0: คุณวิสิตด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามามีทาง TikTok ด้วยใช่ไหมคะพี่ต้นคะ
1: ใช่ครับเห็นคุณแฮนเซลคุณจันคุณมิสซิริโชคบอกพุทธสวัสดีครับแล้วก็คุณหน่อย LPC นะครับคุณศักดาแล้วก็คุณติ่งติ่งนะครับคุณอีกหลายๆท่านคุณน้องแกงหม้อนะครับน้องแกงหม้อคุณชยพัฒน์59นะครับเข้ามาร่วมกับเราคุณหน่อยLPC และอีกหลายๆท่านกราบขอบพระคุณมากนะครับฝากกดเลิกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้เราขายของกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดีใจนะ เพราะว่าทุกวันที่เรามาจัดรายการเราก็จะมีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะฮะเข้ามาให้กำลังใจทักทายเราอยู่ทุกครั้งเลยนะคะทุกวันด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะคือดีพร้อมเนี่ยไปคว้ารางวัล Outstanding Government Entity on Social Media ค่ะก็พร้อมหนุน4แนวทางยกระดับการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลบริการและโอกาสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัลค่ะมุ่งสร้างการรับรู้สู่ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมกับวาง4แนวทางตรงกลุ่มตรงข้อมูลตรงช่องทางรับฟังและปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลโครงการสิทธิประโยชน์และบริการของดีพร้อมได้สะดวกและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนี่ก็ตอกย้ำแนวทางการสื่อสารที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจหลังได้รับรางวัล Outstanding Government Entity on Social Media จากเวที Thailand Social Government Awards นะฮะในฐานะ1ในท็อป50ฮะองค์กรภาครัฐจากกว่า300หน่วยงานทั่วประเทศขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะทั้งนี้คุณพลาวุฒิวงวิวัฒน์ฮะรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทำให้การสื่อสารของภาครัฐนั้นต้องปรับจากการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่การสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะข้อมูลสิทธิประโยชน์โครงการสนับสนุนและบริการภาครัฐซึ่งต้องนำเสนออย่างถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายค่ะพร้อมกับนำผลประเมินจากรางวัลมาพัฒนาการสื่อสารผ่าน4แนวทางสำคัญเพื่อให้การสื่อสารนั้นตรงกับความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการสื่อสารในสังคมยุคใหม่อย่างแท้จริงนะคะพี่ต้นคะ
1: ใช่เลยครับผมไปฟ้าวันนี้ผมวันนี้เป็นวันที่2กันยายนนะครับตามกำหนดการแล้วเนี่ยเรือรบนะครับโหเรียกว่าเป็นใหญ่มากๆเลยเนี่ยเป็นก็คืออับราฮัม USS อับราฮัมลินคอนจะเข้าเทียบท่าเขาบอกว่าใกล้กับที่แหลมฉบังนะครับในวันนี้ซึ่งก็จะนำเรือลำนี้มาพร้อมกับเรือบริวารและทหารนะครับที่อยู่บนเรือนี้ 5,000 คนนะครับจะมาพักตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6ฉะนั้นก็ใครที่อยากจะเห็นโฉมหน้าของ USS อับราฮัมลินคอนก็อาจจะต้องไปใกล้แหลมฉบังนะมันผมว่าน่าจะมองเห็นจากฝั่งแล้วเพราะเรือมันใหญ่มากทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าบรรดาทหารทั้งหลายเหล่านี้นะครับอยู่บนเรือมา260กว่าวันก็เรียกว่าไม่ได้มีโอกาสใช้เงินใช้ทองนะครับหรือลงเบี้ยเลี้ยงอะไรก็ได้กันมาเพราะฉะนั้นก็คงจะขึ้นมาใช้ที่แถบพัทยาแล้วก็อยู่ถึงวันที่6ก็อาจจะเดินทางเข้ามาใช้จ่ายกันในกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเราในฐานะเจ้าบ้านก็เตรียมตัวต้อนรับกันให้เป็นอย่างดีนะครับตำรวจพัทยาบอกว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าในระหว่างนี้นะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์นะครับที่อาจจะฉวยโอกาสนะครับมาทำการอะไรแบบนี้นะครับทำให้ภาพลักษณ์ของพัทยานั้นเสียหายแต่ว่าตำรวจก็จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ส่วนท่านสีเจนสิงครับที่เสร็จการประชุมของ SCO ปั๊บก็วันที่1กันยาเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปอียิปต์เลยนะครับสีจิ้นผิงเยือนอียิปต์ในรอบ10ปีเพราะว่าครั้งหลังสุดที่ท่านไปคือปี2016นะครับไปเขาบอกว่าไปในขณะที่สหรัฐกำลังคุกคามแล้วก็ขู่ที่จะคว่ำบาตรอียิปต์นะครับการเดินทางไปถึงอียิปต์ในครั้งนี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วแบบในโลกตะวันตกเขาก็บอกเหมือนก็จีนก็ไม่ได้ยี่หละอะไรต่างๆกับเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกานั้นกำลังที่จะคุกคามภูมิภาคนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของ อิหร่านนะครับแล้วก็เรื่องของความร่วมมือกันระหว่างอิหร่านกับ

0: ที่หยิบกับอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมทั้งเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ที่ทางสหรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับอีกเท่าไหร่แต่ว่าการไปครั้งนี้นะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าก็ไปกระชับความสัมพันธ์และเรื่องของการลงทุนการวิจัยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือนะครับรวมทั้งการให้ความร่วมมือในด้านของ AI ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูมิตรภาพนะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอียิปต์ด้วยนะครับก็ดูกันต่อไปว่าเงินจะสะพัดแค่ไหนการลงทุนอะไรต่างๆจะหลั่งไหลไปสู่ภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับข่าวนี้มาจากจะบังกอกโพสต์ขอบคุณครับ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะนี่เป็นข่าวจาก NHK News นะคะสำนักข่าวของญี่ปุ่นค่ะ South Korean Intelligence Agency Signs of US North Korea Dialogue ค่ะเอาละสิมีรายงานจากหน่วยข้อมูลข่าวกรองของเกาหลีใต้นะคะพบเห็นสัญญาณว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังพูดคุยกันนะคะอย่างลับๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย NHK รายงานว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ค่ะพบเห็นสัญญาณว่ามันมีความเป็นไปได้ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเราทราบกันดีว่าปกติที่ผ่านๆมาจะไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลเกาหลีเหนือจะมีก็แต่ในยุคที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำของสหรัฐนั่นแหละนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะทั้งโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เคยได้แสดงเจตนารมณ์นะคะที่จะพบกับประธานาพบกับคิมจองอึนนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือภายในช่วงปลายปีนี้นะคะและล่าสุดค่ะหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้นะคะก็เปิดเผยค่ะว่ามีการตรวจจับสัญญาณพบว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะกำลังพูดคุยหารือกันนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลโดยหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้นะคะและก็รวมไปถึงบรรดาสมาชิกผู้แทนสมาชิกผู้แทนราษฎรนะฮะก็พูดง่ายๆคือสสของเกาหลีใต้นั่นแหละบอกว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้นะฮะระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะมีขึ้นนะในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีนี้และก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการติดต่อโดยตรงที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้แต่มันมีสัญญาณความเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแอบพูดคุยกันอย่างลับๆนะฮะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยหรือยังไม่มีการอธิบายเรื่องนี้นะคะจากฝั่งสหรัฐแต่อย่างใดส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังคิดคูลนะประธานาธิบดีผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรว่าอยากจะพบอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรออกนอกหน้านะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคิมจองอึนเนี่ยไม่มีการเปิดเผยหรือว่าพูดคุยถึงเรื่องนี้ออกสื่อของทางการเกาหลีเหนือแต่อย่างใดอันนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะ
0: หมายความสงวนท่าทีนะอ้าวแล้วยังไงเนี่ยหมายความว่าเกาหลีใต้จะโดนทิ้งแล้วหรอสหรัฐจะทิ้งเกาหลีใต้หรอ
1: คงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะน้องพี่ต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐกับเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะซ้อมฝึกซ้อมรบร่วมกันใช่ไหมแล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้รับการแจ้งเตือนไม่ใช่การแจ้งเตือนได้รับการแจ้งจากสหรัฐว่าจะลดสเกลของการฝึกซ้อมรบร่วมกันนะฮะแล้วก็ย่นระยะเวลาให้สั้นขึ้นด้วยอันนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตอนนั้นมีรายงานแพร่มออกมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือน่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะเรื่องนี้ค่ะ
0: เราหวังว่าเขาคงจะรวมชาติกันได้ในเร็วๆนี้นะครับในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติกรีแสงนามนะครับกับเรื่องอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:12 ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเราจะไปช่วงเจาะลึกอาเซียนกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดในประเด็นอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะตอนนี้อากาศที่อินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: กำลังจะเปลี่ยนนะครับเข้าสู่ฤดูมรสุมอีกรอบนึงแล้วนะครับฝนก็จะเริ่มมาทยอยมาแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วอาจารย์ได้รับผลกระทบจากไฟป่ากับเขาไหมครับอาจารย
3: ์ที่จาการ์ตาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศใช่ไหมครับโลกร้อนแล้วก็ extreme weather conditions หรือว่าตัวของภัยธรรมชาติขั้นสุดขั้วเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่เลยใช่ไห
0: ม
3: ในผมคิดว่าที่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเพิ่งเคยเห็นในช่วงชีวิตของเราเนี่ยก็คือกรณีของ glacial lake outburst flood นะครับที่เนปาลใช่ไหมที่ตัวของธารน้ำแข็งที่มันสะสมตัวเป็นทะเลสาบมันถล่มลงมาแล้วก็ฆ่าชีวิตคนเป็นเรือนพันคนนะครับ แต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับว่าประเทศไทยก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่เลย นะครับแถวๆตลาดบุรีมวกเหล็กน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยเขาต้องปิดอุทยานแห่งชาติเลยนะครับในอาเซียนเองเนี่ยมีภัยธรรมชาติแล้วก็เงื่อนไขทางด้านภัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่รุนแรงแล้วก็ซับซ้อนหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยทำให้เกิดแบบข่าวหน้าหนึ่งอะแต่ส่งผลระยะยาวเยอะเขาเรียกว่า salinity intrusion ครับหรือว่าการลุกลามของลิ่มน้ำเค็
0: ม
3: ก็คือการที่แม่น้ำเนี่ยปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยลงใช่ไหมครับในขณะที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพราะโลกร้อนเนี่ยมันทำให้น้ำทะเลไหลเข้าไปในแม่น้ำแล้วพื้นที่ที่น้ำเคยเป็นน้ำจืดเนี่ยมันกลายเป็นน้ำกร่อยเพราะฉะนั้นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่มันเคยอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นที่พอปลูกข้าวซึ่งเป็นความมั่นคงอาหารของมนุษย์เนี่ยมันปลูกไม่ได้นะครับอย่างเวียดนามเนี่ยเจอปัญหานี้หนักมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือโดนเรื่องของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับนั่นก็คือพายุรุนแรงเกินระดับ5นะครับที่มาในอาเซียนภาคพื้นทวีปเราอาจจะไม่เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับแต่เราก็เจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรนบอมเพราะฉะนั้นมันมีการคาดการณ์ครับว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้เนี่ยแต่ละประเทศในอาเซียนจะเจอกับวิกฤตเรื่องอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ที่นอกจากจะอยู่บน Ring of Fire ที่เจอเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดแล้วนะครับทางลูซอนตอนเหนือแล้วก็หมู่เกาะวิซายัสนะครับทางตอนกลางและขึ้นไปทางเหนือเนี่ยมันเป็นพื้นที่รับแรงปะทะหลักเลยของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับปีนึงเนี่ยพัดเข้ามา3ลูกบางปีสูงถึง5ลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสตรอมเซิร์ชนะครับก็คือพายุฝนแบบรุนแรงฝนตกต่อเนื่องกัน2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับแล้วก็แน่นอนหลังจากพายุน้ำท่วมสิ่งที่จะตามมาด้วยเนื่องจากฝนตกรุนแรงก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาอะครับเพราะฉะนั้นดินโคลนมันจะอ่อนตัวแล้วมันก็จะถล่มเกิดแลนด์สไลด์อันนี้เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดนะครับของฟิลิปปินส์ในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยภาคใต้ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากนะครับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เราเรียกว่าแม่โขงเดลต้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มน้ำเค็มครับแล้วถ้าเกิดลิ่มน้ำเค็มตรงนี้เนี่ยเขามันดูแรงขนาดไหนมีการประมาณการกันครับว่าความเสียหายจากลิ่มน้ำเค็มที่แทรกตัวเข้ามาเพราะว่ามันเกิดโครงการจำนวนมากที่ไปเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเนี่ยภายในปี2020ถึงปี2030เนี่ย GDP ของเวียดนามอาจจะลดลงถึง 15% นะฮะจากการที่เขาไม่สามารถผลิตอาหารได้แล้วเวียดนามเองเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นประเทศซึ่งไม่มีความมั่นคงทางอาหารเพราะนั้นแน่นอนสำหรับประเทศที่มองว่าเอ้ยนี่คือคู่แข่งอะมันก็อาจจะเป็นโอกาสใช่ไห
0: ม
3: เพราะว่าตลาดโลกเนี่ยข้าวของเวียดนามเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่

0: แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนึกถึงภาพที่กว้างกว่านั้นด้วยว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณการผลิตมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอยู่ดีข้าวหายไปจำนวนมากในโลกเนี่ยราคาของธัญพืชราคาของข้าวมันสูงพร้อมกันทั้งหมดคนในประเทศเราก็เดือดร้อนนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับภาคกลางตอนเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับในขณะที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยเฉพาะทางตอนล่างสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับฉะเชิงเทรานะครับมีความเสี่ยงสูงเลยนะครับที่จะเจอเรื่องของคลื่นความร้อนร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนจนทำให้บางส่วนของเมืองเนี่ยมันจมน้ำในระยะเวลา5ปีต่อจากนี้นะครับอินโดนีเซียเองนะครับก็แน่นอนที่สุดเขาอยู่บน Ring of Fire เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์เพราะนั้นเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยยังมีความรุนแรงอยู่แต่ว่าในห่วงเวลาต่อจากนี้เรื่องที่ต้องจับตาดูของอินโดนีเซียก็คือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยครับพอซูเปอร์เอลนิโยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันแห้งจัดเพราะนั้นพื้นที่ที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือป่าพลุครับป่าพลุก็คือพื้นที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องกันเป็นชั่วนาตาปีเพราะฉะนั้นใบไม้ที่มันทับถมกันแล้วเน่าอยู่ใต้ก้นบึงพวกนี้เนี่ยมันปล่อยก๊าซมีเทนครับแต่ที่ผ่านมามันมีน้ำอยู่ถูกต้องไหมฮะแต่พอมันเกิดซูเปอร์เอลนิโยปุ๊บน้ำพวกนี้มันลดลงถึงระดับที่ก๊าซมีเทนมันผุดขึ้นมาแล้วมันอาจจะเกิดประกายไฟได้แล้วพอเปิดประกายไฟปุ๊บพวกนี้มันจะกลายเป็นป่าพลุเลยบ่อก๊าซที่มันทับถมกันมันเชื่อมถึงกันหมดเพราะไอ้ป่าพลุพวกนี้พอมันไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดไอ้ปรากฏการณ์หมอกฝุ่นละอองหมอกควันข้ามพรมแดน transboundary haze pollution ไอ้อย่างเงี้ยมันจะกระทบมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์ครับเมียนมาฟิลิปปินส์อยู่ทางตะวันออกสุดเมียนมาอยู่ทางตะวันตกฟิลิปปินส์เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมียนมาจะเจอซูเปอร์ไซโคลนครับหลายๆท่านอาจจะเคยจำได้พายุไซโคลนไนกริสในปี2008ใช่ไหมฮะพายุไซโคลนไนกริสในปี2008เนี่ยคนพม่าตายไปทีเดียว 140,000 คนนะครับมันเป็นความรุนแรงระดับมหาศาลนะครับหรือซูเปอร์ไต้ฝุ่นอย่างไฮเอ็นที่ขึ้นฟิลิปปินส์ในปี2013เนี่ยความเสียหายมัน 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาความเสียหายที่มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในอาเซียนแล้วกระทบไปทั่วซัพพลายเชนของโลกเลยเนี่ยคือมหาอุทกภัยประเทศไทยครับมหาอุทกภัยประเทศไทยปลายปี2011ต้นปี2012เนี่ยมันส่งคนตายเป็น100คนเราทราบดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือห่วงโซ่มูลค่าทั้งโลกมันพังความสูญเสียครั้งนั้น 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรุนแรงมากนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าหลายๆพื้นที่ในอาเซียนเองเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับในภาคพื้นทวีปหลายๆท่านบอกไอ้อย่างนี้สปป.ลาวมีอะไรไหมเพราะว่าไม่ติดทะเลเขามีปัญหาครับเพราะว่าเวลาเขาเจอภาวะเรนบอมเนี่ยเนื่องจากน้ำทะเลมันร้อนขึ้นใช่ไหมครับมันระเหยมากขึ้นพอมันไปกระทบแนวเขาปุ๊บเนี่ยมันควบแน่นแล้วมันตกลงมาเป็นพายุฝนอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันหลายวันเพราะฉะนั้นสปป.ลาวเนี่ยจะเจอภาวะโคลนถล่มโคลนถล่มที่อัตปือเนี่ยรุนแรงมากนะครับในอดีตเพราะนั้นต้องดูว่าจะเป็นยังไงในขณะที่กรณีของเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยประมงน้ำจืดหลักของเขาอยู่บริเวณต้นเลสาบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเขาอยู่บริเวณทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่กลางประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีความสูญเสียในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอาเซียนเองเกือบจะทุกประเทศเลยเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับจากปรากฏการณ์โลกเดือดนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ อาจารย์มองว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่อะครับถึงจะสามารถช่วยบรรเทาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้บ้างอะค่ะ
0: มันไม่ได้ต้องการเวลาครับมันต้องการความจริงใจครับทีนี้คือปัญหา
1: สำคัญที่สุด
0: ปัญหาก็คือความจริงใจของการทำนโยบายเพราะว่าการทำนโยบายเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบเรื่องพวกนี้มันใช้งบประมาณมหาศาลแล้วมันจะสร้างภาระให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกต้องไหมครับคุณต้องสอนคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานใน

0: ทั้งภาคเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนะครับหรือคุณต้องการงบประมาณในการทำวิจัย อย่างหนักอ่ะเรายกตัวอย่างเช่นริมน้ำเค็มอย่างเงี้ยนาทีนี้หลายๆประเทศเขาปลูกข้าวโดยเขาทดลองการปลูกข้าวในน้ำเค็มนะฮะแทนที่จะปลูกข้าวในน้ำจืดน้ำกร่อยเนี่ยนาทีนี้บางประเทศเขาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจนปลูกในน้ำเค็มได้ละแล้วที่มันน่าเศร้าที่สุดก็คืออย่างในอดีตอย่างเงี้ยประเทศไทยเรามีแหนสถาบันศูนย์วิจัยด้านข้าวที่ก้าวหน้ามากแล้วประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะแอบเอาเมล็ดพันธุ์เราไปปลูกเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวนี้ชาวนาไทยจำนวนมากเลยแอบเอาเมล็ดพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้านมาปลูกในประเทศเราเพราะว่าเขาก้าวหน้ามากกว่านะครับในขณะเดียวกันครับครับในขณะเดียวกันเนี่ยในระดับภูมิภาคเองเนี่ยมันก็ต้องการการใส่เงินสนับสนุนแล้วก็ความจริงใจของทั้ง11ประเทศในการที่จะทำให้โครงสร้างในการรับมือกับเรื่องพวกนี้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอาเซียนเราเนี่ยมีข้อตกลงที่เรียกว่า AADMER ครับ ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response นะครับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองฉุกเฉินซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้เนี่ยเรามีศูนย์อยู่ทั้งหมด2พวกใหญ่ๆพวกแรกเนี่ยเขาเรียก AHA Center ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management AHA Center ตั้งอยู่ที่จาการ์ตานะครับเป็นสมองเป็นศูนย์บัญชาการหลักในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ประสานงานนะครับเขามีห้องที่คล้ายๆแบบคอนโทรลรูมของ NASA เลยที่ดึงดาวเทียมเข้ามาแล้วคิดวิเคราะห์ได้เลยว่ามันจะเกิดภัยพิบัติอะไรยังไงบ้างแล้วแจ้งเตือนไปแต่ปัญหาคือแจ้งเตือนมาปุ๊บเนี่ยแต่ละทีมของแต่ละประเทศอ่ะตอบรับดีแค่ไหนนะครับเรามีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเขาเรียกว่า ADINET นะครับ ASEAN Science Basedisaster information system สำคัญตรงคำว่า science based นะฮะมันเป็นการคิดวิเคราะห์โดยวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะรับมือกับ disaster และเขามีการประเมินนะครับผ่านระบบที่เรียกว่า ASEAN ERAT ASEAN Emergency Response and Assessment Team คือพอส่งข้อมูลไปปุ๊บภายใน8ชั่วโมงทีมของ AHA จะลงไปในพื้นที่นั้นเพื่อประเมินว่าถ้าเกิดความเสียหายถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องมีความช่วยเหลือยังไงบ้างหลังจากนั้นนะครับก็จะมีศูนย์ที่เรียกว่าเดลซ่า Disaster Emergency Logistics System for ASEAN เดลซ่าเนี่ยมีอยู่ที่เมืองซูบังประเทศมาเลเซียมีอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีอยู่ที่ไชน่าประเทศไทยนะครับทำหน้าที่กักเก็บอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ครับยานพาหนะกู้ภัยอุปกรณ์กรองน้ำสะอาดเต็นท์ที่พักชั่วคราวส่งไปยังพื้นที่ที่เกิดความเดือดร้อนได้เลยทันทีจากคลังสินค้าตรงนี้นะครับเพราะนั้นเรามีการสร้างระบบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านาทีนี้มันเป็นระบบที่เมื่อเกิดเหตุแล้วถึงมาแก้ปัญหาแต่ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะวางแผนเพื่อที่จะรับมือก่อนเกิดเหตุได้อย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่อาเซียนจะต้องจัดตั้งกองทุนอาเซียน Climate Adaptation Fund กองทุนในระดับภูมิภาคเพื่อที่ว่าจะได้เอาเงินจากกองทุนนี้ไปช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างภายในแต่ละประเทศตั้งแต่เรื่องกฎหมายเรื่องวิธีคิดอบรมสั่งสอนคนไปจนถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะถ้าให้แต่ละประเทศลงทุนเขาอาจจะมีเงินไม่พอเพราะมันอาจจะต้องมี ASEAN Climate Adaptation Fund เพราะว่าการพังทลายของประเทศหนึ่งมันกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นวิธีการบริหารจัดการจาก reactive คือเกิดวิกฤตไปแล้วถึงมาแก้กับ proactiveคือเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าเนี่ยไอ้อันหลังเนี่ยมันต้องการความจริงใจทางนโยบายมันต้องการการใส่เงินมันต้องการใส่ทรัพยากรบุคคลครับมันต้องการการล่วงหน้าครับ
1: แล้วเขาทำถึงหรือยังครับอาจารย์ครับในระดับผู้นำอาเซียนเวลาประชุมอาเซียนซัมมิตอาเซียนอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาได้ให้ความสนใจกับเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆเหล่านี้มากพอหรือยังครับอาจารย
0: ์มันยังไม่ถึงครับผมคิดว่ามันทำได้ดีกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเจอกันทุกรอบอ่ะก็คือเวลามีประชุมอาเซียนซัมมิตอ่ะผู้นำเจอกันจริงๆอ่ะที่เป็นช่วงเวลาที่ plenary session ห้องประชุมหลักเนี่ยเต็มที่2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมี retreat อีก3ชั่วโมงก็คือประชุมอย่างไม่เป็นทางการแล้วไอ้ retreat เนี่ยการประชุมไม่เป็นทางการเนี่ยเปิดอกคุยกันจริงๆคุยกันในเรื่องสำคัญจริงๆแบบปิดห้องคุยเนี่ยเวลามันน้อยไปผมยังคิดอยู่

0: เลยว่าน่าจะมันอาจจะต้องถึงเวลาที่การประชุมระดับผู้นำที่มันยาวกว่านี้เพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะรับมือกับเรื่องที่เป็นเรื่องระดับภูมิภาคร่วมกันแล้วก็แสดงความจริงใจของผู้นำในการที่จะแก้ปัญหาเปิดอกคุยกันให้ยาวนานกว่านี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าเราย้อนกลับไป1960 1970 1980เนี่ยเวลาผู้นำเขาเยือนกันเวลาเขามีประชุมระดับผู้นำเนี่ยบางทีเขาใช้เวลาเป็นสัปดาห
1: ์ yeah.
0: เพื่อที่เขาจะได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็จะได้วางแผนรับมือร่วมกันแล้วก็แน่นอนสร้างความเป็นมิตรกันด้วยเพราะบางทีเนี่ยการที่ผู้นำเป็นมิตรและเข้าใจกันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่มันเอาจริงมันโหยถ้วยได้หลายเรื่องมากเลย
1: yeah.
0: นะครับไม่ใช่ศัพท์วิชาการนะฮะแต่ว่า เป็นศัพท์ที่สะท้อนความรู้สึกนะผมยังรู้สึกว่าเราเองอาจจะต้องกลับไปมีวิธีคิดแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะหลีกเลี่ยงปัญหาหลายๆเรื่องได้หมดนะครับแต่ว่าก็ทราบแหละว่าผู้นำเองก็มีงานนะครับมีภาระที่ต้องดูแลกิจการบ้านเมืองอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าสามารถจัดตารางมาซีเรียสนะครับจริงจังจริงใจกับเรื่องระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นเนี่ยกระบวนการบูรณาการภูมิภาคที่ตอนนี้มันมีอุปสรรคหลายเรื่องอย่างเช่นความขัดแย้งไทยกัมพูชาสงครามกลางเมืองเมียนมาภัยธรรมชาติพวกนี้เนี่ยมันอาจจะหาทางออกร่วมกันได้ดีกว่าความที่จะแบบพบกันแค่ครึ่งวันวันหนึ่งนะ
1: ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะแล้วก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราไม่อาจจะรีรออะไรได้อีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามที่กรุณามาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับเราในวันนี้ค่ะและขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดี
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่2กันยายนพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของเรานะคะทาง Mquad News FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับไปเริ่มต้นที่ประเด็นข่าวแรกนะครับคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับสายใต้รวม3เส้นทางนะครับวงเงินกว่า 16,798 ล้านบาทตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงปาดังเบซาชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในมิติสำคัญที่สุดของการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะว่าเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่รัฐบาลมองว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้านโครงการที่ครม.อนุมัติให้ดำเนินการมี3ช่วงนะครับช่วงแรกชุมพรสุราษฎร์ธานีวงเงินงบประมาณกว่า 36,000 ล้านบาทช่วงที่2สุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงินงบประมาณ 61,000 ล้านบาทและช่วงที่3ชุมทางหาดใหญ่ปาดังเบซาวงเงิน 8,371 ล้านบาทครับรวม3ช่วงก็อยู่ที่ 16,798 ล้านบาทส่วนระยะเวลาในการก่อสร้างช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีกำหนดประมาณ7ปีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประมาณ8ปีและหาดใหญ่ปาดังเบซาประมาณ6ปีครับความสำคัญของโครงการเส้นทางนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะการเดินทางของประชาชนแต่ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านโลจิสติกของภาคใต้โดยเฉพาะช่วงหาดใหญ่ปาดังเบซาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบรางรถไฟของไทยกับมาเลเซียหากโครงการโครงข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีโอกาสช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มความสะดวกในด้านการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียครับในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังอนุมัติหลักการในอีก3โครงการรถไฟทางคู่นะครับได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีตั้งแต่3โครงการนี้นะครับแต่ว่ายังต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจึงยังไม่ใช่การอนุมัติก่อสร้างในทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศ4กลุ่มควิกวินจากครม.สัญจรสงขลาครับก็ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็การบริหารจัดการภัยพิบัติจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอีกหนึ่งมิติใหญ่นะครับเป็นมติของครม.ก็คือการเห็นชอบหลักการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการช่วยเหลือประชาชนจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วจึงตั้งงบประมาณเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบประกันภัยเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วขึ้นภัยที่อยู่ในระบบประกันภัยเบื้องต้นก็มี3ประเภทครับคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกำหนดวงเงิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเหตุการณ์ครับส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติกำหนดผลประโยชน์เป็น2ล้านบาทต่อรายในรายละเอียดของการจ่ายเงินครับกรณีน้ำท่วมจะมีการชดเชยช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทก่อนพิจารณาความเสียหายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์รัฐบาลก็ตั้งเป้ากรอบค่าเบี้ยประกันต้องสนับสนุนงบประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีขณะที่วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับครม.เคาะรถไฟทางคู่ทุ่มแสนล้านชุมพรถึงปาดังเบซาทุ่มแสนล้านชุมพรถึงปาดังเบซาพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ไฟเขียวประกันภัยพิบัติเดินหน้าลุยนิคมจนะนายกนำครม.สัญจรนะครับถกนัดแรกสงขลาดันพัฒนาเศรษฐกิจมั่นคงสังคมป้องกันภัยพิบัติดันรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2ชุมพรสุราษฎร์ปาดังเบซาวงเงิน 100,000 ล้านยกระดับเยียวยาไฟเขียวประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนใช้งบ 1.50 ล้านต่อปีคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทต่อปีทั้งอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวใช้เงินน้อยกว่าแต่ว่าดูแลประชาชนได้ดีขึ้นเล็งครม.สัญจรรอบหน้าอีสานที่อุดรพร้อมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติการจริงเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทพิพัฒน์รับหนังสือจากกลุ่มชนะเบื้องแนบต้นแบบนะครับเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ย้ำชัดไม่มีแลนด์บริดจ์แน่นอนครับแล้วก็เดินหน้านิคมชนะ ยึดตามกรอบผลการศึกษา SEA ครับ
1: ขณะที่มีรายงานนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมนัดคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลพบปะรับประทานอาหารร่วมกันในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินภายหลังบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการเข้าสู่เดือนที่6ซึ่งถือเป็นการนัดพบปะกันครั้งแรกของรัฐบาลภายใต้การนำของพักภูมิใจไทยเข้าบริหารประเทศโดยจะมีการพูดคุยถึงการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหลังจากนัดพบกับคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนัดพบกับส.ส.พักร่วมรัฐบาลทั้งหมดอีกครั้งซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเวลานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนคิดคือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะรัฐบาลดินเนอร์6กันยายนซักฟอกลมน้ำเงินอนุทิน

0: เตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวกินข้าวครม.พักร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้กระชับสัมพันธ์รับมือซักฟอกเผยจุลภัณฑ์ต้นคิดเสนอชื่อหมอเอกนั่งโฆษกรัฐบาลเข้าครม.สัปดาห์หน้าสาธิตแย้มฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนยื่นซักฟอกปลายสมัยประชุมเย้ยมัวแต่รำทำแต่คอนเทนต์แจกแต่เงินบริหารงานไม่ได้เศรษฐกิจโตช้าบ้านเมืองจะรอดได้อย่างไรและยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอีกณัฐพงษ์มั่นใจพรรคประชาชนมีหมัดเด็ดซักฟอกสว.ชีวภาพแฉไอลอจัดเลี้ยงบ้านสวนแม่ลาการ้องผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะขณะที่หนังสือพิมข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่รวมประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะหนูเปิดบ้าน6กันยายนเลี้ยงครม.ติวรับศึกซักฟอกฝ่ายค้านขู่เชือด2รอบทั้งแบบลงมติไม่ลงมติไอซ์ยื่นปปช.เอาผิดนกรัฐบาลไฟเขียว 1.06 แสนล้านลุยรถไฟทางคู่สายใต้อนุทินถกครม.สงขลาเคาะควิกวิน4ด้านพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ไฟเขียวรถไฟทางคู่3โครงการ 1.06 แสนล้านเคาะ 8.67 พันล้านทำ5ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะที่เกี่ยวข้องกับครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวด้วยค่ะโจรใต้เยอะครม.ป่วนรับนายกโจรใต้เย้ยรัฐบาลประชุมครม.โจรใต้เย้ยครม.ป่วนรับนายกฮือบุกเผารถแบ็คโฮรวบได้1ถล่มฆ่าทหารพรานโจรใต้เย้ยรัฐบาลประชุมครม.สัญจรสงขลาส่งหน่วยจรยุทธพร้อมอาวุธสงครามบุกเผารถแบ็คโฮของบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะ
1: ครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าจัดการปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับหลังดำเนินการเพิกถอนการบรรจุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบไปแล้ว 3,868 รายมีผลตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมาแต่กระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงแค่การเพิกถอนการบรรจุเพราะกำลังตรวจสอบว่าบุคคลกลุ่มนี้มีใครกลับเข้ามาทำงานในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอีกหรือไม่โดยเฉพาะในรูปแบบของการจ้างเหมาบริการนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะครับว่าจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจข้อมูลว่ามีการนำบุคคลที่ถูกเพิกถอนการบรรจุกลับมาจ้างงานหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นนี้มีข้อจำกัดทางด้านของกฎหมายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณของตัวเองทางกระทรวงจึงไม่สามารถสั่งห้ามท้องถิ่นทุกแห่งได้โดยตรงแต่ก็เตือนว่าถ้าหากผู้บริหารท้องถิ่นนำคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกลับมาทำงานอาจจะมีปัญหาในด้านจริยธรรมและความเหมาะสมส่วนคำถามที่ว่าบุคคลเหล่านี้จะถูกขึ้นบัญชีดำไม่ให้สอบข้าราชการอีกหรือไม่กระทรวงมหาดไทยก็บอกนะครับว่าต้องรอผลคดีทางอาญาให้ชัดเจนก่อนขณะเดียวกันยังมีผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและได้รับผลกระทบจากปัญหาการแก้ไขคะแนนกระทรวงก็เตรียมเรียกผู้มีสิทธิ์ตามลำดับที่ถูกต้องเข้ามาบรรจุทดแทนตามตำแหน่งที่ว่างลงโดยวางเป้าหมายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ส่วนการดำเนินคดีข้อมูลและหลักฐานถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และหน่วยงานปราบปรามการทุจริตอื่นๆครับดังนั้นตัวเลข 3,868 รายก็คือผลในส่วนของการบริหารงานบุคคลแต่ในส่วนของความรับผิดทางอาญายังต้องเดินหน้าต่อไปครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้นะครับในแนวหน้าครับฝังคนโกงสอบมหาดไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศห้ามจ้างเหมาทำงานวรสิทธิ์รับเพิกถอนคนโกงสอบแล้ว 3,868 รายกระทบงานแต่เลี่ยงไม่ได้เตรียมให้ผู้ว่าทั่วประเทศสำรวจมีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้หรือไม่บอกห้ามท้องถิ่นไม่ได้เหตุใช้งบของตัวเองมีอิสระในการตัดสินใจแต่เตือนผิดจริยธรรมผู้บริหารส่วนจะขึ้นแบ็คลิสต์ห้ามสอบราชการหรือไม่ต้องรอคดีอาญาจบครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าโครงการ THAI Passport และบัตรคนจนค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วย

0: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพร้อมด้วยนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษากรรมธิการยื่นสำนวนพร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยนางสาวรัชนกบอกว่าบุคคลที่ร้องเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีนายพัชระอนันตสินปลัดดีนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนายธีรวุฒิธงพักประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือ TOR รวมถึงกรรมการบริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโดยนายชัยชนกเป็นข้อกล่าวหาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งหรือหาทางยกเลิกโครงการค่ะทางด้านของนายชัยชนกนะคะก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะเข้าร่วมทุกอย่างไม่มีข้อกังวลใดๆผู้สื่อข่าวก็ถามถึงผลตอบรับของการใช้งานนะคะนายชัยชนกก็บอกว่าที่เกิดขึ้นเยอะๆและเป็นกระแสสังคมหลังจากเปิดใช้งานก็คือถูกเปรียบเทียบว่าของฟรีดีกว่าThAI Passport พอไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่การใช้งานยังไงก็ดีกว่าแบบฟรีเพราะแบบฟรีจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโทเค็นการถามคำถามที่มีปริมาณน้อยกว่ามากฉะนั้นไม่มีทางที่จะสู้ของฟรีไม่ได้ค่ะประเด็นนี้นะคะไทยรัฐพาดหัวใหญ่เชื่อชัยชนกยกกวนไอซ์ยื่นปปช.ล็อกสเปค AI งาบ 1.5 พันล้านเข้าทุนน้ำเงินอนุทินชงงบ1.5 หมื่นล้านคุ้มครองคนไทย3ภัยพิบัติไอซ์รักชนกลุยยื่นปปช.สอบโครงการ THAI Passport ล็อกสเปคปั้นโปรเจกต์งาบส่วนต่าง 1.5 พันล้านบาทผันเงินป้อนบริษัทเครือข่ายระบบสินน้ำเงินตั้งข้อหาฟันปลัดดีอีและเลขาสดช.ประธานคณะร่าง TOR เล่นงานชัยชนกละเว้นหน้าที่ไม่ยับยั้งทั้งที่มีข้อพิรุธค่ะ
5: ครับต่อกันที่กระทรวงการคลังครับเตรียมประกาศผลการทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้หลังมีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 9,300,000 คนและในจำนวนนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 4,900,000 คนครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกการกระทรวงการคลังครับก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569โดยข้อมูลณวันที่31สิงหาคมเวลา 5:00 น.ก็พบว่ามีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วทั้งสิ้น 9,500,000 คนครับในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เพราะว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนแล้วกว่า 6,300,000 รายหรือประมาณ 67% ส่วนผู้ที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรายใหม่รวมถึงผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเป็นผู้มอบอำนาจใช้สิทธิ์เดิมนะครับมี 3,100,000 รายครับและขณะนี้มีผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,500,000 รายคิดเป็น 81.3% ขณะที่กลุ่มที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า 9,000,000 รายครับและมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,900,000 รายหรือว่าคิดเป็น 52.64% ของผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสำหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังสามารถนำเอกสารไปดำเนินการได้จนมันถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อไม่ให้พลาดขั้นตอนในการทบทวนสิทธิ์ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดครบถ้วนนะครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2500

0: 169เป็นต้นไปอีกด้านหนึ่งครับประเด็นที่เป็นเรื่องสวัสดิการที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะนายณริศนนท์ฤทธิ์นะครับนักวิชาการอาวุโส TDRI ก็ประเมินว่าไทยยังไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่ำและก็เงินเฟ้อต่ำเป็นเวลานานแต่เมื่อพิจารณาศักยภาพการเติบโตของไทย TDRI ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าระดับ 0% นะครับทั้งในปัจจุบันและระยะกลางและระยะยาว TDRI ก็เปรียบเทียบนะครับว่าถ้าหากรัฐเข้าไปดูแลหรือว่าประคองประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สร้างศักยภาพให้สามารถกลับมายืนได้ด้วยตัวเองก็อาจจะกลายเป็นการเลี้ยงไข้ทำให้ประชาชนบางกลุ่มกลายเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือในระยะยาวและท้ายที่สุดรัฐต้องใช้งบประมาณเพื่อแจกหรือช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องข้อเสนอสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของทั้งประชาชนและก็ผู้ประกอบการครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนลุ้นผลบัตรคนจน30กันยายอดยื่นอุทธรณ์ 4.9 ล้านคนขณะที่ TDRI เชื่อเศรษฐกิจโตไม่ต่ำจี้ตั้งโจทย์เลิกเลี้ยงไข้ผู้ป่วยสครปลื้มรายได้รัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากส่งเข้าการคลังสูงสุดครับ
1: กรณีที่พบวานบรูด้าเกยตื้นบริเวณริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทราบผลชันสูตรซากวานบรูด้าตัวดังกล่าวแล้วค่ะผลการชันสูตรสรุปนะคะว่าวานตายจากการได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดนอกจากนี้จากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและข้อมูลการพบเห็นเบื้องต้นก็คาดว่าวานตัวดังกล่าวอาจเป็นเจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาซึ่งมีการบันทึกการพบเห็นครั้งแรกโดยคุณจิรายุเอกกุลเมื่อวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้พร้อมภาพด้วยค่ะสลดวานบรูด้าเรือชนชื่อเจ้ามาลีลูกแม่กัญญาตัวที่6สุชาติสั่งเฝ้าระวังอันตรายสัตว์ทะเลคาดเป็นเจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาวานบรูด้าถูกเรือชนดับกลางทะเลสุชาติกำชับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงสูญเสียสัตว์ทะเลหายากสั่งการกรมทะเลเร่งวางมาตรการป้องกันเผยผลชันสูตรซากเป็นเพศผู้อยู่ในช่วงวัยก่อนเจริญพันธุ์ยาวกว่า10เมตรพบถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดค่ะ
0: พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เติมแล้วครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เติมแล้วครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับติดตามประเด็นเรื่องของชายแดนใต้นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมเสนอแนวคิดขยายแนวรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดสินค้าเถื่อนและก็การกระทำผิดข้ามแดนครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าแนวคิดในการขยายรั้วชายแดนเป็นหนึ่งในข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันไทยกับมาเลเซียมีรั้วชายแดนอยู่แล้วในบางพื้นที่แต่ว่าแนวคิดใหม่ก็คือการก่อสร้างเพิ่มเติมในจุดที่เห็นว่ามีความจำเป็นเป้าหมายคือการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดสินค้าหนีภาษี

และสินค้าเถื่อนนะครับรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงแต่เรื่องนี้ต้องเน้นย้ำว่ายังเป็นข้อเสนอที่ต้องผ่านการพิจารณาไม่ใช่การอนุมัติให้สร้างรั้วทั้งหมดแล้วนายเสียศักดิ์ยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการทำงานด้านการข่าวกรองให้แม่นยำมากขึ้นเพราะ

0: ไม่สงบในระยะยาวสำหรับความร่วมมือกับมาเลเซียนายเสียศักดิ์มีกำหนดเดินทางไปพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้เพื่อหารือเรื่องความมั่นคงชายแดนเศรษฐกิจชายแดนและความร่วมมือในกระบวนการพูดคุยสันติสุขดังนั้นรั้วชายแดนจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือแต่รัฐบาลกำลังพยายามวางระบบใหญ่กว่าตั้งแต่การข่าวการคุมเข้มชายแดนการพัฒนาเศรษฐกิจไปจนถึงการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้นะครับบอกว่ากตชงขยายรั้วไทยมาเลสกัดของเถื่อนยาเสพติดนายกจี้บูรณาการด้านการข่าวงานมวลชนกำชับสำคัญที่สุดต้องอย่าให้เกิดเหตุซ้ำอีกศิหศักดิ์เผยแก้ไฟใต้ขยายรั้วชายแดนไทยมาเลสกัดของเถื่อนและยาเสพติดครับ
1: มีเรื่องของมติครม.เห็นชอบพืชสวนโลกย้ายจากที่ปากช่องนะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะประหยัด 5,000 ล้านสภาพัฒน์เอาด้วยครม.อนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2027จากอำเภอคงไปเป็นอำเภอปากช่องสุริยะเผยเตรียมเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศในวันที่4กันยายนนี้ขณะสภาพัฒน์ลงพื้นที่ดูสถานที่จัดพืชสวนโลกชี้ปากช่องเหมาะสมกว่าอำเภอคงระบุหากจัดที่เดิมใช้เงิน 5,000 ล้านก่อสร้างโรงพยาบาลที่พักโรงแรมถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่รวมค่าเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งประเมินเบื้องต้นอีก 4,000 ล้านบาทหากย้ายประหยัดงบประมาณทันที 5,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับต่อกันที่ตำรวจนะครับสอบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจับกุมพี่น้อง2คนตามหมายจับศาลอาญาหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลปฏิบัติการครั้งนี้ครับตำรวจกองปราบปรามสนธิกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และตำรวจน้ำขนอมครับสามารถตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์ประมาณ 2.4 ตัน 2.4 ตันนะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าใช้การทำประมงและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นฉากบังหน้าก่อนลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงไปทางภาคใต้เส้นทางที่ตำรวจระบุนะครับเชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัดระยองและผ่านเส้นทางทางทะเลลงไปยังพื้นที่นครศรีธรรมราชจากนั้นมีแผนถ่ายโอนไปยังเรือสินค้าขนาดใหญ่เพื่อนำออกสู่หน้าน้ำสากลโดยปลายทางที่ตำรวจระบุก็คือประเทศออสเตรเลียตำรวจบอกนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและก็ควบคุมการลำเลียงส่วนอีกคนเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการเงินเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้หยุดแค่การจับกลุ่ม2พี่น้องครับแต่ว่ากำลังขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้จัดหาผู้รับยาผู้สั่งการและเส้นทางการเงินโดยเฉพาะการตรวจสอบว่ายาเสพติดล็อตนี้มาจากที่ใดใครเป็นผู้ว่าจ้างและมีเครือข่ายในประเทศต่างประเทศเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งคดีนี้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าการลำเลียงทางทะเลทำให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจนะครับตามด่านเส้นทางทางบกได้และหากอยากออกไปทางหน้าน้ำสากลแล้วการติดตามก็จะซ้ำซ้อนมากขึ้นนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับรวบ2พี่น้องประมงบางหน้าขนไอซ์ 2.4 ตันส่งออสซี่กองปราบตามตะคุบ2พี่น้องเครือข่ายยานรกข้ามชาติแซงทำเป็นประมงบางหน้ารอบขนไอซ์ยึดของกลาง 2.4 ตันพบปลายทางไปประเทศออสเตรเลียครับ
1: เหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะก็มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากดับไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรก่อนเปิดจราจรให้สัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติค่ะและเกิดเหตุไฟไหม้อีกนะคะเป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเพลิงไหม้โหมไหม้บ้านเรือนใกล้สถานที่รับเลี้ยงเด็กในชุมชนมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพชาวบ้านแตกตื่นหนีตายโกลาหลเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำนานกว่า1ชั่วโมงหลังเพลิงสงบพบผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ3รายบ้านวอด23หลังค่ะและพาดหัวข่าวนะคะไหม้วอด23หลัง2จุดกลางกรุงดับสลดเจ็บอื้อระทึกกลางกรุงไฟไหม้ชุมชนมักกะสันริมถนนสุขุมวิท3ใกล้แยกมิตรสัมพันธ์ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นกลางดึกวิ่งหนีตายออกจากบ้านค่ะ
0: ครับสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาลและพื้นที่ของทิเบตของจีนนะครับยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่องครับมีพาดหัวข่าวในมติชนชี้ทานน้ำแข็งถล่มจีนเนปาลดับพุ่ง 1,000 คนสูญหายอีก 4,400 คนนับหมื่นคนร้องขอความช่วยเหลือยอด

0: ับจีนเนปาลทะลุ 1,000 รายสูญหายกว่า 4,400 UN ชี้เหตุทานน้ำแข็งถล่มส่งผลให้ 65,000 คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับ
1: และขอไปปิดท้ายที่บรรยากาศดีๆนะคะวันเล่สาวปลื้มแห่รับยิ่งใหญ่เป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะโค้ชออสภูมิใจไปโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนแห่ต้อนรับยิ่งใหญ่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เอเชียแน่นสนามบินสุวรรณภูมิหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดตบชนะสาวหมวยค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคุณศาสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายขึ้นป้ายต้อนรับหน้า Walking Street คาดเงินสะพัดแตะ100ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: พัทยาพร้อมแล้วบรรยากาศที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งมีการขึ้นป้ายต้อนรับบริเวณหน้า Walking Street เพื่อเตรียมต้อนรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายที่มีกำหนดเข้าพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้การเดินทางมาเยือนของกำลังพลกลุ่มใหญ่ในรอบนี้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานบันเทิงเป็นอย่างมากโดยคาดว่าช่วงเวลา5วันของการพักเรือจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเงินสะพัดในพื้นที่พัทยาได้สูงถึง100ล้านบาทด้านความมั่นคงทั้งตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังยกระดับความปลอดภัยสูงสุดโดยใช้แนวทางดูแลพื้นที่เข้มข้นแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเป็นเจ้าบ้านที่ดีห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: อุ้มไม่ไหวกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมัน60สตางค์ถึง75สตางค์ต่อลิตรมีผลเช้านี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูง

0: $123/บาร์เรลส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ357 ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้โดยในช่วงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมีความผันผวนกบน.ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้เท่าที่จำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะบึงการน้ำโขงกลับมาเพิ่มขึ้นทางจังหวัดแจ้งเตือนเฝ้าระวังปิดประตูระบายน้ำป้องกันน้ำโขงไหลย้อนกลับช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงพื้นที่จังหวัดบึงการที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำหมู่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการวัดได้10เมตร28เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร72เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือธงสีขาวโดยเพิ่มขึ้นจากวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมา1เมตร53เซนติเมตรซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ที่ได้แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันที่2ถึง5กันยายนนี้พร้อมกับมีเศษเหี่ยงไม้เศษวัชพืชจำนวนมากไหลมากับสายน้ำส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านที่ออกเรือหาปลาในขณะที่โครงการชลประทานบึงการสั่งปิดประตูระบายน้ำห้วยคาดทั้ง6บานที่อยู่ในพื้นที่อำเภอปากคาดซึ่งเป็นประตูระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงด่านแรกของจังหวัดบึงการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนกลับเข้ามาในลำห้วยด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงการแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ผ่านทุกช่องทางและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรประกอบกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเพิ่มความระมัดระวังรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์สาธารณภัยยานพาหนะและบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานและให้การช่วยเหลือ24ชั่วโมงด้านกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มโดยในช่วงวันที่3ถึง8กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าว

0: ไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคพพ.
3: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5 กันยายน 2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28 กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับจอหรือประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรและผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
6: ครับก็พบกันเช้าวันพุธนะครับวันนี้วันที่2กันยายนก็ท่านที่ขับรถออกจากบ้านเข้าปั๊มเติมน้ำมันก็คงจะทราบนะครับ
7: ครับ
6: ว่าเช้านี้ตั้งแต่ตี5ราคาน้ำมันปรับขึ้นทุกชนิดเลยนะครับ
7: ครับ
6: โดยเบนซินแก๊สโซฮอลนี่ปรับขึ้นลิตรละ60สตางค์ส่วนน้ำมันดีเซล75สตางค์ครับ
7: ใช่ครับก็ประกาศเมื่อคืนประมาณแถวๆสักประมาณ2ทุ่มนะช่วงหลังนี้ก็ประกาศตอนหัวค่ำซึ่งผมไปดูเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวทั้งตลาดโลกด้วยแล้วก็ความเคลื่อนไหวของกองทุนน้ำมันด้วยอย่างเอาตลาดโลกก่อนก็แล้วกันนะตลาดโลกเนี่ยเมื่อวานนี้โอ้โหขึ้
6: น
7: แรง
6: ขึ้นมากน่ากลัวมาก
7: ขึ้นประมาณ4เหรียญนะเวสเท็กซัสเนี่ยมาแตะเหนือ90แล้วนะครับ 90.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นมา 4.46 เหรียญส่วนเบรนท์ส่งมอบพฤศจิกายนก็เพิ่มมาเป็น4เพิ่มอีก 4.16 ดอลลาร์นะครับปิดที่ 94.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
6: แล้วประธานโทษนี่ผมดูล่าสุดนะ
7: ครับ
6: เช้านี้เนี่ยหลังปิดตลาดแล้วยังขึ้นต่ออีก
7: WTI
6: ไป 91.82 ส่วนเบนไป 96.49
7: โอ
6: ้เบนขึ้นอีกเหรียญ84ส่วน WTI ขึ้นอีกเหรียญ60อันนี้ผมดูราคาแบบที่เป็นเรียลไทม์เลยนะตัวอาวัชแสดงว่าเขาขึ้นไปพรวดพราดมากครับ
7: ครับก็นะทำให้ทิศทางราคาตลาดโลกก็เป็นแนวนี้นะครับโดยผมไปเช็คเรื่องของเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับก็พบว่ามีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วช่วงนี้ปรับเปลี่ยนเกือบทุกวันเลยนะครับอันนี้ประกาศเมื่อวานมีผลวันนี้เอาในส่วนเบนซินล้วนก่อนอันนี้เนี่ยจากที่เคยนำส่งเข้าเงินกองทุน

0: เนี่ย6.5 บาทอันนี้นะครับให้ส่งเข้าเพิ่มฮะเป็น6.14เพิ่มมาอีก9 สตางค์
1: ครับ
0: ส่วนโซฮอ9195จากที่กองทุนเคยชดเชยให้1.12 บาทก็ลดลงฮะเหลือแค่98 สตางค์ขณะที่โซฮอ E20นะครับจากที่กองทุนเคยชดเชยให้ลิตรละ4.80 บาทเหลือ4.62 บาทE85จากที่กองทุนเคยชดเชยให้ลิตรละ3.21 บาทเหลือ2.77 บาท
1: ครับ
0: ขณะที่ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจากที่กองทุนเคยชดเชยให้4.73 บาทอันนี้เพิ่มฮะเพิ่มเป็น5 บาทเพิ่มขึ้นส่วน B20จากที่กองทุนเคยชดเชยให้9.28 บาทเพิ่มเป็น9.43 บาทก็คือลดในส่วนอื่นแต่ไปเพิ่มดีเซลให้
1: ครับ
0: ไปเพิ่มดีเซลให้ครับ
1: ก็เห็นว่าเป็นผลจากเมื่อวานนี้ตลาดสิงคโปร์เนี่ยเมื่อปิดตลาดราคาน้ำมันดีเซลนี่พุ่งขึ้นไปอยู่เหนือ160 เหรียญ
0: ครับ
1: ส่วนน้ำมันเบนซินก็120 กว่า
0: ครับเห็นว่าเนี่ยฮะดีเซลตลาดสิงคโปร์อยู่ที่164เบนซิน123
1: ครับ
0: ตอนนี้ภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย
1: 300 กว่าล้าน
0: 357
1: โอ้โห
0: ก็ตัวเลขหน้าวันจันทร์นะผมเห็นอยู่ที่ตอนนี้ติดลบอยู่80,000
1: แปดหมื่นแล้วนะเราคุยกันล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอก78,000
0: ใช่ก็ผมเห็นข่าวเมื่อวันจันทร์80,000แล
1: ้วแต่80,000ก็คงจะเป็นเพราะว่ากองทุนรับไม่ไหวอ่ะกบน.เพราะการปรับเที่ยวนี้ก็เป็นการอนุมัติจากกบน.นะคณะกรรมการน้ำมันเชื้อเพลิงเขาประกาศขึ้นราคาเองเลยเพราะว่าทางผู้ค้าก็คงจะบอกว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็ต้องกองทุนมาช่วยนะอันนี้ก็บอกว่าเอาละกองทุนก็พยายามปรับให้เต็มที่ละเพราะภาระก็หนักเหลือเกินแต่ว่าประชาชนก็ต้องรับไปเป็นส่วนใหญ่ในรอบนี้เป็นผลพวงมาจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นนะเพราะว่าก็เกิดการสู้รบกันอีกรอบหนึ่งแล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ก็เริ่มกลางคืนวันอาทิตย์ตามเวลาของสหรัฐก็นั่นก็เริ่มยิงกันมาผมดูเพราะฉะนั้นราคาที่ขึ้นไปเช้านี้ของน้ำมันดีเซลเนี่ย75 สตางค์ทำให้ใกล้จะแตะ40 บาทแล้วนะครับผมว่าบางปั๊มเนี่ยคงจะ40ไปแล้วล่ะเพราะว่าราคาณขณะนี้เนี่ยไม่รวมพวกภาษีบำรุงท้องที่มันไป39.14 บาทแล้ว
0: ครับ
1: ถ้ารวมภาษีบำรุงท้องที่แล้วก็ค่าขนส่งนะยิ่งไปไกลๆต่างจังหวัดเนี่ยคงเกิน40แน่นอนนะฮะแต่ถ้ารถสามารถเติม B20 ได้ก็ถูไถลงมาเช้านี้34.14 บาทแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเติม B7 ไปก็39.14ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอลถูกสุดตอนนี้ก็E85 มันไม่ค่อยมีขายก็ E20 ก็ยัง33.29 บาทถูกสุด
0: ครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นการปรับขึ้นราคาอีกครั้งหนึ่งของน้ำมันนะที
0: ่
1: ก็เป็นครั้งแรกของเดือนกันยายนนี้นะปรับกันตั้งแต่วันที่1มีผลวันที่2เลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูแนวโน้มแล้วผมก็เห็นว่าถ้าสถานการณ์มันยังตึงเครียดกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังถล่มกันไปมานะโอกาสที่น้ำมันจะย่อลงก็ยังมีความเป็นไปได้น้อยก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ราคามันจะวิ่งไปถึงเท่าไหร่
0: คือไอ้สถานการณ์ที่ตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมันก็ตึงเครียดต่อเนื่องจากวันจันทร์นะฮะก็อย่างที่เราได้รายงานกันไปก่อนหน้าแล้วว่าเขาสหรัฐโจมตีใส่อิหร่านนะครับที่เกาะผมจำชื่อเกาะไม่ได้ละเอาเป็นว่าก็เลยทำให้อิหร่านเนี่ยไม่ใช่เกาะค้างฮะเกาะค้างนี่คือเป็น AI ที่ทรัมป์เขาทำ
1: อ๋อโอเค
0: นะครับเพราะเกาะค้างนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของอิหร่านเลยแล้วมันลึกเข้าไปด้านในแต่เกาะที่ทรัมป์เขาโจมตี

0: เนี่ยมันเป็นเกาะที่อยู่ตรงช่องแคบฮอร์มุซเขาอ้างว่าอิหร่านเนี่ยเตรียมจะยิงขีปนาวุธเตรียมจะยิงลูกระเบิดอะไรต่างๆนานาใส่เรือในช่องแคบก็เลยชิงยิงใส่อิหร่านก่อนอิหร่านก็เลยยิงไปที่ฐานทัพสหรัฐนะครับที่ทั้งจอร์แดนแล้วก็ UAE
1: ครับ
0: ก็ผมดูสถานการณ์วันนี้เนี่ยก็ยังยิงใส่กันต่อนะฮะก็คือมันมีรายงานว่าสหรัฐเนี่ยก็โจมตีไปยังอิหร่านเพิ่มแต่เห็นว่าเหมือนจะพลาดด้วยนะเพราะดันไปลงที่งานแต่งนะงาน
1: ใช่ใช่มีรายงานข่าวอยู่ว่าเสียชีวิตกันไม่น้อยเลย
0: ครึ่งร้อยนะทั้งเจ็บทั้งเสียชีวิตประมาณครึ่งร้อย
1: ครับ
0: ก็เลยมีรายงานจากอิหร่านเพิ่มอีกก็ตอบโต้กลับอีกฮะไปยังฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐในจอแดนเพิ่มเติมเห็นว่าเมื่อวานนี้มันมีรายงานว่าสหรัฐนี่ขนเอาฮอแบล็คฮอคหนีเลยนะกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียหายนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่ายิงขีปนาวุธไปเป็น10ลูกฮะใส่เข้าไปที่ฐานทัพสหรัฐแห่งนี
1: ้ครับ
0: ก็โอ้ตอนนี้ก็กลับมาตึงเครียดเต็มรูปแบบแล้ว
1: ครับ
0: จะทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเนี่ยก็ทิศทางขาขึ้นอีกแล้ว
1: ครับคนที่ใช้รถซุปเปอร์คาร์ก็เติมน้ำมันแพงนะ แล้วถ้าร่ำรวยขนาดซื้อทองไว้แล้วติดดอยอยู่ก็เมื่อคืนนี้ทองก็ร่วงหนักด้วยนะน้ำมันขึ้นแรงทองร่วงแรง
0: ใช่ครับ
1: เฉพาะเมื่อคืนนี้ลงในคืนเดียวเนี่ย85เหรียญ10เซน 1.9% เคยเห็นพยายามจะขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 4,700 เหรียญใช่ไหมตอนนี้เหลือ 4,396 เหรียญโอ้โหลงมาในชั่วพริบตาเลยนะถือว่าเป็นการแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ของราคาทองคำ
0: จะ
1: เป็นผลจากการแข็งค่าของค่าดอลลาร
0: ์ผมไปดูตอนนี้เนี่ยลงมาอีกฮะ
1: ลงต่ออีก30
0: บอก4396ใช่ไหม4396ตอนนี้4320นะ
1: 4320โอ้ลงไป60เหรียญ
0: ลงไป70เหรียญ
1: โอ้โหอันนี้ราคาล่วงหน้านะ
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นราคาล่วงหน้าถ้าเป็นราคาโกลด์สปอตอ่ะเดี๋ยวผมดูให้เลย
0: อันนี้
1: โกลด์สปอตลงมา100อ๋อ108เหรียญโกลด์สปอตใช่ใช่ 4,321 ตอนนี
0: ้
1: ราคาสปอตลงมาเบ็ดเสร็จ108เหรียญเลยนะก็ทองลงแรงน้ำมันขึ้นแรงสภาพมันก็ขนาดนี้เป็นอย่างนี้นะส่วนหุ้นเมื่อคืนนี้ร่วงเป็นส่วน
0: ใหญ่ไม่รู้ว่าไอ้ทองเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้รอบที่ขึ้นไปรอบก่อนหน้านี้มีใครลงจากดอยทันไห
1: ม
0: หรือบางคนไปปีนขึ้นดอยเพิ่มกับเขาอีก
1: ครับครับ
0: เห็นฟื้นขาขึ้น
1: คราวนี้มาดูเรื่องสถานการณ์ในบ้านเราเมื่อวานก็ประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลคุณอนุทิน ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับครม.สัญจรสงขลา
0: ครับ
1: นายกก็นำทีมประกาศ4ควิกวินก็จะมีทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติแต่ว่าที่ดูจะเป็นสาระสำคัญนะก็คือเห็นชอบหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบการประกันภัยแบบครัวเรือนโดยนายกบอกว่าแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าด้วยนะมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะเพียงภาคใต้มาเคาะกันที่ภาคใต้แต่ว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเลยผมไปดูในครับเชิญนะ
0: มันมีรายละเอียดมานะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องไอเหตุภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับก็นะเห็นว่านะครับไอเรื่องของเงินที่จะมีการชดเชยเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะให้เป็นผมจะใช้คำว่าอะไรอ่ะเป็นระยะเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับเนี่ยขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าน
1: ะครับคือเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือว่า

0: ให้การคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านคนทั่ว30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะ
1: ครัวเรือนครับ
0: ก็คงจะครอบคลุมหมดละ
1: ก็หลักเกณฑ์เนี่ยนะครับอย่างกรณีอุทกภัยก็คือน้ำท่วมเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต
0: ่
1: อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันแล้วค่อยจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงคือให้ไปก่อน 5,000 นะหลังจากนั้นเนี่ยมาว่ากันเรื่องความเสียหายจริงอันนี้ไม่เกินแสนต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
0: สูงสุดต่อครั้งนะโอเค
1: ใช่ครับตนกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองเนี่ยก็กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นแค่ตามเกณฑ์ภัยพิบัติเฉย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องเพดานการจ่ายเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันต่ำกว่านี
0: ้
1: ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น
0: ครับครับก็จะคุ้มครองซื้อประกันเป็นรายปีนะโดยภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณปีละ1ล้านไอ้ 15,500 ล้านบาทถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเรื่องของการเยียวยาที่ผ่านมาเห็นว่าที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณเกิน30,000ล้านต่อปีถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงหากไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี
1: ้ครับ
0: คือเฉพาะ3ภัยพิบัตินะที่เป็นภัยธรรมชาติก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเพราะถ้าไฟไหม้ไฟไหม้หรือว่า
1: ต้องเน้นภัยพิบัติแห่งแบบพวกภัยธรรมชาติ
0: สมมติระบุบ้านชายแดนอะไรต่างๆเนี่ยโดนอาวุธสงครามเนี่ยอันนี้ต้องไปว่าอีกเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: นะ
1: ก็อันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าไอ้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่อนุมัติกันไปเนี่ยนะครับเขาบอกเขาต้องการจะทำให้มันเป็นเชิงรุกจากที่ก่อนหน้านี้คือรอเกิดเหตุมาดูซิเสียหายอะไรยังไงแล้วค่อยมาว่ากันค่อยมาเยียวยากันค่อยหาตัวลงตัวเลขมาชดเชยเนี่ยก็จะใช้ระบบเนี่ยคือระบบประกันภัยพิบัติที่เรียกว่าเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าก็เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเพราะมันมีเกณฑ์พื้นฐานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มาปุ๊บเบิกจ่ายได้เลยไม่ต้องรอเคาะว่าโอเครัฐบาลหรือครม.จะให้เท่าไหร
0: ่ครับนายกบอกว่าไอ้ที่เราไปซื้อประกันเนี่ย 15,500 ล้านเนี่ยประกันเขาให้วงเงินคุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านต่อปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณเอาไว้ประมาณ 4,500 ล้านต่อปีซึ่งถ้าเป็นไปตามที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังคำนวณมาเบื้องต้นจะใช้จ่ายเงินที่น้อยลงแต่การคุ้มครองประชาชนจะเป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าผมว่าเรื่องเงินมากเงินน้อยก็ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเร็วช้าด้วย
1: ค
0: ือถ้าประกันเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะเร็วกว่าระบบราชการนะแล้วก็มันก็ลดจำนวนไองานของทางราชการลงด้วยรายการต้องลงส่งคนลงไปประเมินด้วยไม่เช่นนั้นก็ต้องให้ประชาชนแจ้งไอ้เรื่องของความเสียหายมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็ลงไปตรวจอะไรเงี้ยนะแค่นี้ก็ประกันเขาใช้
1: เอาภาระให้ประกันไปเลย
0: เขาประกันเขาจัดการเขาปุ๊บหมดเลยใช้เทคโนโลยีใช้อะไรต่างๆความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินความเสียหายเขาเนี่ย
1: แต่ผมว่าเนี้ยแฟร์ดีนะเพราะว่าคือไม่ต้องกันหลายๆคนกลัวให้ประกันจะเบี้ยวหรือเปล่าพออันนี้เป็นภาครัฐนะเดี๋ยวเขาไปดูให้แน่นอนไม่ต้องกังวล
0: ก็ให้คปภให้คปภไปดำเนินการด้วยคือคปภเขาก็คงไประดมพวกประกันมาว่าจะระบบของเขาจะเอายังไงกันภาคประกันเขาจะเฉลี่ยกันยังไงนะฮะก็แต่ว่ามันมีสิ่งที่ต้องตามมาก็คือว่าจะต้องไปแก้กฎหมายแก้กฎระเบียบอีกเยอะเลยนะกฎระเบียบที่ราชการต้องเคยไปดูแลเยียวยาอย่างเงี้ยก็ต้องยกเลิกไปหรือว่าจะเหลือ

0: เฉพาะกรณีอะไรก็ต้องไปเขียนให้มันชัดไปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดการจ่ายสองทางได้ถ้าคุณไม่ยกเลิก
1: ครับ
0: ประกันก็จ่ายอ้าวไอ้ระเบียบอันนี้มันก็บอกว่าต้องจ่ายอยู่ก็ต้องใช้ประกันก็ต้องไปหาไล่ดูว่าอะไรจะต้องไล่ยกเลิกเพื่อลดงบประมาณการใช้จ่าย
1: ใช่ต้องแก้กฎหมายให้หมด
0: ครับคือมันมีสัญญาณหลายอย่างเนี่ยที่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะผมก็ได้ยินนักวิชาการแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าดูจากงบประมาณปีนี้มันเห็นละถ้าเป็นแบบตอนที่คุณเลย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันต้องคนมันน่าจะมีรอยโรคนะรอยโรคสัญญาณที่บอกว่าไอ้ร่างกายคุณเนี่ยน่าจะเป็นโรคหลอดเลือดโรคหัวใจอันนี้เป็นบีบเทียบนะแต่อันเนี้ยไอ้งบประมาณเนี่ยมันมีรอยมันมีรอยถังแตกมันมีร่อง
1: รอยรั่ว
0: มันมีรอยรั่วรอยถังแตกอยู่เงินมันจะไม่ค่อยเงินมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆมันจะไม่พอละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยยิ่ง70แล้วก็ไป71เนี่ยมันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะจัดงบประมาณยากมากรายรับไม่พอรายจ่ายอันนี้มันเป็นปัญหาหลักที่แก้ยังไงก็ยากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องติดหนี้มันต้องกู้เพิ่มมันก็จะไปชนเพดานอย่างเงี้ยนะมันทำให้การที่จะต้องหาทางลดภาระการใช้จ่ายรัฐเนี่ยลง
1: ครับ
0: อันนี้มันจึงเป็นที่มาที่เนี่ยเรื่องไอ้เกี่ยวกับภัยพิบัติเนี่ยจะต้องหาทางว่าทำยังไงเอาประกันมาช่วยเพื่อเซฟเงินอย่างหนึ่ง
1: ผมเห็นทางออนไลน์ของไทย PBS นะครับเขาไปสัมภาษณ์น่าสนใจนะไปสัมภาษณ์คุณไมตรีจงไกรจักรเป็นผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยเนี่ยในฐานะภาคประชาชนที่เขาขับเคลื่อนเรื่องการรับมือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตในประเด็นเรื่องประกันภัยพิบัติเนี่ยว่าโอเคเขาก็มองว่าเป็นความพยายามที่ดีของรัฐแต่การให้ชาวบ้านทำประกันเนี่ยก็ต้องชัดเจนด้วยว่าจะมีการสมทบกันเท่าไหร่ยังไงกันแน่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยพิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเราต้องยอมรับว่าภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นรุนแรงในหลายพื้นที่หัวใจสำคัญก็คือต้องทำให้ระบบการเยียวยามันครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นเขาก็เปรียบเทียบนะฮะว่าต้องทำระบบไม่ให้ล้มเหมือนตอนโควิดเพราะตอนโควิดเนี่ยที่มีการทำประกันโควิดเอาไว้ในภาคประชาชนเองเนี่ยมันก็มีส่วนที
0: ่
1: ยังไม่ได้รับเงินเยอะเหมือนโดนลอยแพนะฮะรัฐไม่ได้เข้าไปกำกับดูแลควบคุมบริษัทประกันได้ดีพอก็เลยเกิดผลกระทบเยอะเขาก็ห่วงเรื่องนี้แล้วก็ยังบอกว่าจากประสบการณ์ด้านภัยพิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าระบบประกันภัยแบบครัวเรือนเนี่ยมันจะทำได้จริงในทางปฏิบัติหรือเปล่าเขาบอกอย่างเช่นถ้าเกิดลมพายุรุนแรงทำให้บ้านแค่ไม่กี่หลังได้รับผลกระทบแต่ลมแรงนะแต่พังไม่กี่หลังจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นที่ต้องมาช่วยซ่อมมาเยียวยาความเสียหายแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยมีประกันภัยพิบัติที่ทำกับรัฐก็ควรต้องได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยหรือเปล่าแม้จะไม่ได้เป็นภัยพิบัติสาธารณะหากเป็นภัยฉุกเฉินอะอย่างเช่นน้ำท่วมแต่ท่วมวันเดียวในพรบภัยพิบัติต้องน้ำท่วมเกิน7 วันถึงจะได้รับเงินเยียวยาแต่ถ้าท่วมแค่ไม่กี่วันแต่ข้าวของทรัพย์สินมันก็เสียหายอ่ะอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านจะได้รับการเยียวยาหรือเปล่า มันจะไปใช้เกณฑ์ไหนนะครับ
0: ต้องไปดูใน
1: รายละเอีย
0: ด
1: จังหวัดยังไม่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติอย่างเงี้ยประชาชนที่เขามีประกันภัยแบบครัวเรือนแบบที่พูดถึงกันล่าสุดเนี่ยมันจะเข้าถึงการชดเชยนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มผู้เช่าบ้านจะได้รับการเยียวยาไหมเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านกรณีแบบนี้เกิดเหตุทุกครั้งตอนน้ำท่วมรัฐก็จะต้องแบ่งสัดส่วนอีกว่าโอเคสมมุติประกันยอมจ่ายให้เจ้าของบ้านจริงๆจะได้เท่าไหร่และคนเช่าจะได้เท่าไหร่อีกเพราะทรัพย์สินมันเป็น2 ส่วนเป็นทรัพย์สินหลักโครงสร้างกับทรัพย์สินของผู้เช่า
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าเกณฑ์เอาให้แน่ชัดเดี๋ยวจะวุ่น
0: ในหลักการก็ดูโอเคนะแต่ว่าในรายละเอียดนี่ต้องลงให้ลึกให้ดี
1: พอคนที่เขาทำงานเนี่ยเขาลงรายละเอียดแล้วก็จริงด้วย
0: แต่ผมคิดว่าเนี่ยลองทำดูแล้วก็เจอรอบแรกต้องไปจ่ายนะผมว่ามันจะเริ่มเห็น

0: ว่ามันครบถ้วนมันคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ได้ดีแค่ไหนยังไงนะแต่ว่าผมก็คิดว่าความจำเป็นก็คือว่ารัฐก็คงจะไม่มีตังค์มากพอที่จะไปเยียวยาได้อีกต่อไปแล้วล่ะต้องหาทางที่ทำยังไงเพราะอันนี้มันหลักๆมันคือเซฟเงินรัฐนั่นแหละไปซื้อประกันซะเซฟเงินลงไปเยอะหลักเกณฑ์ของรัฐมันดูจะมันที่ตั้งเอาไว้เนี่ยชดเชยเนี่ยมันเป็นภาระสูงมากแต่ถ้าบอกว่า 30,000 40,000 กว่าล้านต่อปีอย่างเงี้ยมันหนักมากในขณะที่ซื้อประกันก็แค่ 15,500 ล้าน
1: ครับ
0: นะ
1: คือหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังมองเนี่ยนะว่าไอ้การทำประกันอันเนี้ยตกลงแล้วมันยังไงแน่เพราะเขามองว่าประกันแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะร่วมจ่ายไม่ใช่รัฐช่วยทั้งหมดและเบี้ยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะสมมติบ้านผมอยู่ติดน้ำท่วมบ่อยแต่ไม่ได้ติดน้ำท่วมไม่บ่อย
0: เรทมันก็จะไม่เท่ากันด้วยไม่ควรจะเท่ากัน
1: นะใช่ฮะเรทก็จะไม่เท่ากันความเสี่ยงนะ
0: ใช่
1: เพราะประกันเขาจะมีค่าคูณอะไรของเขานะที่เขามีสูตรคำนวณ
0: อ
1: ันนี้มันก็เขาบอกโหมันแล้วผมก็ยังคิดนะว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยตัวเจ้าของบ้านเนี่ยต้องร่วมสายด้วยไห
0: ม
1: หรือเป็นเงินภาษีหมดรัดออกให้หมดและอย่างบ้านผมอย่างเงี้ยไม่ได้มีความเสี่ยงภัยในน้ำท่วมเลยอย่างเนี้ยเอ๊ะผมต้องจ่ายเพิ่มไห
0: ม
1: อะไรเงี้ยมันก็มีรายละเอียดเยอะ
0: ก็เข้าใจว่ามติครม.นี้ออกมาแล้วก็เห็นว่าทางคปภ.ทางกระทรวงการคลังทางอะไรเขาจะต้องไปคุยกันในรายละเอียดนะถ้าออกมาแล้วในรายละเอียดว่ายังไงก็คือมันคงไม่ได้จบแค่ภาพออกมาแค่นี้อย่างนี้คุณ
1: อันนี้เหมือนหลักการนะ
0: ตั้งเป็นประเด็นไว้มันน่าจะมีอะไร อยู่พอสมควรต้องโคเพย์ไหมร่วมจ่ายไ
1: หมแล้วประกันอยู่ที่โคเพย์หมดเลย
0: 30ล้านนี่อาจจะเป็นตัวเลขกลมๆแต่การรีจิสเตอร์ว่านี่คือครัวเรือนที่ถ้ามีเกิดเหตุคุณได้แน่นอนเนี่ยคือใครถูกไหมบ้านที่มีบ้านเลขที่มีทะเบียนบ้านหรือเปล่าเพราะมัน30ล้านนี่มันแบบตัวเลขมันดูกลมๆไปบ้าน
1: เอาตัวเลขมหาไทยคร่าวๆมา
0: บ้านในประเทศไทยนี่มันมีเยอะมากนะคอนโดเงี้ยจะได้ไหมอยู่ชั้น30กว่าเงี้ยมีเลขที่เหมือนกันถ้าเป็นดินไหวก็ควรเขาถ้ามีเหตุเขาก็ควรจะได้ใช่ไหมอันนี้เป็นต้นนะคงจะมีรายละเอียดอะไรเยอะนะแต่เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนครับสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
7: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
6: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
7: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
8: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
9: โอ้ย
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญ

0: นวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: 8นาฬิกา39นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับ
2: มีอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้มีมติครม.นะก็คือเปลี่ยนพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชปี2572จากอำเภอคงไปจัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยให้เหตุผลว่าพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและช่วยลดภาระงบประมาณนะก็มีมติให้ย้ายจากการจัดพื้นที่การจัดที่ซึ่งจัดเดิมเนี่ยมีมติเดิมจากสมัยรัฐบาลลุงตู่นะว่าจะจัดที่อำเภอคงโดยใช้ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาที่ตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาก็ย้ายมาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสภาพัฒน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังดำเนินการสรุปผลการศึกษาความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่จัดงานโดยพื้นที่ปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่จำเป็นต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาวแต่ว่าเมื่อมีมติดังกล่าวเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวีรวิทย์เชื้อจันอัดชาวบ้านอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเศร้าต่อการจากไปของพื้นที่ป่า678ไร่ที่ถูกโค่นเพื่อเตรียมพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกก็คือว่าเดิมเป็นป่าสาธารณะต้องโค่นหมดเลยนะเพื่อปรับพื้นที่โล่ง
3: ต้องปรับพื้นที
2: ่และอีกเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือรัฐบาลไม่ฟังเสียงของประชาชนเลยขณะที่นางสาวทักษพรรัตนประเสริฐชาวบ้านอีกท่านหนึ่งของอำเภอคงก็บอกรู้สึกเสียใจมากกับการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกเนื่องจากชาวบ้านตั้งความหวังเอาไว้กับงานนี้มากและมีความคิดว่าจะมีการรำเพื่อโปรโมทงานเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2567เรื่อยมาโดยมีนางรำที่เป็นชาวบ้านทั้งผู้สูงอายุเด็กร่วมกันรำประมาณ 1,300 คนแต่ตอนนี้กลับต้องผิดหวังแทบร้องไห้เพราะเหมือนกับถูกแย่งไปแกนำชาวบ้านในพื้นที่ก็ขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหลังมติครม.หลังครม.มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกหลังจากก่อนหน้านี้แกนนำได้แสดงท่าทีว่าจะชุมนุมปิดถนนมิตรภาพ2จุดคือแยกบ้านวัดและแยกสีดาแต่ว่าก็เท่าที่ดูก็มาถือปงถือป้ายนะไม่ถึงขั้นปิดถนนหรอกผมว่าเหตุผลอย่างหนึ่งเนี่ยคืองบประมาณของภาครัฐก็ส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าเอกชนคือถ้าที่ปากช่องเนี่ยมันยังพอมีไอ้เรื่องของโรงแรมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนอื่นๆรองรับนะแต่ถ้าที่อำเภอคงเนี่ยมันแทบจะต้องสร้างกันขึ้นใหม่หมดเลย
3: ใช่ครับคือผมว่าที่ประเด็นที่หลายๆคนหรือชาวบ้านเขารู้สึกแบบทับแค้นใจนะก็คือแบบคือมันก็ด้วยเหตุผลตอนตั้งตอนแรกมันก็รู้อยู่แล้วมันก็รู้ตั้งแต่ต้นมันใครจะไปรู้ใครไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าอำเภอปากช่องเนี่ยโอเคพร้อมกว่าอำเภอคงทุกคนรู้อยู่แล้วฮะเพราะปากช่องมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวตรงๆ
2: ครับ
3: แต่ตอนแรกไอ้หลักการและเหตุ

0: ผลที่มาอำเภอคงเนี่ยท่านก็บอกอยู่แล้วว่าต้องการจะพัฒนาพื้นที่กระจายความเจริญเขียนเอาไว้เลยฮะแต่พอมาตอนเนี้ยผ่านเวลามาเพียงไม่กี่ปีเนี่ยแล้วเงินงบอะไรมันก็ใช้ไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็มองว่าไอ้อันนี้ทำไมมันถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขายังบอกเลยว่าสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณแพทองธารก็ยัง
1: เข
0: รั
1: า
0: บ
1: ยัง
0: ร
1: ม
0: อ
1: าง โปร
0: ยั
1: โ
0: ง
1: ม
0: ยื
1: ท
0: น
1: อ
0: ย
1: ย
0: ั
1: ู
0: น
1: ่
0: อยู่ที่เดิม
1: อื
0: ถู
1: ม
0: กต้องทั้งที่มันก็น่าสนใจนะตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรตอนนั้นเนี่ยผมกำลังนึกอยู่นะว่าเป็นคุณธรรมนัสเนี่ยใช่ไหมตอนคุณเศรษฐา
1: ก็อยู่ในเครือข่ายของคุณธรรมนัสตลอดเลยยาวเลยนะ
0: ใช่
1: ก็จะมีอา
0: ใ
1: จ
0: ช่
1: ารย์
0: คร
1: น
0: ับ
1: ลุมนแล้วก็จะมาเป็นอะไรคนหนุ่มๆอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็มาเป็นคุณธรรมนัสเองอะไรก็จะไล่ก
0: อ
1: ั
0: ร
1: น
0: รถก
1: สาร มอรรถกรเนี่ย
0: อ
1: ส
0: ร
1: ารม
0: ถ
1: ค
0: ก
1: น
0: ร
1: สามคนเนี่ยเขาไล่กันมารวมๆแล้วก็น่าจะ2-3 ปีนะที่ว่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรอยู่ครับอืม
0: คือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยช่วงเอาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเป็นนายกแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยเป็นของกล้าทําก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้มันก็สลับกันนิดหน่อยรัฐมนตรีเกษตรเป็นเพื่อไทย
1: ครับ
0: รัฐบาลเป็นคุณอนุทินทางภูมิใจไทยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบอะไรกันมากอะไรเงี้ยก็น่าสนใจว่าทำไมถึงปรับเปลี่ยนเมื่อวานนี้ผมให้น้องนะโทรไปหาคุณตติรัตน์รัตนเศรษฐสสในพื้นที่อำเภอคงว่าท่านว่าไงบ้างปรากฏปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์เลยบอกว่ายังไม่สะดวกที่จะให้ความเห็นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะก็อยากรู้ว่าด้วยความที่เป็นสสในพื้นที่เนี่ยท่านว่ายังไงก็ยังไม่มีเสียงตอบรับ
1: เขาเป็นภูมิใจไทยป่ะภูมิใจไทยหรือ
0: ภูมิใจไทยฮะลูกคุณวิรัตเนี่ยเขาฉีก
1: กระจาย
0: ออกไปหลายคน
1: กระจายไปกระจายไปอยู่พรรคประชาชนก็มีแต่ลงโคราชนะลงโคราชแต่กระจาย
0: ลงโคราช
1: ไป
0: ใช่ครับ
1: ก็ที่ต้องเข้าครม.โดยด่วนเมื่อวานนี้ที่เป็นครม.สัญจรก็เพราะว่าวันที่สี่เนี่ยมันจะมีการประชุมกรรมการพืชส่วนโลกที่เขาเป็นเจ้าของไอ้ไลเซนเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งเขาว่าขอย้ายจากพื้นที่หนึ่งมาเป็นพื้นที่หนึ่งแต่ยังเป็นโคราชอยู่นั่นแหละจังหวัดเดียวกันเนี่ยต้องไปแจ้งเขาเพราะว่าตอนที่ไปบิดเอามาเนี่ยเอาอำเภอคงไปพรีเซนต์เนี่ยไปนำเสนออะไรต่างๆมีแบบมีอะไร
0: เพราะว่าเป็นอำเภอคง
1: ตอนนี้ต้องไปดู
0: ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นมันผ่านเพราะเป็นอำเภอคง
1: ก็ต้องไปดูว่าเขาแต่ว่าถ้าเขาอนุมัติอย่างนี้จวนเจียนอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเขาคงจะน่าจะโอเคก็ว่ากันไปนะพอเวลามันก็น้อยแล้วเนี่ยจะต้องปีคืออันเนี้ยมันเป็นที่โคราชเนี่ยมันเป็นงานพืชสวนโลกประเภท A1 นะก็คือประเภทเดียวกับที่เราจัดที่แม่เหียสมัยคุณทักษิณน่ะพืชสวนโลกเชียงใหม่อันนั้นคือเป็นประเภท A1 แต่ว่าเราได้มาเนี่ยเราได้มา2 งานก็คืองานประเภทขนาดที่เป็นเรียกว่าย่อมลงมาก็คือ Type B แล้วก็ A1 เนี่ยเราได้ที่โคราชส่วน B เนี่ยเราได้ที่อุดรจะเปิดกันปลายปีนี้แล้วนะที่อุดรเนี่ยงานพืชสวนโลกอุดรนะมี2 งานนะแล้วที่เปิดก่อนเนี่ยคือปลายปีนี้แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็น
0: สเกลเล
1: ็
0: ก
1: ก็เล็กลงมา
0: เล็กกว่า
1: เป็นไทบีคือจำนวนวันก็จะน้อยลงหน่อยพื้นที่ก็จะเล็กลงหน่อยแต่ไทป์เอเนี่ยมันสุดเลยมันใช้พื้นที่แบบใหญ่มากแล้วก็จำนวนประเทศที่เข้ามาร่วมงานก็จะมากกว่าแต่ไทบีมจะเล็กลงหน่อยแต่ว่าก็ไม่ธรรมดาเพราะมันมีอย่างพวกมันมีถึง4 ระดับอันนี้เราได้ระดับสูงสุดกับระดับรองสูงสุดลงมา
0: ครับแต่ที่ก่อนจะมีมติครม.เนี่ยผมเห็นชาวบ้านเขาที่อยู่แถวๆอำเภอคงนะแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยเขาออกมาขู่ซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยมีการเสนออันนี้แล้วก็คือขอแยกจังหวัดอำเภอบัวใหญ่คุณไพศาลน่าจะพอจำได้ตอนน
1: ี้
0: เขาขอแยกเป็นจังหวัดบัวใหญ่เนี่ยเขาก็เลยบอกเลยโอ้โห
1: มันจะรวมอำเภอคง
0: อยู่ด้วยเนี่ยใช่ฮะมีอำเภอคงด้วยเขาบอกอย่างนี้โอ้โหมันไม่เห็นหัวแถบ

0: เภอที่รู้สึกอันนี้จะอยู่ทางตอนบนหน่อย
1: ใช่ใช่
0: ทางตอนบนเนี่ยไม่เห็นหัวชาวอำเภอที่อยู่อำเภอตอนบนเลยนะอย่างนี้เนี่ยบัวใหญ่บัวลายกระทายโนนแดงคงเนี่ยแถวแถวนี้เนี่ยเพราะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอำเภอคงอย่างเดียวอำเภอโดยรอบก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยจากการจัดงานเพื่อส่วนโลกเขาก็เลยถือโอกาสเสนอเลยให้อย่างนี้แยกจังหวัดเลย อย่างนี้ขอแยกจังหวัดเลย
1: ก็ผลักดัน
0: แบบ
1: กัน
0: ท
1: ม
0: ี่
1: า
0: เค
1: หล
0: ย
1: าย
0: เส
1: ร
0: น
1: ออ บ
0: อ่ะใช่ใช่
1: เพราะโคราชใหญ่มากโคราชใหญ่มากจากตัวอำเภอเมืองโคราชไปคงเนี่ยน่าจะเป็น100 กิโล90 ถึง 100 กิโลใช่ไหมมันคือตัวโคราชเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วก็รอบไปด้วยอำเภอต่าง
0: ๆครับ
1: ระยะห่างมันห่างไปไกลมากเพราะแยกไปจังหวัดหนึ่งก็ถ้าจะทำให้มันพัฒนาเร็วขึ้นอะไรขึ้นก็น่าคิดนะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าว่ามันจะแยกไปแล้วมันจะพัฒนาได้เร็วขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจไอ้งานอุดรที่จะเปิดเนี่ยผมเห็นมีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรเขาให้สัมภาษณ์นะคุณทินกรทองเผ่านายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรเปิดเผยล่าสุดที่ว่าความพร้อมขณะนี้เนี่ยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะที่จะมาร่วมงานพืชส่วนโลกที่อุดรธานีเนี่ยครั้งนี้จากบทเรียนการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งจากการศึกษาข้อมูลพบว่าปัญหาสำคัญมักเกิดขึ้นในช่วงเช้าเมื่อรถทัวร์จำนวนมากเดินทางมาถึงพร้อมกันขณะที่นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเข้าที่พักได้ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนพื้นที่จอดรถและจุดพักคอยที่ได้มาตรฐานและกว้างขวางรองรับจำนวนรถจำนวนคนจำนวนมากสมาคมเนี่ยจึงได้วางแผนร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารเตรียมระบบรองรับกรุ๊ปทัวร์ล่วงหน้าโดยประสานขอใช้พื้นที่ตลาดรวมใจซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอุดรธานีเป็นจุดdrop off หรือจุดพักรถบัสเนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่งและมีโดมอาคารขนาดใหญ่สามารถรองรับรถและนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ตลาดรวมใจในอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรประมาณ 5-6 กิโลเมตรและห่างจากพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกประมาณ 15-17 กิโลเมตรโดยรถทัวร์สามารถนำนักท่องเที่ยวเข้ามาส่งในช่วงเช้าเพื่อพักผ่อนล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าจัดเก็บสัมภาระและรับประทานอาหารก่อนออกเดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยวและนอกจากนี้สมาคมยังเตรียมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเข้ามาร่วมให้บริการอาหารเช้ารวมถึงจำหน่ายสินค้าและของฝากนะเพื่อเป็นจุดเพื่อสร้างเป็นจุดพักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นสำหรับรถบัสที่จะนำนักท่องเที่ยวไปส่งยังโรงแรมต่างๆในช่วงเย็นสามารถกลับเข้ามาจอดพักที่ตลาดรวมใจได้โดยไม่ต้องเสียค่าจอดรถอาจใช้จ่ายเพียงค่าใช้บริการน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างตามความเหมาะสมก็จะช่วยลดปัญหาการนำรถขนาดใหญ่ไปจอดในพื้นที่ชุมชนและทำให้การบริหารจัดการรถทัวร์มีความเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยเขาบอกเตรียมการบริหารจัดการในเรื่องของคนที่จะมางานดังกล่าวกันนะก็เตรียมความพร้อมที่จะรองรับงานพืชส่วนโลกนะที่อุดรนะครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้เรื่องโฆษกก็สรุปก็ยังไม่ตั้งใหม่รออาทิตย์หน้า
1: แต่นายกยอมรับนี่ใช่ไหม
0: ยอมรับแล้วฮะใช่ครับก็มีกระแสข่าวว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า
1: ให้บอกว่าคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยเขามีงานเรื่องที่เขาจะไปทำร่วมกับกลุ่มสตรีในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้
0: จังหวัดชายแดนใต้ครับเห็นว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำมาแล้วเห็นว่าก็อยู่ในเนี่ยฮะทีมคณะเจรจาอะไรที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยแหละคร
1: ับใช่ไหมลูกตู่
0: ก็เคยทำมาก่อนก็เลยสลับขั้วสลับหน้าที่กัน
1: ครับก็จะมาเป็นผู้ช่วยก็จะไปเป็นตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
0: พลาดอน
1: คุณพลาดอนแล้วหมอเอกก็

มาก็ยังไม่ทราบนะว่ามีฝีไม้ลายมืออะไรเป็นยังไงแต่เห็นโพสต์ล่าสุดก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของไอ้นะบัตรทองแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวเรื่องการที่จะไปแก้กฎหมายเรื่อง

0: ื่องอะไรอื่นๆยังไม่ค่อยได้ฟังแนวคิดนะว่ามีที่มีความสันทัดชัดเจนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ใช่ยังไม่เคยเห็นสัมภาษณ์แบบเป็นเรื่องเป็นราวออกสื่อออกมาในแง่มุมของโฆษกนะยังไม่เคยเห็นในมุมนี้นะ
0: ครับ
1: เอ๊ะแต่เห็นนายกเนี่ยบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยเห็นว่าท่านจะกินข้าวพักร่วม
0: วันที่6
1: วันอาทิตย์เห็นว่าจะจัดที่บางพลีบ้านท่านบางพลีสมุทรปราการวันที่6คือวันอาทิตย
0: ์
1: เอ๊ะบ้านนายกอยู่บางพลีอ่ะผมไม่เคยทราบเลยไม่เคยทราบเลย
0: น่าจะมีหลายหลังอ่ะเพราะว่าถ้าใครไปเล่นกอล์ฟที่ไอสนามกอล์ฟแลนโชชานวีของตระกูลท่านนายกอ่ะผมตีไปเขาก็ชี้ว่าอันนี้เป็นบ้านคุณพ่ออันนี้เป็นบ้านคุณอนุทินตีไปเขาบอกอันนี้เป็นสนามบินของคุณอนุทินแต่เขาจะมาแถวนี้เขาก็จะใช้เครื่องบินมาลงแล้วก็มาพักผ่อนที่สนามกอล์ฟเขาเนี่ยอันนี้ก็บ้านหลังหนึ่งอันนี้จะมีบ้านที่บางพลีอยู่ด้วยไหมอะไรไม่แน่ใจแต่ถ้าเขาบอกเป็นบ้านนายกก็น่าจะโอเคแสดงว่ามีบ้านที่บางพลีสมุทรปราการนะ
1: ก็เชื่อว่าก็คงนัดพักร่วมผมว่าก็คงจะในช่วงเนี้ยฮะเปิดสมัยประชุมสภาเนี้ยมันมีหลายเรื่องมันคงจะต้องมีหลายเรื่องที่มันจะต้องพูดคุยกันเพราะผมเห็นท่าทีฝ่ายค้านเนี่ยไอ้อย่างคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไอ้การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบทั้งลงมติไม่ลงมติเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องดูกันอีกทีนึงแต่ท่านก็บอกว่ามันมีห่วงเวลาที่อาจจะต้องช้ากว่านี้หน่อยเพราะให้เหตุผลว่ากันยายนนี้เนี่ยก็เรื่องใหญ่เยอะแล้วนะครับมีหลายเรื่องนะทั้งโอเคล่ะงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการพิจารณาวาระ2-3ในสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวกลางเดือนเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกไอ้เรื่องหัวสวที่กกต.จะลงมตินะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็เลยบอกว่ากันยามันเรื่องใหญ่เยอะแล้วการยื่นซักฟอกเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นตุลาหรือพฤศจิกาแล้วก็ยังมีธันวาอีกครึ่งเดือนนะครับเป็นช่วง70วันที่เดี๋ยวคงจะต้องหารือกันอีกรอบหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับว่าเอ๊ะนายกเนี่ยเรียกมากระชับความสัมพันธ์กันสักหน่อยพรรคร่วมซึ่งผมว่าหลักๆมันก็คือเพื่อไทยนั่นแหละโอเคจะต้องแบบมาเตรียมพร้อมรับอะไรหรือเปล่าทั้งเรื่องอย่างที่บอกว่าก็คือเรื่องงบ70ด้วยแล้วก็เรื่องอาจจะต้องตั้งรับในอนาคตด้วยหรือเปล่า
0: ครับแล้วนี่มีสื่อรายงานว่าตำรวจห้วยขวางเดินหน้าสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องเป็นคืนที่3แล้วนะเมื่อคืนนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งในครั้งนี้สุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานของร้าน1ใน6แห่งพบมีสารเสพติดในร่างกายคือเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเนี่ยก็จะมีร้าน KL Club ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรซึ่งเป็น1ใน6ร้านที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเมื่อคืนพบว่าภายในร้านจัดโต๊ะให้บริการ28โต๊ะและปิดบริการเวลา24นาฬิกาอ้าวนี่ตามกฎนะสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานร้านและลูกค้าที่เข้าใช้บริการรวม8คนพบมีพนักงานของร้าน1คนมีสารเสพติดในร่างกายจึงถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เข้าตรวจร้านทูคาเฟ่ที่ตั้งห่างจากร้านแรกไปไม่ถึง1กิโลเมตรมีการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานร้านและลูกค้าไม่พบสารเสพติดแต่การจัดโต๊ะและเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งกีดขวางบนทางเท้าเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงดำเนินคดีกับเจ้าของร้านตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองส่วนร้านโฟกพนครซึ่งเป็นอีกร้านที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงให้ทำการยึดเอกสารเพื่อไว้ตรวจสอบต่อไปก็เป็นการปฏิบัติการตรวจสอบคืนที่3หลังเอาต้องพูดว่าข่าวไม่ได้บอกแต่ว่าผมบอกนะหลังจากที่มหาไทยสองรัฐมนตรีช่วยเขาพากำลังไปยกไปตรวจค้นแล้ว5เสือเด้งเลย
1: ใช่ไปโป๊แตกที่ห้วยขวางเพราะต้องยอมรับนะว่าช่วงประมาณสักเดือนนึงเนี้ย รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนี่แข็งขันมาก
0: ใช่ใช่
1: เรื่องตรวจนอมินีทุนเทาเนี่ย
0: คุณพลพีกับใคร

0: ที่อยู่สตูลนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัฐและอปทในพื้นที่นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรัฐบาลสั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกิน7วันขึ้นไปให้ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้า3สมดุลแก้ส่งออกโตแต่รายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้โจทย์สำคัญภาคการค้าไทยหลังการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องแต่ผลประโยชน์จากการค้าและรายได้ยังไม่กระจายถึงผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรและแรงงานอย่างเต็มที่โดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดแนวทาง3สมดุลได้แก่สมดุลการตลาดสมดุลสินค้าสมดุลรายได้เพื่อให้การเติบโตของการส่งออกสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศมากขึ้นและส่งต่อประโยชน์ถึงคนไทยในวงกว้างกว่าเดิมนางสาวลลิดากล่าวว่าแม้การส่งออกเดือนกรกฎาคมปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 21.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25และช่วง7เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 18.2 แต่รัฐบาลมองว่าการวัดความสำเร็จจากยอดส่งออกเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเพราะการเติบโตส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวในสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงและ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับโจทย์จากการส่งออกให้มากขึ้นเป็นการทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นผ่านการแก้ไขเชิงโครงสร้าง3ด้านด้านแรกสมดุลตลาดรัฐบาลจะเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพด้านที่2สมดุลสินค้าจะเร่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้านที่3สมดุลรายได้มุ่งแก้ปัญหาการกระจายผลประโยชน์จากการค้าโดยเฉพาะ SME เกษตรและผู้ประกอบการรายเล็กพาณิชย์จับมือเจ็ดสายการบินโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมผ่าน20สนามบินนาน1ปีนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินประจำปี 2569 ถึง 2570 เพื่อเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตและแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆโครงการมีระยะเวลา1ปีตั้งแต่1กันยายน

0: ายน2569ถึง31สิงหาคม2570โดยผู้โดยสารสามารถนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยกรมการค้าภายในจัดทำกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมส่งไปยังจุดบริการท่าอากาศยานพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ที่จัดไว้โดยกรมท่าอากาศยานจะจัดจุดบริการกล่องและพื้นที่จำหน่ายผลไม้ชั่วคราวในท่าอากาศยานนำร่อง20แห่งได้แก่น่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอุตุเตือนฝนระลอกใหม่ 4-7 กันยา 51 จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายนนี้โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยในช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก51จังหวัดโดยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่14จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรหนองคายอุดรธานีสกลนครชัยภูมิกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: การนาฬิกา9นาทีนะครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: ในเรื่องคุณสุพนัทกับเรื่องของการตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยให้สัมภาษณ์แล้วเราก็เอามารายงานเมื่อวานนะเรื่องที่คุณสุภวุฒิกังวลว่าทราบว่ามีการเก็บไอ้เรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้เป็นจำนวนมากๆเพื่อเอาไว้ใช้กับไอ้เครื่องปั่นไฟที่ต้องมีสำรองไว้เวลาไฟมันเกิดขัดข้องนะซึ่งเราก็พอจะเห็นภาพว่าถ้ามันเป็นในสถานที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าทำงานอย่างต่อเนื่องมันก็จะต้องมีเครื่องไอ้เจเนเรเตอร์เหล่านี้เอาไว้ยิ่งถ้าใหญ่ใช้ไฟมากก็ต้องใช้เครื่องเจนหลายตัวแล้วโอกาสที่มันจะมีการสำรองน้ำมันมันก็อาจจะสูงก็มันก็ดูสมเหตุสมผลอยู่เมื่อวานนี่ปรากฏว่ามีสื่อไปถามคุณสุพนัทมินชัยนันท์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะโดยถามว่าไอ้เรื่องของการก่อสร้างและดำเนินกิจการศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมันทำกันได้อย่างไรคุณสุพนัทบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีกฎหมายมากำกับดูแลโดยเฉพาะทำให้ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างไปขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบอาคารคลังสินค้าซึ่งไม่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทรัพยากรน้ำการปล่อยความร้อนเสียงหรือการเก็บกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับรู้รับทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาการตรวจสอบของข้อมูลเกี่ยวกับภาคเอกชนและสำนักงานการโยธากรุงเทพมหานครพบว่ามีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารคลังสินค้าแต่มีพื้นที่กักเก็บน้ำมันได้สูงสุดถึง 4,600 ลิตรมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีการจ้างคนมาทำงานในพื้นที่จำนวนมากนี่คือช่องว่างแล้วก็ยังบอกว่าตามกฎหมายผังเมืองคลังสินค้าที่เขาใช้อ้างในการตั้งเป็นData Center เนี่ยสามารถก่อสร้างได้เกือบทุกผังเมืองดังนั้นการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลโดยระบุว่าเป็นอาคารคลังสินค้าจึงสามารถตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลหรือใกล้ชุมชนได้อย่างสเปะสปะทั้งที่ควรถูกจัดโซนนิ่งตามขนาดการใช้ไฟฟ้าและให้อยู่ห่างไกลชุมชนโดยให้กทม.จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับเพื่อจัดให้เป็นนิคมโดยเฉพาะทั้งนี้ตนเองเนี่ยจริงๆแล้วเคยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยตั้งแต่ปี2567เพื่อขอให้กำหนดนิยามของศูนย์ข้อมูลแต่ผ่านไปกว่าปีก็ยังไม่มีการแก้ไขระเบียบใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ยังบอกว่าก็ต้องขอเรียกร้องไปยัง2หน่วยงานคือ1ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้อำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดนิยามศูนย์ข้อมูลและแก้ไขข้อบัญญัติควบคุมอาคารเป็นการฉุกเฉินรวมทั้งนำร่างผังเมืองฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการกว่า2ปีกลับไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อกำหนดข้อบังคับเรื่องศูนย์ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนประกาศใช้เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเผชิญความเสี่ยงในอีก5ถึง10ปีข้างหน้า2เรียกร้องให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.กำหนดให้กิจการศูนย์ข้อมูลต้องจัดทำ EIA เพื่อให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อถามถึงกรณีการเรียกร้องเรื่องกลิ่นน้ำมันจากศูนย์ข้อมูลอาจกระทบต่อชุม

0: ชนคุณสุพนัทบอกว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสังเกตการว่ากลิ่นดังกล่าวมีที่มาจากจุดใดหรือเกิดจากการรั่วไหลหรือไม่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือมาตรการความปลอดภัยจากการสต็อกน้ำมันแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายกำกับดูแลแต่ปัญหาหลักคือการขาดการบังคับใช้และขาดการตรวจตราอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างกรณีการให้โบนัสพื้นที่ก่อสร้างหรือที่เรียกว่า FAR โบนัสแก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินมูลค่า 3-4 ล้านบาทจึงอนุญาตให้สร้างพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 20% และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหลักร้อยล้านบาทแต่ก็กทพ.กับไม่มีกลไกติดตามว่ามีการเปิดใช้งานบ่อหน่วงน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจริงหรือไม่คือเขาแจ้งมาว่าทำได้สิทธิประโยชน์ไปแต่ว่าทำแล้วมันได้ใช้จริงหรือไม่อันเนี้ยคุณสุพนัทบอกว่ามันไม่มีใครไปตรวจอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นช่องโหว่อยู่แล้วก็ยังบอกว่าในกรณีศูนย์ข้อมูลนอกจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสถานที่แล้วยังมีการคายความร้อนตลอดเวลาซึ่งอาจส่งผลให้อุณหภูมิรอบพื้นที่สูงขึ้นและทำให้ประชาชนโดยรอบต้องรับภาระค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นอันนี้ก็คงหมายถึงว่าต้องเมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นก็ต้องใช้เครื่องปรับอากาศต้องใช้อะไรทั้งที่จะบรรเทาคลายความร้อนก็ต้องจ่ายค่าไฟสูงขึ้นนะแล้วการปล่อยให้มีการก่อสร้างอย่างไร้ระเบียบโดยไม่มีกฎหมายผังเมืองที่เข้มแข็งจะทำให้เมืองสูญเสียความเป็นระเบียบและความน่าอยู่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเมืองในระยะยาว
1: จ่าย
0: คุณสุพนัทมีชัยดานให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับ
1: คือตอนนี้เนี่ย ปัญหาเรื่อง data center เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศเนี่ยเจอไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนเราอาจจะรู้ตัวช้ากว่าชาติอื่นใช้คำนี้ก็แล้วกันเพราะไอ้ data center เนี่ยมันก็เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเป็นปีแล้วแหละมาหลายปีแล้วด้วยซ้ำนะครับผมยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจัดการกับเรื่อง data center ยังไงผมไปเห็นสกู๊ปนึงนะฮะจากทาง Active เนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึงตรงนี้เอาไว้เขาบอกว่าอย่างสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์เนี่ยเขางดเปิด data center ใหม่ชั่วคราวเลยฮะประกาศเอาไว้ตั้งแต่ปี62ถึง65เพื่อทบทวนผลกระทบด้านพลังงานด้านน้ำแล้วก็การใช้ที่ดินเพราะมันใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะแล้วก็กระทบสิ่งแวดล้อมนะครับก็บอกขอทบทวนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดรับการลงทุนกันอีกรอบหนึ่งโดยกำหนดให้โครงการใหม่เนี่ยมีค่า power usage effectiveness ก็เป็นค่าที่เขาประเมินเอาไว้เนี่ยนะครับต้องมีความพร้อมก่อนแล้วก็ให้ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือเสนอแผนการใช้เทคโนโลยีใหม่ลดการปล่อยคาร์บอนหรืออย่างรัฐสลังงอมาเลเซียก็กำหนดให้ data center แห่งใหม่เนี่ยต้องใช้สินค้าและบริการภายในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ครอบคลุมงานออกแบบวงจรรวมระบบหล่อเย็นทำความเย็นนะฮะงานวิศวกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องเปิดให้ผู้ประกอบการและแรงงานในประเทศได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้วยขณะที่อย่างสหรัฐเนี่ยสำนักปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐก็บังคับเกณฑ์จำกัดการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการทดสอบเนี่ยไม่เกิน100ชั่วโมงต่อปีก็คือพวกเครื่องปั่นไฟฮะป้องกันการปล่อยมลพิษในชุมชนรอบข้างและกำหนดให้ต้องผ่านมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดมากขณะที่บ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรกันมากมายนะแต่เขาบอกถ้าเกิดย้อนไปฮะเมื่อตอน19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังเนี่ยก่อนหน้านี้ได้สั่งทบทวนนโยบายดึงดูดการลงทุน data center ให้คำนึงเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรภายในประเทศและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วคือโอเคเราเพิ่งจะมาตื่นตัวกันเนี่ยในห้วงประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมา3อาทิตย์ที่เริ่มจะมีการพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยก็เลยคนก็มองกันหลายด้านอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะว่ามันมีมิติอะไรหลายๆอย่างที่ คล้ายๆกับการเปิดให้มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะ

0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมาในรูปแบบใหม่ก็ต้องให้เท่าทันต้องนิยามอะต้องนิยามว่าไอ้คำว่า data center เนี่ยในนิยามกฎหมายมันคืออะไรเราต้องเขียนจดหมายเฉพาะสำหรับ data center หรือเปล่าหรือว่าจะไปพ่วงกับไอ้กฎหมายพรบ.โรงงานอุตสาหกรรมบางคนเขาเทียบเคียงไปกับเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมไปเลยเพราะว่าการปล่อยไอเสียก็ดีการใช้ทรัพยากรต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็เทียบเคียงกันได้พอสมควร
1: ครับคือถ้ากลุ่มทุนใหญ่ๆที่เขาต้องมาทำเป็นศูนย์ข้อมูลใหญ่ๆนะอันเนี้ยผมคิดว่าเขาวิ่งไปหาที่ในนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีการจัดระเบียบกันระดับหนึ่งนะโดยกฎหมายของว่าด้วยการตั้งนิคมใช่ไหมเพียงแต่ว่าประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่ก็คือเรื่องของมันเป็นการก่อสร้างของไอจะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะการประกอบการที่มันจะใช้ไฟใช้น้ำมากเนี่ยเพราะเราจะมีการเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยอันนั้นก็ว่าไปส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยที่ไม่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรืออยู่ในพื้นที่ที่มันมีกฎระเบียบเนี่ยคือมันมาอยู่ปะปนอยู่กับชุมชนอยู่ในเมืองเนี่ยอันนี้มันก็อีกปัญหาหนึ่ง
0: ใช่เป็นเรื่องผังเมืองเลย
1: อันนี้มันไม่ใหญ่มากมันไม่ใหญ่มากมันขนาดใช้อาคารหนึ่ง
0: แต่มันควรจะจัดในผังเมืองไงฮะคือแม้ว่ามันจะใช้ที่เล็กเนี่ยแต่ผลกระทบมันเหมือนกับคุณทำโรงงาน
1: ใช่ตอนนี้มันก็เนี่ยมันก็จะมีผลเพราะว่ามันอยู่กันในชุมชนมันก็เพื่อนบ้านล้อมรอบเขาก็มีอยู
0: ่ใช
1: ่นะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะต้องแล้วมันมาแล้วมันอยู่แล้วมันเกิดแล้วนะมันไม่ใช่ว่าอย่างในนิคมในอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเห็นเจ้าของนิคมเนี่ยพอมีกระแสเขาก็ออกมาชี้แจงตอบโต้อะไรอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็นการลงทุนที่ยังไงก็ยังเป็นประโยชน์นะรู้สึกจะมีบางท่านถึงขั้นบอกว่าแล้วคุณจะไปเลือกอะไรยังจะสวยเลือกได้หรอเลือกได้จริงเหรอใช่ไหมนี่ก็ว่าในเรื่องของเรื่องใหญ่นะคือจริงๆมันก็พูดกันมานานแล้วคุณเศรษฐาก็ออกไปชักชวนมาดึงอะไรต่างๆมาแล้วแต่ว่าไอ้กฎระเบียบหรือว่าการเตรียมการภายในมันดูจะมันจะเชื่องช้าม ันดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับไอ้สิ่งที่เขากำลังจะเข้ามาผู้พับหรือเข้ามาก่อนหน้านี้กันด้วยซ้ำไปเนี่ย
0: กับ
1: นะ
0: มีอีกเรื่องที่ผมสนใจอยู่นะวันนี้คือกรณีคุณแตงโมคุณแตงโมนิดาที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเนี่ย
1: คุณแตงโมนี่มีแตงโมนิดาใช่ไหมไม่ใช่แตงโมคุณอะไรนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: สบนะ
0: ไม่ใช่สบ
1: อันนั้นยอมรับแล้วว่า
0: แตงโมนิดา
1: คบกับแตงโมนะแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมคนโสดอะไรว่าผมงงไปหมด
0: อันนี้แตงโมนิดาคือผมต
1: ้
0: อง
1: เ
0: ล
1: ่
0: าให้ฟังก่อนนะที่ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าผมตั้งแต่ที่ผ่านมาผมไม่เคยเชื่อทฤษฎีที่ว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมเลยนะอันนี้ผมพูดตามตรงโอเคมันอาจจะมีอะไรผิดเพี้ยนอะไรบางอย่างบ้างล่ะแต่ว่าพอผมมาเห็นข้อมูลล่าสุดของอาจารย์ปานเทพปัวพงพันธ์เนี่ยวันเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยผมตกใจพอสมควรนะคือก่อนหน้าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าก็มีการพูดถึงว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงข่าวถูกไหมฮะเดี๋ยววันเนี้ยทางกลุ่มบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวพูดถึงกรณีเคสของคุณแตงโมเนี่ยแหละว่าโอเคมันมีหลักฐานใหม่ที่เขาจะมีการส่งไปให้ทางปปช.เนี่ยดูว่ามันมีใครพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหลักฐานอะไรหรือเปล่ามันก็ยังไม่เคยเห็นนะเราก็เคยได้ยินแต่พูดว่าโอเคมันมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานจริงแล้วเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ปานเทพก็บอกว่ามันมีคุณขวัญอุตสามณีเนี่ยพร้อมจะมาเป็นพยานผมก็ไม่รู้นะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเห็นอาจารย์ปานเทพเนี่ยโพสต์ภาพอาจารย์เขาบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยมันมีเรืออีกลำหนึ่งเรือลำนี้เนี่ยมีขวัญอุตสามณีดารา

0: ที่รู้จักกันเนี่ยเธอก็อยู่บนเรืออีกลำหนึ่งในคืนที่แตงโมตายเหมือนกัน24 กุมภาพันธ์ 65คืนเดียวกันเลยแล้วก็เป็นเรือลักษณะเดียวกันแล้วเรือลำเนี้ยมีคนอยู่6 คนอาจารย์ปานเนศก็โพสต์รูปเลยฮะมีภาพกว้างนะเออมันมีเหมือนคุณขวัญอุษามณีมากับเพื่อนมากับเพื่อนแล้วก็มีแบบคนขับเรืออะไรเนี่ยนะคืออาจารย์เขาบอกว่าในวันดังกล่าวเนี่ยขวัญสวมชุดสีชมพูซึ่งเป็นสีใกล้เคียงกับชุดแตงโมซึ่งผมก็ดูรูปฮะเอารูปไปถ่ายถ้าเกิดจําได้นะมันจะมีภาพคุณแตงโมกับกติที่ถ่ายอยู่หน้าสะพานพระราม8จําได้ไหมฮะภาพนั้นเนี่ยมันเห็นคุณแตงโมใส่ชุดสีครีมภาพคุณขวัญอุษามณีเนี่ยคือชุดมันก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวหรอกแต่มันก็แอบใกล้เคียงกันเล็กน้อยแต่มันเป็นสีชมพูอาจารย์ปานเทพเนี่ยบอกว่ากระติกเนี่ยนะไปแอบอ้างเหมือนจะเอาภาพของคุณขวัญอุษามณีเนี่ยแล้วมารีทัชแล้วก็เอาไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจเป็นหลักฐานเท็จและคุณขวัญอุษามณีเนี่ยพร้อมจะเข้าไปให้ข้อมูลในฐานะพยานเนื่องจากว่าเป็นคนอยู่บนเรืออีกลำหนึ่งที่เชื่อว่าอาจจะเอามาใช้ถูกแอบอ้างก็เห็นว่าแม่คุณแตงโมเนี่ยจะไปแจ้งความกระติกเช้านี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเอาพยานหลักฐานเท็จขวัญอุษามณีก็จะไปในฐานะพยานด้วยวันนี้10 โมงซึ่ง อย่างที่เห็นนะว่าคือภาพเนี่ยไอ้ที่เป็นภาพคุณแตงโมก่อนหน้าถ่ายหน้าสะพานพระราม8 2 ทุ่มครึ่งเนี่ยมันไปเป็นหลักฐานว่าโอเคคุณแตงโมอยู่บนเรือแต่ก็มันก็มีข้อมูลนะเหมือนพยายามจะว่าจริงๆแล้วคุณแตงโมอาจจะไม่ได้ขึ้นเรือเลยด้วยซ้ำไม่ได้ขึ้นเรือในช่วงที่เสียชีวิตนะขึ้นเรือก่อนหน้าแล้วโอเคอาจจะไปเสียชีวิตในภายหลังอะไร
1: ครับ
0: คือพอผมเห็นรูปที่อาจารย์ปานเทพบอกว่านี่โอ้โหโพสต์เพิร์ดอะไรมันแบบเออมันเหมือนมากเลยมันเลยทำให้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อทฤษฎีนี้เลยนะ
1: แล้วกี่ปีกี่ปีแล้วเนี่ยก็ตายกี่ป
0: ีสี่ปี
1: แล้วคุณขวัญเพิ่งมาโผล่เนี่ยนะ
0: ครับสี่ปีครึ่งคือผมไม่เคยเชื่อทฤษฎีพวกนี้นะผมพูดตามตรงผมเนี่ยแบบในใจยังคิดเลยนะจบได้แล้วแต่พอเห็นอันนี้มันก็เลยแบบแล้วถ้าสมมติมันเป็นวันเดียวกันด้วยนะผมว่ามันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าม ันมีอะไรที่มันแบบอะไรหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: คือขนาดผมยังคิดเลยอ่ะแล้วคิดว่าคนอื่นยังไม่คิดหรอชาวเน็ตอะไรคือถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ท้องเรื่องที่มันออกสื่อก่อนหน้าเนี่ยเกิดมันพลิกจริงๆเนี่ยเออมันจะน่าสนใจว่ามันจะไปในทิศทางไหนคือต้องยอมรับว่าคดีเนี้ยเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่คนให้ความสนใจมากคนพูดถึงยิ่งเยอะมากครับ
1: ผมก็แทบไม่ได้ติดตามเลยเพราะว่ามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นก็รอให้เขาแบบสรุปกันดีกว่า
0: ครับ
1: ก็อยากจะผลักดันกันไป
0: แล้วเมื่อกี้ที่ตั้งคำถามนะที่เราพูดว่าเอ๊ะ4 ปีแล้วเนี่ยพอดีคุณโก้นะคุณโก้ผู้ประกาศของ A ทาง
1: New
0: One Manager เนี่ยทาง ASTV เนี่ย News One เนี่ยก็ไปก็ส่งลิงก์มาให้ผมแม่เมื่อกี้เลยบอกเป็นโพสต์ของคุณคมสันโพคงนะบอกพี่คนสงสัยว่าทำไมขวัญอุษามณีถึงใช่ครับทำไมขวัญอุษามณีถึงไม่มาเป็นพยานคดีแตงโมตั้งแต่ต้นคำตอบคือน้องไม่รู้ว่ามีการนำภาพเรือของตนไปใช้เป็นหลักฐานในคดีจนบ้านพระอาทิตย์ได้สำนวนมาแล้วมารู้ภายหลังว่าน้องขวัญก็อยู่บนเรือลำนั้นจึงติดต่อไปให้มาดูภาพเพื่อขอคำยืนยันว่าอยู่บนเรือลำนั้นจริงหรือเปล่าก็ได้รับคำยืนยันว่าใช่และให้หลักฐานเพิ่มเติมกับทีมงานบ้านพระอาทิตย์เพื่อยืนยันว่าโอเคเธอเนี่ยก็อยู่บนเรือด้วยเหมือนกันแต่เป็นเรืออีกลำหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าจะเอารูปจากลำของขวัญอุษามณีเนี่ยมาใช้แอบอ้างเป็นหลักฐานของเรืออีกลำหนึ่งโอ้โหอาจารย์คมสันก็เชื่อเป็นหนึ่งในทีมงานที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงของทีมบ้านพระอาทิตย์เขาด้วย
1: ถ้ามันเกิดมีความคืบหน้าเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่มันแบบโอ้โหมันฉกาจฉกาจ
0: ยิ่งกว่าหนังสายลับฮอลลีวูดอีกตรงๆเลย
1: มันสามารถที่จะสร้างเมคตัวละครอะไรต่างๆมามากมายนะทั้งเจ้าที่คนอยู่ในเหตุการณ์

0: การที่ให้กงให้การอะไรต่างกันไปถ้ามันเฟกนะถ้ามันเฟกขึ้นมานะโอ้โหมันเป็นโอเปอเรชั่นที่ติวคนเอาคนมาเกี่ยวข้องกับยุทธการนี้มากมายแล้วคุมได้สนิทเลยจนกระทั่งศาลตัดสินครบทั้งสามศาล
1: คือถ้ามันเป็นแบบที่บ้านพาที่เขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันจะทำให้ผมมองเรื่องกระบวนการยุติธรรมบ้านเราใหม่หมดเลยนะเฮ้ยมันเชื่ออะไรได้บ้างวะ
0: เอ
1: าจริงๆนะมันจะมีคำถามที่มันเชื่ออะไรได้บ้างนี่แบบโอ้โหมันเมคหลักฐานกันได้ขนาดนี้เลยเหรอมากันเป็นกระบวนการเลย
0: วันนี้เดือนวันที่2กันยาแล้วนะวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าติดตามก็เรื่องคุณนายหมอสรณะนะก็เห็นว่าวันนี
1: ้
0: ที่อุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองเนี่ยวันนี้จะพิจารณาว่าอุทธรณ์จะเป็นผลยังไงนะที่ศาลปกครองกลางเขายกคำร้องไม่รับคำร้องอุทธรณ์แล้วก็
1: ตอนนั้นศาลบอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
0: ใช่
1: ศาลบอกไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
0: ก็เดี๋ยววันนี้ฟังอุทธรณ์ดูว่ายังไงครับเอาละครับหมดเวลาวันนี้ครับพบกันพรุ่งนี้นะครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราส่งคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
9: 9:33 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะวันนี้วันพุธนะคะเช่นเคยค่ะเราจะมีนักวิเคราะห์มาตอบคำถามท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับการลงทุนค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่วันที่ผู้ใช้รถยนต์สันดาปทั้งหลายต้องจ่ายราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนะคะเช้าวันนี้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับสูงขึ้นดีเซลแพงขึ้นลิตรละ75สตางค์เบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้นลิตรละ60สตางค์นะคะเป็นการปรับขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้น2วันติดต่อกันเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังท่านใดเติมน้ำมันไม่ทันมั้งไหมคะวันนี้ต้องรีบเติมเต็มถังเลยนะคะเพราะว่าเย็นวันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในประเทศอาจจะแพงกว่าเมื่อวานนี้ด้วยนะคะอาจจะได้ลิตรละบาทกว่าบาท50เลย

ประมาณนั้นเลยทีเดียวก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันขึ้นแรงค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถล่มอิหร่านรอบใหม่พร้อมกับขู่ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าอิหร่านตอบโต้จะเจอกับการถล่มที่หนักกว่านี้ค่ะเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลระบุว่าสหรัฐกำลังโจมตีอิหร่านครั้งใหม่นะคะเพื่อตอบโต้กับการที่อิหร่านพยายามที่จะนำทุ่นระเบิดไปวางในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ตอบโต้ต่อการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนค่ะสหรัฐบอกว่าที่ผ่านมามีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสออกไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะวางรอบใหม่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างมากเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูราคาน้ำมันกันก่อนนะคะในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นกว่า 5% เลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนวิตกกังวลว่าการปะทะรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางค่ะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นถึง4 ดอลลาร์กับอีก46 เซนต์นะคะหรือว่าคิดเป็น 5.2% ปิดที่90 ดอลลาร์กับอีก22 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะอันนี้ WTI นะคะขึ้นมาแตะ90 ดอลลาร์แล้วส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบนซ์ลอนดอนส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น4 ดอลลาร์กับอีก16 เซนต์นะคะหรือว่าคิดเป็น 4.6% ปิดที่94 ดอลลาร์กับอีก65 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์นะคะถือว่าปิดในระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่24 กรกฎาคมและสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดสูงสุดนับตั้งแต่23 กรกฎาคมนั่นหมายความว่าเราเบาใจกับราคาน้ำมันที่มันถูกลงในช่วงเดือนสิงหาคมแต่ว่าอันนี้เพิ่งวันที่2ของเดือนกันยายนก็ราคาน้ำมันกลับมาเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกังวลเพราะว่ามันจะส่งผลไปสู่เงินเฟ้อแล้วก็ส่งผลให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลระหว่างสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่อาจจะยืดเยื้อแล้วก็ลุกลามเป็นวงกว้างทางกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะยืนยันว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยได้โจมตีเป้าหมายของกองพิทักษ์ปฏิบัติการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านแล้วก็มีการโจมตีซึ่งอิหร่านเนี่ยพยายามโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของสหรัฐว่าที่ต้องโจมตีอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสเพราะว่ามีอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะโจมตีเรือพาณิชย์นะคะแล้วก็พยายามโจมตีกองทัพสหรัฐในจอร์แดนด้วยอิหร่านเองก็ยังคงมีท่าทีที่แข็งกร้าวโดยบอกว่าถ้าจะมีการขัดขวางไม่ให้มีการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียค่ะแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะขู่ว่าจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงนะคะในส่วนของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็เป็นไปอย่างดุเดือดด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยมีรายงานว่ากองกำลังทหารรัสเซียได้โจมตีทางอากาศในเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบของยูเครนนับเป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วนะคะนั้นเราดูราคาทองคำกันต่อเลยนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดติดลบเนื่องจากการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์นะคะแล้วก็ในส่วนของการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นปัจจัยกดดันตลาดนอกจากนี้การที่ราคาทองคำหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200 วันนะคะก็เกิดแรงขายทางเทคนิคด้วยค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์งวบส่งมอบเดือนธันวาคมนะคะลดลง85 ดอลลาร์กับอีก10 เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 1.9% ปิดที่ 4,396 ดอลลาร์กับอีก40 เซนต์ต่อออนซ์ค่ะสำหรับประเด็นทองคำเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะคะออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นท่ามกลางแรงกดดันที่ทำให้เกิดการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ฟังคะเราจะเห็นชาวอินเดียเนี่ยเขาชอบสวมใส่ทองกันใช่ไหมคะเขาก็จะซื้อเก็บสะสมเป็นวิถีชีวิตของชาวอินเดียจนมีการนำเข้าพุ่งกว่า 32%
นะคะส่งผลให้มีการขาดดุลการค้าแล้วก็เงินรูเปียของอิน

เงินรูปีของอินเดียเนี่ยก็อ่อนค่าอย่างหนักด้วยจนผู้นำของเขาต้องออกมาบอกว่าพอก่อนนะพอก่อนช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อทองเพราะว่ามันจะซ้ำเติมกับเศรษฐกิจของประเทศค่ะดูดัชนีดาวโจนส์นะคะตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ปิดติดลบค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกนะคะรวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะดาวโจนส์ปิดที่52,766ลดลงถึง419จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.79% ค่ะ S&P 500ปิดที่7,631จุดลดลง54จุดหรือ 0.71% Nasdaq ปิดที่ 26,099 จุดลดลง271จุดหรือว่าคิดเป็น 1.03% ค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งแตะระดับ 4.78% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ20เดือนค่ะขณะเดียวกันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีก็พุ่งแตะระดับ 3% เป็นครั้งแรกในรอบคือนับตั้งแต่ปี2539ก็คือ30ปีเลยทีเดียวนะคะที่ไม่เห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยแต่ 3% ส่วนในอังกฤษนะคะสหราชอาณาจักรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีก็พุ่งแต่ 5.23% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2551อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ10ปีก็พุ่งแตะ 3.35% สูงสุดในรอบ52สัปดาห์หรือว่าประมาณ1ปีซึ่งพันธบัตรเยอรมนีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดต้นทุนการกู้ยืมในกลุ่มประเทศยูโรโซนนะคะการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศต่างๆเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแล้วก็ทำให้นักลงทุนคาดการณ์กันนะคะว่าธนาคารกลางต่างๆอาจจำเป็นต้องปรับเร่งเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะคะตอนนี้เนี่ยนักลงทุนให้น้ำหนักถึง 68.2% ค่ะในการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนกันยายนนี้นะคะเพิ่มขึ้นจากระดับ 39.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เพียงสัปดาห์เดียวเนี่ยนักลงทุนให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เลยที่คาดการณ์กันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายนนี้เลยนะคะนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐซึ่งจะมีการประกาศกันในวันศุกร์นี้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 58,000 ตำแหน่งค่ะในเดือนสิงหาคมนะคะหลังจากที่ลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมแล้วก็คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.1% ในเดือนสิงหาคมค่ะดูตลาดหุ้นยุโรปกันต่อนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดติดลบถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนเนี่ยตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่647จุดลดลง 0.56% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,301 จุดค่ะลดลง 0.39% DAX เยอรมนีนะคะปิดที่ 25,970 จุดค่ะลดลง1.1% นะคะแล้วก็ FTSE 100ลอนดอนเนี่ยปิดที่ 17,89 จุดค่ะลดลง 0.32% ค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในยูโรโซนก็พุ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีครั้งใหม่ขณะที่ตลาดพันธบัตรทั่วโลกตอนนี้นอกจากว่าผลตอบแทนจะพุ่งสูงขึ้นแต่กลับเจอแรงเทขายนะคะโดยข้อมูลระบุว่าเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเกิน 3% จากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้ตลาดคาดการณ์กันมากขึ้นว่า ECB จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่ง ECB จะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้าเป็นประเด็นที่ต้อง

0: รอติดตามนะคะราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็เปิดติดลบกันเป็นส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันบอนด์ยิลด์แล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีการปะทะกันรอบใหม่นิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเปิดลดลงถึงกว่า 1,000 จุดเลยทีเดียวนะคะติดลบตอนเปิดตลาด 1.54% ค่ะหั่งเส็งฮ่องกงนะคะเปิดลดลง49จุดหรือว่าคิดเป็น 0.19% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยตลาดหุ้นจีนก็เปิดติดลบไป 16% ขออภัยค่ะ16จุดนะคะคอสปิของเกาหลีใต้ลงมาประมาณสัก 2.87% ค่ะช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ2วันการประชุม G20 ย้อนประวัติเรื่อง G20 เนี่ยระดับรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าธนาคารกลางมันเริ่มตอนที่เป็น Asian Financial Crisis ก็คือต้มยำกุ้งของเรานั่นแหละ1997-98ตอนนั้นก็ร่วมมือกันดีเลยนะคะสำหรับ20เขตเศรษฐกิจใหญ่ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่พยายามที่จะหาทางว่าไม่ให้มันลามไปเพราะตอนนั้นมันก็กำลังลามนะคะซึ่งก็หมายถึงค่าของเงินอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกเรามันยวบลงมาเลยนะจาก25-26บาทเป็น56เนี่ยเพราะนั้นอันอื่นๆเนี่ยมันก็จะถูกดึงออกไปด้วยก็ทางฝ่ายการเงินแล้วก็ทางฝ่ายการคลังเนี่ยเขาก็ต้องจะดูแลนะแล้วต่อมาก็มาเจอแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยซึ่งก็มีความร่วมมือกันดีตอนนั้นจีนก็เข้ามารัสเซียอะไรมันยังไม่มีเรื่องไงนั่นคือ2008ใช่ไหมทีนี้ก็ปรากฏว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่โฮสต์ตอนนี้โฮสต์อยู่ที่อเมริกาก็คือสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังเขาก็จัดประชุมที่นอร์ทแคโรไลนาเมืองแอชลีย์ซึ่งก็ปรากฏว่าเขาเชิญรัฐมนตรีคลังของรัสเซียเข้ามาครั้งแรกในรอบ4ปีเพราะว่าปี22รัสเซียบุกยูเครนใช่ไหมฮะก็ถูกบอยคอตไปแล้วก็ปรากฏว่าก็มีปฏิกิริยาพอประธานก็บอกว่านี่รัสเซียกลับมาแล้วแล้วก็จะได้มีความร่วมมืออะไรเนี่ยโอ้ยไอ้รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสเดินออกนะทางเยอรมันทางโปแลนด์แล้วก็ไม่เคยพอใจก็มีการพูดกันทีนี้ประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้พันธบัตรตอนนี้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลนี่กำลังวุ่นวายหน้าดูนะฮะทั้งที่สหรัฐแล้วก็ประเทศอื่นๆเพราะดอกเบี้ยระยะยาวมันขึ้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าต้องไปเขาเรียกอะไรทุ่มต่อการทหารนะเพิ่มงบอะไรต่างๆนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็โอ้ประชานิยมอะไรกันใหญ่เยอะแยะเลยอเมริกาก็เพิ่มงบกลาโหม1 ล้านล้านแล้วก็ไปใช้จ่ายนู่นนี่เยอะแยะเหมือนก็มีคำเตือนในแถลงการแล้วก็มันก็มีไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่จีนเนี่ยก็กลายเป็นจำเลยว่า excessive industrial capacity ก็คือผลิตล้นเกินแล้วก็คุณก็ไปทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยโอ้ยต้องรับไอ้สินค้าของเขาเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทำให้เทคเซอร์ของประเทศจีนมากมายปรากฏว่าออก joint statement ไม่ได้อย่างที่คาดการณ์กันนะหลังจากเราก็ได้รายงานแล้วเพราะว่ามันก็มีหลายประเด็นอย่างว่าเนี่ยนะคะในที่สุดโดยเฉพาะประเด็นจีนเนี่ยจีนไม่ยอมลงนาม joint statement ออกไม่ได้ก็ต้องหาทางออกก็คือเป็น chairman statement ก็คือเป็นคำแถลงของท่านประธานในนั้นโอ้โหสกอตต์เบสเซนก็บอกเลยว่าจีนเนี่ยเขา เห็นตรงข้ามกับอีก19ประเทศนะที่อยู่ใน G20 ไอ้เรื่อง excessive industrialcapacity เนี่ยเพราะว่าจริงเขาไม่มองว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะก็มีปัญหาเรื่องตลาดภายในเขาก็ส่งออกแล้วก็สินค้าก็ราคาถูกแล้วของดีทำไมมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอย่างไรก็ตามก็เป็นchairman statement นะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าสิ้นปีนี้ค่ะเดือนธันวาคมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นซัมมิตระดับผู้นำนะคะจะจัดที่ไมอามี่คุณทรัมป์ออกมาแล้วบอกว่าไม่ต้องเชิญผู้นำแอฟริกาใต้ปีที่แล้วแอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพปรากฏอเมริกาไม่เข้าร่วมนะโดยสาเหตุบอกว่าคุณเนี่ยฆ่าคนผิวขาวชาวนาอะไรวุ่นวายนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งสรุปว่านี่ก็จบไปละ G20 นะฮะในที่สุดในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเดต้าเซ็นเตอร์ซึ่งเมื่อวานนี้ทางผู้ว่ารัฐเพนซิลเวเนียคุณจอชชาปิโร่ซึ่งเป็นคนดิวนะคะที่เป็นกัฟเวอร์เนอร์มีคะแนนนิยมดีมากแล้วก็อาจจะเป็นตัวแข่งประธานาธิบดีปี2008เนี่ยแต่ว่าเขาจะหมดวาระของเขาในเดือนโนเวมเบอร์นี้นะคะมังหา

0: ียงเขาก็ออก executive order ของผู้ว่าการรัฐก็บอกว่าให้มีการชะลอแล้วก็ตรวจสอบหรือห้ามออกใบอนุญาตใหม่นะถ้าไม่ทำตามกฎที่เขาออกมา1 2 3อันแรกคืออะไรอันแรกบอกว่าไอโครงการที่จะเป็น hyper scale นะฮะก็คือสำหรับ data center ใช้ไฟ50เมกะวัตต์เนี่ยต้องผ่านการยินยอมของประชาชนอันนี้ยังไม่รู้รูปแบบจะเป็นไงจะต้องมี public hearing หรือว่าจะต้องโหวตกันอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าเขาออกไปแล้ว 2-3 ใบตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วอันที่2ต้องมีแหล่งของไฟคุณต้องผลิตเองไม่ใช่ไปใช้ร่วมกับประชาชนอันที่3เรื่องน้ำแล้วก็4ก็คือ air quality นะไม่ว่าคลื่นร้อนอะไรออกมาทั้งหลายเนี่ยนะฮะทีนี้แกกำลังจะลงสมัครใช่ไหม November อีกประมาณ60วันเท่านั้นไอ้คู่แข่งจากพรรคRepublicanก็เอาเทปออกมาแฉบอกเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยคุณอ้าแขนรับเลย Data Center บอกเราต้องทำเพราะตอนนี้มันไปทุ่มกันอยู่ที่โอไฮโอเราจะแย่แล้วนะเราจะไม่เห็นผลเลยตามโอไฮโอไม่ได้โอ้โหเข้ามาแฉทีนี้จอร์จชาบิโร่เขาบอกว่าเขาเห็นด้วยที่มี data center แต่มันต้องผ่านใครที่เหวี่ยที่เขาประกาศออกมาไม่ใช่ให้สังคมมันต้องซัฟเฟอร์นะแกก็แก้ตัวอะไรไปนี่ก็คือการประท้วงซึ่งก่อนหน้านั้นรัฐนิวยอร์กเป็นรัฐแรกที่ผ่านสภาของState of New York ก็รัฐที่บอกว่าหยุดออกเพอร์มิตใหม่นะฮะหนึ่งปีฮะแล้วก็ที่กำลังสร้างนี่ก็ให้หยุดด้วยนะจนกว่าจะผ่านไอ้อะไรขั้นตอนไหนเขาออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะตอนนี้ก็เป็นคลื่นของการประท้วงปีแล้วทุกคนอ้าแขนรับหมดเลยปีนี้ที่อเมริกาก็มีการ reservation โดยเฉพาะเนี่ยที่เพนซิลเวเนียเนี่ยที่เรียกว่าแทบจะถอนคำพูดของตัวเองเลยค่ะนี่ก็คือวันนี้นะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดูราคาทองคำในบ้านเราเช้าวันนี้กันนะคะปรับเปลี่ยนมาเช้าวันนี้ประกาศ3รอบล่าสุดตอนนี้นะคะครั้งแรกเนี่ยลงไปถึง 1,150 บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ครั้งที่2ประกาศปรับขึ้นมา100บาทครั้งที่3ขึ้นมา50บาทค่ะทำให้ตอนนี้โดยรวมณเช้าวันนี้ราคาทองปรับเปลี่ยนจากเมื่อวานลงไป 1,000 บาทต่อบาททองคำนะคะรับซื้ออยู่ที่ 67,850 บาทค่ะขายออก 68,050 บาทสำหรับทองคำแท่งนะคะเช้าวันนี้ในส่วนของโกลด์สปอตเนี่ยมีหลุด 4,300 ดอลลาร์ไปด้วยนะคะแต่ว่าราคาล่าสุดที่โค้ดกันก็คือ 4,312 ดอลลาร์อ้างอิงเงินบาทที่33บาท32สตางค์นะคะวันนี้เช้าวันนี้ก็ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยนะคะและวิเคราะห์เศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวพูดคุยกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกกันหน่อยที่ตอนนี้เราอาจจะเจอกับแรงกดดันพร้อมกันน้ำมันพุ่งเงินเฟ้อสูงแล้วก็ดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ไทยเราเองก็กำลังฟื้นแบบเปราะบางเศรษฐกิจไทยจะเจอแรงกระแทกรอบใหม่นี้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์ประเมินยังไงบ้าง
2: คือคงต้องบอกจุดแรกนะครับว่า
1: ค
2: ือน้ำมันที่แพงขึ้นเนี่ยเราเองก็คงจะมีการดูแลเรื่องราคาน้ำมันภายใต้กองทุนน้ำมันนะครับเผื่อว่าการบริหารจัดการราคาน้ำมันเนี่ยเราก็ยืนอยู่ในระดับเอาเลขกลมๆนะฮะ40บาทต่อลิตรสำหรับดีเซลเนี่ยผมคิดว่าสีไทยก็ยังเติบโตได้ 2% ขึ้นไปนะครับสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทิศทางก็อยู่ในกรอบ 2-3% ได้นะครับเงินเฟ้อล่าสุดอยู่ที่ 1.95 ถ้าเป็นเงินเฟ้อที่เป็นเงินเฟ้อพื้นฐานพอเมื่อกี้คือเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยนะครับเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 1.34 ก็ถือว่าการเติบโตของกำลังซื้อหรือว่าราคาสินค้าที่จำเป็นในการใช้จ่ายที่ไม่ใช่น้ำมันกับอาหารเนี่ยมันก็ปรับสูงขึ้นซึ่งอาจจะผลักจากต้นทุนแต่ว่าผู้ผลิตก็ผลักราคาไปตามอำนาจซื้อที่รับได้นะครับเพราะฉะนั้นดูที่ทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีพื้นฐานของการที่ค่อยๆฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับอันนี้คือจุดแรกก่อนดัชนีที่ชี้ออกมาจากแบงก์ชาติกระทรวงการคลังความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่แบงก์ชาติออกมาก็ดูดีนะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยสหรัฐอเมริกาตัวเลขการจ้างงานตัวเลขการผลิตทั้งของภาคผลิตและภาคบริการก็ดูดีดังนั้นสิ่งสำคัญคือน้ำมันตอนนี้ที่เบรนท์ไปอยู่ที่95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยมันจะทะลุ100เร็วไหมและจะยืนอยู่เหนือ90นานไหมอันนี้คือประเด็นนะที่จะส่งถึงเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยยังมีแต่มันไม่ชัดแจ้งนะครับการตอบโต้กับซัดอิหร่านก็ตอบโต้

ด้วยคารมแล้วก็อาวุธเพียงไม่มากนักแต่ว่าราคาน้ำมันวิ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่จะต้องตามนะครับว่าสถานการณ์ของการสู้รบสถานการณ์ของการเจจาสถานการณ์ของราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรนะครับตัวเลขการท่องเที่ยวก็ยังติดลบ 3% ในช่วง8เดือน

0: จากพรกองเงินกู้400,000,000,000 บาทน่าจะเริ่มเดินหน้าในเดือนกันยาเพราะเริ่มมีแนวนโยบายออกมานะครับก็ตอบกันดีแล้วท่านฟังนะครับผมคิดว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตามและระวังและยังพอรับได้เศรษฐกิจไทยน่าจะมีบรรยากาศของการค่อยๆฟื้นได้อยู่ครับเพราะว่าการทุนของภาคเอกชนยังต่อเนื่องสูงต่อเนื่องครับ
1: ค่ะอาจารย์ให้น้ำหนักกับความเสี่ยงนี้ยังไม่มากณเวลานี้ถูกไหมคะ
0: ก็ยังนะครับคือจุดสำคัญมากๆเนี่ยคือการเลือกตั้งกลางปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่น่าจะเป็นการกดดันให้นะครับราคาน้ำมันแพงเกินไปนะครับเพราะถ้าราคาน้ำมันแพงหนุนแพงทั้งโลกนะครับแล้วก็ถ้าแพงปั๊บเนี่ยช่วงเลือกตั้งกลางปีพฤศจิกายนเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดข้าวของแพงนะครับคนมีปัญหามากเนี่ยมันก็ทำให้คะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะตอนนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต่ำลงแล้วก็การทะเลาะกับนักข่าวเราก็จะเห็นดาดดินขึ้นนะครับเพราะถึงจุดนี้เนี่ยภาพของเศรษฐศาสตร์เนี่ยยังไม่ยุบไม่ย่อแต่ว่าการครองชีพค่าครองชีพของสหรัฐน่าจะสูงอยู่นะครับเพราะเงินเฟ้อยังสูงฮะเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยดังนั้นเนี่ยภาพแบบนี้คือภาวะนี้น่าจะยังดูชั่วคราวครับยังไม่ได้มีการสู้รบยืดเยื้อถาวรนะฮะอย่างยืดยาวแล้วก็ราคาน้ำมันไม่น่าจะแพงยาวอันนี้ยังเป็นสมมติฐานอยู่นะครับระยะน่าจะเป็นชั่วคราวครับ
1: ค่ะอาจารย์มองว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูจะแข็งแกร่งด้วยอันนี้มันเป็นการฟื้นแบบฟื้นจริงใช่ไหมคะจากการลงทุนที่เข้ามาหรือว่ามันมีบางอุตสาหกรรมที่โตแล้วอาจจะมีหลายอุตสาหกรรมที่มันยังแย่อยู่ค่ะอาจารย
0: ์ครับก็ผมคงจะต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยคงจะฟื้นแบบค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับฟื้นแข็งแกร่งอยู่ค่อยๆฟื้นยังเป็น K shape นะครับจุดแรกก่อนส่งออกเนี่ยดูไม่ยุบไม่ย่อนะครับการขยายตัวการส่งออกได้เลข2หลักเนี่ยยังคงดีอยู่แล้วก็การค้าการเจรจา ART ตลอดจนภาษีที่สหรัฐเก็บกับเรา 12.5% ก็ไม่น่าจะบั่นทอนให้การส่งออกของเราเนี่ยขยายตัวต่ำกว่าเลข2หลักนะครับในปีนี้ 10% ขึ้นไปในการขยายตัวน่าจะยังดีนะฮะขณะเดียวกันในเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาค่อยๆดีขึ้นนะครับซึ่งก็ถือในการลงทุนผ่าน BOI เนี่ยก็ยังแข็งแกร่งคงเส้นคงวานะครับมาตรการของรัฐก็ยังใช้ต่อเนื่องเพราะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นแต่ว่ามันยังเป็น
1: ค
0: ่
1: ะค่ะอาจารย์คะค่ะสัญญาณของอาจารย์อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ในส่วนของเงินเฟ้อนะคะที่หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแบบนี้มันก็ส่งผลต่อเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ตอนนี้ดอกเบี้ยโลกเป็นขาขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าดูเศรษฐกิจไทยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยยังบอกว่ากำลังค่อยๆฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่าจริงๆมันเป็น K shape ที่เราเห็นตัวเลขการลงทุนของภาคเอกชนตัวเลขการลงทุนของต่างประเทศที่เข้ามาในเวลานี้ก็ส่งผลต่อทำให้เรื่องของเศรษฐกิจเติบโตนะคะแต่ว่าในบางอุตสาหกรรมที่ยังเป็นขาล่างของตัว K เนี่ยก็ยังอาจจะยังดูไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงนะคะที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้ามาดูตัวเลขเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงินเพียงแค่12,410,000 คนเท่านั้นนะคะจากจำนวนผู้ที่ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทั้งหมด26,000,000 คนเดือนกรกฎาคมใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 8.8 ล้านคนนะคะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน11,000,000 คนท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะไปต่อแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์หลายท่านบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่ถ้าเห็นตัวเลขแบบนี้26,000,000 คนแต่ว่าใช้ไม่เต็มวงเงินเลยสักเดือนเนี่ยนั่นหมายความว่ากำลังซื้อของประเทศนี้ค่อนข้างจะเปราะบางหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดนะคะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูตลาดหุ้นไทยและท่านผู้ฟังที่มีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยรอติดตามกันในช่วงหน้านะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เรา

0: ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุฑพลเผยสมชาติได้หมายเรียกคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตแล้ว DSI นัด7กันยายนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานชั้นการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่านายสมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติโดยระบุว่า DSIมีการออกหมายเรียกครั้งที่1แต่เมื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI 7กันยายนส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นไม่ทราบเพราะตรวจสอบไปแล้วแค่ทราบว่าได้รับหมายแล้วอบต.เขาครามจังหวัดกระบี่เรียกร้องตรวจสอบเอกชนปรับพื้นที่หุบกลางพื้นที่กลางหุบเขาแบ่งขายในราคาสูงนายพันทูลภูมิมอนภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าปอมคลองน้ำสองร่วมกันตรวจสอบป่าต้นน้ำหมู่2ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังจากเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้กับนอมินีต่างชาติส่งผลกระทบป่าต้นน้ำเขาคลองท่าปอมคลอง2แหล่งน้ำท่องเที่ยวอันซีนจังหวัดกระบี่เมื่อฝนตกลงมาทำให้น้ำไหลลงมาส่งผลดินโคลนไหลลงมาด้วยและกระทบต่อระบบนิเวศบ้านคลองท่าปอมกระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่แบ่งขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่นายบรรทุนเปิดเผยว่าได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านมีเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้บุคคลชาวไทยกังวลว่าอาจเป็นนอมินีต่างชาติโดยแบ่งเป็นแปลงละ 5-7 ไร่ขายไร่ละ2ล้านบาทมีการตัดโค่นต้นไม้ริมภูเขาออกทั้งหมดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและระบบน้ำประปาหมู่บ้านสนคชี้ผลไม้ไทยยังโตในจีนจับตาส่งออกข้าวน้ำตาลเสียง6ตัวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของจีนในช่วงปี2569ถึง2578พบว่าในช่วง10ปีข้างหน้าจีนมีแนวโน้มพึ่งพาตนเองด้านอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะธัญพืชและเนื้อสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามรายงานระบุว่าปี68ผลผลิตธัญพืชของจีนอยู่ที่715ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และผลผลิตเนื้อสัตว์รวมเกิน100ล้านตันเป็นครั้งแรกขณะที่การนำเข้าข้าวโพดลดลง 80.6% ข้าวสาลีลดลง 64.4% ส่วนการส่งออกผักผลไม้และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 6.4% 4.4% และ 7.5% ตามลำดับสะท้อนศักยภาพการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นทิศทางการสร้างความมั่นคงอาหารของจีนอย่างไรก็ตามแม้จีนส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้นแต่ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังเปิดโอกาสให้สินค้านำเข้าโดยรายงานสินค้าคาดว่าการนำเข้าผลไม้ของจีนในช่วง10ปีข้างหน้าจะขยายตัวเฉลี่ย 6.1% ต่อปีและจีนยังขาดดุลการค้าผลไม้ในระยะยาวในขณะที่การบริโภคผลไม้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ต่อปีแต่ประมาณ369ล้านตันในปี78สนค.จึงมองว่าผลไม้ไทยยังมีช่องว่างขยายตลาดในจีนโดยเฉพาะผลไม้พรีเมียมและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านข้าวเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษรายงานคาดว่าการนำเข้าข้าวของจีนจะลดลงเฉลี่ย 9.1% ต่อปีเหลือประมาณ 0.95 ล้านตันในปี2578ขณะเดียวกันจีนมีแนวโน้มส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยอาจเผชิญแรงกดดันทั้งโอกาสการขายตลาดในจีนที่ลดลงส่วนน้ำตาลจีนมีเป้าหมายเพิ่ม

0: ผลผลิตในประเทศเฉลี่ย 2.5% ต่อปีส่งผลให้การนำเข้ามีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ4ล้านตันในปี2578
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบาทอ่อนค่าทองร่วงน้ำมันพุ่งผลพวงปะทะรอบใหม่ตะวันออกกลางศูนย์วิจัยกสิกรไทยแรงงานเงินบาทปรับตัวระดับประมาณ33.33 บาทถึง33.35 บาทต่อดอลลาร์ช่วงเช้าวันนี้เทียบกับการปิดตลาดเมื่อวานนี้33.27 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างการซื้อขายเงินบาทแต่ระดับอ่อนค่าสุดในรอบประมาณ1 เดือนที่33.36 บาทต่อดอลลาร์ตามการปรับตัวลดลงของราคาทองคำในตลาดโลกในช่วงตลาดเอเชียเช้าวันนี้ประกอบกับภาพรวมของเงินสกุลเอเชียยังคงเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าส่วนทางราคาน้ำมันตลาดโลกขยับตัวขึ้นรับข่าวการปะทะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและค่าเงินเยนที่กลับมาอ่อนค่ากว่าระดับ160 เยนต่อดอลลาร์อีกครั้งขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นมาเยือนเหนือ96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นบวกในช่วงบอนด์ยีลด์สหรัฐที่ขยับขึ้นท่ามกลางกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนกันยายนเพราะความเสี่ยงเงินเฟ้อและความกังวลต่อความเปราะบางของสถานการณ์คลังของสหรัฐโดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งแตะ 4.80% สูงสุดนับจากมกราคม2025ขณะที่รุ่นอายุ30ปีแตะ 5.27% ตามบอนด์ยีลด์ญี่ปุ่นวานี้พุ่งแตะ 3% สูงสุดในรอบ30ปีแรงรับแรงกดดันเงินเฟ้อโลกแล้วก็ความเห็นจากสหรัฐเรื่องการเข้าพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าแตะ160 เยนต่อดอลลาร์ส่งผลให้ตลาดคาดการว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทวันนี้ประเมินเบื้องต้น33.20 บาทถึง33.40 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่ปัจจัยที่สำคัญจะต้องติดตามอยู่ที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติทิศทางราคาทองคำตลาดโลกรวมถึงยอดสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือนกรกฎาคมและรายงาน BJ Book รายงาน Bed Book ของเฟดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: สิบนาฬิกา8นาทีกลับมาคุยกันต่อในอีคอนนิวส์อัปเดตนะคะวันนี้วันพุธจะมีนักวิเคราะห์มาตอบคำถามการลงทุนกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้พบกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถฝากคำถามได้3ช่องทางด้วยกันนะคะทาง SMS 4689399 4689399นะคะแล้วก็ทาง Facebookนะคะ Mcot News FM 100.5 ค่ะแล้วก็ทาง LINE นะคะแอด LINE มาเป็นเพื่อนกันที่ @mcot news ค่ะวันนี้เช้าวันนี้นี่ตลาดหุ้นไทยเปิดติดลบเล็กน้อยนะคะโดย

0: ดัชนีล่าสุดอยู่ที่ 1,587 จุดค่ะลดลงมา 0.87 จุดนะคะสิทธิ์อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะคะปตท.ค่ะอันดับ1นะคะวันนี้กลุ่มพลังงานมากันตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อสักครู่ยังบวกอยู่เลยตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่ 41.50 บาทค่ะตามด้วยปตท.สผ.นะคะบวกมา50สตางค์ 0.33% 151บาท50สตางค์เป็นราคาล่าสุดนะคะแล้วก็ตามด้วย KBank ค่ะ248บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ GAF ค่ะตอนนี้ติดลบไป25สตางค์ 0.4% ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่61บาท75สตางค์นะคะแล้วก็ตามด้วย KCE บวกมา1บาท50สตางค์ 2% กว่าๆนะคะ 2.6% ราคาล่าสุดอยู่ที่59บาท25สตางค์ค่ะตามด้วยเดลต้าติดลบ1บาทนะคะ 0.4% ราคาล่าสุดอยู่ที่2บาท250บาทนะคะแล้วก็ตามด้วย Advance ค่ะติดลบไป2บาทในเวลานี้นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่352บาทค่ะตามด้วยไทยออยล์นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่66บาทนะคะบวกมา1บาท25สตางค์บวก 1.93% ค่ะ BBL ติดลบ50สตางค์นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่191บาท50สตางค์แล้วก็ตามด้วย BCP นะคะบวกมา75สตางค์ค่ะแล้วก็ราคาล่าสุดอยู่ที่58บาท25สตางค์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยกับคุณสุเชษกันเลยนะคะซึ่งวันนี้มาทางซูมสวัสดีค่ะคุณสุเชษค่ะ
1: ครับคุณวันดีท่านฟังท่านชมก็ผมขอประทานโทษนิดนึงนะครับเนื่องจาก2วันนี้ลุยงานหนักที่จะไประยองเจ็บคอฮะแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะไปเผยแพร่ในรายการซะนะครับก็ขอเซฟตัวเองสักนิดนึงก่อนนะครับรับปากคุณจอว่าวันนี้คุณจอไปตรวจร่างกายอยู่นะครับก็ผมต้องเข้าก็กลัวว่าเดี๋ยวไปทั้งคู่นะฮะโอเคในแง่ของตัวเส้นเด็กนะครับทาง SL มองเส้นเด็กนั้นจุดรับอยู่ที่บริเวณ1580นะขณะนี้เนี่ยดัชนีเล่นอยู่ที่ระดับ1586นะฮะให้จุดรับไว้2จุดนะฮะ1580กับ1574นะฮะในขณะที่จุดต้านก็ยังเป็น 1,600 อย่างเดิมนะในแง่ตัวหุ้นนะทางเอสเซลตัวหุ้นตัวแรกนั้นมาเรียนนำเสนอคือตัวบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลเจ็บคอก็ใช้ได้นะตอนนี้เรียนเพื่อนนักทุนหน่อยนะฮะขณะนี้มีไข้หวัดระบาดอยู่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นการเข้าสู่ชุมชนให้ระมัดระวังนะฮะต้องมีแมสนะฮะต้องมีแมสนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกันแย่ๆไปหมดบำรุงราษฎร์ครับราคา192บาทนะครับราคาจุดรับนั้นให้อยู่ที่189บาทถ้าต่ำลงไปตัวบำรุงราษฎร์เนี่ยถ้าต่ำลงมาที่จะเล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะใช้ตัวราคาหุ้นของบำรุงราษฎร์ที่ระดับราคาเท่าประมาณ100ต่ำถ้าเอาปลอดภัยหน่อยเนี่ยจะเป็นเส้น moving average 75วันอยู่ที่บริเวณ185บาทนะฮะ185บาทจะเป็นจุดรับที่สำคัญของตัวบำรุงราษฎร์นะครับก็ลองดูฮะนะอ่อนตัวลงไปหน่อยนะเนื่องจากภาวะสงครามรุนแรงขึ้นนะครับอาจจะมีจุดรับที่ใกล้ๆ190นะครับ190 187 185แต่185จะปลอดภัยมากนะครับรอนะครับสัญญาณตอนนี้ในตลาดเนี่ยอยากฝากเพื่อนนักทุนหน่อยนะครับในแง่ของตัวราคาขนาดนี้เนี่ยกลุ่มที่น่าจะได้รับอิทธิพลเข้ามาในทางค่อนข้างดีเนี่ยก็เป็นกลุ่มของปิโตรเคมกับกลุ่มของน้ำมันนะฮะในแง่ของตัวน้ำมันเนี่ยเมื่อคืนนี้นั่งดูงานแล้วเนี่ยตัวน้ำมันที่โดดเด่นมากคือตัวไทยออยตัวพิเทพตัวไทยออยตัวบางจากสามตัวเนี่ยนะฮะที่ราคาหุ้นยังสามารถเดินหน้าต่อเนื่องได้นะครับในกลุ่มน้ำมันก็ลองพิจารณาดูกลุ่มที่ปรับตัวลงกลุ่มแบงก์จะยืนในแง่ของดิวิเดนมาค้ำอยู่นะครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนจ่ายดิวิเดนตั้งแต่วันที่13 15 19อะไรพวกเนี้ยนะจะเป็นการจ่ายเดือนของตัวแบงก์กันนะครับตัวที่2คือ WSA WSA เนี่ยเนื่องจากมีภาวะสงครามอันนี้เกิดขึ้นที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นตัว WSA จะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวลงไปอยู่ข้างล่างนะฮะที่ระดับจุดรับที่สำคัญคือ4บาท70สตางค์นะครับในแง่

แง่จุดต้านนั้น5บาทยังเป็นจุดต้านอยู่ในแง่ของตัว BUSA เนื่องจากราคาหุ้นอยู่ที่4บาท75 76สตางค์เนี่ยแนวต้านตัวบนใกล้ๆก็คือประมาณ4บาท85นะถึง4บาท90นะจะเป็นตัวต้านแรกนะครับตัวต่อไปเป็นกรุงไทยแบงค์43บาท50สตางค์สู้กันอยู่ครับกรุงไทยแบงค์เนี่ย43บาท25 43บาท50กำลังสู้กันอยู่บวกมา25ตังค์เป็นเนื่องจากเล่นในช่วงนี้เล่นเอาเงินปันผลกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของเงินปันผลตัวราคาหุ้นอาจจะไม่แกว่งตัวมากนักแต่ในแง่ความคิดของทาง SL มองว่าถ้าสมมุติตัดต่ำกว่า42บาท75ลงไปเนี่ยให้ระมัดระวังให้มากๆในกรุงไทยนะครับตัวต่อไปเป็นพระราม9เป็นโรงพยาบาลตัวหนึ่งฮะ18บาท90ลบมา10ตังค์ตัวพระราม9เนี่ยพยายามที่จะขยับเข้าไปใกล้ระดับราคา20บาทซึ่งเป็นราคาเป้าหมายเขานะฮะให้จุดรับไว้ที่สำคัญคือระดับ18บาทนะจะเป็นจุดรับที่สำคัญของพระราม9นะครับแล้วตัวสุดท้ายคือตัวบ้านปูลักษณะบ้านปูเนี่ย14บาท70เนี่ยเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการเก็งกำไรค่อนข้างที่จะมากนะครับเนื่องจากมีการรวมตัวกันระหว่างตัวบ้านปูกับ BBP นะครับแล้วก็เป็นราคาหุ้นใหม่ขึ้นมาที่14บาท70การแกว่งตัวการทำกำไรมีค่อนข้างที่จะสูงนะทาง SL ให้จุดรับไว้ที่ระดับ14บาท30นะจุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับ15บาทถึง15บาท30นะเป็นลักษณะการแกว่งตัวอยู่นะครับก็ระมัดระวังให้มากครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยในญี่ปุ่นนั้นลงไป 1,742 จุดในเรียลไทม์นะฮะ 2% ในออสเตรเลียไม่ค่อยได้เห็นลงเยอะนะวันนี้ลง115จุด 1.25% ในตัวเกาหลีลงไป216จุดลงไป 3% ในตัวไต้หวันลงไป630จุดลงไป 1.34% นะในฮ่องกงลงไป307จุดลงไป 1.21% นะครับในจีนลงไป14.2จุดนะครับลบไป 1.06% อันนี้เป็นผลกระทบจากจีนมีผลกระทบเรื่องตัวการผลิตภายในด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นผลกระทบกับภาวะอันนี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะมันก็เลยเป็นลักษณะของการแกว่งเม็ดเงินที่ลงทุนโดยส่วนใหญ่ขณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะการเข้าไปอยู่ที่ราคาน้ำมันโดยส่วนใหญ่ WTI นั้นขึ้นมาที่ 90.85 เหรียญณปัจจุบันนะฮะนาเรียลไทม์ตอนนี้ขึ้นมา 0.67 นะฮะ 0.67 %นะครับตัวเบนซ์เองขึ้นมาที่ 95.56 นะครับขึ้นมานะฮะประมาณร่วมจะ 1% ในขณะที่ใครเล่นทองอยู่เนี่ยนะฮะระมัดระวังทองอยู่นะฮะขณะนี้ทองอยู่ที่4,297นะฮะลงไป30เหรียญนะครับก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวในขณะที่บิตคอยขนาดเล่นอยู่ที่77,695 77,695นะฮะบวกขึ้นมา150เหรียญนะฮะในขณะที่ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยขณะนี้บวกไป9จุดนะครับNASDAQ ลบไป60ใน S&P ลบไป4ถ้าถามความเห็นเห็นผมนะช่วงนี้ผมคิดว่าควรลักษณะอันหนึ่งคือปรับพอร์ตซะนะครับปรับพอร์ตแล้วก็อันแรกก่อนถ้าอยากจะเล่นอยากจะลงทุนกลุ่มของน้ำมันนะพี่เทพเอง PTTEP เนี่ยนะครับในแง่ตัวพี่เทพนะครับมีขณะนี้ทำราคาอยู่ที่ระดับราคา151บาท50ตังค์เมื่อวานนี้ผมเปิดในแง่ของตัวราคาตัวนี้มีราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ165บาทในพี่เทพเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณเดือน3นะเดือนมีนาราคาสูงสุด164บาทนะครับแล้วก็ลองลงมาจากราคานั้นอีกราคาหนึ่งคือ158บาทเกิดขึ้นเมื่อเดือน4นะวันที่5เดือน4นะฮะเดือนเมษานะครับราคา158บาทแล้วราคาอีกราคาหนึ่งเนี่ยที่ขยับขึ้นไปเนี่ย154บาท50ตังค์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภานะตอนนี้ราคา151บาท50ตังค์สูงสุด153บาทเพราะนั้นบริเวณที่จะไปทดสอบรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ154-155นะต่อไปเนี่ยก็จะไปใกล้ๆเคียงกับ158-160สูงสุด165บาทในตัวพิเทพนะครับ
ตัวต่อไปเป็นตัวปอท

ปตท.เนี่ยเป็นราคานิวไฮในทุกเดย์วีคมันหมดแล้วนะครับ40.50 บาทเงื่อนไขของตัวปตท.มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือตัวสโลว์สโตเนี่ยอยู่ระดับ85ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะนั้นมีอยู่ไม่ซื้อเพิ่มนะไม่ซื้อเพิ่มอยากซื้อเพิ่มไปซื้อเพิ่มที่พิเทศดีกว่าในปตท.ถือไปนะอยากถือได้นะครับเพราะว่า อย่าซื้อเพิ่มเลยนะครับแล้วถ้าอยากจะแบ่งขายอยากจะปรับบ้างก็ออกจากตัวคือเนื่องจากมันไปไกลไม่ได้นะไปไกลกว่านี้ไม่ราคาเมื่อวานนี้ดูจากPE ที่จะขยับได้เนี่ยอย่างมากที่สุดก็อยู่ประมาณสัก45 บาทนะไม่น่าจะไกลกว่านั้นแต่ระยะสั้นเนี่ยคงจะทดสอบระดับราคา42 บาทนะครับตัวต่อไปในกลุ่มของน้ำมันคือตัวบางจากนะครับตัวนี้ value ยังกว้างอยู่เยอะมากนะครับราคาขณะนี้ขึ้นมาใกล้60 บาทแล้วนะครับโฟลว์สโตแพงแล้วนะ96ราคาอยู่59.25 บาทนะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงในระดับทั้งวีคทั้งมันทั้งเดย์นะครับเป็นลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในตัวมันเองเนี่ยตัวของสโลว์สโตในแง่ของตัวบางจากเนี่ยไปทะลุไปถึงระดับ87แล้วเพราะนั้นทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยบางจากนั้นมีสโลว์สโตค่อนข้างแพงมากจะคล้ายๆกับตัวของปตท.นะครับในขณะที่ตัวที่เปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือตัวไทยออยล์ระดับราคาไทยออยล์เนี่ยนะครับทั้งมันเนี่ยอยู่ที่66นะครับแล้วก็ราคาสูงสุดเคยทำไว้ที่68ในขณะที่ตัววีคเองเนี่ยนะครับราคาหุ้นของตัวสโลว์สโตนั้นอยู่ที่ระดับ82ราคา66บาททดสอบในแง่ของตัวราคาสูงสุด68.75 บาทเพราะนั้นทั้งตัวไทยออยตัวบางจากเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันราคาเนี่ยตัวบางจากถูกกว่าเงื่อนไขความเสี่ยงใกล้เคียงกันหมดนะครับเป็นลักษณะการขึ้นมาพร้อมกับตัวราคาน้ำมันที่ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวอีกอันนึงคือตัวของเกี่ยวข้องกันก็คือตัวเล็กนะฮะ IRPC นะราคาหุ้นใน IRPC ขนาดนี้อยู่2.80 บาทสโลว์สโตอยู่91ในระดับวีคนะครับราคา2.80 บาทเนี่ยเป็นราคาที่เป็นราคานิวไฮนะครับถ้าจะวิ่งจากราคานี้ไปได้อีกสัก20 ตังค์ไป3 บาทก็น่าจะทำได้ในแง่ของการเก็งกำไรนะอันนี้คือกลุ่มของตัวน้ำมันอ๋อ SPRC อีกส่วนนะครับ SPRC เนี่ยราคาหุ้นของตัว SPRC เนี่ยขณะนี้อยู่ที่13.40 บาทนะครับในระดับวี93.38ในสโลว์สโตก็ค่อนข้างแพงหมดนะชุดนี้แพงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใน SPRC IRPC นะครับเป็นบางจากเป็นไทยออยล์เป็นปตท.เหลือพิเทพตัวเดียวนะพี่เหลือพิเทพตัวเดียวที่ยังต่ำอยู่ในแง่ของตัวสโลว์สโตนะครับกลับไปที่ตัวของกลุ่มปิโตเคมนะปิโตเคมเนี่ย PDTGC นะครับขณะนี้ยืนราคาอยู่44 บาทสโลว์สโตเนี่ยอยู่ที่ระดับ72.82นะ82นะครับเป็นเทรนในทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในระดับวีคในระดับมันเนี่ยตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยเคยมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับไปมากกว่าตรงนี้ราคาในอดีตเนี่ยเคยไปที่ระดับราคา50 บาทราคา60 บาทราคา65 บาทถึง70 บาทนะถ้าเป็นมันเกิดขึ้นนะปีต้องในแง่ของตัว70 บาทเนี่ยปีที่เกิด2021นะครับในแง่ของตัว65 บาทเนี่ยนะฮะ65 บาทเกิดขึ้นเมื่อปี2022นะ2021ฮะเดือน10นะฮะแล้วเกิดขึ้นที่ระดับราคา60 บาทนะฮะวันที่ปี2022เดือนมกรานะครับราคาที่50 บาท51 บาท52 บาทเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี23มกรา23นะครับแล้วราคาณปัจจุบันเนี้ยนะครับราคาที่ระดับราคา45 บาท44 บาท45 บาทเนี่ยปี26ความหมายก็คือราคาที่เคยสูงสุดเนี่ยเคยสูงสุดเมื่อสักปี23เนี่ยเป็นราคา50 บาทนะครับเมื่อปี23นะฮะปีนี้ปี26ผ่านมา3ปีนะครับราคาขนาดนี้อยู่44 บาทกำลังวิ่งเข้าสู่50 บาทนะครับแต่โซโลโซเนี่ยค่อนข้างแพงในแง่ของตัว PTGC เป็นการเทิร์นราวกลับตั้งแต่ระดับราคา15 บาทนะ15 บาทขึ้นมา15 บาทเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี25

นะครับแล้วก็ปี26เนี่ยราคาเริ่มต้นจากเมื่อต้นปีของปี26เนี่ยราคาอยู่ที่24.70 บาทนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่30 บาทนะครับพักตัว30 บาทแล้วตอนนี้ขึ้นมาที่44 บาทนะในแง่ของตัว PTTC อีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันมากๆก็คือตัว IVL มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันนะครับตัว IVL เนี่ยสโลว์สโตร์ต่ำมากนะครับอยู่ที่72ถ้าถามว่าเปรียบเทียบระหว่าง PTTC กับตัว IVL เนี่ยผมว่ากลุ่มการเล่นเนี่ยไปให้น้ำหนักกับตัว PTTC มากเกินไปนะครับในขณะที่ IVL เนี่ยระดับราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคือระดับราคา15 บาทขึ้นมา25 บาทขึ้นมา10 บาทเองนะจริงๆแล้วราคาเขาเนี่ยสักเมื่อปี23เนี่ยราคาอยู่ที่40 บาทถึง 45 บาทตอนนี้ราคา25 บาทเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบถ้าใช้ตะกะเดียวกันในแง่ของตัวสงครามตะกะเดียวกันในแง่ของผิดพันธุ์ทางปิโตรเคมทั้งหมดตะกะเดียวกันในแง่ของการกำหนดการลงทุนเนี่ยผมว่า IVL ได้เปรียบกว่าความเสี่ยงน้อยกว่าราคาต่ำกว่าในแง่เชิงธุรกิจเนี่ยธุรกิจ IVL ก็ไปลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างเยอะถ้าผิดพันธุ์ทางด้านปิโตรเคมมีลักษณะการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ย IVL ก็ได้เปรียบในขณะที่ตัว PTTC เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นแต่กาวเขาคุมเรื่องเกี่ยวกับราคาคุมเกี่ยวกับการฐานการผลิตคุมเกี่ยวกับบทบาทต่างๆเขาคุมได้ง่ายนะแต่ในต่างประเทศของ IVL เนี่ยเนื่องจากไปอยู่ในหลายประเทศซึ่งอยู่ในประเทศที่เกิดภาวะสงครามนะฮะมันก็เลยทำให้ลักษณะการควบคุมอาจจะยากแต่ถ้าเป็นลักษณะของการมองระยะกลางไปเนี่ย IVL ราคาตรงนี้ไม่ได้บอกว่า PTTC แย่แต่กำลังบอกว่า PTTC เนี่ยราคามันแพงไปเกินไปมากนะครับ IVL เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่น่าได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากระดับราคาอยู่ระดับ25 บาทราคาของ IVL เนี่ยเส้น Moving Average ในแง่75วันเนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่30 บาทในแง่25วันจุดรับอยู่22 บาท10วันรับ22 บาท5วันรับอยู่ที่23.36 บาทเพราะนั้นจุดรับเนี่ยบริเวณคือ22-23 บาทในขณะที่ปัจจุบันราคา25 บาทเนี่ยห่างกันอยู่2 บาทในขณะที่จุดต้านเนี่ยมีรูมกว้างมากถึงระดับ30 บาทในแง่เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคตัวโซโลสโตอยู่ที่ระดับ72ต่างกับตัว PTGC นะ PTGC เนี่ยจุดรับ PTGC เนี่ยจะอยู่เส้น75วันเนี่ยรับอยู่ที่40 บาทนะครับเส้นที่10วันรับอยู่ที่34 บาทเส้น25วันรับ27 บาทราคา44 บาทนั่นหมายความว่าขณะนี้ราคา44 บาทห่างกัน27 บาทห่างกัน34 บาทห่างจาก40 บาทมาห่างจาก40 บาทเนี่ยประมาณ 10% ที่ระดับราคาประมาณอยู่ที่เส้น75วันความหมายคือราคาแพงจากไม่ว่าจะเป็นในคนที่ถือหุ้นใน25วันมาใน10วันมาแม้ว่าจะถือหุ้นใน75วันราคาตรงนี้ยังแพงแล้วขนาดเดียวกันโซโลสโตร์ของตัว PTGC เนี่ยอยู่ที่86นะซึ่งค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะนั้นโอกาสราคาหุ้นจะขยับเกินกว่าระดับราคา50บาทขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะแม้ว่าจะมีราคาต้นทุนเคยอยู่ที่ระดับราคา70บาทก็แล้วแต่นะฮะอย่างไรก็ตามในระยะสั้นเนี่ยผมว่าPTGC อาจจะไปได้แต่การแพงจะแพงการจะอัพไซด์จะค่อนข้างลำบากนะครับก็ใกล้เคียงกับตัวกลุ่มของน้ำมันนะฮะว่าพวกน้ำมันในปตท.ในบางจากในตัวไทยออยล์พอมันแพงนะคนก็จะไปดูหุ้นที่ยังไม่แพงมากนักอย่างเช่น PTEP นะครับหรือ SIPRC ที่ค่อนข้างแพงมากนักราคาหุ้นก็จะไปค่อนข้างลำบากมีตัวหนึ่งคือหุ้นของ OR นะOR นั้นเป็นหุ้นที่มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของการค้าปลีกนะเป็นตัวค้าปลีกโดยส่วนใหญ่เพราะนั้น OR เนี่ยการทำธุรกิจเขาไม่ได้เป็นการขายน้ำมันเพื่อให้ได้รับรู้กับส่วนต่างของราคาน้ำมันมากนักนะครับเพราะนั้น OR เนี่ยราคาระดับราคาขนาดนี้อยู่ที่ 12.50 บาทโซโลสโตนั้นของเขาต่ำมากครับอยู่ที่ระดับ 42 ในระดับมันนะฮะในระดับวีคเนี่ยโซโลสโตของตัวของOR เนี่ยอยู่ที่ระดับ 37 นะครับอยู่ที่ระดับ 12.50 นะครับ
ในระดับเดย์เนี่ยสโลโซของตัวโออาร์เนี่ยอยู่ที่ระดับ43เพราะนั้นทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งวันเนี่ยในตัวโออาร์เนี่ยระดับราคาเล่นระหว่าง12.50 บาทจุดรับที่สำคัญข้างล่าง12 บาท12.30 บาทในขณะที่จุดต้านตัวบนเนี่ยนะครับมันเป็นไม่ได้มีจุดต้านในแง่ของตัว moving average แต่เป็นจุดต้านของตัวราคานะครับจะมีที่ระดับราคาเคยทำ high ไว้ที่2.90 บาทเคยทำ high ไว้ที่ระดับราคาประมาณ13.20 บาทเพราะนั้นเคยทำสูงสุดใน OR เนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยวันที่22 เดือน 7นะ22 เดือน 7 22 เดือนกรกฎาคมราคาสูงสุดอยู่ที่13.20 บาทราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2.50 บาทเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบในแง่ของตัว OR เนี่ย OR ก็ได้เปรียบอย่างนึงคือต่ำมากในทุกรายการทุกของรายการเลยนะครับไม่ว่าเป็น Day Week มันถ้าจะให้ความสำคัญกับตัว OR ในแง่ของตัวราคาน้ำมันที่ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ใช่ได้มากนักนะฮะเลยทำให้ตัว OR เนี่ยไม่สามารถขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะครับก็ลองพิจารณาดูครับนี่คือกลุ่มน้ำมันทั้งหมดกลุ่มปิโตรเคมทั้งหมดนะครับที่มาเรียนรายงานให้ทราบในแง่ของการแกว่งนะครับในแง่การแกว่งในขณะที่ราคาน้ำมันโลกเนี่ยเป็นลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้น BRT เนี่ยเรียนเพื่อนนักทุนให้ที่ฟังรายการอยู่ให้ทราบก่อนว่า BRT นี่เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะฮะในวันใน102 เหรียญเนี่ยนะฮะ101 เหรียญ102 เหรียญเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่23 เดือน 7กับ24 เดือน 7หน้าเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่23 เดือน 7 24 เดือน 7นะครับประมาณ101 เหรียญนะครับ101 เหรียญแต่ในระดับวีคเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยนอกจากราคา101 เหรียญแล้วเนี่ยเคยทะลุผ่านระดับราคา101 เหรียญเนี่ยไปที่ระดับราคา112 เหรียญถึง115 เหรียญเนี่ยณเดือนณวันที่5วันที่18เดือน5นะครับ18พฤษภาคมปี2026เนี่ยนะครับราคาเคยขึ้นไปที่ราคา110 เหรียญถึง115 เหรียญเคยทะลุไปถึงระดับราคา120 เหรียญเนี่ยนะครับราคา119 เหรียญเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมเพราะนั้นเดือนมีนาคมเนี่ย120 เหรียญเดือนพฤษภาคมเนี่ย114 เหรียญแล้วก็มาเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะเดือนเนี้ยนะฮะเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะขยับขึ้นไป102 เหรียญขณะนี้เล่น95 เหรียญเพราะนั้นเป้าหมายของราคาน้ำมันเนี่ยที่ตัวเบนซ์เองเนี่ย95 เหรียญถ้าไปแตะที่100 เหรียญเนี่ยคือใกล้เดือนกรกฎาคมนั้นเป็นไฮในแง่หนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามในตัวของโซโลโซของตัวราคาน้ำมันเนี่ยขณะนี้ยืนอยู่ที่ระดับราคา64นะครับเพราะนั้นตัวโซโลโซเนี่ยยังสามารถขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ถ้าโซโลโซในระดับวีคขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยใน1เดือนข้างหน้านะครับใน1เดือนข้างหน้าราคาจะไปแตะที่ประมาณ100 เหรียญถึง105 เหรียญซึ่งยังไม่เป็นจุดสูงสุดนะครับและแต่เป็นโซโลโซที่ค่อนข้างจะแพงเพราะนั้นเป้าหมายรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะไปแตะมากที่สุดเนี่ยแน่นอนครับราคามันคงไม่น่าเกิน120 เหรียญซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนับปีที่ผ่านมานะฮะนับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเดือน5เดือน4เดือน5อะไรนั่นนะฮะราคายังไม่น่าที่จะขยับจากตรงนี้ไปอีกประมาณถ้าเป็น120 เหรียญเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอีก25นะฮะอีก25 เหรียญเนี่ยโอกาสยากเพราะนั้นโอกาสของราคาน่าจะไปเล่นที่ระดับราคา105 เหรียญถึง110 เหรียญความหมายคือมันมีการเคลื่อนตัวในระดับสงครามเนี่ยคงต้องเคลื่อนตัวเป็นระดับ1อาทิตย์นะฮะใน1อาทิตย์เนี่ยในอีก1เดือนข้างหน้าเราจะต้องเจอราคาน้ำมันที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นถ้าสงครามไม่ยุตินะฮะราคามันจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าถ้าบทสรุปตรงนี้ในอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าราคายังเพิ่มขึ้นอยู่การถือหุ้นในกลุ่มน้ำมันยังเป็นการถือหุ้นที่เป็นกลุ่มที่ถูกต้องมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าจากนี้ไปเนี่ยที่เรารายงานตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยในอีก1วันในคาดทิศนึงภาวะสงครามเริ่มลดลงราคาน้ำมันจะปรับตัวลงนะฮะก็ฝากเพื่อนนักทุนให้ระมัดระวังด้วยหุ้นที่แพงนะปัจจุบันตอนนี้ที่แพงกันอยู่เนี่ยนะฮะบันทึกได้เลยว่าเป็นปตท.เป็นไทยออยล์เป็นบางจาก SPRC นะครับที่กำลังแพงอยู่
นะครับในขณะที่ตัวที่ต่ำเนี่ยเป็น IRPC กับตัวพิเทพในขณะที่ปิโตรเคมเนี่ย PTTC แพงมากนะครับแพงค่อนข้างที่จะสูง PTTC อาจจะไปแตะที่45บาท50บาทได้แต่ถ้าราคาน้ำมันลงต้องปรับพอร์ต

0: ลงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะหันไปซื้อในแง่ของปิโตรเคมเนี่ย IVL เป็นข้อที่ได้เปรียบมีหุ้นอีกตัวหนึ่งคือตัวสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยคือตัวปูนใหญ่นะราคาปูนใหญ่เนี่ยมีสายการผลิตในแง่ของตัวทั้งปิโตรเคมทั้งกระดาษทั้งปูนนะครับแล้วก็การรับรู้ได้ที่ผ่านมาที่ประกาศผลการงานออกมาเนี่ยปูนใหญ่ได้รับผลการงานที่ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ยอมรับว่าได้จากปิโตรเคมขณะนี้ราคาปูนใหญ่เนี่ยอยู่ที่257-258สโลว์สโตร์เนี่ยอยู่ที่76ก็เป็นราคาสโลว์สโตร์ที่ณในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสโลว์สโตร์ปูนใหญ่เนี่ยเล่นอยู่ที่ระดับราคาเล่นอยู่ที่83เล่นอยู่ที่79 80 75ต่ำสุดของตัวปูนใหญ่ที่เล่นอยู่เนี่ยคือ72ความหมายคือราคาที่ขณะนี้ที่ปูนใหญ่เป็นอยู่เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของผลการดำเนินงานซึ่งเติบโตค่อนข้างเยอะมากในรอบไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ตัวสโลว์สโตร์ของตัวปูนใหญ่เนี่ยแพงและยืนอยู่ที่ระดับ70กว่าโดยตลอดแต่เนื่องจากปูนใหญ่เนี่ยคนเล่นโดยส่วนใหญ่เป็นตัวสถาบันนะเพราะฉะนั้นตัวสถาบันเนี่ยถ้าเขายังโอเคให้น้ำหนักโดยปูนใหญ่อยู่มันก็ยังคงยืนได้แต่ถ้าเขาลดน้ำหนักไปให้ดูเปรียบเทียบกับตัวเดลต้านะที่ราคาตอนที่ตัวสถาบันต่างๆให้ความนิยมเนี่ยเดลต้ายืนอยู่ที่ระดับราคา300กว่าบาทนะแต่พอลดน้ำหนักการลงเนี่ยเขาสามารถทิ้งเดลต้าจาก300กว่าบาทเนี่ยลงมาเหลืออยู่ที่ระดับราคา250บาทได้จาก370ลงมา100บาทนะ120บาทลงมาเหลือ250บาทได้เช่นเดียวกันกับตัวปูนใหญ่แม้ว่าจะต่างกันอย่างหนึ่งก็คือในแง่ของตัวปูนใหญ่ฐานการเงินเนี่ยยังแข็งแรงยังสามารถทำธุรกิจได้แต่ระดับราคา258เนี่ยมันเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงอย่างไรก็ตามในแง่ปูนใหญ่เป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมจากในบ้านเราเนี่ยนะครับเพราะนั้นราคาคงจะไม่ยุบยากลงไปราคาเคยลงต่ำสุดเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมนะประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเนี่ยปูนใหญ่ไปยืนอยู่ที่ระดับราคา163บาท170บาทบริเวณนั้นราคากลางๆของตัวปูนใหญ่เนี่ยถ้าจะเป็นราคากลางๆเลยเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนะราคายืนอยู่ที่ประมาณ220บาทนะแล้วการสร้างฐานที่220บาทเนี่ยสร้างเป็นระดับเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ปูนใหญ่ที่ระดับราคานี้ถามว่าเล่นต่อได้ไหมในแง่ปิโตรเคมก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมานะครับโซโลโซในระดับมันเนี่ยอยู่ที่ระดับ85ระยะสั้นนะ295นะเป็นราคาเป้าหมายของเส้น moving average 75วันก็คือประมาณ300บาทนะเพราะนั้นงานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เนี่ยมองที่ระดับราคา300ของตัวปูนใหญ่นะครับซึ่งจะผ่านจากตรงนี้ไปอีกประมาณ40บาทนะหรือ50บาทได้อีกประมาณสัก 20% นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างเรียนให้ทราบนะฮะในปูนใหญ่ถ้าจะซื้อปูนใหญ่ที่ระดับราคา200กว่าบาทเนี่ยมีหุ้นหลายตัวฮะที่เข้ามาใกล้เคียงกันไม่ว่าท่านจะพิจารณาดูในตัวของแบงก์กรุงเทพถ้าเป็น200กว่าบาทเนี่ยให้พิจารณาดูในตัวของ K-Bank ในตัวของตัวDelta ในตัวของปต EP นะครับมันมีความเสี่ยงที่ท่านสามารถสวิตจากตัวคือแบ่งนะฮะจากตัวปูนใหญ่ไปหาหุ้นตัวอื่นเพิ่มมาก็ได้หรือบำรุงราชที่ระดับราคาประมาณ190บาทหรือ200บาทนะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่น่าจะพิจารณานะครับอย่าไปซื้อเพิ่มในแง่คือถ้าเอาเป็นว่าถ้าอยากจะซื้อปูนใหญ่เพิ่มขึ้นท่านมีอยู่แล้วและอยากจะซื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะฮะผมว่ามีทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวแบงค์เป็น K-Bank 247บาทเดลต้า248บาทนะครับเป็นโจทย์ที่น่าจะพิจารณาเพิ่มมากขึ้นนะครับในแง่ของการบันทึกการลงทุนครับผมโอเคครับครับ
1: คุณสุเชษก็ช่วยฉายภาพให้ดูนะคะว่าพอราคาน้ำมันโลกขึ้นแบบนี้หลายคนก็อาจจะสนใจในกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีแต่ว่ามีอะไรที่มันแพงแล้วบ้างแล้วไม่ควรเข้าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามท่านผู้ฟังซึ่งหลายท่านถามมาหลายตัวเลยนะคะพักกันแป๊บนึงค่ะ
0: โอเคครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณ

0: ได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: 10:41 กลับมาคุยกันต่อในใน Econ News Update นะคะเดี๋ยวตอบคำถามท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังถามมาหลายตัวเลยนะคะตัวแรกนี้ว่าซึ่งคุณสุเชษฐ์ก็ฉายภาพไปแล้วนะคะว่ารับที่น่าจะ4.70 บาทแล้วก็ราคาเป้าหมายประมาณ5 บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของไทยออยกับ PTT ก็ฉายภาพไปแล้วไม่ทราบท่านผู้ฟัง
4: เดี๋ยวนะฮะตัวแรกก่อนตัววาเนี่ยขณะนี้ในระดับเดย์เนี่ยนะครับตายสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันลงมามันหลุดจากระดับราคามันหลุดจากระดับราคาตั้งแต่4.98 บาทลงมานะฮ
3: ะ
4: พอมีสงครามเพิ่มมากขึ้นเนี่ยขณะนี้มันอยู่ที่4.70 บาทนะฮะมันไหลลงมาประมาณ20 สตางค์จุดรับที่สำคัญใน Moving Average 200วันเนี่ยมันจะมีจุดรับอยู่ประมาณ4.47 บาทนะหรือ4.50 บาทนะ Solo ขณะนี้อยู่ที่11 เท่านะ11 เท่าเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในตัวนี้เนี่ยถ้าจะกังวลเนี่ยดูที่4.50 บาทว่าจะหลุดลงต่อไหมนะฮะถ้าหลุดลงต่อจาก4.50 บาทเนี่ยมันจะมีจุดที่สำคัญคือ4 บาทผมว่า4 บาทเป็นราคาต่ำสุดละนะแต่ยังมีราคาที่สามารถที่จะอ่อนตัวแต่4บาทที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยในแง่ตัว4บาทเนี่ยเขาเกิดขึ้นเมื่อวันที่23 เดือน 3
3: ค่ะ
4: นะ23 เดือน 3 23 มีนาคม
3: ค่ะ
4: นะฮะเพราะนั้นอย่าพึ่งไปรับมากนะครับในขณะที่ถ้ากังวลว่ามีอยู่ในพอร์ตแล้วจะทำยังไงกับพอร์ตโลดีถ้าเก่งกันเรื่องสงครามและอ่านข่าวเรื่องสงครามใน1 อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยถ้ามันยังเป็นในทิศทางขาลงนะฮะผมว่าคงจะแบ่งสักครึ่งหนึ่งแบ่งสัก 25% ออกไปก่อนครับผมครับ
3: ยอมคัดลอตไปก่อนในช่วงนี
4: ้ครับ
3: ครับมากูโรค่ะมากูโร
4: มากูรุนะฮะมากูรุฮะมันเป็นหุ้นที่ผลการงานมันโอเคใช้ได้นะฮะราคาหุ้นขนาดนี้จากระดับราคาประมาณก่อนหน้านี้ราคายืนอยู่ที่ไฮเนี่ยอยู่ที่19.30 บาทนะฮ
3: ะ
4: ตอนนี้อยู่ที่18.20 บาทยี่สโลโตอยู่ที่19 มันเป็นการอ่อนตัวไปหาจุดรับที่บริเวณ18 บาทนะ18 บาทซึ่งหลายครั้งลงมาที่18 บาทจะยิงกลับ18 บาทจะยิงกลับมีเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ครั้งแล้วฮะเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่8 เดือน 7นะเป็นที่7 เดือน 8 เดือน 7เนี่ยนะปีนี้นะราคาต่ำสุดอยู่ที่17.80 บาทเกิดครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่11 เดือน 8นะ11 เดือน 8นะและครั้งนี้จะเป็นการทดสอบ18 บาทครั้งหนึ่งใจเย็นนิดนึงฮะถ้าหลุดต่ำกว่า18 บาทลงไปมันมีจุดรับอีกทีนึงที่กองกันมากๆคือระดับราคา17 บาทนะตั้งแต่เดือน17 บาทเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสักหลายๆเดือนเลยฮะเมื่อเดือนมิถุนาทั้งเดือนเลยนะที่ระดับราคา17 บาทนะครับเพราะนั้นราคา18 บาทเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลงไปทดสอบได้นะครับแต่แม้ว่าจะลง18 บาทก็ตามเนี่ยให้ไปดูที่ระดับราคา17 บาทในอีก1 เดือนข้างหน้านะครับเพราะโซโลโตตอนนี้ต่ำมากนะครับอยู่ที่19 นะอาจจะไม่ต่ำกว่านี้แล้วฮะ19 แล้วนะถ้ามันจะกลับไปมันก็ความเสี่ยงน้อยแล้ว

0: นะเพราะนั้นระดับราคา18 บาทถึง 17 บาทเป็นราคาที่มีโอกาสรีบาวหมดครับผมมากุลุครับ
1: ค่ะแทนล่ะคะ TAN ธนจิรารีเทลคอร์ปอเรชั่นค่ะท่านผู้ฟังบอกว่
0: า
1: เจ้าของถือ 74% หุ้นลงมาแบบนี้มานานแล้ว
0: สภาพคล่องน้อยฮะสภาพคล่องน้อยเป็นหุ้นที่สภาพคล่องน้อยแล้วราคาหุ้นเนี่ยระดับราคาหุ้นเนื่องจากเจ้าของถือมากเนี่ยนะฮะเจ้าของอาจจะถือจากระดับราคา14 บาทนะฮะหรือ10 บาทหรือตั้งแต่ปีที่ราคา10 บาทเนี่ยปี24นะฮ
1: ะ
0: ปี24ปี24จนราคามาต่ำสุดเอาปี25เนี่ยนะฮะอยู่ประมาณราคาอยู่5 บาทเนี่ยนะเดือนเมษาที่ต่ำสุดเนี่ยมาเป็นปี25เดือน12ฮะราคาอยู่ที่3 บาทกว่ามาเจ้าของถือมากเป็นเพราะว่าอันแรกก่อนเจ้าของถือเยอะแล้วราคาไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขารักษาราคาแต่เขาไม่ได้ทำราคานะฮะเขายืนถือเข้าไปเฉยๆที่ระดับราคา4 บาทหุ้นอาจจะเป็นใช้ปัจจัยพื้นฐานในแง่ของการรองรับผลการงานนะแต่ในหนึ่งในหลายเดือนที่ผ่านมานะปัจจุบันเนี้ยในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหุ้นตัวเนี้ยยังยืนทรงตัวที่ระดับราคา3 บาท 4 บาทอยู่ตรงนี้โดยตลอดนะถ้าข้อความหมายคือสโลโตอยู่ดับ75ด้วยเอาโอเคอย่างนั้นรู้แล้วล่ะถ้าสโลโต75แล้วราคาอยู่3 บาท 4 บาทเนี่ยนั่นหมายว่าการทำกำไรของตัวบริษัทไม่ดีนะพอกำไรไม่ดีเนี่ยมันทำให้สโลโตเนี่ยมันไม่สามารถลงมาได้นะครับ earning per share ไม่สามารถที่จะขยับราคาหุ้นให้ขึ้นไปได้นะครับมันก็เลยทำให้มันไปไหนไม่ได้นะครับมาถามว่าถ้าซื้อเพิ่มเนื่องจากหุ้นถ้าไปดูระดับเดย์แล้วพบฮะว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำนะฮะเป็นคนที่เมนเทนถามว่าราคาจะลงต่ำกว่านี้ไหมราคาจาก4 บาท 10 ตังค์เนี่ยจะลงมากที่สุดราคาที่เคยลงมากที่สุดคือ3 บาทประมาณ3 บาท 50 3 บาท 60ตรงเนี้ยนะฮะมันก็ห่างกันอีก50 ตังค์นะฮะไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากนักถามว่าควรจะซื้อเพิ่มไหมในความคิดผมเนี่ยในตัวหุ้นที่มันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยผ่านมาโดยตลอดแล้วเนี่ยจากราคา10 กว่าบาทเหลือ4 บาทเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ1 ปีจาก10 บาทเหลือ4 บาทเนี่ยผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่น่าลงทุนสำหรับหุ้นตัวนี้ฮะคือในแง่ผมการงานเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นผลการงานที่มีการถดถอยลดลงไปเรื่อยๆนะฮะมันก็อาจจะเนื่องจากตัวราคาหุ้นนะฮะถ้าเราถือหุ้นจาก10 บาทเนี่ยหรือ12 บาทที่เป็นราคาสูงสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วแล้ววันนี้เหลือ4 บาทเนี่ยเราคงจะตกใจคือซื้อหุ้นเสร็จไปเที่ยว1 ปีกลับมาเฮ้ยจาก12 บาทเหลือ4 บาทเนี่ยมันต้องคำถามคือเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นในตัวบริษัทเหรอนะอันนั้นคือปัจจัยครับผมฝากเพื่อนนักทุนไว้ฮะดูหุ้นแล้วถ้าได้ดูอย่างเงี้ยท่านจะเห็นผลการงานมันถ้าผลแสดงว่าอันเนี้ยนี่ยังไม่ได้ดูผลการงานนะแต่ในแง่ของการงานวิเคราะห์เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นจากตัวผลการงานที่กระทบทำให้ตัว earning per share มันไปไหนไม่ได้ราคามันลงครับผมครับ
1: ไทยออยล์กับปตท.คุณสุเชษฐ์พูดไปบ้างแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังถามว่ามันราคาน่าจะถึงเท่าไหร่อันนี้มันแพงอยู่แล้วแต่ว่า
0: ตัวไทยออยล์เนี่ยในระดับวีคเนี่ยที่เราถ่ายภาพเมื่อกี้เนี่ยนี่คือนิวไฮในระดับวี
1: ค
0: นะเดี๋ยวผมไปดูในระดับมันให้ไทยออยล์นะฮะในระดับมันเนี่ยไทยออยล์กำลังเปิดกราฟนะครับนะขณะไทยออยล์ในระดับมันเนี่ยโอเคฮะมาแล้วฮะราคาหุ้นไทยออยล์เกิดขึ้นเมื่อสักเดือนปี19นะฮะไม่รู้ปี19ปีนี้ปีอะไรปี26ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ผ่านไป7 ปีนะราคาเขายืนอยู่ที่ประมาณ69.75 บาทก็ประมาณ70 บาทโดยตลอดนะนะตั้งแต่เดือน5เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือนตั้งแต่ปี20เนี่ยราคายืนอยู่ที่ประมาณ70ไม่เกิน75 บาทไม่เกิน75 บาทผมก็คิดถึงเหรียญแล้วไม่เกิน75 บาทนะนะจากราคานี้ถ้าจะขยับไปก็คือราคา70 บาทเต็
1: ม
0: นะถ้าจะขยับอีกทีหนึ่งไปที่ระดับราคาประมาณ80 บาทเนี่ยมันปี18ฮะนะปี18เพราะนั้นเราพูดถึงในแง่ของปี19ทั้งปีเนี่ยราคายืน70 บาทนั่นหมายถึงว่าโอ้ราคา70 บาทนี่เป็นราคาเต็มของเขาแล้วนะเพราะนั้นระดับราคาไทยออยน่าจะเป็นที่70 บาทไม่ควรที่จะขยับไม่ควรที่จะขยับเกินไปจนถึงระดับราคา100

0: ปีที่เกิดขึ้นคือปี17คือปี17เนี่ยราคา100ลึงฮะปี18ราคาอยู่ประมาณ85ปี19ราคาอยู่ที่75 70ฮะฮะอยู่ตรงนั้นฮะนะผมกำลังบอกอะไรผมกำลังบอกว่าอย่าคาดหวังมากนักว่าราคาจะไปได้ไกลมากกว่านี
1: ้
0: นะครับราคาอาจจะไกลที่70ถึง75บาทมากสุด80บาทก็จบแล้วนะครับแต่65บาทไป80บาทนี่15บาทเดี๋ยวจะเกิดความหวังอีกราคาที่ใกล้เคียงกันนะปี17ทั้งหมดเนี่ยจะยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ70บาทใน1ปีที่ผ่านมาในปี17นะฮะเพราะนั้นราคา70บาทนี่จะเป็นราคาเต็มเขา
1: ค่ะGPSC กับกราฟคะลงมาเรื่อยๆควรขายเก็บกำไรก่อนดีไหมนั่นแสดงว่าตอนนี้ราคาตอนน
0: ี้ได้กำไรจริงไหมฮะถ้าได้กำไรเนี่ยขายก่อนฮะเนื่องจากตัวราคาน้ำมันเนี่ยที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับตัวระยะสั้นในแง่ของตัวต้นทุนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามตัว GPSC เนี่ยคือเนื่องจากตัว GPSC เนี่ยเป็นไฟฟ้าอยู่ในหมวดของตัวปตท.เขานะเพราะนั้นเขามีศักยภาพในแง่ของการปรับสมดุลของเขาอยู่ราคาเป้าหมายของเขาเนี่ยผมคิดว่าระยะแรกเนี่ยราคา55บาทที่เกิดขึ้นเมื่อปี24นะเมื่อปี24เดือน3ปี24เนี่ยนะครับมันเป็นราคาไฮเป็นราคาที่เกิดขึ้นนะเดือนเดียวเลยนะฮะหน้าที่ราคาหน้าวันที่3วันที่24เดือน3เนี่ยเกิดขึ้นราคาเดียวเลยเดือนเดียวเลย56บาท50ตังค์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาลดลงมาโดยตลอดราคาที่จะขึ้นจากเนี่ยขึ้นไปจากระดับราคาประมาณที่เกิดขึ้นเนี่ยเคยขึ้นไปจากระดับราคาประมาณ37บาทวิ่งขึ้นไปที่37บาทเนี่ยวิ่งขึ้นไป56บาทแล้วหลังจาก56บาทเนี่ยลงมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงระดับราคานิวโลนะที่ระดับราคา31บาทเช่นเดียวกันฮะขณะนี้ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยราคาเคยไปสูงสุดอยู่55บาท75ตังค์แล้วกำลังสู้อยู่ที่ตรงนี้แล้วลงมาปิดที่51บาทเนี่ยผมคิดว่า ในแง่ระยะสั้นเนี่ยการทดสอบเขาเนี่ย56บาทเป็นเป้าหมายแต่ถ้าจะสะอึกขึ้นไปอีกทีนึง60บาทเต็มที่นะโอกาสที่จะวิ่งผ่านระดับราคา60บาทใน GPSC เนี่ยเหนื่อยนะเพราะสโลโซเนี่ยขึ้นไประดับ80บาทแล้วมันเป็นราคาที่มันเกินเป้าหมายไปหน่อยหนึ่งต้องเอาearning per shareไปไล่นะเพราะฉะนั้นราคา GPSC สรุปราคา GPSC เนี่ยราคาเป้าหมายเขาไม่น่าเกิน60บาทแล้วก็ควรจะเกิดขึ้นใน1ถึง2เดือน3เดือนข้างหน้าถ้ามันยังมีราคาน้ำมันปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้โอกาสการขึ้นอย่างนั้นลำบากนะฮะมันจะเป็นเทรนขาลงซะก่อนครับผมครับใน GPSC นะครับครับ
1: กราฟกับทูเลยค่ะ
0: ตัว True เนี่ยตัว True TRUE True เนี่ยมันมีราคาที่แกว่งตัวค่อนข้างที่เยอะมากนะฮะราคาลงมาจมอยู่ที่ระดับราคาประมาณ13บาทจากราคาสูงสุดเนี่ยทำราคาไว้15บาทมันมีราคาต่ำกว่านี้ก่อนที่เขาจะมีเรื่องก่อนที่เขาจะมีการปรับก่อนที่จะแยกตัวออกมานะฮะราคายืนอยู่ที่ระดับราคา10บาทแล้ว10บาทเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ1ปีไม่ถึง1ปีฮะประมาณร่วมเดือนที่เดือน3วันที่25เดือน3แล้วก็ขณะนี้วันที่6วันที่7เดือนมันเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10ที่ระดับราคาประมาณ10บาทเพราะนั้นจุดรับสำคัญของตัวทูเนี่ย13บาทเนี่ยจะมีจุดรับที่แข็งแรงมากคือ10บาทนะอันนี้คือราคาฐานละตอนนี้ราคา13บาทเนี่ยเกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยมันมีราคาที่เกิดขึ้นนะนะ 3-4 เดือนที่ผ่านมาคือราคา13บาทนะเพราะนั้นมันมีการสู้กันระหว่างตรง13บาท12บาท13บาทเนี่ยเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่ฐานรับล่างเนี่ยที่จะแข็งแรงอันหนึ่งก็คือราคา13 10บาทตรงบริเวณ10บาทเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่านั้นละคราวนี้ตัวขาบนบ้างขาบนเนี่ยจุดที่แรงขึ้นไปทดสอบเนี่ยมี14บาท50 15บาทเป็นราคาเป้าหมายเพราะนั้นจุดรับสำคัญคือ1ดู13บาทฮะรับเอาอยู่ไหมอันที่2ผ่านไป14บาททะลุ15บาทได้ไหมถ้าทะลุ15บาทได้เป็นนิวไฮถ้าทะลุไม่ได้ตั้งแต่14บาท50จนถึง15บาทเป็นการทดสอบการสร้างฐานใหม่เท่านั้นเองน
1: ะ
0: ต้องเป็นระดับปีนะเป็นระดับปีเพราะนี่ดูระดับมันอยู่ครับครับผมครับ
1: ค่ะ advance ค่ะอ่อนตัวรับที่เท่าไหร่ดีแล้วท่านผู้ฟังบอกว่ามีต้นทุนอยู่355ทำไงดี
0: ครับผมดีครับนะขอบพระคุณมากครับที่บอกราคาเราจะได้รู้ว่าจะทำ

ังไงกับตัวหุ้นท่านได้นะฮะในตัว Advance เองเนี่ยราคาแกว่งตัวนะครับราคามีลักษณะของการแกว่งตัวในหุ้นของตัว Advance ระดับราคาสูงสุดเนี่ยในตัว Advance เนี่ยเคยขยับนะครับเคยขยับตัวระดับราคาไปเล่น

0: 10 บาทยังเป็นราคาสู้อยู่ฮะผมยังมองเทรนด์ของคือเดวิกมันเนี่ยนี่ผมดูระดับมันเลยนะเอาระดับมันอาจจะไม่สบายใจสำหรับนักทุนผมดูวีคให้แล้วกันในระดับวีคเนี่ยระดับราคาที่345 บาทเนี่ยจะเป็น moving average 50 วัน50วันมันเป็นอย่างนี้ฮะ10วันอยู่362 25วันอยู่359 10 50วันอยู่345 75วันอยู่330เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาตั้งแต่330ขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็moving average ในแง่10วันเนี่ยไม่ยอมตัดคือเนื่องจากอยู่362เนี่ยถ้า moving average ในแง่10วัน362เนี่ยนะจำให้ดีนะฮะ moving average ใน10วัน362เนี่ยถ้า10วันเนี่ยมันลงต่ำกว่า360ลงมานั่นหมายถึงว่าเป็น dead cost ฮะราคาหุ้นจะทะลุผ่านระดับ350ลงล่างนะครับขณะนี้เนี่ยในแง่ความคิดของเขาดีอยู่อย่างหนึ่งคือ week อยู่ที่ระดับ26 slow store เพราะนั้นโอกาสการแกว่งตัวมีแต่ไม่ควรจะเขาไม่น่าจะต่ำกว่าระดับราคา340บาทลงไปนะครับเพราะนั้นดูที่ระดับราคา340บาทเป็นตัวเกณฑ์ดีกว่านะครับในขณะที่ตัวต้านตัวบนเนี่ยอย่าลืมนะครับเมื่อกี้เราบอกตัวเลขคือ380บาทเหนือจาก380บาทเนี่ยมีอีกราคาหนึ่งที่เคยขยับขึ้นไปฮะคือขยับที่396เนี่ยเอาผมเอาแค่396นะเกิดขึ้นเมื่อวันที่9เดือน2ครับผมนะครับเพราะนั้นราคาจุดรับ340นะครับจุดต้านตัวบนเนี่ยนะครับ380 400ฮะ
1: ค่ะเดลต้ามีต้นทุนอยู่310บาทค่ะจะกลับไปทุนเดิมไหมคะ
0: มันกลับได้อะนะฮะแต่ต้องทำใจนิดนึงว่าขนาดนี้เนี่ยราคาตรงนี้สโลโซอยู่6เองต่ำมากนะฮะเพื่อนนักทุนต่ำมากแต่เนื่องจากขนาดนี้อย่างที่ผมบอกฮะว่าตัวสถาบันเนี่ยไม่เล่นแล้วก็ใช้วิธีการทุบลงล่างนะครับราคาที่น่ากลัวของเขาเนี่ยถ้าจะน่ากลัวจริงเนี่ยผมเอาพูดว่าเป็นราคาโลแล้วกันนะครับราคาโลที่เกิดขึ้นนะรอบนี้เนี่ยจะมี230นะครับซึ่งมูฟวิ่งเรทในแง่ของตัว75วันเนี่ยรับอยู่225คือราคาไฮที่230ก็คือราคา230หรือ225เนี่ยจะเป็นจุดที่ชี้อีกทีหนึ่งเป็นว่าผมมีลูกค้าที่ถือเดลต้าอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าหลุด225นะหลุด225เมื่อไหร่เนี่ยผมจะให้เขาขายแบ่งขายเลยนะแต่ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยยังสามารถยืนได้อยู่เนี่ยผมว่าราคานี้มันต่ำมากเพราะโตโลโตมันอยู่ที่ระดับ6ผมไม่ค่อยได้เห็นนะว่าโตโลโตอยู่ระดับ6หุ้นเป็นหุ้นอนาคตไหมเป็นหุ้นอนาคตแต่ระยะสั้นเนี่ยเขาไม่เอาขึ้นนะฮะเขากดราคาครับผมนะครับเพราะนั้นเดลต้าต้องทำใจครับผมครับ
1: 1นาทีสุดท้ายขออนุญาตถามเป็น BDMS นะคะขายที่เท่าไหร่รอรับผลที่เท่าไหร่ดี
0: ราคา22บาทฮะ
1: ท่านผู้ฟังถามว่าถือยาวดีไหมสำหรับ BDMS นะคะ
0: BDMS เนี่ย22บาทเป็นราคาเป้าหมายนะ PE เล่น10เท่า earning per share ทั้งปีได้ประมาณ2บาท20นะครับ PE 10เท่า22บาทนั่นคือราคาสูงสุดของ BDMS นะครับราคาต่ำสุดที่เขาเคยทำเนี่ยเขายืนมาที่ระดับราคาประมาณ17 บาท 18บาทต่ำกว่า18บาทลงมาน่าซื้อหมดนะครับแต่พอขึ้นไปที่ระดับราคาประมาณ20บาทขึ้นไปเนี่ยต้องเริ่มวางขายแล้วนะราคาเป้าหมาย22บาทครับน่าซื้อไหมมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับเป็นอย่างงี้ฮะ
1: ค่ะ
0: เมื่อ BDMS ที่ราคา
1: วันนี้คงได้ประมาณนี้ด้วยค่ะคุณสุเชษฐ์คะเดี๋ยวอาจจะมีคำถามบางตัวเดี๋ยวพอหลังไมค์ถามและตอบท่านผู้ฟังแล้วกันนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณครับ
1: วันนี้กับคุณสุเชษฐ์ลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: แหวนเครือ USS อับราฮัมลินคอนถึงแหลมฉบังกำลังพล 5,000 นายเจาะขึ้นฝั่งมุ่งพัทยาเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางเข้าสู่พื้นที่น่านน้ำแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วโดยมีกำหนดเข้าเทียบท่า CO บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินัลจำกัดการเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐราว 5,000 นายภายหลังเรือเข้าเทียบท่ากำลังพลจะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักโดยมีผู้บริหารเมืองพัทยาเตรียมให้การต้อนรับการเข้าเทียบท่าครั้งนี้ได้รับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายท่าเรือกองทัพเรือหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดที่ช่วงเรือและกำลังพลอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้การเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายคาดว่าเมืองพัทยาจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในช่วงที่อยู่ในพื้นที่นักวิชาการติงระบบประกันภัยแห่งชาติจะจ่ายเงินช้าเหมือนเดิมและใช้ระบบพาราเมติกอินชูรันเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดจากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยแห่งชาติวันที่1กันยายน2569โดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนคุ้มครองประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าส่วนตัวเห็นด้วยแต่ขอท้วงติงเรื่องวิธีการเพราะหากดำเนินการตามที่รัฐบาลอธิบายวิธีการจะเหมือนเดิมและจะส่งผลให้การชดเชยเยียวยาประชาชนล่าช้าเหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายความล่าช้าจากรัฐบาลจ่ายเป็นเอกชนจ่ายเนื่องจากรัฐไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริงที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายเพราะหากเกิดความเสียหายเป็นล้านครอบครัวจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังอย่างไรและต้องใช้เวลาในการสำรวจนานเท่าใดแม้จะมีประกันความเสียหายสูงสุดไว้ที่ 100,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงความเสียหายแต่ละครัวเรือนอาจไม่เท่ากันอาทิความเสียหายอยู่เพียง 12,000 บาท 10,000 20,000 บาท 30,000 บาทกว่าจะจ่ายและเยียวยาสำเร็จต้องใช้เวลานานดร.เสรีกล่าวว่าวิธีการทำประกันภัยพิบัติและการเยียวยามีวิธีอื่นที่ดีกว่าแต่ใช้ระบบคล้ายกันคือระบบ Parametric Insurance หรือการประกันภัยที่จ่ายเงินชดเชยตามเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นปริมาณน้ำฝนแรงลมพายุหรือขนาดแผ่นดินไหวโดยไม่จำเป็นต้องรอประเมินความเสียหายจริงเพียงแต่ต้องมีหน่วยงานกลางหรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินหรือทำวิจัยเพิ่มเติมว่าความเสียหายแต่ละระดับอาทิน้ำท่วมแต่ละความสูงของน้ำท่วมจะตีเป็นเงินเยียวยาเท่าไหร่ถือเป็นระบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด
1: เราไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริง
2: ครับ
1: ถูกไหมพอความเสียหายจริงปั๊บเนี่ยมันก็ต้องสำรวจถ้าสำรวจต้องมีคนไปสำรวจเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีผู้เสียหายเนี่ยล้านคน
2: ครับ
1: อ้าวลองคิดดูสิล้านคนคุณจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังถูกไหมว่าค่าเท่าไหร่นะแม้เราจะประกันสูงสุดไว้ที่100,000แต่ว่าความเสียหายจริงอาจจะ10,000-20,000-30,000ไปเรื่อยนะ
2: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกว่าจะจ่ายเงินกว่าจะเยียวยาได้มันก็ต้องสำรวจเสร็จแล้วประเมินถูกไหมอันนี้อันดับแรกนะ
2: ครับ
1: อันดับที่สองเนี่ยผมก็คิดว่าวิธีการที่ดีสุดคือเขาเรียกว่า parametric insurance มันเป็นความหมายคือว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยเราบอกว่าสมมติว่าเราประเมินสถานที่นั่นแล้วเรากำหนดไว้ก่อนเลยว่าถ้าน้ำสูง50 เซนเราจะจ่ายเท่านี้น้ำสูงเม็ดหนึ่งแล้วจ่ายเท่านี
2: ้
1: น้ำสูงเม็ดครึ่งสองเม็ดจ่ายเท่านี้นะเพราะฉะนั้นของจริงมันสูงเท่าไหร่บริษัทประกันจ่ายเลยจ่ายไปเลย
2: กำหนดเงื่อนไขไว้เลยงั้นใช่ไหมครับ
1: เออใช่ใช่กำหนดไปเลยใช่นะอย่างเงี้ยมันจะจ่ายเร็วถูกไหมเพราะว่าภาพดาวเทียมหรือผลคือน้ำท่วมเท่าไหร่มันชัดไปเลยไงเนี่ยคือบริษัทเมืองนอกเขาจ่ายวิธีนี
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการ

0: สิวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรักษาการกรรมการผู้อำนวยใหญ่ผู้อำนวยการใหญ่อสมทสักการะหลวงพ่อดำพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายเจษดาพงธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำพวงมาลัยไหว้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอสมทเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมทภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครั้งที่16ทับ2569เมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ประชุมมีมติมอบหมายนายเจษดาพงธนาธนวัฒน์กรรมการดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยคณะกรรมการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารธุรกิจบริหารบุคคลตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีความสำคัญในการนำพาอสมทฝ่าวิกฤตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันสหรัฐโจมตีอิหร่านล่าสุดมีผู้เสียชีวิตในงานแต่งงาน5รายเจ็บอีก50การโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดของสหรัฐชาวอิหร่านได้เผยแพร่ภาพจากจุดที่ถูกโจมตีทางอากาศใกล้กับงานแต่งงานในเมืองซีริกทางตอนใต้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลช่องแคบฮอร์มุซจากรายงานของสภาเที่ยวเดินแดงและสื่อท้องถิ่นอิหร่านมีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บ50ในงานแต่งงานรวมถึงเด็กอายุ4ขวบ1คนนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บ68รายในพื้นที่อื่นโดยเมื่อวานนี้สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านอย่างหนักในการยกระดับความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ซึ่งอิหร่านได้โจมตีตอบโต้ที่ฐานทัพสหรัฐในอิรักและจอร์แดนทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกขยับขึ้นอีกรอบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันที่2กันยายนนะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าค่ะ
8: ค่ะและแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีพี่กุ้งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
7: ค่ะวันนี้วันพุธเนาะ
8: วันพุธค่ะ
7: วันพุธอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวด้านการตลาด IT เรื่องที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะก็มีเรื่อง AI เรื่อง IT หลายเรื่องนะแต่ชอบเรื่องนี้ท่านผู้ฟังดูแล้วอยากคุยเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวต้องบอกอาจารย์อย่าพลาดนะคะฝังเข็มแมว
8: ฝังเข็มแมวเพราะว่าเขาต้องการจะรักษาอะไรไหมคะ
7: คือทำให้แมวมีแข็งแรงขึ้นมันคือธุรกิจสัตว์เลี้ยงในจีนกำลังจะเปลี่ยนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้เราสนใจเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟัง
8: ค่ะเพราะว่าฝังเข็มก็คือคู่กับจีนอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้อยู่แค่ที่คนแล้วนะไปที่สัตว์ด้วยนะคะหรือพูดถึงเรื่องฝังเข็มนี่พี่กุ้งก็อาจจะแบบอินเป็นพิเศษด้วยนะเพราะว
7: ่
8: าประจำ
7: เพราะเราฝังเข็มทุกอาทิตย์เหมือนเสร็จติดไปแล้วแต่ฝังแล้วรู้สึกว่าเราดูสวยขึ้นใสขึ้น
8: โอ้ย

0: คือขายตลอดเราก็รู้สึกอยากตามรอย
1: มันสุขภาพ เราก็ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อาจารย์สัญชัยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สัญชัยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับน้องแก้มสวัสดีครับนายกุ้งครับสว
1: ั
2: สดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคร
1: ับ ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เรื่อง IT เยอะแยะเลย
2: ครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับ
1: ค่ะ
2: คือตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยกับแคนาดาเนี่ยนะครับคือคนที่ใช้เครื่อง iPhone iPad Mac บนนั้นเนี่ยมันจะมีแอปที่ชื่อว่า Google Apple Map ใช่ไหมครับจริงๆแล้ว Apple Map เนี่ย แผนที่ของ Apple เนี่ย มันยังไงมันก็สู้ของ Google ไม่ได้เน
1: า
2: ะ
1: อันนี้ไม่เคยลองใช
2: ้ค่อนข้างจะน้อย แต่ Apple เขาก็ทำมาไว้ใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้เนี่ยแล้วมันเมื่อก่อนนี่ก็มีอะไรนะก็ใช้กันไปใช่ไหม แต่ตอนนี้ Apple เนี่ยนะครับเริ่มแล้วครับหาเงินจาก Apple Map ครับ
1: โด
2: ยการที่ว่าเนี่ยเขาเริ่มใช้ทดสอบเนี่ยนะครับให้กับคนในอเมริกากับแคนาดาก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นรู้ไหม
0: ยังไงคะ
2: มันมีโฆษณาในนั้นครับ
1: อ๋อก็มีรายได้จากโฆษณา
2: ใช่พอเราเปิด Google Map แอปเปิด Apple Map ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าสถานที่แนะนำใกล้ๆเราเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยหรือเป็นรายการร้านค้าหรือสปอนเซอร์ที่จ่ายเงินให้ Apple เนี่ยขึ้นมาก่อนเลยนะครับนอกจากนั้นเวลาเราค้นหาอะไรต้องอัดบนแมปเนี่ยอย่างสถานที่เลยนะครับมันจะมีโฆษณาแทรกขึ้นมาพร้อมกับกล่องเล็กมีข้อความเล็กๆ เขียนว่าแอดอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไม่ชอบเนี่ย Apple เนี่ยไม่มีตัวเลขให้ปิดนะครับ
0: ค
2: ือยังไงถ้าจะใช้ Apple Map เนี่ยก็ยังต้องใช้ต่อไปไม่สามารถจะปิดได้แต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยใครอยากปิดเนี่ยนะจ่ายตังค์แน่ๆเลย
1: แล้วมันก็เป็นการหารายได้อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Google Map ในอนาคตจะทำเหมือนกันหรือเปล่านะ
0: เพรา
2: ะปกติแล้วเนี่ยพอ Apple ทำอะไรสักนิดนึงเนี่ยก็ตัวของเดี๋ยวพวกคนอื่นก็จะทำตามใช่ไหมครับ
1: ค่ะแต่ถ้ามันทำนี่ถ้าเกิดทำแล้วมีรายได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่กุ้งจำได้ไหมสมัยก่อนที่เวลาเราซื้อโทรศัพท์เนี่ยนะมันจะมีชาร์จเจอร์มันจะมีอะไรต่ออะไรมาให้เราหมดเลยทุกอย่างใช่ไหม
1: หลังๆขาย
2: แอปเปิลนี่เป็นคนแรกเลยที่ตัดชาร์จเจอร์ออกใช่ไหม
1: ผู้นำ
2: แล้วคนอื่นก็ด่ากันแหลกเลยใช่ไหมเสร็จแล้วตอนสุดท้ายนี่ทุกคนก็ทำตามกันหมดใช่ไห
1: ม
2: ตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
1: มันก็เป็นมาตรฐานไปแล้ว
2: ก็ต้องไปซื้อชาร์จเจอร์ต่างหากใช่ไห
1: ม
2: ยกเว้นประเทศเดียวในโลกนะ
1: คือ
2: บราซิลครับ
1: อ๋อเขาบังคับต้องมี
2: ให้
1: ไ
2: ปด้วยเขาออกกฎหมายเลยว่าทำงี้ไม่ได้เพราะว่าเวลาจะขายโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องมีชาร์จเจอร์ให้ด้วยแหละนะครับเพราะนั้นในประเทศบราซิลเนี่ยแอปเปิลก็ต้องแถมชาร์จเจอร์ไปด้วยโดยการที่ว่าไม่ได้ใส่เข้าไปในกล่องน
1: ะ
2: แต่ซื้อเนี่ยเขาก็จะให้ชาร์จเจอร์อีกตัวหนึ่งมาไง
1: เ
2: ขาบอกว่ามันก็เป็นการที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคไงแอปเปิลก็บอกว่าเฮ้ยที่ทำอย่างนี้เพราะว่าชาร์จเจอร์เก่ามันใช้ได
0: ้
2: ก็ใช้ไป
1: เป็นการลักลอบเอาไปเยอะเป็นพยาเอาเปล่า
2: แต่จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆจะเอากำไรเยอะๆ
1: จะเก็บตังค
2: ์ใช่จะเก็บตังค์มากกว่านะเช่นเดียวกับไอแมปเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวโดนนะครับเมืองไทยเราก็ต้องโดนเสร็จแล้วเนี่ยพอเราใช้ Google ไปนานๆเนี่ยพอ Google เห็นแอป Apple ทำเนี่ยนะปุ้งแก้มว่า Google จะทำตามไหม
0: เป็นไปได้แล้วคือสำหรับคนใช้งานก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าพอคนที่เป็นร้านค้าเป็นสถานที่ที่พอเขาจ่ายตังค์แล้วทาง Apple Map เขาแนะนำเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ผู้ประกอบการคนอื่นน่ะที่ไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะก็อาจจะเสียโอกาสไงเพราะ
1: ว่า
0: เขาไม่แนะนำเราใช่ไหมเราก็ต้องจ่ายเพื่อให้เราอ่ะขึ้นมาในหน้าแรกๆให้คนเห็นง่ายอะไรอย่างเง
2: ี้ยอันนี้ก็คล้ายๆกับพวกโซเชียลมีเดียใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ได้สอง
2: ฝั่งเราก็ต้องจ่ายตังค์ที่จะขึ้นมาถ้าไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ขึ้นมาให้เราเห็นไง
1: ใช่
2: เอาละคราวนี้ต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงอันนี้สำคัญมากคืออ่าหัวเว่ยเนี่ยถูกกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยขึ้นบัญชีดำเนี่ยทางการค้าในตั้งแต่ปี2019มาถึงวันนี้ก็7ปีแล้วนะครับ
1: โอ้มันทำให้หัวเว่ยเก่งขึ้นเยอะเลยนะแกร่งขึ้น
2: แล้วเดี๋ยวนี้หัวเว่ยเก่งมากคือทำทุกอย่างได้หมดแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคือเขาเนี่ยมีสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของ Wi-Fi เนี่ยหลายอันมากเลยไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 7อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประเมินว่าไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะตัวหัวเว่ยเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ใช้ Wi-Fi เนี่ยที่ใช้มาตรฐานเนี่ยสิทธิบัตรของหัวเว่ยอยู่ทั่วโลกเนี่ยประมาณ 1,500 ล้านอุปกรณ์ครับ
1: โอ้ทำไมเยอะจัง
2: แล้วที่สำคัญคือ

0: ริษัทอเมริกันเนี่ยก็เอาไปใช้ด้วยปรากฏว่าตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของหัวเว่ยเนี่ยนะครับเขาฟ้อง HP ครับซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันนะครับเรื่องการละเมิดสิทธิบัตร Wi-Fi นะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในศาลแล้วถ้าเกิดว่า HP เนี่ยแท้สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องเสียค่าปรับอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องหยุดขายผลิตภัณฑ์คือพวกคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรของเขาด้วยนะครับก็ทำให้ HP เนี่ยกลัวและสุดท้ายเนี่ย HP ก็ไปเกียร์เสีย ตกลงใช้สิทธิบัตรร่วมกันนะครับเป็นเวลาหลายปีกับหัวเว่ยนะครับโดยครอบคลุมสิทธิบัตรเทคโนโลยี Wi-Fi ทั้งหมดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยการลงนามตรงนี้เนี่ยนะครับ มันแปลกมากเลยนะครับเพราะหัวเว่ยเนี่ยไม่สามารถส่งของไปขายในอเมริกาได้ใช่ไห
1: ม
0: แต่สิทธิบัตรเนี่ยยังมีผลบังคับใช้เพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยจดสิทธิบัตรเนี่ยนะครับไปทั่วโลกเลยดังนั้นใครก็ตามที่เอามาใช้เนี่ยเขาต้องจ่ายเงินให้หัวเว่ยใช่ไหมครับทางหัวเว่ยเนี่ยนะครับพอตกลงกันเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับทาง HP ก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการเป็นพันธมิตรทางด้านการค้ากับหัวใหญ่หัวเว่ยนะแต่ที่ต้องเซ็นเนี่ยเพราะว่าต้องการยุติคดีเพื่อไม่กระทบกับผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์ของ HP นะครับแล้วไม่มีเรื่องมีราวต่อไปนะครับเป็นเพียงแต่ซื้อสิทธิในการใช้สิทธิบัตรทั้งนั้นไม่มีไม่ได้เป็นการที่ร่วมมือกันทางธุรกิจหรือเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์หรือการร่วมทุนใดๆทั้งสิ้น
1: หวังที่จะผู้บริโภค
0: แล้วเนี่ยโหวยก็ออกมาบอกว่าการที่ตกลงกับ HP ได้เนี่ยมันเครื่องพิสูจน์ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาของโหวยอย่างเป็นอิสระในอุตสาหกรรม IT นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหัวเว่ยเนี่ยนะครับตอนนี้ได้เซ็นสัญญากับบริษัทอื่นๆที่เอามาตรฐาน Wi-Fi เข้าไปใช้เนี่ยอีก25บริษัทโดยเป็นบริษัทที่อยู่ใน Fortune 500เนี่ยอยู่11บริษัทนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรื่องสิทธิบัตรมาตรฐานเนี่ยมันมีกฎหมายนานาชาติควบคุมสหรัฐไม่สามารถข้อบาดหัวเว่ยได้นะครับ
1: จากนี้ไปแล้วนะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยเงินที่หัวเว่ยได้เงินเนี่ยมาจากค่าสิทธิบัตรเนี่ยกุ้งรู้ไหมว่าเท่าไหร
1: ่มหาศาลแค่ไหนคะ
0: 20,000 กว่าล้านบาทครับ ต่อปีนะครับอันนี้ตัวเลขในปี2024นะปัจจุบันนี้จะเยอะกว่านั้นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยไม่ได้ทำมาหากินกับการขายอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวแล้ว
1: มีค่าสิทธิบัตร
0: แต่ทำมาหากินกับการขายสิทธิบัตรและผลงานทางด้านของการวิจัยและพัฒนาด้วยนะก้ง
1: อาจารย์แต่ว่าต้องบอกว่าความแกร่งความเก่งของหัวเว่ยวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากแรงกดดันของสหรัฐเมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วนั่นแหละบีบให้ไม่มีทางไปสุดท้ายก็ต้องมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาแข็งแกร่งแข่งกับสหรัฐไปเลย
0: ใช่ครับใช่ครับอ่ะตอนนี้มาอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นคดีเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: คือรู้ใช่ไหมว่าเมื่อก่อน Twitter เนี่ยนะก
1: ุ้ง
0: มันใช้โลโก้เป็นรูปนกสีฟ้าใช่ไหม
1: ใช่คุณน้าคุณตา
0: แต่แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางของอีลอนมัสก์เนี่ยเขาไปซื้อบริษัท Twitter ใช่มั้ยแล้วก็แบบเลิกใช้คำว่า Twitter แล้วเปลี่ยนเป็น X แทนใช่ม
1: ั้ยใช่ใช
0: ่ค่ะเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีบริษัทอยู่บริษัทนึงเป็นบริษัทสตาร์ทอัพชื่อว่า Operation Bluebird นะครับเขาเปิดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับใช้ชื่อว่า twitter.now ซึ่งที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท Operation Bluebird เนี่ยชื่อว่า Stephen Coates เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Twitter เก่านะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัท Operation Bluebird เขาต้องการที่จะออก Twitter ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยเอาอัตลักษณ์ของ Twitter ยุคเดิมคืนมาไม่ได้เลอะเทอะเหมือนกับที่ X เนี่ยตอนนี้เป็นพยายามที่จะเป็นทุกอย่างเหมือนกับที่พวก WeChat พวกอะไรต่ออะไรเป็นกันอยู่ใช่ไห
1: ม
0: ซึ่ง Operation Bluebird เนี่ยนำชื่อ Twitter.now มาใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ได้เพราะว่าในปี2022เนี่ยพูดง่ายคือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยน
1: ะ
0: หลังจากที่ Elon Musk ก็ไปซื้อกิจการของ Twitter แล้วเปลี่ยนเป็น X เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการละทิ้งสิทธิทางปัญญาและเครื่องหมายการค้าเดิมทำให้บริษัทอื่นสามารถนำมาใช้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เขาไม่รอศาลตัดสิน

0: นะเขาใช้เลยซึ่ง X เนี่ยหรือทางด้านของ Elon Musk เนี่ยก็ไปยื่นฟ้องบริษัท Operation Bluebird เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าขอให้ศาลออกคำสั่งเนี่ยไม่ให้ใช้ชื่อคำว่า Twitter Now ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในศาลนะครับอันนี้ Twitter Now ที่เขาออกมาเนี่ยมันดีกว่าเดิมตรงที่ว่ามันมีระบบ AI ซึ่งเขาใช้ชื่อว่า Veraแล้วก็หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือเวลาใครก็ตามที่ไปโพสอะไรบน twitter.now เนี่ยนะครับมันจะมี AI ตรวจสอบความแม่นยำและถูกต้องว่าเป็นข่าวหลอกหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาบอกว่าอันนี้เป็นข่าวจริงเพื่อจะให้เวลาเราไปแชร์ต่อเนี่ยเราเนี่ยไม่มีปัญหาไปด้วยไงตอนนี้เนี่ยใครที่อยากใช้ twitter.now นะครับไปดาวน์โหลดได้เลยครับอยู่บน Play Store กับบนบน Apple App Store นะครับ
1: ไม่โดนไม่มีไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหม
0: ต้องจ่ายตังค์ครับ คือจ่ายตังค์เนี่ยครั้งเดียวเลยนะ ประมาณ650บาทตลอดการก็ถือว่าเราเนี่ยเป็น founding member เป็นสมาชิกที่ช่วยก่อตั้งบริษัทนี้
1: อาจารย์เป็น founding member เป็นสมาชิกที่ช่วยก่อตั้งแล้วถ้ามันมีปัญหาอะไรกับใครว่าจะโดนไปด้วยไหม
0: เขาคงจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่ออื่นนะบ้าง
1: มายุคประหยัดนะอาจารย์มาดูเรื่องของแรมมั้งสิ
0: ตอนเนี้ยนะแรมมันแพงใช่ไหมไอ้โทรศัพท์มือถือไอ้รุ่นที่เป็นชุดเริ่มต้นราคาไม่แพงเนี่ยโดยปกติแรมมันก็น้อยอยู่แล้วนะเช่นอาจจะมีแรมแค่ประมาณ8กิกะไบต์ใช่ไห
1: ม
0: อันนี้ไอ้ตอนนี้เนี่ยไอ้พวกแอปต่างๆที่บน Android เนี่ยมันก็กินแรมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเครื่องบางเครื่องเนี่ยที่เป็นเครื่องแบบประเทศราคาแพงๆเนี่ยต้องมีแรมถึง16จิกนะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้16จิกเนี่ยนะแก้มมันเท่ากับ PC เลยนะแต่เนี่ยมันคือโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือเราม
2: ันต้องทำให้มากขึ้นเรื่อยๆ
0: ปกติที่เป็นเครื่องที่ราคาแพงนิดนึงเนี่ยนะแต่ไม่แพงสุดนะก็จะมีแรมประมาณ12จิกก็ถือว่าเยอะอยู่ใช่ไหมในตอนนี้เนี่ยแรมมันแพงทุกคนก็ต้องขึ้นราคากันหมดใช่ไห
1: ม
0: ทาง Google บอกว่าเอางี้ละกันเขาออกกฎออกมาเลยว่าในตอนนี้เนี่ยมีกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับแอปที่จะเอาไปเผยแพร่บน Google Play Store นะโดยจะมีการกำหนดเพดานการใช้แรมและเพิ่มประสิทธิภาพของ Android นะครับโปรแกรมต่างๆเนี่ยเพื่อให้ใช้กับแรมจำนวนน้อยๆ6กิก8กิกเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเครื่องราคาแพง
1: ๆ
0: เพราะว่าแรมราคามันแพงขึ้นหลายสิบเท่าตัวนะในตอนนี
1: ้
0: ซึ่ง Google เนี่ยประกาศออกมานะก้งแก้มบอกว่าการลดหน่วยความจำของแอปเนี่ยนะครับจะมีการกำหนดว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยจะต้องไม่ใช้แรมมากเกินข้อกำหนดของเขาซึ่งจะทำให้ต้องใช้แรมมากๆหรือทำให้เครื่องทำงานช้าลงอันเนี้ยกฎอันนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตัดออกไม่ให้เอาไปเผยแพร่บน Google Play ครับนอกจากนั้นมีอีกเรื่องนึงก้งเวลาเราใช้โทรศัพท์ Android นะแก้มใช้ป่ะ Android
2: ใช้ iPhone
1: อ่ะ iPhone เราจะติด iOS กันอาจารย
0: ์ผมใช้ทั้ง2 อย่างเวลาเราเนี่ยย้ายเครื่องไปเครื่องหนึ่งใช่มั้ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ Samsung เนี่ยมันก็จะมีแอปของเขานะครับในการที่จะย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม
1: ่ใช
0: ่หรือทาง Google เนี่ยก็จะมีการแบ็กอัพอยู่บน iCloud
1: ใช่ๆ
0: แล้วพอเราลงเครื่องใหม่ปั๊บเนี่ยเราบอกเอาไอ้ทั้งหมดที่แบ็กอยู่บน iCloud ได้กลับมามันก็จะดึงทั้งหมดออกมาซึ่งนานนะเพราะว่ามันหลายสิบกิกใช่มั้ยก็ต้องดาวน์โหลดต้องมี Wi-Fi แรงๆอ่ะนะแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็คือว่ามันเอาลงมาไม่หมดไงเพราะแอปที่มันติดตั้งเข้ามาแล้วเราออกมาจากที่เก่าเนี่ยเราต้องมานั่งไซน์อินใหม่ไงเช่น LINE เนี่ยของเก่าเรามีใช่ไหมพอเราโอนเข้ามาที่เครื่องใหม่นะปรากฏว่า LINE มันมาทุกอย่างเราเปิดได้แต่เราต้องไซน์อินใหม
1: ่
0: แล้วมันมีแอปพวกนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียอะไรต่อยเต็มไปหมดเลยใช่ไห
1: ม
0: เท่ากับเราต้องมานั่งเสียเวลามานั่งไซน์อินใหม่ใส่พาสเวิร์ดใหม่อะไรต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: บางทีลืม
0: ผู้เกินบอกว่าไม่เอาต้องเป็น zero tap sign in หมายความว่าต้องดึงข้อมูลพวกนี้กลับมาด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราโอนข้อมูลจาก Android เครื่องเก่ามาเครื่องใหม่เนี่ยนะไอ้พวก sign in ต่างๆเนี่ยต้องมาพร้อมเราไม่ต้อง sign in ใหม่เช่นถ้าเราใช้ LINE เก่าเนี่ยแล้วเราโอนมาจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่

0: ปิดปั๊บต้องใช้ได้เลยครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่า Zero Tap Sign In นะครับซึ่งต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะทำให้คนไม่ต้องเสียเวลากุ้งว่าดีไหม
1: มันดีอาจารย์แต่ว่าเราก็ไม่เคยย้ายเครื่องเองอาจารย์เราก็ให้ร้านทำให้หมดอะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะ
0: ผมไม่เคยให้ร้านทำเลยและย้ายเครื่องเองตลอดเลยอะ
1: ก็อาจารย์เก่งอะก็อย่างพวกเราไม่ใช่อาจารย์อะ
0: ไม่ได้เก่ง เพราะว่าการที่เราย้ายเครื่องเองเรารู้ไง ว่าเราทำอะไรไปบ้าง หรือว่ามีอะไรที่มันผิดพลาดไปบ้างหรือระหว่าง ที่เรากำลังโอนข้อมูลเนี่ย มันมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์บ้างไหมมีปัญหาบ้างไหมเราจะรู้ไงแต่ที่เราไปที่ร้านเนี่ยร้านเขาทำเนี่ยกุ้งก็เป็นหาอะไรกินใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ใช่ยืนดูจ้าจะใส่ร้าย
0: เป็นชั่วโมงแล้วมันจะได้เหรออ
1: ันฉันจะใส่ร้ายสิ
2: พอดีก็ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนานแล้วด้วยค่ะอาจารย์แต่ตอนหลังมันง่ายขึ้นพอเราสแกนหน้าปุ๊บแล้วมันแบบมันเข้าได้หมดเลยไงก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอเราย้ายเครื่องไอ้พวกนี้มันโอนไปแบบสแกนแล้วปุ๊บได้ทุกอันเลยด้วยไหมอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: ปัญหามีอย่างเดียวครับที่คนกำลังถามกันอยู่ก็คือว่าถ้าเป็นแอปแบงก์อาจจะไม่ได้น
2: ะ
0: เพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเกิดว่าโอนเครื่องไปเครื่องใหม่เกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาเครื่องเราไปเนี่ยแล้วมีพาสเวิร์ดเราในซวยเลยนะ
1: ส่วนใหญ่เวลาโอนเครื่องไปเนี่ยเราจะห่วงลายห่วงโน้ตที่เราโน้ตไว
2: ้รูปล่ะ
1: รูป
2: ด้วย
0: ใช่ใช่แต่รูปนั้นไม่เป็นไรมันอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วไงใช่ไหมคราวนี้อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนนี้นะกุ้งรู้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือผมนะมันจะมี SMS ขยะมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วมันจะมาด้วยชื่อต่างๆกันนะแล้วที่บอกว่าคุณได้เงิน 2,400 บาทแล้วใส่ลิงก์มาให้กดเข้าใช้งานอะไรต่ออะไรแบบนี้นะ
2: ไม่ได้เลยนะ
0: แล้วผมเนี่ยทำไงรู้ไหมผมก็รีพอร์ตไปที่ AS เลย1185เลยแ
2: ค
0: ปหน้าจอส่งไปเลยน
2: ะ
0: ปรากฏว่า AS ตอบมาว่าไอ้แอปพวกนี้ไอ้พวกนี้ไม่ใช่สแปมใช่ไหมAS เนี่ยรู้เห็นด้วยใช่ไหมไก่คนแต่พวกนี้
1: ไม่ใช่สแปมแล้วเป็นอะไรฮะ
0: ก็แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ถูกต้องไง
1: อ้าว
0: ไม่ลบออกให้แล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปบล็อกเอาเองแล้วกันแล้วจะมีไปทำไม 1.85 หวยแตกอย่างเงี้ย
1: อาจารย์เดี๋ยวว่าอาจารย์ก็เคยอยู่นะ
0: ก็ไม่ละอันมันไม่ถูกไงเพราะเนี่ยมันสแปมของแท้เลยแล้วถ้าเรากดลิงก์ไปอ่ะมันเป็นลิงก์ย่อใช่ไห
1: ม
0: ว่าเออคุณได้เงิน 2,685 บาทจากบริษัทนี้นะแล้วคุณก็กดลิงก์เข้าไปเพื่อรับเงินปรากฏเข้าไปปั๊บโดนดูดข้อมูลหมดเนี่ยเอสรับผิดชอบไหมกตช.รับผิดชอบไหมแล้วพอเรารีพอร์ตไปเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สแปมแสดงว่าคุณรู้เห็นเป็นใจด้วยได้เงินสิ
1: อ๋อไม่แน่ใจนะว่าเขารู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมันมากันเยอะ
0: ไงเขาตอบมาเลยว่าไม่ใช่สแปมผมส่งไปตั้งหลายทีแล้ว
1: อาจารย์แล้วมันมีวิธีจะแนะนำท่านผู้ฟังยังไงถ้าไปเจอเหตุการณ์อย่างอาจารย์เจอไอ้นั่นไอ้นี่ให้เราโหลดเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ควรไปแตะต้องมันเลยเนาะ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะไอ้แอปบน Android เนี่ยมันโยนเข้าไปในแฟนโฟลเดอร์สแปมเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามันรู้แล้วว่าเป็นสแป
1: ม
0: แต่ทำไมเนี่ยคสทช.กับ1185เนี่ยยังรู้เห็นเป็นใจให้บริษัทบ้าๆพวกเนี้ยส่ง SMS เนี่ยมารบกวนคนเยอะแยะแล้วมาหลอกคนให้ใส่ลิงก์เข้าไปแล้วใครกดอ่ะถ้าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยไปกดเข้าไปแล้วกดโดนดึงข้อมูลไปหมดแล้วทำยังไงใครรับผิดชอบ
1: ผ
0: มว่าการหาเงินแบบนี้เลวทรามมากกุ้ง
1: โอ้ยมันต้องฝากกสทช.มันพึ่งได้ไหมอาจารย
0: ์พึ่งไม่ได้หรอกเพราะกสทช.กำลังมีปัญหาอยู่ไงกุ้ง
1: อาจารย์ฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงหน่อยนะเดี๋ยวค่อยกลับมานะพักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว

0: SoundCloud News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะน้องแก้มมีอะไรมาฝากนิดนึงก่อน
4: ค่ะสำหรับใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้าจอกันนานๆหรือว่าขับรถทางไกลค่ะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้นะคะโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดไปเลยแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดด้วยคุ้มๆเลยนะคะโทร02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: กลิ่นกาสะลองมันคงหอมน่าดูนะมันคงหอมน่าดูเพราะเราพี่เคยได้กลิ่นกาสะลองแท้ๆตัวดอกอ่ะ
4: ค่ะ
3: ถ้าได้กลิ่นนั้นน่าจะหอมมากนะอาจารย์สัญชัยอยู่ในสายแล้วอาจารย์ขากลับมาต่อค่ะ
5: อยู่ในสายเรียบร้อยนะครับ
4: ค่ะ
5: ไอ้เรื่องพวกน้ำมันพวกเนี้ยนะผมเนี่ยเคยไปสั่งไอ้น้ำมันเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันฟ้าทลายไม่ใช่ฟ้าทลายโจรนะน้ำมันเสลต์ทองพรเนี่ยมาจากที่เขาขายอยู่บน Facebook ใช่ไหม
4: ค่ะ
5: เขาบอกว่ามันเป็นโอท็อปนะเสร็จแล้วปรากฏว่ามาถึงเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยนะแต่กลิ่นมันแรงสุดๆ คือทาลงไปเนี่ยเดินไปที่ไหนเนี่ยนะคนรู้เลยว่าเราใช้ยาตัวนี้แน่นอนนะ
4: แบบตะโกน
5: เออแต่แล้วเนี่ยปรากฏว่าผมก็เลยเพราะไอ้ตัวเสลต์ทองพรเนี่ยมันแก้คันแก้อะไรพวกนี้ใช่ไหม
4: ค่ะ
5: เสร็จแล้วเนี่ยผมก็แบบเขียนไปบอกเขาบอกว่าช่วยแก้ไขหน่อยได้ไหมเอาออกมาเป็นรุ่นกลิ่นอ่อนหน่อยได้ไหมเขาบอกของเขาได้เป็นกลิ่นที่ดีเยี่ยมมากเลยผมว่าอันเนี้ยอินไซด์เอามากๆเลยกุ้ง
3: อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ประกอบการเนาะที่อาจารย์บอกไปที่อาจารย์สั่งมาทางออนไลน์
5: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆมันก็ต้องฟังผู้บริโภคด้วยเน
3: า
5: ะ
3: ทุกอย่าง
5: ที่ออกใช่ไหมเพราะอะไรที่ไม่ฟังผู้บริโภคนี่ก็มีปัญหาตอนนี้นะกุ้งมีข่าวอันนี้ยืนยันเลยนะจากจีนนะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ Apple ใช่ไหมครับรองจากอเมริกานะใหญ่กว่าอเมริกาได้มั้งหรือไม่รู้นะตอนนี้มีข่าวมาแล้วแน่นอนยืนยันเลยนะ
3: ว่า
5: iPhone 18กับ18 Pro กับ18 Pro Max ที่จะออกวันที่9วันที่10เนี่ยนะราคาขึ้น
3: เท่าไหร่
5: 10,000ครับ
3: ขึ้นไปอีก10,000
5: ใช่แล้วครับ
3: ขึ้นจากเดิม
5: ใช่ครับ
3: สรุปยอดเท่าไหร่คะยอดราคาจริง
5: ๆก็บวกเข้าไปแหละของเก่ามันซะของเก่า 45,000 กลายเป็น 55,000 ไง
3: ขึ้นมาตั้ง 25% อาจารย์
5: ใช่ขึ้นเยอะมากเลยนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่ใช้เครื่องเก่าได้นะก็ทนไปก่อนแล้วกันนะดีไหม
4: มันจะลดราคาลงไหมคะมันน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆเ
3: ต็มขา
5: เป็นไปเรื่อยๆของพวกนี
4: ้ไม่อาจารย์ให้ทนนะทนไปถึงใช่ไหมมันก็ยิ่งขึ้นไง
5: คือมันขึ้นแล้วมันไม่ยอมลงไงแต่พวกเนี้ยสังเกตไหมกุ้งเวลาแบบมันเกิดปัญหาขึ้นมาใช่ไหมแล้วพวกข้าวพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยราคามันแพงขึ้นเนี
4: ่
5: ยแล้วพอราคาพวกข้าวไอ้พวกอะไรต่ออะไรมันน้ำมันมันลดลงเนี่ยนะกุ้งเห็นไหมว่าไอ้พวกราคาข้าวต่างๆเนี่ยมันลดลงพวกข้าวผัดกะเพราอะไรมันลดไหมล่ะมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเลยกลายเป็นดีเดอะแฟกโตสแตนดาร์ดเลยนะมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป
4: ขึ้นแล้วขึ้นเลยร้านอื่นก็ขึ้นตาม
5: ขึ้นเลยเพราะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่จะเปลี่ยนไป iPhone 18นะขอยืนยันนิดนึงนะครับเขาบอกปีหน้าเป็น iPhone 20นะ
4: ค่ะ
5: เปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยครับตื้อได้ตื้ออีกปีนึงครับ
3: รอก่อนรอปี iPhone

0: 20แก้มเหมือนก่อนหน้าเนี่ยเขาทำเป็นแบบเหมือนประหยัดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ความบ้าคลั่ง data center อาจจะหายไปบ้าง
0: หรือเปล่า
1: แล้วก็แรมเนี่ยราคาจะต้องลดเพราะมันแพงขนาดนี้ไม่ได้หรอก
0: อ
1: เพราะถ้าแพงขนาดนี้คนก็จะมีซื้อของไงแล้วสุดท้ายพอเขาขายของไม่ได้เนี่ยนะเขาไปขายพวก data center พวกนี้ก็ซื้อทีเดียวแล้วเลิกไงแต่พวกเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเดี๋ยวมันราคามันก็ลดเชื่อผมไห
0: มมันอาจจะนี่ไงพอเจอคู่แข่งทางจีนถ้าเกิดจีนเริ่มลดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะอาจารย
1: ์แล้วตอนนี้จีนก็เริ่มทำแรมแล้วบอกแพงมากใช่ไหมขั้นต่ำด้วย
0: แข่งกันแพงหรือเปล่าทาง
1: นั้นไม่ถ้าจีนทำยังไงก็ต้องถูก
2: ยังไงก็จะเป็นคู่แข่งกันไงที่สำคัญอะอาจารย์ไป
1: อีกเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ดีมากเลยตอนเนี้ยพวกอาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยมีปัญหากันหมดเลยโก้ง
2: เรื่องอะไรคะ
1: เวลาเราสั่งรายงานเนี่ยให้เขาแบ่งกลุ่มทำรายงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะหรือแม้แต่ว่าจะสอบจบนะปรากฏว่าเราเห็นบ่อยมากเลยจากที่ผมเนี่ยยุคเป็นสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ใช้ AI ทำรีพอร์ตมาส่งอาจารย์เยอะมากเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขามีการใช้ระบบตรวจจับ AI นะครับซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยส่งรายงานมาหรืออะไรต่ออะไรมาหรือวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เขาจะใช้ AI มาตรวจจับว่าตกลงอันเนี้ย AI เขียนหรือคนเขียนซึ่งอันเนี้ย University Singapore University of Social Science เนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนเนี้ยเขาเลิกใช้ระบบ AI ที่ชื่อว่า Turnitin ไปแล้วเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคะแนนตรวจจับ AI จาก AI ว่ารายงานอันนั้นเขียนด้วย AI หรือเปล่านั้นยืนยันชัดเจนไม่ได้ว่านักศึกษาใช้ AI จริงหรือไม่ในการเขียนรีพอร์ตนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนันยางเทคโนโลยีคอล University หรือ NTU เนี่ยนะก็ประกาศว่าต้นปีหน้าจะเลิกใช้ AI ในการตรวจรายงานว่านักศึกษานี่ใช้ AI ในการเขียนรีพอร์ตประสงค์อาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้ไม่น่าเชื่อถือพอ
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปตรวจจับแล้วเกิดโดนกล่าวหาว่าใช้ AI เขียนแล้วไงต่อล่ะ
1: ก็อ้าวก็มีปัญหาไง
2: เออ
1: ก็เสร็จแล้วก็มีปัญหาไงเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วอีกหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเช่น National University of Singapore Singapore University of Technology and Design เนี่ยไม่ได้ใช้ AI detector หร
0: ือ
1: เครื่องตรวจจับว่า AI รายงานของลูกศิษย์เนี่ยหรือนักศึกษาเนี่ยเป็นรายงานที่เขียนด้วย AI หรือเปล่าแต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยนะครับเช่น Singapore Management University ยังใช้เครื่องมือนี้อยู่แต่ตอนนี้เนี่ยทำไมมหาวิทยาลัยจึงไม่เชื่ออุปกรณ์ที่ AI ไปจับ AI ไงเพราะเขาบอกว่า AI detector เนี่ยหรือระบบการจับ AI เนี่ยว่า AI เนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเขียนรายงานด้วย AI หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้รู้จริงหรอกว่า AI เป็นคนเขียนหรือเปล่าแต่จริงๆเขาดูการรูปแบบการเขียนเนี่ยว่าอาจจะสร้างด้วย AI แล้วให้คะแนนออกมาซึ่งก็ยืนยันไม่ได้ 100% ว่ามันมาจาก AI เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีหลายๆกรณีมากที่ว่านักศึกษาเขียนแต่ AI บอกว่าไม่ใช่ AI เขียนหรือ AI เขียนแต่ว่ามันจับไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยนะครับใน Channel New Asia เนี่ยก็ออกมาบอกว่าอาจารย์จำนวนมหาศาลในสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าการใช้ซอฟต์แวร์ AI จับว่ารายงานที่ลูกศิษย์เขียนมาเขียนด้วย AI หรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องยากและไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาใช้วิธีการอะไรรู้ไหมโก
2: ้ทำยังไงคะ
1: เรียกมาสอบตัวต่อตัวเลย
2: มันต้อง
1: แล้วก็บอกว่าให้พรีเซนต์งานให้เสนอความคิดให้พูดคุยกับอาจารย์ให้ดูเพื่อจะดูว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเขียนนั่นจริงหรือเปล่า
2: ใช่อาจารย์กุ้งกำลังจะบอกว่าอย่างที่น้องๆฟ้าจบจากเจ้อเจียงมาเนี่ยเวลาเขาทำตัว thesis เนี่ย เขาก็จะต้องมีนอกจากคุณส่งเป็น paper แล้วเนี่ยคุณต้องสอบปากเปล่าตั้งหลายรอบนะไป present ก่อนแล้วก็อาจารย์เหล่าสื่อทั้งหลายก็จะซักจะถามโอ้ถามเป็นคณะเลยค่ะนั่งกันอยู่หลายท่านอย่างนี้จะเป็นการ test เด็ก
1: สูงสุดคืนสู่สามัญ
0: ใช่
1: ใช่ไหมโจรย่อมจับโจรไม่ได้อันนี้เรื่องจริงไหม
2: ค่ะเออเนาะอันนี้ก็น่าสนใจ
1: เอาละอันนี้มาอีกเรื่องนึงครับเคยพูดไปแล้วใช่ไหมกุ้ง
2: ว่าเรื่อง
1: ว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียเนี่ยเขาออกมาพูดกับทางโตโยต้าใช่ไหม
2: อ๋อ

0: ต้องการจะให้ทุกอย่างแล้วก็จะย้ายฐานการผิดแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเยอะพอสมควร
1: แต่โตโยต้าบอกว่าไม่ไป
0: ก็ออกมาพูดใช่ไหมว่าเขายังไม่ไปนะมิตซูบิชิก็ออกมาพูดบอกว่าเขาลงทุนในเมืองไทยไปแสนล้านแล้วนะแล
1: ้
0: วส
1: ่
0: งรถออกไปทั้งหมด5ล้านคันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขายังไม่ไปไหนนะแต่ปรากฏว่าอะไรไหมกุ๊ก
1: คือ
0: โตโยต้าไปลงทุนในเวียดนามเรียบร้อยแล้วครับ
1: ก็ไม่ได้ไปอินโดไง
0: 10,000ล้านบาทครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องการเพิ่มรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีกำลังการผลิตขั้นต้นเนี่ยที่ประมาณ 50,000 กว่าคันต่อปีครับโดยการที่ว่าจะมีการผลิตชิ้นส่วนมีการตั้งโรงงานปั๊มชิ้นส่วนโลหะนะครับเป็นส่วนชิ้นส่วนของตัวถังรถยนต์นะน
1: ะ
0: แล้วก็จะเปิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเริ่มสร้างโรงงานพ่นสีโรงงานปั๊มโลหะขึ้นรูปเนี่ยต้นปีหน้าเป็นต้นไปแล้วก็จะเปิดโรงงานได้ในปี2072พูดง่ายๆก็คืออีกประมาณ3ปีข้างหน้านะแล้วจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดแทบจะไม่มีคนเลยกุ้ง
1: คือถ้าเกิดเลือกเนี่ยผู้ประกอบการบิ๊กเนมทั้งหลายเนี่ยจะเลือกเวียดนามมากกว่าอินโด
0: คือปัญหามันอยู่อย่างนี้กุ้งรัฐบาลไทยเนี่ยออกมาพูดใช่ไหมบอกว่าจะมีการปรับเกี่ยวกับเรื่องมาตรการภาษีให้เกิดความเป็นธรร
1: ม
0: ยังไม่เห็นเลยอะกุ้ง
1: แม่จันใจเย็น
0: ยังลำมวยไทเก๊กอยู่เลยอะ
1: ใจเย็น
0: กว่าจะเหงื่อแตกเนี่ยนะโตโยต้าไปเรียบร้อยแล้ว
1: โตโยต้ายืนยันก่อนว่าไม่ได้ไปอินโดแต่เขาไม่ได้ถามเวียดนามไงอาจารย
0: ์ก็ใช่ไงแต่แล้วเนี่ยตอนนี้ใครๆก็ไปเวียดนามกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเวียดนามแล้วก็ลงทุนในเวียดนามเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเมืองไทยที่บอกไปดีทรอยต์แห่งเอเชียเนี่ยนะจะไปกันดีทอยแห่งแบบโลกประจันละมั้งใช่อย่างเงี้ย
1: แต่ว่าเวียดนามเนี่ยในอดีตการเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องพลังงานที่ไม่มีความเสถียร
0: ก็เขาไม่มีแล้วไงตอนนี
1: ้แต่ตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นไปเยอะจนแก้ปัญหาเพนพอยต์ตรงเนี้ยเขาได้แล้วอะเนี่ยน่าห่วงตรงนี้แหละเป็นคู่แข่งที่สำคัญเลย
0: แล้วที่สำคัญตอนนี้ต้องยอมรับว่าแรงงานของเขาเนี่ยถูกกว่าเรานะแล้วประชากรของเขาก็เยอะกว่าเราด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าประชากรเยอะเนี่ยดีมานด์ของสินค้าก็จะเยอะด้วยใช่ไห
1: ม
0: ดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจนะที่โตโยต้าไปแล้วถ้าไปแล้วมันดีเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆกุ้งรู้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ย Apple ก็ไปอยู่ที่เวียดนามซัมซุงก็ไปอยู่ที่เวียดนามตอนนี้เนี่ยพิกเซลของ Google ก็จะไปอยู่ที่เวียดนามอีกทำไมไม่มาเมืองไทยล่ะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องถามตัวเองนะแล้วตอนนี้ที่ตกใจมากๆเนี่ยนะคือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ออกมาพูดว่าจะให้ต่างชาติเนี่ยสามารถจดทะเบียนบริษัทในเมืองไทยและเป็นเจ้าของ 100% ได้ซวยเลยกุ้งซวยเลยไหมคราวนี้ถ้าอย่างนี้ซวยเลยไหมอ
1: ันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของ policy เป็นหลักเลยอ่ะ
0: อันนี้มาใหม่เอาเรื่องที่ไม่เครียดบ้างดีไหม
1: ค่ะ
0: เอาละกุ้งรู้ไหมว่าในเมืองจีนเนี่ยนะเขามีประชากรอยู่ประมาณ 1,400 ล้านคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีหมาแมวสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งหมดกี่ตัวรู้ไหม
1: เท่าไหร่มากกว่าคนไหม
0: 120ล้านตัวครับ
1: 120ล้านตัว
0: เยอะกับประชากรเมืองไทยอีกนะเสร็จแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยจีนเนี่ยยากจนใช่ไหมให้การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบหรูหรามากเลยมาเอามากเลยใช่ไหมแต่หลังๆเนี่ยเงินเขาเยอะไงดังนั้นในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือนกหรืออะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะ
1: มีมากขึ้น
0: มันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นน
1: ะ
0: อุตสาหกรรมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงจีนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้ถามตัวเองตลอดเลยนะกุ้งว่าทำยังไงให้คนจีนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นมันจะได้ขายของเยอะๆไงแต่ในวันนี้เนี่ยเยอะแล้วแล้ววันนี้เนี่ยปรากฏว่าจาก120ล้านตัวเนี่ยหมาแมวเนี่ยนะ 20%ประมาณ20ล้านตัวเป็นหมาแมวสูงอายุซึ่งหมาแมวสูงอายุเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงแก่พูดง่ายๆนะซึ่งก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเหมือนกับคนเราที่อายุมากๆนี่แหละ
2: เป็นโรคต่างๆ
0: มีโรคข้อเสื่อมมีโรคลำไส้เรื้อรังมีโรคที่ผ่าตัดมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็มีโรคอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม
1: แล้วการรักษา
0: ด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างมีความสุขไปจนทั้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยหมดอายุไขไปใช่ไหมไม่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าเป็น pet humanization นั่นก็คือเลี้ยงหมาแมวเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานอะเหมือนกับคนในครอบครัวเลยนะ
1: ใช่
0: ก็ไม่อยากจะให้คนในครอบ

0: ัวเราเนี่ยคือหมาแมวเนี่ยทุกทรมานจากโรคภัยใกล้เจ็บที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นนะปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยลูกค้าบรรดาที่คนที่เป็นเจ้าของหมาแมวอายุมากๆเนี่ยนะคนแก่ๆเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยเขาเริ่มมองหาว่าเขาไม่อยากจะรักษาแล้วล่ะต้องละอย่างเดียวคือป่วยแล้วรักษาแต่เขาอยากจะให้การดูแลระยะยาวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเขาจะมีความสุขอายุยืนและอยู่กับเขาเนี่ยอย่างไม่ป่วยไข้ไปจนหมดอายุไขในตอนนี้เนี่ยเขาทำไงรู้ไหมกุ้ง
1: ทำยังไงคะ
0: เขาเอาแพทย์แผนจีนเนี่ยสำหรับสัตว์เลี้ยงมาใช้โดยทำการฝังเข็มหมาแมว
1: ค่ะ
0: สองลมยาคือใช้วิธีการลมยาแหละซึ่งบ้านเราก็มีนะคืออบอบยาน
1: ะ
0: หรือว่าใช้สมุนไพรจีนเนี่ยในการรักษาสุขภาพของหมาแมวนะครับธุรกิจนี้เติบโตเยอะมากเลยนะครับเพราะโครงสร้างประชากรสัตว์เลี้ยงที่บอกไปอ่ะ20ล้านตัวเนี่ยสูงวัยเหมือนกับสังคมผู้สูงวัยในวันนี
1: ้
0: เกิดธุรกิจผู้ดูแลสูงวัยยังไม่ดูแลผู้สูงวัยใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้สัตว์เลี้ยงสูงวัยเนี่ย
0: กำลังสร้างธุรกิจเดียวกันขึ้นมาไงเสร็จแล้วเนี่ย Financial Time เนี่ยเขาบอกมานะบอกว่าเมื่อเป็นสมาชิกเนี่ยเมื่อสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกของครอบครัวเรียบร้อยเนี่ย
1: ค่
0: าใช้จ่ายไม่ได้หยุดแค่ค่าอาหารหรือค่ารักษาอีกต่อไปนะแต่เขาต้องการดูแลสุขภาพชีวิตของหมาแมวต้องการฟื้นฟูต้องการป้องกันโรคต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต
1: ค่ะ
0: นะครับกำลังเติบโตเหมือนกับอุตสาหกรรมสุขภาพของมนุษย์เลยนะกุ้ง
1: ค่ะอาจารย์แล้วฝังเข็มหมาแมวเนี่ยมันได้ผลไหมคะในเมืองจีนเนี้ย
0: มันต้องได้ผลสิเพราะในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลในสัตวแพทย์ในจีนเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าแห่งเนี่ยเริ่มมีบริการอันนี้ซึ่งก็เป็นบริการการดูแลสัตว์อายุสัตว์แก่นะเขาใช้ชื่อบริการนี้ว่าจงโซอีนะครับรายงานแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรายได้เนี่ยประมาณ 5% ของรายได้โรงพยาบาลแต่แสดงว่ามันมีโอกาสเติบโตขึ้นเยอะมากเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเนี่ยจีนเขามองเนี่ยคือไม่ได้การเอาแพทย์แผนจีนเนี่ยมาแทนแพทย์แผนปัจจุบันของสัตวแพทย์น
1: ะ
0: แต่เป็นการเสริม
2: เป็นทางเลือก
0: กุ้งคิดว่าในเมืองไทยเราเนี่ยควรจะมีสัตวคลินิกสัตวแพทย์ที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยนะบางทีเนี่ยก็เป็นก็เรียกมหาโหดรักษาสัตว์อะกุ้งเข้าใจคำนี้ไหม
1: ก็ราคาก็ใกล้เคียงคนอะ
0: ใช่แล้วมหาโหดรักษาสัตว์คือผมเคยเลี้ยงสมัยก่อนเนี่ยนะตอนเด็กๆเคยเลี้ยงชะนีเอาไว้นะตอนหนูชะนีมันป่วยเป็นไข้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยไปหาหมอฉีดยาในตายคามือเลยอะผมเลยตั้งชื่อก็ว่าเป็นมหาโหดรักษาสัตว
1: ์อ๋ออาจารย์มีปม
0: ฮะ
1: อาจารย์มีปมมหาโหดเนี่ย
0: เออเพราะนั้นแบบตอนนี้เนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนภาพตรงนี้ไห
1: ม
0: ว่าควรจะต้องมีการเพิ่มแผนกสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงที่อายุมากเนี่ยให้เขามีสุขภาพชีวิตที่ดีไหม
2: พอเลี้ยงเขาก็รักเขาเหมือนคนในครอบครัวเราก็ต้องดูแลให้แบบดีที่สุดนะ
0: ผมคิดว่าถ้ามีเนี่ยนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าความแตกต่างหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า differentiation เนี่ยที่มีความชัดเจนมากเพราะในเมืองไทยยังไม่มีไงตอนนี้ก็มีแค่ฉีดวัคซีนป่วยอะไรก็ไปรักษาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามีบริการอันนี้เอ้ยถ้าผมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วยเนี่ยนะผมก็ยอมเสียตังค์นะผมต้องการให้หมาแมวผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ป่วยไข้ไงไม
2: ่
0: ติ
2: ด
0: เตียงไง
2: พูดถึงว่าถ้าอย่างหมอที่เขาฝังเข็มของคนแล้วเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องมีการเรียนแยกเป็นพิเศษสำหรับของมนุษย์ถูกไหมไอของสัตว์เลี้ยงถูกไหมคะทีเนี้ย
0: น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โนฮาวตรงเนี้ย
0: แต่มันไม่น่าจะยากนะกุ้งเพราะว่ากายวิภาคเนี่ยวันนี้เนี่ยของสัตว์กับของคนเนี่ยละเอียดพอๆกันเพราะนั้นทำคนได้ก็ต้องทำสัตว์ได้เหมือนกันจริงไหมเพราะจริงๆยาของสัตว์เนี่ยนะกุ้งมันคือยาคนนี่แหละ
1: แต่มันใช้โดสที่น้อยลงไปเพราะตัวน้อย
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นนะยกเว้นถ้าเราเลี้ยงหมาตัวใหญ่ๆอย่างเลี้ยงเซนต์เบอร์นาร์ดเนี่ยนะตัวหนึ่งมันหกเจ็ดสิบกิโลนี่ก็ฟิ้วเฟืองนะกินยาทีทุกอย่างนี่ก็แพงมากเลยนะ
2: ค่ะ
0: อันนี้มาบริการพิเศษของโรงภาพยนตร์ในเมืองจีนนะ มีโรงภาพยนตร์ในเมืองซีอานที่มณฑลซานซีใช่ไหมกุ้งเคยไปซีอานยัง
1: ลูกสาวกับหลานประจำเขาชอบไปดูประวัติศาสตร์ที่ซีอาน
0: ใช่ควรจะไปอย่างยิ่งเลยผมไปมาแล้วไปดูสุสานหินซีไปดูอะไรต่ออะไรเนี่ยน
1: ะ
0: เออ ตอนนี้นะเขามีโรงหนังอยู่2โรงนะอยู่ในซีอาร์เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าในตอนบ่ายๆเนี่ยเที่ยงถึงบ่าย2วันธรรมดาเนี่ยคนดูหนังน้อยมากเขาเปิดบริการใหม่ขึ้นมานะครับในโรงหนังของเขาเนี่ยโดยการเปิดตั้งแต่เดือนเมษายนปีแล้วได้รับความนิยมเยอะเลยนะบริการอันนี้เนี่ยคือระหว่างเที่ยงถึงบ่าย2ครึ่งจ่ายสมาชิกแล้วสามารถไปงีบในโรงหนังได้
2: ก็ตอบโจทย์อยู่นะ
0: แล้วก็บอกว่าบริการอันนี้เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ย200 บาทสำหรับ1คน
1: ถูกจัง
0: ถ้า2คนเนี่ยไปนอนด้วยกันเพื่อนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือสามีภรรยาเนี่ยคือ300 บาทมีแอร์ให้เรียบร้
1: อ
0: ยนะครับแล้วก็สามารถไปนอนได้ทุกวันด้วย
1: ถูกจังอ่ะ
0: มันแค่เที่ยงถึงบ่าย2ครึ่ง
2: อ๋อ
0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องการนอนกลางวันเนี่ยถ้ามันทำได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเพราะเราทำงานมาครึ่งวันแล้วเนี่ยเป็นงีบสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเสร็จแล้วในตอนนี้โรงบาสโรงหนังโรงนี้เนี่ยชื่อโรงหนังชื่อรูเมียรูเมียซีนีม่าอยู่ในซีอาร์มี2โรงน
1: ะ
0: เสร็จแล้วเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงหนังเนี่ยเข้ามาบอกว่าเขาต้องการจะเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่ในโรงฉายหนังเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดทุกโรงให้คนนอนนะเขามีแค่2โรงเท่านั้นแล้วก็ธรรมดาคนก็ไม่ค่อยดูหนังตอนนี้อยู่แล้วหลังบ่าย2ก็จะเริ่มมีคนดูหนังใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาก็เปิดให้แบบมีอยู่76ที่นั่งให้คนสามารถไปดูนอนได้เลยเก้าอี้เนี้ยเอียงนอนได้อย่างสบาย
1: อัตราการใช้แน่นไหมอาจารย์
0: เขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมีกาแฟให้กินฟรีด้วยนะ
2: จะนอนหรือจะต
0: ื่นแต่ถ้าเราต้องการผ้าปิดตานะครับแล้วก็ต้องการแบบที่อุดหูน
1: ะ
0: อันนี้ก็จะราคาประมาณ27 บาท6หยวนนะครับแล้วก็มีงอกข้อแม้อย่างหนึ่งนะก้งเข้าไปในนั้นต้องปิดโทรศัพท
1: ์
0: ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือไม่รบกวนคนอื่นถ้าต้องรับสายหรือโทรออกต้องออกไปข้างนอก
2: ห้ามกล
0: นนอกจากนั้นแล้วเนี่ย2โรงนี้โรงนึงเนี่ยเป็นของคนนอนกลน
1: อ
0: ีกโรงนึงเป็นของโรคคนที่ไม่กลน
2: อ๋อกลนสู้กันไปอยู่ด้วยกัน
0: เป็นไงล่ะ
1: ดีแยก
0: คิดว่าโรงหนังในเมืองไทยเนี่ยทำบ้างมีคนใช้บริการไห
1: มแต่ว่าถ้าเราทำงานคืออาจารย์ปกติโรงหนังเนี่ยมันจะอยู่แยกไปอยู่ในห้างไง
2: ต้องอยู่ใกล้ๆออฟฟิศอะต้องอยู่ใกล้ตึกออฟฟิศจริงๆ
1: แต่ถ้าออฟฟิศบิลดิ้งที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันเท่าต้องเดินไปเพื่อนอน
2: กว่าจะถึงหมดเวลาพักแล้วมันต้องใกล้มากๆที่แบบโอเคเราพอที่จะ
1: ใกล้สำนักงาน
2: ไปงีบได
0: ้มันก็มีที่ใกล้บ้างไงเพราะว่านี้เนี่ยพวกสมมติอยู่ในย่านที่เป็นย่นกลางเมืองเนี่ยมันก็ไม่ไกลอะนะแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้นะมีผู้ไปใช้บริการครับมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำงานนะแล้วเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดตอนบ่ายๆบางทีเขาเหนื่อยมากๆนี่เขาต้องฟุบบนโต๊ะทำงานนะแต่มันไม่สบายนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเดินมาที่นี่แล้วก็มาพักวันเนี่ยนอนสักครึ่งชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิจัยสมาคมวิจัยการนอนหลับแห่งประเทศจีนเนี่ยบอกว่า 70% ของชาวจีนเนี่ยชื่นชอบการนอนหลับช่วงบ่ายอย่างน้อยสัก30 นาที
1: ใช่ใช่มันงีบแล้วมันสดชื่นอาจารย
0: ์ฮะ
1: มันงีบแล้วมันสดชื่นทุกวันนี้กุ้งก็ต้องนิดนึงนะสัก15 นาที20 นาที
0: อ๋อกุ้งคุณนายเนี่ยคุณนายจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้จะนอนทั้งวันก็ได
1: ้นอนประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองอ่ะแล้วพอมันตื่นมาแล้วมันสดชื่นกับการทำงานต่อนะอาจารย
2: ์ power nap
1: เออเนาะมันมีพลังขึ้นมาอาจารย์
0: ก็จริงอยู่ก็จริงอยู่ผมก็บ่ายๆตอนนี้ถ้ามีเวลานะไม่ออกไปทำงานไม่มีอะไรก็งีบสักชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนะ
1: อาจารย์มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสถิติมันแบบโอ้โห
0: เขาตอนนี้นะก็มีสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของโลกนะชื่อ WINA นะครับ World Instant Noodle Association เขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยนะมีคนกินบะหมี่ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งชามทั้งห่อนะประมาณ 1.25 แสนล้านห่อหรือชาม
1: แสนล้านเลยนะ
0: แสนล้านครับ
2: ทั้งปีหนึ่ง
0: แล้วก็เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นปีหนึ่งประมาณ 1.7% นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเปิดสถิติท็อป10นะครับประเทศที่มีการกินบะหมี่สำเร็จรูปมากที่สุดในโลกของปีที่แล้วมาว่าอันดับ1เนี่ยแน่นอนเลยครับแชมป์โลกคือจีนฮ่องกงครับ43,268 ล้านห่อนะครับแล้วก็อันดับ2คืออินโดครับ
2: อันนี้เขาก็มีเยอะขายเยอะ
0: 14,540 ล้านห่อ

0: อินโดนี่ผมชอบกินบะหมี่อินโดมีมากเลยนะที่ชื่อหมี่โกเรงเคยกินไหมก้อยแก้ม
1: ค่ะอร่อยดีค่ะ
0: อันดับ3นะคืออินเดรเดียครับ9,600 ล้านเสิร์ฟนะครับเสร็จแล้วเวียดนามเนี่ยก็8,000

0: 1,300 ล้านตามด้วยไทยแลนด์แดนสิวิไลของเราเนี่ยแหละครับ 4,195 ล้านพอคราวนี้ปัญหามันอย่างนี้กงของจีนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอย่างอินเดียเนี่ยเขา 9,600 เนี่ยมากกว่าเมืองไทยประมาณเท่ากว่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ประชากรเขามากกว่าเราเนี่ยนะประมาณ20เท่าไงเพราะนั้นต่อคนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยกินแน่นดับต้นเลยนะกุ้ง
2: ถือว่าสูงกว่านะ
0: ผมว่าสูงกว่าถ้าดูต่อคนนะเอาละอันนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องบะหมี่เสร็จรูปและตอนนี้บะหมี่เสร็จรูปเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราเห็นว่าเป็นของถูกห่อหนึ่ง4บาท5บาท6บาทใช่ไหม
2: ไม่ใช่แล้ว
0: ตอนนี้พวกบรรดาบะหมี่พวกนี้เขาออกของแพงมาหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: โดยการที่ว่าใส่นู่นใส่นี่ลงไปหรือห่อใหญ่ขึ้นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำราคาแพงขึ้นนะอย่างตอนนี้เนี่ยนะมาม่าเนี่ยเขาออกมาเนี่ยกุ้งเคยกินยัง
2: รสไหนคะรสไหน
0: รสก๋วยเตี๋ยวเรืออ
2: ๋อดังมากในต่างประเทศอาจารย์
0: มันอร่อยมากเลยกุ้งผมไปซื้อมากินมาแล้วนะ มันมีเส้นเล็กกับเส้นหมี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือรสมันเนี่ยใกล้เคียงก๋วยเตี๋ยวเรือมากเลยกุ้งแต่ห่อหนึ่งเนี่ยมันก็แพงกว่าไม่ใช่หกบาทน
1: ะ
0: แต่ห่อมันแพงกว่าเพราะปรุงรสได้ดีกว่าใช่ไหมเอาละตอนนี้ไปอีกเรื่องนึงครับกาแฟเมซอนกุ้ง
2: จะหมดเวลาแล้วหนึ่งนาที
0: หนึ่งนาทีมีเมนูพิเศษตอนนี้ไปกินได้น
1: ะ
0: คืออะไรรู้ไหม
2: คือ
0: นมปั่นกับเอสเปรสโซเย็นทั้งสองเย็นเย็นหมดนะ
2: นมปั่นเอสเปรสโซก็ไม่แปลกเนี่ยอาจารย
0: ์เย็นใส่ซีอิ๊วดำย
2: ี
0: ่ห้อเด็กสมบูรณ
2: ์โอ้นี่แหละมันแปลก
0: โดยการที่ว่าเวลาเราเข้าไปซื้อเนี่ยนะเขามีเอสเปรสโซเย็นกับกับนมสดปั่นพอเราสั่งปั๊บเนี่ยเขาจะให้ซีอิ๊วขึ้นมาขวดเล็กขวดเล็กๆเป็นสลากของเด็กสมบูรณ์เลยนะแล้วเราก็จะเทลงไปครับแก้วละ89บาทครับ
1: มีขวดขาย
0: ม
1: ัน
0: จะออกเป็นกลิ่นสีอิ้วดำนะ
2: คือให้เรา
0: เ
2: ป็นเท
0: ไม่หวานเอออ
1: าจารย์ลองยังอะคะ
0: ยังเลยเนี่ยจะไปลองอยู่เนี่ย
1: เห็นพวกอินฟูลงกันใหญ่เลย
0: ผมเป็นแฟนของกาแฟเซเว่นเพราะมันถูกที่สุดไงอะไรก็ตามที่เป็นแพงๆนี่ไม่กินชาใครไอ้พวกปัญญาชาที่เต็มบ้านเต็มเมืองก็ไม่กินเพราะมีแต่น้ำตาลมีแต่สีมีแต่สารกันบูดมีแต่สารเคมีไม่กินครับไม่กินไหม
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะดื่มกันกาแฟดำอาจารย์ขาหมดเวลาแล้ว
1: เดี๋ยวเผื่อใครอยากจะไปลองนะรสซีอิ๊วดำมันจะเป็นฟิลคาราเมลคาราเมลหอมๆนิดนึง
0: คือในที่ซีอิ๊วดำมันก็เป็นคาราเมลอยู่แล้วคือน้ำตาลไม่ใช่ไหมล่ะ
1: โอเค
0: ก็ไปลองชิมกันมาแล้วท่านผู้ฟังคนไหนเนี่ยไปชิมแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยมาบอกเราหน่อยได้ไหมหรือไม่คุณนายกุ้งกับคุณนายแก้มสองคนเนี่ย
2: เดี๋ยวไปหากินก่อน
1: มาจะลอง
0: ไปหากินแล้วมาเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้ๆอาจารย์นี้หมดเวลาแล้วค่ะ
0: ครับอย่างนั้นเรามาเจอกันอีกทีวันศุกร์นะโอ้มีเรื่องอีกเยอะเลยเนี่ย
2: ได้
0: มันเล่าไม่หมดสักทีนึงเอาละเดี๋ยวก็จะหาเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังเนา
2: ะ
0: ผมกุ้งแก้มก็ขอลาไปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณขา
0: ลาไปเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

างดึกปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าก่อนเสียหลักตกข้างทางรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 400,000 เม็ดเขตห้วยขวางลุยตรวจ Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนกลิ่นน้ำมันและเสียงก่อความรำคาญกระทบชีวิตความเป็นอยู่คึกคักเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์กองทัพเรือสหรัฐจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วกำลังพล 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครบ1สัปดาห์

0: ังเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ฮิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มเกินพันสูญหาย 4,400 เนปาลยังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะวันนี้วันที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะมีหลายข่าวคราวที่ได้รับความสนใจนะคะรวมทั้งข่าวนี้ด้วยที่เตรียมรับเหล่าทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่ขึ้นฝั่งที่พัทยาค่ะผู้ค้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีใครมานั่งผ้าใบลงน้ำเล่นทะเลค่ะเป้าประสงค์ก็คือผับบาร์มากกว่านะคะนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมรับกองกำลังพลของหมู่เรือ USS Abraham Lincoln ที่จะจอดแวะพักที่ชลบุรีนะคะว่าที่ผ่านมาได้หารือกับผู้แทนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากเรือ USS เบื้องต้นหมู่เรือมาทั้งหมด3ลำค่ะถึงประเทศไทยตอนประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเดินเรือจอดที่ชลบุรีแค่2ลำก็คือ USS Abraham Lincoln เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะมีกำลังพล 4,800 นายส่วนอีกลำหนึ่งก็คือ USS Frank E. Petersen นะคะจอดที่ท่าเทียบเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะมีกำลังพล312นายตามที่ได้รับแจ้งมาก็คาดว่ากำลังพลก็จะเข้าเมืองพัทยาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะโดยสถานีหลักที่ใช้เป็นจุดรับส่งจากท่าเรือทั้งสองแห่งให้เหล่ากำลังพลเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาก็จะอยู่ที่โรงแรมฮาร์ดร็อกค่ะโดยมีรถบัสบริการรวม40คันระหว่างตี5ถึงตี2ของทุกวันเที่ยวสุดท้ายกลับไปส่งที่ท่าเรือตามข้อมูลที่ได้รับก็คือทหารทุกนายจะไม่ได้เข้ามาพักในพัทยานะคะก็มีแค่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตโรงแรมหลักที่ใช้พักก็คือโรงแรมฮาร์ดล็อกแล้วก็ฮิลตันแล้วก็อีกส่วนก็จะเดินทางกลับไปพักที่เรือค่ะมีการแจ้งมานะคะว่าทหารเหล่านี้จะมีข้อห้ามก็คือไม่ให้เล่นกีฬาทางน้ำอย่างเช่นเจ็ตสกีหรือว่าเรือลากร่มรวมถึงห้ามเรื่องกัญชาด้วยค่ะทางนี้กำลังพลสามารถที่จะเดินทางข้ามเรือไปพักที่เกาะล้านได้และคาดว่าน่าจะมีหลายจุดที่ทหารเหล่านี้ต้องการไปท่องเที่ยวรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยส่วนมาตรการความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองพัทยาก็มีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เตรียมสายด่วน1155ของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อรับแจ้งเหตุถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งได้ทันทีแล้วก็ได้ประชุมแจ้งผู้ประกอบการเรื่องราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินจริงค่ะมีการประมาณการว่าทหาร1นายน่าจะใช้จ่ายต่อวันประมาณ100ถึง150เหรียญน่าจะมีเงินที่กระจายออกไปไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะคะในช่วงวันที่2ถึง6กันยายน5วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงบรรยากาศที่หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกซึ่งเป็นจุดที่จะใช้รับส่งเหล่าทหารอเมริกันนะคะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะมีการแจ้งว่าเหล่าทหารจะเดินทางมาถึงแต่สังเกตเห็นว่ามีรถสาธารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ารถจากแอปพลิเคชันมาจอดรออยู่ที่หน้าโรงแรมเต็มตลอดแนวถนนนะคะเพื่อจะรอให้บริการรับส่งเหล่าทหารที่จะออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในพัทยาค่ะล่าสุดจากการตรวจสอบเทศบาลเมืองพัทยานะคะบอกว่ากลุ่มทหารจะเริ่มเดินทางออกมาจากท่าเรือแล้วก็มาถึงที่โรงแรมฮาร์ดร็อกตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนบรรยากาศที่ริมชายหาดพัทยาโดยรวมก็ยังปกตินะคะไม่ได้มีการเตรียมการต้อนรับอะไรเป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเดินทางมาตรวจตราความเรียบร้อยของบรรดาห้างร้านแผงค้านะคะเพื่อชี้แจงว่าขอให้จำหน่ายสินค้าราคาปกติไม่เอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่มีเหล่าทหารมาใช้บริการจำนวนมากค่ะ ขณะเดียวกันก็มีรถของตำรวจท่องเที่ยวมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกแล้วก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงเย็นนี้ผู้สื่อข่าวยังได้ไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเต็นท์ผ้าใบนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากำลังพลสหรัฐเหมือนกับว่ามีการฝึกฝนกันอยู่แทบทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยบริเวณเต็นท์ผ้าใบแทบจะไม่มีทหารอเมริกันมาใช้บริการเลยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวผับบาร์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่คนเขาบอกกันว่ามาพัทยาเนี่ยมาหาผู้หญิงคำนี้ก็คงไม่เกินจริงเพราะว่าแม่ค้าที่ทำงานอยู่ที่พัทยามากว่า20ปีเห็นกองกำลังทหารเวลามาฝึกพักแรมที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะแวะเกี่ยวพาราศีสาวๆตามบ่าค่ะ
1: มาที่กรุงเทพนะคะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจ Data Center พระราม9หลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่ฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อในเบื้องต้นตรวจสอบยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังหลังจากที่มีประเด็นการก่อสร้าง Data Center พระราม9ขนาดใหญ่บริเวณห้วยขวางตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9และชุมชนเมืองก็มีข้อกังวลถึงความเหมาะสมของพื้นที่และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดนายสมบัติเครือกิรธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ตรวจอาคารดังกล่าวพร้อมเปิดเผยนะคะว่าการพูดคุยกับผู้บริหารตัวแทนบริษัท Data Center พระราม9กรณีมีประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานที่จะตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าประสานสอบถามกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประเมินตรวจสอบแล้วรวมถึงการประปานครหลวงในการตรวจสอบระบบน้ำสำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อความรำคาญเรื่องเสียงและกลิ่นทางบริษัทชี้แจงมีการทำซับเสียงเปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิเลี้ยงในการควบคุมอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานเขตห้วยขวางก็ยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อกังวลรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่วนการจัดการจัดตั้งอาคาร Data Center พระราม9ก็ขออนุญาตจากสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นผู้อนุมัตินะคะจากข้อมูลเอกสารพบวัตถุประสงค์การจัดตั้งอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นคลังสินค้าหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สำนักงานบนพื้นที่ 12,249 ตารางเมตรภายในบริเวณยังมีอาคารหลายหลังซึ่งบางส่วนเป็นอาคารห้องระบบไฟฟ้าค่ะด้านผู้ว่าชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมแถลงถึงอาคารนี้ Data Center ที่ขอแยกในกรุงเทพมหานคร6แห่งกทมอนุญาต3แห่งนะคะอีก3แห่งก็จะมีการทบทวนโดยข้อกังวลของกทมค่ะ1ก็คือเรื่องคลังสินค้าผังเมืองไม่ต้องทํา EIA รัฐบาลให้คำนิยาม Data Center มาแล้ว2การใช้ไฟฟ้าขนาด20เมกะวัตต์ใช้จริง8เมกะวัตต์จ่ายไฟแยกไม่กระทบประชาชนห้างแล้วก็โครงการใหญ่ๆใช้เยอะมากกว่า3เรื่องของการใช้น้ำใช้น้ำ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนโรงพยาบาลใช้ 20,000 นะคะห้างใหญ่ๆใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนไม่กระทบการใช้น้ำประชาชนน้ำเสียยังไม่กระทบต้องติดตามดูต่อไปและ4ค่ะเรื่องของการสะสมน้ำมันเพื่อปั่นไฟสำรองกฎหมายกำหนด 500,000 ลิตรเข้าข้อกฎหมายคลังน้ำมันการขออนุญาต Data Center จะหยุดไว้ก่อนส่วนที่อนุญาตไปแล้วรามคำแหงขอ 200,000 ลิตรต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าเก็บเกินหรือไม่ข้อมูลคาดเคลื่อนเก็บน้ำมันไม่ถึง 489,000 ส่วนพระราม9ยังไม่อนุมัติการขออนุญาตและอยู่ติดโรงพยาบาลทดสอบเจนเครื่องปั่นไฟในเวลากลางคืนเสียงดังกลางวันไม่มีปัญหาความจำเป็นที่ Data Center อยู่ในเมืองเพราะมีสาธารณูปโภคพื้นฐานมีไฟเบอร์ออปติกพร้อมเมื่ออยู่ใกล้ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความมั่นคงระบบไฟบุคลากรปัจจัยทางธุรกิจก็ฝากถึงกระทรวงพลังงานดูแลเข้มข้นให้ประชาชนไว้ใจพระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าลักลอบก็จะมีโทษปรับ 20,000 คลังน้ำมันในกรุงเทพก็มีอยู่56แห่งค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาตามต่อกันกับมติครม.นะคะเมื่อวานนี้ที่มีการไฟเขียวกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีคำเตือนเรื่องของจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักด้วยค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: M-POD Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุ

0: รุงทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าตามมติครม.เมื่อวานค่ะให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติค่ะโดยให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะนะคะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะโดยให้เร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะทางนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนก็สามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงค่ะ
2: สธนช.เตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารค่ะให้เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงน้ำที่ระบายจากตอนบนก่อนหน้านี้ส่งผลให้ระดับน้ำโขงตั้งแต่ท้ายเขื่อนไซยบุรีลงมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วง 3-7 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่อาจไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นซึ่งสธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-4.8 เมตรนะคะก็บางพื้นที่ก็มีความเสี่ยงสูงระดับวิกฤตเลยสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำขังท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่หนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีที่บึงการก็ที่อำเภอเมืองบึงการปากคาดบุ่งคล้าและโซ่พิสัยส่วนจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมมุกดาหารที่อำเภอเมืองมุกดาหารกว้านใหญ่และดอนตาลค่ะรวมถึงพื้นที่ริมลำน้ำสาขาที่อาจระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ไม่สะดวกหากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสธนช.ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงรวมถึงผู้ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำค่ะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะมีเรื่องของป่าต้นน้ำที่ท่าปอมค่ะนายปันทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าบอมคลองสองน้ำได้ไปตรวจสอบบริเวณป่าต้นน้ำหมู่สองตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่ค่ะหลังมีการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีเอกชนมาปรับพื้นที่แบ่งที่ดินขายชาวบ้านกังวลว่าอาจจะเป็นนอมินีชาวต่างชาติค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่นะคะแบ่งเป็นขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่ขายแปลงละ2ล้านบาทค่ะมีการตัดโค่นต้นไม้ที่ริมภูเขาทำคอกเลี้ยงกวางนกยุงอินเดียส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำของคลองท่าปอมคลองสองน้ำแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของกระบี่เพราะว่าพอถึงช่วงที่ฝนตกก็จะทำให้น้ำไหลลงคลองท่าปอมมีสีขุ่นดินโคลนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็กระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาของหมู่บ้านด้วยค่ะโดยหลังจากนี้นะคะผู้ซื้อมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีการวางแผนการจัดการระบบน้ำเสียจะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับ

0: ใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะหลังจากตรวจสอบเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำการตรวจวัดพื้นที่เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากภูเขาตามที่กฎหมายกำหนดและทำการปลูกป่าทดแทนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องการเมืองค่ะฝ่ายค้านล็อกเป้าอภิปรายซักฟอกอนุทินชัยชนกนะคะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมกันโดยสมัยนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นก็คือพรรคไทยรวมพลังก็มีความเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็คืออภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติในเชิงกรอบเวลาจะดำเนินการโดยเร็วโดยจะมีการพูดคุยครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งเป็นการบ้านที่แต่ละพรรคไปรวบรวมมาแต่2รายชื่อที่มีอยู่แน่นอนก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีการตกลงกันเรียบร้อยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานโดยหัวเรือหลักก็คือนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมทุกพรรครวบรวมรายชื่อและจัดทำยัตติเพื่อเตรียมยื่นยัตติโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ส่วนจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้รัฐบาลสะเทือนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าตนไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นที่บ่งบอกจะดีกว่าก็อยากจะฝากบอกนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามหวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสว.เรื่องโกงสอบท้องถิ่นไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นส่วนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าพรรคประชาชนทำให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้จะทำได้เมื่อไหร่นั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าก็ทำเต็มที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านได้ประกาศชัดเจนว่ายิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปจะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติกับประชาชนก็ย้ำว่าทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและหวังถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะคะไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหากทำหน้าที่ของเราเพื่อประชาชนนะคะให้ดีที่สุดทั้งนี้นะคะมีพรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลก็น่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นก็จะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็คงไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ก็เข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนการลงมติแต่คือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหารัฐบาลชุดนี้ค่ะ
0: ศาลปกครองสูงสุดนะคะงดอ่านคำสั่งคดีหมอสรณะหลังเจ้าตัวไม่มาศาลค่ะศาลปกครองกลางงดการอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณากรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยนายแพทย์สรณะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวและให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยเสมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาก่อนสำหรับสาเหตุที่ศาลปกครองงดการอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก็คือนายแพทย์สรณะนั้นไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือคณะกรรมการสรรหากสทช.มีตัวแทนเดินทางมารับฟังคำสั่งโดยจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณะในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับทราบต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่านายแพทย์สรณะได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้งดการเผยแพร่คำสั่ง

0: หรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อสาธารณะขณะที่ในการอ่านคำสั่งวันนี้มีสื่อมวลชนเดินทางมาเฝ้ารอติดตามและรายงานข่าวจำนวนหนึ่งค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.สักการะหลวงพ่อดำพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งค่ะนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารนำพวงมาลัยไหว้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอสมท.เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครั้งที่16/2569เมื่อวันที่1 กันยายน 2569มีมติมอบหมายนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนโดยคณะกรรมการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารธุรกิจบริหารบุคคลตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีความสำคัญในการนำพาอสมท.ฝ่าวิกฤตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะ
1: กำลังปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าที่ชัยภูมิค่ะชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิขยายผลเครือข่ายยาเสพติดขับกระบะไล่ล่าบนถนนโยธาธิการ2021ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิอย่างไม่ละความพยายามท่ามกลางความมืดเสริมกำลังสกัดประกบปิดหน้าหลังจนในที่สุดผู้ต้องหาจนมุมค่ะหลังพบชายไทยกำลังยกห่อพัสดุขนาดใหญ่นำไปวางซ่อนไว้ริมถนนท่าทางมีพิรุธเมื่อเข้าตรวจสอบกลับซิ่งกระบะนี้แต่ว่าตำรวจปปส.ชัยภูมิเร่งขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดประมาณ3 กิโลเมตรจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย2 คนตรวจค้นในรถยนต์พบยาบ้า200,000 เม็ดรวมกับยาบ้าที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางก่อนหลบหนีอีก200,000 เม็ดรวมเป็นยาบ้าของกลาง400,000 เม็ดคุมตัวมาสอบสวนที่ปปส.ชัยภูมินะคะทั้งสองสารภาพว่าทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเพื่อไปส่งมอบให้ผู้ค้าในเขตพื้นที่ตอนในของประเทศยาบ้าที่ยึดได้400,000 เม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ4 ล้านค่ะตรวจยึดทรัพย์สิน2 รายการมูลค่ารวม550,000 บาทนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ตำรวจสภ.ศรีเมืองใหม่และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอุบลราชธานีแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ตรวจสอบรถกระบะนะคะเป็นรถทะเบียนอุบลราชธานีค่ะซึ่งจอดอยู่ริมถนนสาธารณะสายบ้านนาเอือดบ้านทุ่งบุญตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่ภายในรถไปพบร่างนายเกรียงศักดิ์อายุ40 ปีคนขับรถแล้วก็นางฤทัยรัตน์อายุ40 ปีค่ะเสียชีวิตยังนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด9 มม. 1 กระบอกภายในรังเพลิงมีกระสุนอยู่1 นัดนะคะแล้วก็กระสุนแมกกาซีนอีกจำนวน1สภาพศพนายเกรียงศักดิ์ถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุออกด้านซ้ายส่วนนางฤทัยรัตน์ที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับถูกยิงเข้าขมับขวาทะลุซ้ายเช่นกันเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่านายเกรียงศักดิ์อาจจะยิงนางฤทัยรัตน์ก่อนยิงตัวเองจุดเริ่มต้นเหตุสลดนี้เกิดจากเมื่อช่วงเย็นวานตำรวจสภ.โคกจานนะคะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งพบร่างนายไพบูลย์อายุ65 ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนเมืองถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำริมห้วยสาธารณะคำป่าเสียงด้านทิศตะวันออกของบ้านโพนสภาพศพนะคะตามร่างกายค่ะก็มีบาดแผลหลายแห่งที่บริเวณท้องยังมีรอยถูกแทงที่บริเวณเอวขวาด้านหลังแล้วก็มีรอยแผลที่คอนะคะทั้งนี้สอบถามนายนิวาลูกชายผู้เสียชีวิตให้การพ่อออกจากบ้านไปตั้งแต่5 โมงเย็นเมื่อวานเอาหญ้าไปให้วัวค่ะจนค่ำก็ยังไม่กลับโทรหาก็ไม่รับสายก็เลยออกตามไปดูก็ไปพบนะคะว่ายังไม่ได้เอาวัวเข้าคอกจนกระทั่งเดินตามเสียงโทรศัพท์น้องสาวที่โทรหาพ่อไปพบร่างพ่อนอนเสียชีวิตในร่องน้ำสาเหตุก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่นปมความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องที่ดินมรดกนะคะเนื่องจากเหตุดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุศพนายเกรียงศักดิ์อดีตผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุก็คือนายไพบูลย์หลานชายเมื่อก่อเหตุยิงอาเสียชีวิตแล้วขับรถกระบะหนีข้ามอำเภอไปแล้วก็มาก่อเหตุยิงสาวคนสนิทรวมไปถึงตัวเองเสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะโดยมีการตั้งปมความขัดแย้ง3 ประเด็นการเมืองชู้สาวแล้วก็ผลประโยชน์ที่ดินมรดกค่ะ
1: คนร้ายงัดกระดาษ

0: ทางเก็บเครื่องจักรผู้ดูแลดักรอเจอขณะขโมยของชักปืนลูกซองยิงเจ็บสาหัสค่ะเหตุเกิดภายในกระดังเก็บเครื่องจักรของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภ.ท่าเรือได้รับแจ้งเร่งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลท่าเรือไปตรวจสอบพบนายธวัชชัยอายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองนะคะกระสุนกระจายเข้าชายโครงด้านขวา2เม็ดต้นขาขวา1เม็ดข้อศอกขวา1เม็ดแล้วก็กกหูด้านขวา1เม็ดอาการสาหัสค่ะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์อายุ 55-60 ปีผู้ดูแลโกดังหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะนางนิตยาอายุ48ปีแม่บ้านโกดังบอกว่าโกดังแห่งนี้เจ้าของใช้เป็นสถานที่เก็บเครื่องจักรเก่าค่ะก่อนหน้านี้มีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินบ่อยนะคะแต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้กระทั่งเมื่อวานนี้นายธวัชชัยนาคนร้ายค่ะได้เข้ามาทางด้านหลังโกดังซึ่งเป็นช่องที่คนร้ายงัดไว้จนเป็นรูโวมีการไล่จับกันแต่ว่าคนร้ายหนีไปได้วันนี้ผู้ดูแลโกดังก็ตั้งใจมาดักรอจับคนร้ายตอนประมาณ6โมงเช้าคนร้ายก็ย้อนกลับมาอีกครั้งนะคะเดินลัดทุ่งนาเข้ามาที่บริเวณโกดังพบมีเหล็กสแตนเลสถังแก๊สถูกนำมากองเตรียมไว้เพื่อขนออกไปแต่ผู้ดูแลโกดังไม่เห็นคนร้ายขณะกำลังขโมยของก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันก่อนที่ผู้ดูแลโกดังจะใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเทือกเขาหิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินพันคนแล้วค่ะยังมีผู้สูญหายด้วย 4,400 คนขณะนี้ค่ะยังต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยนะคะติดตามที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งซึ่งได้รับความเสียหายประมาณ900คนที่ยังคงมีความหวังว่าจะรอดชีวิตนั้นลดน้อยลงไปรัฐบาลเนปาลเผยว่าช่วยเหลือคนงานออกมาได้279คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างๆขณะนี้ทีมกู้ภัยนำเครื่องจักรกลหนักขุดแล้วก็ตักโคลนหินภายใต้แสงไฟในความมืดมิดยามค่ำคืนในพื้นที่อื่นๆรัฐบาลเนปาลรายงานช่วยเหลือประชาชนออกมาจากพื้นที่ประสบภัย 11,000 คนกู้ภัยระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็สื่อสารในบางพื้นที่แต่ปัญหาใหญ่เวลานี้ก็คือเรื่องของการจัดการศพพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตำรวจขอประชาชนและญาตินักท่องเที่ยวที่สูญหายส่งตัวอย่าง DNA เพื่อช่วยในกระบวนการที่ยากลำบากนี้โดยให้ส่งเป็นตัวอย่างเลือดสดหรือว่าตรวจ DNA และรูปถ่าย2รูปไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจในรายชื่อผู้สูญหายก็มีชาวต่างชาติ592คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาและเป็นผู้แสวงบุญชาวฮินดูนายบาเลนราชานายกรัฐมนตรีเนปาลซึ่งเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลมาได้6เดือนก็โพสต์บนสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าได้รับความช่วยเหลือมูลค่ากว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลจะช่วยผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตกลับคืนชีวิตสู่ปกติยังบอกด้วยนะคะว่าหายนะภัยครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในหิมาลัยที่ต้องนำมาเป็นบทเรียนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโลกต่อไปค่ะ
0: การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวอิหร่านได้เผยแพร่ภาพจากบริเวณงานแต่งงานที่ถูกโจมตีทางอากาศในเมืองชิริกพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนช่องแคบฮอร์มุสทางตอนใต้รายงานของสภาเซียวงเดือนแดงและสื่อท้องถิ่นของอิหร่านบอกว่าผู้เสียชีวิต5รายรวมถึงเด็กอายุ4ขวบ1คนและบาดเจ็บกว่า60คนในงานแต่งงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดตกใส่ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่าได้โจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามสรุปข่าวพักเที่ยงได้ใหม่เวลาเดิมวันพรุ่งนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุก วันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลค่ากับการเล่าต่อ

0: างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
0: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุจจทินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายประเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนเนคลิมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่2กันยายน2569ครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นเรามีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ในช่วงวันที่ผ่านมาก็มีข่าวหลายเรื่องที่น่าสนใจมันมีข่าวโควิดที่ตอนนี้เห็นว่ากลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง
4: ระบาดอีกแค่ใช่ไหมฮะใช่ใช่เป็นยังไงครับความคืบหน้าเห็นบอกมีผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อยทีเดียวใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะจริงๆได้ข่าวมาประมาณสักสัปดาห์เนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเรียกว่าชัดเจนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงวันสองวันนี้ปรากฏว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดหนาหูขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผู้ที่อยู่ในแวดวงใกล้ชิดปรากฏว่า มีทั้งไข้หวัดใหญ่นะมีทั้งนอกจากไข้หวัดใหญ่ก็มีโควิดแถวๆเนี้ยแถวๆนี้ไม่ต้องบอกว่าใครแต่ตอนเจอนี่คือหายแล้วนะไม่เห็นหน้าไปหลายวันไง 6-7 วันแต่ก็คิดว่าอาจจะเดินคลาดกันปรากฏว่าพอเจอหน้าเห็นหน้าแบบผอมๆก็เลยแม้ทักนึกว่าลดความอ้วนมาเปล่าไม่สบายเป็นโควิดติดโควิดแล้วก็หายแล้วนะคะกลับมาดำเนินรายการได้แต่ว่าก็คือทำให้เห็นว่ามันกลับมาใกล้ตัวเราอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีข้อมูลการเตือนจากทางด้านสาธารณสุขอีกด้วยว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้นะเพราะว่ามันจะมีช่วงนี้มีฝนด้วยไงฮะพอมีฝนตกเนี่ยก็ปรากฏว่ามาหลายงานมากันหลายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหวัดธรรมดาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหดิฉันเน่เรียกว่า
4: ชาวบ้านไม่สบายเสียงแห้งเลยใช่ไหม
3: เสียง
4: แหบเสียงแห้ง
3: แล้วก็กลัวว่าจะติดคนใกล้ชิดก็เลยต้องหยุดนะฮะเพราะว่าตอนนั้นนี่คุณเก๋จุฬารัตน์มาแทนก็เกรงว่าเดี๋ยวจะพาคุณเก๋ติดหวัดไปด้วยก็เลยต้องหยุดเพราะว่าเสียงจะไม่ค่อยดีนะก็อันนี้เป็นหวัดครั้งแรกในรอบหลายปีมากๆนะครับไม่ได้เป็นแบบเนี้ยหนักแบบที่ประเภทคุยไม่ได้ต้องหยุดเนี่ยสัก20-30ปีแล้วมั้ยเนี่ยทางด้านค่ะทางด้านกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าพบผู้ป่วยโควิดเกือบ 100,000 คนคือถึงแม้จำนวนของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงแต่ปรากฏว่าไข้หวัดใหญ่มีไข้หวัดใหญ่ด้วยพบผู้ป่วยทะลุ 330,000 คนแล้วเสียชีวิตถึง

0: 48คนโหน
1: ่
0: ากลัวมาก
1: ค
0: ือก่อนดูข้อมูลก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่ามันจะมาคล้ายๆกันไม่ใช่คล้ายๆใกล้ๆกันและอาการก็คล้ายๆเนาะมันก็จะมีซ้อนๆกันทำให้หลายท่านนึกไม่ถึงนึกว่าเป็นหวัดธรรมดาซะด้วยซ้ำเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกแล้วก็บางทีถูกละอองฝนอย่างเนี้ยนะก็อาจจะไม่สบายก็คิดว่าเป็นแค่หวัดธรรมดาบางท่านไอ้ที่ดิฉันเจอเนี่ยนะของดิฉันหวัดธรรมดาใช่ไหมไอ้ที่ดิฉันเจอเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยสองคนที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าชีเนี่ยฉีดยาวัคซีนป้องกันไข้หวัดทั้งสองคนดิฉันไม่ได้ฉีดเพราะฉะนั้นฉีดแล้วไม่ค่อยสบายไม่ชอบใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วก็จะระวังเพราะเราใส่หน้ากากไงปรากฏว่าซ้ายขวาเนี่ยไอใส่อะค่ะแล้วประเภทคนไอเนี่ยนะก็แปลกๆไม่ค่อยใส่หน้ากากหรือไม่ค่อยปิดปากคือปิดไม่ทันมั้งแล้วมักจะไอใส่คนที่อยู่ใกล้ๆแทนที่มันจะหันหน้าไปทางอื่นนะแบบไม่บงไม่บ้านอะไรเงี้ยปรากฏมันหันหน้ามาหาเราไอ้ซ้ายทีไอ้ขวาก็หลบไอ้ทางนี้ไอ้ทางนั้นก็มาใช่ไหมฮะปรากฏว่าก็ติดหวัดมาด้วยแต่เป็นหวัดธรรมดากับไอ้ตอนที่งอมๆนี่แหละที่เสียงหายไปเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าก็คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าแต่ละท่านบางบ้านอาจมีเด็กเล็กบางบ้านก็จะมีหญิงตั้งครรภ์บางบ้านผู้สูงอายุเยอะอย่างบ้านดิฉันเนี่ยดิฉันเด็กมากๆอะไรอยู่ในบ้านคิดดูแล้วกันว่าแต่ละท่านเนี่ยอายุเท่าไหร่คือคุณจักรพันธ์ไปคุณจักรพันธ์จะหนุ่มมากเลย เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังนะ เขาบอกว่าอย่างนี้แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจปี2569ข้อมูลถึงวันที่31สิงหาคมนะคะพบผู้ป่วยโควิด19เนี่ยค่ะสะสม 99,691 คนเสียชีวิตถึง15คนเนาะมีคนเสียชีวิตด้วยนะรอบนี้คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 คือเขาบอกว่าแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ว่าไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าเขาบอกว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุต่ำกว่า1ขวบอันนี้ต้องคุณพ่อคุณแม่พาไปไม่งั้นมันจะไปติดจากใครมันก็ต้องติดจากทั้งคนเลี้ยงหรือว่าคนใกล้ชิดนี่แหละขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่อการรุนแรงยังเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวคนเสียชีวิต15คนจากโควิดมีถึง14คนอายุ60ขึ้นไปส่วนใหญ่ก็มีโรคอื่นๆอยู่แล้วด้วยแล้วก็ปรากฏว่าไข้หวัดใหญ่นะในช่วงนี้ปรากฏว่าหนักหนากว่าอีกมี 330,000 คนขึ้นไปแล้วก็เสียชีวิตถึง48คนนะบางทีเราลืมไปเลยนึกว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วคงไม่อันตรายปรากฏว่าคนเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เยอะนะดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์และผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: กำลังคุยเรื่องโรค
2: ใช่เลยค่ะเรื่องไข้หวัดนี่หนักนะคะหนักจริง
0: ๆค่ะเขาบอกว่าโควิดนี่มีอัตราคนติดเนี่ยสูงขึ้นใช่ไหมช่วงนี้แต่ปรากฏว่าแค่ใหญ่สูงกว่าดร.กิฟต
2: ์อันตรายกว่าด้วยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เสียชีวิตมากกว่าด้วยก็เลยทำให้ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะอันนี้นอกเรื่องแต่ก็อยากคุยให้ฟังจริงๆอยากคุยเรื่องอื่นเต็มไปหมดเลยที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย
2: ค่ะ
0: อยากคุยเรื่องวอลเลย์บอลอยากคุยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่อง
2: บอลเนี่ยหิวใจมากนะคุณสุพรคุณจักรพันธ์
0: คือพอดีเราชนะไงมันคุยได้ไม่รู้จบดิฉันก็ดู
1: ด
0: ีลันมาทุกวัน
1: พรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักวอลเลย์บอลทั้งหมดแล้วพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับไปพบที่ทำเนียบก็คงจะมีนอกจาก
0: อยากให้มีของขวัญนะ
1: ต้องทานอาหารแล้วก็อาจจะมีของขวัญให้กำลังใจติดไม้ติดมือให้กับทีมนักกีฬาทั้งหมดแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
0: ให้เป็นเช็คดีสุด
1: รัฐบาลก็ให้อยู่แล้ว
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านี่เราพูดชี้นำใช่ไหมแ
2: ต่ก็
0: อัดฉีดเขาเรียกอัดฉีดก็ขอให้ได้เยอะๆค่ะย้อนกลับมาเฮ้ยเวลาเราเจอกันที่สุดก็เป็นเรื่องเครียดๆแต่ไม่ค่อยมีเรื่องดีๆดร.กิฟน่าจะเป็นกลุ่มคนที่อายุยาววัยที่สุดในกลุ่มพวกเราเนี่ยนะน่าจะใกล้เคียงหรือว่าใกล้ชิดกับเทคโนโลยีมากสุดนะเรื่องของ data center เนี่ยหรือว่าบางคนเรียก data center อันนี้เราได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะทีนี
1: ้
0: ในช่วงระยะนี้ปรากฏว่าคือ11โมงนี้ท่านผู้ว่ากทมดร.ชัชชาติเนี่ยจะแถลงที่ท่านยังไม่เห็นข่าวนะอันนี้เป็นประเด็นที่

0: ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคือบ้านเราตอนนี้มันกำลังมาแต่บ้านอื่นเขากำลังเบรกคือกำจัดมันอยู่ก็เลยทำให้ดิฉันสงสัยว่าตกลงนี่เราควรจะเริ่มต้นยังไงคือ data center ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือศูนย์ข้อมูลหรือว่าสถานที่หรืออาคารที่รวบรวมคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะก็คือเป็นพวกระบบจัดเก็บข้อมูลแล้วก็มีอุปกรณ์เครือข่ายเยอะๆถ้าเกิดว่าหลายๆท่านที่ติดตามข่าวนะแล้วอาจจะเห็นภาพข่าวเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปทลายแต่ส่วนใหญ่ตอนนั้นเป็นเรื่องของสแกมเมอร์แต่ลักษณะมันจะคล้ายๆกันคือมีห้องเก็บแล้วก็มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นตู้เป็นเครื่องไปไม่หมดเป็นนับร้อยนับพันหน้าที่หลักๆก็คือจัดเก็บข้อมูลประมวลผลกระจายข้อมูลเลยต่างๆนะทีนี้มันก็จะมีพวกระบบ IT ระบบไฟฟ้าสำรองทำเครื่องทำความเย็นแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆทีนี้หลายคนก็ติดตามว่าได้ยินข่าวแว่วๆกันว่าพวกนี้มันใช้พลังงานมากมันต้องใช้น้ำหล่อเย็นเยอะแล้วก็น้ำมันอีกด้วยเน
1: า
0: ะปรากฏว่าช่วงนี้เป็น
1: เครื่องปั่นพงปั่นไฟอะไรโอ้โหอุปกรณ์การไฟฟ้าเยอะมาก
0: เขาบอกว่า
1: ที่จะหล่อเลี้ยงอาคารใน data center เนี่ยใช่ไหมครับ
0: ประมาณหมู่บ้านน้อยๆหนึ่งหมู่บ้านปรากฏว่าในช่วงนี้มันมาผุดอยู่กลางเมืองแล้วก็คือก่อนหน้านี้มันเหมือนประมาณว่าเอ๊ะเราส่งเสริมหรือเปล่านะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างของสิงคโปร์นี่เขาห้ามใช่ไหมเพราะว่ามันไปใช้น้ำเขาเกินใช้ไฟเขาเกินทำให้ระบบของเขาเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเกาะเขาเล็กอเมริกานี่นิวยอร์กนี่เขาเบรกอยู่ data center แบบไซส์ใหญ่เนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยเขาให้หยุดเข้าใจว่าจะเหมือนกับเริ่มมีการต้องจัดระเบียบแต่ท่านนายกขอไปของเขาเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่เห็นด้วยเขาอยากจะให้มันเพิ่มเยอะๆเพราะว่าจะทำให้รวยมีเงินมากมายแต่ของไทยเขาบอกว่ามันไปโผล่กลางข้างๆโรงพยาบาล
1: ใช่
0: ผู้จัดการเล่ามั่ง
1: เขาบอกในกรุงเทพเนี่ยคือเขาไปสำรวจตรวจพบบอกว่าอยู่ที่ซอยรามคำแหง28นะฮะที่เขาไปตรวจพบไอ้ตึกอาคารที่ว่าเนี่ยเขาสงสัยว่าไอ้อาคารนี่มันมาก่อสร้างยังไงอยู่กลางเมืองขนาดลักษณะอย่างเงี้ยโดยเฉพาะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะครับท่านบอกว่าขณะนี้เท่าที่ทราบนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีอาคารประเภทนี้อยู่ประมาณ31แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็บอกส่วนใหญ่จะพบแถวชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับแต่กลางเมืองอย่างกรุงเทพมหานครอย่างที่ท่านว่านะครับก็ไปพบแล้วนะครับว่ามีอยู่ที่ซอยรามคำแหง28เขตบางกะปินี่เองนะครับซึ่งเป็นศูนย์ data อย่างถูกต้องในการขออนุญาตการก่อสร้างด้วยนะฮะไม่ทราบว่าอนุญาตกันยังไงนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องให้ดร.ภภาพรช่วยอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างอาคารในลักษณะแบบนี้มันมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมากแต่ตึกที่เขาไปพบแล้วก็ไปสำรวจมาที่ซอยรามคำแหง28นะครับเขาบอกเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและก็มีอาคารขนาดใหญ่สูง7ชั้นในพื้นที่เดียวกันที่สร้างเสร็จแล้วด้วยนะครับก็จากการที่สอบถามคนบริเวณนั้นนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รปภ.ที่ดูแลอาคารสูง7ชั้นก็พบว่าอาคารนี้เป็น data center ที่สร้างเสร็จมาหลายปีแล้วและกำลังใช้งานอยู่แล้วก็บอกว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยที่กำลังก่อสร้างในใกล้เคียงกันเนี่ยก็เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2564ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดด้วยนะครับทราบว่าเป็นโครงการที่จะมีตึกถึง5ตึกด้วยกันแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละตึกนั้นแบ่งแยกการทำงานกันอย่างไรนะครับปัญหาที่พบก็คือเขาบอกว่าตึกที่สร้างเสร็จและใช้งานแล้วเนี่ยมักจะส่งมลภาวะเรื่องของเสียงครับเพราะว่าเครื่องปั่นไฟนั้นเสียงดังมากจนกระทั่งผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นไม่สามารถที่จะอยู่กันได้หลายคนต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะครับดร.ภภาพรครับคุณผู้ฟังครับก็อยากให้ดร.ภภาพรช่วยอธิบายไอ้ตึก data center เนี่ยลักษณะการทำงานแล้วมันมีอย่างที่คุณสุภพรเรียนเบื้องต้นนะว่าเป็นที่รวมของระบบเทคโนโลยีทันสมัยหลายอย่างมันมีประโยชน์สำหรับประเทศไทยและกฎหมายบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอาคารประเภทนี้ได้หรือไม่อย่างไรด้วยครับ
0: คือเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่มีกฎหมายที่ควบคุมโดยตรงซึ่งหลายท่านก็ให้ความเห็นว่ามันน่าจะจัดเป็นโซนนิ่งนะหรือไม่ก็ผลักเข้าสู่ระบบของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องมีการตรวจสิ่งแวดล้อมหรือว่ากฎหมายอื่นซึ่งตอนนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจดทะเบียนเป็นลักษณะของคลังสินค้าซึ่งมันก็ไม่ต้องมี

0: การตรวจสอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆแถวพระราม9ก็ปรากฏว่าน่าจะได้รับผลกระทบเพราะว่ามันเป็นแหล่งชุมเป็นแหล่งที่มีคนไม่สบาย
1: ใกล้เคียงคนใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็กลัวว่าจะทำให้เกิดทั้งมลพิษแล้วก็น้ำมันด้วยเนาะเขาก็ใช้น้ำมันทั้งไฟมาดึงไฟจากโรงพยาบาลหรือยังไงแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกมันเป็นช่องว่างซึ่งช่วงนี้ถ้ามันช่องเป็นช่องว่างก็ต้องให้เขาจดทะเบียนไปพอมีคนพูดมาเยอะดร.ชัดชาติก็ต้องออกมาวันนี้เห็นว่าจะแถลง11โมงไม่ทราบแถลงหรือยังนะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยมันก็มีคำถามหลายคำถามว่าอ้าวถ้ามันยังไม่มีแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างคือเราจะกันไหมหรือเราจะใช้นโยบายแบบไหนคืออยากให้เขามาลงทุนแต่ไม่อยากให้มันอยู่กลางชุมชน
2: เสียเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันถ้าทุกท่านสังเกตนะยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะกฎหมายเนี่ยตามเทคโนโลยีหรือสถานการณ์โลกเนี่ยไม่ทันหรอกเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงมันปรับอะไรเร็วมากๆไวมากๆนะคะอย่างตัวที่บอกไปว่าศูนย์รวมข้อมูลต่างๆเนี่ยคือถามว่ามีข้อดีหรือเปล่ามันก็ต้องบอกว่ามันมีข้อดีอยู่แล้วแหละนะคะข้อดีก็มากมายเพราะว่าเรื่องของ BOI เนาะส่งเสริมการลงทุนต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการขยายฐานต่างๆเนี่ยมันก็มีความสำคัญแหละแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปพอมันมี data เยอะๆปั๊บเนี่ยเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะเหมือนหนึ่งแต่จะบอกเดจาวูก็กระไรอยู่แต่ว่าในเชิงประวัติศาสตร์นะคะเวลาเราปฏิวัติอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเราก็ต้องมีการเสียไปซึ่งบางอย่างใช่ไหมคุณสวัสดิ์สวัสดิ์ให้คล้ายกันนะคะอย่างปฏิวัติอุตสาหกรรมแบบเนี้ยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะ
0: ม
2: ัน
0: แลกกับสิ่งแวดล้อม
2: โรงงานนั้นก็มันก็แลกกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนั้นเองเนี่ยคนก็ไม่ได้ตื่นตัวเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะคะมาตื่นตัวอีกทีก็คือสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมโทรมไปแล้วนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าแพทเทิร์นมันก็คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแต่ข้อดีมันก็คงไม่ได้นะคะทีนี้ด้วยความที่โครงสร้างของประเทศไทยอ่ะอย่างที่ทั้งสองท่านบอกเลยค่ะว่ากฎหมายมันตามสถานการณ์ไม่ทันนะคะประเทศไทยเองเนี่ยก็คงต้องใช้กฎหมายอื่นที่มีอยู่นะคะในการกำกับสิ่งที่อาจจะไม่ตรงกับกฎหมายดังกล่าวนักนะคะแต่ว่ากฎกติกาที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้มันก็คงเป็นเรื่องของ BOI นั่นแหละว่าเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องมีใช่ไหมคะมันก็เป็นกิจการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะเพราะเราจะขยายไปอย่างอื่นโดยที่ลืมอินฟราสตรักเจอร์มันไม่ได้นะคะมันก็มีเงื่อนไขค่อนข้างละเอียดมากด้วยตัวอย่างเช่นต้องมี data center ที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะเดี๋ยวเมื่ออ่านแล้วก็น่าจะเป็นทางโซนเอนจิเนียริ่งนะเขาถึงจะเข้าใจนะคะเหมือนกับเขาต้องโหลดข้อมูลต่างๆเนี่ยโดยใช้ไฟฟ้าเนี่ยกระแสกำลังไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็นอกเหนือจากไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ใช้ไฟฟ้าเฉยๆนะ เขาใช้เพื่อที่จะจัดการเรื่องของโทรคมนาคมนะคะ ระบบสำรองระบบป้องกันความเสียหายต่างๆจากเขาเรียก single point of failure นะคะแล้วก็ระบบป้องกันอัคคีภัยเพราะถ้าเกิดว่ามันพังขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ส่งเสริมการลงทุนแล้วนะคุณสวัสดิ์จากการมันอาจจะเป็น
0: หายนะ
2: ตรงกันข้ามหายนะหายนะนะคะทีนี้พอเราต้องรักษามาตรฐานเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเท่ากับว่าอีกฝั่งหนึ่งมันต้องแลกใช่ไหมถูกไหมคะอันนี้คือเรื่องของการส่งเสริมหรือการโปรโมทพวกการลงทุนหรือ investment promotion นะคะดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ขาดหายไปเลยคือ regulator และการกำกับดูแลเพราะว่ากฎหมายปัจจุบันตอนนี้มันยังไปไม่ถึง
1: ไล่ไม่ทัน
2: ยังไล่ไม่ทันถ้าเทียบกับต่างประเทศเองเนี่ยหลายประเทศมีความน่าสนใจสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องการความมั่นคงในด้านข้อมูลมากๆพอต้องการความมั่นคงด้านข้อมูลมากๆก็หนีไม่พ้นเรื่องของ data center นะคะถ้าปัจจุบันนี้จะเทียบเอาเป็นว่าแค่ดูแลให้มันมีประสิทธิภาพเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายประเทศที่ไปไกลแล้วนะคะบางประเทศไปถึงไม่ใช่เฉพาะหน้านะคุณมันไปถึงเรื่องของการกำกับดูแลความเสี่ยงที่จะเกิดจาก data center ด้วยอย่างไอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะคะไปไกลมากแล้วอย่าง EU เนี่ยมี

0: มี directive ตรงกลางถูกไหมคะเป็นเรื่องของmandatory กฎที่เป็นขั้นพื้นฐานว่าคุณจำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างนะคะขยับมาใกล้ๆกับบ้านเราฉันคิดว่ามาเลเซียก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามาเลเซียเองเขามุ่งเน้นไปเรื่อง data center แต่บวกกับเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainability นะคะประเทศไทยเองก็เรียกได้ว่ามันก็กลายเป็นศูนย์รวมดีกว่านะเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะ investment หนักมากเนี่ยถ้าถามว่ามีพื้นที่ data center มากหรือน้อยแค่ไหนพอเรามองแบบเนี้ยด้วยความกรุงเทพมหานครเรามันก็ขนาดมันไม่ได้ใหญ่เท่ากับประเทศไทยไงนึกออกไหม
1: คะ
0: พอขนาดมันเท่านี้เนี่ยเทียบกับสัดส่วนเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะใช้พื้นที่เยอะนะคะแล้วก็อยู่กับโซนที่ปะปนไปกับ
1: ชุมชน
0: อื่นด้วยนะคะชุมชนต่างๆเนี่ยดังนั้นอาจจะเป็นลักษณะว่าการกำกับดูแลเนี่ยควรไปในลักษณะไหนมากกว่าถ้าพูดถึงกฎหมายไทยตอนนี้เท่าที่เห็นเลยนะคะมีเรื่องเดียวคือพรบควบคุมอาคารนะคุณสุพรคุณสุพร
1: ซึ่งมัน
0: นะคะ
1: ไม่
0: ใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงถูกต้องนะคะเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ย data center ถ้าเป็นในเรื่องของทางกายภาพเนี่ยเขาไม่ห่วงอะไรนอกจากเรื่องของระบบป้องกันความปลอดภัยอัคคีภัยต่างๆการดัดแปลงการทำโครงสร้างต่างๆของตึกและอาคารดังนั้นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมันเลยกลายเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญณปัจจุบันตอนนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่ากฎหมายควบคุมอาคารของบ้านเราอ่ะมันออกมาปี2522
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นมี
1: นะคะ
0: ก็จะตาไม่มี
1: ไม่ทำเป็นวัลเล่อะไรแบบนี้ได้ไหมเหมือนซิลิคอนวัลเล่อะไรแบบเนี้ย
0: เนี่ยแหละ
1: เป็นเมืองไอทีไปเลยแล้วก็ไปรวมอยู่ตรงนั้น
0: ใช่พอเราขยับไปทีละจุดอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเราต้องขยับกฎหมายตามไปแต่ว่าหลายเมืองอ่ะนะคะในโลกใบนี้ละกันนั้นก็ยกตัวอย่างอย่างประเทศอื่นๆที่เขามีเขาเรียกยุทธศาสตร์พุ่งเป้าเนาะว่าเขาอยากจะให้ประเทศของเขาหรือเมืองของเขาไปในทิศทางไหนเขาก็จะมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอยากสร้างเมืองแบบนี้เพื่อรองรับสิ่งเหล่านี
1: ้
0: อยากจะเป็นซิลิคอนแวลลีย์ของโซนเอเชียต่างๆอย่างเงี้ยกฎหมายเขาก็ต้องรองรับสิ่งเหล่านี้ถูกไหม
1: คะ
0: แต่ปัจจุบันตอนเนี้ยเราอยากจะมี data center ก่อนที่จะคิดว่าบ้านเราเองควรจะต้องเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับเรื่องอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่เรียนไปว่ากฎหมายควบคุมอาคารบ้านเราค่ะมันไม่ได้ออกแบบขึ้นโดยการเข้ามาแล้วก็มองว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเป็น data center ให้กับเหล่าบรรดาผู้นักลงทุนทั้งหลายในปี2569อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทำให้ data center เลยไม่ได้คือถ้าดูตามกฎหมายมันเลยไม่ได้ดูมีความแตกต่างจากอาคารแบบอื่นไงแต่จริงๆแล้วมันต้องต่างถูกไหม
1: ใช่
2: ไปดูภายนอกจะไม่มีใครรู้เลยว่าตึกนี้ทำงานทำอะไรด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะ
0: ทีนี้ดูภายนอกก็เหมือนอาคารปกติถ้าเกิดว่าไม่มีการเปิดเผยออกมานี่เราก็คือ
1: เราก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้เลยนะคะไม่มีทางทราบได้เลย
1: นอกจากไฟตกไฟดับเหม็นเหม็นน้ำมัน
2: ที่แถวๆรามคำแหงที่เขาบอกพบเนี่ยคือคนไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะครับทำให้คนแถวนั้นเขาบอกว่าเกิดอาการเครียดนอนไม่หลับก็เรียกว่าต้องย้ายออกมาถ้าใครสามารถที่จะโยกย้ายออกมาได้แต่บางคนที่ไม่สามารถจะโยกย้ายได้เนี่ยก็เกิดมีโรคเป็นโรคหลอดเลือดในระยะยาวมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงบ้างบางคนบอกเสี่ยงเป็นโรคหัวใจด้วยครับเพราะว่าอยู่ในตึกใกล้เคียงกับตึกเหล่านี้เนี่ยครับ
1: เอาชัดๆนะประเด็นที่มันมีข้อมูลหลุดออกมานี่ก็คือมีการสร้างdata center ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแถวพระราม9ใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9นั่นแหละเขาบอกว่าเนื้อที่ประมาณ 19,000 ตารางเมตรแล้วก็ใช้กำลังไฟรวม20เมกะวัตต์แบ่งเป็น2อาคารแล้วก็กำลังจะเปิดเฟสแรกในปีนี้ก็บอกผลตอบรับของอาคารของโครงการก็ไม่ค่อยจะดีเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็มีชุมชนเยอะที่ดินก็แพงอยู่นะหมู่บ้านก็แบบหมู่บ้านแพงๆดังนั้นชาวบ้านก็เลยกังวลว่าจะมีการแย่งทรัพยากรแล้วก็การดูแลระบบมันต้องใช้น้ำแล้วก็ไฟปริมาณมหาศาลไม่ใช่ใช้ไฟมากนะต้องบอกมหาศาลเพราะนั้นก็กลัวว่าจะมีการดึงไฟเพราะมันมาอยู่รวมกับอาคารแบบปกติหรือว่าสถานที่ต้องใช้น้ำไฟเยอะอยู่แล้ว

เช่นโรงพยาบาลหรือว่าแรงดันน้ำประปามันจะต้องใช้ร่วมกันกับระบบปกติก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ความปลอดภัยของคนไข้ใช่ไหมไม่นับพวกคลื่นความร้อนเพราะว่ามันต้องทำ24 ชั่วโมงถึงแม้จะมีการระบายความ

0: เอออันนี้
1: อ
0: เน
1: ื
0: ี่ย
1: ม
0: น่าสนใจอันนี้มันเป็นการที่ต้องบอกว่าโยธากทมที่ไม่อยากจะพูดเลยนะให้ตีความให้เป็นคุณกับคนที่เข้ามาลงทุนหรือว่ามันควรจะตีความหรือว่ามีการตั้งข้ อสังเกตเพื่อให้เป็นประโยชน์กับชุมชนนะเฮ้ยมันยังไงกันมันไปจนถึงเขาสร้างอาคารแล้วอะจะใช้แล้วอะมันชอบกลคืออ
2: ย่างที่เรียนนะคะว่าพอมันเปิดโอกาสให้มีการตีความอะเนาะคุณสุพรสัมพันธ์มันก็กลายเป็นว่าเกิดขึ้นได้คือทุกอย่างเนี่ยพอมันไม่มีความชัดเจนในตัวกฎหมายแน่นอนว่ามันชัดเจนลำบากอะเนาะเพราะกฎหมายมันเป็นกฎหมายเก่า
0: ค่ะ
2: นะคะ
0: แต่ว่า
2: แล้วพอก่อให้เกิดการตีความปั๊บมันก็เนี่ยแหละค่ะไปตีความในรูปแบบที่แต่การตีความต้องบอกว่ามันก็คือแต่ละคนก็อาจจะตีความไม่เหมือนกันก็ได้เนาะคุณสวัสดิ์สวัส
0: ดิ์อันนี้มันตีความให้เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนธุรกิจหรือว่าชุมชนอันนี้เกี่ยวข้องไหมแล้วก็ไอ้อย่างนี้ถือเป็นช่องว่างหรือช่องโหว่ทางกฎหมายได้หรือเปล่าอย่างกรณีของรามคำแหงนี่เขาบอกว่ามีการตุนน้ำมันมหาศาลเลยนะเขาบอกว่ามีการตุนน้ำมันตรงซอยรามคำแหง28นี่ใกล้ๆเองนะ
1: ใช่ๆๆ
0: เออในเมืองเลยนะเขาบอกว่าตุนน้ำมันดีเซล 429,000 ลิตรโอ้โหถ้าเทียบกับปั๊มนี่ประมาณปั๊ม 3-4 ปั๊มใหญ่อะที่มาอยู่ในอาคาร
1: แต่ว่าเขาก็ฉลาดเขาใกล้ๆว่ารอดให้มันรอดพ้นหลักเกณฑ์เพราะว่าการควบคุมเชื้อเพลิงนี่เขาบอกว่าต้องมีไม่เกิน 500,000 ลิตรขึ้นไปนี่เลยมีแค่ 400,000
0: 200,000
1: กว่าลิตรใช่มั้ย
0: 400,000
1: แล้วยังไม่ถึง 500,000 ลิตรก็เรียกว่าเขายังไม
0: ่ตัดตุ่ม
1: เกินเออเนี่ยเขาก็เรียงกฎหมายได้ดีมากฉลาดมากนะครับ
0: คือคนแนะนำก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่อย่างนี้มันก็สร้างกระจายทั่วกรุงได้สิเพราะว่าโยธาของกทมเขาตีความแบบนี้แล้วก็ทำให้มันไม่ใช่กทมทำแต่ว่าก็คือทำให้ผู้ที่ลงทุนสามารถที่จะดำเนินการได้แต่ทำให้ชาวบ้านก็หวั่นใจอยู่เดี๋ยวก็มาคุยต่อได้ไหมฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: คร
0: ับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจุลพันธ์ยืนยันวงดินเนอร์แกนนำรัฐบาล6กันยายนนี้ไม่มีคุยปรับครม.ไม่ได้เตรียมรับศึกสักฟอกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่6กันยายนเพื่อเลี้ยงอาหารจะมีการหารือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่มีเราเป็นรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลเดียวกันทำงานเพื่อประชาชนส่วนเรื่องที่สื่อและสังคมเป็นห่วงเสถียรภาพภายในรัฐบาลนั้นยืนยันไม่มีเพราะเราพูดคุยกันตลอดอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ทำงานและประชุมร่วมกันการทำงานของเรามีการสอดประสานกันส่วนการนัดกินข้าวก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้นั่งพูดคุยในบรรยากาศที่รีแลกซ์ขึ้นไม่ใช่การประชุมเพียงหน้างานเท่านั้นหรืออย่างรัฐมนตรีบางคนช่วยอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมากนักก็จะได้ไปเล่าหน้างานว่ามีอะไรที่ติดค้านบ้านหรือขับเคลื่อนอะไรอยู่เพื่อให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนายจุลพันธ์ยังเปิดเผยอีกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วยเพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าสครช.ง คนร.ผ่าตัดแล้วที่ธุรกิจ8แห่ง

0: เร่งฟื้นฟูจอกเคาะ3แห่งยุบรวมควบรวมหาทางรอดนายทิพดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยแผนดำเนินงานในปี2570ว่าเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนรแก้ไขคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยเสนอให้บอร์ดรัฐวิสาหกิจมีอายุ 65-70 ปีเหมือนกับอัยการผู้พิพากษาแต่มีทางเลือกตามความสมัครใจมีการยื่นใบตรวจสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะบางคนไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินบางคนไม่อยากเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพราะอายุมากแล้วสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO ขยายอายุให้จาก60ปีเป็น65ปีในขณะที่กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน9ปีนอกจากนี้สครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูองค์กรให้กับรัฐวิสาหกิจ8แห่งโดยรัฐวิสาหกิจเข้าข่ายต้องทบทวนแผนและบทบาทมีอยู่8แห่งได้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดโรงพิมพ์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตองค์การสุรากรมสรรพสามิตบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยเตรียมเสนอคนรอให้พิจารณาควรปรับตัวยุบหรือควบรวมกิจการหรือไม่ทรงศักดิ์ลงพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายรัฐบาลที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการติดตามการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.และมอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินนายทรงศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินประชาชนทับซ้อนกับที่ดินของรัฐซึ่งได้สั่งการให้สคทช.เร่งรัดจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแบ่งพื้นที่เป็น7กลุ่มกลุ่มละ11จังหวัดโดยจังหวัดสงขลาอยู่ในกลุ่มที่5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ยังได้เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลและวัดในเขตที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามกรอบกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับกทม.สั่งระงับ Data Center พระราม 9 ชะลอใบอนุญาตโครงการใหญ่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงปมร้อน Data Center กลางเมืองโดยนายชัชชาติระบุว่ากทม.สั่งระงับการตั้งและระงับใบอนุญาตอาคาร Data Center พระราม 9 แล้วเตรียมทบทวนข้อกฎหมายร่วมกระทรวงพลังงานยืนยันแนวทางของกทม.ทำทุกอย่างตามกฎหมายแต่บางเรื่องกฎหมายอาจจะยังไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงแต่การดำเนินงานของ Data Center ในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนส่วนที่ข้อกังวลเรื่องระบบไฟจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการทดสอบเรื่องปั่นไฟฉุกเฉินแต่ทำในตอนกลางคืนจึงอาจจะมีเสียงดังแต่พอทดสอบตอนกลางวันไม่พบว่าก่อความรำคาญส่วนเรื่องกลิ่นน้ำมันที่ประชาชนร้องเรียนต้องไปดูว่ามีกลิ่นตากจงตรุดไหนเชื่อว่ากระทรวงพลังงานจะต้องมีมาตรฐานให้ประชาชนมั่นใจเหมือนที่มีปั๊มน้ำมันมีหลายแสนลิตรตั้งอยู่ในชุมชนได้พร้อมฝากกระทรวงพลังงานทบทวนเรื่องการจัดเก็บส่วนที่มีการจัดตั้งอาคาร Data Center เป็นลักษณะคลังสินค้าทำให้ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ส่งผลให้ชุมชนอาจไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลกระทบนั้นยอมรับว่ากฎหมายอาจจะมีช่องโหว่ยังไม่มีการกำหนดที่ชัดเจนเป็นเวลาที่ดีที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปเชื่อจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 นถึง 20:00 นMPort News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: ค่ะก็ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครที่ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลที่จะมีโครงการสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตเมือง
3: ก็เห็นมีการแถลงร่วมกันระหว่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็ผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวงผู้บริหารของการประปานครหลวงรวมทั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยใช่ไหมครับ
2: เรียกว่าเขาต้องคนที่ผ่านมา
3: เรียกว่าข่าวต้นชั่วโมงของอสมทก็ออกไปแล้วผมสรุปสั้นๆตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าคุณชัชชาติผู้ว่ากทม.บอกว่ากทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจนับจากได้รับแจ้งว่ามีการตั้ง Data Center ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9และได้สั่งให้หยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่า Data Center ในกรุงเทพมหานครนั้นพบว่ามีทั้งหมด 30-40 แห่งส่วนหนึ่งมีมานานแล้วเป็น data center ที่ให้บริการหน่วยงานในเครือของตัวเองคือเขาบอกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในตัวอาคารของตนเองเวลาขออนุญาตจึงเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ได้ขอแยกแต่ระยะหลังเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปนะครับทำให้เกิด data center ขนาดใหญ่ที่ให้บริการหน่วยงานอื่นภายนอกโดยบอกว่ามีอยู่6แห่งที่มีการขออนุญาตแบบแยกเป็น data center ต่างหากจากนะครับทั้งนั้นบอกว่าในจำนวนนี้มี3แห่งได้รับอนุญาตไปแล้วตั้งแต่ปี2565
2: แบบ stand alone คือตั้งเป็นอาคารเดียว
3: ใช่ส่วนบอกส่วนอีก3แห่งที่เหลือให้หยุดเพื่อให้มีการทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ
2: ค่ะสาเหตุที่สำคัญนะครับท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่ามาจากช่องว่างทางกฎหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีการกำหนดนิยาม Data Center ที่ Data Center ที่ชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการบางแห่งยื่นขออนุญาตในลักษณะของอาคารคลังสินค้าซึ่งไม่เข้าข่ายกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA หรือขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานส่วนในเรื่องการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนะครับทางด้านกรมธุรกิจพลังงานระบุว่ากฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้เก็บเฉพาะใช้ในกิจการของตนไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่กระทรวงพลังงานได้สั่งระงับการออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำหรับ Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนเพราะเขาเก็บไว้ 429,000 ลิตรคือมันหย่อนลงมาหน่อยนึงจะได้เก็บได้เพื่อรอกำหนด
3: หลักเกณฑ์ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดใช่ในส่วนของเรื่องของการใช้ไฟฟ้าที่คนกังวลกันนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่าข้อมูลของ Data Center ในกรุงเทพมหานครมีขนาด20เมกะวัตต์ใช้ไฟจริงๆ8เมกะวัตต์เท่านั้นซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะจ่ายไฟแยกไม่กระทบกับประชาชนในพื้นที่ที่มาขอไฟและบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ไฟของสถานประกอบธุรกิจขนาดใหญ่เช่นห้างสรรพสินค้าก็จะใช้ไฟมากกว่านี้เยอะพร้อมยืนยันว่าไฟและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มาตรฐานยืนยันถึงความปลอดภัยในทางการไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันอย่างนี้นะครับในการใช้ไฟนะครับที่เขาแถลงออกมาส่วนการใช้น้ำนะครับ ก็โดยท่านรองผู้ว่าการประปานครหลวง

0: ว่าData Center ต้องใช้น้ำป้อนระบบหล่อเย็นก็จริงแล้วก็บอกว่า Data Center รายใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนละ 7,000 ลูกบาทเมตรเท่านั้นขณะที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใช้น้ำถึง 20,000 ลูกบาทเมตรห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใช้ไฟใช้น้ำนะครับถึง 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นยืนยันว่า Data Center ในกรุงเทพมหานครยังไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าในเรื่องของการประปา
1: อ
0: ันนี้เหมือนออกมาแก้ตัวให้กันหมด
1: เลยเขายังก่อสร้างอยู่เขายังก่อสร้างอยู
0: ่
1: เดี๋ยวนะ
0: อันนี้ที่ใช้ไปแล้วที่ใช้ไปแล้วส่วนการสะสมน้ำมันอย่างที่บอกฟังเสียงดีกว่าฟังเสียงสดๆที่คุณสุภพรดีกว่าครับ
2: แต่ปี6566แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุด
1: เดี๋ยวนะฮะ
2: ให้ไปครบกระบวนผลแล้วถ้าเซ็นเตอร์1
1: เดี๋ยวนะคะแหมอย่าเพิ่งค้างคุณ
2: แต่มันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองอย่างว่า Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบเนี้ยที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี6465เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี6566แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับนี้จะมีข้อกังวลอยู่ประมาณ4เรื่องมั้งผมว่าเรื่องของกทม.ที่รับผิดชอบก่อนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า Data Center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายแล้วเวลาขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็จะเป็นเรื่องการสินค้าทั้งเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทำ EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตไปโรงงานอุตสาหกรรมนะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีว่าสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะมีกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับเรื่องที่2ที่เรากังวลก็คือเรื่องการใช้ไฟฟ้าก็ต้องเรียนว่า Data Center เนี่ยมันมีขนาดแตกต่างกันนะถ้าเกิดเป็นขนาดที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่ระหว่างประมาณ20กว่าเมกะวัตต์แต่ถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นขนาดถึงเป็นหลายร้อยเมกะวัตต์เลยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางการไฟฟ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าขนาดดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนไหมหรือว่าเราควรกังวลไหมว่า Data Center จะมาแย่งไอ้ตัวไอ้การใช้ไฟของคนกรุงเทพครับขออนุญาตเชิญท่านผู้ช่วยครับ
3: ในส่วนของ NEA นะครับเราเรียนว่าส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
2: ร้อยเมกะวัตต
3: ์ร้อยเมกะวัตต์ครับครับ
2: นั่นสรุปว่าการไฟฟ้าเนี่ยก็คือปริมาณที่ใช้ Data Center ในกรุงเทพไม่ได้ใหญ่เหมือนที่อยู่ใน EEC นะอันนั้นเป็นระดับร้อยเมกะวัตต์ของกรุงเทพก็อาจจะอยู่ในระดับ20เมกะวัตต์ซึ่งทางการไฟฟ้าก็ยืนยันว่าไม่ได้มีผลกระทบกับการใช้ไฟของคนในกรุงเทพแต่ว่าต้องคอยติดตามต่อไปแล้วก็โครงการขนาดใหญ่ก็ต้องตอนนี้ก็ต้องไม่อนุญาตเพิ่มเติมนะแล้วก็มาตรฐานการเครื่องไฟเป็นไงว่ามาตรฐานความปลอดภัยของการเชื่อมโยงเรื่องไฟฟ้า
3: ครับการที่เราจะขออนุญาตก็เรามีมาตรฐานการเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งเรื่องมาตรฐานอุปกรณ์มาตรฐานการเชื่อมอะไรนี้ได้รับมาตรฐานอยู่แล้วครับแล้วก็ยืนยันว่าปลอดภัยครับ
2: ครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องน้ำนะเพราะว่าData Center เนี่ยมันจะมีการผลิตความร้อนก็ต้องมีตัวน้ำที่มาใช้ระบบหล่อเย็นเพราะจริงแล้ว Data Center ทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะกังวลเรื่องการใช้น้ำอยู่ก็เดี๋ยวลองเรียนถามทางการระบาว่า Data Center ในกรุงเทพมีการขอการใช้น้ำอย่างไรแล้วก็มีผลต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรหรือไม่ครับจริงครับเชิญท่านรองครับ
4: ครับขออนุญาตครับจากการระบานครหลวงนะครับก็นำเรียนนะครับว่า Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ย

0: ใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่มาสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจากดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการระบายนครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการระบายนครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะปลาเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วหรือน้อยที่สุดครับครับขอบคุณครับ
1: มันแต่ตอนนี้การใช้ยังไม่มีผลแล้วก็ยังแต่ว่าอนาคตจะดูให้ละเอียดฮะเราก็ต้องรับคำที่กระบวนประชาชนนะเรื่องน้ำประปาว่าจะพอหรือไม่ปัจจุบันเนี่ยการใช้ก็ยังไม่มีนัยยะสำคัญแต่ว่าอนาคตคงต้องดูตามข้อกังวลแล้วก็ส่วนเรื่องน้ำเสียเนี่ยลักษณะของการใช้น้ำเนี่ยจะเป็นน้ำที่ใช้ไปหล่อเย็นไปหล่อเครื่องไม่ได้มีเรื่องการเกิดพอลูชันอะไรแล้วก็พยายามจะเอาน้ำเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ส่วนหนึ่งก็จะเหยไปเป็นไอส่วนหนึ่งก็จะนำกลับมาใช้ใหม่หรือเอาไปลดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้นะเพราะผมว่าจริงแล้วว่าเรื่องน้ำเสียตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อที่เราพบว่าจะมีการปล่อยน้ำเสียก็อันนี้แต่ก็ต้องมอนิเตอร์ต่อไปว่าเขามีการปล่อยไอ้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงหรือเปล่าที่ลงมาในคูคลองต่างๆอันนี้คงต้องอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วก็ต้องไปรับดำเนินการต่อไปและสุดท้ายถ้ามันอยู่ในเรื่อง EAA ก็ทำให้เรามีการมอนิเตอร์ตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือเรื่องอีกอันนึงที่ประชาชนกังวลกันเยอะคือเรื่องการสะสมน้ำมันเพราะว่าข้อกำหนดของ Data Center เนี่ยมันต้องมีไฟสำรองโดยปกติก็ต้องฝากสำรอง48ชั่วโมงนะครับคือเขาเป็นข้อกำหนดสากลแหละว่าเขาต้องมีการปั่นไฟสำรองก็ทำให้เขาต้องมีการสะสมน้ำมันนี้ตามกฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จดหมายคนอื่นนะใช้ภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน500,000 ลิตรถูกไหม500,000 ลิตรแต่ถ้าแต่นั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้อันนี้ก็ผมว่าเข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนท่านพี่ศึกษาช่วยดูแลชี้แจงประเด็นนี้ครับ
2: แล้วจริงๆก็อย่างที่ท่านผู้ว่าได้นำเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนในที่รับชมอยู่นะคะว่าจริงๆแล้ว Data Center เนี่ยเกิดมานานแล้วตั้งแต่ปี 63-67 นะคะที่มีการขอในเรื่องของการติดตั้งถังน้ำมันเพื่อการสำรองไฟฉุกเฉินนั่นหมายความว่าเวลามีเขตไฟดับไฟตกก็ถึงจะมีการเปิดไอตัวเครื่องปั่นไฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยหลักการที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยได้สั่งการมาแล้วว่าคือที่จะขออนุญาตใหม่ไม่อนุญาตนะคะก็เป็นไปตามที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้ให้นโยบายไว้เช่นกันก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อจะสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รังแผง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วนData Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
1: ครับถ้ามีการเก็บน้ำมัน
2: ถ้ามีการเก็บน้ำมันนะคะโดยที่ไม่อนุญาตถือว่าผิดกฎหมายค่ะท่านคะ
1: เราก็ต้องเรียนว่าเรื่องการในกักไอ้การเก็บน้ำมันเนี่ยมันก็มีกฎหมายระบุไว้500,000 ลิตรซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดไอ้ขั้นสูงไว้เพราะถ้ามีกำหนดขั้นสูงปุ๊บเนี้ยไม่สามารถจะเก็บเกิน500,000 ลิตรได้ก็เป็นการกำหนดขนาดของ Data Center ไกลๆเลยเพราะว่า Data Center เนี่ยมันต้องมีเครื่องปั่นไฟที่สำรองน้ำมันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยไอ้สูงสุดตอนนี้คือ500,000 ลิตรตัวอนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับคงแล้วแต่ทางกรมธุรกิจพลังงานไปดูความเหมาะสมว่าพื้นที่จะปรับให้มันทันสมัยขึ้นมั้ยแต่ตัวเลขเดิมที่มีได้คือ500,000 ลิตรอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่กำหนดว่าทำไม Data Center ในกรุงเทพอาจจะใหญ่มากไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถตัดสมน้ำมันได้เกินที่กฎหมายกำหนดไว้เดิมนะครับผมว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลยแต่อย่างที่บอกว่าบางประเด็นมันอาจจะไม่ทันสมัยเพราะว่า Data Center เนี่ยมันเพิ่งมา

0: สแตนอะโลนขนาดใหญ่เนี่ยช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ผมว่าก็เป็นเรื่องดีที่รัฐบาลได้ขยับตัวมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่มีการกำหนด definition ของ data center ขึ้นมาก็ทำให้ทุกหน่วยงานเอาตรงนี้ไปเป็นคำนิยามรวมและสามารถไปเปลี่ยนเรื่องดูเรื่องผังเมืองเรื่องควบคุมอาคารเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาได้ครับก็จะดำเนินการต่อไปแล้วเดี๋ยวคงได้หารือกับทางรัฐบาลต่อไปด้วยครับก็อีกอย่างนึงถามว่าที่ผ่านมามีคนร้องเรียนเรื่อง data center มั้ยก็จะมีข้อกังวลเรื่องที่ร้องเรียนเรื่องที่ติดกับพระเดชพระบารมีพระรามเก้านะซึ่งยังไม่ได้เปิดทำงานอันนี้ก็จะเป็นคนที่กังวลเรื่องเกี่ยวกับว่าไปอยู่ใกล้โรงพยาบาลมีปัญหาอะไรไหมอีกเรื่องนึงคือที่แห่งนึงเนี่ยมีร้องเรียนเรื่องตอนทดสอบเจนทดสอบไอ้เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินบางคนทดสอบกลางคืนเนี่ยมันเสียงดังแล้วประชาชนเขาหลับอยู่เขาก็บอกตอนฉุกเฉินมันเสียงดังแต่ว่าพอไปทดสอบตอนกลางวันก็ไม่มีคนร้องเรียนเพราะว่ามันมีเสียงอื่นที่ปกติคนไม่ได้นอนก็อาจจะเป็นสองเรื่องที่เรารับการร้องเรียนมาในปัจจุบันครับ
1: เนี่ยค่ะอาจารย์นิดนึงค่ะถ้าดูจากคำอธิบายของท่านผู้ว่าวันนี้แล้วกับการไฟฟ้ากับการประปาแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยเรื่องของ data center เนี่ยมันยังมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในศูนย์กลางเมืองแล้วก็แหล่งชุมชนด้วยไหมคะอาจารย์
0: โอเคครับคือ data center เนี่ยมันมีคือ data center มีหลายรูปแบบนะผมว่าหัวใจหนึ่งคือในเมืองเนี่ยมีข้อดีคือมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเช่นมีตัวไฟเบอร์ออปติกที่เป็นตัวสัญญาที่มันเคลื่อนที่ได้เร็วอ่ะถามว่าอย่างทำไมก็ไปอยู่แถวพระรามเก้าถึงเยอะเพราะพระรามเก้ามีคอไฟเบอร์ออปติกเยอะเพราะฉะนั้นการที่อยู่ใกล้ไอตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันทำให้เขามีคำว่า latency คือถึงแม้ว่าไอตัวอิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงแต่ถ้าเกิดมันมีระยะทางเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการดีเลย์ในรีสปอนส์เหมือนกันเพราะยิ่งมันอยู่ใกล้แหล่งข้อมูลใกล้คนที่ใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ที่อาจจะAI นะเขาวิเคราะห์ให้ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดช้าหรอกแต่คิดว่าคงมีคำถามนี้อ่ะถูกไหมเพราะเหมือนกับว่าพอมันอยู่ใกล้ปุ๊บเนี่ยอิเล็กทรอนต่างๆมันเดินทางสั้นลงการเลสปอนต่างๆมันใกล้กับศูนย์กลางมากขึ้นโดยเฉพาะการคำนวณด้วยบางทีมันมีการคำนวณ AI ก็เรียกเป็น edge computing คือให้ไปคำนวณที่ริมที่สุดเลยอยู่ใกล้ลูกค้าที่สุดมันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไงแล้วก็เรื่องความมั่นคงเสถียรของระบบไฟถูกไหมเพราะอย่างกรุงเทพเนี่ยผมว่าความมั่นคงของเสถียรก็มีค่อนข้างมีระบบไฟระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆการมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ใกล้ๆมันก็มาเซอร์วิสได้มันก็เป็นจุดแข็งอันนึงมั้งแล้วก็ถึงว่าเกตเวย์ต่างๆของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมาเชื่อมกับกรุงเทพมันก็ทำให้การเชื่อมโยงมันง่ายขึ้นนะผมว่าคงมีปัจจัยที่ทางธุรกิจเขาเลือกด้วยครับ
1: อาจารย์คะอีกประเด็นนึงที่มีความกังวลก็คือที่ประชาชนเขากลัวว่าคลื่นความร้อนหรือรังสีที่มันออกมาจาก data center เนี่ยค่ะที่อยู่ในแต่ละจุดในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพอากาศของโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวันเนี่ยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่อง urban heat แล้วก็ผมว่าตัว data center เองก็คงกังวลก็ถึงต้องใช้น้ำในการหล่อเย็นอันนี้คงต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีว่ามีผลอย่างไรแค่ไหนแต่ที่ผ่านมาที่เปิดมาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้รับคำข้อร้องเรียนตรงนี้แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษาให้ละเอียดต่อไปเรื่องว่าผลของเรื่องความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากตัวคอมพิวติ้งต่างๆครับ
2: ท่านครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับว่าปัจจุบันนะครับสรุปแล้วตัวเลขของ data center ในกทม.เนี่ยมีประมาณกี่แห่งแล้วก็อีกคำถามนึงนะฮะเรื่องถังน้ำมันคือชาวบ้านหลายคนเขาก็กังวลเข้าใจว่าน่าจะปลอดภัยดีแหละแต่ว่าเขากังวลบางส่วนอย่างพระรามเก้าเองเขาก็สะท้อนมาว่าได้กลิ่นน้ำมันด้วยนะครับนี่จะมีการตรวจสอบอะไรบ้าง
0: ก็อย่างเรียนว่าดัตต้าเซ็นเตอร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจะถือว่าคุณเรากทม.เองก็จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์เราที่เป็นคลาวด์แล้วก็เรียกเป็นดัตต้าเซ็นเตอร์พวกนี้เขาไม่ได้ขออนุญาตต่างหากเขาเวลาเขาขอก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารแล้วเวลา EAA มันก็อยู่ในกระบวนการ EAA ของตัวเองด้วยมันในข้อมูลตรงนี้เราไม่มีการขอเป็นทางการแยกต่างหากมันอยู่ในกระบวนการที่ขออาคารทั้งหมดเป็นการประกอบการแล้วแต่ถ้าเราดูจากข้างนอกเนี่ยเขาบอกมีมา30กว่าแห่งถึง40แห่งนั้นที่เขาโฆษณาอยู่นะว่าการให้บริการซึ่งมันมีเปิดมาเป็น10ปีแล้วก็มีแต่ที่ขอเป็นแจโลนจริงเนี่ยที่แยกจริงเนี่ยมีอยู่6แห่งที่ขอแจโลนขนาดใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของอาคารแยกก็มันก็สอดคล้องกับรูปแบบของเทคโนโลยีที่ตอนนี้เขาจะทำเป็นแจโลนเยอะขึ้นตอนนี้ก็ที่เรามี6แห่ง
2: ส่วนเรื่องน้ำมันนะคร
0: ับ เรื่องน้ำมันนี่ต้องเรียนว่าอันนี้คงต้องดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าอันนี้ส่วนตัวนะว่ากฎหมายกำหนดไว้ 500,000 ที่กฎหมายที่ผ่านมาเป็น10ปีอนุญาต 500,000 ลิตรเนี่ยแต่ว่ากฎหมายตอนที่ออกมาก็ต้องมั่นใจว่า 500,000 ลิตรเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสามารถดูแลได้เข้มข้น

0: ระทรวงการมันต้องมีมาตรฐานที่ทำให้ทางหน่วยราชการเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันมีความปลอดภัยส่วนประเด็นที่ก็คงต้องมีสองประเด็นที่ต้องทำตามคือต้องตัดทางกระทรวงพลังงานตรวจเข้มข้นเลยตั้งให้ประชาชนไว้ใจให้ได้ตราบใดที่ประชาชนยังไม่สบายใจก็ต้องเอาให้ประชาชนมั่นใจให้ได
1: ้
0: ส่วนเรื่องกลิ่นนี่คงต้องไปดูว่ามาจากไหนนะครับก็ถ้ามีกลิ่นจริงก็ต้องฝากท่านที่ปรึกษาด้วย
1: ได้ค่ะท่านค่ะขออนุญาตท่านผู้ว่าค่ะคือในส่วนของพระราม9นะคะยืนยันว่ายังไม่ได้รับอนุญาตหากมีกลิ่นหรือมีการลักลอบประกอบกิจการตัวของเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานจะลงไปสอบและดำเนินคดีอย่างกฎหมายตามกฎหมายอย่างสูงสุดนะคะโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 นะคะในกรณีที่มีการลักลอบประกอบกิจการโดยเฉพาะในเรื่องของคลังน้ำมันนะคะอันที่2เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะมีการสแกนตรวจปูพรมทั้งพื้นที่จริงๆก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานในท้องถิ่นก็คือกรุงเทพมหานครด้วยว่าจริงๆแล้วก็ต้องบูรณาการความร่วมมือในการที่จะบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในส่วนของคลังน้ำมันถังน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าการลักลอบประกอบกิจการอย่างอื่นเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องมลภาวะเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นก็ต้องไปใช้กฎหมายในส่วนของท้องถิ่นด้วยค่ะ
0: พี่จะขอเสริมนิดนึงคือพี่รังน้ำแข็งก็ใจว่าเขาขออนุญาตไม่ถึง400,000ก็จะขออนุญาต200,000เพราะตอนนี้พี่ไปอนุญาตไป200,000แต่ก็ใจว่าไอ้400,000น่าจะเป็นปูเฟสใช่มั้งอันนี้ก็ต้องไปดูแบบไอทีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่อนุญาตไปเนี่ยคือ200,000ก็ใจว่าที่เขาพูดถึงที่ท่านมีบางท่านอธิบายได้เป็นปูเฟสอนาคตด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาได้อนุญาตไปจริงแล้วแต่ว่าประมาณ200,000ลิตรแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนเรื่องไอ้แข็งน้ำมันเนี่ยต้องเรียนไอ้แข็งน้ำมันที่เก็บน้ำมันเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่กี่แข็งนะ
2: 56
0: แห่งนะไม่ใช่เฉพาะ data center มันก็จะมีหน่วยงานอื่นที่ก็มีการสตอร์น้ำมันด้วยก็ต้องทุกแห่งอ่ะก็ต้องไปตรวจให้เข้มข้นเหมือนกันเพราะมันคือรูปแบบเดียวกันว่าเป็นการสตอร์น้ำมันไม่ได้ใช้จำหน่ายแต่เพื่อใช้กิจการตัวเองตอนนี้ก็มีอยู่56แห่งที่ใช้ตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานกำกับดูแลก็อันนี้ก็ต้องไปตรวจด้วยไม่ใช่เฉพาะตรวจเฉพาะ data center
1: คร
0: ับ
3: อาจารย์คะอีกนิดนึงค่ะเรื่องข้อจำกัดน้ำมันเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่า500,000แต่ปริมาณในการเก็บเนี่ยเขาอาจจะจะใช้กฎหมายในการเรียกนิดนึงว่า 489,000 มันก็ไม่ถึง 500,000 แล้วหรือว่าใกล้เคียงกับ 500,000 แบบนี้เราก็ถือว่าเข้าข่ายที่อันตรายและอีกเรื่องนึงก็คือพื้นที่หรือว่าโซนนิ่งของการที่จะไปตั้ง data center เนี่ยค่ะมันมีความจำเป็นไหมคะเพราะว่าอย่างรัฐมนตรี DE ก็บอกว่ามีบางพื้นที่เนี่ยไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ใช่พื้นที่ที่จะต้องให้ไป
0: ครับคือเรื่องปริมาณน้ำมัน 500,000 เนี่ยผมคิดว่าคงต้องขึ้นกับกฎหมายกำหนดนะถ้ากฎหมายกำหนด 500,000 เนี่ยแสดงว่าต้องมีตัวเผื่ออะไรพอสมควรแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดมันเยอะไปก็คงต้องทบทวนเรื่องกฎหมายทีนี้ก็ต้องฝากทางกระทรวงพลังงานไปทบทวนว่าสุดแล้วมันควรจะเป็น 500,000 หรือควรจะเป็น 300,000 หรือควรจะเป็น 200,000 อันนี้ก็ผมว่านี่เป็นเรื่องเทคนิคที่อาจจะถึงเวลาต้องมาทบทวนละก็ยินดีครับผมว่าถ้าเกิดทบทวนหรือว่าถ้าเกิดจะน้อยกว่าก็ขอให้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนผู้ปฏิบัติจะได้ทำงานได้ตรงถูกไหมส่วนเรื่องโซนนิ่งตอนนี้ก็อย่างที่เรียกว่าไม่มีข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งแต่ว่าถ้ามีคุยกับผังเมืองแล้วควรจะมีโซนไหนที่ห้ามทำนี่ผมว่าเราก็เพิ่มได้เลยยิ่งตอนนี้ผังเมืองกำลังรีไวซ์อยู่พอดีเลยก็เป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะเพิ่มนิยามใหม่เข้าไปหรือว่ามีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมท่านผู้ว่าน
0: ิ
1: ดนึงค่ะก็คือในส่วนของคลังน้ำมันนะคะอย่างที่เรียนค่ะว่าในระบบที่ตรวจสอบเร็วๆเนี่ยยังไม่ถึงตามจำนวนที่ประชาชนได้ให้ความเป็นกังวลหากมีการเดี๋ยวจะลงไปตรวจสอบทั้งหมดถ้ามีการเก็บเกินหรือว่าเก็บโดยไม่อนุญาตผิดกฎหมายทั้งหมดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนที่นำเรียนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเข้ามาเนี่ยยังไม่อนุญาตให้มีออกใบอนุญาตให้มีการทำคลังน้ำมันสำรองเพื่อการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center นะคะนั้นก็จะเป็นนโยบายก็คือว่าตอนนี้ระงับหมดก็เป็นในแนวทางเดียวกันกับท่านผู้ว่านะคะว่าจะยังไม่ออกใบอนุญาตซึ่งตอนนี้ทางบอร์ด data center เนี่ยจะมีประชุมในเร็วๆนี้ก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็รวมถึงการทบทวนในเรื่องของการออกใบอนุญาตให้กับ data center ทั้งหมดค่ะ
0: ครับก็ผมว่าในแง่ของรัฐบาลก็ไปเร็วนะผมคิดว่าเรารอหลายๆอย่างท่านเอกติก็จะเชิญประชุมมันสุดนี้ด้วยก็เชื่อว่ารัฐบาลคงมีมาตรการออกมาแล้วก็มันก็จะทำให้ชัดเจนทั้งพี่น้องประชาชนที่มีข้อกังวลอยู่แล้วก็ทางบริษัทต่างๆที่มีการลงทุนนะครับเพราะว่าแล้วเซ็นเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะแต่ว่าก็ต้องให้เหมาะสมแล้วก็ตอบรับกับบริบทของเมืองของพี่น้องประชาชนด้วยก็คือต้องไปด้วยกันถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องไปอยู่ที่อื่นที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแต่ปัจจุบันก็คือต้องดูระเบียบให้มันอัปเดตแล้วก็ทันสมัยมากขึ้น
2: ครับ

0: จริงคำถามนักข่า
1: ฟ
0: ว
1: ังคำแถลงแล้ว
0: มีประโยชน์มากอ่ะ
1: ฟังคำแถลงแล้วประคบประชาชนสงสัยตกลงว่าเราทำตามระเบียบกฎหมายแต่ประเด็นกฎหมายยังไปไม่ทันได้ยังไงไม่ทราบใช่ไหม
2: ถ้าเก
1: ิ
2: ด
0: ยังมีอีก
2: ผมว่าไอ้เรื่องผังเมืองอาจจะต้องมองไปเรื่องอนาคตด้วยแต่ถ้าที่ที่สร้างไปแล้วแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเนี่ยก็สามารถใช้กฎหมายตัวอื่นในการไปดำเนินการได้นะครับ
3: รบกวนสอบถาม
2: ทางเมืองไม่น่านานแล้วได้ออกเป็นระเบียบของนายกผมเชื่อว่าเป็นแนวทางปฏิบัติได้ครับ
3: ค่ะรบกวนสอบถามค่ะที่มีการจัดตั้งเป็นคันสินค้าเนี่ยค่ะถึงเป็นเรื่องนะคะเพราะไม่ต้องมี DIA อะค่ะ
2: ไม่ต้องอะไรนะ
3: ไม่ต้องมีการตรวจสอบ DIA
2: ผมว่าจริงแล้วมันก็คือ definition ที่มีนะผมว่ามันไม่ได้เรียกอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคำนิยามมันเราทำหน้าที่มันก็คงต้องทำตามไอ้ข้อกฎหมายที่มีผมว่าพอเราเห็นปัญหาก็ต้องรีบแก้ฮะผมว่านี่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่ามันมีช่องโหว่อยู่มันจริงแล้วช่องโหว่จริงๆแล้วก็อาจจะผมว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใครเพราะว่ามันแต่ data center มันอยู่ในส่วนของบริษัทมานานแล้วนะแต่เผอิญเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมันมี data center แสนโหลดมากขึ้นผมว่าก็เป็นจังหวะที่ดีก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายอาจจะมีช่องโหว่อยู่นะที่ไม่รู้จะเอาใส่จะเป็นออฟฟิศมันก็ไม่ใช่ออฟฟิศเพราะว่ามันไม่มีคนทำงานเนี่ยพอออฟฟิศปุ๊บมันต้องมีประเด็นอื่นที่จอดรถเรื่องห้องน้ำอะไรซึ่งแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับออฟฟิศเหมือนออฟฟิศปกติแต่ว่าผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีแล้วผมว่าก็คือต้องมองไปนานก็เราจะแบบมาตรฐานให้มันทันสมัยแล้วก็ตอบพร้อมกับบริบทโลกมากขึ้นครับ
0: ค่ะอันนี้ก็มีนักข่าวแต่จริงๆที่นักข่าวถามเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นก็เลยเปิดยาวหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: ตรงช่วงที่นักข่าวถามนี่แหละมันจะโดนใจชาวบ้านมากเพราะว่าก็ถามในนามของประชาชนนั่นแหละหรือว่าชาวบ้านหรือคนที่ไม่รู้ปัญหาทางด้านเทคนิคหรือข้อมูลทางด้านเทคนิคมากนะเพราะฉะนั้นเวลาถามนี่มันก็จะได้รายละเอียดแบบชาวบ้านเลยถามแบบชาวบ้านเพราะฉะน
1: ั้
0: นเวลาทางการตอบเนี่ยมันก็จะเป็นภาพชัดเจนสาเหตุที่ถ้าสังเกตนะเราติดตามข่าวตอนแถลงเนี่ยปรากฏว่ามีการเชิญหลายหน่วยงานมาร่วมกันแถลงเนื่องจากมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงานถูกไหมคุณจักรพันธ
1: ์
0: เมื่อกี้ที่บอกก็คือไฟฟ้าใช่ไหม
1: การประปานครหลวงการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานก็ส่งตัวแทนมาชี้แจงก็เรียกว่าครอบคลุมทั้ง3เรื่องที่คนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าไอ้การมี data center เนี่ยมันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟไหมการใช้น้ำไหมหรือว่าการปล่อยความร้อนหรือว่าเสียงอือแม้กระทั่งการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ก็หน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มาชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่าเพิ่มเติมตรงนี้ว่ามันมีข้อมูลนะครับจาก Data Center Map นะครับเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมี Data Center ทั้งหมด49แห่งในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็กระจายอยู่ทั่วไปอย่างเช่นที่ถนนรามคำแหงเขตบางกะปินะครับที่ถนนเจริญกรุงเขตบางรักที่ถนนวิทยุเขตปทุมวันที่ถนนกำแพงเพชร6เขตจตุจักรที่ถนนบางนาตราดเขตบางนาที่ถนนสาทรเขตยานวาที่ถนนสีลมเขตสาทรและที่ถนนรัชดาพิเศษเขตห้วยขวางครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก Data Center Map นะครับเขาชี้แจงมาครับ
0: ยังไงก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็สรุปว่าdata center ยังมีความจำเป็นต่อโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลแต่ว่าการก่อสร้างอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยในระหว่างรอกฎหมายใหม่กรุงเทพมหานครจะตรวจสอบทุกปัญหานะเรื่องของเสียงรบกวนความร้อนมลพิษต่างๆหากพบว่ามีการสร้างความเดือดร้อนรำคาญก็จะดำเนินการตามกฎหมายท้องถิ่นทันทีในขณะนี้ก็มีการต้องถือว่าเบรกใบอนุญาต Data Center แห่งใหม่เพื่อจะเร่งอุดช่องว่างหรือว่าช่องโหว่ของกฎหมายนะ
1: ครับ
0: พักครู่หนึ่งนะ
1: ต้องมาจัดระเบียบกันหน่อยครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา

0: 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: ดร.กิฟต์ในช่วงเมื่อครู่นี้เราเปิดเสียงของอาจารย์ชัชชาติไปนะร่วมกับแกดึงมาหมดเลยนะเพราะว่ามันต้องระงับนู่นนี่นั่นใช่ไหมทั้งไฟฟ้าประปากรมธุรกิจพลังงานอย่างนี้เป็นต้นคือดึงมาหมดเลยมาแถลงเพราะว่าเขาเบรกการอนุญาตตั้งแต่นี้ไปจนกว่าจะมีการเรียกว่าคุยกันเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็กฎเกณฑ์ใหม่ที่อาจจะเอามาควบคุมดูแลในเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือหยุดชั่วคราวดร.กิฟต์ค่ะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ
4: ใช่ๆค่ะคืออย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเราจะเอาความไม่อัปเดตเน
2: า
4: ะไม่ทันสมัยของกฎหมายแล้วก็ปล่อยให้มันเกิด
2: ความ
4: เสียหายใช่มีปัญหาแทนที่จะกฎหมายนี่ควรจะต้องมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาใช่ไหมคุณสวัสดิ์ท่านนะคะแต่อันนี้พอกฎหมายยังไม่ทันสมัยหรือยังไม่มีความตรงกับสถานการณ์ปั๊บเนี่ยโอ้ใช่กลับกลายเป็นว่าอาศัยช่องโหว่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปทำให้เกิด ไปทำให้เกิดการสร้างนะคะโครงสร้างบางอย่างที่ยังมีระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆไม่เรียบร้อยดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้นะคะแล้วพอความเสียหายมันเกิดไปแล้วอะ
2: ่ะ
4: หลายเรื่องมัน
2: ย
4: ้อนกลับคืนมาไม่ได้นะแก้ไม่ได้นะคะ
2: ใช่ก็ถือว่ากรุงเทพมหานครก็รับลูกได้ไวเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามเลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะถือเป็นงานใครแหกมาเต็มเลยนะแล้ววิธีที่เขาแก้ไขเขาทำไงในขณะนี้ที่บอกว่าก่อนแก้กฎหมายใช่ไหมเขาเบรกก่อนหยุดเลยทุกอย่างเนี่ยถือว่าทำถูกกฎหมายไหมบริษัทที่เขาขอเขาร้องได้ไหม
4: คือนะไม่อยากคิดถึงตรงนั้นแต่ว่าก็เป็นไปได้ค่ะคุณพรดอกมันคือเกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าอนุญาตไปแล้วหรืออะไรต่อเนี่ยอะไรนะคะยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของ regulation น
2: ะ
4: คือไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของว่ามีระเบียบหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าในอนาคตปัญหามันเกิดแล้วความเสียหายบางอย่างมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเนี่ยเราจะย้อนเวลากลับก็ไม่ได้แล้วนะถูกไหมคะอันนี้มันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่สำคัญนะคะแต่ถามว่าปัจจุบันประเทศไทยเองเนี่ยใครดูเรื่อง data center บ้างก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่ single command หรอกมันก็มีหลายหน่วยงานอยู่นะคะคือถ้าเราดูหน่วยงานต่างๆเนี่ยเรื่อง
3: ดัตต้าเซ็นเตอร์มันต้องไปกำหนดนิยามคำว่าดัตต้าเซ็นเตอร์ให้มันตรงกันว่าความหมายของดัตต้าเซ็นเตอร์เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะ
4: คืออะไรใช่ค่ะแล้วก็อันนี้อาจจะคนละเรื่องกันเพียงแต่ว่าเปรียบเทียบเนาะคือคุณสวัสดิ์จากพันจำได้ใช่ไหมว่าที่สักเดือนที่แล้วที่เราก็มีปัญหาเรื่องของไฟไหม้สถานบันเทิงค
2: ่
4: ะคือมันไม่เหมือนกันหรอกคือลักษณะของความเสียหายหรือเรื่องราวมันไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าพอถ้าเกิดว่ามีการอนุญาตให้เกิดการก่อสร้าง

0: ้างแล้วก็อนุญาตให้มีไลเซนส์แบบหนึ่งไปอ่ะแล้วสุดท้ายผลเสียหายมันเกิดขึ้นเพราะว่าการประกอบธุรกิจนี่มันเป็นอีกแบบนึงเห็นไหมคะว่าไม่มีคือคนอ่ะกลับไปพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าแบ็กเวิร์ดนะคือกลับไปคุยอดีตแต่พอคุยอดีตเสร็จปั๊บแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้
1: เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้เกิดความเสียหายไปแล้วอ่ะ
0: เกิดความเสียหายนี้ไม่ได้เลยนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็มองว่าบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยความมันยังไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นครั้งต่อครั้งเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อย
1: ไม่ค่อย
0: แรงไม้เท่าไหร่นะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะแต่ยุคปัจจุบันคุณลองคิดดูถ้าเกิดปล่อยให้เกิดความเสียหายเทคโนโลยีหนึ่งเรื่องเนี่ยนะคะนั้นคิดถึงว่าระเบิดประทัดสมัยก่อนนะเปรียบเทียบกับปรมาณูมันความเสียหายมันคนละ
1: ค
0: นลุ่มกันเลยนะคนละเรื่องกันเลยดังนั้นก็อันนี้คิดว่าก็เห็นด้วยนะคะในมุมของความเห็นของตัวเองอ่ะมองว่าเรากันไว้ดีกว่าแก้นะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือถ้าเกิดมันเกิดความไม่ปลอดภัยความเสียหายบางอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียหายที่ทรัพย์สินไงมันเป็นเรื่องชีวิตร่างกายอนามัยของคนอ่ะนะคะถ้าเป็นเราไปอยู่แถวนั้นเราก็อาจจะ
1: ไม่เอา
0: แบบก็ได
1: ้เราก็
0: อาจจะไม่เอาเหมือนกันนะฮะจริงๆเราก็ไม่ได้ไกลมากด้วยนะคุณสมพรจากแฟนเราที่ทำงานเราใช่ไหมไม่ได้ไกลมากนะฮะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในเขตเจริญไงมันก็เลยจะอยู่ใกล้อะไรที่มันเป็น
2: ที่ทำงาน
1: เป็นความทันสมัยทุกอย่าง
2: ตึกไหนเนี่ยต้องช่วยกันดูแล้วว่าตึกไหนที่ถนนรัชดาบ้างนะครับแถวบ้านคุณดร.กิ๊บก็น่าจะมีนะแถวสาธร
0: ใช่คือ
2: ก็ไม่รู้สึกว่าตึกไหน
0: ใช่คือเราดูข้างนอกไม่ออกด้วยไง
2: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ประเด็นตรงนี้มันก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งที่มันเห็นชัดเจนอ่ะมันยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ค่ะแต่บางอันที่เรามองไปแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คืออะไรนะคะมันก็เกิดความไม่มั่นใจไม่ปลอดภัย
1: ความสงสัยเน
0: า
1: ะ
0: สิ่งอย่างเลยนั่นแหละค่ะ
1: เดิมดิฉันเข้าใจว่ามันอยู่ในอาคารของสำนักงานเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนรายย่อยมันก็จะ อยู่ในโซนนั้นแต่พอมันสแตนด์คือหมายถึงว่าพอเขาเริ่มสร้างเป็นอาคารที่แยกมาชัดเจนมันก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเขาจะทำขนาดให้มันใหญ่ขึ้นถูกไหม
2: พอ
1: มันเหมือนกับทำเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าทำอะไรที่มันให้บริการแบบเยอะๆอ่ะเพราะนั้นเวลาออกมาทำเฉพาะนี่มันก็จะสะดวกแล้วก็ควบคุมง่ายเพราะนั้นมันก็จะดูเหมือนขยายใหญ่ขึ้นไอ้ตรงขยายใหญ่ขึ้นนี่แหละนะที่ทำให้เรากังวลเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้กฎหมายมาควบคุมหลายๆด้านเลยเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าไอ้การจำกัดอย่างเรื่องของพลังงานเช่นจำกัดปริมาณน้ำมันที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรแสดงว่าถ้ามันเกินมันจะเข้าขายพวกค้าปั๊มอ่ะพวกปั๊มอ่ะที่เป็นสำรองเยอะซึ่ง
2: มันอุ่นน้ำมัน
1: เออกับเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับบังคับขนาดโดยอัตโนมัติเช่นไฟน้ำพลังงานพวกนี้แต่ว่าที่สำคัญก็คือเราต้องรู้อะว่าเราจะควบคุมยังไงหรือว่าถ้ามันไม่ควรอยู่ในชุมชนมันจะต้องจัดเป็นโซนนิ่งหรือว่าต้องห่างจากสถานที่เป็นชุมชนมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรื่องของ อุตสาหกรรมไห
0: ม
1: มันเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอะซึ่ง
0: เพราะว่าวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกับอาคารปกตินะ
2: ครับใช่ครับ
0: นี่แหละค่ะแล้วก็ผลกระทบก็เรียกว่าที่มันจะเกิดขึ้นนะไอ้ทางบวกเราไม่ค่อยว่าอะไรหรอกเราเข้าใจดีอยู่นะคะว่าข้อดีเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแต่ว่าผลเสียเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันได้แก่อะไรบ้างนะคะตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่มาเปิดใจพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็พอเรามองคำว่าดาต้าเซ็นเตอร์เองเนี่ยมันองค์ประกอบมันเยอะค่ะมันหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารผังเมืองใช่ไหมเมื่อสักครู่พูดถึงโซนนี้มันคือเรื่องผังเมืองนั่นแหละนะคะเมืองที่ไม่มีผัง
1: มีแต่มัน
0: เราก
1: ็เป็นไปตามเขาเรียกว่าเกิดขึ้นไปก็ทำตามหลังไปคอยแก้ไปมันก็อาจจะแปลกๆอยู
0: ่ค่ะแล้วก็เรื่องไฟฟ้าใช่ไหมคะมันคงของความมันคงของระบบไฟต่างๆเนี่ยวันก่อนดิฉันก็ที่บ้านก็เพิ่งจะไฟดับเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตก
1: ช่วงนี้ฝนตก
0: มันก็มีส่งผลได้อยู่

0: เหมือนกันนะคะแต่ data center ถ้าไฟตกทีนึงไม่มีไฟสำรองนี่คงจะลำบากเหมือนกันนะคะน้ำอีกสิ่งแวดล้อมอีกข้อมูลส่วนบุคคล cyber security ถูกไหมคะ
1: พวกนี้มัน
0: บริการทางดิจิทัลอย่างเงี้ย
1: ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2: ์ใช่ครับเดี๋ยวคงต้องฝากให้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ data center ที่เขาบอกว่าจะมีการประชุมวันศุกร์นี้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวง
1: ไม่ว่าจะเป็
2: นกระทรวงดิจิทัลด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน
1: แล้วก็
2: ต้องร่วมประชุม
1: ของคุณหญ
2: ิงด้วยแล้วก็มีปลัดกระทรวงต่างๆที่เป็นตัวแทนของแต่ละกระทรวงเข้าร่วมประชุมกันก็คงจะได้ข้อมูลความชัดเจนว่าจะลงนโยบายจากนี้หรือแนวทางจากนี้คำนิยามจากนี้ว่า data center นี่จะต้องออกกฎออกระเบียบอย่างไรในการที่จะอนุญาตให้เขาดำเนินการกิจการได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะดร.กิฟมีเรื่องให้ดร.กิฟเลือก จริงๆว่าจะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็น่าสนใจทุกเรื่องอะเนาะประเด็นเรื่องของเด็กต่างด้าวที่ตากอะที่เขาให้งดเรียนชั่วคราวแล้วมีอีกเรื่องนึงนะเมื่อครู่นี้ศาลงดอ่านคำสั่งคดีของคุณหมอสรณะอาจารย์กสทช.เพราะว่าคุณหมอสรณะไม่ไปศาล
2: ไม่ไปฟัง
1: ไม่ไปศาลแล้วตะกี้อยากคุยเรื่องไหน
0: อาจจะอธิบายอะไรบางอย่างให้ฟังก่อนจะได้น้องนะคะว่าบางทีมันเป็นปรับแสงทางกฎหมายนะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะจริงๆเรื่องของอาจารย์คุณหมอสรณะนะคะเรื่องของการไม่มาฟังก็อาจจะมีคนสงสัยกันเยอะแล้วกันนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้ค่ะคุณสุพรชนศักดิ์พันธ์นะคะเพราะว่าคำว่างดอ่านคำสั่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจไปว่าศาลยังไม่มีคำสั่งหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคดีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นคดีในชั้นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่ไม่รับฟ้องหรือพิจารณาถูกไหมคะก็พอฟังเสร็จปั๊บเนี่ยต้องระวังอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างคำว่าเลื่อนคำตัดสินเนี่ยมันอาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าศาลยังไม่ตัดสินหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือคำสั่งศาลปกครองเนี่ยมันออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีกำหนดอ่านแต่เพียงแต่ไม่ได้อ่านต่อหน้าคู่กรณีนะคะแล้วก็เลยจะใช้กระบวนการในการแจ้งคำสั่งต่อไปนะคะอันนี้หลักการเป็นแบบนั้นอย่าไปเข้าใจว่าศาลไม่อ่านเนี่ยไม่ใช่นะคะใช่เพียงแต่ว่าไม่มาก็เดี๋ยวแจ้งคำสั่งไปนะคะเดี๋ยวท่านก็จะทราบ
2: เป็นเอกสารไปได้ไหมอย่างนี้ส่งเอกสารไป
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
2: ผู้ร้องอุทธรณ์ไม่มาฟังเองใช่ไหมครับ
1: ท่านบอกว่าไม่มาก็เลยไม่อ่าน
2: อย่างนี้เขาก็ไปมาตลอดได้ไหมฮะกี่ครั้งจะไม่ต้องอ่าน
0: จริงๆก็มันก็เลยมีคำถามต่อมาว่าเอ้ยไม่ไปฟังเนี่ยมันยื้อได้ไหม
1: ใช่ไหมไม่มาไปเรื่อย
0: ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าการไม่มาฟังคำสั่งเนี่ยไม่ได้ทำให้คำสั่งของศาลเนี่ยเหมือนกับมันหายไปนะเพราะว่าจริงๆคำสั่งมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องเนี่ยทำให้ยื้อคดีไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีการไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าศาลก็ต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหานี้ถ้าท่านไม่มาท่านก็ใช้วิธีกระบวนการในการแจ้งคำสั่งให้กับคู่กรณีทราบต่อไปนะคะซึ่งเข้าใจว่าศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งแก่คุณหมอสรณะต่อไปด้วยนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือการไม่มาฟังคำสั่งศาลเนี่ยไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์ในการหยุดคำสั่งศาลนะเพียงแต่ว่าทำให้วันนี้มันเลยไม่เกิดกระบวนการในการอ่านคำสั่งต่อหน้าคู่กรณีแต่ศาลเนี่ยค่ะจะดำเนินการต่อก็คือดำเนินกระบวนการแจ้งคำสั่งตามกฎหมายต่อไปเท่านั้นเองนะคะ
1: การแจ้งแบบนั้นถือเป็นการอ่านรับหลังไหมหรือว่าไอ้อ่านรับหลังมันต้องอ่านจริง
0: ๆจริงๆคำว่าอ่านรับหลังเนี่ยมันคงจะเป็นเวิร์บที่ทำให้เข้าใจง่ายนะคะ
1: ว่ากระบวนการดำเนินต่อ
0: กระบวนการก็คือทุกท่านได้รับแล้วก็รับทราบนะคะแบบนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่ากรณีนี้อาจจะมีอันนึงก็คือมีเรื่องของคุณหมอสรณะมีการยื่นคำร้องขอให้ศาลงดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษา
1: ใช่ไ
0: หมคะที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกันอันแรกการไม่มาฟังคำสั่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีกระบวนการแจ้งอาจารย์หมอต่อไปนะคะแต่การขอให้ศาลไม่เผยแพร่เนี่ยก็คือถ้าศาลอนุญาตโดยที่ไม่เผยแพร่ก็จะเป็นลักษณะการไปแจ้งส่วนตัวของคุณหมอสาธารณะเท่านั้นเองนะคะ เป็นก็การยื่นคำร้อง

0: ือเป็นสิทธิ์ของคุณท่านอาจารย์หมอสรณะนั่นแหละนะคะแต่จะได้รับอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับศาลท่านจะต้องพิจารณาตามตัวบทกฎหมายตามเหตุผลในคำร้องนะคะดังนั้นเนี่ยคนละเรื่องกันนะคะขอให้ศาลไม่เผยแพร่ศาลก็ต้องพิจารณาว่าจะสนับสนุนสิ่งที่หมอสรณะขอไว้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะ
1: ประมาณว่าเป็นบวกหรือเปล่า
2: เป็นอย่างนี้ต้องเรียนถามพระเจ้าปาปอนนี่ครับว่าจะมีผลไหมฮะการที่ศาลยังไม่นัดไม่อ่านคำสั่งออกมาเนี่ยทำให้คุณหมอสาธารณะเนี่ยอาจจะเรียกประชุมบอร์ดกสทช.ได้ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาเรียกประชุมแล้วก็ล่มมา 2-3 ครั้งแล้วท่านก็บอกท่านยังไม่ได้มีคำสั่งว่าให้ท่านหมดสภาพไปเนี่ยท่านก็ยังเรียกประชุมได้ไหมครับในฐานะเป็นประธานกสทช.ครับ
0: คืออันนี้เดือนไม่ได้ว่ากวนหรืออะไรนะคุณจักรพันธ์นะคะคือเรียกแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะได้อีกหรือเปล่าถูกไหมเหมือนก่อนหน้านี้นะคะ
2: จะลงเบรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คือต้องเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเดือนก็ยังยืนยันคำเดิมอ่ะเนาะเรื่องของการเรียกประชุมได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนะคะแล้วก็การที่จะอ้างว่าตอนนี้คุณหมอสรณะยังคงอ้างอำนาจในฐานะประธานและเรียกประชุมได้หรือเปล่าเนี่ยการอ้างอิงก็คงจะเหมือนเดิมนะคะว่าคนไม่มาอยู่ไม่ครบองค์ประชุมต่างๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งการงดอ่านคำสั่งศาลวันนี้ไม่ได้ทำให้สถานะของคุณหมอสรณะกลับมาสมบูรณ์นะ
1: ค่ะ
0: โอ้มันก็ยังกระบวนการมันก็ยังไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกระบวนการแจ้งคุณหมอไปอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเพราะไม่ได้มีคำสั่งศาลใหม่ออกมาคุ้มครองนะคะ
1: อ
0: ันนี้เป็นลักษณะแค่ว่าท่านไม่ได้ไปฟังด้วยตัวเองท่านก็เลยรอรับคือจะพูดแบบนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นไหมรอรับคำสั่งอยู่ที่บ้าน
1: รออยู่บ้าน
0: รออย
1: ู่มีคนถามต่อมีคนถามต่อและอย่างนี้ในเมื่อถ้าเกิดว่ามันมีกระบวนการที่ขอไม่ให้เผยแพร่ตรงนี้ได้แล้วตกลงชาวบ้านเมื่อไหร่จะรู้แล้วหน่วยงานเมื่อไหร่จะรู้งานสิ่งที่เป็นไปตามผลเนี่ยมันจะได้เดินหน้าต่อได้อันนี้มีคนถามมาเมื่อไหร่จะรู
0: ้มันก็เป็นคือจริงๆประเด็นเนี้ยมีความน่าสนใจนะคะเวลาเราพูดถึงศาลท่านจะให้หรือไม่เนี่ยเผยแพร่หรือไม่อะไรต่างๆตามคำร้องของคุณหมอสรณะเนี่ยท่านต้องดูเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะคะขอให้ศาลไม่เผยแพร่ตามคำร้องเนี่ยได้แต่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เป็นความลับนะ
0: ห้ามเผยแพร่ใช่ถูกต้องนะคะ
1: เก็บไว้ในลิ้นชัก
0: วันนี้ข่าวมีแค่ว่ายื่นคำร้องขอให้งดนะคะท่านคุณหมอสรณะยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาต่อสาธารณะแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงว่าศาลอนุญาตคำร้องตามคำร้องแล้วหรือเปล่าถูกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประเด็นตรงเนี้ยมันก็เพื่อที่จะคืออันนี้ต้องไปดูพรบจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาตรา69ด้วยน
1: ะ
0: เพราะว่ามีการวางหลักค่อนข้างจะชัดเจนว่าสำนักงานศาลปกครองต้องจัดให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีไว้ที่ศาลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตรวจดูหรือขอสำเนารับรองได้ถูกไหมคะดังนั้นการตั้งต้นของเรื่องของคดีปกครองเนี่ยการเปิดเผยคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยต้องเป็นหลักไว้ก่อน
1: เป็นหลัก
0: อันนี้ต้องไม่ใช่ความลับนะคะโดยเฉพาะคดีเนี่ยมันสำคัญด้วยมันเป็นเรื่องคุณสมบัติของประธานองค์กรในกำกับดูแลของรัฐเลยอ่ะนะคะดังนั้นงดอ่านคำสั่งวันนี้นะคะไม่ได้เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผยแพร่หรือไม่เพราะว่าสองอันนี้เป็นคนละขั้นตอนคนละสเต็ปกันนะคะก็คอนเฟิร์มอีกครั้งว่าผลต่อสถานะของนายแพทย์สรณะกับบอร์ดการเป็นบอร์ดของสกสทช.เนี่ยนะคะพูดได้ง่ายว่ายังคือแม้ว่าสมมตินะคะคำสั่งศาลปกครองสูงสุดออกมาแล้วยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือว่าไม่เปิดเผยต่อประชาชนก็ไม่ได้แปลว่าคุณหมอสรณะสามารถอ้างได้ว่าประชาชนยังไม่รู
1: ้ค่ะ
0: ดังนั้น
1: ทำงานต่ออ
0: ยู่อย่างเงี้ยอ้างไม่ได
1: ้ทำงานต่อ
0: ใช่ใช่
1: เปิดประชุมต
0: ่อเดี๋ยวท่านก็ไม่มีคนมาประชุมด้วยอีกอ่ะ
1: ประชุมก็จะล่มไปครั้งที่เท่าไหร่แล้ว
2: องค์ประชุมไม่ครบครั้งหน้าจะครั้งที่4แล้วแม่ถ้าจะเรียกใหม่
1: แต่ครั้งหน้าก็
2: จะ
0: ไม่เข่าไม่เข่าว่าวาระรออยู่เป็นร้อยเลยนะ
1: ใช่
2: รอโตใช่ใช่ใช่ยังหลายเรื่องที่รอพิจารณาแล้วนี่มันจะเป็นสุญญากาศของกสทช.ไหมครับในการที่ไม่ได้มีการประชุมบอร์ดสักทีผ่านมาหลายครั้งหลายโหดแล้ว
0: นี่มันเป็นปัญหาจริงๆเ

0: นะคุณสภาวจากพันคือเพราะว่าด้วยความที่มันยื้อยุดกันได้ด้วยกระบวนการแบบนี้ใช่นะคะ
1: แล้ว
0: ก็เป็นห่วงเหลือเกินใช่เป็นห่วงเหลือเกินว่าโอ้วาระที่วางไว้อยู่เนี่ยไม่ได้ห่วงคนที
1: ่ไม่
0: มีสถานะตอนนี้นะ

0: จะเอายังไงจะหมดสัญญากันแล้วนะที่ประมูลกันมา15ปีเนี่ย
1: รอจนเกษียณ
0: นะ2ปีก็จะประมูลนะทีวีก็ไปไม่ถูกจะเอายังไงจะเลิกหรือจะไปต่อ
1: สมัยก่อนดิฉันเป็นคนไปประชุมก็ดูดิจนเกษียณคุณจักรพันธ์ก็เกษียณแล้วสุรพรก็เกษียณรอดร.กีฟกับคุณรณรงค์เนี่ย
0: ไปประชุม
1: ตอนนี้ก็
2: ไปถึงตอนนั้นอีกใช่ไหมคะ
1: อาจจะรอจนดร.กีฟเกษียณหายใจเข้าไว้หายใจเข้าไว้
2: แข็งแรงก็ไว
0: ้ผมมาเป็นห่วงเพื่อนร่วมอาชีพทีวีทุกช่องเนี่ยว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อเพราะว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ออกมาชัดเจนว่าพ้นสัญญาที่ไปประมูลกันมาจะเป็นอย่างไรต่อใช้ประมูลใหม่ไหมหรือว่าจะต่อสัญญาเฉยๆไม่ต้องประมูลถ้าใครอยากทำเอาเสียค่าธรรมเนียมปีละ10บาทอะไรเงี้ยก็เปิดทีวีต่อไปอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สถานะของทีวีในวุ่นวายมากนะฮะหลายช่องก็เลย์ออฟพนักงานออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่รู้อนาคตว่าจะยังไงเรื่องของการโฆษณาก็หายากลงไปทุกทีเพราะว่าแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปมาดูกันทั้งออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ก็ผลยังไม่ออกงานก็ยังไม่ตกดิฉันศิลปพรยานะวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
2: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
0: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสิงคโปร์เดินทางเยือนประเทศไทยแล้วในฐานะแขกของรัฐบาลนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางมาถึงได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat Thailand Singapore ครั้งที่5เป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569จากนั้นในเวลา 12:30 นาทีนายกรัฐมนตรีและภรรยาจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภรรยาที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพผอ. JIC เผยไทยพร้อมโต้กลับหลังกัมพูชาเตรียมใช้เวทีฝรั่งเศสโจมตีปมชายแดนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ไทยกล่าวถึงกรณีกัมพูชาเตรียมนำข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นหารือบนเวทีองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่ง

0: รั่งเศสพร้อมกล่าวว่าไทยพยายามล็อบบี้ไม่ให้ดำเนินการว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าใครพูดในเวทีไหนแต่คือพูดอะไรและสิ่งที่พูดนั้นสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ทั้งนี้ประเทศไทยไม่เคยกลัวการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศแต่ยืนยันว่าปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันไม่ใช่พยายามทำให้เวทีทางการเมืองระหว่างประเทศกลายเป็นผู้ตัดสินเขตแดนแทนกลไกที่มีอยู่ทั้งนี้ไทยไม่มีปัญหาหากกัมพูชาพูดเรื่องนี้บนเวทีโลกเพราะกัมพูชามีสิทธิ์ที่จะพูดและไทยก็มีสิทธิ์จะชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างสิทธิ์ในการพูดกับอำนาจในการตัดสินเขตแดนส่วนเหตุใดไทยจึงไม่ต้องการให้เรื่องนี้ถูกทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธประชาคมระหว่างประเทศแต่ต้องแยกระหว่างการสร้างความโปร่งใสกับการทำให้ข้อพิพาททวิภาคีกลายเป็นเวทีแข่งขันทางการเมืองพาราดอนโค้งคำนับให้เท้งระบุขอบคุณหลังณัฐพงษ์ลั่นวาจานำอนุทินเป็นนายกได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีหากฝ่ายค้านจะเสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเป็นสิทธิ์และอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านเป็นอาวุธของฝ่ายค้านในการซักฟอกสอบถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลายังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นเดือนใดทางนี้ไม่ได้เก่งข้อสอบว่าจะอภิปรายประเด็นใดแต่รอดูญัตติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าโจทย์คืออะไรแต่สิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งทงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นั้นนายพาราดอนกล่าวว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหากหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้คนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนเรื่องคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายนั้นตนคิดว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักและคงจะบอกเหมือนทุกครั้งว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพาราดอนโค้งคำนับแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภชัยกระตุกต่อมสำนึกเปิด26และเปิด36จี้ถามใครเอาเอกสารลับกกต.ปล่อยสู้เกมการเมืองนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มาเปิดเผยต่อสาธารณะโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ตนเคยตั้งคำถามถึงกรณีมีการนำสำนวนคณะ26มาเปิดเผยตีความและนำไปใช้ประกอบการกล่าวหาบุคคลต่างๆพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่มีการพูดถึงคณะ36ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณานายสุภชัยระบุว่าล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรได้นำเอกสารของคณะ36มาเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งขอยืนยันว่าหลักการที่เคยตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านี้ยังคงเหมือนเดิมโดยคำถามดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาเรียกร้องให้มีการนำเอกสารภาย

0: ในของกกต.มาเผยแพร่โดยไม่คำนึงถึงข้อกฎหมายแต่ต้องการตั้งคำถามว่าหากมีการเลือกนำข้อมูลจากคณะ26มาเผยแพร่และใช้สร้างข้อกล่าวหาต่อบุคคลอื่นเหตุใดจึงไม่ให้ข้อมูลต่อสังคมอย่างรอบด้านนำตัวโจชัวหว่องขึ้นศาลวันนี้ทางการฮ่องกงนำตัวนายโจชัวหว่องแกนนำนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนสำคัญขึ้นศาลซึ่งเขาได้ให้การรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดกับองค์กรต่างชาติตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตผู้สื่อข่าวรายงานว่าในหว่องวัย29ปีโบกมือและพยักหน้าให้กับผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีก่อนกล่าวให้การรับสารภาพต่อผู้พิพากษาโดยศาลจะกำหนดวันเพื่อพิจารณาบทลงโทษอีกครั้งขณะนี้ในหว่องกำลังถูกคุมขังเพื่อรับโทษจำคุก4ปี8เดือนจากคดีความมั่นคงแห่งชาติอีกคดีข้อหาสมคบคิดเพื่อบ่อนทำลายอำนาจรัฐจากการร่วมกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อปี2563ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่2กันยายน2569นะครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีน้องอุ้มนะครับ
6: สวัสดีค่ะโอ้วันนี้มีหลายข่าวนะคะให้ได้ติดตามกันมีทั้งข่าวที่เรืออับราฮัมลินคอนเทียบท่าแหลมฉบังแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ก็มีทั้งเรื่องใหญ่ data center ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ใกล้ตัวเราโดยที่เราไม่รู้บางทีอยู่ปลายจมูกด้วยซ้ำแต่เราก็ไม่ทราบ
5: มันคือสิ่งที่แบบเราเองอ่ะมีส่วนร่วมกับการใช้ข้อมูลเหล่านี
6: ้
5: อยู่ตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันมีเรื่องอื่นๆที่วันนี้เราก็อยากคุยการเมืองก็มีเรื่องของการเตรียมซักฟอกรัฐบาลนะคร
6: ับเดี๋ยววันนี้มีอาจารย์มาช่วยสรุปรวบตึงให้ได้ฟังกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วค่อนข้างจะฮือฮามาวัน2วันแล้วล่ะโดยเฉพาะเมื่อคืนทุ่มได้ติดตามนะคะนั่นก็คือกรณีของคุณแตงโมนิดาคือต้องยอมรับนะคะว่ากรณีของการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยมันยังมีความคลางแคลงสงสัยในหลายๆประเด็นเลยแล้วปรากฏว่าล่าสุดอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ท่านเปิดประเด็นถือว่าเป็นประเด็นคดีใหม่เลย
5: ใช
6: ่ของคุณแตงโมนิดา พาคุณขวัญอุษามณีค่ะนางเอกสาวอีกคนนึงเข้าไปแจ้งความแล้วก็ให้การเป็นพยานหลังจากที่ไป

0: ตรวจพบภาพเรือลำหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีซึ่งมันมีการอ้างค่ะว่าเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมและคุณกระติกแต่คุณปานเทพและทีมตรวจสอบเนี่ยบอกว่าแท้ที่จริงแล้วอันนั้นมันเป็นเรือของคุณขวัญอุษามณีพูดง่ายๆคือที่เราเห็นกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เป็นภาพว่าคุณกติกกับคุณแตงโมโพสท่าถ่ายภาพกันแล้วฉากหลังเป็นสะพานพระราม8อะค่ะหลักฐานที่เปิดเผยใหม่วันนี้อาจารย์ปานเทพบอกนั่นคือภาพออริจินอลของคุณขวัญอุษามณีหมายความว่าภาพที่เราได้เห็นกันนั้นถูกตัดต่อ
1: คือมันไม่ได้ตัดแค่เฉพาะที่ก่อนหน้านี้เคยเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์กันมาตลอดว่าคนนั่งยังไงท่าบิดไปบิดมามีลายผมอะไรอย่างเงี้ยจำได้ใช่ไหม
0: ตอนนั้นที่จับผิดกันนะ
1: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่การจับผิดแค่บริเวณเฉพาะตัวคน
0: ค่ะ
1: แต่มันกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยมันคือฮะ
0: ทั้งภาพ
1: เป็นเรือของคนอื่นเลยเหร
0: อ
1: แล้วมันคือโป๊ะตรงที่ว่าเรือลำนั้นดันเป็นของคุณขวัญ
0: อุษามณีที่หลายคนรู้จัก
1: ที่อยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากแถมคุณขวัญเองก็สนิทรู้จักกับคุณแตงโมในฐานะ
0: เขาก็อยู่ช่องเดียวกันนะคะ
1: ใช
0: ่ทีเนี้ยคุณขวัญอุษามณีเองก็ยืนยันนะคะว่าเรือในภาพเนี่ยเป็นเรือที่ตนนั่งจริงๆแล้วก็มีหลักฐานเลยเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือ GPS ภาพถ่ายคลิปแล้วก็ไทม์ไลน์ทั้งหมดมอบให้กับตำรวจเรียบร้อยคือจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้ค่ะคุณปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมด้วยดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์แล้วก็คุณขวัญอุษามณีเดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความแล้วก็ให้การในฐานะพยานประเด็นที่นำมาแจ้งความเนี่ยเกิดจากการตรวจสอบภาพบนแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันปรากฏอยู่ในสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมแล้วในสำนวนมันมีการอ้างถึงภาพนึงบอกว่าเป็นภาพเรือที่คุณกระติกกับคุณแตงโมอยู่บริเวณหน้าสะพานพระราม8ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปานเทพบอกว่าในเอกสารมันมีการรับรองว่าภาพนั้นมันเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมแล้วก็เชื่อมโยงกับช่วงเวลาประมาณ 2:32 นาทีแต่เมื่อนำภาพไปตรวจสอบทั้งพิกัดเวลาลักษณะเรือแล้วก็ภาพโซเชียลมีเดียทีมงานก็พบข้อสงสัยค่ะว่าเรือที่เห็นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เรือลำเดียวกับที่เกิดเหตุนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ปานเทพบอกว่าพอตรวจภาพจากโซเชียลมีเดียของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์รวมไปถึงข้อมูลการเดินทางพบว่าเรือลำนี้ค่ะเป็นเรือของคุณขวัญอุษามณีนุ่นคืนวันนั้นคุณขวัญเดินทางไปทำกิจกรรมส่วนตัวไปไหว้พระไปปล่อยปลาแล้วก็ไปล่องเรืออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละทีมของอาจารย์ปานเทพก็เลยตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเอ๊ะภาพเรือของคุณขวัญเนี่ยมันโดนนำไปสวมอ้างหรือเปล่าว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมและคุณกระติกเนี่ยแต่ต้องบอกว่าประเด็นนี้ยังอยู่ในชั้นของการร้องทุกข์และตรวจสอบนะ
1: บ
0: ยังไม่ใช่ข้อยุติทางคดีนะคะว่ามีใครปลอมแปลงหลักฐานแล้วนะต้องย้ำแบบนี้ก่อน
1: อ
0: ทีนี้ดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์เนี่ยท่านบอกว่าคืนเกิดเหตุอะค่ะคุณขวัญไปลงเรือเพื่อทำภารกิจส่วนตัวโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีของแตงโมเลยนะไม่เกี่ยวกันเธอก็ไปของเธอแล้วบนเรือก็มีทีมงานของคุณธนกฤตอีก3คนที่คอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็บันทึกภาพตลอดการเดินทาง
1: อ
0: ันนี้อยู่ในแก๊งของคุณขวัญ
1: ใช่
0: ทีมงานก็ส่งภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอรายงานให้คุณธนกฤตเป็นระยะตั้งแต่ลงเรือไหว้พระปล่อยปลาจนถึงส่งคุณขวัญกลับบ้านคือดร.ธนกฤตเนี่ยอธิบายว่าภาพมันถูกนำไปใช้ในสำนวนขออภัยภาพที่ถูกนำไปใช้ในสำนวนนะคะมันไม่ได้เป็นภาพที่คนบนเรือคือคุณขวัญคือคนละชุดกันอะพูดง่ายๆคือมันเป็นภาพของคุณขวัญ นะคะ
1: ครับ
0: แล้วที่เราเห็นนะมันเป็นภาพมุมกว้างระยะไกลที่บุคคลบนฝั่งหรือว่าเรือลำอื่นมันถ่ายติดเรือของคุณขวัญคนบนเรือก็เลยปรากฏเพียงแค่เงาหันหลังมันเลยไม่สามารถระบุตัวตนได้อะค่ะ
1: มันแค่ระบุว่ามีคนอยู่กี่คน
0: แต่ไม่รู้ว่าบนนั้นอะคือใคร
1: ใช่
0: ทีนี้พอคุณปานเทพเอาภาพมาเปรียบเทียบกับ GPS ลักษณะของเรือแล้วก็ทำลายกิจกรรมต่างๆดร.ธนกฤตก็เลยเชื่อว่าอะที่เห็นอันนั้นอะออริจินอลคือของคุณขวัญ
1: ครับ
0: แล้วคุณขวัญเองถามว่าทำไมเพิ่งจะมาบอกในเมื่อเรื่องมันดำเนินมาตั้งหลายปีแล้วคุณขวัญบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องจากคุณปานเทพและคุณธนกฤตคืนเกิดเหตุมันมีเรือสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะมากแม้ว่าคุณขวัญจะลงเรือในคืนเดียวกันแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าภาพเรือของตัวเองเนี่ยมันจะไปปรากฏหรือว่าเชื่อมโยงกับสำนวนคดีของคุณแตงโม
1: ใช่เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเธอเองก็คือติดตามข่าวสารเวลาที่สำนวนในการซักฟอกอะไรในศาลมันถูกนำไปใช้อ่ะเป็นเราอ่ะเราก็ไม่มีทางรู้ว่าภาพของเรารถของเราหรือเรือของเราหรือเอ๊ะมันไปอยู่ในหลักฐานของคนอื่นที่เขาคุยกันในศาลอยู่หรือเปล่าถูกไหมฮะ
0: ถ้าเป็นเราเราก็คงเข้าใจว่ามันเป็นแพทเทิร์นเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าพอมีเรือได้มาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาฉากหลังเป็นสะพานพระราม8ใครๆพวกก็ต้องมาปูเหมือนเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะ
1: มันเป็นจุด
0: น
1: ี้
0: ค่ะพี่จุดนี้พี่ต้อง

0: อ่านทางนี้เลยค่ะ
1: จุดไฮไลท์เป๊ะๆแบบเนี้ยเนี่ยแล้วพอเราเห็นภาพของคุณขวัญกับฉากหลังที่เป็นสะพานพระราม8อ่ะใครๆก็ถ่ายแบบเนี้ย
0: จุดมาร์คจุดเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุณขวัญก็เลยบอกว่าอ่ะพอเห็นว่าทั้งหมดที่มันมีการเปรียบเทียบกับ GPS Timeline IG Story ทั้งหมดต่างๆนานาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันตรงกับของตัวเองอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาให้การเพื่อจะยืนยันบริบททั้งหมดแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมคลาดเคลื่อนคุณขวัญบอกว่าวันนี้ขวัญต้องมาแสดงตัวและยืนยันบริบทข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแล้วหลักฐานที่เอาไปมอบให้กับตำรวจก็มีภาพถ่ายมีคลิปวิดีโอมีบันทึกทำลายการเดินทางแล้วก็มีข้อมูลตำแหน่ง GPS ของเรือทั้งหมดมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเพื่อใช้ตรวจสอบค่ะว่าภาพนี้เนี่ยเข้าสู่สำนวนได้ยังไงและมีใครมาเกี่ยวข้องบ้างอันนี้แหละสำคัญ
1: ถูกต้องเลย
0: ใครเป็นคนเอาภาพนี้เข้าไปสู่สำนวนซึ่งอาจารย์ปานเทพอะค่ะก็เปิดข้อสงสัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณกระติก
1: ครับ
0: อาจารย์ปานเทพบอกว่าภาพเรือที่ถ่ายในช่วงเวลาประมาณ 20:32 นาทีคือ 20:32 นาทีเนี่ยเป็นภาพเรือที่คุณขวัญนั่งแต่มีการนำภาพดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับช่วงเวลาประมาณ 20:00 กว่าๆแล้วก็มีการอ้างว่าเป็นเรือลำที่แตงโมกับกระติกนั่งอยู่อาจารย์ปานเทพก็เลยบอกว่าพอมันมีการอ้างว่าคุณกระติกอยู่บริเวณหัวเรือและแตงโมเป็นผู้ถ่ายภาพทีมงานก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าถ้าภาพไม่ใช่เรือแตงโมจริงภาพนี้อาจส่งผลต่อการสร้างไทม์ไลน
1: ์
0: ว่าคุณแตงโมยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นผมใหญ่เลยอ่ะพี
1: ่กลายเป็นเรื่องที่พลิกเรื่องเลยนะเพราะว่าคือหนึ่งแน่นอนว่าถ้ามันเป็นแบบตามตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าในภาษาคนทั่วไปเรียกฟ้ามีตาคือมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่โดยที่แบบ
0: แล้วมัน
1: ถูกบันทึกเอาไว้อยู่แล้วอ่ะ
0: มันอ้าวอีกหลายจุดเลยเนาะ
1: มันแบบเฮ้ย
0: อ้าวแล้วคนบนเรืออ
1: ้
0: าวแล้วที่ให้การก่อนหน้านั้นอ
1: ้
0: าวแล้วที่โอ้โห
1: แล้วใครจะคิดอ่ะว่าคนที่ถูกนำภาพของตัวเองไปใช้อ่ะคือคุณขวัญอุตสามณีคือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปถามว่าหนึ่งคือแบบการที่จะตามหาเนี่ยมันก็ยากถูกป่ะครับ
0: ใช่แล้วก็การที่จะสมมติว่าเป็นสมมติเป็นอุ้มที่อาจจะไม่ใครไม่รู้จักเลยอยู่ๆมาแสดงตัวไป
1: ความน่าเชื่อถือ
0: มันอาจจะไม่เท่า
1: ใช่
0: เพราะคนก็จะมองว่าคุณขวัญอุษามณีเขาจะเอาชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงกับการที่จะมาบอกข้อความอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: นั่นสิ
0: เพราะมันเป็นข้อมูลสำคัญเลยนะมันพลิกหลายๆเหตุการณ์เลยนะ
1: แล้วมันมีทีมงานที่ทุกคนรู้จัก
0: ม
1: ีชื่อเสียงอยู่ในสิ่งที่ออกสื่อมาตลอดแล้วก็คือว่าสิ่งที่เอาไปใช้เนี่ยมันกลายเป็นว่ารอบนี้มันถูกนำมาเป็นเหมือนกับคดีใหม่เลยในการให้การเท็จเพื่อจะตั้งเรื่องทำคดีและมันอาจจะไปส่งผลในการรื้อคดีหลักอย่างที่น้องอุ้มได้เรียบเรียงไปก่อนหน้านี้ว่าคราวนี้มันจะกลับไปที่คดีหลักแล้วว่าพอมันเป็นการให้การเท็จปุ๊บมันอาจจะไปใช้หักล้างในชั้นศาลอุทธรณ์หรือเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตกลงแล้วคดีหลักมันเกิดอะไรขึ้น
0: ใช
1: ่โอ
0: ้ปมเกี่ยวกับเรื่องของเวลาของภาพเนี่ยอาจารย์ปานเทพบอกว่าในโทรศัพท์ของคุณกระติกอ่ะมันมีภาพในช่วงเวลา 21:57 นาทีเดิมจำนวน4ภาพแต่ในสำนวนมีการนำเสนอเพียงแค่1ภาพทีมงานอ้างว่าจากการตรวจสอบทางเทคนิคพบลักษณะที่อาจจะเป็นการตัดต่อซ้อนภาพอาจารย์ปานเทพบอกว่ามีการลบภาพเดิมออกจากเครื่องแล้วก็นำภาพจากภายนอกเข้ามาใส่นี่ไงวิทยาศาสตร์มันสามารถที่จะบอกได้หมดอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าทีมงานในการสืบหาหรือการตั้งข้อสังเกตนี่ก็ต้องบอกว่า
0: ละเอ
1: ียดมากนะ
0: แบบมันต้องครบทุกมิติ
1: ใช่ว่าอุ๊ยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเรือของใครแล้วมีเรืออยู่กี่ลำแล้วทำไมเรือลำนั้นดันเป็นคน
0: ก็จริงๆใช้คำว่าที่พี่บอลพูดก็ถูกนะคะพูดว่าฟ้ามีตาเนาะมันถ้ามันจริงนะ
1: ถ้ามันจริงมันคือมีอะไรบางอย่างที่เป็นหลักฐานที่ซ่อนอยู่ความจริงอะไรอย่างเงี้ย
0: เนี่ยแล้วมันมีการกล่าวหาด้วยนะว่ามีการทำพื้นดำแล้วก็ประกอบภาพใหม่เพื่อที่จะให้มันปรากฏเป็นภาพคู่ระหว่างคุณกระติกกับคุณแตงโมบนเรือแต่ต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นข้อกล่าวหาจากทีมงานที่ต้องรอการพิสูจน์จากนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนการยุติธรรมนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ปมเวลาก็เป็นปัญหาเหมือนกันพี่บอลเวลา 22:13 นาทีอ่ะมันเป็นภาพที่คุณภาพเดี่ยวคุณกระติกอะค่ะที่เคยเอาไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็ถูกใช้ประกอบการเบิกความในชั้นศาลระบุว่าภาพนั้นเกิดขึ้นเวลา 22:13 นาทีขณะที่เรือกำลังเดินทางกลับจากบริเวณสะพานพระราม8แต่อาจารย์ปานเทพและทีมงานบอกว่าจากการตรวจสอบเชิงลึก เวลาที่

0: แท้จริงของภาพมันอาจจะเป็น21:57 เร็วกว่าที่ระบุเอาไว้ถ้าข้อกล่าวหานี้ได้รับการพิสูจน์มันมีผลโดยตรงทั้งหมดของลำดับเหตุการณ์ช่วงขากลับแล้วก็ไทม์ไลน์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาว่าคุณแตงโมอยู่บนเรือในช่วงเวลาไหนกันแน
1: ่ครับ
0: แล้วมันมีแชทด้วยมีอีกหนึ่งอันอาจารย์ปานเทพเปิดประเด็นเกี่ยวกับข้อความตอบกลับของคุณแอนนาที่เป็นเพื่อนของคุณแตงโมที่มันมีข้อความว่าได้ได้แป๊บแป๊บทีมงานอ้างว่าจากการตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณแตงโมไม่พบว่าข้อความนั้นถูกส่งจากเครื่องของคุณแตงโมเองค่ะทั้งที่จริงมันเป็นแชทที่เพื่อนของคุณแตงโมต้องการสื่อสารคุยกับคุณแตงโมไงที่เพื่อนเขาเคยเอามาโชว์ว่าเขายังตอบมาอยู่เลยอ่ะอาจารย์ปานเทพบอกว่ามีบุคคลอื่นเป็นคนตอบข้อความแทนผ่านทาง Instagram แล้วก็กล่าวหาว่าภายหลังมันมีบุคคลบนเรือคนนึงลบแอปพลิเคชันนั้นออกทีมงานบอกว่าขณะนี้ทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็กำลังเตรียมนำข้อมูลและหลักฐานเข้าสู่สำนวนให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบนั่นหมายความว่าตอนนี้คดีแตงโมถูกแยกเป็น3ส่วนนะคะพี่บอลหนึ่งคือทีมงานอาจารย์ปานเทพสรุปสถานะคดีไว้3กลุ่มนะหนึ่งคือคดีเดิม
1: ค
0: ดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมตั้งแต่ปี2565ซึ่งปัจจุบันตอนนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ
1: ์
0: สองคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการร้องเรียนต่อปปช.เพื่อให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนสำนวนหรือพยานหลักฐานและ3คือคดีใหม่ที่เป็นการแจ้งความในประเด็นที่ทีมงานกล่าวหาคุณกระติกเกี่ยวกับพยานหลักฐานแล้วก็การให้การต่อศาลคดีส่วนที่3เนี่ยแหละเป็นคนละส่วนกับที่ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อปปช.นะ
1: ใช่ครับเพราะว่าแต่ว่า3คดีที่แตกออกมาเนี่ยมันจะอาจจะมีผลผูกพันกันถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างคดีหลักถ้าสมมุติว่าอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์เนี่ยคดีที่3เกิดพิสูจน์ได้เรื่องของข้อความต่างๆในการให้การเท็จหรือใดๆก็ตามมันก็จะไปมีผลกับคดีหลักเพราะว่าเท่ากับสำนวนคดีในคดีหลักนั้นมีการทำขึ้นมาถูกไหมฮะเพื่อที่จะเป็นเรื่องของการให้เรื่องหลักมันถูกบิดเบือนและเป็นเท็จไปในอันที่2เกี่ยวกับเรื่องของการยื่นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยซึ่งมีหลายสิบรายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ทำให้อ้าวพยานหลักฐานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผลทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วมันก็กลายเป็นทุกอย่างเนี่ยมันมีผลกับคดีหลักไปหมดเลย
0: ใช่มันยังมีอีกหนึ่งเรื่องคือย้ายสถานที่ผ่าชนะสูตรศพกรณีที่ถูกตั้งคำถามอะค่ะว่าทำไมศพของคุณแตงโมถึงถูกส่งจากพื้นที่ปริมณฑลไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแทนที่จะไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้ดร.ธนกฤตท่านก็ชี้แจงนะคะว่าอำนาจในการกำหนดสถานที่ส่งศพไปตรวจพิสูจน์เนี่ยมันเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนแม้ว่าโดยปกติในพื้นที่ปริมณฑลบางส่วนจะอยู่ในขอบเขตการทำงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ตามอะค่ะในกระบวนการชันสูตรแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามขั้นตอนส่วนตัวที่คุณธนกฤตติดตามก็ตั้งแต่ช่วงที่พบร่างสภาพศพแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจเรือถึง3ครั้งซึ่งจริงๆท่านเองก็มีความแคลงใจเรื่องบาดแผลนะพี่บอลท่านบอกว่าท่านเข้าร่วมสังเกตการผ่าพิสูจน์ศพครั้งที่2แล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ออกจากห้องชันสูตรซึ่งผลทางการแพทย์ที่มีอยู่มันระบุสาเหตุการเสียชีวิตขาดอากาศหายใจพบดินโคลนในปอดและหลอดลมไงแต่ว่าคุณธนกฤตยอมรับว่าท่านยังมีความคลางแคลงใจเกี่ยวกับสภาพศพแล้วก็ร่องรอยบาดแผลบางจุดแต่ว่าช่วงนั้นช่วงเวลานั้นท่านไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในสำนวนคดีไง
1: ครับ
0: บอกว่าบาดแผลที่มีการพูดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการถูกแทงก็ขอให้ผู้ให้นับจำนวนบาดแผลให้ขอให้มีมานับจำนวนบาดแผลเอาเองอ่ะแล้วก็ต้องการที่จะทราบด้วยว่าบาดแผลแต่ละจุดมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็จริงๆมันมีการเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะสื่อเขาก็ได้รับมา
1: หลายรอบแล้ว
0: หลายรอบเหมือนกัน
1: เรื่องบาดแผลนี่ถูกตั้งข้อสังเกต
0: นี่แต่จริงๆแล้วคุณธนกฤตท่านมีภาพถ่ายสภาพศพในวันเกิดเหตุที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนด้วยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนนี่มันหลุดไปที่ไหนแล้วบ้างเพราะมันก็จะมีการกล่าวอ้างเยอะเหมือนกันอะ
1: ครับ
0: เนาะมันก็อยากหลายกลุ่มไลน์ไงถึงเวลาปุ๊บก็จะมีการส่งมาแต่ว่าทั้งหมดพอมันไม่ได้ถูกนำมาชี้แจงในสาธารณะเนาะเราก็ไม่กล้าที่จะมาเปิดเผยมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือใช่หรือไม่ใช่ยังไง
1: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็นล่าสุดเนี่ยมันก็คือสรุปสั้นๆว่าถ้าพิสูจน์ได้

0: ชัดเจนว่าภาพถูกตัดต่อเรียบร้อยเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้มันก็จะกลายเป็นเหตุผลเลยใช่ว่าอ้าวแล้วคุณตัดต่อทำไม
1: คือข่าวนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการพิสูจน์แล้วว่ามันมีการปลอมหลักฐานหรือเปล่าแต่ว่ามันคือการเกิดขึ้นของพยานและหลักฐานชุดใหม่ที่ต้องบอกว่ามันกำลังท้าทายความถูกต้องของภาพและไทม์ไลน์บางส่วนในสำนวนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ที่ตัดสินไปแล้ว
0: หลายคนตั้งคำถามว่าเอ้าก็ไอ้ภาพนี้มันก็คือเป็นหลักฐานเดิมหรือเปล่าล่ะคือต้องบอกว่ามันต้องพิสูจน์ไงว่าไอ้หลักฐานตัวเนี้ยมันมีความละเอียดในเรื่องของหลักฐานลึกเข้าไปอีกว่าคุณพิสูจน์ว่าหลักฐานที่เคยยื่น
1: อ
0: ่ะมันเป็นหลักฐานจริงหรือเท็จนั่นแหละ
1: แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าภาพนี้ที่ถูกเอาไปใช้เนี่ยมันผิดบริบทจริงๆคำถามต่อไปมันคือต้องมีคำตอบให้ได้ว่าใครนำภาพเข้าไป
0: ครับ
1: ใครเป็นผู้รับรองแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อไทม์ไลน์คดีเดิมตั้งแต่จุดไหนถูกไหมพี่บอล
0: ถูกต้องครับแล้วมันมีเหมือนมีข้อมูลไหมว่าผู้ที่ทำการตัดต่อภาพหนึ่งน่าจะไม่อยู่แล้วไม่อยู่ในที่นี้หมายถึงว่าไม่อยู่ในไทย
1: ก็ใช่มันก็มีกระแสออกมาแต่ใช้คําว่ากระแสละค่ะเพราะว่ามันก็จะมีบอกว่าที่อยู่ต่างประเทศไงแล้วคือบางทีเวลาที่เราเข้าไปค้นหาข่าวอ่ะสมมุติว่าเราติดตามใน TikTok อย่างเงี้ยมันจะมีขึ้นชื่อขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงเท็จยังไงเนาะแต่มันก็จะมีอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นอัลกอริทึมที่พอมันมีคนพิมพ์เยอะๆหรือมันมีคนหาเยอะๆหรือมีคนเดาเยอะๆก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ก็เป็นไปได
1: ้ค่ะ
0: โอ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนบอกว่าเอ้ายังไม่จบอีกเหรอก็นี่แหละ
1: จริงๆเราในฐานะที่เราติดตามข่าวนี้ด้วยหนึ่งแล้วเราก็เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณแตงโมนะต้องบอกว่าก็ลุ้นเหมือนกันว่าให้ขอแค่ความจริงมันเกิดขึ้น
0: นั่นแหละ
1: เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนอดีตหรือว่าทำให้ทุกอย่างมันกลับไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นแล้วนะคะแล้วก็เลยส่งกำลังใจขอให้ความจริงมันปรากฏเร็ว
0: ๆ
1: ขอให้สีขาวชนะสีดำและสีเทาทั้งหมด
0: ให้มันแยกอย่างชัดเจนนะว่าอะไรขาวอะไรเทาอะไรดำนะฮะ
1: ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันนี่พี่บอลร่างกายยังปวดเมื่อยอยู่เลยนะ
1: ทำไมคะ
0: ไปเดินป่าที่ราบสูงบริเวณที่ลาวใต้มาเจอฝนตกหนักมากจริงๆระยะทางไม่ได้ไกลมากนะแต่ว่าด้วยความที่ทางมันชันน้องต้องปีนหินปีนโคลนใดๆที่ก็ตามเนี่ยก
1: ็
0: เลยผมวันนี้มามีตัวที่อยากจะแนะนำทั้งตัวเองและคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าเรามีสุกายะยานวดคลายเส้น
1: โอ้ยเหมาะมากจัดเลยค่ะ
0: มาพอดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบออฟฟิศซินโดรมใดๆก็ตามนะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นนะครับเป็นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะฮะมาช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วกลิ่นมันก็หอมกาสลองที่ว่าเนี่ยมันทำให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.นะครับแล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทต่อ9นะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดโทรเข้ามาเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าอันนี้50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมติครม.ระบุชัดเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้วยการเปลี่ยนจากการจ่ายเงินของรัฐให้มันมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ครับ
1: ซึ่งมันเป็นรูปแบบที่รัฐกับเอกชนร่วมกันรับความเสี่ยงแล้วก็ซื้อประกันเนี่ยแหละแต่ทีเนี้ยมันต้องเข้ามาดูในรายละเอียด
0: อ่
1: ะบอกตรงๆนะสงสัยแบบทิ้งท้ายอันนี้เอาไว้ก่อนเลยว่า
0: ครับ
1: โหถ้ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะบริษัทประกันไม่อ่วมเหรออ
0: ่าก็น่าสนใจทั้งในมุมของทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ประกอบการด้วย
1: คือถ้ารัฐมองว่าอืมเชื่อสิคุ้ม
0: เข้าใจ
1: แล้วเชื่อสิเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บจ่ายเลยเข้าใจแต่ว่าบริษัทอ่ะอยู่ได้จริงหรอ
0: นั่นคือหนึ่งคำถามที่สองก็คือว่าสมมติว่าจบอันนี้จริงๆเนี่ยคำถามคือจบจริงไหมมันมีอะไรที่รัฐจะต้องเข้ามาในตอนหลังอีกไหม
1: เพราะมันมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายอีกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด

0: 2 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาช่วงนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะรัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันคุ้มครองที่อยู่อาศัยกับประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับซึ่งมันก็จะครอบคลุมทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวแต่คำถามมันก็ยังมีตามมาจากหลักหลายอย่างเช่นงบประมาณที่ใช้เรื่องของเงินงบประมาณรัฐที่จะต้องจ่ายแบบเรียกว่าเหมือนกับจ่ายเบี้ยเม็ดก้อนชัดเจนมากถูกไหมฮ
4: ะ
3: แต่ว่ามันก็จะมาเทียบกับสถิติของการจ่ายเยียวยากับประชาชนก่อนหน้านี้แต่ละเคสแต่ละเหตุการณ์ไปด้วย
4: รัฐบาลเปรียบเทียบว่าเดิมใช้งบช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประมาณ 40,000 ถึง 45,000 ล้านบาทต่อปีแต่ว่าระบบใหม่เนี่ยเขาจะจ่ายเบี้ยประมาณ 15,500 ล้านบาท
3: ครับ
4: โอ้เหมือนเราประหยัดไปได้เยอะเลยนะคือมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีเลยอ่ะ
3: ใช่
4: ซึ่งแต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นหลายประเด็นเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ที่สำคัญคือการแก้ปัญหานี้เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดจะแก้จริงๆมันต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยขอคำปรึกษาขอความคิดเห็นจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยดร.สนธิคดชวัตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: อาจารย์สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณพุ่งคุณบอลครับ
3: ครับ
4: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดมองจากมุมของนักสิ่งแวดล้อมตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นจริงๆนะอาจารย์ที่เราได้เห็นด้วยตาเปล่ากันเนี่ยแต่ทีเนี้ยรัฐบาลกำลังเลือกใช้เงินปีละประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อจะซื้อประกันคำถามแรกคือการซื้อประกันอันนี้เป็นการจัดการภัยพิบัติจริงๆหรือตกลงแล้วมันเป็นการจัดการเงินหลังเกิดภัยกันแน่ในมุมของอาจารย
5: ์จริงๆแล้วคือผมมองก็คือว่าเงิน 1,500 ล้านบาทเนี่ยนะก็คือ15,000 ใช่ไหม
4: 15,500 ล้านบาทค่ะอาจารย
5: ์เนี่ยนะคือมันเป็นการที่ปลายเหตุใช่ไหมแต่ว่ามันคือข้อดีคือมันคือเปลี่ยนผ่านจากการเยียวยาแบบเดิมมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าใช่ไหมภายที่ได้รับความคุ้มครองนะเพราะว่าก็คือเดิมเนี่ยนะคือรัฐบาลจะต้องเอาเงินไปจ่ายนะพอต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะเอาเงินมานะครับผู้ว่าต้องเอาเงินมา50ล้านมาจ่ายเยียวยาในเขตภัยแล้วเนี่ยตอนนี้รัฐบาลใช้บอกอ๋ออย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะลมพายุหรือแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างนี้ก็ให้ก็ประกันภัยให้เลยนะก็คือประมาณ30ล้านครอบครัวใช่ไหมแต่มันก็มีข้อเสียมีก็มีคนพูดหลายคนนะบอกเอ๊ะอย่างนี้เอาเงินภาษีต้องตั้งทุกปีเลยหรือเปล่านะหรือภัยพิบัติต้องเกิดขึ้นทุกปีหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาตรงนี้ตั้งทุกปีเลยประกันภัยให้ทุกปีเนี่ยซึ่งมันถูกต้องไหมนะที่จะต้องเอาเงินไปใช้ตรงนี้นะทำไมถึงไม่มีการป้องกันก่อนนะน่าจะมีระบบป้องกันระบบเตรียมพร้อมก่อนจะดีกว่าไหมใช่ไหมแล้วก็และอีกอย่างคือถ้าเกิดว่าภัยไม่เกิดเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นก็คือต
3: ้
5: องเส
3: ีย
5: ตังค์ฟรีนะเสียฟรีนะ
3: ครับ
5: ครับ
3: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีมุมหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้เป็นเหมือนกับคอสฟิกคอสอาจารย์ใช่ไหมถูกต้องไหมอาจารย์
5: ถูกต้องครับ
3: ว่ารายปีเราจะต้องมารัฐจะต้องจ่ายเบี้ยแบบเนี้ยชัดเจนมากแต่ทีนี้อาจจะเป็นในมุมมองนี้ก่อนว่ารัฐอาจจะมองว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะไม่เกิดภัย

0: พิบัติแล้วถูกป่ะเพราะมันกลายเป็นงบที่ตั้งฟิกขึ้นมาเลยแบบนี้ฮะอาจารย์ถ้าเกิดเราเทียบกับงบที่เราเคยใช้จ่ายเยียวยาเป็นครั้งๆหรือแม้กระทั่งที่มีงบเป็นครั้งๆมาก็จะต้องมีการนำงบฉุกเฉินออกมาใช้จ่ายถ้าเราหักลบกันแล้วเนี่ยความคุ้มค่าที่มันเกิดขึ้นมันยังไงอาจารย์มองไงฮะ
1: คืออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคือรัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นมาจำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมลมพายุหรือแผ่นดินไหวใช่ไหมแต่ในแง่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะตอนนี้พอไปดูในต่างประเทศนะมีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะที่รัฐบาลประกันภัยให้ฟรีนะให้ประชาชนฟรีนะผมไม่เปิดดูในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาเขาไม่ทำอย่างนี้นะเขาให้ประชาชนประกันภัยแต่ว่าเบี้ยประกันภัยน้อยหน่อยรัฐบาลออกให้หน่อยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าประกันภัยไม่ไหวนะจ่ายไม่ไหวรัฐบาลก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้นะหรือบางประเทศก็จะมีกองทุนให้อะไรให้นะแต่ของเราเนี่ยคือไปซื้อเบี้ยประกันให้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดข้อเสียบางอย่างคือว่าประชาชนบางส่วนเขาบอกเอ๊ะอย่างเงี้ยผมไม่ย้ายบ้านหรอกบ้านอยู่ริมเขาก็ไม่ย้ายไม่สนใจแล้วเดี๋ยวรัฐบาลก็จ่ายเงินให้
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: คือพูดง่ายๆคือตอนนี้รัฐบาลอยากเปลี่ยนจากการรอจ่ายเองทีหลังเป็นจ่ายเบี้ยประกันล่วงหน้าไปเลยจะได้เป็นการคือเขามองว่ามันช่วยประหยัดเงินได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ให้ประชาชนก็ได้เงินเร็วขึ้นแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ยังคุยกับพี่บอลก่อนเข้ารายการกันเลยว่าแล้วถ้าแบบนี้บริษัทประกันเขาจะยอมรับความเสี่ยงนี้ได้จริงๆเหรอคะอาจารย
1: ์ถูกต้องนะคือจะยอมรับความเสี่ยงไหมก็คือเพราะมันไม่แน่นอนใช่ไหม30 ล้านครอบครัวนะครัวเรือนที่ต้องจ่ายนะก็จ่ายแสนหนึ่งนะต่อครั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จ่าย2 ล้านเนี่ยถ้าตายอะไรเงี้ยนะประเด็นก็คือว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือว่ามีเงินประจำปีอะไรที่จะประกันภัยให้ประชาชนเพราะงั้นรัฐก็ไม่ต้องมาจ่ายค่าฟื้นฟูอะไรกันแล้วนะเพราะมีประกันภัยจ่ายให้นะซึ่งรัฐจะต้องไปหาประกันมาให้ได้นะต้องไปหาประกันโน้มน้าวเข้ามาให้ได้แล้วก็อีกประเด็นก็คือว่างบประมาณเนี่ยตั้งไว้ทุกปีไม่มีการตัดออกนะเพราะเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยออกไปเลยนะแต่ข้อเสียก็มีคือว่าหนึ่งก็คือประชาชนก็คือไม่ถนัดนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองคือว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยตังตรงนี้ก็เสียฟรีไปนะครับเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมเนี่ยเหมือนในญี่ปุ่นหรือในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีแผนที่ความเสี่ยงไว้เลยตรงไหนฝนตกซ้ำซากตรงไหนดินโคลนถล่มหรืออะไรเกิดขึ้นมาจะมีแผนที่แล้วก็ให้ผู้พยพคนออกมีไหมตรงนั้นนะให้ไปอยู่ตรงอื่นนะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีแผนในการที่จะไปเตือนภัยจัดการซึ่งความเสียหายจะน้อยลงถ้าเรามีการเตรียมการไว้ก่อน
0: ครับ
1: แต่ทุกวันนี้นี่คือเรามีการทำแผนเผชิญเหตุคำว่าแผนเผชิญเหตุคือภัยมันเกิดที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งคอมมานเดอร์และกองบัญชาการมีคอมมานเดอร์ไปแล้วไปช่วยเหลือไปเยียวยาไปฟื้นฟู
0: มันเป็นปลายเหตุทั้งหมด
1: แล้วมันตันปลายเหตุนะประกันภัยนี่ก็ช่วยนะคือในต่างประเทศในญี่ปุ่นหรือว่าในอเมริกาเขาก็มีการประกันภัยนะแต่ว่าเขาให้ประชาชนประกันเองนะแต่ว่าเบี้ยน้อยรัฐบาลช่วยเหลือตรงนี้บางแห่งก็โคเปเขาเรียกโคเปด้วยซ้ำไป
0: ครับอาจารย์ฮะมันมีข้อมูลที่ประชาชนเนี่ยยังสับสนอยู่ว่างบที่จะต้องจ่ายแบบจากเบี้ยประกันตัวใหม่แบบใหม่โครงการลักษณะอย่างนี้เนี่ยกับเงินเยียวยาที่ใช้จ่ายไปแต่ละปีตกลงแล้วเนี่ยเงินเยียวยาก่อนหน้านี้มันถูกกว่าหรือว่ามันแพงกว่าไอ้เบี้ยที่จะต้องจ่ายเป็นฟิกคอสไปทุกปีของรัฐนั้นกันแน่อาจารย์พอจะมีข้อมูลตัวเลขไหมฮะ
1: คือรัฐบาลเขามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดภัยพิบัติเยอะไม่ว่าจะเป็นปัวหรือว่าที่หาดใหญ่ใช่ไหมหาดใหญ่เนี่ยมันเกินกว่านี้อยู่แล้วเกิน 15,000ล้านบาทอย่างไรใช่ไหมเพราะต้องไปซ่อมแซมบ้านจะต้องไปฟื้นฟูใหม่หมดเลยใช่ไหมเขามองอย่างนั้นนะแต่ว่าผมกับมองอย่างก็คือว่าไอ้เงินในอนาคตมันต้องทำให้เกิดน้อยกว่านี้จะต้องไม่ให้เกิดภัยพิบัติน้อยกว่านี้คือว่าจะต้องเตรียมตัวออกคนออกใช่ไห
2: ม
1: เรามีแผนที่ความเสี่ยงเรามีแผนเตรียมความพร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภัยพิบัติอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าเราจะต้องลดมากกว่านี้แล้วเราต้องมีสัญญาณเตือนนะว่าจะเกิดภัยพิบัติเมื่อไหร
2: ่คือตอนนี้เราไม่ได้คุยกันเพื่อที่จะค้านว่าจะให้ช่วยคนได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอเหมือนเมื่อก่อนคือเราไม่ได้ค้านตรงนั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์กำลังชี้ก็คือว่าเอ้ยเราไปดูที่ตรงต้นเหตุไหมเราจะไปแก้ยังไงเพื่อที่จะได้ให้ไม่เกิดปลายเหตุแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาใช้เงินที่อุดเพราะว่าในความเป็นจริงเราก็ไม่ทราบเลยว่าเดี๋ยวในอนาคตเอาง่ายๆปีหน้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบว่าโลกร้อนหรือว่าจะมีอะไรรุนแรงมากยิ่งขึ้นถูกไหมอาจารย์ไปดูที่ต้นเหตุกันดีกว่าแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้นเหตุนะสมมติว่าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นดินจะถล่มหรือว่ามันมีฝนตกต่ำใต้ใช่ไหมเราก็ไปตั้งเรดาร์ไว้ตรงนั้นนะไปตั้งสัญญาณวัดปริมาณน้ำฝนนะครับหรือว่าวัดกระแสการน้ำไหลเนี่ยหรือความสั่นเทียนของดินโคลนที่อาจจะถล่มมาเนี่ยเรามีทั้งจีสด้ามีกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมมีทั้งกรมทรัพยากรน้ำแล้วเราก็มี แล้วเราก็มีปอพอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลเราจะรู้ว่าตรงนี้น้ำเมฆมาแล้วนะเรดาร์บอก

0: มานะอย่างนี้เราอพยพคนอพยพคนใช่ไหมแล้วเราก็บอกในระยะยาวคนกลุ่มนี้จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วมันซ้ำซากอย่างเรือปูนอย่างนี
1: ้3
0: ปีแล้วย้ายดีกว่าไหมจะถูกกว่าไหมอย่างเงี้ยนะมันยั่งยืนกว่
1: าแต่ก็คือเราใช้งบตัวเนี้ยมาเหมือนกับบริหารจัดการก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติจะดีสักกว่าไหมหรืออย่างนั้นใช้ลักษณะนี้นะอาจารย์นะ
0: เมื่อกี้แล้วมันยั่งยืนด้วยนะมันยั่งยืนใช่ไหม
1: ครับ
2: ใช่เมื่อกี้ตอนที่อาจารย์พูดมาเนี่ยในเรื่องของความเสี่ยงคือถ้าเกิดมีมตินี้ออกมาแล้วประกาศใช้จริงๆแล้วชาวบ้านเขาก็จะอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะเดี๋ยวยังไงเขาก็จะได้รับค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลมาซัพพอร์ตและทีนี้มันก็เกิดคำถามเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะว่าบ้านที่เสี่ยงสูงกับบ้านที่เสี่ยงต่ำเนี่ยพอรัฐเขาใช้การจ่ายเบี้ยที่มันเท่ากันอ่ะอาจารย์คิดเห็นประเด็นตรงนี้ยังไงหรือว่าอยากจะให้รัฐทบทวนในมุมไหนยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์คือนี่ไงมันเป็นปัญหานะคือว่าก็จ่ายแสนไงส่วนแรกแสนหมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้วหลังจากนี้ก็จ่ายมาแสนหนึ่งนะหลังจาก15 วันเนี่ย
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมมีการจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยตามมูลค่าความเสียหายจริงแต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นไอ้บ้านที่ปลูกหลังใหญ่ๆโตน้ำท่วมหมดนะมันไม่คุ้มเลยนะแสนนึงนะ
1: เกินอยู่แล้ว
0: ไม่คุ้มอ่ะแต่ว่าชาวบ้านที่ปลูกกระท่อมเนี่ยอาจจะคุ้มก็ได้บอกเอ้ยอย่างนี้ปลูกกระท่อมทุกปีน้ำท่วมทุกปีตรงนี้นะใช่ไหมเขามันคุ้มกว่าแต่บ้านหลังใหญ่เขาอาจจะย้ายไปแต่ไอ้บ้านอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่อยู่ไม่ย้ายอ่ะใช่ไหมเขาลงทุน50,000แต่ก็ได้แสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะมีคนคิดแบบนี้ได้นะครับ
1: เหมือนกับว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นเพราะมันจะต้องมาตรวจสอบเป็นลายหลังคาเรือนอีกนะฮะเพราะความเสียหายมันขนาดไหนจะจ่ายได้ตามจริงยังไง
0: ใช่ถูกต้องครับแต่ข้อดีของการประกันภัยคือว่าไม่ต้องรอรับมาบอกหรืออะไรทั้งหลายใช่ไหมก็คือประกันจ่ายเลยนะ15 วันแรกเอาไป10,000เลย
1: เป็นเบื้องต้นก่อนเลย
0: ก็เบื้องต้นเลยแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมแต่ตามความเสียหายจริง
1: ค
0: ำว่าเสียหายจริงอาจไม่ถึงแสนนะแต่ในวงเงินไม่เกิน100,000 บาท
1: ครับอ
2: าจารย์มองว่าจริงๆแล้วถ้าจะมีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยมันต้องเจาะลึกลงไปในเรื่องของการผูกกับผังเมืองในแต่ละพื้นที่มากกว่าไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้อง
2: แต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
0: ใช่ไหมมันต้องดูโซนนิ่งใช่ไหมไอ้โซนที่ปลอดภัยโซนในเมืองอย่างนี้จะไปทำทำไมใช่ไหมใช่ไหมก็คือไอ้โซนที่ไม่ปลอดภัยที่เรารู้ว่าเรามีแผนที่ความเสี่ยงมีทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยไอ้อย่างนี้จะไปอยู่ทำไมตรงนั้นเนี่ย
2: ใช
0: ่การป้องกันแต่อย่าลืมว่าเงิน15,500 ล้านบาทเป็นไงเสียทุกปีนะหายไปทุกปีอันนี้คือเบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันทุกปีต้องจ่าย
1: ฮะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในมิติของบริษัทประกันเนี่ยสมมุติว่ามันเกิดเป็นอุทกภัยหรือว่าเป็นภัยที่มันรุนแรงมากๆเทียบจะครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศอย่างปี54อย่างเงี้ยการเยียวยาของบริษัทประกันน่ะพอมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นน่ะตัวเลขของเขาเรียกว่าอะไรฮะการขาดทุนแบบตู้มาปีนี้ฉันแย่แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายกับประชาชนที่เดือดร้อนกันทั่วหน้าขนาดนั้นคือถ้ามันเป็นรายจังหวัดรายภาคมันอาจจะพอไหวในแต่ละปีแต่ถ้าเกิดมันเกิดปีไหนมันรุนแรงมากเนี่ยคือมันจะมีทางออกยังไงอาจารย
0: ์ที่อย่าลืมว่าคือไม่เกิน30 ล้านครัวเรือนนะ
1: ครับ
0: เขาจ่ายแค่นี้เพราะงั้นนั่นคือเบี้ยประกันคือ30 ล้านครัวเรือนก็จ่ายผมว่าเขาคิดมาแล้วว่า30 ล้านครัวเรือนได
1: ้ครอบคลุมแล้ว
0: ถ้าเกินวันนี้เขาไม่จ่ายนะ
1: อ
0: ันนี้รัฐบาลต้องไปจ่ายเองนะคร
1: ับพอเราดูตัวเลข30 ล้านครัวเรือนเนี่ยกับประชากรประมาณ60 กว่าล้านคนเนี่ยมันก็อาจจะพอจะครอบคลุมซะส่วนใหญ่ได้นะอาจารย์นก
0: ครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายเป็นรายคนไงเขาจ่ายเป็น
1: ครัวเรือน
0: ครับนะ
2: ทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นต้นเหตุจริงๆอาจารย์พอจะแจกแจงให้เห็นภาพอีกสักทีได้ไหมคะว่ามันควรที่จะไปฟื้นฟูในรูปแบบไหนบ้างเช่นฟื้นฟูป่ากระจายพื้นที่ในการรับน้ำไปดูเส้นทางน้ำหรืออะไรยังไงอาจารย์รบกวนนะคะ
0: คือจริงๆคือมันต้องมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าใช่ไหมเพราะว่าพอเราทำแผนที่ทุกคนจะทำแผนที่ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วว่าตรงไหนมันซ้ำซากดินถล่มหรือว่าฝนตกหนักเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าตรงนี้มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าอย่างเช่นอำเภอปัวมันเป็นภูเขาภูคาอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปติดเรดาร์ใช่ไหมไปติดเรดาร์ไว้บนนั้นไปติดเช่นวัดน้ำวัดความวัดน้ำวัดไอการสั่นของดินโคลนตรงนั้นไว้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงก็คือพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยยกอย่างเช่นฝนตก6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยส่งเรดาร์ขึ้นไปที่ดาวเทียมดาวเทียมมาบอกพอบอกประชาชนต้องเตรียมความพร้อมในการอพยพนะครับใช่ไหมแต่ตอนนี้คือประเด็นคือว่าตอนนี้เราติดไอ้สัญญาณเตือนภัยอย่างเงี้ยนะสัญญาณที่จะวัดเนี่ยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เราติดไม่ได้ทั่วประเทศเราติดไม่ทั่วนะครับแต่ถ้าเราติดทั่วเนี่ยเราสามารถบอกได้แล้วประชาชนเราก็ต้องฝึกอบรมเนี่ยต้องบอกเขาเนี่ยว
2: ่
0: าไอ้ตรงเนี้ยนะมันตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเห็นน้ำสีแดงลงมามีเสียงอิเล็กทริกทุกโคมหรือว่ามีฝนตกเกินนะ6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ต้องอพยพแล้ว

0: นะอย่างงี้เขามีแล้วในญี่ปุ่นนะเขาเรียนกันตั้งแต่ในอนุบาลนะเขาสอนกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อาจารย์อุ้มชวนอาจารย์คิดเรื่องหนึ่งว่าการครอบคลุมประกันภัยครั้งนี้มันมี3อย่างคือน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว
0: คร
1: ับแล้วอย่างไฟป่าดินถล่มไฟแล้งคลื่นความร้อนหรือเหล่านี้มันไม่ได้หรือว่ามันจะเป็นอีก priority นึงหรือว่าอาจารย์คิดเห็นยังไงในเรื่องของการลำดับความสำคัญ
0: นี่ยังไงตอนนี้คือคนทั้งเนี่ยเขาโวยวายแล้วทำไมฝุ่น 2.5 ใช่ไหมทำไมถึงไม่ประกันเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเนี่ยไฟไหม้อะไฟป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดแล้วเขาเผานะไฟป่าเกิดขึ้นเองเนี่ยทำไมเขาไม่ได้แล้วไปไหม้บ้านเขาไม่ไล่นาเขาอะไรเงี้ยนะนั่นเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะทำไมมันไม่คุ้มมั้งอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: ตอนนี้มันก็คืออุทกภัยคือน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็อะไรนะ
2: วาตภัย
0: แผ่นดินไหววาตภัยลมพายุเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะลมพายุนะแล้วก็แผ่นดินไหวก็เมืองไทยไม่เกิดนอกประเทศนะแล้วมาไหวที่เราใช่ไหมแล้วมาพังที่บ้านเราเช่นตึกสตง.พังอยู่เจ้าเดียวอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ย
1: อาจารย์นี่ยังไม่รวม
0: จะมีเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมนะ
1: ยังไม่รวม data center อีกนะคะอาจารย์
0: ถูกต้องไหมดาราโอ้ยเรื่องใหญ่ฮะดาราเรื่องใหญ่
2: ครับอาจารย์
1: กลับมาเรื่องนี้ก่อน
2: อย่างนั้นผมขอถามอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าว่าณปัจจุบันเนี่ยอะไรบ้างที่เรามีเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายก่อนจะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่เรามีรองรับเอาไว้บ้างฮะอาจารย
0: ์คือทุกวันนี้เนี่ยคือเราไอ้การคือถ้าป้องกันเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังทำเนี่ยคือว่ากระทรวงทรัพยากรเนี่ยเขาเอาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปตั้งไว้บนยอดเขาเนี่ยนะ54จังหวัดนะไปดูที่ว่าดินมันจะสไลด์ไหมถ้ามันเกิดแรงสั่นสะเทือนใช่ไหมแสดงว่าถึงขนาดนึงดินแค่สไลด์เขาก็จะเตือนแล้วเนี่ยเขาเริ่มทำเลยนะแต่ว่าไอ้เรดาร์คุมฝนเรื่อยทั้งหลายเนี่ยนะคือยังติดได้ไม่หมดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่อำเภอปัวนะไอ้กรมอุตุเขาบอกเนี่ยมันซ้ำซากนะมันจะมีฝนตกหนักนะเขาจะเอาเรดาร์ไปติดนะแต่มันคืออะไรฮะอุทยานแห่งชาติใช่ไหมมันจะต้องไปโค่นต้นไม้จะต้องไปทำทางขึ้นทางอะไรขออนุญาต2-3 ปีแล้วไม่ผ่าน
2: โอ้
0: ยังไงก็เลยไม่ได้ติดไงก็เลยถล่มอีกครั้งหนึ่งคือผมมองอย่างเงี้ยนะรัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาหน่วยราชการทั้งหลายพวกนี้มานั่งรวมกันมานั่งประชุมกันนะแล้วก็หาคนตัดสินใจนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าหน่วยงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสทนชใช่ไหมกรมชลประทานกรมที่ดินกรมน้ำหรือว่าทิพย์ได้หรือกรมอยู่คนละกระทรวงทั้งนั้น
2: ใช่
0: พวกป่าไม้อยู่คนกระทรวงทั้งนั้นคุยกันยากนะเพราะฉะนั้นต้องเอาทั้งหมดมานั่งคุยกันแล้วต้องมีรองนายกหรือมีใครสักคนนั่งหัวโต๊ะแล้วบอกให้ไอ้ตรงนี้เป็นซิงเกิลคอมมานด์คือกลุ่มเนี่ยนะที่จะต้องทำด้วยกันนะครับ
1: เอ๊ะอาจารย์ขาในความเป็นจริงเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าเอาหลายๆหน่วยงานมารวมกันเนี่ยที่ผ่านมาเขาเคยทำเป็นโอเคอาจจะเป็นรายไตรมาสหรือรายเหตุการณ์หรือรายปีไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้คำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละปีนะมันมีความเสียหายอะไรตรงไหนยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีตัวเลขเหล่านี้ไหมคะอาจารย์
0: คือตัวเลขแต่ละปีมันก็แตกต่างกันไปครับคือคำว่าความเสียหายคือเขาคำนวณจากไอ้ค่าชดเชยค่าไปฟื้นฟูนะแต่เขาอันนั้นคือเป็นการประมาณนะแต่ว่าไอ้ค่าที่เขาต้องจ่ายไปนะเขาก็จ่ายเป็นพันล้านนะเมื่อปีที่แล้วนะปีที่หัดใหญ่นะอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นตัวเลขคร่าวๆแต่ละปีมันเกิดไม่เท่ากันปีนี้หาดใหญ่อาจจะไม่เกิดนะปีหน้าไอ้ตรงตัวเกิดเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เงินที่ออกมามันก็เลยไม่ค่อยชัดเจนนะแล้วก็มันเป็นเรื่องของแต่ละหน่วยเป็นคนจ่ายอ่ะใช่ไหมก็คือพอจ่ายไปนะกรมป่าไม้จ่ายไปนะครับแล้วก็มันก็มีหน่วยงานจังหวัดจ่ายไปจะไม่ได้เอามารวมกันทันทีนะต่างคนต่างจ่ายเพราะคนละกระทรวง
2: คือถ้าเกิดเรามองเป็นรายเหตุการณ์เนี่ยโอเคแต่ละเคสแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนอยู่นะอาจารย์เนาะมันไม่แน่นอนถูกไหมฮะแต่ไอการที่จะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยระบบเตือนภัยหรือการที่จะต้องไปใช้พื้นที่แล้วมันติดปัญหาระบบราชการที่อยู่คนละหน่วยงานกันแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยมันสามารถที่จะมาทำให้มันเบ็ดเสร็จได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะอาจารย์นะมันไม่ต้องมานั่งรอแต่ละปีเพราะมันเป็นเรื่องของระบบถาวรนะอาจารย์นก
0: ครับทำได้คือว่าตอนนี้เราก็ต้องแยกว่าโอเคเรื่องน้ำท่วมนะก็จะมีใครมีสทนชนะครับรวมหน่วยงานต่างๆทั้งหลายก็มาอยู่ในนี้นะครับเรื่องพายุหรือแผ่นดินไหวก็มีหน่วยงานต่างๆอยู่ในนี้นะแต่จริงๆแล้วผมมองว่าอย่างนี้มันต้องเป็นกฎหมายเรื่องภัยพิบัติมีพรบสักพรบหนึ่งที่รวมภัยทุกอย่างมาอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในนี้มาทำร่วมกันนะครับทุกวันนี้มันกลายว่าเวลาเกิดเหตุการณ์คนที่รับหน้าคืออะไรผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกับนายกเทศมนตรีท้องถิ่นเป็นคนรับหน้านะทุกคนลงไปที่ผู้ว่าหมดเลยฮะแต่สุดท้ายผู้ว่าฟังไทยฟังมหาไทยไม่ฟังคนอื่น
2: อ๋อใช่ก็จริงโอ้แต่ปัญหามันก็คือว่าในเมื่อเราก็รู้ปัญหาเนี่ยคนฟังก็รู้ผมคุยอาจารย์ผมก็รู้เอาแล้วทำไมเราปล่อยให้มันเป็นแบบ

0: นี่มาได้ตั้งนานเนี่ยอาจารย์แล้วมันทำไมหน่วยงานเขาไม่ทำกันสักทีอันนี้ก็ถามแบบซื่อๆเลยนะอาจารย์นะ
1: ก็นี่ไงเพราะว่าเขาก็ไปรอนะตอนแรกไปรอพรบโลกร้อนนะไปพรบพวกนี้นะพอพรบไม่ออกก็ยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็ยึดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักเลยนะครับว่าป้องกันเนี่ยบรรเทาสาธารณภัยว่าไงว่าอย่างนั้นนะเพราะเป็นคนจ่ายเงินเยียวยาแต่มันอยู่มหาไทยไงแต่ว่าไอ้คนทำจริงๆมันอาจจะเป็นกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพย์จะมากรมชลประทานเห็นไหมอย่างเงี้ยพอไปสั่งเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ผมก็เลยมองว่าแต่เขาเนี่ยเขาเริ่มแล้วนะว่าให้แต่ละรองนายกไปดูแต่ละพื้นที่อย่างภาคเหนือใช่ไหมก็คือท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมภาคใต้จะมีกลุ่มเนี่ยตอนนี้เริ่มมีรองนายกเป็นคนไปดูแต่พื้นที่แล้วก็ไปจัดการไปตั้งคอมมานเดอร์ไปตั้งศูนย์บัญชาการตรงนั้นแล้วก็เชิญผู้ว่าขึ้นมาคุยกันอันนี้ก็เป็นมิติที่ดีนะแต่ว่าที่เขาเสนอขึ้นไปคือเขาต้องการมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเรื่องอุบัติภัยหรือเรื่องภัยพิบัติจากธรรมชาติขึ้นมานะครับ
2: จริงๆตั้งแต่วินาทีแรกที่อาจารย์ได้เห็นคำว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยอาจารย์กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะอาจารย
1: ์ผมกังวลเรื่องนี้กังวลก็คือบางอย่างนะบางทีเวลาเราประเมินวันนี้เสียหายเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยใครจะเป็นคนประเมินเสียหายใช่ไหมก็ต้องประกันภัยใช่ไหมประกันภัยประเมินเรียบร้อยใช่ไหมแล้วถ้าประชาชนบอกไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้ใครเป็นคนจัดการนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองคือผมกังวลอีกอย่างคือว่าประชาชนเนี่ยนะเขาก็ยอมเสี่ยงที่อยู่อะนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะกลุ่มที่ยากจนบางกลุ่มนะนะ
2: แต่
1: ข้อดีก็ตรงที่ว่ามีงบประมาณชัดเจนไงม
2: ี
1: งบประมาณชัดเจนมาบริหารจัดการตรงนี้30ล้านครอบครัวม
2: ัน
1: ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะ
2: ค่ะ
1: ก็ต้องไปอุดช่องโหว่ให้ดีครับ
2: หรือว่าถ้าเกิดเรามาพูดถึงแต่ข้อเสียตอนนี้มันถือว่าเร็วไปหรือเปล่าเพราะเรายังไม่ได้ทราบในรายละเอียดเนาะอาจารย์ว่าถ้าตั้งไว้ที่ 15,500 ล้านบาทเนี่ยมันจะไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยถ้าฟังแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรที่เป็นเหตุผลที่พอฟังขึ้นมั้ยฮะอาจารย์คิดว่า
1: ถูกต้องครับถ
2: ู
1: กต้องครับก็ต้องรอให้เขาออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรหรือว่าให้มีคนซักถามก่อนนะคร
2: ับ แต่ก็คาดหวังว่าน่าจะมีการไปที่ต้นเหตุของปัญหาต่างๆเนาะอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงภัยต่างๆที่มันไม่ได้ถูกระบุที่อยู่ในประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้นะอาจารย
1: ์ใช่ครับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ
2: ค่ะแต่ดูจากแนวโน้มแล้วท่าทางมันจะดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นไหมคะอาจารย์พอมันมีโลกร้อนมันมีอะไรใดๆเข้ามาที่มันเกินจะคาดเดาค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ถูกต้องครับมันรุนแรงมากขึ้นแน่นอนแล้วคือไอ้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นประจำดินถล่มน้ำป่าไหลหลากทั้งหลายจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าผมว่ามันจะต้องเอาเงินส่วนหนึ่งไปป้องกันก่อนใช่ไหมถ้าอย่างนี้ถ้าเราไปป้องกันเราไปจัดการที่ปลายเหตุคืออย่างนี้ป้องกันเราอาจจะน้อยลงหรือเปล่าใช
3: ่
1: ไหม
3: ต้อง
1: หางบอีกส่วนหนึ่งนะต้องหางบอีกส่วนหนึ่งมาป้องกันอีกนะต้องหางบวางไปนะครับ
3: โอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ครับที่มาตั้งข้อสังเกตร่วมกันนะฮะ
2: เดี๋ยวไว้มีโอกาสขอเวลาอาจารย์พูดถึง Data Center หน่อยแล้วกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้านะคะ
3: ค่
2: ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคืออาจารย์ได้พูดมาในช่วงหนึ่งมันมีโมเดลที่น่าสนใจและทำให้เราเกิดข้อเปรียบเทียบอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเรารู้ดีแล้วว่าเรื่องของระบบการจัดการของประเทศญี่ปุ่นกับภัยพิบัติเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าร ับมือดีมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองเฉพาะในมุมของการประกันน่ะคือโมเดลของเขาเนี่ยเท่าที่เราเข้าใจเนี่ยเท่าที่อาจารย์ได้บอกในเบื้องต้นมันคือเป็นระบบเหมือนกึ่งภาคบังคับให้กับประชาชนเนี่ยได้ร่วมจ่ายแต่ของเราในลักษณะณล่าสุดมติครม.เนี่ยคือรัฐจ่ายเลย
2: อันนี้คือเราเข้าใจแบบนั้นแล้วก็ที่เขาชี้แจงมามันเป็นแบบนั้นอยู่อย
3: ่
2: างที
3: ่
2: บอกไปแล้วว่าเรายังไม่ทราบรายละเอียดต
3: ั
2: วเลขว่าตกลงแล้วมันจะวิ่งไปที่ไหนบ้าง
3: ใช่ใช่แล้วโมเดลของญี่ปุ่นเท่าที่เรารู้ข้อมูลเหมือนกันนะฮะซึ่งอาจจะมีผิดพลาดหรือเปล่าเพราะมันมีรายละเอียดคือเขาน่าจะเป็นระบบของการคำนวณเบี้ยที่มันไม่ได้เท่ากันในทุกพื้นที่แต่ไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องเปิดพื้นที่เอาไว้ว่ารายละเอียดของการจ่ายเนี่ยของเราเนี่ยตกลงแล้วมันเท่ากันแบบไหนมันจะต้องสำรวจอย่างไรซ
2: ึ่
3: งมันก็จะไปติดปัญหาที่ถามอาจารย์เมื่อสักครู่ว่าโอเคอาจจะมีก้อนแรกที่จ่ายไปแต่ไอ้หลังจากนั้นเนี่ยความรวดเร็วที่เราจะให้มันถึงมือประชาชนเร็วเนี่ยมันต้องมาสำรวจรายครัวเรือนไงบ้านนี้เสียหายเท่านี้บ้านนี้เสียหายเยอะอะไรแบบนี้อีก
2: บางทีมันไม่
3: ใช่จะเร็วหรือจะช้าล่ะ
2: บางทีมันต้องไปดูที่วิธีการเน
3: า
2: ะว
3: ิ
2: ธีการของแต่ละพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่อุ้มถามไปแล้วไงพี่บอลว่าพอพูดถึงแค่เฉพาะเรื่องของการรวบรวมสถิติข้อมูลอ่ะมันน่าจะเป็นข้อมูลชุดหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์ได้นะ อย
3: ่
2: างน้อยๆมันก็จะบอกพิกัดพื้นที่ได้อะพี่บอลว่าพื้นที่ไหนที่มักจะได้รับความเสียหายยังไงแล้วมันก็ต้องไปแก้เป็นแบบบูรณาการอะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจ่ายประกันอย่างเดียวอะค่ะ
3: ถูกต้องเลยเพราะข้อมูลเนี่ย data สำคัญสุดเลยเนาะคือของหลายประเทศที่เขาเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งประเทศเราก็ไม่ใช่ว่าไม่เผชิญทุกปีเราก็มี

0: ต่รายละเอียดหรือว่าระบบของการคำนวณความเสี่ยงเขาละเอียดมากอ
1: ่
0: ะแต่เราก็ติดเราถึงได้ถามแล้วเราก็ไม่เข้าใจไงว่าเราก็ไม่ได้แพ้ใดๆเลยนะเราติดตรงไหนเรื่องข้อมูลการทำระบบทำไมเราไม่สามารถทำให้ละเอียดได้

0: มันมีการแจ้งเตือนได้อย่างน้อยๆอ่ะ1สัปดาห์ว่ามันไกลแต่เข้ามา3วันก่อนหน้าหรืออะไรอย่างนี้สักอย่างนึงนั่นน่ะมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอันใกล้อ่ะ
1: ใช่ คือเราห้ามภัยพิบัติไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เราพยายามที่จะให้ระมัดระวังแล้วก็รู้ตัวรู้หน้าเสียหายน้อยที่สุดเนี่ยตรงนี้เราต้องทำซึ่งเรากังวลมากนะบอกตรงๆคุณผู้ฟังผู้ชมเราจะตั้งคำถามเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคำถามที่เราจะต้องถามกันซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็กังวลตัวเองว่าแล้วเราจะถามทำไมเนี่ยทั้งที
0: ่ก็เคยถามแล้วไม่ได้คำตอบไงบอนโอเคพักแป๊บนึงไปสงบสติอารมณ์กันสักครู่ทั้งสองคนแป๊บนึงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทร.ระบุช่องแคบฮอร์มุซอ่าวเปอร์เซียยังตึงเครียดสูงย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานจาก UKMTO ว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดจำนวน3ลูกโจมตีขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซบริเวณห่างจากเมืองคาซัฟประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตกองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์และเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจึงอาจส่งผลต่อทั้งความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือตลอดจนการขนส่งทางทะเลห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานในตลาดโลกกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงในการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่ใกล้เคียงขอเพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกปคเตรียมเงิน 25,000 ล้านจ่ายผู้เกษียณปี69เปิด4ทางเลือกรับเงินหลังเกษียณนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกปคเปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกปคจะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบขได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกรวมเป็นเงิน 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและ

0: ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยในปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,800,000 บาทนอกจากนี้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อมีสัดส่วนประมาณ 9% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีทั้งนี้บริการออมต่อสมาชิกสามารถเลือกสีรูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆอาทิรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีกกต.ฝันก้องเกียรติศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องเพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกษสมบัติเนื่องจากผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุพม่าส่งสคบช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกล่เกลี่ยจบภายในวันเดียวได้เงินคืน 85,000 บาทนางสาวสุพม่าอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคจากการซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 85,800 บาทว่ากรณีที่เกิดขึ้นสคบเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์และสามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวกรณีดังกล่าวเริ่มจากบุตรสาวโพสต์ข้อความช่วยเหลือโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลทันทีที่ทราบเรื่องได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ผุนพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความช่วยเหลือซึ่งสคบได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยร้านตกลงคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ส่วนผู้บริโภคจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านขณะที่ผู้โพสต์จะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์สคบได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนที่สภ.แม่ปิงบ่ายวันนี้เพื่อลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานรัฐมนตรีกลาโหมสั่งหยุดขบวนรถกลางทางลงช่วยผู้ประสบเหตุอุบัติเหตุผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพบผู้ประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนหลานหลวงตรงข้ามบ้านพิษณุโลกจึงสั่งหยุดขบวนรถทันทีพร้อมลงตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองและสั่งการให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพลโทอดุลได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมกู้ชีพเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมกำชับให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วขณะเดียวกันยังให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเคลียร์พื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนต่อมาเมื่อทีมกู้ชีพและตำรวจเข้าดำเนินการนำผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลแล้วพล

0: โทอดุลจึงเดินทางต่อไปปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับมาในช่วงนี้นะครับเราไปที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับที่เตรียมซักฟอกรัฐบาลนะครับก็คือข้อมูลล่าสุดตอนเช้านี้เขาน่าจะ
6: อัปเดตแล้วคุณพลิตคุณพลิตบอกว่าที่ประชุมฝ่ายค้านเห็นตรงกันค่ะว่าเดี๋ยวจะเดินหน้ามาตรา151ก็คือเอาข้อมูลที่หนักมากพอเนี่ยมาตั้งข้อหาแล้วก
5: ็ลงมติ
6: วัดเลยว่าไม่ไว้วางใจใครแล้วมีเสียงโหวตนะคะมีการอภิปรายมีไว้วางใจแบบลงมติกันแล้วก็ชื่อที่ล็อกแล้วอย่างน้อย2คนค่ะ
5: ค
6: ุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณชัยชนกชิดชอบโดยให้คุณรังสิมันโรมเป็นหัวเรือรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำยติ
5: ครับ
6: ก็คือเรียกว่าแต่ว่านอกจาก151ที่คุณไอติมเปิดเผยเมื่อเช้าแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสาธิตวงหนองเตยก็บอกว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้ทั้งมาตรา152แล้วก็มาตรา151คือมาตรา152อภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติก่อนแล้วค่อยเก็บมาตรา151เป็นอาวุธแรงไว้ตามทีหลังเอาอย่างนี้ในรายละเอียดทั้งการจองกฐินที่จะยื่นทั้งมาตรา151และ152และรวมไปถึงข้อมูลเด็ดที่ฝ่ายค้านจะใช้ในการซักฟอกรัฐบาลคุณอนุทินอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามองยังไงน่าจะมีไม้ไหนบ้างที่จะมาเป็น1 2 3 4 5
5: ถูกต้องครับรองศาสตราจารย์ดร.โอลานถิ่นบางเตียวนะครับอาจารย์โอลานสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับ
6: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดจะจัดลำดับให้มันอยู่ในแฟ้มในหมวดหมู่เนี่ยอาจารย์แฟ้มค่อนข้างหนาเลยนะคะรอบนี้ม
5: ี
6: ท
5: ั้
6: งหัวสวมีทั้งกองสอบท้องถิ่นมีทั้ง data center อะไรเต็มไปหมดเลยอาจารย์อาจารย์วางลำดับอันไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดที่น่าจะทำให้รัฐบาลน่าจะรับมือหนักมากที่สุดนะคะอาจารย
7: ์คือหนักนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนะครับเรื่องข้อสอบกับการโกงข้อสอบแล้วก็เรื่องการหัวสวนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นคือถามว่าทำไมประเด็นนี้หนักเพราะมันเป็นประเด็นที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนจำนวนมากแล้วก็กระทบนะครับต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลแม้ว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยรัฐบาลอาจจะอ้างได้นะครับท่านนายกอาจจะอ้างได้ว่ามันเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบนะครับหรือว่าเรื่องหัวสวแต่มันปฏิเสธ

0: ความสัมพันธ์ในความรับผิดชอบไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องทำให้ฝ่ายค้านก็เห็นว่าสองประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่นะครับพุ่งตรงไปที่ท่านนายกนะครับได้ดีที่สุดนอกจากประเด็นในทางสังคมที่เขาจับตามองและมันมีความอ่อนไหวและคิดว่าถ้าสามารถที่ประเด็นนี้ได้เนี่ยจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลนี่น่าจะมีการสั่นคลอนได้อันนี้คือผมก็สมมติตัวว่าเป็นฝ่ายค้านในการประเมินนะครับว่าที่ต้องพุ่งเป้าไปสองประเด็นนี้ครับ
1: ครับครับก็หมายความว่าไอ้สองประเด็นนี้มันเกี่ยวพันในเชิงของโครงสร้างของระบบราชการด้วยแล้วมันก็เกี่ยวข้องไปโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบนี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: เมื่อกี้มันมีอีกหนึ่งรายชื่ออาจารย์นอกจากคุณอนุทินแล้วมีชื่อของคุณชัยชนกเข้ามาด้วย
0: ครับคือคุณชัยชนกแน่นอนก็มีเรื่องนะครับ AI พาสปอร์ตใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนก็จับตามองนะครับแล้วก็ที่ว่าเป็นก็คือการกระทบคุณชัยชนกเนี่ยเขานอกจากในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีเขาอะมันมีความสัมพันธ์อีกสองด้าน
2: ค
0: ือด้านหนึ่งก็คือเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นตัวแทนของนะครับลูกบรรดาท่านรัฐมนตรีลูกเทพแล้วก็เป็นตัวแทนของคุณเนวินที่ชอ
1: บ
0: เพราะเขาอยากจะอภิปรายคุณเนวินเนี่ยครับแต่เผอิญคุณเนวินไม่มีตำแหน่งแห่งที่ในสภาในรัฐบาลก็ต้องอภิปรายผ่านลูกแล้วก็เลยต้องทำให้สองท่านเนี่ยนะครับเป็นที่หมายปองของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนที่อยากจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่ามันไปกระทบกับนะฮะเหมือนกับหัวเรือใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนั่นหนึ่งหัวเรือใหญ่ที่เป็นครูใหญ่ที่คุมสภาพองคาพยพทางการเมืองทั้งหมดของรัฐบาลสองหัวเรือใหญ่ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่คุมนะครับอำนาจสูงสุดของรัฐบาลเอาไว้ครับ
2: อาจารย์จะรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายทั้งเรื่องของมาตรา151แล้วก็มาตรา152ในครั้งนี้หน่อยได้ไหมคะอาจารย์ขาว่ามันจะมีผลโยงใหญ่ยังไงแล้วมันจะทำให้เกิดผลกับเสถียรภาพของรัฐบาลขนาดไหนคะ
0: คือหลักการนะครับในการติดตามตรวจสอบฝ่ายค้านนะครับก็ทำได้หลายๆอย่างที่รับรู้นะการตั้งกระทู้สดการยื่นอภิปรายซึ่งการยื่นอภิปรายเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรา151นะครับกับ152ที่คุณอุ้มได้พูดไปเมื่อกี้ครับว่า151เนี่ยครับก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติเลยก็คือสามารถที่จะอภิปรายได้ทั้งครม.หรือนะครับรายบุคคลอย่างเช่นตอนนี้ถ้าฟังจากข้อมูลของพรรคประชาชนเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่คุณอนุทินนะครับกับคุณชัยชนกใช่ไหมครับส่วนที่2ก็คือมาตรา152ก็คือจะเป็นการที่อภิปรายนะครับไม่ลงมติแต่เป็นอภิปรายเพื่อติดตามตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะในการทำงานแต่นะครับในการอภิปรายเนี่ยนะครับ1ปีจะอภิปรายได้1ครั้งแต่1ครั้งเนี่ยสามารถอภิปรายได้1หรือ2มาตราตามแต่ฝ่ายค้านจะเสนอเป็นยติคือตอนนี้นะครับถ้าฟังจากพรรคประชาชนพรรคประชาชนเหมือนจะเอา151เลยก็คือนะครับพุ่งเป้าไปที่ท่านนายก
1: ขึ้นก่อน
0: คุณชัยชนกเลยใช่ไหมแล้วก็ลงมติกันไปเลย
1: ครับ
0: ในขณะที่พรรคนะครับประชาธิปัตย์เหมือนจะเอา152ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ก็คือจะมองว่านะครับอภิปรายทั่วไปก่อนก็คือนวดก่อนนวดก็คือพยายามทำให้เป็นทางการเมืองครับถ้าเกิดว่าถ้าจะทำทั้งสองมาตราเนี่ยอย่างนี้จะดีกว่าไห
1: ม
0: เพื่อเป็นประโยชน์กับเรา3คนและประชาชนทั้งประเทศด้วยก็คือเอา152ก่อน152ก็คือการอภิปรายประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหาในการบริหารราชการทุกประเด็นนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแล้วใช่ไหมฮะมันยังมีประเด็นอื่นที่ผมคิดว่าสังคมก็จับตามองเรื่องนะครับน้ำมันเรื่องนะครับ AI พาสปอร์ตเรื่องต่างๆที่สังคมนะครับให้ความสนใจมากกว่าการจองกฐินแล้วให้คำแนะนำเขาไปว่าเออนะ6เดือนเนี่ยนะครับไปปรับปรุงแก้ไขนะถ้า6เดือนไม่ปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวเราจะเจอมาตรา152นะเออ151นะเห็นไหมครับประชาชนก็ได้ประโยชน์2สเต็ปเลยค
1: ือ
0: 1ประชาชนก็ได้เห็นนะครับติดตามการทำงานนะครับฝ่ายค้านก็จะได้ติดตามตรวจสอบเสร็จปั๊บแล้วก็ให้เวลาเขาไปทำงานถ้า6เดือน7เดือนทำไม่ได้ภายใน1ปีนี้ก็อะไรฮะเปิดอภิปรายได้ใหม่แต่มาตรา151ก็คือลงโทษเลยถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ระยะเวลามันกระชั้นชิดนึกออกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็คือพอ152เสร็จปั๊บอีกเดือนเขายังไม่ได้ทำงานหรือว่าไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยก็ไป152ไป151เขาแล้วก็คือจะเข้าใจได้ในทางการเมืองคือเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะใช้วิธีการนวดไปก่อนนวดด้วยมาตรา152อภิปรายทั่วไปไปก่อนจนนะครับจุดกระแสติดจึงไปลงมติที่151
1: อ๋ออาจารย์แต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเปิดแบบทั่วไปมามันเหมือนกับเป็นการเปิดแผลให้เตรียมตัวได้ไหมอาจารย์ให้ฝั่งรัฐบาลเตรียมตัวได้ไหมว่าเดี๋ยว151จะโดนอะไรแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนั้นก็ได้ครับก็คือเหมือนกับเปิดแผลให้เขาไปแก้ไขปัญหานะก็แก้ไขปัญหานะครับแต่ถ้าเปิดเลยแล้วก็รีบปิดเลยมันก็เหมือนกับพูดซ้ำ

0: เรื่องเดียวกันอ่ะเพราะว่าเรื่องมันประเด็นมันไม่ได้น่าจะขยายมากกว่านี้ถูกไหม
1: ใช่
0: สัปดาห์นี้ก็พูดเรื่องหัวสวในมาตรา152อีกสัปดาห์หนึ่งก็พูดเรื่องหัวสวในมาตรา151ประชาชนจะมองฝ่ายค้านว่าทำให้เป็นการเมืองมากเกินไปเพราะเราการตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อล้มอย่างเดียวนะการตรวจสอบที่มีประโยชน์กับประชาชนคือการตรวจสอบแล้วกดดันรัฐบาลเนี่ยไปแก้ไขจุดอ่อนเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยเดินต่อไปได้เพราะความต่อเนื่องของรัฐบาลนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะครับลักษณะหนึ่งนะครับที่ส่งผลกับประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำไม่แก้แล้วปรากฏว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่เห็นด้วยก็อาจจะยังไงมีการอภิปรายเพื่อลงมติได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณอุ้มกับคุณบอลครับ
1: ถ้า
0: เราพูดในมุมฝ่ายค้านนะถ้าเรามองในมองรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่านะไม่ว่าประเด็นอะไรก็ตามแต่ที่จะถูกเรสขึ้นมาตอนนี้ยังไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ครับ
1: โอ้แปลว่าอาจารย์มั่นใจว่าอาจเดี๋ยวไม่มีหลักฐานเด็ดหรือว่าน้ำหนักมันไม่พอหรือว่ามันมีอะไรที่จะคุมทุกอย่างได้หมดไม่ว่าจะข้อมูลมาแบบไหน
0: คือบางครั้งกระแสการรับรู้ในทางสังคมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกับส.ส.รัฐบาลที่เขารับรู้ก็ได้นะก
1: ็
0: คือเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแบบ151เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเสียงในมือว่ารัฐบาลคุมเสียงได้มากขนาดไหนมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือการรับรู้ทางสังคมความจริงของส.ส.นะครับรัฐบาลกับความจริงทางสังคมและส.ส.ฝ่ายค้านนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงเดียวกันก็ได
2: ้
0: มันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพมีความสามารถในการยึดกลุ่มเสียงข้างมากในสภาได้มากน้อยแค่ไหนเน
2: ี่
0: ยข่าวล่าสุดเมื่อเช้าผมยังตกใจเลยนะแทนที่คุณอนุทินนะครับจะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับเชิญส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเชิญแกนนำพรรคร่วมนะครับมาพูดคุยกันปรากฏว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเชิญเองให้ไปพบกันให้ไปทานข้าวที่บ้านนายกอนุทิน
2: ใช่โดยเป็นความตั้งมันเหมือนกับเป็นการจะบอกว่าสัมพันธ์อันดีดูแบบอะไรอย่างนี้เนาะอาจารย์แต่
0: ใช่
2: แต่มันก็กลายเป็นอีกมุมนึงทำไมถึงไม่เป็นท่านชวนอาจารย์แต่ทีเนี้ยโอเคเราเข้าใจในมิตินี้แหละเพราะว่าใครๆเขาก็บอกว่าพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลหรืออะไรยังไงเราก็พอจะเห็นอนาคตกันอยู่แต่ทีเนี้ยถ้าพูดถึงในแง่ของการรับรู้ของประชาชนที่กำลังจะได้ฟังในศึกซักฟอกในครั้งเนี้ยมันจะมีข้อมูลชุดใหม่ๆที่จะมาเป็นคลังข้อมูลเพิ่มเติมให้กับประชาชนไหมคะอาจารย์คะ
0: ผมคาดหวังจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคาดหวังจะเป็นอย่างนั้นว่าในเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยนะครับคาดหวังที่เอาฝากให้เห็นฝ่ายค้านเนี่ยเอาข้อมูลที่มากกว่าคุณอุ้มได้รายงานไปแล้วคุณบอลได้รายงานไปแล้วหรือบทวิเคราะห์ของสื่อต่างๆมาเรียบเรียงก็นำเสนอใหม
2: ่
0: เพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านโดนวิพากษ์วิจารณ์มากในระยะหลังว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่มากไปกว่าข้อมูลตามหน้าสื่อสาธารณะแล้วก็มาให้ AI เรียบเรียงและก็นำเสนอใหม่ซึ่งเรื่องนี้ผมก็มีความคาดหวังว่าในเมื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ในการลงมติเนี่ยนะครับมันจะต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าพรรคฝ่ายค้านมีประเด็นที่แหลมคมมีข้อมูลที่แหลมคมและสามารถทำให้คนเนี่ยประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะแม้ว่ารัฐบาลนะครับจะลงมติเป็นเอกภาพในรัฐบาลแต่ส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าน
1: ะ
0: ครับผมคิดว่าผมคนหนึ่งก็คาดหวังแบบนี้ครับ ก
1: ็
0: คือถ้าพูดแบบเดิมนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากการให้ AI ที่นะครับใช้จากไอ้ไทยพาสปอร์ตมาเจนให้ใหม่นะครับมันก็อาจจะขาดความน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายรัฐบาลก็ผ่านไปฉลุยอยู่ดี
1: ครับอาจารย์คือสมมุติว่าโอเคอะด้วยโครงสร้างด้วยจำนวนแล้วเนี่ยก็อาจจะร่มไม่ได้ข้อมูลที่เปิดมาสมมุตินะฮะว่ามันมีอะไรใหม่จริงในระหว่างก่อนจะไปถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยระหว่างทางเนี้ยที่มันมีข้อมูลใหม่เพิ่มมาแล้วจากฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับการทำงานของรัฐบาลแล้วก็สิ่งที่ประชาชนจะต้องอยู่ไปจนกว่าจะถึงเลือกตั้งครั้งหน้าอาจารย
0: ์ไม่มีนะก็คือหนึ่งรัฐบาลถ้าเกิดว่าเห็นความสำคัญคือถ้าล้มรัฐบาลไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องให้รัฐบาลไม่คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยแม้ว่าจะต้องยกมือให้กับคดีหัวสวกับคดีของเขากระดูกแม้ว่าเขาจะต้องสูญเสียคะแนนนิยมไปนะ
1: ครับ
0: ถ้าเขายังมีกับภาคกันอยู่เนี่ยรัฐบาลเพียงแค่นะฮะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไขอะไรที่มันมีความผิดก็ปรับปรุงปรับครม.ได้นะฮะหรือว่าดำเนินคดีกับราชการหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลยังไปต่อได้แต่ฝ่ายค้านไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียหรือว่าจะต้องนะครับสูญเสียอะไรไปนั่นไม่ใช่นะและหลายครั้งคุณบอลคุณอุ้มฮะรัฐบาลชนะเสียงในสภานะ แต่เพราะรัฐบาลหลายๆครั้งก็แพ้การเลือกตั้งหลังจากนั้นนะ
2: ค
0: ือหมายความว่าถ้ารัฐบาลผ่านด้วยเสียงข้างมากก็จริงแต่ถ้าประเด็นต่างๆที่ประชาชนจับตามองอยู่หรือว่าให้ความสำคัญหรือเห็นคล้อยตา

0: ับฝ่ายค้านรัฐบาลไม่แก้เนี่ยมันมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้ามากๆว่าฝ่ายค้านก็อาจจะมีโอกาสกลับมานะครับชนะการเลือกตั้งก็ได้แล้วมันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับก็คือถ้าเรามองในปัจจัยเชิงโครงสร้างคุณอุ้มคุณบอลฮะคือตอนนี้นะฮะปัญหาคดีหัวสวเนี่ยมันจะเป็นคดีสำคัญกับสำหรับรัฐบาลแล้วฝ่ายค้านเขาบอกอีกแล้วว่าการแก้ปัญหาเนี่ยนะมันต้องไปนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันก็ต้องทำได้มันต้องมี2กุญแจก
2: ุ
0: ญแจแรกก็คือฝ่ายค้านหรือพรรคส้มเนี่ยจะต้องมีส.ส.ในมือพรรคเดียว450ก่
1: อ
0: นแล้วกุญแจดอกที่2ก็คือวุฒิสมาชิกที่ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสีใดสีหนึ่งฮะต้องมี2องค์ประกอบนี้ก่อนจึงจะสามารถปลดล็อกโครงสร้างการเมืองแบบนี้ได
2: ้
0: ถ้าเกิดว่าอภิปรายไปแล้วนะข้อมูลแม่แหลมคมพอแล้วถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าฝ่ายค้านไม่ชนะเลือกตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้โอกาสที่จะแก้ธรรมนูญนั้นเป็นไปได้นะครับ 0% เลยฮะ
1: โอ้แปลว่ามันเป็น2ขยักคือมันไม่ได้เป็นมิติของข้อมูลว่าพูดเรื่องอะไรแต่ข้อมูลนั้นมันต้องคมพอด้วยที่จะเปลี่ยนโครงสร้าง
0: ครับแม้อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนรัฐบาลเวลานี
1: ้
0: แต่มันจะทำให้คนรู้สึกว่าจะต้องนะเลือกตั้งในความคาดหวังอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านนะถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้นะโอกาสที่จะไปแก้ปัญหาอย่างที่ไอรอหรือว่าคุณคลิตคาดหวังเอาไว้ว่าปัญหาวัวสวปัญหาองค์กรอิสระเนี่ยจะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเสียงสสในมือนะครับในการตั้งรัฐบาลและสำคัญก็คือไม่มีสวสนับสนุนซึ่งตอนนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าสวชุดนี้เอาให้แบบนั้นที่สุดเลยนะกกต.สั่งยื่นฟ้องทั้งหมดเลยนะ
1: ครับ
0: คดีอย่างน้อย3ปีฮะ
2: ค่ะ
0: 3ปีเสร็จปั๊บนะฮะกระบวนการต่างๆอาจจะเริ่มขึ้นรอบหนึ่งก็ได้และถ้าเกิดว่าฝั่งฝ่ายค้านนะไม่มีสวในมือนะโอกาสที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นไปได้น้อยมากหรือเท่ากับศูนย์เลยฮะ
2: ค่ะ
1: อ
2: ันนั้นคือในสิ่งที่เราได้เห็นอยู่แล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดจะคำนวณในหัวมันก็จะพอจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: คืออันนี้พูดกันจริงๆอ่ะสมมติว่าเราคุยกันแบบที่เข้าใจกันเนี่ยนะอาจารย์แต่ทีเนี้ยมันจะมีข้อมูลชุดใหม่ๆที่ออกมาโดยเฉพาะอย่างเช่นในสัปดาห์นี้อาจารย์มันมีอีกหนึ่งชุดก็คือ เกี่ยวกับข้องกับ data center อาจารย์มองในมิติที่มันจะไปเกี่ยวข้องไปโยงใยกับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ก็คงจะเป็นดีอีกครับผมคิดว่า data center เนี่ยมันก็ต้องไปดูเรื่องว่ามันสัมพันธ์กับกระทรวงอะไรบ้าง
2: แต่ดูเขาเจาะไปที่มหาดไทยด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะ
0: มหาดไทยก็ต้องรู้ครับรับผิดชอบยังไงนะในการขอ
1: พื้นที
0: ่ในการขอพื้นที่นะฮะในการเกี่ยวข้องกับจังหวัดในการเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตพอถ้าเป็นมหาดไทยปั๊บก็ต้องเกี่ยวข้องกับคุณนายกกับท่านนายกอนุทินอีกเพราะว่าท่านดำรงตำแหน่ง2ตำแหน่งในคนเดียวกันนั่นคือนายกกับมท.1
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งน่าจะเป็นหมัดที่หนักหรือว่าน่ากังวลไหมคะอาจารย์ตรงนี้
0: หนักแต่ไม่ล้มอะครับหนักแต่ไม่ล้ม
2: คือ
0: เพราะสุดท้ายมันตัดสินกันที่ตัวสสมาชิกข้างรัฐบาลที่มันดูเหมือนจะมีเอกภาพมากแม้ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะงอแงแต่อย่าลืมนะมันยังมีพรรคคอยอีกอะครับที่พร้อมจะเสียบได้เสมอ
2: พรรคคอย
1: มันได้สองความหมายที่เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะจ๊ะนะพรรคคอย
2: ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้การสื่อสารจะสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลของฝ่ายค้านมันมีน้ำหนักมากพอมันก็ต้องมาดูกับบาลานซ์กับการสื่อสารของรัฐบาลด้วยเหมือนกันเนาะอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าฝ่ายค้านมีข้อมูลใหม่มีความแหลมคมมีความน่าสนใจรัฐบาลจะแก้ยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะไปตัดสินกันที่เลือกตั้งครั้งหน้าเพราะอย่างที่บอกในเกมสภายังไงรัฐบาลก็ได้เปรียบแต่มันจะไปตัดสินกับการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะไว้ใจฝ่ายค้านให้มาเป็นรัฐบาลนะครับแบบถล่มทลายแบบแลนสไลด์หรือเปล่าก
2: ็
0: คือถ้ามาแบบเดิมไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้แบบเดิมโครงสร้างแบบนี้ก็จะดำรงอยู่ต่อไปเพราะถ้าคุณอุ้มดูเห็นการตั้งราชการเห็นไหม
2: ฮะ
0: การแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันเอื้อที่จะโครงสร้างการเมืองเนี่ยดำรงอยู่ไปนะครับอย่างยาวนาน
2: ค่ะอาจารย์งั้นขออนุญาตถามทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้ถ้าการสื่อสารสำคัญแล้วการเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลคนใหม่เป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะยุทธศาสตร์นี้ของคุณอนุทิน
0: ก
2: ็
0: คือเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่พอถ้าเอาจากการสื่อสารทางการเมืองจริงๆน
2: ะ
0: มันต้องเป็นทีมอะเพราะว่าบางคนนะสื่อสารในภาพรวมได้แต่บางประเด็นมันเป็นประเด็นที่ต้องย่อยนะความยากให้เป็นความง่ายประเด็นเศรษฐกิจประเด็นการคลังประเด็นการต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีทีมนะครับหรือประเด็นการตอบโต้ในทางการเมืองในทางกฎหมาย

0: การเปลี่ยนนะครับจากคนหนึ่งมาเป็นคนเดียวเนี่ยคิดในภาพรวมมันอาจจะดูว่าเป็นการเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้อีกคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีความถนัดในการสื่อสารมากกว่าแต่สำหรับผมมองว่ามันต้องมีความมากต้องมีความเยอะจำนวนเยอะกว่านี้และก็มีการสื่อสารในประเด็นที่หลากหลายที่แต่ละคนเนี่ยมีความสามารถนะครับเฉพาะตัวในการสร้างการสื่อสารเพื่อการรับรู
1: ้
0: และความเข้าใจกับประชาชนรวมไปถึงช่องทางการสื่อสารตามแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งถ้าดูละผมว่ารัฐบาลยังทำน้อยอยู่นะตอนนี้นะครับ
1: นี่เรายังไม่ได้คุยไปถึงเรื่องของชุดแฟ้มเศรษฐกิจแฟ้มภาคใต้แฟ้มอีกหลายแฟ้มเลยนะอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับคือดีไม่ดีนะฮะถ้าผมเห็นหลายรัฐบาลเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันมีการสื่อสารผ่านโฆษกท้องถิ่นด้วยฮะไม่ได้เป็นทางการแต่มันมีวิธีการผ่านคือคนในท้องถิ่นเดี๋ยวนี้มันก็มีอินฟลูเอนเซอร์เยอะนะฮะคนเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างการสื่อสารของรัฐบาลได้ด้วยถ้าเขาให้ความสำคัญนะซึ่งจะเข้าถึงประชาชนได้มากด้วยนะฮะ
2: แต่มันก็จะไม่ได้จบแค่เรื่องของการสื่อสารนะอาจารย์เพราะว่ามันอาจจะต้องเห็นผลงานจริงๆด้วยนะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือสำคัญเลยก็คือพูดเก่งอย่างเดียวสื่อสารอย่างเดียวไม่พอถ้าไม่มีผลงานเป็นตัวประจักษ์พยานยืนยันการสื่อสารนั้นแล้วก็พูดอย่างเดียวไม่มีหลักฐานประกอบเนี่ยไม่เกิน3วันคนก็จะหมดความเชื่อถือแต่ถ้าพูดไปแล้วมันมีหลักฐานยืนยันประกอบว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างในรอบ6เดือนนี
2: ้
0: นะครับมันก็มีเยอะนะอย่างเช่นเรื่องการปฏิรูปราชการเนี่ยผมก็เห็นนะรองประกรณ์ทำทุกวันแล้วก็มีผลในเชิงบวกแต่การสื่อสารก็น้อยการจับกุมยาเสพติดที่ผมเรียกร้องเนี่ยผมก็เริ่มเห็นนะว่าจับเยอะขึ้นทุกวันแต่การสื่อสารก็ยังน้อยเกินไป
1: ใช่ถ้าไม่เจาะดูหรือว่าใฝ่ดูว่าเรามันเคลื่อนที่ยังไงแล้วเราก็จะไม่ทราบเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับนี่ก็คือผมว่าทีมการสื่อสารรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญมากๆน
1: ะ
0: เพราะต้องยอมรับว่าคือรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆที่มีฐานมวลชนสนับสนุนรองรับและพร้อมจะเป็นสื่อสารมวลชนให้ในระดับปฏิบัติการตรงนี้เขาขาดไปเพราะเขามาจากฐานของบ้านใหญ่เป็นส่วนใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อเขามาจากฐานบ้านใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้บ้านใหญ่ให้เป็นประโยชน์ในฐานะนักสื่อสารให้กับพรรคให้กับรัฐบาลแทนที่นะครับแทนที่มวลชนที่เขาไม่มีอะครับ
1: ไม่เป็นไรเราก็มีหน้าที่วิเคราะห์กันไปเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปนัดกินข้าวกันแล้วอาจารย์เขาก็ชื่นมื่นแล้ว
2: ขอบคุณมากมากเลยครับอาจารย์เวลาวันนี้นะครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
2: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไหนๆก็พูดถึง data center แล้วเน
1: า
2: ะ
1: มา
2: ทำความเข้าใจกันหน่อยนิดนึงนะครับสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะฮะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center กันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนประเด็นใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นใจกลางพระราม9อยู่ใกล้กสมทมาก
1: ๆใช่
0: นะแล้วก็เลยไปก็อีกนิดเดียวเองรามคำแหง28ก็ไม่ได้ไกลมากเอาจริง
1: ๆถ้าเอาจริงๆตามที่คุณสุพนัสมีชัยนันบอกอ่ะมันมีทั้งปทุมวันมี
0: หลายที่
1: อีกหลายที่เลยอะค่ะ เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ไซส์ใหญ่ไง
0: ครับ
1: แต่พูดง่ายถ้ามันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะจำเป็นที่จะต้องเหลียวมามองหน่อยเนี่ยก็รามคำแหง28อย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็มีแท้งที่เก็บน้ำมัน
0: อ
1: ะเกือบ500,000ลิตรอ่ะ
0: ใช่429,000ลิตรนะฮะ
1: สำหรับทำเป็นเชื้อเพลิงสำรองเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทำงานต่ออย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือคำถามคืออ่ะวันนั้นก็สัมภาษณ์ไปแล้วให้ข้อมูลให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเหมือนปั๊มใหญ
0: ่
1: ๆ3-4ปั๊มมาอยู่รวมกัน
0: ในหนึ่งอาคาร
1: ใช่แล้วก็ถามว่าเอาเขาเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเขาบอกใต้ดินแล้วจดทะเบียนเป็นรูปแบบของคลังสินค้า
0: ใช่
1: อันนั้นไม่มีคนอยู่ไง
0: ครับ
1: ก็ให้เครื่องทำงานตื้อ
0: ก็ว่าไปคือหนึ่งคำถามแรกก่อนก็คือว่าด้วยปริมาณเนี่ยที่มันไม่เข้าเกณฑ์ในการควบคุมที่500,000ลิตรถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ถึงพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
1: 4,229,000
0: ลิตรมันก็แบบอุ้ยฉลาดดีเน
1: า
0: ะอย่างนี้ใช่ไหมสองก็คือว่าคำถามที่สองก็คือว่าโอเคปั๊มเนี่ยที่มันแยกกันอยู่เป็นปั๊มใหญ่ 3-4 ปั๊มถ้ามันห่างๆกันโอเคแล้วเขาก็จะเป็นปั๊มถูกไหมมันจะมีระบบเรื่องของการควบคุมแต่พอทีนี้มันเป็นอาคารแล้วมันรวมอยู่ในที่เดียว
1: ใช่
0: มันก็เกิดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลได้
1: เพราะว่า Data Center เนี่ยมันไม่ใช่แค่อาคารที่เอาคอมพิวเตอร์ไปวาง
0: ใช่
1: แต่มันต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ทำน้ำไฟ
1: มันจึงต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูง
0: ครับ
1: ระบบน้ำระบบหล่อเย็นน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเสียงความร้อนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาแค่น้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ก็เริ่มที่เราได้เห็นในภาพข่าวแล้วว่าบางคนบอกใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นอะรู้สึกจะเป็นลมรู้สึกจะอาเจียนอะ
0: กลิ่นอะไร
1: เพราะมันกลิ่นน้ำมันตลอดเวลาทั้งวี่ทั้งวันนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าผลกระทบจากความรำคาญจากกลิ่นเนา
1: ะ
0: มันยังมีเรื่องของผลกระทบทางสุขภาพในอนาคตระยะยาวหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงเสียงรบกวนเสียงรบกวนที่โอเคในช่วงบางช่วงเวลาอาจจะไม่ได้ยินแต่ช่วงที่พักผ่อนช่วงเงียบเนี่ยเสียงรบกวนเหล่านี้มันจะมีผลหรือเปล่าแต่ว่าคำถามแรกก่อนก็คือว่าคำว่า data center หลายๆคนเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วล่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรขนาดนั้นแต่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราขนาดไหน
1: ค่ะก็เกี่ยวเนี่ยอย่างเช่นอุ้มบอกว่าแถวรามคำแหงนั่นน่ะถ้ามันมีเหมือนปั๊มน้ำมันที่ 3-4 ปั๊มมาอยู่รวมกันตรงนั้นแล้ววันดีคืนดีเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างขึ้นมาที่คล้ายๆกับคลองถมเซ็นเตอร
0: ์
1: ลองคิดดูว่าภาพความเสียหาย
0: มันจะ
1: เกิดขึ้นมากขนาดไหนและที่สำคัญตอนนี้มันไม่ได้มีกฎหมายมารองรับโดยเฉพาะในคำว่า data center
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะว่ามันมีการพูดถึงอย่างที่พี่บอลบอกอะว่ามันมีการเหมือนหลบช่องโหว่ของกฎหมายอะมันมีช่องโหว่ให้หลบเพราะว่าพอ500,000ลิตรมันคือเส้นแบ่งของการกำกับในระดับเข้มข้นตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงก็เลยโอเคมีแค่42,900ลิตรขอไปมี429,000ลิตรก็แล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่ามันเป็นช่องว่างหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม
0: มีการแถลง
1: บอกแล้วแนวทางระยะสั้นตอนนี้ค่ะโครงการ Data Center อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาของกทมทั้งหมดขอชะลอไว้ก่อนระหว่างที่หน่วยงานต่างๆกำลังทบทวนหลักเกณฑ์แต่ชะลอยังไงข้ามัน
0: นั่นนะสิอันนี้เราไม่เข้าใจว่า
1: ที่อื่น
0: ชะลอแค่เรื่องของการเปิดอย่างเป็นทางการหรือยังไงเพราะว่าระบบเนี่ยมันต้องรันถูกป่ะหมายถึงว่าด้วยทางปฏิบัติของตัวเซ็นเตอร์นี
1: ้ท่านบอกว่า Data Center ที่มีอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยผ่านแต่เดี๋ยวต้องให้หน่วยงานเจ้าของกฎหมายแต่ละฉบับกลับไปตรวจตามอำนาจของตัวเองถ้าเป็นเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องให้กรมธุรกิจพลังงานเข้าไปตรวจสอบถ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าขออภัยการไฟฟ้านครหลวงก็ต้องดูทั้งความปลอดภัยแล้วก็ผลกระทบต่อระบบไฟของประชาชนอันนี้ต้องยอมรับนะขอแวะแป๊บเดียวยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเรื่องของไฟอ่ะพี่บอล
0: ใช่ครับ
1: ล่าสุดอ่ะรายหมู่บ้านอุ้มอ่ะถามถี่ขึ้นทุกวันว่าไฟตกกันไหมคะ
0: จริงเหรอฮะ
1: ตกใจมากแบบใช่ไหม
0: เหรอ
1: ใช่แล้วคือเราก็ตอนแรกอ่ะเราก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะฝนฟ้าอากาศลมพัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอมันมีข่าว Data Center ขึ้นมามันใจไม่ดีเลย
0: เ
1: พราะว่าคุณสุพนัทก็บอกว่าการที่มันมาตั้งอยู่ในใจกลางเมืองอ่ะมันมีสายไฟเบอร์ออปติกม
0: ัน
1: อำนวยความสะดวกทั้งหมดอ่
0: ะ
1: แต่ถ้าถามว่ามันจะกระทบกับชาวบ้านยังไงก็เนี่ยแหละอาจจะเกิดไฟตกไฟกระชากได
0: ้
1: ก็เลยไปดูรายหมู่บ้าน
0: ทำให้เกิดความ

0: ความรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็ระแวงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้ไอ้คำถามว่ามันส่งผลในเรื่องของกระทบกับถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงอันต่อมาก็คือพื้นฐานสุดเลยว่าไอ้คำว่า data center เนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ที่เราใช้งานกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยแล้วทำไมมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าที่จะใช้ชีวิตเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องพลังงานแต่มันเป็นเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเวลาที่เราเปิดข้อมูลเวลาที่เราโอนเงินผ่านธนาคารใดๆก็ตามแต่ธุรกรรมแทบจะทั้งชีวิตเรานะเวลานี้มันคือดิจิตอลทั้งหมดแล้วและทั้งหมดเนี่ยมันคือข้อมูลชนิดที่เรียกว่าโคตรมหาศาลอะมันแล้วมันจะต้องโอ้โหมันจินตนาการภาพไม่ออกเลยว่าไอ้ตัวข้อมูลที่มันอยู่บนอากาศนะตอนนี้เนี่ยมันจะต้องไปรวมกันขนาดไหนที่เราแทบจะทุกวินาทีเราใช้มันอยู่ตลอดเวลาทีนี้แต่คำถามอันต่อมาก็คือนะฮะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ้าแต่ว่าผู้ให้บริการใหญ่ๆระบบออนไลน์ต่างๆนานามันก็ดูเป็นเจ้าใหญ่ไม่กี่เจ้าหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันย่อยกว่านั้นเยอะมากนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเอาแค่บางหน่วยงานเนี่ยคือมันจะมีข้อมูลของหน่วยงานที่เขาไม่สามารถที่จะเก็บเซฟข้อมูลเอาเป็นภาษาง่ายๆเนาะเซฟข้อมูลเอาไว้เป็นแบบสาธารณะแบบคลาวด์สาธารณะได้เพราะมันมีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลบางอย่างเฉพาะเจาะจงเขาก็จะจำเป็นจะต้องมีเซ็นเตอร์ data center ของเขาเองเพื่อจะเก็บข้อมูลตรงนี้เราคิดดู1กี่หน่วยงาน
1: คือตอนนี้ในเรื่องของ data center อ่ะถามว่าอ้าวแล้วคุณจะปิดกั้นหรอมันก็เป็นอีก1วิธีการลงทุนคือไม่ใช่แต่สิ่งที่เราตกใจนะวันเนี้ยมันมีอยู่ข้างๆเราเต็มไปหมดเลยแล้วกฎหมายมันไม่มีมารองรับไง
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นสมมติว่าอาคารอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นคลังสินค้าแต่มันไม่ใช่คลังสินค้าที่เอากล่องมาวางเรียงกันแต่มันคือถังน้ำมัน
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ที่เวลาใช้งานกันมันก็จะมีการกระจายความร้อน มันต้องใช้ทรัพยากรต่างๆนานาอย่างหนักหน่วง
0: ครับ
1: แล้วลองไปดูที่ต่างประเทศอะค่ะบางรัฐของสหรัฐอเมริกาเขาไม่ให้มาตั้งนะเขาดูไซส์นะพี่บอลถ้าสมมติว่าเป็นไซส์เล็กๆโอเคอารมณ์อร่อยได้แต่อันนั้นอะเขาก็รู้จักในนามว่าเธอคือ data center เขาไม่ได้มาสวมรอยว่าเป็นคลังสินค้าเป
0: ็
1: นออฟฟิศเป็นอะไรแบบบ้านเราไง
0: ใช่ไอเนี้ยของเรามันดูเลี่ยงอ่ะหรือมันดูอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย
1: มันดูแอบอ
0: ่
1: ะ
0: เออใช้คำว่าแอบเป็นคลังสินค้าแต่ว่าทำการอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นช่องที่หน่วยงานรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะพูดได้ก็มันดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายก็เพราะว่าเขาขอมาแบบนี้เรื่องของอาคารเรื่องข้อมูลเรื่องระบบเขาเรียกอะไรการทำเนินธุรกิจอ่ะ
1: ก็ไม่เถียง
0: ใช่แต่ว่าเราเบื้องหลังที่เขาไปทำอย่างอื่นล่ะ
1: ก็ไม่เถียงแต่เรากังวลว่าอันตอนที่อนุญาตไปแล้วเนี่ยได้ทราบเนื้อในหรือเปล่าว่าในความเป็นจริงไอ้ข้างในตรงนั้นมันมีอะไรบ้าง
0: อารมณ์คล้ายๆกับเปิดร้านอาหาร
1: อ่
0: ะแต่ว่าสุดท้ายเวลาทำงานจริงดำเนินธุรกิจจริงเป็นผับอ่ะมันก็เลยทำให้ระบบของอาคารต่างๆเรื่องทางหนีไฟเรื่องนั่นแหละคล้ายๆกันเลย
1: ทุกอย่างมันก็เหมือนใช้ช่องโหว่ทำให้มันลอดเข้าไปได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจับผิดเขาได้หรือเข้าไปควบคุมเขาได้แล้วที่สำคัญคือระบบมาตรการของการรักษาความปลอดภัยมันไม่มีเส้นเซฟโซนอ่ะพี่บอลเนาะปะ
0: ใช่
1: ถ้าถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราชาวบ้านแถวนั้นบางทีเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: อาจจะตูมตามขึ้นมาอ้าวข้างๆมีอะไรเหรอไม่ทราบเลยด้วยซ้ำอันนี้นะเป็นสิ่งที่น่ากลัวทีนี้ฝั่งรัฐบาลเขาก็ยอมรับว่ามันต้องจัดระเบียบอีกหลายอย่างเลยอย่างเช่นคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านยอมรับเมื่อวานนี้บอกว่าได้รับรายงานมาระยะนึงแล้วว่ามี data center หลายแห่งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวบรวมข้อมูลอยู่แต่พอถามว่ามีกี่แห่งคุณชัยชนกก็ยังไม่ยืนยันตัวเลขแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอข้อมูลที่รวบรวมให้ครบก่อนดังนั้นตัวเลข 40-50 แห่งตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นทางการแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นตัวเลขที่กังวลอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ใช่เพราะว่ายอมรับออกมาใช่ไหมว่าบางแห่งในกทม.ถูกตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการกระจายอยู่หลายแห่งที่หน่วยงานหลายๆหน่วยงานต้องไปเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ฝั่งเฉพาะของคุณชัยชนกแต่ว่าทางคุณเอกนิติด้วยนะฮะที่ได้พูดถึงว่าเหมือนกับมีการสั่งทบทวนนโยบายในการดึงดูด เรื่องของการลงทุน data center ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรภายในประเทศแล้วก็การกำกับดูแลนโยบายหลังจากนี้ที่จะอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการที่จะทำหน้าที่วางมาตรฐานแล้วก็ดูแลผลกระทบ

0: ัญหาทั้งหมดเนี่ยพอมันมาพูดกันที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าปลายเหตุนะเป็นระยะกลางแต่มันย้อนกลับไปแล้วมันทำให้ถูกมองว่าเวลาที่เรากำลังจะกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศเราอ่ะมันมองเหมือนกับทำแบรนดิ้งของประเทศอ่ะไปในทิศทางแบบไปตามกระแสเรื่อยๆหรือว่ามันกำหนดปุ้งมาว่าเดี๋ยวประเทศไทยจะต้องปูพื้นฐานว่าฉันจะต้องเป็นฮับของอะไรฉันจะต้องสร้างตัวตนของประเทศเป็นแหล่งของอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่ได้กำหนดชัดแบบนั้นเวลามันมีนโยบายหรือมันมีเทคโนโลยีเปลี่ยนใหม่ๆมามันก็ต้องมานั่งแก้ปัญหากันเป็นรายเรื่องไปหรือเปล่ามันก็เป็นคำถามเรื่องนี้อีกนะฮะ
1: ก็อย่างที่พี่บอลบอกอ่ะก็ถือว่าเป็นบอร์ดกลางเนาะคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ถามว่าทำหน้าที่อะไรเขาบอกว่ามันเป็นการวางนโยบายแล้วก็มาตรฐานกลางคือแทนที่จะปล่อยให้แต่ละหน่วยงานดูแลไปดูเฉพาะกฎหมายของตัวเองอะค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเงินลงทุนไฟฟ้าน้ำความมั่นคงด้านพลังงานผังเมืองสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยสาธารณะผลกระทบต่อประชาชน มันต้องเอาเหล่านี้มาตั้งแล้วก็พิจารณาทีนี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลเองเขาก็เริ่มทบทวนยุทธศาสตร์ของการดึง Data Center เข้าประเทศนะ
0: ครับ
1: เพราะมันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอุ๊ยถ้าเข้ามาเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่มันก็มีการเถียงกันอยู่เนืองๆอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาว่ามันก็จะเกิดการแย่งทรัพยากรน้ำและไฟฟ้ารวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะ
0: ใช่มันมีเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียของสรังงอเขามีการกำหนดนะว่า Data Center ที่จะเกิดขึ้นใหม่เขาให้ใช้สินค้าและบริการภายในประเทศที่กำหนดมาเลยน
1: ะ
0: ว่าจะไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อย่างไรเพื่อจะให้มันครอบคลุมตั้งแต่ระบบของการวางสถาปัตยกรรมของ data center การจ้างงานการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้เอาทรัพยากรของประเทศเนี่ยไประดมให้กับ data center อย่างเดียวแต
1: ่
0: คุณซึ่งเข้ามาคุณจะต้องมาใช้บริการภายในประเทศของเราเนี่ยไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันถูกผ่านจากการคำนวณมาแล้วว่าอะไรมันคุ้มได้คุ้มเสียในการเสียไปแต่เราก็ได้กลับมาอย่างนั้นน่ะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่มันไม่ใช่ว่าปิดรับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นมากๆในข้อมูลที่มันอยู่ในอากาศที่มันเยอะมากอยู่ในขณะนี้เนาะ
1: ก็นี่แหละค่ะที่อุ้มกับพี่บอลให้เวลากับเบรกนี้แบบยาวๆกับ Data Center เนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามันมีอันตรายที่จะมาถึงเราได้มากน้อยขนาดไหนอะนะคะ
0: ใช่
1: โอเคในเรื่องเม็ดเงินเราเข้าใจมันต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกันไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมในเรื่องของความปลอดภัยต้องคุ้มครองทรัพยากรของเราโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์คือพอพูดถึง Data Center เนี่ยโอเคมันให้ง่ายๆคือเหมือนกับตึกเก็บคอมพิวเตอร์ยักษ์อะเพราะว่าข้อมูลในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชัน AI ต่างๆที่เราใช้กันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่วิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือตึกพวกนี้มันต้องเย็นตลอดเวลาไงไม่งั้นคอมพิวเตอร์พวกนี้มันก็จะไหม้เขาก็เลยต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรองกับถังเก็บน้ำมันเอาไว้เยอะๆซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าใกล้บ้านคุณมีหรือเปล่าก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องดูค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะวางกฎเกณฑ์ทั้งเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องผังเมืองมันจะทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือเปล่าสำคัญที่สุดนะวันนี้อุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ที่คุณสรยุทธสัมภาษณ์คุณสุพนัทมีนชัยนันเขาบอกว่าถ้าเรามีการเตรียมพร้อมอย่างดีแล้วมาตรฐานของเราอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ไว้วางใจได
0: ้
1: อะวันนี้เมื่อถามไปอ่ะไม่เกิน10นาทีต้องได้คำตอบแล้วว่าแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครอ่ะมี data center กี่จ
0: ุ
1: ด
0: กี่แห่ง
1: แล้วแต่ละจุดอ่ะไซส์ไหนถ้าไม่มีคำตอบให้ทอดไป1วันก็แล้ว2วันก็แล้ว1สัปดาห์ก็แล้วแปลว่า
0: แปลว่าเป็นที่รู้กัน
1: เว้นไว
0: ้เป็นฐานที่เข้าใจเอออ่ะอีกครั้งนี้เน้นน้องอุ้มพูดถึงเรื่องจำนวนแล้วเนาะมันก็มามีอีกคำถามหนึ่งว่าเอาแล้วทำไม data center นอกจากเรื่องปริมาณข้อมูลที่เราว่ากันแล้วว่ามันจะเยอะแล้วเนี่ยทำไมมันจะต้องมีหลากหลายแห่งโอเคมันเหมือนกับเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการรายอื่นหลายๆเจ้าด้วยในขณะเดียวกันแต่มันมีในเชิงเทคนิคนิดนึงครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าไอ้เรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็มีผลถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรฮะระบบที่มีผู้ใช้อยู่ใกล้กับการส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยใกล้กันมากมันก็จะทำให้ระบบของการถ่ายเทข้อมูลหรือการประมวลผลแบบเรียลไทม์เนี่ยมันทำได้ไม่ติดขัดใช้คำแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันถึงจะต้องไม่ใช่ว่ามีเจ้าใหญ่อยู่ไม่กี่เจ้าแล้วก็เอามาทำ

0: ไม่กี่แห่งแต่มันก็จะต้องมีการกระจายออกไปเป็นระบบย่อยๆเพื่อให้การถ่ายเทข้อมูลทุกอย่างมันไหลลื่นได้เร็วที่สุดนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณนะครับ
1: ค่ะเอาส่วนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้รายการเราแชร์เล่าข่าวเด็ดนะผมขออนุญาตพาไปที่ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาแชร์กันบ้างดีกว่าเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นแฮชแท็กที่พูดถึงกันพี่บอลมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์สำหรับกรณีผู้ป่วยรายหนึ่ง
0: ครับ
1: เขาเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการโหนกระแสวันนี้ค่
0: ะ
1: บอกว่าถูกแพทย์ประจำคลินิกแห่งหนึ่งข่มขู่คุกคามใช้ถ้อยคำรุนแรงหลังจากที่เดินทางไปขอใบส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามนัดหมายคือคนนี้ชื่อคุณปริมคุณปริมเล่าว่า18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอเดินทางไปที่คลินิกนี้เพื่อขอใบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต
0: ่อ
1: ซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามนัดทุก3เดือนค่ะแต่วันนั้นพยาบาลนะคะกลับแจ้งว่าไม่สามารถออกใบส่งตัวให้ได้เธอก็เลยต้องการที่จะสอบถามแพทย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมส่งตัวขอใบส่งตัวไม่ได้คุณปริมบอกว่าพอเข้าไปสอบถามกลับถูกแพทย์นะเป็นแพทย์เลยบอกว่าถ้าไม่พอใจก็ให้ย้ายสิทธิ์การรักษาไปที่อื่นแล้วเธอก็ขอดูประวัติการรักษาของตัวเองหรือที่เรียกว่า OPD อะค่ะ
0: ครับ
1: แต่แพทย์กลับกระชากเอกสารจากมือของพยาบาลแล้วก็ถ่ายภาพข้อมูลส่วนตัวของเธอซึ่งมีทั้งที่อยู่ทั้งหมายเลขโทรศัพท์คุณปริมอ้างว่าแพทย์เดินเข้ามาประชิดตัวในระยะใกล้แล้วก็กำหมัดด้วยนะแล้วพูดซ้ำๆว่าจะเอาใช่ไหมอุ้ยคนไข้รายอื่นก็เห็นนะพี่บอลประมาณ20คนนะคะเธอรู้สึกแบบหวาดกลัวมากคือร้องไห้ออกมาเลยแล้วเธอก็เล่าต่อว่าระหว่างที่นั่งรออยู่ภายในคลินิกแพทย์คนนี้ก็ยังเดินออกมาชี้หน้าแล้วก็ต่อว่าข่มขู่เธอเป็นระยะ
0: ครับ
1: อ้างว่าเธอพูดด้วยถ้อยคำรุนแรงเช่นชีวิตนี้ถ้ายังเป็นคนอยู่อ๋อขออภัยค่ะอ้างว่าแพทย์คนนี้พูดกับเธอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงคุณหมอบอกว่าชีวิตนี้ถ้ายังเป็นคนอยู่อย่าหวังว่าจะอยู่อย่างสงบสุขเลย
0: โอ้ย
1: จริงปะเนี่ยแล้วมีคำหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแกรอหมายได้เลยที่สำคัญคุณปริมยังอ้างว่าในวันนั้นนะคะทางคลินิกไม่ได้จ่ายยาหรือตรวจรักษาให้กับเธอเลยนะแล้วก็มีหญิงสูงวัยที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะเข้ามาช่วยพาเธอออกไปจากคลินิกแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะคุณปริมบอกว่าหลังออกจากคลินิกแพทย์ยังนำหมายเลขโทรศัพท์ที่ถ่ายมาจากประวัติการรักษาของเธอเนี่ยโทรมาต่อว่าโทรมาข่มขู่เธอหมายเลขนั้นมันเป็นเบอร์โทรศัพท์ของแฟนคุณปริมที่เธอให้เอาไว้ไงที่เขียนเอาไว้อ่ะ
0: ครับครับ
1: แล้วคุณปริมก็บอกว่าโทรครั้งแรกเนี่ยแพทย์ขู่ว่าจะนำตำรวจแล้วก็ใบโนติสไปถึงบ้านของคุณพ่อเพื่อดำเนินคดีในข้อหาโวยวายภายในคลินิกเธอยืนยันว่าตลอดเหตุการณ์เธอไม่ได้โวยวายไม่ได้ใช้ถ้อยคำรุนแรงเลย
0: ครับ
1: เพียงแค่ว่าเข้าไปสอบถามเรื่องใบส่งตัวเท่านั้นเองแล้วบอกว่าถ้าไม่เชื่อไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดภายในคลินิกดูก็ได้ต่อมาค่ะมีการติดต่อกลับไปอีกครั้งนึงแล้วก็มีการบันทึกเสียงเอาไว้คุณปริมบอกว่าแพทย์ยังคงใช้น้ำเสียงที่ฉุนเฉียวเอายังไม่หายโกรธแล้วก็ย้ำว่ารอหมายเรียกเลยนะเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่บ้านแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยมีน้องเป็นนักกฎหมายแล้วคุณปริมก็บอกว่าแพทย์คนนี้ส่งข้อความมาต่อว่าด่าทอเธอต่อเนื่องพี่บอลเขาแค้นอะไร
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แล้วบอกว่าใช้ถ้อยคำที่หยาบคายรุนแรงด้วยค่ะมีการกล่าวถึงผู้ใช้สิทธิ์การรักษา30บาทในลักษณะที่แบบดูถูกเหยียดหยามอะ
0: หมายถึงว่าอันนี้ก็พูดไปถึงคนอื่น
1: รวมผู้หมารวมด้วยทีเนี้ยเพจซอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีข้อความวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมที่ถูกกล่าวอ้างโดยมีการเผยแพร่ข้อความที่อ้างว่าเป็นคำพูดของแพทย์เช่นเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปแบบนั้นแหละมาใช้สวัสดิการรัฐก็แบบนี
0: ้
1: แล้วก็พูดในลักษณะสาปแช่งว่าเห็นตายมาหลายคนแล้วตายไวๆนะอู้
0: ไม่น่าเชื่อมันจะเป็นเรื่องที่ออกมาจากปากแพทย์เนาะ
1: แต่ต้องยอมรับว่านี่เป็นการให้ข้อมูลจากฝั่งหนึ่งยังไม่ใช่ข้อมูลจากแพทย
0: ์
1: โพสต์นี้ค่ะก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากๆในตอนนี้คุณผู้ฟังโดยเฉพาะประเด็นการปฏิบัติต่อผู้ป่วยแล้วก็การใช้สิทธิการรักษาหลายคนก็เลยตั้งคำถามค่ะพี่บอลว่าเป็นคุณหมอพูดอย่างนี้ได้ด้วยหรอ
0: นั่นไงเห็นไหมล่ะ
1: แล้วเป็นบุคลากรทางการแพทย์จริงๆเนี่ยเท่าที่เคยทราบมาเนี่ยแค่จะบอกความจริงกับคนไข้เขายังหาวิธีพูดเพื่อจะไม่ให้คนไข้ต้องรู้สึกว่ากระทบกระเทือนจิตใจเลยอะค่ะ ทีนี้เหตุการณ์ทั้งหมดมันอย่างที่อุ้มบอกอะว่ามันเป็นการกล่าวอ้างจากผู้เสียหายแล้วก็มีข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านรายการสื่อสังคมออนไลน์ก็ต้องรอข้อเท็จจริงจากแพทย์จากคลินิกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำคัญที่สุดนะอุ้มว่าเอาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปเสียงมาเลย
0: ใช่
1: ถูกไหมมันก็จะเป็นหลักฐานชั้นดีเลยอะค่ะ
0: อืมคืออย่าว่าแต่เรื่องเกี่ยวกับระดับของผู้ป่วยเลยเนาะว่าจะใช้สิทธิ์แบบไหนจะเป็นผู้ป่วยระดับไหนอย่างไรเนี่ยแค่คนร้ายอ่ะคนที่แบบไปกระทำความผิดใดๆมาก็ตามเนี่ยเวลาที่จะต้องมารักษาตัวแพทย์ก็ยังจะต้องให้การรักษาอย่างเต็มที่ถูกไหมมันคือชีวิตนึงเนี่ย
1: ใช
0: ่มันไม่ได้วัดระดับของความเลวความชั่วความสูงความต่ำต้อยทางเศรษฐกิจหรือสังคมใดๆมันคือหนึ่งชีวิตน่ะเออในฐานะของสิ่งที่ประชาชนรู้สึกว่าแพทย์จะต้องปฏิบัติต่อใครก็ตามที่เป็นผู้ป่วยอย่างไรมันก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่ดีนั่นคือสิ่งที่สังคมรับรู้เนาะ
1: คุณผู้ชมคุณฟังมีโพสต์ของคุณไผ่ลิก
0: ว่า
1: โพสต์ว่ากำแพงเพชรมีเหตุกราดยิงในโรงเรียน
0: เหรอ
1: ตอนนี้ผมอยู่สภาได้ส่งผู้ช่วยส.ส.ลงพื้นที่ไปแล้ว
0: อืมก็เลยนะเหตุกระดิ่งกำแพงเพชรหรอ
1: ใช่ค่ะโอ้แล้วก็มีภาพจริงๆตอนนี้เริ่มมีภาพที่เป็นคลิปเหตุการณ์แล้วด้วยนะคะแต่สิ่งที่น่าวิตกกังวลคือกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไปแล้วหรือเปล่า
0: โอ้ตอนนี้เริ่มมีเผยแพร่อยู่ในสำนักข่าวหลากหลายที่แล้วนะฮะ
1: ก็ค่ะคือจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเป็นวัยรุ่นใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกว่าเป็นนักเรียนม.ต้นนะอันนี้คือข้อมูลในเบื้องต้นนะครับผู้ฟังฮะเหมือนกับเอาอาวุธของผู้ปกครองมาก็คือขโมยมาหรือลักมานั่นแหละ แล้วก็มากราดยิงโรงเรียนดังด้วยนะในกำแพงเพชรแต่ว่ายังไม่ได้มีความสูญเสียในชีวิตที่เกิดขึ้นนะฮะ
1: เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะคะตอนน
0: ี้ช่วงประมาณบ่ายสองโมงกว่านี่เองอยู่สพมอยู่ในพื้นที่สพเมืองเลย
1: ค่ะ
0: แ
1: ต่ว่าคนในโรงเรียนทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มีใครเป็นอันตรายอันนี้ไม่ขออนุญาตค่ะพี่บรรเทิงค่ะ
0: แต่มันก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกแตกตื่นน่ะทั้งครูทั้งนักเรียนน่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้ค่ะก็ข้อมูลจากไทยรัฐนะคะล่าสุดก็มีการบอกว่าเป็นนักเรียนที่พกปืน9มม.เข้ามายิงในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชร
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้แล้วคนในโรงเรียนก็ปลอดภัยทั้งหมดทีนี้รปภ.บอกว่าโชคดีมากเลยที่หลบทันตอนประมาณบ่าย 2:20
0: ครับ
1: มันเกิดเหตุก็หลังพักเที่ยงเนาะเด็กก็อยู่ในช่วงพักการเรียนนะคะทีนี้ในช่วงเกิดเหตุเนี่ยโรงเรียนมีการประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆอยู่ภายในห้องเรียนแล้วก็ล็อกประตูทั้งหมดรปภ.ของโรงเรียนเนี่ยเปิดเผยกับนักข่าวนะคะว่าปกติแล้วเห็นนักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนเนี่ยจะต้องผ่านบริเวณที่รปภ.อยู่ไปก่อนแล้วจังหวะนั้นน่ะมีผู้ปกครองหรือมีแม่ค้าเนี่ยแหละวิ่งมาบอกว่าเด็กมีปืน
0: ครับ
1: จังหวะนั้นตัวเองได้ยินไม่ถนัดเพราะเสียงค่อนข้างเบาอ๋อเขาคงไม่ได้ตะโกนแบบอุ้มเด็กมีปืน แล้วทำไมป้าไม่ตะโกนอ๋อป้ากลัวเด็กได้ยิน
0: ใช่
1: นะคะกลัวได้ยินพอมารู้ตัวอีกทีนึงเขาก็จ่อปืนมายิงแล้ว
0: โอ้โห
1: แล้วรปภ.บอกว่าโชคดีมากที่หลบทันสิ่งที่เกิดขึ้นคือหูอื้อค่ะแล้วจากนั้นเขาก็ยิงขึ้นฟ้าไปอีกนัดบริเวณต้นไม้กลางโรงเรียนแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆรปภ.บอกไม่รู้เลยว่ายิงไปกี่นัด
0: ใช่เพราะว่าตามข่าวเนี่ยเขาใช้คำว่ากราดยิงก็คือหลายนัด
1: ก็ไปเรื่อยเลยเนาะแต่ทีเนี้ยมันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนี้วางใจได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วหลังเกิดเหตุก็มีผู้ปกครองมาติดตามสถานการณ์ที่หน้าโรงเรียนมารอรับบุตรหลานเป็นจำนวนมากเอาแน่นอนสิ
0: แน่นอน
1: ทราบเร
0: ื่อง
1: แล้วคือมันเคยเกิดเหตุแล้วมีภาพมาแล้วจากนนทบุรีเน
0: า
1: ะพี่บอล
0: โอ้ยนี่มันเรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายเลยนะเนี่ย
1: มีคนนึงบอกว่ามารับลูกเพราะเป็นห่วงลูกอยู่บนดาดฟ้าโทรมาบอกว่าจะกระโดดลงมา
0: โอ้
1: แล้วแม่บอกอย่ากระโดดซึ่งรอบนี้บอกว่าเกิดมันโอ้โห
0: เ
1: ธอบอกว่ารอบนี้เกิดเหตุเป็นรอบที่สองอ้างว่ารอบแรกทางโรงเรียนขอให้ปิดข่าว
0: โรงเรียนเดิมเหรออ
1: ันนี้เป็นคำกล่าวอ้างจากผู้ปกครองที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเอาอยู่แต่เอาไม่อยู่เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นแบบนี้ความเห็นผู้ปกครอง
0: ครับ
1: แล้วผู้ปกครองก็มองว่าไม่สมควรจะปิดข่าวด้วยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นโรงเรียนต้องรับผิดชอบไม่ได้แน
0: ่ๆ
1: ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นม.3
0: 24นะรู้สึก
1: ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียน ทั้งหมด6นัด
0: 6นัด
1: กระสุนถูกรถยนต์ของอาจารย์ที่จอดเอาไว้ในโรงเรียนกระจกแตก
0: ใช่
1: ส่วนสาเหตุรอสอบสวน
0: ตอนนี้คุมตัวแล้ว
1: ใช่เนี่ย

0: เว้ยแล้วกลายเป็นว่าพอมันเกิดเหตุซ้ำๆแบบนี้ในโรงเรียนเนี่ยมันเริ่มเห็นจะบอกว่าเป็นทิศทางไหมอ่ะเราพอเราดูข่าวของฝั่งอเมริกามาบ่อยๆอ่ะ
1: เนี่ยแล้วก่อนหน้านี้เวลาที่มีขู่หรือมีอะไรอ่ะ
0: ใช่
1: มันไม่ได้มีการลงโทษจริงจังไง

0: แชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกไทยสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจื่อลุยหลูภรรยาเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลที่โรงแรมแมนดารินออเรนเทนสำหรับการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569การหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571ทั้งนี้ไทยและสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีกระทรวงพลังงานตรวจเข้ม Data Center ย่านพระราม9พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรแต่ขนย้ายออกไปแล้วนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center แห่งหนึ่งริมถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ถึงการกักเก็บน้ำมันดีเซลปริมาณมากจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลถึง 200,000 ลิตรเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ล่าสุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำพบว่าบริษัทได้ดำเนินการถ่ายน้ำมันออกทั้งหมดแล้วแต่แม้จะมีการนำเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่แต่การกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณเข้มงวดต่อการกักเก็บน้ำมันในบริษัท Data Center โดยการกักเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานก่อนนอกจากนี้ยังมีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้บริษัท Data Center รายใหม่กักเก็บน้ำมันอีกขณะที่ Data Center

0: จำนวน 2-3 แห่งในกรุงเทพที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมเมื่อต่อใบอนุญาตครบกำหนด1ปีก็จะไม่มีการต่ออายุในปีถัดไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยห่วง Data Center ตั้งใกล้ชุมชนดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเปิดเผยว่าการตั้ง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงด้านการใช้น้ำโดยเฉพาะระบบหล่อเย็นซึ่งบางแห่งใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันและอาจจะเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำรวมถึงน้ำทิ้งอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอาทิคลอรีนถ้ามีในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำขณะที่ความร้อนจากการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอาจไปซ้ำเติมปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่รัฐเร่งเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตที่ออกให้ภาคเอกชนเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะที่สถานที่ตั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตต้องใช้กฎหมายที่มีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคดีนายแพทย์สรณะปมคุณสมบัติประธานกสทช.ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองไว้พิจารณาโดยศาลเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ชี้ว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิและสถานะของนายแพทย์สรณะโดยตรงจึงถือเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีได้คดีจะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นอีกครั้งซึ่งจะมีการพิจารณาเนื้อหาของคดีรวมถึงคำขอเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาต่อไปด้านในแพทย์สรณะออกคำแถลงน้อมรับและเคารพคำสั่งของศาลพร้อมขอบคุณกระบวนการยุติธรรมโดยระบุว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎหมายความสุจริตรวมถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญแม้จะมีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ทุกฝ่ายควรเคารพกระบวนการยุติธรรมพร้อมขอความร่วมมือกรรมการกสทช.ทุกคนให้กลับมาร่วมปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนักเรียนอินโด500คนเกิดอาการอาหารเป็นพิษเด็กนักเรียนในจังหวัดชวาตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียกว่า500คนถูกส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลสาเหตุจากอาการอาหารเป็นพิษคาดอาจเกิดจากโครงการอาหารกลางวันของรัฐบาลมีการเปิดเผยว่าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติที่ทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการอาหารกลางวันฟรีนี้กำลังเร่งตรวจสอบว่าอาการป่วยมาจากอาหารกลางวันของนักเรียนหรือไม่โครงการอาหารกลางวันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้เป็นของประธานาธิบดีปราโวโวซูเบียนโตที่ต้องการยกระดับโภชนาการอาหารด้วยการแจกอาหารฟรีแก่เด็กหลายสิบล้านคนแต่โครงการประสบปัญหาหลายครั้งทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตงบประมาณที่สูงลิ่วรวมถึงเรื่องคุณภาพอาหารซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดกรณีอาหารเป็นพิษหมู่ในโครงการนี้หลายครั้งทำให้เด็กล้มป่วยรวม 37,600 รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
7: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันพุธนะคะที่2กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันพลดมจิตดอนค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้คุณภริศวัชรศิลป์เนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยแล้วค่ะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นล็อกเป้าแล้วค่ะล็อกเป้าในการที่จะซักฟอกบุคคล2คนก็คือนายกรัฐมนตรีและอีกคนนึงก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนั่นเองนะคะโดยทางคุณภริศวัชรศิลป์นะคะประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะกับกรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันนะคะของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าเมื่อวานมีการประชุมกันแล้วค่ะแล้วก็สมัยนี้นะคะก็มีพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพรรคไทยรวมพลังโดยนะคะก็มีความเห็นตรงกันนะคะว่าจะเดินหน้าในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา151ก็คือการอภิปรายทั่วไปนะคะที่มีการลงมติในเชิงกรอบเวลาก็จะมีการดำเนินการนะคะโดยเร็วแล้วก็มีการพูดคุยว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งก็เป็นการบ้านนะคะที่แต่ละพรรคนั้นจะไปรวบรวมมาแต่ที่แน่ๆค่ะมี2ชื่อแน่ๆก็คือชื่อของนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินกับอีกชื่อนึงก็คือรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ตอนนี้มีการตกลงกันเรียบร้อยละและก็หลังจากนี้นะคะจะมีการตั้งคณะทำงานค่ะโดยหัวเรือใหญ่เลยนะคะจะเป็นหัวเรือใหญ่ที่เป็นหัวหอกเลยล่ะในการอภิปรายค่ะก็มอบหมายคุณรังสิมันโรมนะคะจะเป็นผู้ทำหน้าที่หลักละค่ะแล้วก็จะได้พูดคุยกับพรรคร่วมทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็จัดทำยติเพื่อเตรียมยื่นยติโดยเร็วแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลานะคะไม่กี่สัปดาห์ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้สะเทือนรัฐบาลได้ไหมคุณภริศนะคะก็บอกว่าตนเนี่ยไม่อยากจะคุยก่อนแต่ก็คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกที่ดีแล้วก็ขอฝากนะคะว่าเห็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามก็หวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่พูดเรื่องหัวสว.และเรื่องโกงสอบท้องถิ่นไม่ใช้เทคนิคแบบนั้น และพอถามถึงกรณีที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยทำให้คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกได้ก็สามารถทำให้เอาลงได้จากตำแหน่งจะทำได้เมื่อไหร่คุณพฤทธิ์เนี่ยก็บอกว่าเราทำเต็มที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้วเราประกาศชัดเจนว่ายิ่งเราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไป

็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติกับประชาชนเพราะฉะนั้นก็ย้ำเลยว่าเราเนี่ยทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและก็หวังไปถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปด้วยไม่ว่าจะเร็วไม่ว่าจะช้านะคะคือถ้าหากว่าเราทำหน้าที่ของเราได้ดีเนี่ยประชาชนก็จะเห็นพ้องกับเราเองนี่คุณภริศว่าอย่างนั้นและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการมีพรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลน่าจะทำให้ประเทศเนี่ยดีขึ้นได้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถนั้นล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของประชาชนส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะคะก็คงจะไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้ค่ะแต่ก็เข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายรัฐบาลนั้นมันจะมีเสียงข้างมากอยู่แต่เป้าหมายของการอภิปรายเนี่ยตนคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนของการลงมติแต่มันคือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้คือถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยได้เห็นนะคะตามหลักฐานที่พรรคฝ่ายค้านมีเมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจเนี่ยกลับไปอยู่ในมือของประชาชนเขาก็จะเปิดโอกาสให้มีพรรคอื่นเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าไม่สายเกินไปที่จะให้ประชาชนเลือกตั้งครั้งหน้าใช่ไหมคุณภริศก็บอกว่าทำเต็มที่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าปลายทางเนี่ยเราต้องมองเป็นขั้นคือเรายื่นอภิปรายนะคะยื่นอภิปรายไปเนี่ยมันก็ต้องวัดกันที่คะแนนลงมติด้วยซึ่งเมื่อเรายื่นยติแล้วเราก็อยากให้ส.ส.ส่วนใหญ่เนี่ยลงมติไม่ไว้วางใจแต่ก็ย้ำเลยว่าตนคงไปคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะมีส.ส.รัฐบาลกี่คนที่จะมาลงมติไม่ไว้วางใจคือถ้าหากว่าเราชนะมติได้เนี่ยมันก็จะทำให้รัฐบาลนั้นพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าการอภิปรายนั้นไม่นำไปสู่การลงมติที่เสียงข้างมากลงมติไม่ไว้วางใจเนี่ยแล้วเราทำหน้าที่ของเราได้ดีเมื่ออำนาจกลับไปอยู่ในมือของประชาชนเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสในการเปลี่ยนรัฐบาลมันก็มีมากขึ้นนะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการล็อกเป้าแล้วก็ท่าทีล่าสุดนะคะที่มีกันออกมาจากทางด้านของคุณภริศวัชรศิษย์นั่นนะคะในขณะที่ค่ะวันนี้นะคะคุณพระดอนปริศนานันทกุลค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีค่ะถ้าว่าฝ่ายค้านนั้นจะเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะถือว่าเป็นอำนาจโดยชอบนะคะของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบซักถามหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามกระบวนการของกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลไม่ได้ขัดข้องและก็ยินดีค่ะยินดีให้ฝ่ายค้านนั้นตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบชัดเจนค่ะว่าจะเป็นช่วงไหนยังไงแต่ว่ารัฐบาลยังยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และพร้อมตอบข้อซักถามด้วยรวมไปถึงข้อกล่าวหานะคะที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะมีการหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษไหมเนื่องจากว่าอาจจะถูกฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายในประเด็นใดยังไงเนี่ยทางคุณพระดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องรอดูยติค่ะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยื่นต่อประธานก่อนเมื่อมีการยื่นยติแล้วเนี่ยถึงจะทราบว่าโจทย์หรือว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายเนี่ยมันคืออะไรแต่รัฐบาลเนี่ยมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็นและที่ผ่านมาในรัฐบาลก็เชื่อว่าไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบทางรัฐมนตรีพระดอนยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในส่วนข้อสังเกตค่ะที่ฝ่ายค้านนั้นอาจจะตั้งธงที่จะล้มรัฐบาลให้ได้เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลแล้วก็หลักฐานรวมไปถึงการชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายคือถ้าพวกฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดเจนและรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้อันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นผู้ตัดสินใจทางการเมืองโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณพระดอนก็บอกเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการอภิปรายไม่ว่าวางใจทุกครั้งเนี่ยทั้งสองฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีที่ฝ่ายค้านนะคะอาจจะเน้นอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะประเด็นคดีหัวสว.อันนี้คุณพระดอนก็บอกว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาโดยตลอดค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกผู้ที่สภาและหัวหน้าพรรคเองก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกพรรคทุกคนขอให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เพราะเป็นการกระทำที่มันขัดต่อกฎหมายซึ่งพรรคเนี่ยก็ได้ยืนยันเรื่องนี้เป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงที่มีการรณรงค์ให้มีการเลือกสว.แล้วและก็ได้ออกหนังสือถึงสมาชิกทุกคนห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดส่วนถ้าว่าฝ่ายค้านนำประเด็นคดีหัวสว.มาเป็นหนึ่งในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะถือว่าเป็นยติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไหมอันนี้คุณพระดอนเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าต้องรอดูค่ะว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นยติในรูปแบบไหนยังไงแล้วก็มีรายละเอียดยังไงซึ่งรัฐบาลนั้นพร้อมตอบข้อกล่าวหานะคะตามกระบวนการค่ะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะพอถาม

ว่าในวันที่14กันยายนนี้ทางกกต.ก็เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.จำนวน229คนซึ่งมีกรรมการบริหารพรรคและรัฐมนตรีหลายคนอยู่ในรายชื่ออันนี้คุณพราดรก็ย้ำนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาโดยตลอดค่ะว่าไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหากกกต.มีคำวินิจฉัยหรือว่ามีแนวทางดำเนินการยังไงเนี่ยพรรคพร้อมค่ะพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมและไม่จำเป็นต้องไปต่อสู้กันนอกเหนือไปจากกระบวนการของศาลเพราะมั่นใจว่าสิ่งที่พรรคเนี่ยได้หารือและมีการออกเป็นหนังสือแจ้งสมาชิกมีความชัดเจนว่าพรรคและสมาชิกเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการกระทำผิดตามพรบที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญพอถามถึงกรณีที่ทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านออกมาระบุว่าหากที่ผ่านมาเนี่ยเคยเสนอชื่อคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถเสนอให้ลงจากตำแหน่งนายกได้เช่นเดียวกันประโยคนี้เนี่ยนะคะที่ผู้สื่อข่าวถามคุณพราดรเนี่ยปรากฏว่าคุณพราดรเองก็ทำท่าโค้งคำนับค่ะพร้อมกับตอบเพียงสั้นๆว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณโอ้โหวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นนะลีดข่าวลีดหนึ่งเลยเดียวนะคะพร้อมๆกันไปกับการโค้ดคำพูดที่คุณพราดรเนี่ยนะคะได้ตอบกลับไปที่ทางคุณเท็งณัฐพงศ์ว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะจากประเด็นนะคะทางด้านการเมืองนะคะที่เป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของสถานการณ์ทางด้านการเมืองเนี่ยวันนี้ยังมีท่าทีออกมาจากทางด้านของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยที่ออกมานะคะพูดถึงวงดินเนอร์นะคะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในวันที่6กันยายนนี้เนี่ยนะคะออกมายืนยันแล้วค่ะว่าในวันนั้นน่ะจะไม่มีการพูดคุยในประเด็นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะโดยคุณจุลพันธ์นะคะน้ำตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีที่นายกนะคะจะเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพักร่วมรัฐบาลค่ะในวันที่6กันยายนนี้เพื่อที่จะเลี้ยงอาหารแล้วก็จะมีการหารือถึงเรื่องของการปรับครม.หรือไม่เนี่ยนะคะทางคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันเลยบอกไม่มีเราเป็นรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลเดียวกันทำงานเพื่อประชาชนส่วนเรื่องที่สื่อและสังคมเนี่ยเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพภายในรัฐบาลเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่มีเพราะว่าเราพูดคุยกันตลอดยังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ทำงานแล้วก็ประชุมร่วมกันการทำงานของเราเนี่ยมีการสอบประสานกันส่วนนัดกินข้าวเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้นั่งพูดคุยในบรรยากาศที่รีแลกซ์ขึ้นไม่ใช่การประชุมเพียงหน้างานเท่านั้นหรืออย่างรัฐมนตรีช่วยบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับนายกมากนักก็จะได้ไปเล่าในเรื่องของงานว่ามีอะไรที่มันติดขัดบ้างหรือว่าขับเคลื่อนอะไรอยู่เพื่อให้เดินหน้าทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่นค่ะและคุณจุลพันธ์นะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้นะคะยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วยนะคะเพราะว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ว่ายังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหารือต่างๆให้ครบด้วยก็เพื่อที่จะให้การทำงานนั้นมันราบรื่นกว่าเก่าและพอถามว่าสาเหตุที่เชิญฝ่ายสภาเนี่ยร่วมรับประทานอาหารด้วยเนี่ยเพื่อเตรียมรับศึกซักฟอกหรือเปล่าคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่ได้เตรียมนะคะอย่างตนเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านที่จะซักถามข้อสงสัยเราก็ยินดีที่จะตอบอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่ต้องเชิญฝ่ายสภาไปด้วยเนี่ยการทำงานในส่วนของรัฐบาลสภาก็ต้องขับเคลื่อนเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องส่งเข้าสภาเพราะถามถึงประเด็นเรื่องหัวสว.นะคะว่าอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านในยื่นซักฟอกจะวางบทบาทของพรรคเพื่อไทยยังไงในฐานะที่เคยผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสมัยเป็นแกนนำรัฐบาลแต่ว่ามาวันนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทางคุณจุลพันธ์ค่ะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าในฐานะนะคะที่เป็นรัฐมนตรีก็เป็นบทบาทหนึ่งในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและตนก็มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยซึ่งส.ส.ก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับการทำงานของรัฐเพราะฉะนั้นการรับฟังข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญและจึงมาตัดสินว่าเราจะเดินหน้ายังไงมีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรที่ฟังได้หรือฟังไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยส่วนกรณีหัวสว.เนี่ยนะคะพรรคเพื่อไทยเองนะคะทางคุณจุลพันธ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยที่เคยเป็นแกนนำรัฐบาลขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วเราก็เดินไปจนสุดทางแล้วแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือองค์กรอิสระเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นในกลไกการตรวจสอบวันนี้ไม่ได้อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยหรือว่าอยู่ในมือของส.ส.การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันก็มีองค์กรและหน่วยงานดำเนินการอยู่ก็ต้องให้เขามีอิสระส่วนผลจะเป็นยังไงหากออกมาเป็นคุณแล้ว

ออกมาบอกว่าเห็นด้วยแต่พอไม่เป็นคุณแล้วก็ออกมาบอกว่าไม่ถูกต้องถ้าเราพูดแบบนี้บ้านเมืองมันก็เดินต่อไม่ได้เราก็ต้องยึดมั่นในกรอบและกระบวนการและก็ผลที่ออกมาผลออกมาเป็นยังไงก็ต้องยอมรับและก็เดินหน้าต่อค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนไหมเนื่องจากว่าถูกมองนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะมีข้อมูลเรื่องหัวสวในระดับหนึ่งคุณจุลพันธ์นะคะก็ตอบกลับทันทีเลยค่ะบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีข้อมูลอะไรเป็นพิเศษค่ะพรรคเพื่อไทยดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันผ่านไปแล้วและข้อมูลทั้งหมดนั้นก็อยู่ในกระบวนการของหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งหมดไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยเพราะว่าทุกอย่างนั้นส่งดำเนินการไปหมดแล้วต้องปล่อยให้กระบวนการมันเดินหน้ากันต่อส่วนที่มีเสียงเรียกร้องนะคะให้พรรคเพื่อไทยในยกมือไม่ไว้วางใจถ้าหากว่ารัฐบาลถูกซักฟอกเรื่องนี้อันนี้ทางคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าใครเรียกร้องอะไรเนี่ยเราก็รับฟังทุกฝ่ายนั่นแหละแต่ว่ายังไม่มีคนมาพูดกับตนในประเด็นนี้พอถามว่าการลงมติของพรรคเพื่อไทยนะคะจะต้องยึดมติของพรรคไหมหรือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.อันนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายังไม่มีการกำหนดนะคะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะในพรรคก็มีการพูดคุยกันและอยู่ในหลักการของพรรคคงไม่มีเสียงแตกเราทำงานเป็นทีมอยู่ในเส้นเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพรรคเพื่อไทยมีการคุยกันในเรื่องของการปรับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคไหมคุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายังไม่มีนะคะเพราะว่าถ้าหากติดตามการทำงานรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตนเชื่อมั่นเลยว่าพยายามทำงานอย่างเต็มที่และสามารถที่จะส่งมอบนโยบายให้กับประชาชนก็มองว่ารัฐมนตรีของพรรคเนี่ยทำงานอยู่ในเกณฑ์บรรลุเป้าหมายซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงต้นก็เป็นรัฐบาลมาเนี่ย4 เดือนเท่านั้นก็ต้องให้เวลาในการพิสูจน์ตนเองและก็ผลงานว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนได้หรือไม่นะคะและวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวค่ะพอพูดถึงประเด็นในด้านการเมืองนะปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะออกมาประกาศว่าจะมีการแถลงข่าวค่ะในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวเอาประเทศไทยของเราคืนมาในวันจันทร์ที่7 กันยายนนี้เวลา11 นาฬิกาที่บ้านพระอาทิตย์นะคะนั่นก็หมายความว่าเริ่มจะมีความเคลื่อนไหวของคุณสมทิศลิ้มทองกุลนะคะที่รวมตัวในการเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งต่อประเด็นถึงด้านการเมืองนะคะก็รอติดตามกันดูค่ะแล้วก็มาต่อค่ะนะคะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องของ DSI นะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะพูดถึงประเด็นที่ DSI เนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปมีเอี่ยวกับการสอบนะคะทุจริตท้องถิ่นซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี่ยนะคะก็พูดถึงกรณีที่ทางประธานคณะกรรมการปปช.ของสภาที่มีการพูดถึงกรณีที่ทางกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยเข้าไปจับกุมตัวนะคะผู้ใหญ่เฮงเนี่ยอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากเรียกรับเงินนะคะโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้และก็ปรากฏว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยนะคะมันมีการระบุว่าได้โยงไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีก็บอกว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะ DSI เนี่ยตามข่าวที่ได้รับรายงานเบื้องต้นมี2 นายซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วน DSI นั้นทางอธิบดีจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวินัยร้ายแรงพอถามว่าจะตรวจสอบเสร็จภายในกี่วันทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่ารายการเบื้องต้นเนี่ยนะในการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นอำนาจของอธิบดีค่ะซึ่งท่านจะเป็นผู้ชี้แจงและพอถามว่าในการสอบของ DSI นั้นจะขยายผลไปถึงคนอื่นหรือว่าสอบแค่เพียง2 คนที่ถูกพาดพิงพลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าในส่วนของเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย DSI ต้องเป็นเรื่องของการสืบสวนแต่ว่าคดีหลักนะคะในส่วนของทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยที่ได้ดำเนินการกันมาตั้งแต่ต้นนะคะก็ได้ดำเนินการไปแล้วและในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ดำเนินคดีในส่วนนี้ไปแล้วนะคะก็ทางรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดในทำนองที่ว่าที่ DSI เนี่ยมีชื่อเป็นเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องรอนะคะต้องรอผลการสอบของ DSI กันอีกทีนึงแล้วก็รอให้อธิบดี DSI เนี่ยออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นอกจากนั้นน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะยังออกมาพูดถึงนะคะพูดถึงประเด็นของส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนด้วยคือคุณสมชาตินะคะเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนที่ปรากฏพยานหลักฐานในชั้นของการสืบสวนของทาง DSI นะคะที่พบว่าตัวของคุณสมชาติเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ต

0: ร่วมกันกับชาวต่างชาติเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้หมายเรียกเนี่ยไปถึงมือของคุณสมชาติแล้วโดยรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่า DSI ได้มีการออกหมายเรียกครั้งที่1แต่พอตรวจสอบสถานะของเอกสารเนี่ยได้รับแจ้งว่าเอาไปส่งเนี่ยไม่ได้ก็เลยทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วและดีไซน์ก็ได้ส่งเอกสารบางส่วนเนี่ยให้กับทางสถานีตำรวจในพื้นที่ให้นำส่งด้วยก็นัดหมายค่ะนัดหมายให้สสพรรคประชาชนคนนี้นะคะมาพบกับ DSI ในวันที่7กันยายนนี้นะคะส่วนคุณสมชาติจะเดินทางมาพบในวันนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะเพราะว่าที่ตรวจสอบไปเนี่ยทราบแค่เพียงว่าได้รับหมายแล้วเท่านั้นเองส่วนอีกคดีนึงค่ะนะคะอีกคดีนึงก็คือคดีของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ Forex 3D นะคะที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงตัวคุณภาวุฒินี่แหละสำหรับคดีนี้นะคะทางน้ำตรีริธรรมก็บอกว่า DSI เนี่ยกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ค่ะส่วนจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้หรือไม่เรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีบอกไม่ทราบยังไม่ได้มีการรายงานมานะคะว่าการสอบสวนมันเสร็จสิ้นหรือยังผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าคดีนี้มีการวางกรอบเวลาเอาไว้หรือเปล่าว่าจะส่งอัยการเนี่ยได้เมื่อไหร่ทางรัฐมนตรีก็บอกว่าเท่าที่คุยกับพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่เกินเดือนนี้ค่ะก็จะส่งสำนวนได้เลยแต่เป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบพอถามว่าจากคำชี้แจงของคุณภาวุฒินั้นได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีมากน้อยแค่ไหนทางรัฐมนตรีก็บอกว่าในรายละเอียดนั้นตนไม่ทราบจริงๆพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ค่ะเพราะถามย้ำว่าจากการสอบสวนได้พบความเชื่อมโยงอื่นๆเพิ่มเติมไหมรัฐมนตรีก็ย้ำว่าเรื่องนี้ในสำนวนนั้นตนไม่ทราบจริงๆอ่ะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับคดีความต่างๆในกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ DSI นี่แหละที่ทางรัฐมนตรีออกมาไล่เรียงนะคะในแต่ละคดีให้ได้ทราบกันเอาไว้อ่ะว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังคะสำหรับในเบรกแรกเดี๋ยวยังมีประเด็นข่าวนะคะให้ได้ตามกันต่อเบรกหน้าแล้วกันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ16รายการ33นาทีนะคะกลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะเบรกนี้ก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาคนแรกเลยก็คุณสุประชัยที่ดินนะคะตามมาด้วยคุณออด59ละค่ะนะคะคุณออด59คุณสุประชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะคุณออด59ก็ส่งทักทายสวัสดีเด้งเข้ามาส่วนคุณติ๋วนะคะก็ตามมาเป็นคนที่3มาคุณติ๋วก็เข้ามาสวัสดี

เด้งกับเล็กนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณทิมมี่คุณทิมมี่ก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กทิมมี่พักการเสพข่าวการเมืองจะครบเดือนละเหมือนสมองโล่งมากเลยตอนนี้ก็ฟังแต่พี่เด้งพี่เล็กเท่านั้นการเมืองประเทศไทยเหมือนนิยายน้ำเน่าไม่ได้ทำอะไรให้ประเทศชาติดีขึ้นเลยมีแต่หาผลประโยชน์กันนะคะคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็ส่งสวัสดีวันพุธนะเป็นกำลังใจแล้วก็ชอบไม่รู้ชอบอะไรเหมือนกันชอบค่ะแล้วก็มาต่อที่คุณใบเตยคุณใบเตยค่ะก็ส่งสุขสันต์วันพุธเข้ามานะคะแล้วก็คุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขเนี่ยมาเรื่องผักผลไม้ที่เป็นประโยชน์กับตานะคะผักและผลไม้คือวิตามินชั้นเลิศที่ดูแลจอตาของพวกเราไปตลอดชีวิตนี่ก็จะมีนะผักใบเขียวและหัวบีดเนี่ยแล้วก็มีนะคะปลาทะเลที่มีไขมันมากก็จะมีโอเมก้า3โอเมก้า6แล้วก็จะมีผักโขมนะคะถ้ากินสดๆเนี่ยดิบปั่นเนี่ยจะได้ปริมาณลูทีนเนี่ยสูงสุดแล้วก็น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ผักใบเขียวธัญพืชถั่วต่างๆเนี่ยจะได้วิตามินอีแล้วก็มีฝรั่งมะนาวบล็อกโคลี่พริกหวานผักโขมสตรอเบอรี่มะเขือเทศกะหล่ำนะคะกะหล่ำดาวอันนี้จะได้วิตามินซีค่ะแล้วแครอทกับผักบุ้งเนี่ยก็จะได้วิตามินเอเนี่ยอ่ะที่บอกมาทั้งหมดนี้คือผักที่มีประโยชน์ต่อดวงตาของเรานะคะขอบคุณคุณภูนสุขค่ะส่งข้อมูลดีๆมาให้ทุกวันเลยนะคะมาต่อที่คุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์วันนี้ส่งสวัสดีวันพุธเข้ามาคุณซีคุณซีคุณซีวันนี้ส่งอะไรมาเนี่ยอุ้ยอะไรก็ไม่รู้อะภาพอะไรสักภาพหนึ่งเนี่ยมาที่คุณจิวนะคะคุณจิวก็ส่งทักทายสวัสดีเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณส้มชัยคุณส้มชัยก็ส่งสติกเกอร์ทักทายนะแล้วก็บอกว่าชอบคุณสนธิมากครับฟังท่านพูดเรื่องหัวสวเข้าใจชัดเลยระบุชัดเจนอยากให้แข็งแรงอายุยืนยาวอ่ะแล้วก็มาที่คุณวิชานตลิ่งชันนะคะก็ส่งด็อกพุทมาให้ดูแล้วบอกว่าผมก็หยุดติดตามข่าวครับซ้ำๆวนๆไปมาฟังแก้เงียบคืออะไรฟังแก้เงียบไม่ให้มันเงียบมีเงินเหงาใช่ไหมมาคุณสุพัฒน์ค่ะคุณสุพัฒน์ส่งอะไรมาขนมครับพี่เด้งขนมอะไรคะเนี่ยเหมือนโดนัทเลยเนาะเหมือนโดนัทไส้ใบเตยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะไส้สังขยาใบเตยใช่ไหมเหมือนขนมปังอะแต่มันก็เป็นเหมือนโดนัทไกลๆอะแล้วก็อ๋อเป็นปังจิ๋วคุณสุภัสเขาเองก็บอกว่าเป็นปังจิ๋วอ๋อเหรอคะอ่ะมาตามประเด็นข่าวกันต่อนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากเลยนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะคะมาต่อกันที่เรื่องของทนายอั๋นกันนิดนึงเพราะว่าวันนี้ทนายอั๋นเขาเคลื่อนไหวอีกวันนึงแล้วก็ไปยื่นหลักฐานค่ะให้ทางกรรมธิการนะคะก็เป็นกรรมธิการพัฒนาการเมืองที่คุณภคมลนะคะหนุนอนันต์เนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขาเป็นประธานกรรมธิการอยู่ก็ปรากฏว่าทางทนายอั๋นค่ะนะคะทนายอั๋นก็ได้ส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสอบในอำเภอค่ะว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หัวละ3ล้านเป็นอย่างน้อยแล้วก็ไปยื่นกับทางปปช.ด้วยคือนอกเหนือจากจะยื่นกับทางกรรมาธิการแล้วเนี่ยก็ไปยื่นกับปปช.ด้วยคือแม้ว่าจะมีการยื่นให้ชะลอการจัดสอบไปแล้วแล้วก็เหตุผลในการยื่นฟ้องวันนี้ก็เนื่องจากมีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามีพระเอกของเรื่องเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตท้องถิ่นครั้งนี้คนคนเดียวกันอันนี้ทนายอั๋นบอกเอาไว้นะก็เลยนำมาประมวลภาพหลักฐานทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่ไปร้องปปช.มามีประชาชนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้แบบชัดเนี่ยนะคะถึงขนาดที่ว่าให้ไปตรวจสอบหน่อยว่าในอำเภอที่สอบได้เนี่ยนะคะที่บุรีรัมย์เนี่ยอย่างน้อย10คนส่งชื่อนามสกุลมาเลขรหัสนะคะที่สอบมาเนี่ยตนก็เลยร้องกรรมธิการพัฒนาการเมืองให้ไปตรวจสอบโดยทางคุณภคมลเนี่ยนะคะก็บอกว่ากรรมธิการเนี่ยนะคะเคยพิจารณาการทุจริตสอบในอำเภอหลังจากที่มีปลัดใน3จังหวัดชายแดนใต้ในยื่นร้องค่ะเพราะว่าผู้ร้องในเห็นสังเกตเห็นในพิรุธแล้วก็มีการเก็บหลักฐานเอาไว้ซึ่งทางกรรมธิการนะคะก็มีการเก็บหลักฐานนำไปสู่การพิจารณาแต่ว่ายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนก็พบข้อพิรุธนะคะการสอบในอำเภอเนี่ยเมื่อปี66หลังจากการสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าประชาชนที่ได้ติดตามเรื่อง

รวมไปถึงกรมการปกครองเนี่ยได้ออกหนังสือส่งความเห็นแย้งต่อกรรมาธิการทันทีว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของกรมการปกครองชุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นอะไรนะคะจึงไม่ได้ตรวจสอบย้อนหลังหรือว่าตรวจสอบในอนาคตไม่ให้เป็นการปัดความรับผิดชอบแล้วก็มีคนส่งข้อมูลเนี่ยมาให้ทางกรรมาธิการพัฒนาการเมืองจำนวนมากด้วยว่าการสอบในอำเภอเนี่ยมีพิรุษแล้วก็มีการเรียกรับเงินนะคะกันมานานแล้วคือไม่ใช่แค่เพียงปี66แต่ว่าปี68เนี่ยก็เป็นปีที่น่าจับตาด้วยเพราะว่าได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เห็นข้อมูลที่ทางทนายอ่านเนี่ยยื่นมาแล้วเป็นข้อมูลคล้ายกันที่ได้รับมาจากประชาชนอันนี้ทางประธานกรรมธิการนะคะคือคุณภคมลหนุนอนันต์เนี่ยนะคะได้ออกมาพูดเอาไว้ในประเด็นนี้นะคะก็บอกว่ามันเป็นข้อมูลนะคะที่ได้เห็นว่ามันคล้ายๆกันระหว่างปีการสอบปี66กับการสอบปี68เนี่ยแล้วก็เรื่องนี้มันจะต้องมีคำตอบกับสังคมค่ะเพราะว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยยังคงเป็นข้อสงสัยกันอยู่แล้วก็ประกอบนะคะกับคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็เรียกรับในการสอบในอำเภอเนี่ยมันก็เป็นคีย์แมนสำคัญนะคะเป็นคีย์แมนสำคัญของเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเช่นเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นคุณภคมลเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าจากการทุจริตหัวสว.นะคะที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาเนี่ยถ้าว่าสืบสาวให้ถึงที่สุดเนี่ยบุคคลคนนี้มีความเกี่ยวข้องกันกับการหัวสว.เชื่อว่าไม่ใช่แค่เพียงการสอบข้าราชการรับคนบรรจุแต่มันคือโครงข่ายสำคัญที่จะมีการวางอำนาจกินรวบประเทศซึ่งจะต้องบอกว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ใช่แค่เพียงการเรียกรับสินบนแต่ว่ามันคือความพยายามในการวางรากฐานอำนาจเพื่อค้ำจุนอำนาจบางอย่างให้อยู่ต่อไปนี่แหละค่ะก็เห็นว่านะเรื่องนี้ทางปปช.เองก็มีการเรียกนะเรียกข้อมูลจากกรมการปกครองมาแล้วแล้วก็เห็นบอกจะมีการเชิญอธิบดีกรมการปกครองมาชี้แจงด้วยนะคะจากประเด็นนี้ค่ะก็มาต่อกันกับนะประเด็นเรื่องที่ทางน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุฑพลเนี่ยออกมาพูดถึงทนายอั๋นโดยทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางทนายอั๋นเนี่ยยื่นฟ้องกับศาลอาญาเพื่อดำเนินคดีกับตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฐานหมิ่นประมาทนะคะกรณีไปให้สัมภาษณ์พาดพิงข้อมูลส่วนตัวของทนายอั๋นนะคะแล้วก็ครอบครัวจนได้รับความเสียหายเนี่ยอันนี้รัฐมนตรียุติธรรมก็มองว่าอ่ะก็เป็นเรื่องดีและเห็นด้วยที่เขาฟ้องเพราะจะได้นำพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยขึ้นไปสู่การพิจารณาของศาลค่ะก็ต้องยอมรับว่าบางสื่อโซเชียลและบางหน่วยงานเนี่ยเวลาพูดก็พูดแต่คำเดียวไม่นำคำพูดทั้งหมดที่ตนเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยไปพิจารณาว่าคำพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงรวมไปถึงคลิปที่ทนายอ่านลงเนี่ยเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาที่ต่อว่าตนอย่างรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้นำมาพิจารณาผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมและก็จะเดินหน้าดำเนินการเรื่องมาตรฐานจริยธรรมด้วยอันนี้พลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าต้องไปดูตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าเข้ามาตราที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้นะคะในวันนั้นเนี่ยมองว่าไม่ได้เข้าข่ายหมิ่นประมาทใช่ไหมทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกค่ะบอกว่าหากดูคลิปที่ตนให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีการพูดคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องสำนวนของคุณภาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็ยังมีคำถามว่าสาเหตุโกรธเคืองเนี่ยอะไรคืออะไรซึ่งตนก็พูดให้ฟังว่าในส่วนของทนายอ่านนั้นไม่รู้จักเป็นการพูดข้อเท็จจริงและถ้าหากว่าจะมาติดตามเรื่องเนี่ยขอให้บอกดีๆเพราะหลายคนก็ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้และการทำงานของตนเนี่ยถ้าถามดีๆก็ตอบได้อยู่แล้วไม่ต้องมีคำพูดที่มาดูหมิ่นอยากให้ไปดูคลิปที่ทนายอั๋นเนี่ยโพสต์เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาว่าเขาเนี่ยต่อว่าทำไมตนไม่รู้เรื่องที่เขาไปยื่นหนังสือที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ย้ำว่าไม่รู้จริงๆเพราะเขาไปยื่นที่ DSI เรื่องจะไม่กลับมาที่กระทรวงยุติธรรมแต่ถ้าหากว่ามายื่นที่กระทรวงเนี่ยถ้าหากว่าทราบก็เร่งรัดอยู่แล้วและนอกจากนั้นเนี่ยในความเป็นรัฐมนตรีไม่สามารถไปก้าวก่ายเรื่องสำนวนได้เพราะฉะนั้นขอย้ำเลยว่ามีอะไรเนี่ยก็ให้มาพูดกันดีๆแล้วก็ติดตามดีๆเราดำเนินการตามกรอบอยู่แล้วนี่นะคะรัฐมนตรีก็พูดเอาไว้ในประเด็นนี้ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวเนี่ยนะคะออกมาจากด้านของคุณภริศวัชรศิลป์ที่พูดถึงเรื่องของคดีหัวสว.ด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ยืนยันว่ายังจะไม่สรุปนะยังจะไม่ด่วนสรุปเรื่องความผิดเนี่ยนะคะในประเด็นหัวสว.แล้วค่ะโดยคุณภริศเนี่ยบอกอย่างนี้ความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านที่เกี่ยวกับคดีโกงเลือกสว.ก่อนการพิจารณาของกกต.นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่14กันยายนนี้ทางคุณภริศบอกว่าพวกเราทำงานต่อเนื่องค่ะเพื่อชี้ให้สังคมเห็นว่ากกต.เนี่ยควรจะฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนเนี่ยไปที่ศาลซึ่งก็ขอย้ำเลยว่าข้อเรียกร้องเนี่ย

0: ให้ข้อสรุปว่า229คนนั้นกระทำความผิดไปแล้วแต่เราเห็นว่ามันมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการโกงสว.จึงเรียกร้องให้กกต.นั้นสั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลได้พิจารณาโดยละเอียดดูพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายอีกทีนึงใครที่ผิดแล้วใครที่ไม่ผิดคุณภริษฐ์เนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยมันเขียนชัดว่าถ้าว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเนี่ยกกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องและถ้าว่าเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกกต.ในอดีตหลายกรณีเนี่ยหลักฐานอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับกรณีนี้ซะด้วยซ้ำแต่กกต.ก็มีมติสั่งฟ้องเพราะฉะนั้นหลักฐานทุกอย่างที่เราได้นำเสนอและเชื่อว่าที่อยู่ในมือของหน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเสนอเนี่ยมันหนักแน่นพอที่จะสั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าใครบ้างที่กระทำความผิดนี่แหละค่ะเพราะนั้นทางคุณปริศก็ออกมาบอกเลยว่าเวลาเราเรียกร้องให้สั่งฟ้อง229คนเนี่ยเราไม่ได้เป็นการไปด่วนสรุปนะว่า229คนเนี่ยก็ทำผิดแต่เห็นว่ามันมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า229คนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการโกงสว.เพราะฉะนั้นเราเห็นว่ากกต.เนี่ยมีหน้าที่สั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยพิพากษาเป็นรายกรณีกกต.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลซะเองในชั้นนี้และไม่ควรพิพากษาเองด้วยจนสิ้นข้อสงสัยว่าใครผิดหรือไม่ผิดนี่แหละค่ะก็เลยเป็นข้อเรียกร้องออกมาจากทางด้านของคุณพฤทธิ์นะคะว่าอยากจะให้ทางกกต.นั้นได้ส่งฟ้องรวบยอดไปเลยทั้ง229คนนะคะต่อไปที่ศาลค่ะก็รอดู14เนี้ยนะคะก็คงจะได้ทราบบทสรุปนะคะสำหรับเรื่องของคดีหัวสว.ค่ะแล้วจากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะรับคำร้องส.ส.นครศรีธรรมราชนะคะที่ไปลงเลือกตั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เนี่ยโอ้โหก็ประเด็นนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญนะคะเขาพิจารณาในกรณีที่ทางกกต.เนี่ยยื่นคำร้องค่ะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในมาตรา54เพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งนะคะของคุณก้องเกียรติเกตสมบัติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคกล้าธรรมค่ะเนื่องจากว่าผู้ถูกร้องเนี่ยสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือว่าไม่แจ้งข้อความจริงว่าผู้ถูกร้องนั้นเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดนะคะว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ค่ะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา335วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาข้อเท็จจริงนะคะตามคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบแล้วก็เห็นว่ากรณีเนี่ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในมาตรา54และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาวินิจฉัยนั่นเองก็ให้ส่งนะคะผู้ถูกร้องนี่แหละจะต้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวใหญ่กันออกมาวันนี้อ่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มมาละไปพูดคุยกับเธอเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขอเริ่มกันเรื่องชายแดนใต้ก่อนนะพี่แดงคือวันนี้เนี่ยก็คือสื่อมวลชนแต่ว่าไม่ขอระบุนะว่าเป็นหน่วยไหนก็คือทางเรียกว่าเป็นอะไรนักวิชาการทหารที่เขาดูแลเรื่องของชายแดนภาคใต้เนี่ยวันนี้ก็เรียกได้ว่าปิดห้องบรีฟกับสื่อนะฮะกลุ่มใหญ่เลยนะเพื่อที่จะอธิบายให้ฟังนะว่าปัญหาภาคใต้นะเวลานี้เนี่ยมันอยู่ในสถานภาพไหนกลุ่มก่อความไม่สงบอะไรก็คือเป็นเหมือนกันให้ข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมแต่เราเนี่ยมองได้ว่าคือเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะว่าอย่างนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินแล้วก็ตอนที่ลงไปครม.สัญจรเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเวิร์กช็อปเรื่องของความมั่นคงเรื่องของชายแดนใต้ซึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวานมันก็มีการแถลงเรื่องแผนอะไรต่างๆนะซึ่งวันนี้เนี่ยพอมาฟังแล้วเราก็ทำให้เห็นว่าคือเหมือนมีความหวังนะพี่เด้งคือเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่1ตุลาคมเนี่ยเราก็จะใช้ก็เรียกว่าเหมือนแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของทางรัฐบาลนะโดยสมช.เนี่ยนะซึ่งมันก็ผ่านสภาความมั่นคงเรียบร้อยแล้วว่าในแต่ละด้านต้องทำอะไรอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นกรอบใหญ่แล้วแต่ที่เราดูแล้วเนี่ยก็คือนะที่มันดูจะมีความหวังก็คือเขาจะเปลี่ยน

0: ่เปลี่ยนการบริหารจัดการพื้นที่ใหม่จากเดิมเนี่ยเราก็อะไรอะไรก็กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าอะไรอะไรก็แม่ทัพหรือว่าผู้บัญชาการตำรวจภาค9แต่ว่าในโครงสร้างใหม่ที่เขาจะทำเนี่ยก็คือเขาไปเน้นเหมือนอย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานว่าต่อไปเนี่ยจะให้ในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักก็คือ4ฝ่ายก็คือฝ่ายปกครองก็คือนายอำเภอนะฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจแล้วก็เขาเรียกว่ามีปลัดอาวุโสก็เหมือนกับว่ามหาดไทยเนี่ยเขาจะใช้เหมือนอันนี้ถ้าเรามองเองนะเหมือนเป็นใช้ยุทธศาสตร์พลเรือนมากกว่าแล้วมีทหารกับตำรวจเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยในพื้นที่พี่เด้งจะไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็กรมน.ภาค4ส่วนหน้าฝ่ายทหารและแต่จากนี้ไปเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็น4เสือพี่เด้ง4เสือก็คืออย่างที่บอกในอำเภอเนี่ยจะเป็นผู้มีรับเป็นบทบาทหลักเป็นหัวทีมในระดับศูนย์ปฏิบัติการของอำเภอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่อไปเนี่ยเขาจะให้เหมาะแบบระดับในพื้นที่ประสานกันเอง4ฝ่ายนะคือรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ไปเลยให้มันชัดเจนพวกที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็คุมระดับนโยบายคอยสนับสนุนอะไรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออีกหน่อยเนี่ยระดับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคือจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนแนวทางใช่เปลี่ยนแนวทางเลยซึ่งจากเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนวัดท็อปเขาเรียกอะไรนะเป็นท็อปดาวลงมาแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้ในระดับพื้นที่เป็นหลักเลยแล้วก็เดิมเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีการตั้งหลายๆอย่างนะแต่ว่าแบบเราอาจจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าก่อนหน้านี้เช่นเขาเคยมีกระทรวงศึกษาธิการตรวจหน้าอะไรเงี้ยคือมันก็ยังมีอยู่แล้วคราวนี้เขาก็จะเป็นเน้นเรื่องของงานด้านการศึกษาเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการจัดระเบียบโรงเรียนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าฟังแล้วเนี่ยดูมีความหวังพี่เด้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการเปิดตัวเรื่องนี้ก็คือวันที่24กันยายนรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมกับทางมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะจะไปเรียกว่าอะไรเหมือนเปิดตัวจะเรียกว่าแถลงอย่างเป็นทางการนะแล้วก็เหมือนอย่างที่ท่านศรีหศักดิ์บอกไว้เมื่อวานนะว่าเราจะเริ่มจาก14อำเภอก่อน14อำเภอเนี้ยก็คือใน4จังหวัดนะก็คือจะเลือกอำเภอที่มันเป็นชายแดนที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านนะฮะซึ่งมันเป็นคือมันก็จะเป็นเหมือนจุดที่เรียกว่าอะไรมันหนีออกนอกประเทศได้ง่ายอ่ะแต่ว่าจะมีการปฏิบัติการเข้มข้นและรัดกุมในทุกด้านใน14อำเภอที่อยู่ติดกับมาเลเซียนี้ทั้งหมดด้วย
1: นะเหมือนให้ท้องถิ่นรับผิดชอบกันเองอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่เด้งแล้วอันนี้ก็จะเชื่อมโยงเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านศรีศักดิ์ก็บอกว่าเดี๋ยววันที่6กันยายนเนี้ยจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียใช่ไหมไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศเขาพบโดยมีท่านผอ.ธนัทผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองที่เป็นหัวหน้าการพูดคุยไปด้วยก็คือน่าจะมีการเตรียมเพราะว่ามาเลเนี่ยเขากำลังจะตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการระบุว่าตั้งได้หรือยังก็น่าจะมีการพูดคุยอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะคือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนมีความหวังแต่เดี๋ยวในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรออีกทีนึงว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะแต่ดูมาพี่แต่ดูเหมือนว่าเฮ้ยมัน
1: ดี
0: อะไรนะพี
1: ่มันดูดีอ่ะคือเหมือนกับว่าให้ในแต่ละท้องที่รับผิดชอบกันไปเลยให้อำนาจเต็มไปเลย
0: ใช่
1: ถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรคือคุณก็รับผิดชอบไปเลยในพื้นที่คุณ
0: ใช่แล้วคืออะไรแบบพี่คือมีความรู้สึกว่ามันดูมีความหวังมันดูฮึดน่ะคือจากนี้ไปเนี่ยเหมือนกับว่าแล้วมันไม่ใช่แค่ภาคเจ้าหน้าที่อ่ะคือถ้าฟังที่เขาพิจารณาเนี่ยคือแผนในแต่ละด้านน่ะก็คือมีทั้งประชาชนทั้งอะไรด้วยคืออาจจะเรียกว่าเป็นศึกแย่งชิงประชาชนก็ได้เพราะว่าทั้งเราและกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยก็พยายามที่จะแย่งประชาชนแย่งมวลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบโหฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทหารที่เขามาคิดเรื่องแผนเหล่านี้ก็คือระดับหัวกะทิของกองทัพเหมือนกันนะแล้วก็มีประสบการณ์ในชายแดนภาคใต้ด้วยเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วค่อนข้างมีความหวังและอะไรป่ะคือสิ่งหนึ่งที่มีการพูดคุยกันว่าในเรื่องของสื่อเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยการนำเสนอของสื่อเราพี่เด้งเราก็นำเสนอไปทางแนวทางของกลุ่มก่อความไม่สงบมากกว่า
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนมีการดึงกันอะว่าเฮ้ยเราอย่าไปเป็นเครื่องมือโจรใต้เช่นเวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยก็ประโคมซะเยอะคืออาจจะนำเสนอแค่พอให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแบบไม่ใช่แบบโอ้โหแบบคือเหมือนเป็น

0: ามุมกลับของกลุ่มโจรใต้ไปอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็ลำบากนะพี่เพราะว่าสื่อมันมีหลายแขนงแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องการนำเสนอเพื่ออะไรบางช่วงเดี๋ยวนี้ข่าวมันเยอะไงบางทีค่ะไม่มีอะไรก็ต้องเอามาออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการของกลุ่มก่อความไม่สงบเยอะด้วยนะซึ่งรายละเอียดมันจะเยอะพี่เชื่อได้ว่าเดี๋ยวด้านสื่อเนี่ยเขาก็คงจะมีอ๋ออย่างนี้พี่เขาจะมีการตั้งศูนย์ JIC เหมือนด้านเขมรเลยคือด้านเขมรเนี่ยเรามีพลเอกพี่โก้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารทักเขมรใช่ไห
1: ม
0: แต่อันนี้เดี๋ยวเขาจะตั้งเป็นศูนย์ข่าวสารชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะก็คือมันจะเป็นศูนย์รวมของทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอ่ะเออแล้วก็จะมีนายทหารยศพลโทคนหนึ่งเป็นเหมือนผู้อำนวยการสูตร JIC ใต้คนอันนี
1: ้
0: อันนี้ก็คือมันก็ดูเขาคิดอะไรค่อนข้างจะเป็นระบบเพราะฉะนั้นมันเหมือนมีความหวังแต่มันอยู่ที่ตอนนี้เราจะทำยังไงให้คนไทยเราเนี่ย มีความปลุกฮึดเหมือนกับที่เราสนับสนุนทหารรบกับเขมรที่แบบที่จะเห็นใช่ไหมเวลาทหารชายแดนด้านอีสานหรือว่าด้านเขมรมีอะไรเนี่ยคนไทยจะแบบโ
1: อ้
0: แต่พอชายแดนใต้ทหารบาดเจ็บหรือทหารก็ดูรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเคยชินหรือใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยทำหนึ่งก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ได้เข้าใจในประชาในทหารด้วยเพราะว่าจากตัวเลขที่เขาแจ้งให้นะพี่คือเราเนี่ยมีการลดกำลังทหารในห้วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราลดไป 20,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเรามีทหารอันนี้เป็นโครงสร้างที่เปิดเผยอยู่แล้วนะ 40,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่เพียงพอในการดูแล37อำเภอพี่เด้งเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็จะเกิดปัญหาว่าถ้าเพิ่มทหารมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้าเราให้ความสำคัญกับด้านการทหารมากไปหรือเปล่าแต่พอถึงเวลาเหมือนดูแลไม่ครอบคลุมมันเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่เช่นกันนะพี่แดงเพราะฉะนั้นรอดูนะว่าในแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่แผนใหม่ของทางฝ่ายสภาความมั่นคงแห่งชาติและรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะทำให้สถานการณ์ชายแดนใต้เนี่ยไหวไหมนะเพราะเขาพูดบอกว่าเราต้องสู
1: ้
0: คือพูดเราต้องสู้คือเหมือนกับว่าอยากให้ประชาชนทั้งประเทศอ่ะสู้ในการรักษาปลายด้ามขวานของเราไว้ด้วยนะเพราะโอเคเรื่องของการให้เขาแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันการก่อเหตุเนี่ยมันก็จะยังคงมีอยู่นะแม้ว่าเขาจะมีการปรับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะพี่เด้ง
1: เดี๋ยวก็รู้รับรองได้ว่าทางนู้นเขาก็ต้องปรับกลยุทธ์ของเขาเหมือนกัน
0: ใช่ใช่นะส่วนอีกเรื่องนึงโหวันนี้เต็มฟีดกันแต่เช้าเลยนะเรืออับราฮัมลินคอนโอ้โหแบบนี่คือพอ
1: ลงแล้วขึ้นท่าขึ้นเทียบท่าแล้ว
0: พี่พอเทียบท่าปุ๊บเขาขึ้นเลยนะ
1: เ
0: ขาไม่มีแบบเขาไม่มีไหว้ครงไหว้ครูอะไรก่อนเลยนะพอเนื่องเสร็จเพราะเขาอยู่แค่5วันไงคิวแรกก็มาเลยคิวแรกไปที่ไหนอะไรยังไง
1: สื่อต่างประเทศให้ความสนใจมากนะประเด็นเนี้ย
0: ใช่พี่คือช่างภาพต่างประเทศถึงขั้นที่เห็นรอยเตอร์มั้ยไลฟ์สดอ่ะ
1: ใช่ลงข่าวเลยค่ะ
0: แบบหลายสำนักเลยไลฟ์สดแล้วก็โอ้โหคือนี่ถ้าแบบว่าตามทหารอเมริกันไปถึงปลายทางได้ด้วยเนี่ยคงตามกันแล้วนะพี่แดงเชื่อได้ว่า และเชื่อได้ว่าบาเบียแถวพัทยาคืนนี้ก็คงจะมีคนไปตามไปถ่ายรูปนะแต่เราก็จะเห็นนะท่านใครนะนายกเบียร์ปรเมศใช่ไห
1: ม
0: ของพัทยาเขาก็แบบมาต้อนรับแล้วก
1: ็
0: ค่อนข้างจะเตรียมพร้อมแล้วเล็กก็ไม่เคยรู้นะว่าซอย6พัทยาม ันเป็นแบบดังมากแล้วก็เป็นพื้นที่อะไรนะระวังป้องกันสูงสุดเนี่ยคือมันน่าจะมีแบบไอ้นี่เยอะ
1: กว่าใส่ซอยเหมือนซอยคาร์บอยบ้าไอ้ตรงเนี้ย
0: ซอยเหมือนซอยคาร์บอยน่าจะเป็นซอยดังอ่ะมีร้านดังแล้วก็อะไร
1: หายไปไหนแล้วอ่ะซอยอะไรแล้วหายไปเลย
0: ได้ยินไหมโอเค
1: ได้ยิน
0: โอเคโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรได้ยินไหมโอเค
1: ได้ยินเหมือนซอยอะไรอ่ะปิดท้ายแล้ว
0: อ๋อก็คือซอยเนี่ยแหละก็คือซอย6เนี่ยแหละโห อยากไปเลยอยากไปเที่ยวเลยปกติไปพัทยาเราก็ไม่รู้จักซอย6วันหลังไปเดี๋ยวจะเลี้ยวไปซอย6ดูนะว่ามันเป็นยังไงให้พวกทหารอเมริกันไปเที่ยวก่อนละกันพี่แดง
1: ให้เขาไปสำรวจก่อนอ่ะหมดเวลาแล้ว
0: โอเค
1: ต้องลาคุณผู้ฟังแล้วขอบคุณมากนะเล็กนะลาเลยค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมง

Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของ

แต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนักเรียนชายวัย15ป่วยซึมเศร้าก่อเหตุยิงป่วนโรงเรียนดังกำแพงเพชรครูนักเรียนหนีตายจ้าละวันก่อนตำรวจรวบตัวได้ทันเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายอายุ15ปีชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนท่ามกลางความตกใจของครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายโอลหม่านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้รปภ.ของโรงเรียนเผยว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหน้าโรงเรียนและใช้อาวุธปืนเล็งยิงถากตนไปหนึ่งนัดก่อนจะบุกเข้าไปข้างในขณะที่ครูพละศึกษาเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนได้พยายามตั้งสติพาเด็กนักเรียนหลบหนีและเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุจึงช่วยผลักดันนักเรียนให้เข้าไปหลบในหอประชุมได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่ายภายหลังเกิดเหตุนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้รุดลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ขณะที่บรรดาผู้ปกครองที่เดินทางมาเฝ้ารอติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยโดยโรงเรียนจะหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตกสาวไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปสมาคมประกันวินาศภัยหนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลแสดงความใจกว้างอย่างมากในการสร้างความคุ้มครองหรือการสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงให้แก่ประชาชนคนไทยทั้ง30ล้านครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความแรงมากขึ้นซึ่งการใช้ระบบประกันภัยเข้ามาดูแลจะช่วยลดความล่าช้าในกระบวนการเยียวยาแบบเดิมของภาครัฐได้การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นความ

0: เคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดมากใน2ด้านคือด้านการบริหารจัดการงบประมาณและด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนตามข่าวรัฐบาลใช้เงินงบประมาณเพียง 15,000 ล้านบาทแต่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนได้สูงถึง 75,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นการใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อสร้างมูลค่าความคุ้มครองที่สูงกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลังที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเยียวยาประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 20,000 ล้านบาทการเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันภัยจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ทันทีอย่างน้อย 5,000 ล้านบาทและทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยในสัปดาห์หน้าสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดทิศทางและคุณสมบัติของบริษัทประกันภัยที่จะเข้าร่วมโครงการและช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือร่วมกับคปภ.เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกำลังพลจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนทยอยเดินทางขึ้นฝั่งแหลมฉบังจากนั้นมุ่งหน้าเข้าพัทยาเพื่อพักผ่อนตามกำหนดการนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
8: กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนทยอยขึ้นฝั่งเยียบแผ่นดินไทยแล้วหลังเรือเดินทางเข้าเทียบท่า40ที่บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินอลจำกัดจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมาทำกลางสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศที่เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการมาเยือนในครั้งนี้มีกำลังพลรวม 5,000 นายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใกล้พื้นที่ท่าเรือโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเตรียมรถโดยสารขออำนวยความสะดวกรับกำลังพลและผู้บังคับบัญชาเดินทางออกจากท่าเรือมุ่งหน้าเข้าพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาตามกำหนดการนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
0: เร่งเคลียร์ซากไฟไหม้คลองถมเปิดทางพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเจ้าหน้าที่ปภ.ใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนซากเหล็กและโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและค้นหาจุดต้นเพลิงอย่างละเอียดโดยเฉพาะบริเวณบล็อก5โซน C รวมถึงจุดที่มีโครงสร้างเหล็กซ้อนทับกันหลายชั้นด้วยขณะนี้เพลิงและกลุ่มควันในพื้นที่ดับลงทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะใช้อุปกรณ์และรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์ซากและรื้อเปิดพื้นที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้โครงสร้างเกิดการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มลงมาขณะที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายติดประกาศคำสั่งกำหนดให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้และบริเวณโดยรอบในรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารเป็นเวลา45วันส่วนการลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว228คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตี

0: ความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้แม่ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
5: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุญระดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นวันพุธที่2กันยายนนะครับแต่วันนี้ข่าวที่ตื่นเต้นระทึกขวัญก็หนีไม่พ้นละครับเรื่องเดิมๆมาเด้งนะแต่ก็เกิดขึ้นแล้วทุกวันนี่นะต้องบอกว่ารายวันเลยนะครับสำหรับเด็กที่บอกว่าข่มขู่โรงเรียนว่าใช้อาวุธปืนเดี๋ยวจะมีการไปก่อเหตุก่ออะไรกันแล้วแต่นะครับแต่วันนี้ของจริงเลยเด้งนะบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่เองครับปรากฏว่าที่โรงเรียนวชิรประการวิทยาคมหมู่ที่3ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับเด็กนักเรียนผู้ชายอายุ15ปีเรียนหนังสืออยู่ชั้นม.3 ครับซึ่งอยู่ระหว่างการพักการเรียนแล้วก็รักษาตัวเนื่องจากว่าอาการป่วยซึมเศร้าครับได้ใช้วุธปืนขนาด9มม.บุกเข้าไปเลยเด้งยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลยนะเข้าไปจนถึงอาคารเรียนครับโอ้โหตกอกตกใจสิครับบรรดาครูแล้วก็นักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนพอดีจนต้องพักวิ่งกันหนีอลหม่านเลยครับจากการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุนะครับพบปลอกกระสุนปืนนี่ตกอยู่บริเวณใกล้กับป้อมยามโรงเรียนอีกร่องรอยกระสุนที่ถูกรถเก๋งสีแดงของคุณครู1นัดแล้วก็บริเวณหน้าอาคาร2ห้องพละศึกษาด้วยครับแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนที่ยิงทิ้งแล้วครับเด้งแล้วก็ยังไม่ตกนะฮะยังไม่ถูกยิงอีกนะครับเกลื่อนพื้นเลยรอยกระสุนนะครับก็คือทะลุประตูกระจกด้วย1รูครับโอ้รปภ.บอกว่านะครับน้องผู้ก่อเหตุเดินทางมาที่หน้าโรงเรียนนะแล้วก็ใช้วุธปืนเล็งยิงถากบริเวณคอไป1นัดด้วยครับ
6: ใช
5: ่แล้วก็ก่อนที่จะบุกเข้าไปข้างในครับขณะที่ครูพลศึกษาเล่าเหตุการณ์นาทีชีวิตเลยครับบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนครับพยายามตั้งสติพาเด็กนักเรียนนะครับหลบหนีเมื่อเผชิญเหตุหน้ากับผู้ก่อเหตุครับจึงช่วยกันผลักดันนักเรียนให้เข้าไปหลบในหอประชุมอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่ายครับเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงเรียนพานโรงเด้งเขาก็ควบคุมเรียบร้อยนายคนนี้เนี่ยเด้งนะแล้วตอนนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็รองผู้ว่าพร้อมกับตำรวจทหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรุดลงพื้นที่แล้วก็โรงเรียนจะทำการหยุดเรียนเป็นเวลา2วันเด้งนี่นะก็อีกแล้วนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเด้งหลังจากที่ทราบข่าวนะครับโอ้โหเป็นห่วงลูกหลานทุกคนเลยครับรีบไปรับลูกหลานกลับบ้านแต่เหตุผลนะครับในการเกิดข่าวนี้ไม่รู้ว่า มีข้อมูลเด็กมันเป็นยังไงบ้างอะเด้ง
6: โอ้กระสุนกระสุนนี่แบบโหเกลื่อนเลยนะ
5: ครับ
6: รปภ.เองก็เฉียดไปเลยเน
5: า
6: ะ
5: เฉียดเฉียด
6: ก็จะชี้ให้ดูเลยรถเห็นบอกว่ารถนี่ก็โดนนะ
5: ครับ
6: รถของคุณครู
5: คุณครูหนึ่งรูเด้ง

0: แล้วก็บริเวณหน้าอาคารอีกนะนะคะ
1: ครับ
0: เออไม่น่าเชื่อเนาะเออเพราะมันจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นจนได
1: ้นั่นสิเด้ง
0: มันเป็นแฟชั่นเหรอว่าเนาะคือเด็กๆเขาคงว่าเป็นแฟชั่นของเขาเนาะ
1: ก็ไม่รู้สิเด้งนะ
0: เมื่อมันเกิดมาแล้วก็เกิด
1: ก็เราก็บอกนะครับบอกว่ามันเหมือนกับว่าบอกว่าไฟลามทุ่งอะเด้งนะผมพูดมาตลอดเลยครับเห็นไหมมันเกิดเหตุรายวันครับแต่ปรากฏว่า
0: แล้วก็ไปเอาปืนมาจากไหนแล้วเนี่ย
1: เออนั่นสิเด้งไปเอาปืนมาจากไหนแล้วก็พกเข้าไปในได้ยังไงอะเด้งนะยิงตรงหน้าโรงเรียนก่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปก่อนนะครับปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีมูลเหตุเด้ง
0: ค่ะ
1: เด็กคนนี้นะครับไม่ได้เรียนตามปกติเนี่ยไม่ได้มาเรียนตามปกติครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวตามคำแนะนำของหมอเป็นเวลา8วันครับซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการพูดคุยระหว่างนักเรียนกับเพื่
0: อ
1: นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยครับมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้ามาภายในโรงเรียนซึ่งนะครับโรงเรียนเนี่ยเขาเชิญนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมาพูดคุยครั้งหนึ่งละทำความเข้าใจนะแล้วประเมินสถานการณ์ว่านักเรียนนะครับมีข้อมูลการพูดคุยนะครับเพียงพูดคุยกับเพื่อนในลักษณะการเล่นเกมกันแล้วไม่ได้มีเจตนาที่มาก่อเหตุครับเรียนก็ติดตามเฝ้าสถานการณ์ตลอดเลยอย่างแล้วก็ตามนะครับพอบ่าย2โมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนชายคนนี้สวมเสื้อวอร์มแล้วก็เกงวอร์มสีน้ำเงินเข้ามาโรงเรียนเลยเด้งนะนะครับรปภ.ก็ขอสอบถามมาทำอะไรเด็กก็ขัดขืนครับก่อนที่นักเรียนจะนำอาวุธปืนก็ออกมายิงเลยเด้งน
0: ะ
1: ก็ยิงขึ้นฟ้าแหละครับ4ถึง5นัดด้วยรวมทั้งไม่ได้ขึ้นฟ้าทั้งหมดแล้วครับก็โดนรถอย่างที่เด้งรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
0: เดี๋ยวก็คงมีความคืบหน้ากันออกมาในเมื่อจับกุมตัวได้เนาะผมจะรู้แหละว่าที่มาที่ไปเนี่ยในการก่อเหตุเน
1: ี
0: ่ยเพราะอะไรและที่สำคัญก็คืออาวุธปืนเนี่ยเอามาจากไหนเห็นว่าอาวุธปืนที่ใช้ก็จะเป็นปืน9มม.นะคะจากประเด็นนี้มาตามกันในอีกประเด็นหนึ่งโอ้อันนี้ก็แปลกนะคือเป็นเรื่องที่สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะคือจู่ๆเนี่ยตึกมันสั่นสั่นจนโต๊ะเนี่ยเคลื่อนที่แล้วสั่นเฉพาะตึกนี้ตึกเดียวด้วยนะตึกอื่นไม่สั่นนะ
1: เออมันเกิดอะไรขึ้นข้างล่างมีอะไร
0: วิ่งหนีตายกันแบบโอลหม่านเลยก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงบ่ายเนี่ยนะคะกับเหตุระทึกค่ะที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานที่อยู่ในอาคารกว่า100คนนะคะวิ่งออกมาจากตัวอาคาร5ชั้นกันแบบกุลาหลเลยค่ะหลังจากที่ตัวอาคารของสำนักงานสูง5ชั้นด้วยกันนะคะที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอยู่ดีๆมันก็สั่นจนแบบรู้สึกได้เลยอ่ะคือรู้สึกตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปนะจนถึงชั้น5เนี่ยหนักสุดในเห็นบอกว่าโต๊ะทำงานในเคลื่อนเลยพัดลมนะที่ตั้งพื้นก็เอ็นไปเอ็นมาจากการสอบถามนะเจ้าหน้าที่เทศบาลก็บอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ชั้น5ช่วงเกิดเหตุเนี่ยตึกมันก็จะมีอาการสั่นอย่างเห็นได้ชัดโต๊ะทำงานก็แบบโยกไปโยกมาโดยเฉพาะกับพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมแบบตั้งโต๊ะนะคะมันก็โยกไปโยกมาเกือบจะล้มอ่ะก็ยอมรับว่าโอ้คนที่อยู่ในตึกนี่คือกลัวกันมากคือไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยก็เล่าเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอทำงานอยู่ที่ชั้น5นะเช่นเดียวกันกับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็เล่าเหมือนกันก็บอกอาคารมันสั่นแบบรุนแรงเลยถึงขั้นแบบเวียนหัวแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ครั้งเดียวด้วยนะเกิดครึ่งเนี่ย2ครั้งครั้งละประมาณสัก10วินาทีค่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าสาเหตุมันมาจากอะไรคือมันจะมาจากแผ่นดินไหวมันก็ไม่ใช่ไงเพราะเขาบอกว่าอาคารใกล้เคียงไม่ได้มีแรงสั่นสะเทือนเหมือนกับอาคารของเทศบาลเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดที่ตัวตึกหรือเปล่าฐานตึกอะไรอย่างเงี้ย
1: บุรีรัมย์เด้ง
0: ใช่
1: หรือเขมรมุดมาทำอะไรใ
0: ช่เนี่ยต้องไปคือต้องสอบแล้วคือนี่ขึ้นไปทำงานลำบากเลยเนี่ยต
1: ้
0: อง
1: ปิดแล้วมันนะเหมือนกันนะ
0: บอกตอนนี้คือทุกคนเนี่ยกลับบ้านหมดแล้วเพราะว่าพอหวาดไปตามๆกันแล้วไม่กล้าขึ้นตัวตึกแล้วอ่ะใส่ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจแล้วล่ะโยธา
1: อ้าวเรื่องของระทึกขวัญนะครับแต่ทาวต่างประเทศนะครับวันนี้ระทึกขวัญน่ะเด้งโอ้โหมีผู้หญิงคนนึงนะครับที่บอกว่าคงจะป่วยแล้วมั้งครับเป็นคนที่ว่าสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
0: ทำไม
1: ใช้อาวุธมีดนะครับไปแทงผู้คนกลางไทม์สแควร์เลยอ่ะ
0: แล้วโดนยิงตำรวจยิงเลย
1: ยิงเลยครับเด้งแบบนี้เขาไม่เอาไว้ครับปรากฏว่าคนที่ถูกแทงนะครับเป็นตำแหน่งรองประธานของธนาคารกลางธนาคารที่ใหญ่ในอันดับ2ของสหรัฐอเมริกาเลยครับชื่อว่าเอรินปิอาเซนติครับอายุ32ปีนี่นะถูกแทงนะครับเธอนี่โอ้โหครับปรากฏว่าเธอนี่นะคือเพิ่งคลอดลูกอะเด้งอายุเพียง32ปีนะครับเพิ่งคลอดลูกแล้วก็เพิ่งมาทำงานครับ ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายคัดเลือกธุรกิจแล้วก็บริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของแบงก์ออฟอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นธนาคารนะครับอันดับ2ของประเทศอเมริกาที่ใหญ่ครับเด้งแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องมาถูกแทงแล้วก็ตายไปอ่ะโอ้โหมันอะไรเกิดขึ้นก็ได้
0: ไม่แต่ไอ้ข่าวเนี้ยน้ำยังไม่ใหญ่เท่ากับเรื่องที่ตำรวจวิสามันอ่ะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยโอ้โหโดนไม่บ้านเราอ่ะจะโดนนะคือไปวิสามัน
1: ใครวิสามันเหรอเด็ก
0: เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะตำรวจอ่ะเขาใช้ไอ้เครื่องอะไรนะเครื่องช็อตไฟฟ้
1: า
0: แล้วสึกเครื่องช็อตไฟฟ้ามันไม่เวิร์กหรือไงเขาตัดสินใจใช้ปืนเลยยิงเลย
1: ครับ
0: คือตำรวจนะต่างประเทศนี่เขาคือเขาโหดกันทั้งนั้นเลย
1: ใช่ใช่เขาไม่เอาไปเด้งนะ
0: บ้านเราเนี่ยทำแบบนี้โดนนะตาย
1: ครับ
0: สิทธิมนุษยชน
1: ใช่ใช่เด้ง
0: อ่ะมาเรื่องนี้ค่ะไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบเน
1: ี้
0: ยตำรวจหลับยกโรงพัก
1: เฮ
0: ้อที่ปทุม
1: แล้วชาวบ้านเอาอะไรไปให้กินเหรอเด้งโอ้โหเป็นไปได้ไงอ่ะ
0: ไม่แล้วเขาบอกว่าช่วงนั้นน่ะมีชาวบ้านนะเขาขึ้นไปโรงพักแล้วก็ไปหาตำรวจแล้วก็ไปปลุกพอไปปลุกโดนด่า
1: ครับ
0: เหตุการณ์แบบนี้ก็มีด้วยอ่ะ
1: ออ
0: ตอนนี้กำลังโดนสั่งสอบอยู่ค่ะพลตำรวจตรีธีรพลโชติกเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะก็ออกมาบอกเลยนะบอกว่ากรณีเนี้ยมันเห็นได้ชัดเลยนะ
1: ครับ
0: คือมีพลเมืองดีเนี่ยเขาไปที่สภ.เมืองปทุมธานีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะแล้วมาหลับแบบเนี้ยมันก็เลยตอนนี้กำลังสั่งการอยู่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะว่าคือเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงก็กำลังสอบให้มันกระจ่างอยู่นะคะภายใน3วันแต่ทางผู้บังคับการเขาสั่งให้สอบภายใน3วันเลยเพราะว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยมันไม่เห็นเหตุการณ์ตอนช่วงที่พลเมืองดีเนี่ยเข้าไปข้างในตัวของอาคารก็กำชับแล้วนะคะให้ผู้กำกับการสภ.ลาดหลุมแก้วเนี่ยเชิญพลเมืองดีคนนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะตรวจสอบว่าพบเจอเหตุการณ์อะไรบ้างและมีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่คือถ้าพบว่ามีการหย่อนยานหรือว่าใช้คำพูดไม่เหมาะสมเนี่ยจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเด็ดขาดและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายก็ตอนนี้ก็เน้นย้ำให้ทุกสถานีเลยเรื่องความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเรื่องของเรื่องเนี่ยนะทางผู้กำกับค่ะของสภ.เมืองปทุมธานีเขาชี้แจงอย่างนี้บอกว่ามีผู้หญิงเร่ร่อนที่พลเมืองดีเนี่ยก็พามาส่งก็ไม่ได้เสพสารเสพติดอะไรนะส่วนผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยที่มีอาการทางจิตเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวไปดูแลต่อเรียบร้อยแล้วก็ยังได้มีการดำเนินการแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้หญิงที่ตรวจพบสารเสพติดด้วยแต่น่าแปลกนะตำรวจไม่ยักชี้แจงว่าทำไมต้องหลับกันยกโรงพัก
1: แสดงว่าผู้หญิงคนนี้จะมาอะไรไปใส
0: ่พูดถึงแต่เรื่องของคดีอ่ะแล้วนี่ยังบอกว่าคือเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่งบอกว่
1: า
0: คือตอนช่วงที่ทางพลเมืองดีเนี่ยเขาไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.เมืองปทุมธานีเนี่ยแล้วทุกฝ่ายเนี่ยเขายืนยันเขายืนยันว่าเนี่ยกลับพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังนอนหลับอยู
1: ่
0: ร้อยเวรก็นอนนอนอยู่ในห้องกระจกเจ้าหน้าที่บันทึกประจำวันก็นอนนอนอยู่ในห้องคือทุกคนเนี่ยจะบอกเลยว่าทุกคนนอนแล้วอีกนายหนึ่งนอนอยู่ในเปลทนี่แสดงว่านอนกันหมดเลยเขาไม่แยกกระบอกนะว่าตอนไหนบอกว่าอีกคนหนึ่งนอนอยู่ในเปลทเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปเรียกแต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็โวยวายแล้วก็บอกว่าเอามาทำไมคุณเป็นใครแล้วก็กล่าวหาว่าการกระทำของตนเนี่ยอาจจะเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วตั้งคำถามว่าตนมีสิทธิ์อะไรในการควบคุมตัวผู้หญิงคนน
1: ี้
0: เนี่ยก็เป็นเรื่องของพลเมืองดีนี่แหละที่ไปที่โรงพัก
1: นะมันผิดปกติแล้วเด้งนะโอ้ถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเอายาสลบแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นแบบที่บอกว่าให้ถึงตายอย่างนี้นะตายทั้งโรงพักจะทำไงเด้งนะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแปลกอะ
0: ว่าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันไม่จริงนะตำรวจเขาต้องออกมาชี้แจง
1: นั่นสิครับนี่นะ
0: นี่ไม่อยากจะชี้แจงอะไรอะก็บอกแต่ว่าจะตรวจสอบแล้วก็จะมีเหตุการณ์หลุดออกมาบ้างว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นอะไรเงี้ย
1: ครับโอ้เห็นแต่เรื่องของน้ำมันยายในอดีตที่ผ่านมาเด้งนะเป่ามนอย่างเงี้ยโอ้โหทั้งหมู่บ้านสลบหมดอย่างเงี้ย
0: แล้วไม่ก็เป็นไอ้นั่นอะอะไรนั้นจะมีรายการอะไรตลกตลกของตำรวจอะที่เขาทำเป็นรายการอ่ะสั้นๆอ่ะที่คุณหว่องเขาทำมาเมื่อก่อนอ่ะ
1: โอ้ครับอ๋อคดีเด็ด
0: แบบนั้น
1: อ๋อพี่หว่องทำมาเนี่ยคดีเด็ดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเด้งเอ้าต้องมีคำอธิบายหรือชี้แจงนะครับไม่อย่างนั้นในขายหน้านะ
0: ใช่
1: เอ้าต้องบอกกันเด้งนะตำรวจนะครับมาสลบทั้งโรงพักอย่างเงี้ยโอ้ดูข่าวดีๆกันดีกว่านะครับเด้งนะพัทยาครับโอ้โหวันนี้รับรองนะครับว่าพัท ทยานั้นไม่เคยหลับแน่ครับ
0: คึกคักเนี่ยกี่คืนนะ5คืนใช่ป่ะเขาว่าลงมา5คืน
1: 2ถึง6อ่ะเด้งนะ
0: เออ
1: คาดว่าเงินจะสะพัดเป็น100ล้านนะเด้งนะ
0: 2 3 4 5 6เนี่ย5คืนนะ

0: เออใครจะไปบ้างอะเด้งเราไปทำข่าวกันดีไหมเนี่ย
1: หูต้องคึกคักเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศไปก่อติดนี่เนี่ยที่อ่านดูนะรอยเตอร์นิวยอร์กไทม์คือพวกสำนักข่าวต่างประเทศแบบก่อติดเลย
0: แน่นอนเลยเด้งผมเห็นภาพนะครับเด้งอยู่บนภูเขาใช่ไหมที่มันเป็นภูเขานะครับแล้วก็มองไปทำเลเขาก็คือมายืนรายงานสดนะครับเรือที่ลอยลำอยู่ทางแหลมฉบังอะเด้งนะฝรั่งทั้งนั้นเองหนึ่งรายงานข่าวนะครับเป็นนักข่าวผู้หญิงนักข่าวผู้ชายเขารายงานเลยนะครับ
1: รายงานสดเลยใช่ไหม
0: รายงานสดเลยเด้งมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ที่เห็นภาพวันนี้ 5,000 นายนะครับที่ยกพลขึ้นบกมาโอ้โหที่โรงแรมฮาร์ดร็อกครับเด้ง
1: เออใช่เขาบอก
0: เขาพักที่ฮาร์ดร็อกนะครับถามว่าทำไมต้องฮาร์ดร็อก
1: เ
0: พราะอะไรครับเพราะว่า
1: โรงแรมมันใหญ่
0: เจ้าของเองหุ้นส่วนใหญ่คือเป็นคนสลัด
1: อ๋อเออใช่ฮาร์ดร็อกฮาร์ดร็อกเออ
0: แล้วก็อีกที่หนึ่งครับฮิลตัน
1: น้อย
0: น
1: ั่
0: น
1: เอง
0: แล้วก็จัดที่อีกนึงก็คือว่าก่อร้านถ้าใครจะไปนอนก่อร้านก็ได้
1: เพราะฮิลตันก็อยู่บนเขาใช่ไหมใช่ไหม
0: ครับ
1: อยู่บนเขาปะ
0: เอ๊ะผมไม่แน่ใจนะเด้งนะ
1: อ๋อเล็กที่เกาะล้านเหรอ
0: โอ้
1: โหเกาะล้านก็สวยด้วย
0: เกาะล้านก็ไปสามที่ให้พักกับเด้งแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าใครไม่ไปที่สามที่นี่คือกลับไปที่เรือนะครับไปนอนที่เรือนี่นะเด้งนะ
1: แต่เกาะล้านว่าไปเขาไม่น่านอนเลยเนาะเพราะมันก็เห็นทะเลอีกอ่ะเขาก็คงเบื่อทะเล
0: เผื่อคนชอบอิสระเด้งปรากฏว่าที่ฮาร์ดร็อกนะครับโอ้โหรถบัสรถตู้ครับรถบัสเนี่ยเขาก็เตรียมไว้ตั้ง40คันนะเด้งนะรับส่งครับใครจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ว่าไปถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ที่รับกำลังพลทั้งหมดครับแต่เห็นภาพแล้วครับโอ้โหยกพลขึ้นบกวันนี้ทหารทุกนายใส่ชุดลำลองสบายๆหลายคนนะครับแบกสัมภาระแบกเป้พร้อมมานอนที่พัทยาครับเด้ง
1: 5,000 คนนะคิดดูดิ
0: ใช่นะนักข่าวไปทำข่าวนะครับแต่ไม่ได้ใครใกล้ชิดนะเด้งนะเขาต้องโบกมือนะครับทักทายบางคนบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเด้งโอ้โหคือคักมากครับเมืองพัทยาไม่ธรรมดานะเด้งนะจัดเตรียมรถบริการกดเงินเคลื่อนที่เอามาไว้จอดเลยเด้งนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครับโดยมีคุณประเมศงามพิเชษครับนายกเมืองพัทยารวมทั้งในอำเภอเมืองบางละมุงนะครับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับมารอต้อนรับตรงนี
1: ้
0: โดยมีนาวาเอกแดนคีเลอร์ครับผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมรินคอนคราวนี้เป็นตัวแทนของกองทัพเรือสหรัฐได้กล่าวขอบคุณนะบอกว่าพวกเรายินดีอย่างยิ่งนะครับที่มาเยือนพัทยาขอบคุณนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับกำลังพลเรือเราตั้งใจจะมาพักผ่อนที่นี่พร้อมกับย้ำว่านะครับขอบคุณที่การต้อนรับสู่เมืองที่ยอดเยี่ยมมากนะเด้งนะแล้วก็มีการมอบนะครับของที่ระลึกคือแผ่นไม้นะครับเป็นบัตรจำลองของเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะครับสลักชื่อนายปรเมศงามปิเชษนายกเมืองพัทยาให้ไปทิ้งเลยด้วยเด้งนะโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นละครับเอาคืนนี้ไม่รู้จะไปไหนอย่างไรบ้างแต่แหลกบันเทิงครับแน่นอนเด้ง
1: คือคักแน่
0: คุณปรเมศบอกนะครับบอกว่าต้อนรับเลยคราวนี้พบกับผู้การเรือที่เข้ามาพักนะครับพร้อมต่างๆฝ่ายปกครองก็อยู่ดูแลความปลอดภัยรวมถึงตรวจสอบสินค้าไม่ให้โกงราคาเพื่อต้อนรับทหารเรือสหรัฐครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเพราะว่าเหตุผลที่เรือทหารเรือนะครับสหรัฐมาพัทยาเพราะเรือรบไปอยู่ช่องแคบเพอร์มูดมา200กว่าวันแล้วก่อนที่จะกลับอเมริกาก็มาแวะพักผ่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนี่ยนะเรื่องของเมืองพัทยาแล้วก็ทหารเรือสหรัฐเขามีความผูกพันกันมานานแล้วเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นความคึกคักที่ว่านี้ที่พักท่องเที่ยวนวดสปาประโยชน์จะเกิดขึ้นจากธุรกิจในประเทศไทยนะเด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ให้การต้อนรับเขาละกันคาดการณ์ว่าอย่างต่ำๆแต่ละคนนะเด้งนะใช้เงินนะครับประมาณสักร้อยถึงร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐจะมีเงินกระจายไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทนะเด้งนะ
1: อ
0: ืมครับ
1: โหอยากเห็นภาพมากเลยเนี่ย
0: ค
1: ือจะเห็นภาพของแบบแต่ละคนเนี่ยคือชิวๆมากเลยใส่กางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมาก
0: แต่เขามีข้อห้ามนะเด้งนะ
1: ว่า
0: ครับห้ามนะกัญชานะไม่ได้นะครับห้ามสูบแล้วกีฬาทางน้ำอย่างเงี้ยห้ามเล่นเจ็ตสกีอย่างเงี้ยหรือล่มลากอย่างเงี้ย
1: ทำไมอ่ะ
0: เอ้าครับถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุอ
1: ่
0: ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะถ้าเกิดอุบัติเหตุไปนะครับเจ็บป่วยหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่นี่นะทำไงครับไม่ได้คาดมาเด้งนะ
1: เออคือเหมือนว่าคือคุณจะพักผ่อนยังไงก็ได้แต่ว่าคืออย่าทำให้เป็นเรื่องเป็นราวนะเก
0: ิ
1: ดเรื่องข
0: ึ้
1: นมา
0: แ
1: บบนี้มันคงเป็นระเบียบของคนเนาะ
0: ครับ
1: อ่ะก็ว่ากันว่าแบบสื่อต่างประเทศดูจะสนอกสนใจมากเหลือเกินกับความคึกคักที่เกิดขึ้นที่พัทยางวดนี้ค่ะเดี๋ยวคิดดูแล้วกันทหารอเมริกันได้พักครั้งแรกในรอบ9เดือนอ่ะ
0: นะจะจังไงเด้งนะโอ้โหเขาคงมาปลดปล่อยจะพูดภาษาชาวบ้านนะ
1: คงสุดเวียงกันหน้าดูเลยอ่ะ
0: ใช่ๆๆ
1: เกือบปีอ่ะ
0: ปลดปล่อยหรือปลดผีที่เราใช้คำพูดนะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับผมบอกเลยเด้งนะควันหลงนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไข้เจ็บเรื่องอะไรก็สารพัดนี่นะแต่ความผูกพันนะครับเรื่องของพัทยากับคนสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทหารนะเด้งนะตั้งแต่ปี2502น
1: ะ
0: เด้งเกิดที่ยังไม่รู้ยังไม่เกิดละ
1: ยัง
0: ครับยังนะผมก็เพิ่งเกิดนะเด้งนะ
1: แต่นานจะได้พูดทีว่า
0: เต็มปากเต็มคำเลยนะก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาเฉยๆเนี่ยครับสหรัฐอเมริกานะครับเขายกพลขึ้นบกใช่ไหมครับจากนี่สงครามเวียดนามอย่างเงี้ยเขามาอยู่ที่ไหนแล้วครับโคราชพอมาอยู่โคราชนะครับเขาก็อยากท่องเที่ยวเขาก็อยากมาเมืองนะครับอยากใช้ทะเลเขาก็มาที่นี่ครับเด้งพอหลังจากนั้นนะครับสนามบินอุตภเปามันเริ่มขึ้นอุตภเปาเป็นไงบ้างครับสหรัฐอเมริกามาอยู่เยอะใช่ไหมเด้งเขาก็นี่แหละครับมาพัทยาปรากฏว่าต้องขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่ทหารเนี่ยเด้งน
1: ะ
0: เขามาสร้างความเจริญให้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเด้งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชื่อเสียงระดับโลกมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของมิตรภาพที่ว่านี้คนที่มาอยู่พัทยานานคนค้าคนขายเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเขายกผลขึ้นบกนะโอ้ยอย่างเช่นนะครับหลังจากที่ฝึกซ้อมนะฮะอะไรนะฝึกซ้อมสำคัญที่สุดระเด้งนะของอเมริกาแล้วก็ทหารไทยนะครับนะครับที่ก็ซ้อมมาทุกปีระเด้งนะเขาก็จะมาหลังจากที่ซ้อมเสร็จแล้วก็มายกพลขึ้นบกมาพักผ่อนที่นี่ครับ
1: เนี่ยไม่ต้องอะไรเขาบอกบาเบียเปิดร้องแต่เช้าแล้วอะ
0: เหรอ
1: ยิ่งดูคือปกติบาเบียมันต้องเปิดแบบตอนช่วงแบบเย็นๆพบค่ำใช่ไหมนี่ไม่อะนี่แบบเปิดร้องตั้งแต่เช้าว่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ต้องทำงานหนักเหมือนกันต้องแบบดูแลในแง่ของการรักษาความปลอดภัยนะที่บอกว่าตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยถึงขนาดนำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยเลยนะท
0: ั
1: ้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะแล้วก็มีศูนย์ควบคุมการลาดตระเวนแบบเรียลไทม
0: ์
1: แล้วก็มีแอปพลิเคชันคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกอะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นอะคือฐานอเมริกันเองก็มาระเบียบของเขาระวังเขาเหมือนกันแต่เราเองก็ต้องระวัง
0: เขาก็ระวังตัว
1: ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาในพื้นที่ของเราเดี๋ยวมีปัญหาอีก
0: ใช่ใช่เนี่ยขายหน้าเด็กนะ
1: พักก่อนค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 4ภูกิตติน B5 4ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า

0: 2ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพาร์ทเอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: มาแดงครับ
3: 17:35 นะคะมาที่คุณสิริบูรณ์คุณสิริบูรณ์บอกว่า Welcome to Thailand ดอลล่าลุงแซมเดินสะพัดพัทยาต้อนรับประทับใจก็อย่าให้มีเหตุเลยแล้วกัน
2: ใช่ใช่ใช่นะ
3: เพราะตอนนี้คือว่าไปที่สื่อต่างประเทศเขาให้ความสนใจนะคือไอ้ความสนใจของเขามันไม่ได้เป็นแง่ดีเลยนะ
2: ครับใช่
3: มันก็เป็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการค้าประเวณี
2: เออใช่เขาพูดประเด็นนี้เลยครับ
3: อ่ะมาคุณนินเคทีนะคะก็บอกว่าทหารอเมริกันยกพลขึ้นบกมีแต่สาวน้อยสาวใหญ่สาวใหญ่มากคุยกันว่าจะลางานไปพัทยา
2: อ
3: ันเนี้ยคือมันจะฮิตมากในสวีทในโซเชียลอ่ะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความฮิตเนี่ยของบ้านเราในประเด็นโซเชียลเนี่ยแน่นอนนะพวกสื่อเขาจับตาอยู่แล้วเดี๋ยวพอสื่อต่างประเทศเขาก็เหมือนบ้านเรานะคือมันต้องขาย
2: คำพูดที่ยอดฮิตเลยครับว่าไปทำอะไรพัทยาตอนนี้ไปเพื่อรับใช้ชาติทำไมเด้งมองหน้าผมแล้วก็เหมือนกับว่าหน้าอิดเอียนไปด้วย
3: อะไรเนาะมาคุณอัธชัยค่ะคุณอัธชัยบอกคอปเปอร์โกลอันนี้คุณภูริทัศน์ก็เหมือนกันคอปเปอร์โกลพี่สุวิท
2: ครับคอปเปอร์โกลใช่ใช่คือผมอย่างว่านะครับผมนึกด่วนๆไม่ออกนะคือเมื่อก่อนนี้ก็ไปทำข่าวบ่อยนะครับที่เป็นนักข่าวสายทหารอยู่เนี่ยครับ
3: คุณชิคเก้นเนี่ยอะไรอ่ะเลขอ่ะเหรอเลขอะไรเหรอ
2: เลขอะไรครับ
3: ใช่คุณชิคเก้นไห
2: ม
3: คุณชิคเก้นใช่คุณชิคเก้นส่งเลขมาทำไมเนี่ยงงมาต่อคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบกำแพงเพชรอีกแล้วครับท่านไม่ขาดสายคล้ายคลั่งยังมีเหี้ยนในโรงเรียนเหี้ยนกระหือถือปืนสาดแต่ครั้งนี้ไม่เจ็บคายได้ถึงคาด อย่าประมาทมาตรการสารคุ้มครองไม่เว้นวันควันไฟไม่วอดวายน่าใจหายหลายครอบครัวหมดตัวหมองคนค้าขายวัยซ้ำน้ำตานองควรสอดส่องป้องกันเหตุก่อนเพศภัยค่ะคุณเสือหวันเจี๊ย
2: บ
3: มาคุณเบิร์ดจ้ำเบิร์ดบอกว่าอ๋อบังเอิญพระอภัยนิอภะอภัยมณีท่านไปซ้อมเป่าปีแถวนั้นครับเป่าปีกล่อมตำรวจทั้งโรงพัก
2: ครับเนี่ยไม่มีแต่เรื่องแล้วเอ้าเป่าปีนะครับพระอภัยมณีไงเด้งนะเรื่องราวในอดีตนะครับก็คือว่าคนก็คือว่าเป่าปีแล้วก็สลบหมดอะไรเงี้ยตำนานเล่าเรื่อง
3: เหรอ
2: นวนิยายนะครับ
3: ก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยหลับกันทั้งโรงพักเลยเหรอ
2: ครับก็เหมือนผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยเด้งนะว่าเอ๊ะใครมีมนต์เป่าวิเศษอะไรเปล่าไม่รู
3: ้คุณติ๊กค่ะคุณติ๊กบอกว่าผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่ะตามที่คุณสุวิทย์รายงานว่าครูเนี่ยเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยแล้วแสดงว่าก็รู้ว่าเด็กมีปัญหาได้รับการเตือนแล้วทำไมถึงไม่ดูแลให้ดีไม่ตรวจสอบอาวุธปืนจนมาเกิดเหตุแล้วก็พูดถึงเรื่องของทหารอเมริกันนะบอกว่าทหารอเมริกันไม่ใช่ทัวร์ศูนย์เหรียญเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อชีวิตให้กับคนที่พัทยา
2: ครับ
3: คุณกฤษ USA คุณกฤษบอกว่าถ้าเหตุการณ์แบบที่ไทม์สแควร์เนี่ยเกิดที่เมืองไทยแล้วตำรวจไทยยิงผู้ก่อเหตุแบบนี้นะร
2: ับ
3: รองได้เลยว่าพวกที่หากินกับคำว่ามนุษยธรรมเนี่ยต้องออกมาร้องและแห่กระเชอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไทยมักพูดเสมออยากเป็นแบบประเทศทางยุโรปและอเมริกากันกันหนาทำไมเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าแบบนี้ตำรวจไทยไม่สามารถทำอะไรแบบเขาได
2: ้
3: เหมือนกับกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะเจ็บแต่ผู้ถูกกระทำตายไปก็ช่างมันกรรมของคนไทยที่บริสุทธิ์นะกรีนะคะมาที่คุณฟลุกรถตู้ค่ะฟังอยู่ที่เขาใหญ่ครับ
2: อ๋อ
3: อากาศดีลมเย็นสบาย
2: อ้าวเลยครับเอ็นน้ำตกที
3: ่อุ้ยแต่วันนี้วันเกิดคุณฟลุกรถตู้อ
2: ้าวเหรอครับ
3: อ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้ว
2: โอ้ครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณฟลุกรถตู้ขอให้มีความสุขไปตลอดนะครับ
3: แฮปปี้เบิร์ธเดย์
2: นี่นะทำมาหากินแล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยนึกสิ่งใดก็สมปรารถนา

0: นี
1: ่นี่นะแล้วก็ถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมพวกผมกับเด้ง
0: ฟังไว้คำอวยพรของผู้รักผู้ใหญ่
1: แล้วก็เป็นแฟน FM 100.5
0: ขอเป็นแฟนกันเออตลอดไปแบบยาวๆอายุ46แล้วนะคุณฟุกโลตู้เน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อเลยครับ
0: พี่เด้งปาวิทย์เห็นพี่เด้งปาวิทย์เป็นนักข่าวมาตั้งแต่ผมอายุไม่น่าจะถึง10ขวบเลยจนป่านนี้สัญญาว่าจะฟังพี่เด้งปาวิทย์ให้นานๆจนกว่าจะจากกันไปค่ะ
1: อ
0: ุ้ยขอบคุณมากแต่อิจฉานะเนี่ยได้ไปเขาใหญ่อ่ะโอ้โหแล้วแบบอากาศดีเนาะ
1: เอออากาศอ้าวแล้วเราน้ำป่าไหลหลากนะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะน้ำตกเกียนเสาน้อยคงเปิดแล้วครับเพราะว่าหยุดวันเดียวเองนะ
0: อื
1: มครับ
0: นี่เขาบอกว่าไอ้นั่นนะไอ้ที่แบบชะอมอ่ะชะอมอ่ะใช่ไหม
1: อ๋อตำบลชะอมอำเภอแก่คอย
0: ที่เห็นมั้ยมันจะมักจะเกิดไอ้พวกไอ้น้ำป่าไหลหลากเนี่ยอยู่หลายรอบเพราะว่ามันมาจากไอ้อะไรนะเทือกเขาสักเทือกเขาหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปเทือกเขาเนี่ยถ้าจะเดินขึ้นเทือกเขาก็บอกต้องใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันจะมาแรงและเร็วแล้วไอ้การสร้างรีสอร์ทเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทำอะไรที่มันปิดทางน้ำปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาคือเดี๋ยวนี้มีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเกิดขึ้นที่รีสอร์ทไอ้ที่ชะอมเนี่ยบ่อยมาก
1: อืมระวังนะครับนี่นะไหนๆพูดประเด็นนี
0: ้จริงนะ
1: เออใช่ๆนะวันนี้นะครับที่แกรนด์แคนยอนนะครับที่เป็นข่าวใหญ่เด้งนะปรากฏว่ามีคนตายเพิ่มนะครับจากนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกันวันนั้นนะครับคือ2คนละครับแต่ยอดตัวเลขนะครับของประเทศเนปาลนะเด้งนะพันกว่าแล้วอ่ะขยับตลอดนะครับไม่รู้ว่าจะโอ้โหแต่ผู้สูญหายอยู่นะครับยังพันกว่าเด้งนะไม่รู้จะทะลุขนาดไหนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่ากลัวครับ
0: แต่ว่าไอ้ข่าวที่มันออกมาพี่สวิทเห็นมั้ยไอ้ข่าวที่แบบสาเหตุบอกมาจากปัสสาวะอะไรเงี้ยพวกสื่ออเมริกันมันลงอ่ะ
1: จ
0: ริงมันขายเอ็นยอดเอ็นเกจเปล่าอ่ะ
1: คือ
0: มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
1: เออ
0: บอกว่ามาจากแบบปัสสาวะอ่ะมาจากปัสสาวะของนักปีนเขาอ่ะแล้วมันก็เลยแบบทำให้แบบคงแบบปัสสาวะกันเยอะมากมันก็เลยละลายไอ้ทานน้ำแข็งอ่ะฮิมาลัยเนี่ยคิดดูดิเขาลงข่าวเป็นตกเป็นตาแล้วค
1: ือ
0: สื่อบ้านเราก็เลยแบบแปลกันออกมาไงเนี่ยบอกว่าสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเดอะนิวยอร์กไทม์เลย
1: ครับเป็นประเด็น
0: เขาเปิดงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่27กรกฎาคมในวารสารค่ะที่เกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมเนี่ย regional environmental อะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกมาเปิดเผยนะให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อทานน้ำแข็งคุมบูโดยงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าก็ดำเนินการโดยทีมงานนานาชาตินะซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำรวจอาวุโสเนี่ยจากกระทรวงจัดการที่ดินของเนปาลแล้วก็พบว่าการมีอยู่ของนักปีนเขาบนแคมป์เนี่ยได้ปล่อยพลังงานความร้อนมากพอที่จะละลายน้ำแข็งและหิมะได้เกือบ 2,500 ตันต่อปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งนักปีนเขาเนี่ยไกด์ท้องถิ่นเนี่ยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนหลายพันคนเนี่ยจะไปตั้งฐานตั้งแคมป์กันอยู่ใช่ไหมอยู่ทางฝั่งเนปาลเนี่ยของเอเวอเรสต์เนี่ยและแคมป์พวกนี้มันจะกลายเป็นเมืองชั่วคราวเหมือนเป็นเมืองชั่วคราวขนาดย่อมอะที่มันแออัดไปด้วยเต็นท์เนี่ยประมาณ 1,600 หลังมันนั้นเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าใช่ไหมแล้วก็แคมป์เหล่านี้มันก็เลยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นร้านกาแฟ Wi-Fi ความเร็วสูงห้องอาบน้ำอุ่นพื้นที่ที่สามารถทำความร้อนการบริหารแคมป์ขนาดใหญ่แบบนี้ตลอด50วันมันต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยจำนวนมหาศาล
1: ครับ
0: และปรากฏว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ใช้แก๊ส LPG ก็ประมาณ824ถังเนี่ย อันนี้ปี2023นะที่เขาดูตัวเลขสถิตินะแล้วก็น้ำมันก๊าซเนี่ย 18,935 ลิตรแล้วก็น้ำมันเบนซินเนี่ย 5,130 ลิตรเพื่อให้ความร้อนเรื่องของการปรุงอาหารแล้วก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยและด้วยเหตุนี้นี่แหละมันก็เลยเป็นผลกระทบไงผลกระทบของไอ้พวกสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่เนี่ยแหละที่มันเป็นพลังงานความร้อนสูงเนี
1: ่
0: ยแล้วมันถ่ายเทไปสู่สิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงบวกกันกับความร้อนจากของเสียของมนุษย์ด้วย
1: ครับ
0: เขาบอกของเสียของมนุษย์ที่มีปริมาณมากถึงประมาณนะเขาใช้คำเนี้ย 849,174 เมกะจูล
1: ครับ
0: ในช่วงฤดูการแบบปีนเขาอะเพียงปีเดียวนะปริมาณพลังงานเนี้ยเพียงพอที่จะละลายน้ำแข็งและหิมะ บนทานน้ำแข็งได้ 2,492 ตันคือถ้าว่าเปลี่ยนเป็นของเหลวปุ๊บน้ำแข็งที่มันละลายแล้วเนี่ย 2,500 ตันเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำพอที่จะเติมสระว่ายน้ำโอลิมปิกมาตรฐานสากลเลย แล้วก็พบว่าไอ้ของเสียจากร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะคะแล้วก็ระดับความสูงเนี่ยปัจจัยที่มันไม่คาดคิดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการละลายของน้ำแข็งในบริเวณเนี้ย
1: เ
0: ขาบอกว่ามันมาจากปัสสาวะของมนุษย์นี่แหละเพื่อต่อสู้กับภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงในที่สูงอ่ะเพราะนั้นนักปีนเขาเนี่ยเขาจำเป็นต้องดื่มน้ำเป็นปริมาณมาก
1: ๆ
0: มันก็เลยส่งผลให้มีการขับปัสสาวะออกมามากกว่า 6,000 ลิตรต่อวันส่วนอุจจาระอีกก็จะถูกรวบรวมเอาไว้ในถังเก็บแล้วก็ขนลงมาจากภูเขาแต่ของเสียพวกนี้ที่มันเป็นของเหลวเนี่ยมักจะถูกทิ้งบนฐานน้ำแข็งโดยรอบและตรงนี้นี่แหละนักวิจัยเขาก็เลยคำนวณว่าไอ้ความร้อนที่มันถ่ายเทจากปัสสาวะเนี่ยเพียงอย่างเดียวเลยนะมันจะเป็นสาเหตุของการละลายของน้ำแข็งเนี่ยประมาณ154ตันในแต่ละปีซึ่งความเสี่ยงในอนาคตเนี่ยตัวเลขจากการศึกษาครั้งนี้มันยังคงต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะนั้นการคำนวณอะไรพวกนี้มันยังไม่รวมความร้อนที่เกิดจากการบินของเฮลิคอปเตอร์นะความร้อนของจากร่างกายโดยตรงของนักบินเขาทั้งหลายเลยด้วยแล้วก็สัตว์ที่ใช้ในการขนส่งอีกมันเป็นตัวแปรหมด
1: เป็นข้อมูลนะครับที่ผมก็เพิ่งได้รับแจ้งจากเด้งนี่นะไม่รู้นะครับเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นการวิจัยแล้
0: ว
1: ก
0: ็เป็นการนะครับ
1: โอ้โหเป็นข่าวก็ถือว่า
0: วันนี้
1: เป็นข่าวอีกมุมนึงนะ
0: วันนี้ก็คือการที่สื่อบ้านเราแปลเอามาลงกันแบบคลึกโครมมากเลย
1: มันจะเป็นไปได้ไงครับฉี่ล้างโลกอย่างเงี้ยฉี่ล้างโลกฉี่สะเทือนโลกฉี่หลังคาโลกยุบอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเด้งนะเอาก็ต้องรับฟังนะครับมันเป็นเหตุเป็นผลที่เขาเอาออกมาครับ
0: อ่ะมาต่อยังมีคุณผู้ฟังนะส่งข้อความกันเข้ามาอย่างคุณติ๋วเขาบอกว่าอาจจะพักกลางวันตำรวจแล้วมั้งที่หลับอ่ะพักกลางวัน
1: ตำรวจนะครับถ้าพักกลางวันแล้วก็นอนหลับอย่างนี้ถ้าประเทศลาวผมไม่มีปัญหาแล้วครับเชื่อแต่ที่เป็นปฐมนี่นะ
0: เองคุณใบเตยคุณใบเตยเข้ามาแบบสวัสดีแน่ๆเลยเนี่ยมันยังหมุนติ้วอยู่เลยอ่ะใบเตยค
1: ่
0: ะคงสวัสดีวันพุธเข้ามาแล้วมั้ง
1: ค
0: ุณยศต้องบอกว่าน้ำมันบ้านเราเนี่ยขึ้นถี่ยิบเลยครับเพ
1: ิ่
0: งจะปรับขึ้นไปเนี่ยวันนี้มีปรับราคาน้ำมันเขาขึ้นเมื่อคืนเดี๋ยวนี้เขาชอบขึ้นกันตอนกลางคืนนะ
1: ใช่
0: ไม่ให้เรารู้เลย
1: เราไม่รู้หรอกครับเด้ง
0: คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีนะคุณเทียนท่านฉลองก็เหมือนกันก็เข้ามาเนี่ยแหละคุยขมงยามเย็นเด่นดีดังเนี่ยคุณเทียนท่านฉลองเนี่ยนะคะแล้วก็มาที่คุณเคสก็พูดถึงเรื่องของการฝึกคอปเปอร์โกลการฝึกร่วมไทยอเมริกันเนี่ยจัดทุกปีจัดมา10กว่าปีแล้วครับป๋า
1: ใช่ครับใช่ครับนี่นะผมไปทำข่าวครับเมื่อก่อนเนี่ยโหยนะครับฝรั่งเหรอเอามาประจันหน้ากับทหารไทยเลยครับใส่ชุดนาวิกโยธินทั้งคู
0: ่
1: แล้วก็เอางูนะครับมากรีดคอแล้วก็
0: กิน
1: เลือดสดๆได้เด้งนี่นะ
0: คอปเปอร์โกลเนี่ย
1: โอ้ยยังจำภาพติดตาอยู่นะครับนี่นะ
0: คุณเคเขาบอกว่าผู้ปกครองให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วว่าเด็กเคยก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งอะ
1: เหรอครับที่กำแพงเพชรนั่นนะ
0: แต่ว่าโรงเรียนปิดข่าวจริงเท็จแค่ไหนนี่คุณเคเขาบอกมา
1: ครับอันนี้ไม่ทราบนะครับแน่แน
0: ่อันนี้คุณเสือวันเจี๊ยบมีแถมด้วยนะ
1: แถม
0: หน่อยใครกันหนอภาพยิ่งเหม็นเป็นระอาหน้าปวดเสียนยังอะไรเนี่ยยังมีเกลียนเวียนเฉาราวพยองค่าแผ่นดินกินภาษีดีแต่พองสลับหมองมองงามไส้ไรปัญญา
1: หม
0: ายถึงใครหรอ
1: ครับเนี่ยนะทุจริตครับไม่รู้ถึงใครแน่นะ
0: คุณฟุกรถตู้ค่ะบอกว่าสถานการณ์น้ำที่เขาใหญ่ไม่มีปัญหาแล้วครับส่วนที่ชาอมเนี่ยเขานิยมไปที่น้ำตกโกรกอีดกนี่แหละ
1: ใช
0: ่ก็บอกว่าสวยเขาบอกว่าที่พักมันสวยจริงๆคนไม่ได้ไปกันเยอะไงเพราะว่ามันติดลำธารเลยอ่ะก็นี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุหนึ่งอ่ะที่ทำให้เกิดไอ้พวกน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเพราะว่าแต่ละรีสอร์ทก็ต้องมีเขื่อนกั้น
1: ตัวเองนะใช่ใช่ใช่เด้งนี่นะพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บนะครับพี่สมใจอยู่ที่บรรณานครนายกแจ้งออกมาเหมือนกันนะว่าชะอมนี่ท่วมค่ะแต่ก็มาเพียงพักเดียวไว้อย่างนั้นนะมาเร็วไปเร็ว
0: เขาบอกมาเร็วมากอ่ะคือเขาบอกอะไรนะที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะในคลิปของ TikTok อ่ะที่พวกเที่ยวเขาที่เขาไปเที่ยวกันอ่ะเขาบอกอุ้ยตอนแรกก็ชิวๆเลยฝนตกโอ้ยได้ดูนั่งดูน้ำในลำธารไหลกันไปแล้วก็กินหมูกระทะกันไปมีความสุขเอ๊ะสักพักเอ๊ะชักไม่ไว้วางใจแล
1: ้
0: วเก็บกระเป๋าดีไหมเนี่ยไปเก็บดีกว่า
1: เข
0: าเก็บเขาบอกว่านาทีเดียว
1: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้วมันไวมากคุณหน่อยบอกว่าราคาน้ำมันแอบขึ้นตอนหลับเรียกว่าลักหลับไหมครับเด
1: ี๋
0: ยวนี้เขาไม่ลักหลับนะประมาณสักทุ่มหนึ่งเนาะทุ่มหนึ่งเขาก็ประกาศแล้วว่า
1: ขึ้
0: นนี่ไงคุณใบเตยเข้ามาสุขสันต์วันพุธจริงๆเนี่ยสุขสันต์วันพุธแล้วก็บอกว่าขอบคุณคุณเด้งมากที่ให้ความรู
1: ้
0: ก็เอาข้อมูลเข้ามานี่แหละ
1: อ
0: ่ะ
1: ดีครับพิมพ์นะนะครับแล้วเลือกข่าวเรื่องของแตงโมครับสี่ปีแล้วเด้งนะปรากฏว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่อีกแล้วครับเพราะว่าอะไรครับ

0: ที่สพนนทบุรีนะครับพี่พรเทพพี่พรเทพพัวพงพันธ์ครับเอาเอ๊ะขอประทานโทษนะเรียกพี่สชินครับเมื่อก่อนนี่เคยเป็นพิธีกรด้วยกันนะเด้งนะนานมามากแล้วครับตอนนี้เขาเรียกอาจารย์ครับเพราะว่าท่านก็เป็นอาจารย์จริงๆครับอยู่ที่มอรังสิตนี่นะอาจารย์พรเทพพัวพงพันธ์ครับตัวแทนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินแล้วก็คุณแม่ของแตงโมครับคุณแม่พนิดาแล้วก็อีกคนนึงครับชื่อว่าดาดาแล้วก็อีกคนนึงนะครับคือว่าขวัญใจของคนไทยนะครับดาราขวัญอุษามณีเด้งนะก็คือว่าไปโรงพักนะครับแล้วก็นำภาพข่าวของภาพถ่ายของคุณกติกนะครับที่บอกว่าเอาไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมหลังจากที่แตงโมตกน้ำเสียชีวิตเด้งนะแต่ปรากฏว่าหลักฐานนะครับที่คุณขวัญอุษามณีนะครับเอาไปโชว์เนี่ยบอกว่าอยู่ในเรืออีกลำนะฮะในคืนเดียวกันโดยในเรือดำดังกล่าวมีคนอยู่บนเรือ6คนแล้วก็คุณขวัญอุษามณีนะครับใส่ชุดสีชมพูเหมือนแตงโ
1: ม
0: ไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม8ด้วยในคืนวันที่24กุมภาพันธ์65ครับแล้วก็ช่วงเวลา 20:32 นแต่ถูกกระติกนั่นแอบอ้างไปเป็นเรือแตงโมในสำนวนว่าอย่างนั้นก็คือว่าหลักฐานใหม่ที่ว่านี้คือเป็นการแจ้งความเท็จเด้งนะสำหรับแตงโมนี่น
1: ะ
0: เอาหลักฐานไปนะครับจากเรือที่แตงโมไม่ได้อยู่แต่เป็นขวัญอุษามณีอยู่เอ๊ะมันเป็นได้ยังไงเนี่ยครับก็เลยว่าเป็นเรื่องไม่รู้จะจบยังไงอ่ะกระเด้งเนี่ยอืมครับ
1: นี่ล่าสุดนะสำหรับทหารอเมริกันนะคะที่ยกพลขึ้นบกกันที่พัทยาเนี่ยปรากฏว่านายกเมืองพัทยานะเขาออกมาบอกเลยบอกว่าคือวันนี้สปอตไลท์ทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยจับตามมาที่พัทยาใช่ไหมก็คาดเอาไว้ว่าเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ประมาณ
0: ร้อย
1: ถึง150เหรียญดอลลาร์สหรัฐ1คนนะเพราะนั้นในรายได้จะกระจายเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแต่ทีเนี้ยเขามีข้อห้ามเขามีข้อห้ามก็คือทางทหารเนี่ยเขามีการห้ามกำลังพลเมื่อกี้ที่พี่ซื้อบอกว่าอะไรนะ
0: ห้ามดื่มห้ามกัญชากัญชา
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็กีฬาทางน้ำ
1: กีฬาทางน้ำยังมีอีก
0: ห้ามอะไรอีก
1: เออคือเขามีการห้ามกำลังพลเนี่ยนอกเหนือจากทำกิจกรรมทางน้ำห้ามเข้าร้านขายย
0: า
1: เพราะว่ายาบางประเภทในประเทศเขาเนี่ยมันจะต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ไง
0: ครับ
1: แล้วห้ามเข้าซอย6กับซอย7
0: อ๋อเอ๊ะซอย6ซอย7
1: ที่เมื่อกี้ที่เล็กบอกอ่ะมันจะมีพวกแบบบาเบียมีอะไรแบบพวกนั้นน่ะเหมือนซอยคาวบอยอะไรเงี้ยบ
0: ้
1: านเราเนี่ยเขาห
0: ้
1: ามเลยเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของกำลังพลเนี่ยดูไม่ดี
0: อ๋อจะเมาจะอะไรเงี้ย
1: เพราะนั้นพวกเนี่ยซอย6ซอย7ที่กาจะฟันเงินเนี่ยนะลำบากแล้วเพราะว่ามีข้อห้ามเขามีข้อห้ามห้ามเข้าค่ะ
0: ออกทำไมครับสาวบาร์บี้ออกมาเดินชายหาดดีกว่าอย่างเงี้ย
1: แต่เขาบอกว่าอย่าง walking street เนี่ยเขาไม่ห้ามนะแต่ว่าซอย6ซอย7ที่โอ้โหขึ้นชื่อมากที่เขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยทหารอเมริกันต้องไปเนี่ยนะปรากฏไม่ได้ค่ะห้ามซะแล้ว
0: ครับนะครับคึกคักมากละคืนนี้นะเด้งนะแต่วันพรุ่งนี
1: ้
0: ที่ทำเนียบรัฐบาลก็คงจะคึกคักไม่แพ้กันนะได้แน
1: ่วอลเลย์วอลเลย
0: ์โอ้โหนายกจะต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
1: ค่ะ
0: ยังมีการปลดกดปุ่
1: ม
0: โอนเงินรางวัลให้เลยนะเด้งนะฮะโดยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกนะครับบอกว่าพรุ่งนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกนะครับก็เตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็ขอบคุณนักกีฬาสตาร์โค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนครับที่ได้ทุ่มเทแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วนายกจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาร์โค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงนะครับจนสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวเข้าร่วมโอลิมปิกนะได้สำเร็จนะครับพร้อมกันนี้นายกจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะครับเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและก็นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็งบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านครับเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเด้งนะครับ
1: แล้วก็คนพิจิตรเนี่ย ตอนนี้เขาแบบโอ้โหดีใจกันไปเป็นทิวแถวเลย
0: เ
1: พราะว่ามีคุณป้าคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่5ใบ
0: ได้
1: เง
0: ิน
1: ไป30ล้าน
0: โอ้โห
1: ที่ดูแล้วกันสพเมืองพิจิตรอ่ะโพสแสดงความยินดีเลยอ่ะเพราะว่าคุณป้าเขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ไง
0: อยากรู้คุณป้านะครับว่าเอ๊ะทำอาชีพอะไรอะไรยังไงนะเด้งเนี่ย
1: มีแต่การโพสต์ออกมาเนี่ยจากเนี่ยข้อมูลจากคุณกัญญาศรีเมืองช้างเนี่ยเขาออกมาโพสต์เกี่ยวกับผู้โชคดีเนี่ยก็บอกว่าขออนุญาตน้องแหม่มกับพี่บนพี่บนเหร
0: อ
1: ลงภาพเนี่ยงวดวันที่1กันยายนน้องแหม่มคนบ้านไซย้อยหมู่บ้านป้าเองแผงน้องแหม่มเฮงมากยินดีกับพี่บนวัดใหม
0: ่
1: ที่ถูกรางวัลจากแผงน้องแหม่มด้วยจ้าน้องแหม่มงวดหน้าเอารางวัลเอาไว้บ้านเราบ้างนะน้องยินดีกับผู้ถูกรางวัล30ล้านแตกคือดูเหมือนว่าคุณป้าเนี่ยได้ข่าวแว่วๆมาว่
0: า
1: ไปวัดอะไรสักวัดหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปซื้อพี่พิจิตรอ่ะแล้วก็ไปซื้อเนี่ยแล้วก็ซื้อมา5นะเขาเรียกอะไรนะ5ชุดใช่ป่ะ5ใบ
0: 5ใบ5ใบได
1: ้5ใบนะ
0: ซื้อ5ใบแสดงว่าก็ต้องมีสตุ้งสตางค์พอสมควรนะเด้งนะ
1: 5ใบนี่มันเท่าไหร่อ่ะพี่สุวิทย์
0: ก็ปกติแล้วนะครับก็คือว่า80บาทแต่ถ้าขายแบบนี้หวยชุดหวยชุดอย่างนี้นะ
1: 600มั้ยอ๋อ600เลยเหรอ
0: ปกติแล้วก็ขาย100อยู่แล้วเด้งนะแต่หวยชุดนะครับหายากไปอย่างนั้นนะต้อง600อย่างต่ำแม่เด้งนะไม่ใช่แล้วครับที่ผมรู้เพราะว่าซื้อมัน
1: ได้30ล้านอ่ะ
0: ครับคุ้มเลยแต่เราถูกกินนะเด้งไม่คุ้
1: ม
0: เอาคนโชคดีนะครับก็โชคดีนะครับแต่คนโชคดีเรื่องของชีวิตอย่างเงี้ยก็โชคดีครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับไปเกาะว่าเกาะฝาถังน้ำแข็งนี่ลอยคอกลางทะเล5ชั่วโมงโอ้โชคดีครับเด้งมีเรือผ่านมาพบพอดีนะครับรอดปลอดภัย
1: ค่ะ
0: เป็นชาวเกาะยาวใหญ่ที่จังหวัดพังงานะครับที่ประสบเหตุเรือหางยาวจมกลางทะเลนะครับประสบเหตุนะครับคือลอยคออยู่ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงอะเด้งนะก่อนที่จะโชคดีนะครับมีเรือแล่นผ่านมาพบแล้วก็เข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้เองครับโอ้โหนะครับเขาพูดภาษาใต้ด้วยเด้งนะที่คนที่มาพบนะครับก็พบข้อความเลยบอกว่าประโยบประโยบนะคนเรือคนก็เย้าย้ายในเรือห่างแก่ล้มลอยคออยู่4ถึง5ชั่วโมงได้ฝันลังช่วยแก้ได้ดีเรือรีเราเรือมาพานมาช่วยเหลือพอดีส่งแก้กลับบ้านปลอดไปครับอันนี้นะ
1: พูดไม่ได้ก็จะพูดนะเนี่ยอีสานจะไปยุ่งกับใต้เขา
0: ก็ขอประทานโทษนะมีเพื่อนชาวใต้อยู่เยอะด้วยครับเด้งประโยคประโยคชื่อประโยคไปเด้งครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของคนที่โดนหลอกนะเขาบอกว่าเนี่ย เขามามีการรวบรวมสถิติออกมาจากกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์เนี่ยบอกว่าคนแก่เนี่ยจะโดนหลอกออนไลน์มากที่สุดเลย8เดือนในสถิติเนี่ยโอ้โหความสูญเสียนะของตัวเงินเนี่ยอยู่ที่ 3,152 ล้านเลยอ่ะโดยเฉพาะกับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะจะพบว่า 17,895 รายเนี่ยหรือว่า 8.07% เนี่ยจะเป็นผู้เสียหาย
0: นะ
1: คือเนี่ยดูสิคนแก่นั่น
0: แหละเป็นสติเตือนใจตัวเองนะระวังระวังอ่ะเด้งนะเวลาหมดพอดีนะครับลาครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียน ทาง MCOT News FM 100.5

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลาการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธครับที่2กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับแหมวันนี้เราจัดกันวันที่พัทยาเขากำลังคึกคักเลยนะครับพี่ไพศาล
5: ขึ้นฝั่งหรือยัง
4: ขึ้นตอนบ่ายสามครับทยอยขึ้นมาครับแต่ว่าดูเหมือนตามข่าวนะพี่ไพศาลเขาให้ลิมิตแค่ตีสองฮะต้องกลับเข้าเรือครับ
5: อ๋อเหรอฮะไม่ได้ค้างคืนไม่ค้างคืน
4: ก็ยังมีนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็บางส่วนครับที่สามารถมาพักค้างที่ไอ้ฮาร์ดล็อก
5: อ๋อโรงแรมฮาร์ดล็อก
4: ครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางฮะรถรับส่งเรือรับส่งก็ขึ้นตรงนั้นนะพี่ไพศาล
5: อ๋อแต่ว่าทหารทั่วไปทหารคนทหาร
4: ให้กลับเรือครับ
5: ให้กลับมานอนเรือ
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็มีให้อยู่แค่ตีสอง
4: ให้อยู่แค่ตีสองครับ
5: แล้วลุงเช้าก็ขึ้นไปใหม
4: ่ลุงเช้าก็ลงมาใหม่ขึ้นหาดใหม่นะครับ
5: โอเค
4: แต่ว่าก็มีข้อกำหนดมีข้อห้ามหลายข้อของเขาเหมือนกันนะฮะสำหรับทหารอเมริกันนะครับห้ามเข้าร้านกัญชาห้ามเข้าซอย6ห้ามเข้าซอย7ห้ามไปเล่นไอ้บรรดาเหมือนกับไอ้โดนัทพวกอะไรเงี้ยไอ้สปีดโบ๊ทเรือกล้วยประมาณนั้นนะพี่พิสาร
5: โอเคไอ้พวกอะไรนะไอ้ล่มไอ้ที่มัน
4: วิ่งตาม
5: เรือนะเรือลากแล้วเป็นล่มช
4: ู
5: ชีพขึ้นไปอะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: เกรงอันตราย
4: เกรงอันตรายฮะอาจจะน้ำลึกน้ำลึก
5: ผ่านศึกสงครามมาต้องเยอะ
4: ครับ
5: มาตกสปีดโบ๊ทบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะมันคงจะเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได
4: ้ครับครับ
5: แล้วไม่ให้เข้าซอย67ตอนค่ำคืนเนี่ยมันซอย67พัทยามันซอยอะไร
4: มันเป็นซอยที่เขามีบาร์เบียร์เยอะพี่ไพศาลแล้วก็จะมีร้านที่เหมือนกับแถวๆซอยนานากรุงเทพมหานครเนี่ยฮะเมื่อก่อนก็จะเป็นที่สีลมพัดพงอะครับ
5: กลัวเต้นลูดเสามีอะไรพวกนี้
4: กลัวเข้าไปแล้วติดลมลิมิตตีสองอะไรเนี่ยเพิ่งลงมาแป๊บเดียวเองจะตีสองแล้วต้องกลับเรืออาจจะไม่กลับไงฮะระเบียบวินัยอาจจะเสียครับ
5: เห็นว่าแม่เข้าไปตอนช่วงกลางคืนเลยนะ
4: ครับ
5: ไม่ใช่ตีสองอย่างเดียว
4: ครับ
5: คือพระอาทิตย์ตกดินแล้วห้ามเข้า
4: ห้ามเข้าเลยใช่ครับ
5: เดี๋ยวคงจะมีสหของทหารเรือกับสหนาวิกโยธินก็เดินตรวจตรา
4: ก็ผมเคย

0: ไปพี่เพสารไปตอนที่ทหารอเมริกันขึ้นพอดีนะครับโอ้โหแต่รักษาความปลอดภัยของเขาต้องบอกว่าเข้มงวดจริงๆฮะทุกตรอกซอกซอยทุกถนนจะมีตำรวจมีท
1: ส
0: หาร
1: ห
0: ของเราส
1: อ
0: หอของเรากับสอหอของสหรัฐอเมริกาทํางานร่วมกันฮะคอยตรวจตราคุณจะเมาอย่างเปคุณเมาไปแล้วเดินเตะๆมาไปเลยห้ามมีเรื่องครับเขาคุมเขาได
1: ้แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าซอย6ซอย7ไม่ให้เข้าตอนค่ำคืนเนี่ยน่าจะมีครั้งเนี้ย
0: ครับ
1: ไอ้ร้านกัญชาก็มันก็เรือลำนี้เขาไม่ได้แวะไทยมา14ปีแล้ว
0: ครับ
1: ก็ตอน14ปีครั้งที่แล้วยังไม่มีร้านกัญชา
0: ครับ
1: ยากัญชาตอนนั้นยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่
0: ครับ
1: ก็เลยเพิ่งมาห้ามตอนนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจะไปก่อลงก่อร้านเห็นบอกสะดวก
0: ได้เลยใช่ครับก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีแพ็กเกจเลยไปเสนอฮะเนี่ยวันหนึ่งที่คุณขึ้นหาดแล้วคุณอยากจะไปไหนได้เนี่ยนะฮะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาพร้อมให้บริการหมดอะครับ
1: ครับ
0: ฮะ
1: โอ้มางี้เราก็ถือโอกาสเลยนะ
0: ครับ
1: ไอ้พวกไอ้น้ำปั่นพวกไอ้ติ่งมะพร้าวเงี้ย
0: ก็ลำไยหมดเป็นสวนๆอะพี่สาร
1: เหรอครับกินนึกว่าแก้ควย
0: กินน้ำลำไย
1: กินน้ำลำไย
0: ครับ
1: โอเคไม่กินอย่างอื่นเลยกินน้ำขึ้นมาได้กินน้ำลำไยตลอดวันเลยนะ
0: พ่อค้าแม่ค้าเตียงร่มผ้าใบชายหาดฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามดูบอกโอ้ยเขามากันหลายรอบแล้วไม่เคยนั่งสักวันหนึ่งเลยเนี่ยเป้าหมายของเขาอยู่ในซอยอย่างเงี้ย
1: ฮะใช่ใช่ก็ไปนั่งร้านเบียร์ร้านอะไรกัน
0: ครับใช่ครับ
1: มีดนตรีฟังอะไรกัน
0: พักผ่อนหย่อนใจ
1: แนวเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็คึกครื้นเฮฮากันไปนะ
0: ครับ
1: มีมีอะไรล่ะมีน้องๆที่คอยพูดคุยให้พอสนุกสนานกัน
0: ให้เราเอาไปมือไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบเบียร์มาแล้วก็เอาที่เปิดฝาเบียร์มา มันกินไม่อร่อย พี่ไพศาล
1: เราต้องมีคนลิน
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นธรรมดา
0: ครับนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมของฝรั่งอะพี่เพศานพอเราไปลักษณะนี้เราจะเห็นเขาตั้งแต่กลางวันเลยนะค่อยค่อยค่อยนั่งละเลียดจิบฟังเพลงเบาๆไปแล้วก็มองชายหาดฮะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าฮะ
1: เขาก็อยู่บนเรือมาแล้วประมาณเกือบ7เดือนนะ
0: ครับ
1: 286วันในทะเล
0: ครับ
1: หรือเกือบ7เดือนก็ปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่า US Central Command
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ในกองเรือเพราะซึ่งก็มีเรืออื่น
0: ๆ
1: อีกหลายลำนะ
0: ครับ
1: ทั้งของกองทัพเรือแล้วก็นาวิกโยธินปฏิบัติภารกิจสู้รบในปฏิบัติการ Operation Epic Fury
0: เข้ามาเท่าไหร่นะ3ลำใช่ไหมพี่ประธาน
1: 3ลำแล้วก็แยกกันจอด
0: ฮะ
1: ก็เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนนี่ก็จอดที่แหลมฉบังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเรือจะมีเรือ USS Frank E. Peterson Jr.
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรือพิฆาตอาวุธนำวิถีก็ไปจอดที่ท่าเรือศรีราชาเทียบท่าที่ศรีราชา
0: ลำนี้เนี่ยมีกำลังพล300กว่านายครับ
1: ครับส่วนลำที่3เนี่ยคือ USS Robert Smalls ซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกัน
0: ครับ
1: ติดอาวุธนำวิถีก็ปาไปจอดที่มาตาพุด
0: ครับ
1: กระจายกันจอดไ
0: อ
1: ้ทีแรกผมคุยกับคุณณรงค์ว่าสงสัยว่าเดี๋ยวจะได้เยี่ยมชมเขาไม่ให้เข้าไปเฉียดใกล้เลยไม่ไปถ่ายลงถ่ายรูปยังไม่ได้เลย
0: ก็ต้องซูมไปไกลๆอ่ะพี่เวสารแล้วหลายคนทักเลยนะฮะอืมนี่เรือทันสมัยของอเมริกาแหละแล้วก็ลำใหญ่สุดบรรทุกคนได้ประมาณตั้ง 5,000 กว่าคนนะฮะอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาซูมเข้าไปเก่านะพี่เวสาร
1: มันต้องมันเนี่ยช่วงนี้เขาจะไปเรียกว่าเป็นช่วงที่เข้ามาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าตามภาษาที่เขาใช้เนี่ยคือว่า lessand recreation
0: ครับ
1: R&R ก็คือจะเป็นจุดพักผ่อน
0: ครับ
1: แล้วก็จะต้องมีการฟื้นฟูซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทาสีได้เขาก็ต้องทาอะไรเงี้ย ก็ต้องมีปฏิบัติการอะไรทําพร้อมไปด้วย
0: เพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาว่าลูกเรือเนี่ยเครียดเพราะว่าระบบเสาโครกข้างในเรือของเขาเนี่ยเสียหายไปเยอะนะห้องน้ําห้องท่าน้ําประปาอาหารการกินก็พร่องแล้วก็อยู่บนเรือนานมากอ่ะพี่เบสารจนลูกเรือเนี่ยมีภาวะทางจิตอ่ะอาจจะทําร้ายตัวเองอย่างเงี้ยก็เลยต้องดึงออกมานะฮะแล้วก็เอาเรือรบลําใหม่ไปแทนที่เขาก็เลือกหมุดหมายที่ประเทศไทยเราก็คงจะต้อง1ก็เรื่องของการเติมเสบียงของเขาด้วยอ่ะครับ
1: ครับคือเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเขาถ้าผมดูเนี่ยเขาจะมี2ชั้นนะ
0: ครับ
1: 2ชั้นนี่ไม่ใช่ว่าชั้นบนชั้นล่าง
0: นะ
1: คลาสของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: อย่างอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาเรียกว่าคลาสนิมิตส์นิมิตส์นี่ก็เป็นชื่อของนายพลเรือ
0: ครับ
1: ยุคสงครามโลกครั้งที่2ของสหรัฐท่านนายพลเรือเอกนิมิตส์ก็เรียกว่าชั้นนิมิสชั้นนิมิสเนี่ยแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยเขาจะตั้งชื่อให้เป็นชื่อของประธานาธิบดีทั้งนั้น
0: อ๋อนี่ก็ชื่อประธานาธิบดีเหรอครับเนี่ย
1: อับราฮัมลินคอนก็จะมีนะเรือบรรทุกเครื่องบินดไวท์ดีไอเซนฮาว
0: ครับ
1: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาร์ลวินสันเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt แล้วก็เนี่ย USS Abraham Lincoln นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีชั้นนิมิสนี่ด้วยกันอีกนะยังมี George Washington
0: ครับ
1: มี John C. Stennis แล้วก็มี Harry S. Truman นะมี USS Ronald Reagan แล้วก็ USS George H. W. Bush
0: ครับ
1: บุชผู้พ่อนะ
0: ครับ
1: ก็คือเอาชื่อประธานดีมาตั้งอันนี้เป็นชั้นนิมิต
0: ครับ
1: แล้วเขายกเกรดขึ้นไปเป็นชั้นที่เหนือกว่าชั้นนิมิตนะเรียกว่าชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ด
0: ครับ
1: ชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ดเนี่ยเพิ่งจะมีประจำการก็คือ USS เจอเรลอาร์ฟอร์ดเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนชั้นนิมิตเพราะอับราฮัมลินคอนเนี่ยมันรุ่นใกล้จะปลดระวางแล้ว
0: ถือว่าซูมเข้าไปอ่ะเก่าเลยอ่ะคร
1: ับ ใช่มันชั้นนิมิตเนี่ยต่อไปก็จะปลดหมดละ
0: ครับ
1: เขาจะเป็นชั้นใหม่เรียกว่าชั้นเจอรัลอาร์ฟอร์ด
0: ครับ
1: นะฮะตั้งชื่อตามประธานาธิบดีเจอรัลฟอร์ดนี่แหละ
0: ครับ
1: ก็จะมีที่ประจำการแล้วคือ USS เจอรัลอาร์ฟอร์ดแล้วก็ที่กำลังเตรียมจะเข้าประจำการก็คือ USS จอห์นเอฟเคนเนดีแล้วที่กำลังก่อสร้างเนี่ย
0: ครับ
1: ตั้งชื่อไม่เอาเป็นชื่อของประธานาธิบดีละเอาชื่อตามนั่นนะฮะไอ้ซีรีส์ที่ดังมากอ่ะ
0: ครับ
1: ยานแบบยานเอ็นเตอร์ไพรส์
0: อ
1: ่ะกัปตันอ่ะนะที่มีนีมอยโรเบิร์ตนีมอยเล่นนะหูยาวๆอ่ะ
0: จำไม่ได้แล้วพี่เวท
1: โอ้มีทั้งหนังมีทั้งซีรีส
0: ์
1: ทีวี
0: ครับ
1: ก็คือเป็น USS Enterprise
0: อ๋อ
1: ชื่อเดียวกับยานอวกาศ
0: ครับ
1: ยานอวกาศไม่เป็นชื่อกำลังก่อสร้างไม่เป็นชื่อราตรีละเป็นชื่อยานอวกาศ
0: แล้วทรัมป์ก็จะยอมเหรอ
1: ในนวนิยายไซไฟ
0: ฮะพี่เพศาน
1: ถ้าเสร็จทันในยุคทรัมป์แกบอกเอ้ยเอ็นเตอร์ไพรส์ไม่เอา
0: ขอสักลำเถอะประมาณนั้น
1: เอาเป็นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไปนะ
0: ชั้นนิมิตกับเจอรัลอาร์ฟอร์ดคลาสเนี่ยฮะก็รวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอเมริกามีทั้งหมด11ลำ
1: สมาสิบกว่าลำ
0: สิบกว่าลำสิบกว่าลำเนี่ยนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยพี่ไพศาลมันจะต้องมีเรือประจัญบานต้องมีเรือโจมตีคอยประกบไปเป็นหมู่เรือฮะก็แสดงว่าอเมริกาเนี่ยเขามีทั้งหมด11หมู่เรือเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมเวลาเขาไปทีนึงเขาไปเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปอย่างเดียวเนี่ยเขาต้องมีเรือประจัญบานเรือนำวิถีอะไรของเขาไปกันด้วยฮะหลายลำ
1: ก็เป็นเขาจะเป็นกองเรือ
0: ใช่ครับ
1: จะมีนายทหารระดับพลเรือตรีเนี่ยคุม
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเรือแม่ยานแม่กันเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเรือประจัญบานเรือฟริเกตเรือลาดตระเวนคุ้มกันอะไรต่างๆแล้ว
0: ครับ
1: และเรือบรรทุกเครื่องบินลำนึงก็คือบนเรือบรรทุกเครื่องบินนี่มันก็จะมีฝูงบินอีกนะ
0: ครับ
1: ฝูงบินก็ประมาณ 3-4 ฝูง
0: ครับ
1: รวมกันอยู่นั่นแหละ
0: อ่าฮะ
1: มันมีที่เก็บเป็นชั้นๆมั้ยนะ
0: ผมเคยขึ้นจากกรีนนฤเบศรครับพี่ไพศาล
1: มีลิฟต์เก็บข้างล่าง
0: มีลิฟต์ด้วยฮะ
1: เอาลงมาเก็บข้างล่าง
0: เมื่อก่อนเนี่ยที่เราเอานำเข้ามาแรกๆอ่ะเราจะมีเครื่องบินแฮริเออร์ที่ขึ้นลงทางดิ่งอ่ะพี่เบสาน
1: ครับ
0: แต่ว่าประจำการได้ไม่เท่าไหร่เราก็ต้องปลดระวางไปเพราะว่าอะไหล่ซ่อมไม่มีแล้วเขาไม่ผลิตแล้วมันก็ใช้วิธีซ่อมกินตัวไปอ่ะมีอยู่สี่เครื่องก็เอาเครื่องตัวที่หนึ่งเอาถอดอะไรมาเอาไปซ่อมตัวที่สี่นะฮะทำแบบเนี้ยจนไม่มีอะไรแล้วจำเป็นต้องปลดระวางไปแล้วหลังจากนั้นเราไม่มีเครื่องบินรบที่มาใช้กับจักรีนรุเบศเลยก็วันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินไปเยี่ยมกองทัพเรืออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับก็นอกเหนือจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประจำการอยู่บนเรือแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนี้เรามีแนวคิดเรื่องของโดรนครับโดรนประจัญบานจะอยู่บนเรือ ก็เป็นวิถีการรบสมัยใหม่นะที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้เครื่องที่มันราคาแพงๆแล้วเอานี่แหละฮะเทคโนโลยีโดรนนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ยุคการรบสมัยเนี้ยโอ้โหรถถังราคาต้องเท่าไหร่เครื่องบินราคาต้องเท่าไหร่เจอโดรนราคาหลักหมื่นไปทำลายหมดฮะ
1: ก็ต้องทำให้มันมีขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธหนักนะ
0: ครับ
1: ถ้าได้อาวุธหนักเพราะว่าเครื่องบินลบเนี่ยตอนนี้มันยังมีความจำเป็นอยู่เพราะว่าใส่อาวุธหนักได้มากกว่าโดรน
0: ขนไปเป็นตันๆนะ
1: แล้วก็ไปได้ไกลกว่าโดรน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: โดรนนี่พ้นรัศมีการควบคุมจากริมชายแดน
0: ดูยูเครนที่พี่เบสานยูเครนเนี่ยที่เขาไปดูทุ่งสนามรบของเขาอะครับเราจะเห็นเหมือนใยแมงมุมอะขาว
1: แล้วไว้ดักโดรน
0: มันจะเป็นโดรนที่ติดสายใยแก้วนำครับพี่ไพศาลเพราะว่าไม่สามารถบังคับด้วยวิทยุอย่างเดียวได้ครับถ้าบังคับด้วยวิทยุอย่างเดียวเนี่ยมันเจอไอ้เครื่องกำจัดโดรนแอนตี้โดรน
1: อ
0: ่ะยิงตกหมดเสร็จแล้วก็บังคับไม่ได้ก็ตกหมดแต่ถ้าเกิดว่ามีสายลิงก์นำไปนะครับพี่ไพศาลความยาวของแต่ละเส้นเนี่ยเป็น10กิโลนะเพื่อจะบังคับฮะเพื่อจะบังคับให้บินไปในสนามรบของสู้ต่อสู้เพราะฉะนั้นไอแอนตี้โดนอะไรยิงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราบังคับด้วยมือเลยฮะบินไปเลยไอสายนี่มันก็จะยาวเป็น10กิโลเลย
1: และเหมือนเส้นเอ็นเลย
0: เหมือนเส้นเอ็นเลยมันเล็กกว่าเส้นเอ็นอีกครับ
1: เป็นไฟเบอร์ออปติก
0: ใช่ครับแล้วพอเขาไปถ่ายดูสนามรบนะพี่ไพศาลไอเส้นเนี้ยใยแมงมุมมันขาวเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับเขาก็แสดงว่ามันใช้กันทีเป็นหมื่นๆลำอะ
1: จนสามารถสังเกตเห็นได้เลยนะ
0: ครับมันพลาวกับแสงแดดนะฮะระยิบระยับไปหมดเลยบอกเนี่ยคือไอ้เส้นไฟเบอร์ออปติกที่มันติดอยู่กับโดรนที่ไม่มีใครสามารถยิงเขาตกได
1: ้แสดงว่ามันต้องใช้เป็นแสง
0: ครับ
1: แสงลำ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคอ่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
1: welcome to พัทยานะ
0: เราเป็นชาวบ้านที่ดีอยู่แล้วฮะโอ้โหเรื่องของการต้อนรับขับสู้เนี่ยไทยไม่ยอมแพ้ใครในชาตินี
1: ้ฮะ
0: ครับพักครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวรายการ20 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับสงสัยสายของพี่ไพศาลน่าจะหลุดแล้วมาฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะติดต่อพี่ไพศาลมีคุณผู้ฟังแหมจริงๆแล้วเนี่ยระบบFacebook Live ของเรามันตัดไปรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เข้าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าอีกรอบหนึ่งมีคุณชุชนะคุยเข้ามาครับบอกอุตส่าห์ลงจากเรือรบจะให้ไปเที่ยวแต่วัดวาอารามซึ่งพัทยาน่าจะมีวัดไม่มากพอไปเที่ยวได้นะผมเชื่อว่าต้องมีฮะเพราะว่ากำลังพลของเขาเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายอารมณ์นะฮะสายวัดสายวาน่าจะมีฮะอยากจะมาดูศิลปะวัฒนธรรมก็ช่วงเวลาวันหนึ่ง24 ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คงไปได้หลากหลายที่ฮะเพราะว่าก็จะมีผู้ประกอบการนำเที่ยวเนี่ยเขาจัดแพ็กเกจเลยนะฮะมาเที่ยวสถานที่ตรงนี้กี่ชั่วโมงไปสถานที่ใหม่กี่ชั่วโมงพักผ่อนหย่อนใจกินอาหารที่ไหนนะฮะถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกอยากจะไปให้ทั่วๆพัทยาเนี่ยก็ไปใช้บริการได้ก็เชื่อว่าน่าจะมีไปครับเพียงแต่ว่าไฮไลท์หลักๆก็ดูที่สถานบันเทิงแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในพัทยานั่นแหละครับที่อาจจะเป็นส่วนใหญ่มาพักผ่อนหย่อนใจวัฒนธรรมอัตลักษณ์อะไรของเขาเนี่ยคือนั่งจิบอะไรเย็นๆนะฮะฟังเพลงเบาๆหลังจากอยู่บนเรือมานานตั้งกี่เดือนน่ะ7 เดือน 8 เดือนอย่างเงี้ยนะฮะมาเห็นอะไรสวยๆงามๆเนี่ยนะครับสยามเมืองยิ้มด้วยไงฮะคงจะประทับใจฮะแล้วก็ทางนายกปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาก็บอกแล้วนะครับทำความเข้าใจทั้งผู้ประกอบการแล้วก็มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจกำลังทหารของเราเองแล้วก็ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในการต้อนรับขับสู้นะครับเงินที่จะสะพัดเนี่ยท่านนายกเมืองพัทยาบอกว่าน่าจะประมาณสักคนหนึ่งเนี่ยควักต่อวันเนี่ยประมาณสัก1,000 ถึง 3,000 บาทแต่ผมเชื่อว่ามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราต้อนรับเขาดีๆแล้วก็มีแรงจูงใจเขามากๆครับเพราะว่า1,000กับโอ้สไตล์นั่งจิบเบียร์ตั้งแต่บ่ายๆแล้วได้กลับเลยทีตอนที2เนี่ยมันไม่น่าจะหมดแค่1,000ผมว่านะนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรอพี่ไพศาลนะฮะพี่ไพศาลครับเข้ามาแล้วหรือยังครับ
2: กลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: สัญญาณตัดหายไปพี่ไพศาล
2: คุย
1: กันต่อครับ
2: ผมเลยต้องเข้ามาใหม
1: ่ฮะแม่คุณชุชนะบอกว่าอุตส่าห์ลงจากเรือรบมาแม่จะให้ไปเที่ยววัดวาอารามพัทยาน่าจะมีวัดน้อยก็เลยเลือกมาแถวเนี่ยฮะพัทยากลางบาเบียประมาณนี้
2: อีกท่านนึงถ้าให้เขามาแล้วก็กลับก่อน14:00เขาไปไกลมากไม่ได้หรอก
1: ครับ
2: ใช่ไหมก็ต้องเที่ยวใกล้ๆดีที่สุดมันก็นี่แหละ
1: หน้าหาดเลย
2: พัทยาหรือว่าก็แต่งท่องเที่ยวใกล้ที่สุดมันก็พัทยานะ
1: ครับ
2: ไปตรงจุดอื่นมันต้องไปไกลกว่านั้นนะไประยอง
1: ไประยองเกาะล้านก็ประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าขึ้นพัทยาได้สะดวกสุดง่ายสุดจะไปซ้ายไปขวาได้หมด
2: ผมว่า80-90%นะคงพัทยาเกาะล้านอะไรแบบนี้นะ
1: ครับครับ
2: ครับ
1: ฮะแหมพัสกูดิฟแหมสัญญาณมันหายไปแล้วต้องเข้า Facebook ใหม่ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามาเยอะเลยนะฮะ
2: โอเค
1: ครับ
2: แล้ววันนี้มีประเด็นเรื่องที่มีหลายคนเขาตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง Data Center ที่มันตั้งอยู่กลางเมืองนะ
1: ครับ
2: ก็มีสส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชน
1: ครับ
2: ก็เป็นหลักนะที่เปิดเผยข้อมูลคุณอะไรนะอะไรสุพนัทมีนชัยนัน
1: ครับ
2: วันนี้ปรากฏว่ากทม.ร่วมกับกระทรวงพลังงานก็ต้องแถลงด่วนกันเลยนะ
1: ท่านผู้ว่าลงไปตรวจด้วยฮะในพื้นที่เลย
2: ลงไปที่พระราม9เลยใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็ไปตรวจไปอะไรร่วมกับทางหัวหน้าทีมสุดซอยของคุณเอกนัทเขาอะ
1: ครับ
2: นะฮะก็ปรากฏว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยหัวหน้าทีมสุดซอยก็พามาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ได้ร่วมกันแถลงข่าวเร่งด่วนเพื่อชี้แจงและลดข้อกังวลของสังคมกรณีการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center กลางพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติยืนยันว่าปัจจุบันสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศคำนิยามของ Data Center ไปแล้วเมื่อวันที่13สิงหาคม2569เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงกฎหมายผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA ให้สอดรับกับบริบทเทคโนโลยีปัจจุบันพร้อมสั่งชะลอการออกใบอนุญาตโครงการใหม่ชั่วคราวเพื่อรอเกณฑ์การกำกับดูแลที่ชัดเจนจากบอร์ด Data Center แห่งชาติผู้ว่าชัดชาติบอกโครงการขนาดใหญ่ตอนนี้ก็ต้องไม่ให้อนุญาตเพิ่มเติมนะตอนนี้เรารู้เราก็ไม่ได้อนุญาตเพิ่มเติมแล้วส่วนที่ผ่านมาก็มีการดูแลเข้มข้น
1: ครับ
2: ครั้งแรกเราก็จะชะลอทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการและให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่จะต้องย้ำว่ามันมีคนรับผิดชอบในแต่ละเรื่องอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ก็ในการแถลงข่าวดังกล่าวทางผู้ว่าชัดชาติได้ส่งไม้ต่อให้ตัวแทนกระทรวงพลังงานจากตัวแทนจากกระทรวงพลังงานขยายความมาตรการสั่งหยุดการออกอนุญาตคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉินสำหรับ Data Center รายใหม่ตามนโยบายรัฐบาลโดยตัวแทนกระทรวงพลังงานระบุว่าคำสั่งตรงที่จะอนุญาตใหม่เนี่ยไม่อนุญาตแล้วใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันเพราะเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องการใช้น้ำมันใช้ไฟและรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในมิติของทรัพยากรและการสาธารณูปโภคเนี่ยตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงก็ชี้แจงว่า Data Center ในเขตกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ไฟราว 8-20 เมกะวัตต์และมีสายจ่ายไฟแยกเฉพาะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟของประชาชนต่างจากพื้นที่ EEC ที่ใช้สูงระดับ100เมกะวัตต
1: ์
2: ขณะที่ตัวแทนของการประปาก็ระบุว่าใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยเพียง 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าโรงพยาบาลหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากจึงยังไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาต่อประชาชนอย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าจับตาก็คือการกักเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองฉุกเฉิน48ชั่วโมงโดยกฎหมายเดิมกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 500,000 ลิตรหากเกินจะเข้าข่ายคลังน้ำมันซึ่งผิดผังเมืองทันทีทั้งนี้กระทรวงพลังงานและกทม.ยืนยันว่าได้สั่งระงับการออกใบอนุญาตคลังน้ำมันเพื่อการปั่นไฟฉุกเฉินรายใหม่ทั้งหมดแล้วสำหรับกรณีข้อสงสัยในพื้นที่เช่นซอยรามคำแหง28พบว่าใบอนุญาตจริงอยู่ที่ 200,000 ลิตรส่วนโครงการย่านพระราม9ตรวจสอบแล้วยังไม่ได้รับใบอนุญาต
1: หากพบการ
2: ลักลอบกักเก็บน้ำมันจริงจะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท
1: ครับ
2: นะเห็นว่าก็มีการเก็บนะ
1: ครับ
2: เขาก็เลยต้องมีการรีบขนออกเลย
1: ใช่
2: ได้ยินว่ามี
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟดับเนี่ยตามมาตรฐานของเขาก็ต้องมีไฟปั่นหรือให้บริการได้2วันนะพี่ไพศาล48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟมันต้องใช้น้ำมันนะ
2: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้วันนี้ผมก็ไปนู่นเลยไปนิด้าเลยนะฮะไปคุยกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพี่ไพศาลอาจารย์เขาห่วงว่ามันตั้งอยู่กลางเมืองอ่ะคุณออกใบอนุญาตได้ยังไงอ่ะเพราะว่าพี่ไพศาลเห็นอาคารเขาไหมครับ
2: แล้วคือเห็นบอกว่ามันมีช่องว่างของกฎหมายอยู
1: ่ฮะ
2: เขาไม่ต้องขออนุญาตเป็น Data Center เพราะมันยังไม่มีข้อกำหนดว่าได้เรื่องธุรกิจ Data Center
1: ครับครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขออนุญาตว่าเขาขอสร้างโกดังที่เป็นคลังเก็บสินค้าน
1: ั่นแหละครับมันก็เลยเป็นช่องว่างช่องโหว่ฮะการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต้องทำเพราะมันเว้นตรงนี้ไว้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณขอจะตั้งเป็นโกดังเนี่ยแต่ว่าบนดาดฟ้าของเขาพี่ไพศาลจะเห็นเครื่องปรับอากาศของเขาไหม
2: ไอ้เครื่องระบาย
1: ความร้อน
2: ระบายความร้อน
1: ครับแล้วอาจารย์สนธิบอกว่าแล้วคุณลองคิดดูสิ โดยรอบของตึกเนี้ยเป็นคน

0: ดมิเนียมเป็นโรงพยาบาลเป็นอาคารสูงเท่านั้นน่ะแล้วไอ้ระดมไอร้อนที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ที่ตั้ง Data Center ตรงนี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นครับเพราะว่าเขาต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ18องศาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องระดมเครื่องปรับอากาศข้างในเย็นข้างนอกมันจะร้อนระอุเลยพี่ไพศาลแล้วไอ้น้ำหล่อเย็นของเขาเนี่ยที่ทางกระทรวงพลังงานบอกว่าเขาใช้ประมาณสัก80,000 ลิตรใช่ไหมอาจารย์บอกว่าไม่เขาใช้ประมาณหลักแสนลิตรครับหลักแสนลิตรแล้วเนี่ยเอาเพื่อเอามาหล่อเย็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอระบายออกไปข้างนอกลำรางสาธารณะน้ำซึ่งมันมีอุณหภูมิสูงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาที่มันไหลลงสู่ลำรางสาธารณะมันจะไปมีผลกระทบต่อระบบนิเวศนำน้ำครับนอกเหนือจากนั้นไอที่ปรับอุณหภูมิแล้วก็พ่นออกมาข้างนอกอ่ะถ้ามันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลามันมีโอกาสเสี่ยงติดไอเชื้อแบคทีเรียเชื้อราฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนั้นได้ครับอันเนี้ยทางนักวิชาการก็เลยอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปตรวจสอบให้ละเอียด1ใบอนุญาตมีไหม2กฎหมายไอที่เรามีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะไอสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเอาไปจับซะให้หมดนะเพื่อความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศนะฮะหรืออย่างที่พี่เบสานอธิบายทรัพยากรน้ำมันอย่างเงี้ยโอ้โหคุณมาเก็บลักษณะเนี้ยนะฮะที่ชาวบ้านแล้วก็สสของพรรคประชาชนเขาออกมาร้องเนี่ยชาวบ้านก็ร้องไปที่กทมเหมือนกันเอ๊ะผมได้กลิ่นฉุนน้ำมันกับเสียงเครื่องหรือมันปั่นดังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
1: ก็เห็นว่าลงไอ้น้ำมันมันคือเก็บไว้มากๆเนี่ยมันก็มีซึมมี
0: ครับ
1: เวลายกเทแล้วมันก็คงแล้วมันเห็นว่ามันไหลลงในท่อระบายน้ำ
0: ครับ
1: ชาวบ้านก็เปิดดูมันมีคราบน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นในท่อระบายน้ำ
0: ครับ
1: เจ้าของคงรู้รีบเอากระสอบทรายมาอุดซ้ายอุดขวาเลยแล้วก็คงหาทางดูดไปกำจัดเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วกทม.มาตรวจได้เป็นเรื่อง
0: คือยังไงมันก็ต้องหกมันก็ต้องย้อยลงมา
1: โอ้ยคุณเก็บน้ำมันเป็นแสนๆลิตรใช่ไหม
0: เอา
1: สามาเติมเครื่องเจนคุณมันก็ต้องมีรั่วมีไหลมีกระเซ็นอะไร
0: สังเกตจากอะไรพี่ไพศาลผมไปวัดป่าวัดหนึ่งอะที่เพชรบูรณ์นะฮะไฟฟ้ายังไปไม่ถึงเขาใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ตลอดเวลาครับโอ้โหไอ้โรงปั่นไฟของเขาพี่ไพศาลเดินแล้วลื่นเลยฮะน้ำมัน
1: น้ำมันเ
0: ต็มไปหมดเยอะไปหมดเลย
1: ใช่บางทีก็ซึมไหลมาจากเครื่องนี่แหละ
0: ครับใช่ครับ
1: ก็สรุปว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องพักกันใช่ไหมแต่สรุปสั้นๆกันแล้วกันนะที่ผู้ว่าชัดชาติเขานำทีมแถลงเนี่ยเอาว่าเอาเรื่องไฟฟ้าก่อน
0: ครับ
1: สรุปว่า Data Center ในไข่แดงของกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็น Data Center หรือเป็นศูนย์ไอ้ข้อมูลขนาดเล็กถึงกลาง
0: ครับ
1: ใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต์หรือว่าใช้งานจริงราว8เมกะวัตต์ซึ่งต่างจาก Data Center ขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการกันในพื้นที่ E4 หรือต่างจังหวัดที่จะใช้ไฟสูงเป็นร้อยๆเมกะวัตต์คราวนี้ผลกระทบทางการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่ามีการแยกสายจ่ายไฟเฉพาะไม่กระทบกับการใช้วงไฟของประชาชนปริมาณการใช้ไฟถือว่าน้อยมาก
0: ครับ
1: เมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือโครงการ Mixed Use
0: ครับ
1: มาตรการจากนี้เราทำยังไงเรื่องไฟฟ้าจะระงับอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพิ่มเติมในพื้นที่กทม.ไว้ชั่วคราวส่วนเรื่องน้ำล่ะและระบบหล่อเย็นปริมาณการใช้น้ำการประปาบอกว่า Data Center ขนาดใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
0: ครับ
1: ซึ่งน้อยกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ
0: ่
1: ซึ่งใช้ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือห้างสรรพสินค้าใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจึงเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ำประปาของประชาชน
0: ครับ
1: คราวนี้เรื่องการระบายน้ำเสียน้ำหล่อเย็นส่วนใหญ่หมุนเวียนและระเหยเป็นไอไม่มีการปล่อยมลพิษทางเคมีแต่กทม.จะคอยตรวจวัดอุณหภูมิน้ำก่อนปล่อยลงคูคลองเพื่อป้องกันความร้อนสะสม
0: ครับ
1: แล้วก็การกักเก็บน้ำมันดีเซลสำรองฉุกเฉินข้อกำหนดสากลเนี่ย Data Center จำเป็นต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรอง48ชั่วโมงกรณีเกิดไฟดับจึงต้องมีการกัก เก็บน้ำมันดีเซลจำนวนมาก
0: นั่นแหละครับ

0: คราวนี้ขีดความขีดจำกัดตามกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้กักเก็บใช้เองภายในได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรหากเกินกว่านี้จะเข้าข่ายเป็นคลังน้ำมันซึ่งผิดกฎหมายผังเมือง
1: ครับ
0: ก็จะสั่งชะลอใบอนุญาตกระทรวงพลังงานและกทม.สั่งระงับการบอกออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำรองสำหรับ data center รายใหม่ชั่วคราวเพื่อรอบอร์ด data center แห่งชาติกำหนดเกณฑ์ชัดเจน
1: ครับ
0: ส่วนการตรวจสอบจุดร้องเรียนเนี่ยรังแหวง28ได้รับอนุญาต 200,000 ลิตรไม่ถึง 400,000 ลิตรตามข่าวหากตรวจพบว่าเก็บเกินจะถูกดำเนินคดีทันทีส่วนพระราม9ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากการลักลอบเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดอาญาโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทอันเนี้ยไม่มีใบอนุญาตแล้วพบว่ามีการกักเก็บ
1: ครับ
0: ถือว่าผิดแล้ว
1: รับภาพรวมอาคารเดิมไม่ใช่อาคารนี้นะฮะนี่เขาเพิ่งสร้างใหม่นะสร้างใหม่จนเขาเสร็จแล้วก็เปิดดำเนินการฮะจึงเข้ามาตรวจเนี่ยครับ
0: ครับไอ้ตรงล่าสุดนี่มันอยู่ไหนที่มันถ่ายรูปมา
1: อยู่หน้า ICA เลย RCA เลยพี่เพศานฝั่งตรงข้าม RCA อยู่ตรงแยกไฟแดงเลยครับพอเราลงด่วน
0: อ๋อมันก็เป็น RCA เก่านะแต่ว่าทางด่วนมาพาดผ่าน
1: ถูกต้องครับถูกต้องฮะซ้ายขวาเท่านั้นเองอะคร
0: ับ เฮ้ยตรงนั้นเคยเป็นธนาคารนั่นแหละ
1: เ
0: นี่ย
1: ธนาคารอีกซอยนึงฮะธนาคารไอ้บัวหลวงเนี่ยตรงนั้นนะฮะอีกซอยนึง
0: อ๋ออันนี้ก็คืออยู่ด้านหน้า RCA เลย
1: อยู่ด้านหน้า RCA เลยครับฝั่งตรงข้ามกันเลยครับถ้าเราเดินจากตึก Data Center พระราม9ตรงนี้นะพี่ไพศาลเดินทะลุออกมาก็จะเป็นอาคารไอ้นี่ฮะไอ้ตางูแป้งตางูครับ
0: โอเคโอเคพอนึกออกแล้วก็จะเป็นธนาคารบัวหลวงนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคว
1: ันนี้ผู้ว่าก็ไปตรวจแล้วก็มีผลออกมาแบบนี้เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการ38นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณพินันถามมา Data Center คืออะไรครับที่คุยกันอยู่เนี่ยนะฮะ Data Center ครับก็คือศูนย์ข้อมูลเป็นสถานที่หรือว่าอาคารสำหรับรวบรวมเซิร์ฟเวอร์ระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากครับเพื่อใช้จัดเก็บประมวลผลกระจายข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ครับรองรับไฟล์ฐานข้อมูลทุกประเภทเช่นแอปพลิเคชันธนาคารเว็บไซต์แล้วก็บริการคลาวด์จะทำงานตลอด24ชั่วโมงครับอาคาร Data Center เหล่านี้ครับเปิดจะให้บริการต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อให้ระบบดิจิทัลเนี่ยใช้งานได้ตลอดเวลาครับรองรับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังที่สำคัญสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็การสื่อสารยุคใหม่เพราะฉะนั้นการทำงานของเขาเปิดสวิตช์แล้วไม่มีปิดครับนั่นแหละครับ
0: คือของเราเนี่ยในบ้านเราก็จะมีผู้ประกอบการที่เขาให้บริการด้านโทรคมนาคมใช่ไหม
1: ครับ
0: เขามี Wi-Fi ขายให้เรา
1: ครับ
0: เขามีไอ้สตรีมมิ่งอะไรต่างๆให้เราดูเราชมอะไรเต็มไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องมีตัวที่เป็นไอ้ศูนย์รวม
1: นะฮะ
0: ศูนย์รวมไอ้เรื่องของระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่จะไว้ให้บริการลูกค้าบางทีก็เรียกว่าเป็น data center บางทีก็เรียกว่าเป็น cloud center
1: ครับ
0: ก็เหมือนเรามีข้อมูลเยอะเราก็ส่งไปเก็บในคลาวด
1: ์อ่ะฮะ
0: ไอ้นี่มันก็คือไอ้ตัวอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะสร้างคลาวด์ให้เรา
1: เขาพร้อมให้บริการเรา
0: คราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะอย่างบ้านเรานะผู้ให้บริการอย่าง True

0: ูอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมี data center ครับ
1: ครับ
0: AIS เขาก็ต้องมี data center ครับใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีบริษัทอีกเป็น10บริษัทที่ให้บริการเรื่องของอินเทอร์เน็ตคนที่เขามีบริการเรื่องของไอ้พวกไอ้บริการไอ้โทรคมนาคมทั้งหลายนะ
1: ครับ
0: ยังมีรายเล็กรายใหญ่อะไรซึ่งเขาต้องมี data center หมดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีประเภทที่เอาอย่างพูดง่ายอย่าง Meta เงี้ย
1: ครับ
0: ไอ้กลุ่ม Facebook เนี่ยนะ Twitter อย่างเงี้ย Google อย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องมาหาจุดที่จะต้องสร้างไอ้ data center อยู่ทั่วโลกซึ่งจะใหญ่มากนะ
1: ครับ
0: ลูกค้าก็เยอะกว่า
1: ใช่ครับ
0: ลูกค้าก็เยอะกว่า AIS ลูกค้าก็เยอะกว่าทรูลูกค้าก็เยอะกว่าผู้ให้บริการในอินเทอร์เน็ตภายในของเราเยอะมากมายนะ
1: ครับ
0: ไอ้เนี่ยเขายิ่งจะต้องเป็น data center ใหญ
1: ่
0: เขาก็เลือกลงว่าแถบนี้เขาจะลงที่
1: ที่ไหน
0: ตั้ง data center ที่ประเทศไทยตั้งที่เวียดนาม
1: ครับ
0: ตั้งที่มาเลย์หรือตั้งมาซะทุกที่เลยรวมคุ้มครองครอบคลุมพื้นที่เอเชียเลยเนี่ยฮะคือธุรกิจที่มันจะมาพร้อมกับมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะ Wi-Fi streaming นะมันไป AI อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็จะเป็นบุตรหมายหนึ่งที่เขาจะมาลงทุนตรงนี้แต่ว่าจะทำอย่างไรฮะให้มันปลอดภัยจะทำอย่างไรให้มันไม่มีผลกระทบกับคนไทยแต่เงินลงทุนหลั่งไหลมาเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าอย่างเนี้ยเขาสร้างเสร็จเปิดให้บริการปรากฏว่าท่านผู้ว่าไปดูเอ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตเลยนี่ก็ต้องสั่งปิดไปสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะพี่โจบิเตอร์ถามมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันเลยเนี่ยทำไมเขาเก็บน้ำมันเยอะแยะขนาดนั้นเพราะบริการของเขาเนี่ยต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาไงพี่โจ
0: คือมันต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยงตลอด24ชั่วโมงห้ามกระตุก
1: ครับ
0: ห้ามไฟดับห้ามกระตุก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีไอ้เครื่องปั่นไฟหรือ
1: ที่อัตโนมัติของเขาเลยอ่ะ
0: เครื่องเจเนเรเตอร์เนี่ยมันจะพ่วงกับระบบไฟแบบถ้าไฟตัดปุ๊บเครื่องจะติดปุ๊บมันจะไม่สะดุดเลยมันจะลื่นไปเลย
1: ก็เปรียบเทียบอย่างนี้พี่เพศานสถานีโทรทัศน์เขาจะมีเครื่องปั่นไฟ
0: เครื่องเจนน่ะเครื่องเจน
1: ใช่ครับอัตโนมัติสับสวิตเองอัตโนมัติเลยฮะถ้าเกิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าเสียหายไฟดับระบบมันจะชึ่งขึ้นมาเองด้วยน้ำมัน
0: เสียงมันจะดังปึ้งโอเครู้ละแสดงว่าไฟตกหรือไฟดับ
1: ไฟตกไฟดับใช่ครับ
0: ไอ้เครื่องเจนก็จะทำงานนี่ฉันได้ฉันนั้นเนี่ยเหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างที่เขาบอกไงว่าเขาต้องระดับของเขาเนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยเขาต้องมีเครื่องเจนที่ไฟมันดับ48ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องป้อนไฟได้48ชั่วโมงคือ2วันน่ะ
1: 2วันเต็มๆครับ
0: 2วันเต็มๆเนี่ยเครื่องต้องเดินได้ก็ต้องถามอ่ะว่าเครื่องปั่นไฟที่มันเดินเครื่อง2วันเต็มๆจะกินน้ำมัน
1: น้ำมันล้วนๆฮะใช่ครับ
0: มันก็ต้องเตรียมน้ำมันเอาไว้2วันเต็ม
1: ๆโอ้ยขนาดทำไร่ไถนาเนี่ยนะฮะเอาน้ำเข้านาเนี่ยน้ำมันแพงยังร้องโอดโอยเลยครับเพราะมันต้องใช้น้ำมันเยอะมากไงพี่เพศานกว่าจะดูดน้ำเต็มนาได้เนี่ยครับและนี่ฮะเครื่องต้องปั่นแล้วก็ต้องทำความเย็นไปด้วยจากการมีไฟฟ้าในอาคารและความเย็นของเขาเนี่ยต้องแช่ไว้18องศาอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงอะคิดดูสิครับมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟต้องน้ำมันขนาดไหนฮะ
0: ครับมันก็คงจะไฟบ้านเรามันก็ค่อนข้างเสถียรนะยกเว้นช่วงหน้าฝนนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับเราก็รู้อยู่บางทีบ้านเราก็มีกระตุกอยู
1: ่ครับ
0: กระตุกบ้างดับบ้างดับ3นาที1นาที2นาที3นาทีครึ่งชั่วโมงมีทั้งนั้นแหละ
1: โอ้โหเนี่ยนั่งทำงานอยู่ชั้น2ครับพี่วิสาร
0: บ
1: างวันเราได้กลิ่นไอน้ำมันเลยนะฮะก็แสดงว่าไฟฟ้าของทางการเนี่ยตกก็ใช้ระบบที่คำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: มันไม่ใช่แค่ว่าดับอย่างเดียวใช่ไหมไฟตกเนี่ย
1: ไฟตกก็ติดฮะใช่
0: ไฟตกไอเครื่องเจนก็ทำ
1: ไม่งั้นระบบโทรทัศน์มันก็จะไม่เสถียรเลยฮะภาพมันก็จะอ้าวไฟตกก็ชมรับชมอะไรกันไม่ได
0: ้ดับลงไปเหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: คอมพิวเตอร์มันก็ไวไฟมันก็หลุดหมดอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นที่มาทำไมว่าต้องใช้น้ำมันนะ
1: ครับครับ แต่ว่าทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบอกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับมหาอำนาจนะพี่เพศานเขาเขียนผังเมืองไว้เลยนะฮะคุณต้องไปอยู่ในโซนอะไรสีม่วงสีอะไรประมาณนอกเมืองไปนู่นนะครับของเราตั้งสักกลางเมืองเลย
0: ของเราก็เพิ่งจะมีมติครม.ให้ตั้งคณะกรรมการเนี่ย เรื่อง Data Center

0: ไม่นานมานี้เอง
1: ครับ
0: แล้วก็หลักเกณฑ์เรายังไม่มีไง
1: ครับ
0: ต้องมีแล้วก็เลยต้องตั้งขึ้นมาคุณเอกนิติเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าจะเริ่มประชุมนัดแรกกันเนี่ยกำลังจะประชุมเพิ่งจะประชุมนัดแรกกันเนี่ยก็แสดงว่ามันยังไม่ได้ม
1: ี
0: อะไร
1: ใช่ฮะเอกชนก็ไปกันหมดแล้วครับ
0: แทบจะยังไม่มีอะไรที่จะไปกำหนดเป็นเกณฑ์เป็นหลักอะไรได้เลย
1: ครับ
0: เนี่ยผมเห็นข่าวแวบๆอยู่เนี่ยข่าวของสื่อไหนบอกว่าคุณเอกนิติบอกว่าเนี่ยจะกำลังจะเรียกประชุมครั้งแรกให้ของคณะกรรมการไอ้เรื่อง Data Center นี่แหละ
1: ก็ผู้จัดการเขาพาดหัวยังไงรู้ไหม
0: ฮะ
1: เอกนิติเพิ่งตื่น
0: เราบอกเพิ่งตื่น
1: เพิ่งตื่นจัดระเบียบ Data Center ไม่ใช่เพิ่งตื่นระเบียบเราตามไม่ทันเอกชนเขาตั้งเขาทำแล้วเขาเปิดดำเนินการไปแล้วแต่ว่ากฎระเบียบเงื่อนไขของเราเนี่ยยังตามเรื่องเหล่านี้ไม่ทันก็กำลังจะสั่งรื้อระบบกำกับดูแลเพื่อจะอุดช่องว่างช่องโหว่นะครับแล้วก็จะนัดอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทมเนี่ยมาคุยกันวันที่4กันยายนนี้ครับพี่ไพศาลฮะครับก
0: ็ตกลงวันที่4
1: วันที่4กันยายน
0: ก็คือวันศุกร์นี้
1: วันศุกร์นี
0: ้ใช่ไหม
1: วันนี้วันอะไรฮะวันนี้
0: ว
1: ัน
0: พุธวันที่2วันพุธวันศุกร
1: ์วันศุกร์ครับจะเรียกมาคุยนะฮะก็เอามาล้อมกรอบนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนกันมาหลายแง่ใหม่หลายมุมฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของมลพิษเรื่องของเสียงนะฮะเรื่องของกลิ่นเนี่ยที่มันเกิดจาก Data Center ที่มันอยู่ในเขตเมืองแล้วก็เขาเปิดดำเนินการกันเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับ ใช้อะไรฮะไฟฟ้าสูงใช้น้ำมันมากใช้น้ำปริมาณมหาศาลแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยววันที่4เขาจะคุยกันเดี๋ยวรอติดตามครับว่าเขาจะมีเงื่อนไขมีอะไรกำหนดออกมาบ้างอะครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ตัวเลขา48นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของรัฐบาลซึ่งก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีคลังอย่างเอกนิตินะ
2: ครับ
3: คุณเอกนิติก็จะเป็นคนที่จะมาดูเรื่องกฎเกณฑ์อะไรต่าง
2: ๆคุณเอกนิติเขาบอกว่า data center เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ขณะที่กฎหมายกระจายอยู่หลายหน่วยงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบในภาพรวมครับพี่ไพศาลมันเลยเกิดช่องว่างทำให้บางโครงการเนี่ยอาศัยข้อจำกัดของกฎหมายเดิมอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเขาตั้งเป็นโรงงาน EIA เข้าไปจับมันเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ดำเนินการได้เลยคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยที่คุณเอกนิติจะตั้งเนี่ยจะทำหน้าที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามากำหนดมาตรฐานกลางทั้งการอนุมัติโครงการการออกใบอนุญาตการให้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การให้บริการทั้งน้ำและไฟฟ้าครับปัจจุบันนี้นะฮะคุณเอกนิติดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI อยู่แล้วมีหน้าที่พิจารณานโยบายแล้วก็สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนรวมถึงโครงการ Data Center ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI ด้วยนะครับตำแหน่งใหม่ก็คือประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เป็นกลไกระดับชาติที่มีขอบเขตกว้างกว่า BOI เพราะดูแลทั้งโครงการที่ขอแล้วก็ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงประเด็นใบอนุญาตก่อสร้างผัง

0: ืองพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอธิปไตยข้อมูลและก็ผลกระทบประชาชนนี่อยู่ในมือของคุณเอกนิติเป็นคนกำกับดูแลทั้งหมดครับบอร์ด BOI เนี่ยจะดูว่าโครงการใดควรได้รับสิทธิประโยชน์ขณะที่บอร์ด Data ครับจะกำหนดว่า Data Center ทั้งประเทศเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กติกาไหนก็เดี๋ยววันที่4เนี้ยนะครับเขาจะคุยกันส่วนครม.ครับเห็นชอบตั้งกลไกเนี้ยเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้อำนาจเสนอกรอบนโยบายและก็มาตรฐานต่อครม.รวมถึงติดตามผลกระทบด้านความมั่นคงพลังงานราคาไฟฟ้าการจัดสรรน้ำผังเมืองอัคคีภัยอธิปไตยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและก็เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยพี่เพศานครับ
1: ครับติดตามต่อไปนะ
0: ครับ
1: มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องศาลปกครองกับประธานกสทช.
0: ครับ
1: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะ
0: ครับ
1: หมอท่านก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะ
0: โอ
1: ้วันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปรอที่ศาลปกครองเพราะว่าทราบว่าท่านอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดที่ศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องของท่าน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: วันนี้ปรากฏว่าท่านไม่ไปศาลนักข่าวไปรอทำข่าวปรากฏว่าหมอสรณะไม่ไปศาลแล้วก็ไม่มีตัวแทนไปด้วย
0: ครับ
1: แต่ตัวแทนผู้ถูกร้องก็คือตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาไปนะ
0: ครับ
1: ก็คงจะมีศาลท่านสั่งให้ไปฟังเนี่ยในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ยคู่กรณีเนี่ยท่านก็ส่งตัวแทนไปแต่หมอสรณะไม่มาก็เลยปรากฏว่าศาลท่านก็ไม่ได้อ่าน
0: ครับ
1: คนก็นึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมศาลจู่ๆเนี่ยนัดว่าจะอ่านแล้วไม่อ่านมาทราบความทีหลังว่านายแพทย์สรณะผู้อุทธรณ์เนี่ยได้มีหนังสือร้องต่อศาลว่าห้ามศาลอ่านให้แจ้งกับเขาคนเดียว
0: ครับ
1: แล้วเขาจะเป็นผู้เปิดเผยเองขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ร้องต่อศาล
0: ค
1: ือศาลว่าอย่างไรเนี่ยให้แจ้งมาที่เขาโดยตรง คนเดียว ก็เลยปรากฏว่าไปในที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงต้องเปิดมาจากนายแพทย์สรณะซึ่งก็มีการแถลงที่สำนักงานกสทช.
0: ครับ
1: นายแพทย์สรณะแถลงที่นั่นเลยนะโดยตัวนายแพทย์สรณะเนี่ยเมื่อศาลท่านแจ้งมาที่ตัวของนายแพทย์สรณะและนายแพทย์สรณะเขาก็ทำหนังสือแถลงเลยนะ
0: พร้อมแถลงการเลยครับใช
1: ่ก็บอกว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยวินิจฉัยให้ศาลปกครองกลางให้ศาลปกครองกลางเนี่ยรับคำร้องของนายแพทย์รับคดีของนายแพทย์สรณะที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหาพร้อมกับให้พิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราวด้วย
0: ครับ
1: คำพิพากษาคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดก็มาอย่างนั้นคือสั่งว่าศาลปกครองกลางให้คุณรับซะที่คุณบอกว่ายกคำร้องเนี่ยให้รับซะรวมทั้งไอ้คำขอคำคุ้มครองชั่วคราวก็ช่วยพิจารณาด้วย
0: ครับ
1: สรุปไปอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็จากนี้ไปทุกอย่างก็หมายถึงว่าก็ต้องฟังว่าเมื่อศาลปกครองกลางท่านต้องรับคำร้องตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: กระบวนการที่จะท่านจะพิจารณาจะต้องดำเนินการอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยท่านจะพิจารณาเรื่องคำร้องคุ้มขอคุ้มครองชั่วคราวว่าอย่างไรด้วยเพราะว่าหมอสรณะเนี่ยเขาขอคุ้มครองชั่วคราวว่าในระหว่างที่รอคำวินิจฉัยจากศาลปกครองกลางเนี่ยขอให้ศาลสั่งว่าสถานะการเป็นประธานศาลฎีกาของเขาเนี่ย
0: ยัง
1: ต้องอยู
0: ่
1: ให้ศาลสั่ง
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เอ๊ะทำไมคุณหมอยังเข้าประชุมคุณหมอก็อธิบายว่าผมไม่เข้าไม่ได้สิก็157สิละเว้นนะสิครับอีก3ท่านที่เดินออกจากห้องประชุมไปบอกว่าต้องออกห้องประชุมสิถ้าเกิดว่ามาประชุมด้วยกันเดี๋ยวก็ละเว้นอีกอ่ะ157เหมือนกัน
1: อ
0: ้างกฎหมายเดียวกันครับแต่ว่าคนละบริบทไงพี่ไพศาล
1: ครับคราวนี้ในรายละเอียด

0: เนี่ยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลที่สั่งศาลปกครองกลางให้
1: ร
0: ับ คำร้องของหมอสรณะนะให้เหตุผลว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนายแพทย์สรณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนายแพทย์สรณะจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของคณะกรรมการสรรหากสทช.และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายดังกล่าวต้องมีคำบังคับของศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.นะนายแพทย์สรณะจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุทธรณ์ของนายแพทย์สรณะฟังขึ้นนะ
1: ครับ
0: ประกอบกับพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เป็นที่สุดและคณะกรรมการสรรหากสทช.ได้แจ้งสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้นายแพทย์สรณะทราบไว้ในหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยแล้วนายแพทย์สรณะจึงไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลและเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายแพทย์สรณะได้รับทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยเจ้าหน้าที่ของนายแพทย์สรณะเป็นผู้รับไว้เมื่อวันที่22 กรกฎาคม 69การที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่3 สิงหาคม 2559จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดศาลจึงรับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาได
1: ้ครับ
0: การที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้เลื่อนคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของนายแพทย์สรณะก็ให้พิจารณาต่อไป
1: ครับก็คุณหมอออกแถลงขอบคุณด้วยนะขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่พิจารณาทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามกระบวนการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับคุณหมอบอกว่าผมเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ยึดกฎหมายความสุจริตรวมถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญแม้จะมีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ทุกฝ่ายควรเคารพกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ใช้ข้อยุติทางกฎหมายเป็นหลักในการเดินหน้าต่อไปจากนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่คือการทำให้กสทช.สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มีเอกภาพแล้วก็เดินหน้าพิจารณาภารกิจสำคัญที่ยังรอการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนประเทศชาติและประโยชน์สาธารณะจากนั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าขอความร่วมมือจากกรรมการกสทช.ทุกคนให้กลับมาร่วมปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยขอให้วางข้อขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างไว้เบื้องหลังกลับมาทำหน้าที่ตามกฎหมายที่มอบหมายให้ดีที่สุดพร้อมแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายครับบนพื้นฐานของการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะฮะวันนี้จึงนะฮะไม่ควรจะเป็นวันที่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่ควรเป็นวันที่กสทช.กลับมาร่วมมือการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงโอ้โหคงจะต้องประชุมกันเครียดเลยนะฮะหลังจากนี้พี่วิสารวันละครั้งเป็นร้อยอะฮะ
0: ก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้นะ
1: ครับครับ
0: ขณะที่รองนายกฝ่ายกฎหมายปกรณ์นินประพันธ์บอกกับสื่อว่าแม้ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งศาลปกครองกลางให้รับพิจารณาคำร้องของนายแพทย์สรณะ
1: ครับ
0: ประธานกสทช.แต่ก็ไม่กระทบต่อเรื่องการทูลเกล้าของนายกรัฐมนตรีให้นายแพทย์สรณะพ้นจากตำแหน่ง คือก็ยังยืนยันว่าทางรัฐบาลก็ดำเนินไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
1: ครับ
0: แต่ถึงขนาดนี้ถามว่าแล้วจะเป็นอย่างไรคุณประกรณ์บอกว่าก็คิดว่าคงจะต้องรอให้ศาล

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่เบสารครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับแหมโอ้คุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาขับข้างเลยนะฮะเรื่องกสทช.เนี่ยคุณอิสระชนถามนายกส่งไปหรือเปล่านะฮะหลายคนยังสงสัยนะครับก็ดูคำตอบของรองนายกประกรณ์ก็ได้ครับคือผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าต้องดึงเรื่องทุนเกล้ากลับมาหรือไม่นะฮะรองนายกประกรณ์บอกว่าไม่ต้องเพราะว่ารอศาลตัดสินอยู่ตอนนี้ศาลยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยอย่าไปพูดล่วงหน้ารอศาลก่อนดีกว่าเพราะถ้าเดี๋ยวพูดไปจะสับสนและไม่ดีกับทั้งระบบเมื่อถามว่านายกทราบเรื่องนี้แล้วหรือไม่นะคุณประกรณ์บอกว่าตนก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ได้เจอกับท่านนายกอะครับคงจะได้เจอกันวันอาทิตย์นี้ละมั้งพี่เบสารใช่ไหมครับ
5: อาทิตย์มีอะไรกินข้าวกัน
4: นายกเปิดบ้านให้บรรดารัฐมนตรีเข้ามาพูดคุยกันนะ
5: ครับ
4: เป็นข้อเสนอของคุณจุลพันธ์ฮะคุณหนิมครับ
5: โอ
4: ้จะไปร้านไหนดี
5: เรื่องปรับครม.เลยไหม
4: ก็วันนี้ก็พยายามจะถามท่านนายกกับท่านจุลพันธ์บอกไม่มีก็คือก็ปกติอยู่แล้วเราทำงานอยู่ด้วยกันนะครับบางที
5: หกเดือนนะครับหกเดือน
4: ใช่ครับว่าการเนี่ยมีโอกาสที่คุยกันแต่รัฐมนตรีช่วยหลายท่านเนี่ยไม่มีโอกาสที่เจอไม่มีโอกาสที่คุยถ่ายทอดงานให้กับท่านนายกเลยก็จะถือโอกาสนี้ฮะล้อมวงคุยกันนะประมาณนี้ครับ
5: คุณจุลพันธ์บอกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วย
4: ครับ
5: เพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วน
4: ครับ
5: เพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าถามว่าสามารถเชิญฝ่ายสภาร่วมรับประทานอาหารด้วยเพื่อเตรียมศึกเพื่อรับศึกซักฟอกหรือเปล่า
4: ครับ
5: คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้เตรียมอย่างตนเองก็ไม่ได้เตรียมอะไรขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านที่จะซักฟอกถามข้อสงสัยเราก็ยินดีที่จะตอบอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่ต้องเชิญฝ่ายสภาไปด้วยเพราะว่าการทำงานในส่วนรัฐบาลสภาก็ต้องขับเคลื่อนเพราะกฎหมายต้องส่งเข้าสู่สภา
4: ครับ
5: แล้วเรื่องหัวสวล่ะอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกจะวางบทบาทของพรรคเพื่อไทยอย่างไรถือโอกาสถามเลยนะในฐานะที่ก็เคยผลักดันและขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสมัยเป็นแกนรัฐบาลอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่
4: ครับ
5: แต่วันนี้กลายเป็นพรรคร่วมพรรคภูมิใจไทยไปแล้วคุณจุลพันธ์บอกในฐานะรัฐมนตรีก็เป็นบทบาทหนึ่งในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและตนก็มีสถานะเป็นสมาชิกนะซึ่งสสก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับการทำงานของรัฐดังนั้นการรับฟังข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญและจึงมาตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรมีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรที่ฟังได้หรือฟังไม่ได้ทั้งนี้ก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ออกมาแบบกักๆไป
4: ครับโอ้พี่ไพศาลว่าคุยไหมทั้งเรื่องของการปรับครม.ทั้งเรื่องของการซาวเสียงว่าพรรคร่วมเนี่ยอย่างเพื่อไทยจะเอายังไงกับพี่ปลายมือจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับกู้เงิน400,000,000,000 บาทไหมเนี่ย

0: ถ้าวงใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางร้องเพลง ถ้ามีดนตรีนายกก็คงจะโชว์
1: ครับ
0: ถ้าไม่เป่าแซกเล่นเปียโนหรือว่าดีกีตาร์แล้วก็คงจะมีทุกอย่าง
1: ครับ
0: ถ้าวงไทยมาก็อาจจะนายกอาจจะสีซออะไรอย่างเงี้ยมันไปในแนวนั้นอยู่แล้วละหมู่คณะใหญ่ขนาดนี
1: ้ครับ
0: ถ้าจะคุยเรื่องปรับครม.ถ้าจะคุยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่มันต้อง
1: คน2คนก็พอ
0: คุยกันในกลุ่มแคบๆหน่อย
1: ครับแล้วก็ไปถ่ายทอดเอานะครับ
0: แล้วก็ไปเพราะบางทีแผนมันก็ต้องมีทั้งบนดินใต้ดินใช่ไหม
1: ครับ
0: ในการเตรียมการในการรับมือ เรื่องปรับครม.ก็คนที่จะคุยด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ถูกปรับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปคุยในวงกว้างแล้วบอกจะปรับครม.นี่ก็เพิ่งแตกรังนะ
1: ครับ
0: ไอ้คนที่จะเป็นก็ไม่รู้จะหลุดเมื่อไหร่ไอ้คนที่ไม่ได้เป็นก็วิ่งกัน
1: อ
0: ุตลุด
1: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างครม.ที่สงขลาเมื่อวานเนี้ยพี่เบสาน
0: ครับ
1: วาระการเปลี่ยนโฆษกนี้ยังไม่เข้านะแต่สัปดาห์หน้าเข้าแน่นอนครับ
0: ใช่ๆว่าจะเข้าวันที่8
1: ฮะเอาหมอเอกอดีตส.ส.ของก้าวไกลอ่ะ
0: ครับ
1: มาเสียบแทนคุณรัชดาครับ
0: ใช่ๆ
1: แล้วคุณรัชดาก็ไปเป็นผู้ช่วยของคุณพระดอนปริศนันทตระกูลไป
0: อ
1: ันนี้คือจะมุ่งตอบโต้การเมืองล้วนๆหรือเปล่าครับเนี่ย
0: ก็เราก็ยังไม่เคยเห็นบทบาทของหมอเอกคนนี้นะ
1: ครับ
0: ว่ามีความโดดเด่นอะไรยังไงนะ
1: แต่อย่างน้อยๆหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะรู้ไส้รู้พุงอ่ะนะฮะของทางพรรคประชาชนพอสมควรถ้ามีประเด็นการเมืองหรือประเด็นอะไรที่มันอาจจะลึกซึ้งก็คงต้องถามคนนี้ครับ
0: คือรู้สึกเขาจะเคยได้ชื่อว่าเป็นงูเห่าของพ
1: รร
0: คก้าวไกลใช่ไหม
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วมั้งใช่ไหมพี่ไพศาลอนาคตใหม่ยุบแล้วมาเป็นก้าวไกลอะฮะ
0: อนาคตใหม่เนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยเกิดกลุ่ม4คนแรกที่ลงมติสวนพรรคแล้วถูกขับออก
1: ครับ
0: ตามมาด้วยกลุ่ม10ส.ส.ที่โหวตให้รัฐบาลไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
0: นะก็จะมีอันนี้ยุคอนาคตใหม่
1: uh-huh.
0: แล้วยุคพรรคก้าวไกลก็จะมีส.ส.บางส่วนเนี่ยโหวตสวนมติพรรคแล้วถูกลงโทษทางวินัยแล้วก็ย้ายออกไปอยู่พรรคอื่นเช่นไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยคือ
1: หมอเอก
0: อ่ะหมอเอกนี่ด้วย
1: ในแพทย์เอกภพเพียรพิเศษฮะ
0: แล้วล่าสุดนี่ก็สสกฤษใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ไปอยู่กับคุณธรรมนัสยังไง
1: ครับฝากเลี้ยงไว้ฮะนานพอสมควรประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็คือมันเหมือนทิศทางว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเป็นเหมือนกับตกเป็นรองอยู่พอสมควรน่ะแล้วก็ท่านโฆษกรัชดาถามว่าทำงานดีไหมก็อธิบายมติครม.ชัดเจนทุกประเด็นนะพี่เบสานแต่ว่าประเด็นเรื่องของการตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยอาจจะต้องลุกขึ้นมาโต้มากขึ้นไหมสำหรับโฆษกรัฐบาลเอฟหมอเอกนี่หรือเปล่าที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ฮะหลายคนก็คิดไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหกระหน่ำมาหลายทิศหลายทางฮะบรรดานายกเองแกนนำภูมิใจไทยเองหรือแม้แต่เพื่อไทยเองเนี่ยนะฮะก็โต้พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้ำได้เนื้อถ้าโฆษกมานั่งตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยก็พอจะอย่างน้อยนะฮะก็ลดแรงเสียดทานไปได้พอสมควรแล้วถ้าเกิดยิ่งรู้ประวัติของพรรคประชาชนอนาคตใหม่และก้าวไกลด้วยน่าจะเป็นผลดีกับฝ่ายรัฐนะครับ
0: หมอเอกนี่เขาเป็นงูเห่ายุคพรรคก้าวไกลที่คุณพิธาลิ้มเจริญรับ
1: ครับ
0: เป็นหัวหน้าพรรคนะ
1: ครับ
0: 4คนที่ไปพร้อมกัน
1: นะฮะ
0: เป็นงูเห่าพร้อมกัน
1: ครับ
0: ก็คืออาคมคาลม
1: คนพรกลาง
0: ฮะสสบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษสสเชียงราย
1: ครับ
0: นายขวัญเลิศพาณิชมาศสสชลบุรีแล้วก็นายพีระเดชคำสมุทรสสเชียงรายนะซึ่งพฤติกรรมเนี่ย

0: ตามที่เขามีการพูดถึงก็คือลงมติเห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565
1: ครับ
0: 65ตอนนั้นสมัยอะไร
1: 65สมัยยังลุงตู่อยู่ไหมฮะ
0: ลุงตู่นะ
1: ครับ
0: ลุงตู่65หรือเปล่าน่าอาจจะเป็นลุงตู่นะแล้วเลือกตั้ง66ใช่ไหม
1: แล้วก็มีคุณเศรษฐามาปี67ใช่ไหมฮะคุณอุ๊งอิ๊งปี68
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: แต่สมัยปลายลุงตู
1: ่ครับ
0: นะเคยลงแล้วมีการลือกันว่าเนี่ยเตรียมจะไปเข้าอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็จริงๆว่าพอยุบสภาแล้วมีเลือกตั้งสมัยต่อมาปี66เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเลย
1: ครับสมัครสมาชิกภูมิใจไทยนานแล้วเนี่ยท่านนายกบอกอย่างนั้น
0: ขาลมพลพรกลางด้วยนะรุ่นเดียวกันนะ
1: ครับ
0: ออกจากก้าวไกลไป
1: ครับสัปดาห์หน้าฮะจะได้ขึ้นมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาล
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับมีเรื่องพลังงานนะพี่ไพศาลกองทุนน้ำมันเคาะอัตราใหม่ชดเชยดีเซลธรรมดา5 บาทต่อลิตรเลยฮะมีผลวันนี้เลยครับ
0: อ๋อเพื่อจะลดลงมาเพราะมันจะไป40 บาทแล้วนี
1: ่ครับก็พอไปดูรายละเอียดเนี่ย
0: เขาเอาเงินจากไหนอ่ะ
1: ก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันนะฮะออกประกาศนะครับเรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและก็อัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้มีผลตั้งแต่เนี่ยฮะ2 กันยายนนี้เป็นต้นไปครับเขาประกาศอย่างนี้นะพี่เพศานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างต่อเนื่องและก็รักษาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคำนึงถึงกรณีราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมมากกว่า30 บาทต่อลิตรรวมถึงการบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนต้องเป็นมาตรการระยะสั้นสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและก็หลีกเลี่ยงการอุดหนุนข้ามกลุ่มสำหรับอัตราใหม่นะครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยได้รับเงินชดเชยจากกองทุน5 บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20ได้รับเงินชดเชย9.43 บาทต่อลิตรส่วนดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมกำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง50 บาทต่อลิตรครับแล้วก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเลือกไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันจากกรมธุรกิจพลังงานให้มีสัดส่วนผสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไอ้ตรงนี้ให้ส่งเงินเข้ากองทุน1 บาทต่อลิตรครับส่วนดีเซลหมุนเร็วนะครับที่ขออภัยดีเซลหมุนช้ากำหนดส่งเงินเข้ากองทุน1.20 บาทต่อลิตรแล้วก็น้ำมันเตาส่งเงินเข้ากองทุน6 สตางค์ต่อลิตรกลุ่มเบนซินกำหนดอัตราส่งเข้ากองทุน6.14 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91ได้รับเงินชดเชยจากกองทุน98 สตางค์ต่อลิตรเท่ากัน E20 ได้รับเงินชดเชย4.62 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์E85 ได้รับเงินชดเชย2.77 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10 สตางค์ต่อลิตรครับ อัตรานี้ใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตในราชอาณาจักรเพื่อใช้ภายในประเทศรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักรมี

0: ผลตั้งแต่ประกาศก็คือวันนี้เป็นต้นไปอันนี้มันก็คือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาหรือเปล่าพี่เพศาล
1: แล้วได้ลดราคาน้ำมันลงไหมล่ะ
0: ไม่ได้ลดฮะ
1: ก็มันน่าจะเป็นราคาเดิมอยู่นะ
0: ครับ
1: 5บาทกว่าเนี่ยมันก็เป็นการอุ้มเดิมอยู
0: ่ครับ
1: อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรนะ
0: ฮะก็ลดไม่ได้แต่ว่าราคาน้ำมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นไปเป็นภาระกับผู้บริโภคอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ไม่เพราะปกติเขาก็ประมาณ5บาทกว่าอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการช่วยอุ้มเพิ่มหรือไม่หรือว่าลดการอุดหนุนลงยังไง
0: ก็เดี๋ยวมีน้ำมันบางประเภทให้ส่งเงินเข้ากองทุนนะฮะกับน้ำมันบางประเภทได้รับเงินอุดหนุนอย่างเงี้ย
1: พวกเบนซินใช่ไหม
0: ครับ
1: เบนซินเขาเก็บมา
0: ครับ
1: แต่ว่าเห็นว่าล่าสุดเนี้ยก็ยังเงินยังไหลออกอยู่วันละ300กว่าล้านตอนนี้สะสมก็80,000กว่าล้านแล้ว
0: ก็ชดเชยดีเซลธรรมดา5บาทต่อลิตรเนี่ยช่วยได้ก็คือพยุงราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในระดับประมาณ39.14 บาทต่อลิตรราคามันไม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะพี่เพศาล
1: ที่ขึ้นมาเมื่อเช้าไงขึ้นมาเมื่อเช้า60 ตังค์ไง
0: ครับก็ภาระกองทุนน้ำมันตอนนี้ที่แบกอยู่นะครับติดลบอยู่84.72 บาทนะครับ
1: ล้าน
0: บาทครับโอ้โห
1: 80,000กว่าล้านบาท
0: 80,000กว่าล้านบาทไปแล้วนะครับก็นี่ฮะอเมริกาก็ยังฮึ่มๆไม่หยุดเนี่ยน้ำมันพุ่งไม่หยุดนะครับ
1: ใช่ครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะรองผู้ว่ากทม.คุณพรอนพรมวิกิตเศษนะได้แถลงนะครับว่าได้ประร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมป่าไม้มูลนิธิรักไม้ใหญ่รักสบกลันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: และก็วีพาร์ควีเราเนี่ยนะแล้วก็พาร์คส่วนสาธารณะเนี่ย
0: ครับ
1: เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นไม้มรดกแห่งกรุงเทพมหานครเบื้องต้นเนี่ยพิจารณาจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปอายุประมาณ50ปีขึ้นไปรวมถึงความแข็งแรงความปลอดภัยคุณค่าทางนิเวศวิทยาความหายากความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิทัศน์โดยกทม.จะวางแนวทาง2ระยะนะครับ
0: ครับ
1: โดยระยะแรกนี่จะจัดทำที่เรียกว่า tree inventory ก็คือการขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปพร้อมจัดทำมาตรการตัดแต่งและเปิดข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบจากนั้นก็จะเป็นระยะที่2จะจัดทำ heritage tree listนะโดยต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต้นไม้มรดกเนี่ยจะมีมาตรการคุ้มครองเข้มข้นการตัดแต่งล้อมย้ายหรือโค่นต้องได้รับอนุญาตจากสำนักสิ่งแวดล้อมปลูกอยู่ในบ้านคุณก็ได้แต่
0: ครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามัน60เซนนะอายุ50ปี
0: ครับ
1: นะแล้วถูกขึ้นเป็นมรดกต้นไม้มรดก
0: คุณจะตัดไม่ได้เลย
1: ทรีลิสเนี่ยคุณจะตัดแต่งคุณจะล้อมย้ายคุณจะโค่น
0: ต้องแจ้งเขาก่อน
1: ต้องมาขอต้องมาแจ้งขออนุญาตนะ
0: ครับ
1: ถ้าสวนสาธารณะไม่มีปัญหาของกทม.อยู่ละ
0: ครับ
1: หรือบนถนนอะไรเงี้ยริมถนนข้างถนนของกทม.อยู่ละ
0: ครับ
1: กทม.ดูแลมีปัญหาแต่นี่มันจะรวมถึงในบ้านเราด้วยนะนอกจากนี้กทม.ก็เตรียมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญและประชาชนในการดูแลต้นไม้ใหญ่ทั่วกรุงเทพดีมากผมเห็นด้วยเลยทำไม่เหมือนสิงคโปร์เลย
0: จริงๆเนี่ยไม่ควรเฉพาะในกรุงเทพนะพี่เพศาลตอนขับรถออกต่างจังหวัดนะฮะแล้วพอเขาขยายถนนแล้วพี่เพศาลเห็นเขาตัดต้นไม้ไหมผมก็คิดว่าเขาจะล้อมย้ายแล้วก็เอาไปอยู่ข้าง
1: ๆโอ้ยรอซะเฮี้ยนเลย
0: โอ้โหมันเขาจะมีเขาก็มีประมูลกันนะครับจะมาตัดเป็นท่อนๆแล้วมันใหญ่มากพี่เพศาลต้นไม้มันใหญ่มากเขาตัดแบบแล้วออกไปเป็นท่อนๆแล้วมีการประมูลเอาใส่รถกันไปอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหแล้วกว่าจะปลูกให

0: ได้มันควรจะโตได้เท่านี้นะครับพี่ไพศาลจำได้ไหมถนนอุโมงค์ขึ้นถนนธนรัตน์จะขึ้นเขาใหญ่อ่ะ
1: มีที่มีต้นยางนาเลยนะ
0: ครับเมื่อก่อนที่มันจะเป็นเอกลักษณ์เลยฮะ
1: ถนนจะมาฮอกกานีอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: ถนนอุโมงค์ที่มันแบบล้อมปิดกันจนเป็นอุโมงค์ตรงไปที่เขาใหญ่อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมฮะขยายถนนไปหมดเลย
1: ขยายถนน
0: เพ
1: ื่อโดนตัดแบบเฮียนเตียนหมด
0: ใช่ครับแล้วก็ดาบอะไรอ่ะดาบวิชัยอ่ะฮะที่ปลูกต้นตาลต้นไม้อ่ะ
1: นั่นขยายถนนก็โค่นหมดแล้ว
0: โค่นหมดแล้วนะฮะป้าพอมีดราม่านะครับเรื่องของไปโค่นทำไมกว่าดาบเขาจะปลูกได้แล้วก็มีถนนเป็นชื่อของดาบ
1: ปลูกใหม่ปลูกใหม
0: ่มันไม่ขึ้นแล้วครับใช่ไหมฮะ
1: ก็ชาวบ้านก็ไม่รักด้วย
0: ครับ
1: จริงๆถ้าต้องถ้าทำปั๊บชาวบ้านต้องโดดมาขวางเลยนะแล้วก็ให้มันเป็นข่าวก่อน
0: ครับขยายได้ไม่มีว่าความเจริญไปเพียงแต่คุณล้อมเข้าไปข้างๆสิครับ
1: ใช่มีวิธีนะทำได้ตั้งเยอะแยะ
0: ครับโอ้โหแล้ว
1: ในตอนปลูกใช้เวลาตั้งนานในตอนตัดนี่ใช้เวลาไปเดี๋ยวเดียว
0: โอ้โหไม่ถึง5นาทีครับเดี๋ยวนี้ระบบเลื่อยยนต์นะเมื่อก่อนนี้ยังมีผิดกฎหมายนะเลื่อยยนต์นะเดี๋ยวนี้โอ้โหไปซื้อได้สะดวกโยทินเลยพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แล้วนึกถึงต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพพี่ไพศาลนึกถึงต้นหนอนไหนฮะ
1: ถนนวิทยุแต่ก่อนเนี่ยคลึ้มไปหมดนะสาครวิทยุเนี่ยคลึ้มไปหมดนะ
0: 3คนแต่ว่าใหญ่มากตรงนั้นนะ
1: คราวนี้คือมันไม่ได้คือมันมีไว้ก็เข้าใจอยู่นะถ้าไม่ได้มีการดูแลอย่างถูกวิธีมีการตัดกิ่ง
0: ครับ
1: ทำอะไรเงี้ยมันก็เวลามันมีพายุมันมี
0: มันหัก
1: มันหักแล้วมันมามันก็ทำให้รถลาก็เสียหาย
0: ครับ
1: คนเขาก็รำคาญคนเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าดูแลนะตัดแต่งอะไรต่างๆให้มันคงสภาพที่แข็งแรงอะไรอยู่มันมีวิธีทำได
0: ้ครับ
1: หลายๆเมืองผมก็เห็นเนี่ยเขาตัดแต่ง
0: เมืองจีนเวียดนามเนี่ยต้นไม้เขาใหญ่มาก
1: ใช่
0: กรุงเทพมหานคร
1: ต้นไม
0: ้
1: ใหญ่เขาอยู่ได้ไงเขาก็มีลมมีพายุมันไม่ต่าง
0: เหมือนกันใช่ครับใช่ครับ
1: ของเราเน้นไปที่พวกต้นจามจุรีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ต้นจามจุรีจะเยอะหน่อย
0: อ่าฮะก็กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเรื่องของต้นไม้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองหลวงนะพี่เพศานของเราเนี่ยอาจจะเป็นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งฮะตามข้อมูลถ้าจำไม่ผิดนะอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเรามีข้อเสียก็คือต้นไม่ใหญ่ต้นแค่ประมาณแค่โคนขาประมาณนี้อย่างสวนจตุจักรอย่างเงี้ยนะฮะสวนลุมพินีเนี่ยเขาเป็นสวนเก่าแก่ต้นไม้เขาใหญ่อันนั้นยอมรับฮะสวนจตุจักรต้นไม้เยอะจริงครับพี่เพศานแต่ต้นมันไม่ใหญ่ฮะ
1: ใช่
0: ลองไปดูสวนสาธารณะของเมียนมาสิครับในย่างกุ้งอ่ะพี่ไพศาลโอ้โหสามคนโอบ
1: อังกฤษทำไว้
0: ใหญ่มากนะฮะ
1: อังกฤษเป็นมรดกของอังกฤษที่ทิ้งเอาไว
0: ้ครับเนี่ยเราอยากจะเห็นสวนสาธารณะบ้านเราต้นไม้ใหญ่แบบนั้นฮะมิบึงน้ำสวยและทุกอย่างสวยหมดเพียงแต่ว่าต้นไม้บ้านเรามันไม่ใหญ่แค่นั้นเองมันต้องใช้เวลาอีกอะครับ
1: คร
0: ับ อันนี้ก็คือมีแนวคิดดีๆนะฮะในการที่จะรักษาต้นไม้ใหญ่ให้เป็นมรดกของกทม.ผมนึกถึงนี่เลยถนนวิทยุเหมือนกับพี่ไพศาลนะโอ้ต้นนั้นต้นใหญ่จริง
1: ยังมีเหลืออยู่บ้าง
0: ยังมียังมีครับแล้วก็ตรงติดกับสนามม้าราชตินามัยฮะนั่นก็ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับรอบๆเนี่ย
1: อ๋อตรงอะไร
0: ที่เราตรงไปก็จะเป็นสวนลุมก็ตรงไปจะเป็นสวนลุมแล้วก็ถึงสีลมอ่ะพี่ไพศาลตรงนี้เรียกถนนอะไรฮะถ้าออกจากลาด
1: ประสมไปที่มาจากลาดประสมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ลาดดำถนนลาดดำหลีหรืออะไร
0: นั่นแหละด้านขวาต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับตรงนั้นนะฮะ
1: สมัยก่อนมีบ้านปลูกเป็นหลังๆนะ
0: ครับ
1: สวยมากเป็นบ้านสไตล์แบบ Chinese Portuguese
0: ก่อนที่จะเข้าทำสนามม้านี่แหละครับ
1: ไม่ริมถนนเนี้ยแต่นี้ก็ทุบเป็นคอนโดเป็นโรงแรมอะไรหมด
0: แล้วอ๋อได้ใช่ฮะด้านซ้ายดิโรงแรมทั้งนั้นเลยครับ
1: แต่ก่อนเป็นบ้านเป็นหลัง
0: ๆครับ
1: แต่ก่อนตรงนั้นมันมี AUA ด้วยอะไรด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับรู้สึกผมเคยไป
0: ก็ตั้งแต่ศาลพระพรหมเอราวัณเป็นต้นไปอ่ะจนถึงสวนลุมอ่ะนั่นคือโรงแรมหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับ
1: ครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยรุ่นผมเนี่ยยังไปเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ที่นั่น
0: ตรงนั้น AUA
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็จะไปเรียนโรงเรียนกันแล้วก็กินข้าวกินปลากันแถวนั้นแหละ
0: ครับ
1: มีอาหารการกินอยู่

0: แล้วก็จะมีโรงเรียนสมทวินด้วย
1: ครับ
0: มีโรงเรียนสมทวินด้วยเนี่ยครับคายครับคาแปลว่าอย่างนั้น
1: แล้วพี่ไพศาลทันไอ้หัวมุมของถนนสีลมก่อนที่จะมีโรงแรมของคุณหญิงคุณหญิง
0: ชนัท
1: ชนัทปิยะอุ่ยไหม
0: ผมนี่ทันตั้งแต่สีลมสองข้างยังเป็นสวนผักผักกาดผักไอสวนกะหล่ำไอ้ไม่ใช่กะหล่ำผักคะน้า
1: ครับ
0: ยังเป็นสวนครับสวนผักคะน้าอยู่ยังเห็นอยู
1: ่ครับ
0: นั่งรถไปมองไปยังเป็นร่องสวนมีฟางปูแล้วก็มีไอ้ต้นคะน้าขึ้นอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต่อมาก็มีตึกแรกๆนี่น่าจะเป็นธนาคารสำนักงานใหญ่ของกสิกรไทยนะที่สีลมถนนสีลม
1: ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ริมแม่น้ำนั่นแหละ
0: ไม่ๆเขาตรงนี้ก็เป็นสำนักงานใหญ่สีลมแล้วเขามาตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ที่ไอ้ตรงหน้าซอยอารีอ่ะ
1: ครับอ๋อฮะครับครับ
0: ถนนพหลโยธินใช่ไหม
1: สะพานควายตรงนั้น
0: อ
1: ่ะคร
0: ับ ตรงก่อนถึงสะพานควายนะจะเป็นสำนักงานใหญ
1: ่ครับ
0: ต่อมาแล้วจากตรงเนี้ยจากสำนักงานใหญ่ตรงนี้จึงไปอยู่ที่ริมแม่น้ำ
1: ครับ
0: ริมแม่น้ำก็เป็นสำนักงานใหญ่ล่าสุดสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่สีล
1: ม
0: เขาเป็นตึกแรก
1: ๆครับ
0: เป็นตึกแรกๆของแถวย่านสีลม
1: โอ้โหแล้วพัฒนามาเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญที่ดินแพงที่สุดได้ยังไงครับเนี่ย
0: มันเมืองมันดูทิศทางการขยายมันคงจะหาทำเลที่จะไปลงไปอะไร
1: ริมน้ำนะฮะ
0: แถวนั้นมันก็เป็นเดิมมันก็เป็นแหล่งของพวกฝรั่งอยู่ไง
1: ครับ
0: แถวไอ้สาทรแถวอะไรพวกนี้พวกฝรั่งพวกอะไรมันอยู่คนเขาก็จะมารวมอยู่ที่
1: เลยเข้าไปในสีลมนะพี่เพศานเข้าตามตรอกซอกซอยเล็กๆอ่ะด้านในยังเป็นบ้านทรงโบราณสวยอยู่เลยฮะ
0: สมัยก่อนยังมีอยู
1: ่ครับ
0: ตอนนี้คงไม่แทบไม่เหลือแล้วมันขึ้นเป็นคอนโดกันหมดแล้ว
1: มียังมีอยู่เยอะอยู่พอสมควรแล้วฮะแล้วแต่ว่าเขาจะทำเป็นพวกบรรดาเกสต์เฮาส์ฮะแล้วก็แบบเกสเฮาส์ค่อนข้างจะหรูเลยอะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ก็ที่ว่าผมเห็นเป็นร่องสวนแล้วมีเนี่ยนะก็คือประมาณ2511 12นะ
1: ครับ
0: สีลมประมาณ2511 12เนี่ยนั่งรถเมย์ไปแล้วมองก็ยังมีช่องว่างๆก่อนจะถึงสุสาน
1: อ่ะ
0: แต่ก่อนมันจะมีสุสานใหญ่ๆตึกไม่ค่อยมีอะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเนี่ยสวนผักคะน้า
1: ผักคะน้าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: เหมือนที่ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นอีกสัก20ปีนะ
1: ครับ
0: ผมก็จะเห็นที่ซอยอ่อนนุช
1: อ่าฮะ
0: ซอยอ่อนนุชซึ่งแต่ก่อนเวลาขับไปเนี่ยมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะ
1: ครับ
0: สวนทั้งนั้นสวนผักล้วนๆ2ฝากฝั่งในซอยอ่อนนุชเนี่ยนะเป็นสวนหมดเลย
1: ครับ
0: เป็นสวนพวกสวนผักเนี่ย
1: ตอนนี้คอนโดขึ้นหมดแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้ไปก็จำไม่ได้เลยว่านี่มันคือซอยอ่อนนุช
1: ความเจริญคืบคลานมาไวจริงๆเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเป็นพื้นราบแล้วนะฮะอยู่อาคารสูงกันหมดนะครับ
0: ใช่
1: คุณชุศนะบอกว่าอ้าวผมต้องแต่งต้นไม้ในบ้านของผมไม่ให้กว้างเกิน60เซนนะฮะมันตัดกิ่งได้ฮะแต่ไอ้ต้นที่มันอวบขึ้นอวบขึ้นมันจะห้ามไม่ได้สิพี่ชุศนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาจะทำในกรุงเทพมหานครก่อนนี่เห็นด้วยเลยนะฮะเพราะว่าแม้ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เมืองมันน่าเที่ยวมันร่มเย็นมันร่มรื่นนะฮะเดินเที่ยวกันเนี่ยตอนนี้ฟุตบาทกทม.ทำดีจริงพี่ไพศาลน่าเดินเพียงแต่ว่ามันร้อนเท่านั้นเองไม่มีต้นไม้
0: เขาคุณณรงค์รู้จักไอ้เรื่องนิยายเรื่องหวันเหลี่ยมไหม
1: ครับครับ
0: หวันเหลี่ยมไอ้ทุ่งแสนแสบ
1: ทุ่งแสนแสบครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอยู่ตรงของเหลี่ยม
1: มันอยู่ตรงมักกะสันไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: ก็มีเรื่องเล่าว่าถามว่าเอ้าคุณไม้เมืองเดิมเนี่ยเกิดจินตนาการเรื่องนี้ขึ้นมายังไงมีเพื่อนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก็ล่ำสุรากันเนี่ยแล้วก็นั่งอยู
1: ่
0: แถวแถวเอมักกะสันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วแกก็มองทุ่งนามองคลองคลองแสนแสบแถวมักกะสันเนี่ยนะ
1: คือทุ่งนาม
0: ันเป็นทุ่งนามันก็เป็นบ้านนอกนี่แหละมักกะสันนะ
1: ครับครับ
0: แกก็มองไปเห็นวิวทุ่งนาเห็นคลองเห็นต้นตาลเนี่ยแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา
1: เป็นขวัญเหลี่ยมขึ้นมา
0: ขวัญเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเนี่ยขวัญเหลี่ยม
1: ครับ
0: เนี่ยคนยังนึกว่าไปนั่งอยู่

0: มินบุรีแบบไม่ใช่นะ
1: นี่เลยมักกะสันนี่เลยโอ้โหกลางเมืองเลยนะ
0: ครับมักกะสันไอ้ตรงใกล้ๆคลองแสนแสบตรงไหนก็มีอยู่ดิครับ
1: ตรงนี้เองพี่ไพศาลก็ออกอสมทไปตรงมาอย่างเดียวเลยฮะตรงไปทะลุปุ๊บเนี่ยจะมีศาลเจ้าอยู่ด้วยเขาบอกอยู่ตรงนี้เองครับ
0: ก็ตรงสงสัยก่อนที่จะข้ามมาโศกในซอยคลองแสนแสบ
1: ตรงนี้ตรงนี้แหละครับ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ไกลเลย
0: ก่อนจะข้ามไปไอ้ตรงถนนเพชรบุรีเนี่ย
1: ครับตอนนี้ถ้าเกิดผู้เขียนมาเห็นสภาพเนี่ยคงนึกไม่ออกแล้วว่าจะแต่งเรื่องอะไรดีคร
0: ับ ตึกบังหมดมองไม่เห็นคลองแสนแสบแล้ว
1: ครับ
0: อ้าว
1: เดี๋ยว
0: พักกันก่อน
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วก็ช่วงหน้าคุยกับคุณสุดเชษฐ์ครับ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา32นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้รออยู่แล้วครับสวัสดีครับ
9: สว
1: ั
9: สด
1: ี
9: คร
1: ับ
9: คุณนรงค์ครับสวัสดีพี่
0: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีท่านฟังน้ำจวบมาคุ้มกับมีข่าววันหนึ่งตอน18นาฬิกา54นาทีนะฮะเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยข่าววงในนะฮะเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยให้ผ่านเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนไปก่อนนะฮะก่อนจะเปิดศึกหนักกับอิหร่านนะข่าวนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยลงไป103จุดนะฮะในฝรั่งเศสลงไป6จุดในเยอรมันลงไป103จุดนะครับในตัวลอนดอนลงไป35จุดนะครับในอิตาลีลงไป76จุดโปรตุเกสในเบลเยียมลงหมดนะฮะวันนี้ตลาดหุ้นในยุโรปลงอ่อนตัวลงหมดในสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวกลับมานะก่อนหน้านี้สักประมาณ5-6 โมงเย็นเนี่ยยังติดลบอยู่ขณะนี้ดาวโจนส์บวกขึ้นมา144จุดนะครับในขณะที่ Nasdaq ติดลบ8จุดนะครับ S&P บวกไป8นะราคาน้ำมันขณะนี้เนี่ยปรับตัวในทิศทางที่อ่อนตัวนะฮะในแง่ของตัวเบนซ์เองหลุด95เหรียญมาปีที่94เหรียญในขณะที่ WTI เนี่ย
0: หลุด90
9: จาก90ฮะหลุด90ลงมา89เลยฮะนะในขณะที่ราคาทองขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งดูยังติดลบอยู่4303ตอนนี้ขึ้นมาเป็น4332นะบวกขึ้นมา3เหรียญละนะครับในขณะที่ตัวของซิลเวอร์ก็ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับค่าบิตคอยน์เป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่ยังติดลบอยู่นะฮะ295ค่าบาทณขณะนี้ค่าบาทณขณะนี้อยู่ที่ 33.23นะทปทประกาศเนี่ย 33.32 นะปัจจุบันเทรดอยู่ที่ 33.23 นะครับเป็นลักษณะการแข่งค่าขึ้นเมื่อกี้นี้บิตคอยอยู่ที่ 77,000 นะ 77,250 นะลงมาอีก295เหรียญวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถูกแรงขายจากForeignเพียงแค่เล็กน้อยนะฮะไม่มากนัก655ล้านนะครับแต่ตัวป๊อปเทรดนะขายไป 1,600นะรายย่อยนั้นซื้อ 2,200 แล้วก็ตัวสถาบันซื้อ49หุ้นใหญ่ที่ลงประกอบด้วยตัวของเดลต้า5บาทนะครับพิเทพลงบาท50สตางค์กราฟลง75สตางค์บีดีเมสลง20สตางค์ทูลง20สตางค์และแอดวานซ์ลง5บาท

0: ในขณะที่ปตท.ลงมา50ตังค์หุ้นที่บวกอยู่เป็นหุ้นแบงค์ฮะกรุงไทยบวก25ตังค์TTB บวกไป6สตางค์นะครับบางจากบวก1บาทในขณะที่แบงค์เทียบไม่เปลี่ยนแปลงราคาครับแล้วก็ไทยพาณิชย์ไม่เปลี่ยนแปลงราคาตลาดทั้งวันแกว่งตัวในทิศทางที่อ่อนตัวลงมาโดยตลอดฮะอันสืบเนื่องจากตัวตลาดในต่างประเทศเนี่ยเป็นลักษณะของการในเอเชียเป็นลักษณะของการปรับตัวลงเห็นจากดาวโจนส์คืนนี้มีลักษณะรีบาวพรุ่งนี้คงจะเป็นจุดทดสอบของดัชนีนะฮะวันนี้ดัชนีปิดไปอยู่ที่1575นะจุดรับหลุด1580ลงมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้แนวต้านที่ระดับ1580 1585นะยังคงเป็นแนวต้านที่ต้องพิจารณานะฮะแล้วก็มีลักษณะการแกว่งพรุ่งนี้วันพฤหัสนะฮะยังไม่ถึงวันศุกร์นะฮะพอวันศุกร์แล้วตลาดจะเก็งกำไรกันค่อนข้างมากกลุ่มอุตสาหกรรมที่วันนี้ยังพอมีเม็ดเงินเข้าไปนะฮะเป็นกลุ่มของ IRPC นะครับเป็นกลุ่มของ CCET เป็น Telcom นะครับแล้วก็ตัวของพวกตัวบางจากไทยออยเนี่ยเนื่องจากราคาหุ้นมันค่อนข้างสูงนะฮะก็เป็นลักษณะของการปิดในทิศทางที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ในแง่ของเงินปันผลตัวกลุ่มแบงค์ยังทำหน้าที่อยู่ครับก็คงเป็นลักษณะการแกว่งดูจากปริมาณการซื้อขายดูจากสภาพตลาดโดยทั่วไปแล้วไม่น่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับเพราะว่าตลาดนั้นยังมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเดลต้าหลุดจาก370ตอนนี้หลุด250อีกแล้วนะฮะลงมาเล่นที่249ผมนั่งดูกราฟในแง่ของระดับวีคเนี่ยถ้าเป็นระดับรายวีคเนี่ยนะฮะจุดรับอีกทีหนึ่งคือ230เลยนะฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งคือ200เพราะฉะนั้นระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักไปเพราะว่าดูจากตลาดในญี่ปุ่นในฮ่องกงในเกาหลีในไต้หวันยังเป็นชิ้นส่วนเล็กนิดในอ่อนตัวฮะ Nasdaq ยังอ่อนตัวอยู่นะครับก็ฝากไว้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันใหม่นะครับสวัสดีลาครับ
1: ขอบคุณครับคุณสุเชษฐ์ครับสวัสดีครับส่วนทองคำก็จำง่ายๆวันนี้ลงมาอีก 1,000
2: โอ้โห
1: 32ครั้งที่สมาคมเปลี่ยนแปลงราคานะ
2: ครับ
1: ก็จาก 69,000 ก็มาเป็น 68,000 นะอย่างทองคำแท่งนี่ก็ขายออกก็เหลือ 68,50 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกก็ 68,850
2: ครับ
1: 68,850 ลงมา 1,000 ทวนๆสำหรับวันนี้นะทั้งวัน
2: ครับที่เขาวิเคราะห์กันนะพี่เบสานเขาบอกว่าราคาทองคำสปอตล่วงหนักต่อเนื่องจากแรงกดดันการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็การแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์รวมทั้งแรงเทขายทองคำทางเทคนิคหลังจากที่ราคาร่วงหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ยที่200วันท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางดิ่งเมื่อสักครู่นี้คุณสุเชษฐ์เอาข้อมูลมาว่าหลังพฤศจิกายนนี้จะหนักกว่าเดิมเนี่ยโอ้โหนึกไม่ออกเลยมันจะไปยังไงครับเนี่ย
1: วันนี้เรามีนายกสิงคโปร์มาเยือนนะ
2: ครับ
1: ก็หาลือกับนายกไทยก็เป็นการยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารเศรษฐกิจความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็การต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ก็หาลือกันที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเทลโดยนายกอนุทินกับนายลอเรนซ์วองนายกสิงคโปร
2: ์ครับ
1: นะครับโดยการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลากหลายมิติครอบคลุมทั้งทางทวิภาคีกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานการลงทุนแต่ดูจะเป็นการหารือกันแบบนอกรอบนะ
2: ครับ
1: การเป็นการหารือแบบนอกรอบนะแล้วก็บอกว่าภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกสองฝ่ายก็ได้ร่วมกันไปสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์ซึ่งจะครอบคลุมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนา

0: ชุมชนคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังร่วมแถลงข่าวถึงผลการประชุมนะฮะถือว่าการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าจึงมีความรับผิดชอบร่วมกันในการนำพาอาเซียนรับมือกับความท้าทายในระดับโลกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน
1: มีเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะพี่เภสัชที่ตอนนี้นะฮะหมดเขตยื่นทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี69นี้แล้วนะฮะ
0: จะพิจารณาและประกาศวันไหน30กันยายนนี
1: ้ครับใช่ครับก็จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เขาบอกอย่างนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยมีทั้งสิ้นนะครับ 5,111,678 รายจากทั้งหมดที่ยื่นมานะครับ 9,314,253 รายคิดเป็น 53.8% ผู้ประสงค์จะตรวจสอบหรือว่าแก้ไขข้อมูลการพิจารณาคุณสมบัติก็สามารถติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ครับจากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการ30กันยายนนะครับก็บุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องแก้ไขข้อมูลก็คือตามแนวทางทบทวนข้อมูลระยะเร่งด่วนนะครับกำหนดข้อยกเว้นครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบางกลุ่มที่ไม่ต้องเดินทางไปดำเนินการแก้ไขเอกสารณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติก็คือนักเรียนหรือว่านักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับรวมถึงผู้ที่มีชื่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทชื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนตลอดจนผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือว่าถือครองตราสารหนี้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีมูลค่าที่มันต่ำมากอันนี้ไม่ต้องไปยื่นนะฮะขอแก้ไขข้อมูลครับเดี๋ยวเขาดำเนินการให้ไอ้ตรงนี้คุณได้รับสิทธิ์อยู่แล้วครับนอกจากนี้ครับในส่วนของเกณฑ์การถือครองยานพาหนะก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นแก้ไขข้อมูลกรณีเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีรวมถึงรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีเว้นแต่จะเป็นยานพาหนะที่มีมูลค่าสูงหรือว่าเป็นรถสะสมตามชนิดแบบแล้วก็รุ่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเช่นโอ้ยรถผมตั้ง20กว่าปี30กว่าปีไปแล้วแต่ว่าโอ้โหเป็นรถโบราณที่หรูมากอย่างเงี้ยพี่ไพศาล อันนี้ก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามสภาพที่ใช้กันเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยนะฮะก็เขาถือว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปยื่นแก้ไขข้อมูลครับผู้ผ่านเกณฑ์ก็ต้องเร่งยืนยันตัวตนด้วยนะครับก็คือในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะผ่านเกณฑ์แล้วจำเป็นต้องเร่งดำเนินการยืนยันตัวตนทาง eKYC นะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการพร้อมกันทั่วประเทศคือ1ตุลาคมนี้ครับโดยผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าเดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้ที่5ธนาคารฮะกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการยืนยันตัวตนผ่านเป๋าตังและก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะเปิดให้ดำเนินการได้จนถึง12มกราคมปี70ขณะที่การยืนยันตัวตนณออมสินธกส.และธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ดำเนินการได้จนถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นครับอันนี้ต้องแจ้งเพื่อทราบไว้ครับพี่สารครับ
0: ครับก็ของเดิมที่ต้องการจะตรวจสอบคุณสมบัติและเชื่อว่ามันจะลดลงเนี่ย
1: ค
0: ือ13ล้านกว่าถูกไหมผู้มีสิทธิ์ใช่ไหม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าพอออกเกณฑ์มาคัดกรองเนี่ยประกาศรับรองเหลือเพียง9ล้านกว่าแล้วสรุปว่าไปมาเนี่ยมียื่นอุทธรณ์เท่าไหร่นะ5ล้าน
1: 5ล้านครับ
0: ถ้าอุทธรณ์ผ่านหมดก็รวมแล้วก็14ล้าน
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆมากกว่าของเดิมที่พยายามจะกรองออกนะ
1: จะช่วยประหยัดก็ประมาณเอาฐานข้อมูลใหม่อัปเดตกันใหม่มีคนมากกว่าเดิมฮะที่เข้าร่วมโครงการ
0: ได้ไปมากกว่าเดิมถ้าผ่านหมดนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ผ่านหมดเนี่ยเอาผ่านสักครึ่งนึงก็ลดไปได้นิดเดียว
1: ครับ

0: มันก็เกิน10ล้านอยู่ดีอ่ะใช่ไหมโอ้โหเหนื่อยเลยจะหาทางที่จะเซฟงบประมาณจ่ายให้ถึงมือคนยากจนของจริงมันยาก
1: ก็กลับไปเพิ่มงบประมาณอีก
0: ยากเย็นแสนเข็ญจริง
1: ๆก็อีกเรื่องนึงอ่ะที่ผ่านครม.ไปเมื่อวานเนี่ยพี่เบสารเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับที่รัฐบาลมีมติออกมา
0: จะซื้อประกันเน
1: า
0: ะ
1: จะซื้อประกันปีละ 15,500 ล้านบาทจะซื้อประกันให้30ล้านครัวเรือนแต่ว่าโหผมถามนักวิชาการหลายท่านเลยเนี่ยนะฮะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยต่างชาติเขาก็ทำลักษณะนี้แต่เขาทำไม่เหมือนเราเอ้าไม่เหมือนตรงไหนครับก็ซื้อประกันไปเนี่ยเอาอย่างเช่นผมคุยกับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะอาจารย์บอกว่าคุณลองคิดดูนะถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาล้านครัวเรือนน้ำท่วมใหญ่เอ้าเอาเฉพาะทั้งหาดใหญ่ทั้งอำเภอเนี่ยนะประกันจะจ่ายเร็วไหมถ้าเอาจ่ายตามจริงเนี่ยนะฮะเขาจะตรวจสอบรายครอบครัวเลยพี่เพศานครับเสียหายเท่าไหร่เสียหายยังไงกว่าจะเสร็จอาจจะช้ากว่าของรัฐบาลอีกครับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือ
0: จะช้ากว่ารัฐบาล
1: ใช่ครับผลักภาระความล่าช้าในการเยียวยาจากภาครัฐช้าเนี่ยไปเป็นบริษัทประกันภัยช้าเพราะเขาตรวจสอบทุกครัวเรือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์เสรีเลยบอกว่าเฮ้ยต้องใช้เหมือนกับต่างประเทศที่เขาใช้กันสิแล้วก็ได้ผลดีด้วยคือเราตั้งเงื่อนไขไปเลยน้ำท่วมกี่เซน50เซนคุณได้ 3,000 น้ำท่วมเมตรครึ่งคุณได้ 5,000 น้ำท่วม2เมตรคุณได้ไปเลย 10,000 อย่างเงี้ยให้เป็นมาตรฐานกลางไปเลยแล้วมีคณะกรรมการกลางที่ทั้งประกันบริษัทประกันภัยกับรัฐบาลเองเป็นคนเสนอตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาร่างเงื่อนไขไปเลยพอน้ำท่วมเท่าไหร่50เซนกรรมการชี้วัน50เซนเองคุณจ่ายเลย 3,000
0: ครับ
1: ไปอย่างเง
0: ี้ยปลูกบ้านอยู่ริมห้วยมิดหลังคาก็ชดเชยอย่างนึง
1: ครับ
0: อยู่กลางขึ้นขยับสูงขึ้นมาหน่อย
1: ก็ชดเชยอีกอย่างนึง
0: ก็มันก็ท่วมน้อยหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าขึ้นไปข้างบนเลยไม่ท่วมเลยรอดไปไม่ต้องจ่าย
1: นี่อ่ะคือมันมีทั้งมุมแง่บวกกับมุมแง่ลบอะฮะแง่ลบเนี่ยผมไปถามอาจารย์สนธิโคชวัฒน์จากนิด้าครับอาจารย์บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะส่งผลให้คนไม่ย้ายหนีไม่ขนของขึ้นบ้านผมเนี่ยอย่างเช่นพื้นที่ที่เขาถูกน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วแล้วเสียหายไม่มากแต่น้ำท่วมบ้านเขาเนี่ยเขาจะได้เงินชดเชยอยู่แล้วให้ผมขนของหนีให้ผมย้ายออกจากบ้านผมไม่ย้ายเดี๋ยวผมจะได้เงินชดเชยไอ้ตัวนี้มันจะปรับพฤติกรรมคนนะอันนี้อาจจะกล่าวในทางร้ายนะฮะแต่อาจารย์มองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบญี่ปุ่นเป็นแบบออสเตรเลียพี่เบสารเขาบอกโคเพสิร่วมจ่าย60 40หรืออะไรอย่างนั้นน่ะแต่ว่าประกันราคาที่มันไม่แพงมากประชาชนสามารถร่วมจ่ายได้อันนี้ฮะมันจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือว่าถ้าเกิดเขาเตือนขึ้นมาพี่น้องประชาชนรีบอพยพขนของขึ้นที่สูงแต่เสียหายขึ้นมาไม่ต้องกลัวเอกชนเขามีบริษัทประกันภัยมาจ่ายให้กับคุณได้อันนี้ทำประกันภัยดีไหมดีแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องไปปรับกันอีกฮะให้มันเหมาะมันควรกับบริบทบ้านเราอะครับ
0: ครับของเราก็อยากได้ของฟรีนะ
1: ครับของรัฐบาลซื้อให้เลย 15,500 ล้านซึ่ง
0: รัฐบาลก็บอกโอ้ยดีใจมากแล้วเพราะปกติจ่ายตั้ง 30,000 40,000 ล
1: ้านใช่ครับประหยัดไปครึ่งนึงอ่ะแต่อาจารย์บอกว่าอันนี้มันปลายเหตุเยียวยาปลายเหตุทำไมคุณไม่ไปแก้ต้นเหตุเล่าก ทม.นะครับพี่เบสารน้ำทะเลขึ้นปีละ5มิลลิเมตรแผ่นดินกทมจะซุดลงปีละ 1-2 เซนติเมตรถ้ามันเกิดลักษณะนี้ตลอดเวลาไปเรื่อยๆนะฮะโดยไม่ทำอะไรเลยเนี่ย20ปีกทมจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเล70เซนครับ
0: ครับก็ว่าในเรื่อง
1: ภัยพิบัติ
0: เกี่ยวกับการเยียวยาและภัยพิบัตินะ
1: เราจะโดนขึ้น
0: แค่สามอย่างนี่ใช่ไหม
1: แค่สามอย่างครับ
0: อุทกภัยวาตภัย
1: และแผ่นดินไหวใช่ครับเราจะโดนถี่ขึ้นนะครับแล้วก็จะบ่อยมากขึ้นเนื่องจากไอ้โลกมันเดือดอ่ะพี่เวสารดูได้จากอะไรฮะดูได้จากทิเบตเนปาลนะครับ
0: ใช่ก็เนี่ยเอลนิโยก็ถล่มไว้นั่นเองไอ้อะไรนะชิลีอ่ะ
1: ครับ
0: อเมริกาใต้นะโอ้โหเกิด

0: น้ำท่วมใหญ่เลย
1: ก็เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเกาหลีเจอฝนตกหนัก
0: อ
1: เหมือนเรนบอม
0: ม
1: าฮะแค่วันเดียวปา
0: ญ
1: เ
0: ี่
1: ข้า
0: ป
1: ไป
0: ุ่น
1: เ
0: น
1: ท่
0: ี่
1: าไหร่ฮะ
0: ตกหลายจุดหลายครั้งหลายพื้นที่นะ
1: ครับ
0: น้ำท่วมเป็นประวัติการเลย
1: ครับ
0: ครับวันนี้มีการประชุมบอร์ดกสทชนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล่มเป็นรอบที่7ก็ปรากฏว่ามีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์มาประชุมคนเดียวแล้วก็กรรมการรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิไกรพงษ์แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าส่วนคุณต่อพงศ์เสรานนท์กับพลตรีเอกดร.นัทธรเพราะสุนทรบอกว่าจะเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ถ้าประชุมได้ตัวไม่มา
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามีกรรมการมาแต่ว่าไม่เข้าร่วมประชุม3คนก็คือพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณพี่ลงรองรามสูตรแล้วก็ดร.สุพัชราใสขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุผลทางกฎหมายโดยอาจารย์พี่ลงรองเนี่ยได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.สุพัชแล้วก็พลอากาศโทธนพัฒน
1: ์ครับ
0: โดยมีข้อความว่าทั้งเราทั้ง3อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมประชุมกับกรรมการทั้ง6ท่านตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ก็คือต้องไม่มีดร.
1: สร
0: ณะ
1: ครับ
0: ก็ดร.สรณะก็เลยไม่สามารถก็สั่งปิดประชุม
1: ครับ
0: แล้วก็กำหนดให้มีการประชุมใหม่พรุ่งนี้วันที่3กันยายนเวลา 13:30 น.
1: ล่มกี่รอบแล้วเนี่ยพ
0: ี่ปิ๊กวันเนี้ยเช้าเมื่อวันเนี้ยเป็นล่มเป็นรอบที่7พร
1: ุ่
0: งนี้ก็จะเป็นรอบที
1: ่8
0: ครับ
1: ครับ
0: คาดการไว้ล่วงหน้าได้เลย
1: ก็ที่บอกไว้ฮะว่าวาระของทางกสทช.เนี่ยค้างกันเป็นร้อยวาระครับ
0: 171วาระเฉพาะที่เตรียมบรรจุเข้าไปนะ
1: ทบ
0: กันเข้าไปเลย
1: ทบใช่ครับปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือนี่ฮะทิศทางทีวีดิจิทัลไทยที่อยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญท่ามกลางความไม่แน่นอนของกสทช.ซึ่งยังเป็นสุญญากาศอยู่เนี่ยไม่รู้จะไปกันทิศทางไหนเนี่ยนะฮะเพราะอะไรครับโรดแมปหลังปี72นะครับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลจะหมดอายุลงก็เหลือเวลาเท่าไหร่ปี69แล้วไม่ถึง3ปีแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีแผนแม่บทหรือว่าแผนที่นำทางที่ชัดเจนจากกสทช.เลยในการต่อใบอนุญาตหรือจะประมูลกันใหม่หรือจะให้ผู้ประกอบการที่กังวลเรื่องของความต่อเนื่องธุรกิจจะทำยังไงต่อไปยังคลำทางไม่ถูกเลยครับและตอนนี้อุตสาหกรรมโทรทัศน์นะพี่ไพศาลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสื่อสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศนะฮะหากกสทช.ยังไม่เร่งกำหนดทิศทางอาจจะทำให้ฟรีทีวีไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและกระทบต่อความมั่นคงทางสารสนเทศได้นะครับปัญหาความล่าช้าขาดแผนรองรับส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของสถานีโทรทัศน์ต่างๆอาจจะนำไปสู่ปัญหาการจ้างงานและคนในวงการสื่อเสี่ยงตกงานเป็นจำนวนมากวันสองวันนี้ทีวีช่องดังเพิ่งปลดคนไปตั้งเท่าไหร่อ่ะพี่ไพศาล
0: ใช
1: ่แล้วก็ไลฟ์สดร้องห่มร้องไห้ว่าผมไม่เคยได้นอนเลยนะทุ่มสรรพกำลังทั้งชีวิตเพื่อช่องเนี้ยเพื่องานของผมเนี่ยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ถูกเลือกให้ไปต่อพี่ไพศาล
0: บางคนเห็นว่ามาพร่ำรำพันด่าหัวหน้าเลยน
1: ะ
0: ว่าใจร้ายใจดำเอาชื่อเขาใส่ไปได้ยังไง
1: ครับครับ
0: โอ้ผมเนี่ยเคยอยู่ในจุดที่จะต้องเอาชื่อคนใครอยู่ใครไปเงี้ยนะรู้เลย
1: ครับ
0: ไม่ไหวเหนื่อย
1: คือซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็จะทำยังไงฮะแล้วถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาอย่างนั้นนะฮะใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ส่วนผมเนี่ยอยู่ในข่ายที่ปี40ต้มยำกุ้งอ่ะพี่เวสาร
0: ครับ
1: โอ้โหวันสุดท้ายยังจำบรรยากาศได้อยู่เลยนะฮะไปทำข่าว
0: 40ต้มยำกุ้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับไปทำข่าวทำเนียบรัฐบาลนรงค์ไม่ต้องส่งข่าวแล้วให้ขับเข้าที่ทำงานด่วนเขากำลังขนของกันอยู่เลยฮะประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วอยู่ในชื่อไหมไม่อยู
1: ่ไปทั้งบริ

0: สัตว์เลยครับ
1: ไปกันทั้งหมดเลย
0: ไปกันทั้งหมดเลยฮะ
1: ใช่เป็นช่วงนั้นเป็นช่วงหนึ่งที่หนักหนาสาหัสมาก
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ชนิดที่ว่า3เดือน4เดือนเงินเดือนไม่ออกอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับเอ้วันนี้ช่วงบ่าย2นะมีวัยรุ่นพกอาวุธปืนบุกเข้าไปก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชร
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งก็ยกกำลังไประงับเหตุนะแล้วก็ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ร่วมปฏิบัติงานด้วย
0: ครับ
1: เหตุเกิดบริเวณหน้าห้องของสำนักงานงบประมาณเจ้าหน้าที่ช่วยกันควบคุมตัวชายวัยรุ่นที่ก่อเหตุไว้ได้พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนขนาด9มม.เบื้องต้นทราบว่าชายวัยรุ่นคนดังกล่าวอ้างว่าเข้ามาตามหาคู่อริภายในโรงเรียนเพื่อหวังแก้แค้น
0: โอ้โห
1: ก่อนยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดสุดท้ายโดนเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวไว้ได
0: ้โอ้โหพฤติกรรมเรียนแบบเลยไหมครับเนี่ย
1: เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจควบคุมตัววัยรุ่นผู้ก่อเหตุไปสอบสวนอย่างละเอียดก่อนดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้เป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้นะ
0: ครับเห็นเข้ามาเนี่ยนะพี่ไพศาลถ้าในคลิปวงจรปิดนะฮะเอาปืนเล็งรปภ.ก่อนเลยฮะแล้วยิงครับปรากฏว่าคือเฉียดไปนิดเดียวรปภ.บาดเจ็บครูพละก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครูตั้งสตินะฮะพานักเรียนหลบเลยฮะหลบไปในที่ปลอดภัยเช่นที่ว่าโอ้โหล้มกิ้งล้มหงายกันเลยครับเข้าไปหลบในหอประชุมก็แล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าโรงเรียนนั้นอยู่กลางเมืองนะฮะใกล้กับสถานีแล้วก็ผู้คนยังพลุกพล่านอยู่พอได้ยินเสียงเนี่ยนะครับทุกคนก็กรูเข้ามานะครับสอบถามรปภ.โรงเรียนเนี่ยซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกยิงถากๆไปบอกว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาทางหน้าของโรงเรียนแล้วก็ใช้ปืนเล็งมาเลยยิงเข้ามาที่รปภ.เลยนะครับโชคดีรปภ.เขาหลบไงฮะโดนไปถากๆก่อนที่น้องเขาจะวิ่งเข้าไปข้างในนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือควบคุมตัวน้องได้แล้วยึดอาวุธปืนได้แล้วยิงไปหลายนัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขายิงขึ้นฟ้าแต่ไอ้ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยเขายิงรปภ.เลยเนี่ยนะครับโรงเรียนจะปิดการเรียน2วันครับโดยจะให้เด็กนักเรียนเรียนผ่านออนไลน์และก็ฝากไปยังผู้ปกครองขอให้มั่นใจว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะยกระดับความปลอดภัยให้มากขึ้นแล้วก็จะให้เหตุการณ์เนี้ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อจะเปิดการเรียนการสอนนะครับแรงจูงใจในการก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและก็สรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นทราบว่าเด็กนักเรียนคนนี้ครับพี่ไพศาลไม่ได้มาเรียนตามปกติเนื่องจากอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวครับเนื่องจากน้องป่วยซึมเศร้าแต่ว่าวันเกิดเหตุไม่รู้เกิดอะไรขึ้นใส่ชุดมาแล้วก็มาก่อเหตุที่โรงเรียนเนี่ยครับ
1: แล้วไม่ต้องไปตรวจดูว่าอาวุธปืนมาจากไหน
0: นั่นแหละทำไมเอามาได้ยังไงครับ
1: ก้ามอมอ
0: ครับยิงไปหลายนัดด้วยนะครับเนี่ย
1: ก็เขาไม่เปิดชื่อว่าโรงเรียนอะไรแต่ว่าผมทราบว่าอยู่ที่อำเภอวชิรประการ
0: ครับอ๋ออำเภอเนี่ยโรงเรียนเขาโรงเรียนดังของจังหวัดเขาอะฮะประมาณนี้คร
1: ับ อยู่อำเภอวชิรประการก็เป็นโรงเรียนดังของอำเภอเนี้ย
0: ครับครับ
1: คร
0: ับเวลาหมดครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับพรุ่งนี้พบกับผมอีกรอบนึง
1: ใช่ใช
0: ่พรุ่งนี้เจอกันครับพี่ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า

าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า

0: ศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ส่งงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้5ตัวมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวส่งใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร19ไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายส่วนพระสัมพุทธพันนีทรงสร้างเมื่อครั้งทรงผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารมีพระราชดำริให้ออกแบบให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่ผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

กรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกพรุ่งนี้นายกเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเร่งสอบเหตุนักเรียนยิงปืนในโรงเรียนกำแพงเพชรสั่งตรวจที่มาอาวุธนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนดังในจังหวัดกำแพงเพชรว่ากระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายคนหนึ่งนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณและยิงปืนขึ้นหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอันดับแรกประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธปืนและดำเนินการตามกฎหมายดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากเป็นผู้เยาว์บรรยากาศการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาคึกคักหลังกำลังพลจากเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นทยอยเดินทางท่องเที่ยวนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: บรรยากาศที่เมืองพัทยาคึกคักเป็นพิเศษในวันนี้ที่บริเวณโดยรอบโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาและถนนเรียบชายหาดเต็มไปด้วยรถแท็กซี่และรถสองแถวรับจ้างที่มาจอดเตรียมพร้อมให้บริการกำลังพลทหารสหรัฐจากกองเรือเดินทางกันมาพักผ่อนในพื้นที่โดยทางสหกรณ์แท็กซี่โลมาพัทยาและสหกรณ์สองแถวได้ระดมรถรวมกว่า60คันมาประจำการพร้อมกำชับสมาชิกทุกคนให้บริการด้วยความสุภาพเป็นกันเองห้ามฉวยโอกาสโกงราคาค่าโดยสารเด็ดขาดเพื่อสร้างความประทับใจและป้องกันผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวการเดินทางเข้ามาของกำลังพลสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาให้คึกคักทั้งธุรกิจขนส่งร้านอาหารและสถานบันเทิงให้กลับมาสะพัดอีกครั้งนิราศทิพย์ศรีทำนักข่าวไทยอสมท

0: รายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
1: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
6: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
8: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะสวัสดีต่อเดี๋ยวก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุนะคะวันนี้อยู่กับคุณดำรง2คนค่ะพี่สมัยพิมพิสัทธ์กุลผู้ร่วมดำเนินการและคุณดำรงพุทธานจะบอกว่ารายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอไม่ได้ต้องบอกว่ารายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุค่ะก็สวัสดีประจำวันพุธที่2กันยายน2569นะคะเดี๋ยวจะบอกวันผิดคุณดำรงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคุณดำรงคะวันนี้อยู่กัน2คนนะคะค่ะ
10: ครับวันนี้ก็คุณไหมมาแทนคุณอ้อม
9: ใช่ค่ะ
10: ขณะนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่บ้านที่จัดอยู่เป็นประจำนะครับผมมาประชุมสโมสรโรตารี่ก็มีงานสำคัญที่ต้องประชุมตัดสินกันว่าคือจะไปช่วยแหล่งผลิตน้ำให้กับประชาชนชาวชนบทในจังหวัดราชบุรีนะครับมันก็ต้องใช้เงินตั้งเยอะนะครับเป็นเงินที่เรารวบรวมจากสมาชิกรวบรวมจากเพื่อนสโมสรโรตารี่และจากโรตารี่สิงคโปร์ในต่างประเทศด้วยครับ
9: คุณดำรงคุณดำรงโทษนะคะ80กว่าหรือ18คะเนี่ย3

0: ทุ่มสองทุ่มก็ยังทำงานอยู่อีกแล้วเนี่ยไม่ทิ้งนิสัยเหมือนตอนทำหนังสือคุณสั้นนิสมเลยนะคะแบบเดิมเปียบเลย
1: อายุ28ครับคืออย่างนี้ฮะจะให้คุณพิสมัยและคุณผู้ฟังฟังให้ดีว่าบางทีท่านเนี่ยไม่รู้หรอกว่าท่านเนี่ยมีชีวิตขนาดนี้อยู่บนสวรรค์ผมเองก็ไม่รู้นะครับต่อเมื่อผมมาอ่านบทความคอลัมน์ของคุณวิมลไซนิ่มนวลนะฮะท่านเขียนไว้ใช้หัวข้อเรื่องว่านรกออนไลน์ผมก็สนใจอ่านมันยังไงกันนะฮะคือคุณขออนุญาตคุณวิมลนะครับคุณวิมลเขียนบอกว่าใช้คำว่าผมหมายถึงตัวคุณวิมลใจนิ่มนวลเนี่ยท่านบอกว่าท่านมักจะหายหน้าไปจาก Facebook บ่อยครั้งครั้งหนึ่งบางที2วันถึง5วันบางครั้งก็ปิดครึ่งเดือนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านปิดไป22เดือนผู้เขียนคือคุณวิมลบอกว่าในวันเวลาที่หายไปนั้นผมได้อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะครับที่ได้สัมผัสกับโลกของด้วยหูด้วยจมูกด้วยตาด้วยลิ้นด้วยกายใจที่เป็นของจริงนั่นเป็นช่วงเวลาที่กายและใจเบาสบายเพราะปลอดพ้นจากขยะอันชั่วร้ายในโลกออนไลน์นะครับใครที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็ลองฟังดูนะครับโลกออนไลน์นั้นเป็นโลกเสมือนมันสำแดงออกให้ได้อ่านและได้ยินเสียงแม้สัมผัสได้แค่สองทางมันก็สร้างนรกได้อย่างอัศจรรย์เพราะความชั่วร้ายมหาศาลนั้นปิดกั้นความดีความจริงและความงามที่มีอยู่บ้างจนแทบมองไม่เห็นขยะอันชั่วร้ายนี้สะสมมากขึ้นทุกวันทุกวันจนเรียกได้ว่าเป็นนรกออนไลน์ออนไลน์นี่มันอะไรกันล่ะครับมันก็พวกไลน์ Facebook Instagram YouTube แล้วก็อะไรอีก
0: เยอะแยะเลยค่ะนั่นแหละค่ะ
1: นั่นนะฮะคือผมฟังผมอ่านมาได้แค่นี้แล้วผมรู้สึกเฮ้ยงั้นเราก็อยู่ถ้าเผื่อว่าคุณวิมลซึ่งท่านก็คงจะยุ่งอยู่กับ Facebook อะไรเนี่ยนะครับท่านบอกว่าพอหยุดไปเนี่ยเหมือนกับว่าชีวิตอยู่บนสวรรค์แต่ว่าถ้ายังไม่หยุดเนี่ยก็เหมือนกับตกนรกผมก็มานั่งคิดว่าทำไมผมถึงคิดครับท่านผู้ฟังครับเพราะผมเป็นคนที่มีโทรศัพท์มือถือมี LINE เนี่ยโทรศัพท์มือถือผมมีทั้ง LINE มีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTubeTikTok อะไรผมเล่นไม่เป็นและไม่เล่นไม่ใช่เล่นไม่เป็นคือผมไม่เล่น Facebook ผมก็ไม่อ่านผมอ่านอยู่ LINE อย่างเดียวก็ปวดหัวพอสมควรแล้วครับวุ่นวายพอสมควรแล้วนั่นก็แปลว่าใครที่วุ่นวายอยู่กับออนไลน์เนี่ยก็จะมีความทุกข์ไม่มีสุขนะครับอันขยะอันชั่วร้ายนี้เนี่ยมันสะสมมากขึ้นทุกวันจนเรียกได้ว่าเป็นนรกออนไลน์อ้าวใครสร้างนรกนี้นี่เป็นบทความนะครับคุณวิมลไซนิ่มนวลเขียนว่าพวกแรกคือนักการเมืองแม้พวกเขาจะมีแค่500คนในสภาแต่กลับมีอิทธิพลมหาศาลต่อประชากรทั้งประเทศเกือบทั้งประเทศเพราะพวกเขามีเครือข่ายมีสื่อมี NGOแต่ละคนจะมีพรรคต่างๆมีแฟนคลับคอยติดตามคอยเชียร์คอยอวยคอยแก้ตัวคอยแก้ต่างคอยตอบโต้แม้กระทั่งตระเวนกลนด่าคนที่ไม่ใช่พวกเขาและนักการไม่ใช่นักการเมืองของเขาซึ่งเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกฝ่ายทุกพรรคเพียงแต่มากน้อยแตกต่างกันไม่มีใครฟังใครครับไม่ว่าความเห็นนั้นจะถูกหรือผิดต่างต่อสู้เพื่อฝ่ายตนพรรคการเมืองและนักการเมืองของพวกตนมิใช่สู้โดยวิธีแห่งปัญญาและเหตุผลนะครับแต่จะสร้างสังคมให้เติบโตโดยมีวุฒิภาวะไปด้วยกันสิ่งที่ทุกฝ่ายทุกพรรคทุกพวกเห็นก็คือเฟกนิวข่าวปลอมที่มีทั้งสร้างเรื่องเพื่อทำลายพรรคการเมืองและนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามและสร้างเรื่องเพื่อยกย่องพรรคการเมืองและนักการเมืองฝ่ายของตนซึ่งก็มีคนจำนวนไม่น้อยเชื่อแม้มี

0: คนบางส่วนไม่เชื่อแต่เมื่อเป็นประโยชน์แก่พรรคการเมืองและนักการเมืองของตนก็เข้าผสมโรงด้วยจนเป็นเรื่องอัศจรรย์อ่ะนี่พวกหนึ่งพวกนักการเมืองและพวกที่สองแล้วครับพวกที่สองคือพวกแสดงความเห็นโดยไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้คนพวกนี้ไม่มีจิตสำนึกอะไรเป็นสวะในแม่น้ำที่ลอยไปลอยมาตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลงและตามทิศทางของกระแสลมเห็นอะไรก็ถูกเห็นอะไรที่ถูกกับจริตของตัวเองก็หรือถูกกับอุปนิสัยของตนก็สามารถแสดงความเห็นได้เลยและแสดงความเห็นได้ทุกเรื่องซึ่งก็อัศจรรย์อีกเช่นกันนักการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองกระทั่งครูต่างต้องการให้ลูกและลูกศิษย์ของตนกล้าแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะพื้นฐานของสังคมไทยนั้นคนไทยเป็นคนขี้อายตอนยังไม่มีโลกออนไลน์เนี่ยไม่กล้าแสดงความเห็นกันมากมายนักเพราะอายกลัวครูและไม่มีเรื่องที่จะแสดงความเห็นแต่เมื่อมีโลกออนไลน์ไม่ว่าเด็กเล็กก็บรรดาผู้ใหญ่หลากหลายวัยมีทั้งที่มีการศึกษามากและมีการศึกษาน้อยต่างก็แสดงความเห็นอย่างมั่นอกมั่นใจอย่างเมามันโดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่เพราะไม่มีใครรู้ว่าตนเป็นใครแม้มีคนรู้เช่นพวกคนดังก็หน้าด้านที่จะสร้างความชั่วเพื่อชัยชนะของฝ่ายตนและพรรคพวกของตนที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นของคุณวิมลใจลิ่ม
1: ใจนิ่มนวล
0: ครับค่ะซึ่งเขียนบทความอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับ
1: คุณวิมลบอก
0: ว่า
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเพียงไหมเพียงแต่จะบอกว่าสิ่งที่คุณดำรงนำมาเล่าเนี่ยมันดีมากๆเลยมันถูกใจอย่างน้อยๆก็ไหมคนนึงแหละเพราะว่าไหมเคยตามงานของคุณวิมลไซนิ่มนวลมาโดยตลอดท่านเป็นนักเขียนซีไรส์นะคะถ้านับปัจจุบันท่านก็อายุ71ปีแล้วล่ะท่านได้รางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมดีเด่นทางวรรณกรรมเนี่ยก็คือรางวัลของจากอาเซียนน่ะรางวัลนั้นก็คือรางวัลซีไรส์ประจำปี2543แล้วในบ้านใหม่ก็มีหนังสือท่านอยู่ตั้งหลายเล่มเรื่องอมตะที่เป็นเรื่องที่ท่านได้ซีไรส์ก็มีอยู่โอ้โหเดี๋ยวใหม่จะต้องกลับตามกลับไปอ่านแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณดำรงนำมาเล่าเนี่ยมันอัปทูเดตมันคือ เหตุการณ์ณปัจจุบันจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท่านเขียนมาก่อนแล้วค่ะ
0: ผมดีใจมากเลยที่คุณพิสมัยซึ่งเป็นคนที่ผมเลือกมาร่วมจัดรายการกับผมเนี่ยมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นกว้างไกลเป็นนักอ่านแล้วก็จับประเด็นเก่งเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณครับผมก็ขอขอบคุณคุณวิมลไตรนิ่มนวลซึ่งผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ผมคือผมชอบที่ท่านเขียนมันถูกใจผมมันทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยเรานี่อยู่บนสวรรค์ตลอดนะคนอื่นตกนรกกันทั้งนั้นนะพวกที่เล่นออนไลน์เนี่ยนะครับ
1: ขออนุญาตแทรกคุณดำรงก็คงจะคิดแบบเดียวกันว่าเออมันมีคนแบบฉันด้วยแบบเดียวกันเปรียบเลยคิดแบบเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะดีจังเลยค่ะคุณวิมลใจนิ่มนวลเนี่ยหมายว่าหมายเคยไปงานหนังสือเพราะว่าท่านก็เก่งในเรื่องเขียนวรรณกรรมต่างๆแล้วออกพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยมาระดับแนวหน้าทั้งนั้นคุณวิมลใจนิ่มนวลคือหนึ่งในนักเขียนของไทยที่ได้ซีไรต์แล้วก็เขียนหนังสือขายดีแนวหน้าเรื่องงูของท่านก็สนุกเรื่องอมตะเนี่ยก็สนุกมันเป็นงานเขียนที่สะท้อนออกมาให้เราอ่านแล้วเราไม่ใช่ประเพลิดเพลินอย่างเดียวมันต้องคิดด้วยนะคะเป็นนักเขียนระดับชั้นแนวหน้าทีเดียวเลยค่ะเนี่ย
0: ก็ท่านบอกว่าเราเนี่ยค่ะเรานี่อยากเป็นฝรั่งที่พวกนักการศึกษานำมาเผยแพร่ในการศึกษาจนกลายเป็นสิ่งที่ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่าการศึกษาแบบหมาหางด้วนคือการเรียนแบบเขาไม่มีหางเราก็ตัดหางของเราให้เหมือนเขาหรือเอาอย่างเขามาไม่หมดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปัจจุบันกล่าวว่าการศึกษาไทยต้องการให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างฝรั่งแต่ไม่นำกระบวนการที่เป็นพื้นฐานของการแสดงความคิดเห็นมาด้วยนั่นคือกระบวนการการศึกษาหาความรู้ท่านยกตัวอย่างว่าฝรั่งนั้นศึกษาหาความรู้กันจริงจังแม้เพียงแค่เรื่องเดียวก็ศึกษาหาความรู้กันตลอดชีวิต ขาออกไป

0: ไกลสุดขอบฟ้าเพื่อจะหาความรู้และความจริงเพื่อมีความรู้และรู้จริงจึงแสดงความเห็นผมจึงไม่แปลกใจว่าวิทยาการและเทคโนโลยีทั้งหลายในโลกแทบจะทุกสาขานั้นมีกำเนิดมาโดยฝรั่งความรู้นั้นสู่ผู้สร้างสรรค์ผู้ผลิตและประชาชาติก็บริโภคผลผลิตจากผลงานของเขาส่วนชนชาติอื่นเป็นผู้ตามและผู้บริโภคแต่ผลิตไม่เป็นคุณวิมลบอกว่าผมไม่ทราบว่าปัญหาของสังคมไทยที่กล่าวมานี้จะแก้ไขและสร้างใหม่ได้อย่างไรและใครจะลงมือทำให้ประชาชนในประเทศนี้มีคุณภาพมีสติปัญญาขึ้นจากขุมนรกเพราะปัญหาส่วนมากนั้นนักการเมืองเป็นผู้สร้างและนักการศึกษาก็คิดแคบคิดตื้นและหลงทางหรือว่าเราจะอยู่กับความชั่วร้ายและสร้างความชั่วร้ายกันต่อไปทุกวันให้มันเป็นนรกออนไลน์ที่ขุมของมันกว้างใหญ่ขึ้นกว้างใหญ่ขึ้นและลึกขึ้นจนสังคมกลายเป็นนรกจบครับขออนุญาตขอขอบคุณคุณวิมลใจนิ่มนวลซึ่งก็อาจจะสร้างความสุขให้กับท่านผู้อ่านท่านอื่นๆที่ท่านไม่ค่อยได้สนใจเรื่องออนไลน์เรื่องโทรศัพท์มือถือหรือข่าวสารหรือเทคโนโลยีอะไรนี้นะครับท่านก็คงเหมือนผมอ่ะเราอยู่บนสวรรค์แต่คุณวิบลเนี่ยก็คงจะยุ่งอยู่กับพวกไลน์พวก Facebook อะไรต่อมีอะไรถึงได้บอกว่าครั้งหนึ่งไม่ปิด Facebook ไป 2-3 วัน 2-5 ถึง5วันบางครั้งก็ปิดไปครึ่งเดือนมีอยู่ครั้งหนึ่งปิดไป22เดือนก็ทำให้รู้สึกว่าในวันเวลาที่หายไปนั้นได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้สัมผัสด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยฟันที่เป็นของจริงนั่นเป็นช่วงเวลาที่กายและใจเบาสบายผมอยู่ด้วยความเบาสบายอยู่มาตลอดนะครับเพราะว่าปลอดพ้นจาก
1: สื่อโซเชียลต่าง
0: ๆอันชั่วร้ายในโลกออนไลน์ครับ
1: ก็ขอบคุณค่ะคุณวิมลไซนิ่มนวลเนี่ยนะคะหมายคิดว่าคงเป็นนามปากกาท่านไม่ใช่ชื่อจริงๆหรอกค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านก็เขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าใช่ไหมคะที่คุณลงนำมาเล่าให้ฟังวันนี
0: ้ครับผมครับ
1: วันหลังจะได้ตามอ่านนอกจากวรรณกรรมเด็ดๆของท่านบทความดีๆที่คุณดำรงมาแล้วเนี่ยบางทีท่านเขียนอะไรลงสื่อโซเชียลเนี่ยนะคุณดำรงสื่อโซเชียลนี่หมายถึง Facebook บ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างอย่างที่คุณดำรงยกตัวอย่างไปแล้วเนี่ยบางทีท่านเขียนแบบเสด็จเสด่าจนไหมไม่กล้าออกมาพูดในรายการนี่เลยวันหลังถ้าเจอคุณดำรงนะคะจะก๊อปปี้ไปค่ะแล้วจะส่งให้ดูว่าท่านกล้าเขียนได้ขนาดนี้เชียวหรือนะคะท่านเป็นคนที่น่านิยมนับถือมากๆก็ต้องขอบคุณคุณดำรงที่เอามาเล่าด้วยค่ะวันนี้ค่ะค่ะอีกอย่างนึงนะคะคุณดำรงเราอาจจะลืมไปแล้วว่าก่อนที่มันจะมีไอ้โซเชียลสังคมต่างๆเนี่ยก่อนที่จะมี Facebook ก่อนที่จะมี TikTok อะไรเนี่ยเราเคยอยู่บนสวรรค์กันมาทุกคนเลยนะคะแต่เราเอาไอ้สิ่งที่ไอ้เราเนี่ยเราลืมไปแล้วอะแล้วเราก็เอาตัวไปลงไปในไอ้ที่มันไม่ใช่สวรรค์อย่างที่คุณดำรงว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาตัวเราเองถูกไหมคะว่าเราจะทำยังไงกับตัวเราเองค่ะจะสวรรค์หรือนรกค่ะคุณดำรงยังอยู่ไหมคะ
0: อยู่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก็จะไปนะครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณดำรงค่ะขอให้ทำงานโรตารี่ประสบความสำเร็จทุกอย่างค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ก็2ทุ่ม20นาฬิกา30นาทีขอพักกลางรายการสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไหมจะนำโลกมาสู่อยู่ในมือท่านผู้ฟังทุกคนในมือนี่ก็หมายถึงโทรศัพท์ท่านหรือว่าเครื่องรับแท็บเล็ตที่ท่านรับฟังอยู่เนี่ยนะคะหมายจะนำโลกที่มันเคยอยู่ในคู่สร้างคู่สมนะคะก็เป็นเรื่องอ่านแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังอย่างประเทศจีนเนี่ยนะคะเราจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองไม่ได้เหมือนประเทศเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยก็คงจะไม่มีคอร์รัปชันหาที่ไหนได้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นราชินีแห่งการคอร์รัปชันผู้หญิงที่ทุจริตช่อชนที่สุดในจีนเดี๋ยวไหมมาเล่าให้ฟังพักกลางรายการกันสักครู่นะคะค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการ

0: ขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
5: ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่รายการคู่สร้างคู่สม on radio นะคะนี่นั่งอ่านความเห็นคอมเมนต์จากท่านผู้ฟังก็สวัสดีพี่เสือนอนไม่หลับนะคะส่งการ์ตูนน่ารักน่ารักมาไม่ดูอยู่ตั้งนานการ์ตูนนี่มันทำอะไรกระโดดหยงหยงหยงอ๋อตีลูกวอลเล่ที่หน้าเน็ตแน่ๆเลยถ้าผิดก็ช่วยบอกใหม่มาด้วยนะคะสวัสดีคุณทัชชัยสันป่าเป้าค่ะเราชาวเจียงไฮ้ด้วยกันนะคะสันป่าเป้าก็อยู่ไม่ไกลจากไหมล่ะเนาะก็ไกลเหมือนกันละ560กิโลแหละนะคะคุณเทศียะคอมบังวะค่ะคอมบังวะนี่สวัสดีตอนกลางคืนปะนะคะน่าจะใช่อาริกาโตโกไซมัสค่ะอุตส่าห์ชมมาเยอะเลยโอ้ยวันนี้ใหม่จะนอนหลับไหมเนี่ยคุณสัสิมาสวัสดีค่ะพุทธสวัสดีชอบคำนี้จังเลยนะคะคุณไหมจะหลงตัวเกินไปถ้าเกิดมานั่งอ่านคุณที่คุณทัศยะชมมาขอบคุณมากค่ะปลื้มใจจะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คอมเมนต์หรือความเห็นที่ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะส่งมาเนี่ยหมายว่ามันเป็นประโยชน์เพราะบางทีเราพูดผิดพูดถูกแล้วท่านแก้ไขมาให้เนี่ยมันทำให้เกิดความรู้กระจ่างกับเราและกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยผิดจะได้เป็นถูกนะคะคุณกนกลดาสวัสดีค่ะคุณดำรงคุณพิสมัยกลับสวัสดีเช่นเดียวกันค่ะ ชอบเรื่องที่คุณดำรงมาเล่าคุณสมบัติเหมแก้วโอ้ชอบนะคะมีชื่อใหม่ๆยินดีจังเลยค่ะเอาละค่ะมาเข้าเรื่อง

ของเรานะคะก็ไหมเห็นเรื่องนี้ลงในคู่สร้างคู่สมมันก็หลายปีแล้วสิ่งที่คุณดำรงคัดเลือกมาลงในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้เก่าหรอกค่ะท่านผู้ฟังมาเล่าวันนี้มันก็ยังใหม่ก็คิดดูสิคะมันเปลี่ยนความเข้าใจของเรานะเราคิดว่าประเทศจีนเป็นประเทศเผด็จการใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องไม่มีคอร์รัปชันสิแต่เราก็ได้ยินอยู่เนืองเนืองบางทีเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นโลกที่เปิดสื่อสังคมโซเชียลในด้านดีมันก็มีคือมันเปิดให้เรารู้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอย่างเงี้ยเขาปฏิบัติอย่างนี้นะสมัยก่อนมันเป็นเรื่องปิดไงหลังม่านเหล็กเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้หลังม่านไม้ไผ่อะไม่ใช่ม่านเหล็กม่านเหล็กนั้นมันรัสเซียหลังม่านไม้ไผ่เนี่ยเขาจะปิดในสิ่งที่เขากำราบคอร์รัปชันแต่บางทีเดี๋ยวนี้สังคมมันเปิดแล้วเราก็ได้รับรู้อย่างเช่นเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่28พฤษภาคมหลายปีมาแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะท่านผู้ฟังรวมทั้งสื่อออนไลน์ China Daily เนี่ยก็บอกว่าในสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนก็นำเสนอเช่นกันมันก็คือข่าวการจับกลุ่มตัวราชินีนักคอร์รัปชันจับอย่างเกรียวกราวทีเดียวหลังจากพยายามล่าตัวเธอมาดำเนินคดีกว่าทศวรรษทำไมต้องกว่าทศวรรษเป็น10ปีเพราะเธอหนีค่ะพอรู้แกว่าทางการเขารู้เนี่ยเธอหนีออกต่างประเทศเลยสื่อต่างๆเรียกเธอว่าที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะไปเรียกเธอว่าควีนของการคอร์รัปชันหรือราชินีของการคอร์รัปชันเนี่ยเพราะคอร์รัปชันเป็นสิ่งไม่ดีท่านก็ทราบอยู่แล้วนางคนนี้ชื่อนางหยางซิ่วจูค่ะคนนี้เป็นผู้หญิงที่ทุจริตช่อฉนที่สุดแห่งชาติจีนในยุคนั้นเนี่ยนะคะยุคประมาณสักเกือบ10ปีมาแล้วเรียกว่ายุคปัจจุบันก็ได้มูลค่าในการช่อราชบังหลวงของเธอในเบื้องต้นระบุว่าประมาณ300ล้านกว่าหยวนหรือ 1,500 กว่าล้านบาททีเดียวไม่ได้กินเล็กกินน้อยกินเป็นค้อนเป็นกำทีเดียวนะชื่อของเธออยู่ในอันดับแรกในหมายจับขององค์การตำรวจสากลที่สำแดงรายชื่อผู้ต้องหาหลบหนีคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของจีนกว่า100คนแต่ยังก็ไม่แน่ชัดนะว่ามันหมายความว่านางหยางเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกุมที่รัฐบาลจีนต้องการตัวมากที่สุดหรือไม่แต่เธอเป็นหนึ่งในนั้นก็แล้วกันนะคะรูปร่างหน้าตาของเธอก็ตาตีนี่แหละนะคะยิ้มหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใส่แว่นแล้วก็ผมแบบคุณป้าตีฟูๆทำโป่งๆพอมองขึ้นไปใส่เสื้อแบบสเวตเตอร์หรือเสื้อเบลเซอร์เสื้อเชิ้ตอย่างคะดูหน้าตาไม่น่าจะเป็นคนที่คอร์รัปชันได้มากขนาดนี้นะคะแต่ยังว่าแหละรู้หน้าไม่รู้ใจมนุษย์เราเนี่ยนะคะด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยนะคะสื่อก็เลยขนานนามเธอว่า Queen of Corruption เพราะเธอคอร์รัปชันทีเดียวไม่ใช่เล็กน้อยทีเป็นพันกว่าล้านบาทเลยนะคะนางหยางซิ่วจูเนี่ยประวัติของเธอเกิดวันที่15กันยายน2489ถ้าจะนับถึงตอนนี้ก็70กว่าปีแล้วนะคะที่เมืองเวิ้นโจวมณฑลเจ้อเจียงเธอจบการศึกษามัธยมต้นที่เมืองเวิ้นโจวบ้านเกิดเมื่อปี2504ตอนนั้นเธอมีอายุ15ก็เธอก็เริ่มทำงานเป็นพนักงานขายขนมปังที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเวิ้นโจวต่อมาปี2510เกิดการประท้วงใหญ่ที่เมืองเวิ้นโจวเธอก็ได้เข้าร่วมกลุ่มกับ UNRRA แปลเป็นไทยก็คือมันเป็นหน่วยงานฟื้นฟูจัดการและบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติค่ะนะคะทำงานอินเตอร์จนต่อมาเมื่อสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนในปีพ.ศ. 2519นะคะเธอจึงได้โอกาสเข้าร่วมงานการเมืองตรงนี้แหละค่ะเป็นตัวที่เริ่มต้นเลยนะคะต่อมาในปี2520เธอก็ได้ดำรงตำแหน่งทนายใหญ่ขึ้นเลยนะท่านผู้ฟังได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มสหพันธ์พรรคของเมืองเวิ้นโจวเติบโตในท้องถิ่นก่อนนะคะแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะได้รับทั้งการแต่งตั้งและจากการเลือกตั้งโดยกรรมการท้องถิ่นมากมายในระดับบริหารเทศบาลเมืองเวิ้นโจวเองแล้วก็ในระดับมณฑลเจ้อเจียงนะของจีนเนี่ยจากในเมืองแล้วมันก็จะเป็นมณฑลนะคะเขาไม่ได้เป็นจังหวัดเป็นมณฑลใหญ่เธอก็วนๆเวียนๆอยู่ในวงการงานก่อสร้างสำนักงานผังเมืองเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองเวิ้นโจวเห็นไหมคะอำนาจเนี่ยมันมาตำแหน่งเนี่ยมันมาพร้อมกับอำนาจท่านผู้ฟังพอได้อำนาจแล้วคนเราถ้าไม่รู้จักที่จะเตือนตัวเองอำนาจมันก็มาพร้อมกับสินบนกับเงินกับทองมันก็เป็นสิ่งล่อตาล่อใจนะคะในเมื่อเธอคิดว่าทุจริตแล้วมันไม่ผิดไม่อะไรเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะจนในที่สุดเธอก็ต้อง

พบทางที่อับจนจนได้เนี่ยนะคะก็เล่าต่อทีนี้ตอนที่เธอวนๆเวียนๆอยู่ในวงการก่อสร้างสำนักงานผังเมืองเป็นรองนายกเทศมนตรีนครว่นโจเนี่ยมาจนได้ตำแหน่งสุดท้ายก่อนการตรวจสอบการพบกันทุจริตก็คือตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานก่อสร้างประจำมณฑลเจ้อเจียงในปี2541ค่ะปีไทยเนี่ยนะคะจนเมื่อปี41ถึง42เนี่ยเริ่มมีการสอบสวนมูลความผิดของเธอในฐานคอร์รัปชันหลายรายการเช่นเยอะเลยนะคะเรียกรับสินบนจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์300ล้านก็คือกว่า 1,500 ล้านบาทเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของคนที่จะทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ไม่ตรงกับงานที่ตัวเองทำนะคะซื้อและขายตำแหน่งทางราชการและไปยันใหญ่คืออีกเยอะมากมายทุกอย่างที่เธอทำมันคือเอื้อให้เธอได้รับเงินสินบนเงินทองต่างๆนะคะตั้งใต้โต๊ะบนโต๊ะปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่กว่า100คนเนี่ยถูกสอบสวนว่ามีส่วนพัวพันกับการทุจริตหรือไม่ร่วมกับเธอหรือไม่รวมไปถึงอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเวินโจด้วยแล้วก็ทั้งมีการดำเนินคดีในขั้นศาลในชั้นศาลบ้างประปรายแต่ท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่เธอรอดไปได้ทุกครั้งเลยค่ะต่อมาปี2542หมายเชื่อว่าตลอดเวลาเนี่ยผู้ที่กำกับดูแลเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเขาคงจะจับตามองดูเธอแต่ก็ยังไม่จับดูเธอซิว่าเธอจะทำไปถึงแค่ไหนนะคะแต่ในที่สุดเธอรู้ตัวค่ะท่านผู้ฟังต่อมาปี2542ครอบครัวของเธอเนี่ยเริ่มรู้แล้วไงก็อพยพหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกาครอบครัวก่อนนะคะและอยู่ต่อมาได้ไม่นานเธอก็หนีด้วยค่ะคุณหยางซิ่วจูเนี่ยก็หนีเตลิดไปด้วยแล้วก็ยังเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้ตามไปจนในที่สุดปี2548เนี่ยคิดดูนะคะ42ถึง48หลายปีเลยถ้าถูกจับกุมได้ไม่ใช่ที่แถวๆบ้านเราเนี่ยจับกุมได้ที่ยุโรปค่ะได้ที่เนเธอร์แลนด์แต่ปัญหาคือทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่มีการเจรจาเขาก็ไม่ได้มีตกลงสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจีนขอให้เนเธอร์แลนด์ส่งคุณหยางซิ่วจูกลับมารับโทษที่จีนเป็นไปไม่ได้นะคะแม้ว่าจะขอหลายยกเจรจาหลายยกแล้วก็ตามเขาก็ไม่ส่งมาเธอก็หนีต่อสิคะรออะไรส่วนการจับกุมราชินีขี้โกงในครั้งเนี้ยมันในที่สุดจับได้ค่ะจับได้ที่เพราะเหตุมันเกิดที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐแต่สหรัฐเนี่ยเขามีสัญญากับจีนคือจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้จับได้ในเดือนพฤษภาคมปีคิดดูสิตั้งแต่48ก็10ปีต่อมาปี2558ค่ะขณะที่นางหยางซิ่วจูเนี่ยพยายามใช้พาสปอร์ตปลอมเพื่อหลบหนีเข้าสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งคือแปลว่าหนีหลายครั้งแล้วนายคนที่จับได้เนี่ยคนที่ออกมาแถลงก็แล้วกันนายลูอิสมาร์ติเนสเนี่ยโฆษกสำนักประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของ USCIS เนี่ยแถลงว่าสหรัฐได้กักตัวนางหยางซิ่วจูตอนนั้นเธอวัย69ปีนะคะอดีตรองนายกเทศมนตรีนครว่นโจซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในเมืองจีนเนี่ยแล้วก็ข่าวเขาก็คงจะมีเส้นสายที่จะติดสามารถติดต่อกันนะทางรัฐบาลนะฮะเขาบอกว่านางเป็นรองนายกเทศมนตรีเวินโจวและก็มณฑลเจ้อเจียงเนี่ยซึ่งนางก็เคยดูแลโครงการก่อสร้างในยุคอสังหาริมทรัพย์เฟื่องฟูเลยบ้านเราก็เคยมียุคกระเบื้องเฟื่องฟูนะคะ2533ถึง43จับเธอได้ที่เมืองฮัดสันรัฐนิวเจอร์ซีย์ใกล้ๆนิวยอร์กนะคะที่ซึ่งเธอถูกควบคุมตัวตอนนั้นนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วก็ควบคุมตัวอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ก็คงถูกส่งมาที่จีนเรียบร้อยแล้วล่ะนายมาร์ติเนสลูอิสมาร์ติเนสก็บอกว่านางหยางเนี่ยละเมิดหลักเกณฑ์การยกเว้นวีซ่าอ๋อจับได้ด้วยเหตุนี้เองซึ่งอนุญาตให้พลเมืองบางรายของประเทศที่กำหนดว่าสามารถพำนักอยู่ในสหรัฐเป็นเวลา3เดือนหรือน้อยกว่านั้นแต่นางหยางเนี่ยใช้พาสปอร์ตสัญชาติเนเธอร์แลนด์ฉบับปลอมเสียด้วยนะคะทั้งนี้นายมาร์ติเนสเนี่ยไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่านางหยางอ่ะถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐจับกุมตัวได้อย่างไรเขาคงจะมีสัญญากันนะคะไม่บอกโดยละเอียดเขากล่าวเพียงว่านางหยางเนี่ยจะยังคงอยู่ในการกักกันของสหรัฐและก็รอการส่งตัวกลับประเทศจีนเพื่อดำเนินคดีตามความผิดตามกฎหมายต่อไปแต่ตอนนี้ก็อยู่คุกในประเทศจีนแล้วทางด้านคณะกรรมการการตรวจสอบวินัยพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนกลาง Central Commission for Discipline Inspection หรือ CCDI ของจีนอันนี้เข้มงวดมากท่านผู้ฟังถ้าดูข่าวหรือฟังข่าวในปัจจุบันอาจจะเห็นเขาไม่ได้จับขังคุกอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังถ้าทางจีนจับได้เนี่ย

ประหารเลยนะคะแต่นางหยางนี่เป็นสมัยก่อนก็คงจะไม่ถูกขนาดนั้นนะคะทางด้านคณะกรรมการของจีนระบุว่านางหยางเนี่ยหลบหนีไปประเทศสิงคโปร์ก่อนเมื่อปี46ก่อนที่ไปถูกจับที่สหรัฐแล้วก็ขณะอยู่ที่นั่นเนี่ยเธอก็ยังทําการปลอมแปลงคนจะหนีนะท่านผู้ฟังทําการปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัวก่อนบินต่อไปยังนิวยอร์กและต่อมาในครั้งแรกนะคะเธอมาถูกจับครั้งที่สองนะที่ไปนิวยอร์กและต่อมาถูกควบคุมตัวไว้ได้ครั้งแรกที่กรุงอัมสเตอร์ดัมนั่นเองถูกควบคุมตัวทุกควบคุมตัวแต่ส่งกลับมาจีนไม่ได้เพราะว่าอัมสเตอร์ดัมหรือเนเธอร์แลนด์ไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาที่จีนนะคะแต่การจับตุ้มกลุ่มตัวของนางหยางคราวนี้เกิดขึ้นขณะที่จีนกำลังเร่งผลักดันการหารือเรื่องสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของยุทธการตามล่าหมาจิ้งจอกซึ่งเป็นยุทธการของจีนตั้งแต่ปี2014ปีนี้ปี2026แล้วดูเห็นไหมของจีนเขาไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเขาแบบทำอะไรทันสมัยแล้วก็ทันเหตุการณ์แล้วก็ปราบคอร์รัปชันโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีสีนี่สีจิ้นผิงนี่ท่านสุดยอดในเรื่องปราบคอร์รัปชันท่านไม่ยอมเด็ดขาดนะคะก็ไล่ล่ามาตั้งแต่สมัยนางเนี่ยแหละค่ะนางหยางซิ่วจูเนี่ยแล้วก็ได้คนอื่นๆอีกเยอะแยะนะคะเขาทำการนี้ทำการล่าหมาจิ้งจอกเนี่ยฟ็อกฮันเนี่ยนะคะมาตั้งแต่ปีนานแล้วแล้วเราก็เคยนำเสนอในคู่สร้างคู่สมไปแล้วเดี๋ยววันหลังใหม่เจอเดี๋ยวใหม่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังอีกนะคะเขาทำทำไมเพื่อไล่ล่าตามจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันและแอบหนีไปกบดานอยู่ต่างประเทศคือไม่ได้มีเธอคนเดียวมีเยอะเลยเพื่อนำกลับมารับโทษในประเทศจีนพร้อมอย่างนี้ชอบใจจังเลยประโยคต่อไปนี้ท่านผู้ฟังพร้อมทวงคืนทรัพย์สินของชาติเนี่ยกลับคืนมาสู่ประเทศจ้างก็คือประเทศจีนนั่นเองนะคะคนที่เล่าเรื่องนี้แล้วก็มาลงในผู้สร้างผู้สมก็คือคุณสสิมีนาสำราญสวัสดิ์เธอเป็นนักข่าวของคู่สร้างคู่สมนะคะ VIP และตัวเธอเองก็ทำงานเก่งรู้ภาษาจีนทำงานในประเทศจีนอยู่นานทำงานในแอฟริกาทำงานในยุโรปทำงานในสิงคโปร์เนี่ยเธอถึงเขียนเรื่องนี้มาลงในคู่สร้างคู่สมค่ะนะคะเดี๋ยวไหมขอกลับไปทักทายท่านผู้ฟังอีกทีนึงนะคะคุณกนกลัดดาบอกไปแล้วคุณสมบัติเถมแก้วและคุณกาแฟโบราณกับปาต้องโกก็สวัสดีมานะคะมีท่านใดอีกถ้าไม่อ่านไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะคะตอนนี้2เท่าไหร่คะ 20:48 นาทีไหมมีอีกเรื่องนึงนะคะอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกเรื่องนึงปกติแล้วคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอของเราเนี่ยก่อนจะเป็นออนเรดิโอเนี่ยมันก็อยู่ในออนแฮนด์หรืออยู่ในมือท่านผู้ฟังมาก่อนมันก็เป็นหนังสือตอนนี้มาเป็นคู่สร้างคู่สมทางวิทยุก็เล่าสนุกกันไปเราจะมีอย่างนี้ทุกฉบับเลยค่ะท่านผู้ฟังประจำเลยก็คือเป็นเรื่องของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะเรื่องดีบ้างเรื่องชีวิตที่เขาไประหกระเหินระกำลำบากแล้วในที่สุดเขาประสบความสำเร็จอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีบ้างแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องที่โหดบ้างเศร้าบ้างบางทีก็เป็นเรื่องที่พิลึกพิลั่นบ้างนะคะอย่างเช่นท่านเนี้ยก็ไม่ได้พิลึกอะไรมากหรอกนะคะนะคะท่านเป็นตำรวจค่ะเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าเด็ดๆจากผู้ช่วยนายอำเภอไทยในอเมริกาค่ะมันเป็นจะต้องเรียกว่ามันเป็นสุดยอดอาชญากรรมของคนไทยใน LA ก็ต้องบอกว่าคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องดีทุกเรื่องนะคะอย่างเรื่องเนี้ยที่จะเล่าเป็นเรื่องของพระด้วยซ้ำต้องบอกว่า LA หรือลอสแอนเจลิสเนี่ยที่น้องๆสาวไทยนักตบลูกยางวอลเลย์บอลของเราจะไปได้เข้าร่วมในโอลิมปิกปี2028ใช่ไหมคะอีก2ปีข้างหน้าใน LA เนี่ยจะเป็นเมืองหรือเป็นรัฐที่มีคนไทยอยู่เยอะที่สุดท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าอากาศมันเหมือนเมืองไทยไงไหมเคยไปอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่ได้อยู่นานนะคะแต่เป็นเมืองที่ไหมไม่ชอบเพราะมันไม่เหมือนในนิวยอร์กหรือมันมีเหมือนในเมืองอื่นๆซึ่งมันมีขนส่งสาธารณะมีรถไฟใต้ดินบนดินมีรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยแต่ใน LA มันเป็นเมืองใหญ่มันไม่มีอ่ะใช่ไหมคะมันไม่มีเนี่ยเราก็ต้องมีรถของเราเองแล้วเราก็ขับในอเมริกานี่ก็ลำบากเพราะเขาชิดเขาพวงมาลัยเขาอยู่ทางซ้าย

ายเขาก็ต้องชิดขวาใช่ไหมบางทีหมายขับเนี่ยคนก็นั่งอยู่ด้วยเขาก็ร้องวิดว่าโอ้ยเดี๋ยวผิดเลนบอกไม่ผิดหรอกขับถูกแล้วนะคะอ่ะพูดไปนอกเรื่องซะเอามาเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะคะมีเวลาอีกนิดหน่อยคุณที่เล่ามาเนี่ยนะชื่อคุณคิดฉัตรประภาชัยเป็นหนุ่มใหญ่ชาวไทยวัย52 ปีแล้วก็ตำแหน่งก็คือผู้ช่วยนายอำเภอในอเมริกาบอกว่าผมทำงานเป็นสรรพากรก่อนอยู่ที่อเมริกามาเกือบ40 ปีแต่เพิ่งมาเป็นตำรวจอาสาสมัครทำงานแบบจิตอาสาโดยไม่ขอรับเงินเดือนควบคู่ไปกับทำอาชีพสรรพากรเมื่อหลาย10 ปีมาทีนี้ในอเมริกาเนี่ยมีคนไทยย้ายรกรากมาอยู่กันเยอะมากเลยเยอะจนเรียกว่าเป็นเดอะไทยทาวก็ว่าได้มันมีคดีหนึ่งครับไอ้ความที่มันมีคนนานาชาติอพยพเข้ามาอยู่เยอะอาชญากรรมก็มีเยอะใช่ไหมในละแวกนี้ก็มีคนอาศัยอยู่เยอะเหมือนกันคนไทยจะอยู่แถวอีเกิลร็อกอยู่แถวแถวพาคอยมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ผ่านมาผมก็ทำคดีเกี่ยวกับคนไทยอยู่หลายคดีเหมือนกันนะคดีนี้เกี่ยวกับพระครับเลือกเล่าเฉพาะที่มันจะเล่าได้ก็แล้วกันนะคะแกว่างี้พระเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังพระจับนมแม่มโอ้ทำไมอยู่ด้วยกับคุณอ้อมนี่แกคงไม่ให้ไหมเล่าข่าวนี้นะคะก็คือพระไทยเนี่ยถูกจับยามวิกาลกลางสวนสาธารณะตอนนั้นคุณคิดบอกว่าผมกำลังออกตรวจท้องที่ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามีพระจากเมืองไทยถูกจับตอนนั้นเป็นเวลา3 ทุ่มกว่าผมก็ว่าดึกดื่นป่านนี้พระไปทำอะไรนะถึงถูกจับปรากฏว่าพระไปเที่ยวสวนสาธารณะเสร็จก็ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนไปขอผู้หญิงอเมริกันซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนะถ่ายรูปแล้วก็ไปฉวยโอกาสแอบจับหน้าอกเขาไม่ใช่คำนี้แล้วกันนะสุภาพหน่อยนะทีนี้ก็เป็นเรื่องสิครับผู้หญิงเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงก็ใส่กุญแจมือพระเลยแล้วพระก็เร็วมากขนาดใส่กุญแจมือนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพระรีบลบรูปที่กอดกันกับแหม่มเนี่ยออกจนหมดเลยนะอันนี้เราก็มารู้ทีหลังแล้วเราก็มาคิดว่าเอพระนี่นอกจากจะไปทำอุจาไปจับหน้าอกเขาแล้วเนี่ยพระอยู่ดีๆได้ไปถ่ายรูปกับผู้หญิงมันก็ไม่ได้ไปยืนชิดไม่ได้นี่ไปจะกอดกับผู้หญิงซะอีกกอดกับแหม่มซะอีกแหม่มก็คงจะไม่รู้ว่าพระที่ใส่ผ้าเหลืองๆเนี่ยนะก็ห้ามไปใกล้ชิดผู้หญิงอันนี้ก็โทษแหม่มไม่ได้นะคะแต่พระท่านควรจะทราบของท่านเองว่ามันจะอาบัติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพระก็เราต่อพระก็เร็วมากเลยรีบลบรูปที่กอดกันออกจนหมดอัยการก็มาสัมภาษณ์หลังจากที่เรื่องถูกฟ้องไปแล้วนะฮะอัยการก็มาสัมภาษณ์จะจับในข้อหาอาณาจารแล้วก็ให้ผมก็คือคุณคิดที่ผู้ช่วยในอำเภอเนี่ยคุณคิดฉัตรประภาชัยเนี่ยมาเป็นล่ามให้นะคะเพราะเห็นว่าพระพูดได้แต่ yes no okay พูดได้แต่ภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษก็อย่างที่บอกได้แค่นั้นผมก็บอกพระว่าเป็นพระจับผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะผิดศีลแล้วพระไปยืนแอคอาร์ถ่ายรูปกอดผู้หญิงแบบนี้จะได้ยังไงพระก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กอดแต่ผู้หญิงบอกว่าฮักกอดสิเขาฮักฉันเขากอดฉันไม่กอดได้ยังไงดูสิเขามา touch my breast จับหน้าอกฉันอีกต่างหากความจริงมันลึกกว่านี้นะท่านผู้ฟังไม่กล้าอ่านออกอากาศแล้วนะคะไม่กล้าเล่าออกอากาศนะคะไปจับหน้าอกเขาอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างเถียงกันใหญ่เลยท่านผู้ฟังสรุปก็คืออัยการก็เลยให้ทำประวัติไว้แล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะเพราะไม่มีหลักฐานค่ะและเจ้าทุกข์ก็รีบกลับก็คือแหม่มคนนั้นนะคะรีบกลับไม่ยอมรอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก็เลยไม่มีคนเอาความพระก็เลยรอดตัวไปนะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเดี๋ยวหมายเขาดูเวลา20:55 นนะคะขออีกเรื่องหนึ่งผู้หญิงไทยค่ะถูกไอ้มืดก็คือคนดำในโกรที่นั่นนะข่มขืนนะคะคุณคิดก็ไปช่วยผู้หญิงคนนี้เขาทำงานที่ร้านนวดไทยค่ะอายุไม่เท่าไหร่หรอกทีนี้มาเจอคุณแม็กหรือคนผิวสีเนี่ยพอออกมาจากร้านก็ยืนขวางแล้วก็เอามีดออกมาแล้วก็ทำอนาจารกับเธอนะทำอนาจารกับเธอไม่พอเสร็จนะคะจับเธอขึ้นรถแล้วก็ดีโชคดีว่ารถมันไปติดไฟแดงค่ะพอมันไปติดไฟแดงสาวไทยใจกล้าคนนี้สุดยอดมากกระโดดลงมาเลยค่ะแล้วมาแจ้งความกับตำรวจซึ่งก็เจอคุณคิดถึงออกตรวจท้องที่อยู่พอดีแต่พอเราไปถึงที่เกิดเหตุหาคนร้ายไม่เจอเพราะมันเปิดแผ่นเน็ตไปละผู้หญิงร้องไห้เสียผมร้องโวยร้องผมเสียใจมากสรุปคดีนี้ปิดไม่สำเร็จเพราะสมัยตอนที่ตอนนั้นอะเรื่อง DNA มันยังไม่ได้ถูกเก็บเป็นหลักฐานไว้ไงแต่ท่านผู้

0: นางเชื่อไหมว่าโชคดีของสาวคนนี้สาวไทยคนนี้เพราะ5 ปีผ่านไปนะปรากฏไอ้เจ้าผู้ร้ายไอ้ตัวแสบคนเนี้ยมันไปก่อคดีอีกคดีแบบเดียวกันเปรียบเลยค่ะแล้วที่น่าทึ่งมากๆก็คือไอ้ DNA ที่เขาเก็บไว้เมื่อ5 ปีที่แล้วเนี่ยมันมาแมชค่ะมันแมทเข้ากับของผู้หญิงคนนี้ที่ในคดีที่เราเก็บหลักฐานจากผู้หญิงคนเนี้ยนะคะมันมาแมชกับไอ้คดีที่เพิ่งเกิดใหม่ทนิดแจ็คพอตเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะก็ตามจับได้ตั้งนานไม่ได้คราวนี้ก็ได้เลยละสิมาได้ตัวอีกทีเนี่ยฟลุกมากๆเลยนะคะก็ตอนหลังถึงได้สืบรู้ความจริงที่ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ที่แท้ไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะที่มันตามน้องผู้หญิงไทยที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยนะบ้านมันนะท่านผู้ฟังมันอยู่ข้างหลังบ้านของผู้หญิงไทยนี่เองแล้วมันแอบสะกดรอยตามมาตั้งนานแล้วนะในรู้เวลาเข้าเวลาออกของผู้หญิงรู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไปทำเป็นอยู่ร้านนวดเผลอๆมันอาจจะเคยเป็นลูกค้าด้วยละมั้งนะแล้วมันก็มองเห็นว่ามันก็รู้จับเวลาได้รู้เวลาว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาจะออกจากร้านมากี่โมงมันถึงได้ไปฉุดเขาแล้วก็ทำอนาจารกับเขาอย่างที่ไม่น่าให้อภัยพูดออกอากาศไม่ได้เนี่ยนะคะแต่ในที่สุดก็จับได้แล้วและไอ้เจ้าคนร้ายที่นี่นะไอ้คนนี้นะคะพอจับได้แล้วสืบมันเนี่ยนะคะสอบกันเนี่ยนะคะถึงได้รู้ว่ามันทำผิดมาถึง3 ครั้งแล้วแล้วในอเมริกานี่นะท่านผู้ฟังถ้าใครทำผิดเกิน3 ครั้งนะติดคุกตลอดชีวิตเลยในคดีเดียวกันเนี่ยนะคะนี่ก็คือสุดยอดของอาชญากรรมที่มันเกิดที่คนไทยกระทำแล้วเกิดกับคนไทยใน LA นะคะก็ยังมีอีกหลายคดีเลยนะคะเช่นเด็กด็อกเตอร์ชายไทยเนี่ยนะคะล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายวัย7 ขวบต่อเนื่องจนเด็กอายุ14 ปีมีความผิดร้ายแรงนะคะถึง10 กระทงเอาละวันนี้หมดเวลาซะก่อนเสียแล้วนะคะ20:58เดี๋ยวไม่ก็เก็บไว้แล้วก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในโอกาสอื่นๆต่อไปนะคะพรุ่งนี้ก็จะพบกับหมายคุณดำรงและคุณอ้อมยุดากรสุนทรญาติเหมือนเดิมวันนี้ก็ขออนุญาตให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะพบกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radioกว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดีโลกศิหศักดิ์เตรียมบินมาเลเซีย6กันยายนหารือความมั่นคงชายแดนใต้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ว่าเรื่องที่จะหารือคือเรื่องสถานการณ์ภาคใต้จะมีการร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคง

รวมถึงการพูดคุยเรื่องการสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของสองประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคลสองสัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซีย

0: นวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศมาเลเซียด้วยรองนายกปกรณ์แจงศาลปกครองสูงสุดแค่รับคดีนายแพทย์ชรณะไว้พิจารณายังไม่เห็นว่ามีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางให้เป็นรับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่นายแพทย์ชรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.หลังมีมติชี้ขาดปมคุณสมบัติว่าคณะรัฐมนตรียังไม่ต้องดำเนินการอะไรเนื่องจากศาลเพียงให้รับไว้พิจารณาด้วยเหตุผลว่านายแพทย์ชรณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียรับไว้พิจารณาก็เป็นเรื่องปกติในกฎหมายบอกว่าฟ้องศาลได้เป็นสิทธิตามปกติเมื่อมีคำสั่งรับไว้พิจารณาศาลก็ดำเนินการต่อไปส่วนจะมีผลกระทบกับรัฐบาลที่ดำเนินการไปหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลทำตามกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าคำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สิ้นสุดแล้วในชั้นนี้ก็ต้องรอคำพิพากษาและคำสั่งของศาลว่าจะเป็นอย่างไรกรณีดังกล่าวหมายถึงนายแพทย์ชรณะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวเลยหรือไม่นายปกรณ์ระบุว่าเท่าที่ทราบจากสื่อขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งและยังไม่เห็นเอกสารตัวจริงในส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามทุนกล้าทุนกระหม่อมไปแล้วรัฐบาลทำตามกฎหมายส่วนตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งเป็นอย่างไรต่อไปก็ปฏิบัติตามนั้นพร้อมย้ำว่าต้องรอให้ศาลมีคำสั่งก่อนไม่อยากให้ไปตีความก่อนเกรงว่าจะเกิดความสับสนและไม่ดีทั้งระบบสปิดาเผยยินดีร่วมมือกระทรวงศึกษาส่งต่อองค์ความรู้และเผยแพร่แบบชุดไทยที่ถูกต้องนางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือถึงรายละเอียดแบบชุดไทยและแบบชุดกัมพูชาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือต้องทำให้เห็นว่าชุดไทยก็คือชุดไทยมีต้นแบบมาตั้งแต่ปี2530สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนๆและรวบรวมเป็นองค์ความรู้เป็นชุดไทยพระราชนิยมกระทรวงวัฒนธรรมยินดีร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อองค์ความรู้และจัดทำความร่วมมือในทุกด้านและพร้อมให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในกลไกในการเผยแพร่เรื่องชุดไทยทั้งรูปแบบประวัติความเป็นมาของชุดชื่อชุดรายละเอียดในการแต่งกายในวาระโอกาสต่างๆความจริงแล้วเรื่องนี้มีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการก่อนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจะใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการร่วมกันส่วนจะมีการรื้อแบบเรียนใหม่หรือไม่นั้นให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงพลังงานเกาะติดราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอิหร่านปะทะรอบใหม่ในวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดหลังเริ่มกลับมาสู้รบกันอีกครั้งส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมัน E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล 91-5 บาทโดยน้ำมัน E20 ยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานให้มีรายได้ที่มั่นคงอีกด้วยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: เทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 ไลฟ์สดภาพสดอยู่ณขณะนี้นะครับเข้ามาชมได้สดๆที่หน้าแฟนเพจหรือว่าจะฟังสดๆกันจะได้ที่หน้าแฟนเพจของเราเลยนะครับช่องทางนี้ก็ยังพูดคุยติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์กันมาได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับก็ได้เช่นกันนะครับดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ก็จะรับฟังผ่านเมนูวิทยุในแอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้เลยนะครับหรือว่าจะส่งข้อความพูดคุยกันมาได้ผ่าน LINE นะครับ @mcotnew ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับไขปมคนในข่าวประจำวันพุธที่2กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชนะตันตยานนท์นะครับก็มีประเด็นหนึ่งที่โผล่ขึ้นในหน้าสื่อนะครับในหน้าข่าวที่เป็นประเด็นที่เรียกว่าได้รับความสนใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้อาคารเหล่านี้นะครับบางคนเนี่ยก็งงนะว่าอาคารเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอ๊ะทำไมมันดูแปลกๆไม่ความเคลื่อนไหวก็น้อยมันคืออาคารอะไรกันแน่นะครับเรื่องนี้ถูกตีแผ่บนหน้าข่าวต่างๆของสื่อมวลชนแล้วนะครับกับประเด็นนี้นะครับโผล่มาตอนไหนอาคาร Data Center ผุดทั่วกรุงนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมก็เป็นข่าวออกมาแล้วแล้วก็ทางที่ทั่วกรุงเนี่ยคือกทมนะเอาตีในพื้นที่ของกทมก่อนอาจารย์แล้วก็เรียกว่าวันนี้กทมก็แอคชั่นเลยท่านผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่แล้วมันมาตรวจอยู่ใกล้ๆอสมทนี่เองอาจารย์แถวๆย่านพระราม9นี่เอง
1: เนี่ยใช่ไหมใกล้ๆกับโรงพยาบาลพระราม9นี่ใช่ไหม
0: ใช่เลยครับใช่เลยครับอาจารย
1: ์ก็
0: อาคาร Data Center นี่ก็เรียกว่าเป็นชื่อที่ว่าเพิ่งจะคุ้นหูไม่นาน
1: ความจริงก็พูดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคุณโดค
0: ่ะใช่ครับใช่
1: มีการพูดแล้วก็เมื่อตอนที่นโยบายของรัฐบาลก็คุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดราคาไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดอย่างเงี้ยที่บอกว่าอะไร200หน่วยนะสำหรับประชาชน
0: ครับ
1: พยายามจะคุมราคาอยู่ที่ไม่เกิน3บาทนะฮะแล้วทั่วไปก็การใช้ราคาก็จะแพงขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องว่าราคาค่าไฟของData Center เนี่ยอาจจะต้องมีราคาต่างหากเพราะว่ามีการใช้ไฟเยอะก็มีการพูดถึงอยู่นะแต่คนก็ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดกันนักว่า Data Center เนี่ยคืออะไรนะฮะ
0: ครับอาจารย
1: ์ทีนี้เดี๋ยวต้องมาทำความเข้าใจอันนี้กันก่อนไอ้คำว่า Data Center เนี่ยคือจริงคือเราอ่านเดี๋ยวว่า Data Center แต่ว่า Data ก็คือข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าแปลกันตรงๆก็คือ Data Center คือศูนย์ข้อมูลถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษจริงมันควรอ่านว่า Data นะฮะต้องอ่านว่า Data นะหรือว่า Data นะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเอาละเราก็อ่านแบบไทยๆของเราเนี่ยนะเราก็ติดคำนี้กันก็อ่านว่า data ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือศูนย์ข้อมูลซึ่งมันเข้ามาในยุคนี้นะฮะหมายความว่าธรรมดามันจะมีศัพท์อยู่2คำนะขออนุญาตนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็คือเขาเรียกว่า cloud นะฮะ
0: ครับ
1: สมมุติว่าบอกว่าเวลาเราจะเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยเราไปเก็บไว้ใน cloud นะฮะคลาวนี่ถ้าแปลภาษาไทยก็มันแปลว่าเมฆหมอกกันนะเมฆหมอกคลาว cloud เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็มีพูดกันถึงเรื่องว่าคลาวคอมพิวติ้งก็คือเรื่องของการเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในคลาวซึ่งคนก็ไม่เข้าใจก็คิดว่าไปเก็บไว้บนเมฆหมอกจริงๆคือเอาไว้บนท้องฟ้าเนี่ยจริงๆจริงๆไม่ใช่นะก็มันเป็นการเอาไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ก็คือแหล่งเก็บข้อมูลเนี่ยนะขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นในตัวคลาวด์เนี่ยมันก็จะเป็นการรวบรวมเอาเข้าไปเก็บไว้ในข้อมูลในที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ก็เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ซึ่งก็มีการลงทุนนะมีการทำในตัวเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ในระดับถึงแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็หมายความว่าเวลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยเวลาเรามีข้อมูลอะไรบางทีในโทรศัพท์มือถือเรื่อยก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สามารถบันทึกไว้ในเครื่องของเรากับอีกอันหนึ่งก็คือใส่ไปเขาเรียกว่าเซฟเข้าไปในคลาวนะฮะซึ่งก็บางทีเขาก็มีการให้เช่าด้วยว่ามีกำหนดว่าถ้าคุณอยากจะได้เพิ่มเนี่ยคุณก็จ่ายเงินเพิ่มกูก็เก็บข้อมูลได้เยอะบางคนเนี่ยถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้เยอะแยะมากมายไม่เอามาเก็บไว้กับตัวเองก็ลำบากก็เก็บเข้าไว้ในคลาวเนี่ยนะครับ เราได้ยินคำนี้มานานแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันต่างกันทั้งคลาวทั้งData Center เนี่ยนะไอ้ Data Center นี่มันเป็นการพูดถึงว่าเป็นศูนย์ข้อมูลนะฮะหมายความว่ามีตัวตนอ่ะนะส่วนคลาวเนี่ยไม่มีใครรู้อยู่ที่ไหนนะฮะหมายความว่าเขามีไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่ไปเก็บไว้เนี่ยไม่มีใครรู้เพราะว่ามันเหมือนใส่อยู่ในอากาศแต่จริงๆมันมีที่เก็บนะฮะแต่ตัว data center เนี่ยเราจะสัมผัสได้เราจะเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนหมายความว่าตัว data center นี่เป็นศูนย์รวมมันออกมาเป็นจุดที่เราสามารถสัมผัสได้ก็คือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะศูนย์รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าถ้าจะถามว่าไอ้ data center นี่คืออะไรนะเรามาดูคำจำกัดความของมันนิดนึงก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไอ้ data center คือการจัดเก็บนะหรือว่าเป็นการจัดเก็บนะครับนะเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพวกบรรดาเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้าไว้ด้วยกัน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นไอ้ Data Center นี่จะมีขนาดใหญ่มากก็เป็นศูนย์เก็บรวบรวมเข้ามาด้วยกันนะฮะหน้าที่ของ Data Center ก็คือจัดเก็บจัดการประมวล

0: ลข้อมูลบริการทางด้านดิจิทัลที่เราใช้กันทุกวันนี้ตลอด24ชั่วโมงความพิเศษของ Data Center คือมันต้องทำตลอด24ชั่วโมงไม่มีการปิดนะฮะหมายความว่าไอ้ตัวนี้เป็นที่รวบรวมเลยไอ้ Cover Server นี่ขออนุญาตใช้ศัพท์มันเป็นเทคนิคนิดนึงนะมันก็คือตัวเก็บอะตัวเก็บเอาศูนย์รวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเก็บข้อมูลทีเราเก็บเข้าไปในแผ่นไงแผ่นนึกออกไหมที่เขาเรียกเป็น
1: แผ่นดิสแผ่นดิส
0: แต่ว่าตอนนี้ไอ้เซิร์ฟเวอร์นี่เราไม่ไปเห็นมันละมันจริงๆแต่มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่การเก็บไว้แล้วก็เอามารวมเข้าไปด้วยกันการระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี่ก็มาอยู่ที่ตัว Data Center นะครับ
1: ครับ
0: เป็นศูนย์จุดเก็บทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพราะนั้นทุกครั้งเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ได้แต่มันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะประมวลผลและต่างๆได้ทันทีและมันต้องทำตลอด24ชั่วโมง
1: และถามว่าม
0: ันมีธุรกิจอะไรบ้างที่จะต้องใช้ไอ้การมาประมวลข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับตัวหลักที่ต้องใช้แน่ๆเลยก็คือ AI ที่เราพูดถึงตอนนี
1: ้อ๋ออ
0: ันนี้เป็นที่มาแหละแล้วทำให้ไอ้ Data Center เนี่ยกลายเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับคุณโอ๊คฮะหมายความว่าไอ้ AI ที่เราทำเนี่ยเราต้องรวดเร็วไงฮะ AI นี่เราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าไปนะตอนนี้ก็กำลังส่งเสริมให้คนเข้าไปสัมผัสสมัครไอ้ตัวอะไรAI
1: passport
0: นะฮะ
1: AI
0: passport ก็ passport เนี่ยจริงๆมันย่อมาจาก passport เนี่ยนะพูดง่ายๆว่าคุณถามอะไรไปคุณต้องใจให้มันทำอะไรปั๊บมันปุ๊บไปได้ไหมเดี๋ยวทำได้เลยเพราะนั้นมันต้องทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะประมวลผลต่างๆได้นะ AI ก็ต้องใช้ตรงนี้หรือพวกอะไรธุรกิจที่จะต้องใช้มากๆเลยอย่างเช่นธนาคารถูกไหมการโอนเงินบรรดาแอปธนาคารทั้งหลายนะฮะการโอนเงินหรือบางทีเราจะต้องดูหนังอะที่เรียกว่าสตรีมมิ่งอะนะพวกหนังอะไรเน็ตฟลิกซ์อะไรทั้งหลายนี่แหละนะฮะแล้วก็เราเกี่ยวข้องกับไอ้ data center นี่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันเป็นไปอย่างทั่วโลกด้วย
1: ครับ
0: โลกฮะไอ้ data center มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลก
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้มันกลายเป็นกระแสแล้วก็ถูกสร้างมาหลายปีแล้วด้วยนะมันหลายปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นใหญ่ทีเดียวในอเมริกาเช่นกันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะประเทศไทยแต่เราเองเนี่ยเราไม่ได้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้หมายความว่ามันไม่ได้ถูกส่งเข้ามาถึงภาคประชาชนเนี่ยนะเราก็ไม่รับรู้ก็บางคนนี่ก็เนี่ย data center ที่ตั้งอยู่ที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีแผนที่ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครขึ้นเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าแถวพระราม9แถวรามคำแหงเนี่ยนะประมาณ40-45แห่งแล้วก็ยังมีที่จังหวัดอื่นมีพื้นที่อื่นอีกในประเทศไทยเนี่ยมีแผนที่จะมีไอ้ data center อยู่ประมาณ60แห่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ในประเทศไทยแล้วถามว่าต่างประเทศมีไหมต่างประเทศมีเยอะเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการอะไรนะประมวลข้อมูลแล้วส่งต่อข้อมูลจะแบบทั้งโลกจริง
1: ๆ
0: แล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับเขาบอกว่าณวันนี้ณเดือนสิงหาคมปี2019เนี่ยมี data center นะครับอยู่ทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกระจายอยู่ในทั่วโลกเนี่ยประมาณ179ประเทศขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะรวมจำนวนของ data center ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยประมาณ 12,259 แห่งในเวลานี้นะฮะแล้วมีมากที่สุดอยู่ในอเมริกาฮะสหรัฐอเมริกามีมากสุด 4,767 แห่ง
1: แน่นอนเขาก็เป็นประเทศ
0: นี่หรือว่าอังกฤษเนี่ยมีอยู่568แห่งเยอรมัน533ฝรั่งเศส393และจีน376แห่งแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัว data center เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าในปี2030ตอนนี้เรา2026ถูกไหมอีก4ปีข้างหน้าจะเพิ่มกว่านี้3เท่าฮะ
1: โอ้โห
0: อันนี้ผมเอาตัวเลขให้ฟังก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเราต้องตกใจตรงที่ว่ามันนี่มันเป็นเรื่องของทั่วโลกนะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วทั้งหมดมันต้องโยงใยถึงกันนะถ้า data center ของใครบอดไปไม่มีเนี่ยมันเราก็รับเชื่อมเข้ามาไม่ได้ไงฮะถูกไหมครับนะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยไอ้พวกบรรดาบริษัทใหญ่ๆทั้งเราที่เราได้ยินยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะไอ้iOS อะไรของ Apple ของอะไรพวกนี้

0: ทุกคนนี่ต้องลงทุน data center ทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่า Amazon เราได้ยินไหม Amazon นี่เราไม่ใช่กาแฟนะบ้านเรานี่ Amazon ถ้าอ่านแบบ
1: Amazon
0: ก็ครับนั่นหมายถึงไอ้พวกที่สั่งออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: สมมุติเนี่ยต้องใช้เลยฮะ
1: แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด
0: นั่นแหละแล้วในจีนก็ต้องใช้เพราะจีนก็มีซื้อขายออนไลน์เยอะถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ เราจะเห็นอเมริกาเนี่ยใหญ่เยอะมากเลยดูสิเรานึกถึงภาพของอเมริกาดีตอนนี้ที่ผมบอกอ่ะ 4,767 แห่งอ่ะเพราะฉะนั้นของเราที่บอกว่าประเทศไทยยังมีประมาณ60แห่งเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นในนี้เนี่ยนะก็ยังถือว่าน้อยกว่าเยอะถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ แต่ผมขยายภาพรวมให้เห็นก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าอะไรนะมันเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยหรือว่ามาตั้งขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่มันไปแล้ว179ประเทศฮะ
1: ครับ
0: เข้าใจว่าประเทศที่ยังอาจจะยังไม่ได้ไปลงมากนะน่าจะเป็นแถวแอฟริกาหรือเป็นประเทศที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีความจำเป็นนะเวลานี้แต่ในสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็หนีไม่พ้นจำเป็นต้องใช้และความเติบโตของ AI หรือความจำเป็นของ AI มากขึ้นเท่าไหร่ data center ก็ต้องใช้มากขึ้นเท่านั้นครับคุณโอครับ
1: มัน
0: ชัดเจนเลย
1: ได้เลย
0: มันมาได้เลย AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เราพูดถึงกันนะเวลานี้นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไอ้ data center เนี่ยจะใช้พื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางฟุต
1: ครับ
0: อาจจะนึกภาพไปออกใช่ไหม 100,000 ตารางฟุตก็เราคิดง่ายๆก็ได้ฟุตนึงเนี่ยนะก็คือ30เซน30เซนติเมตรนะฮะ30เซนติเมตรก็คือเดี๋ยวยังไงดีเอา
1: 1ไม้บรรทัด
0: เอามาหารไปเป็นเมตรเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: สักเท่าไหร่เอา30คูณ30เดี๋ยวนะพอเราคูณตารางเมตรนะฮะ
1: ตาราง
0: ใหญ่มากใหญ่มากตารางฟุตขนาดพื้นที่ขนาด 100,000 ตารางฟุตเนี่ยคือมันเป็นอาคารเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเป็นอาคารนี่มันก็ต้องใช้พื้นที่แบบทั้งตึกเลยนะแล้วเขาบอกว่าแต่ก็จะมี data center ขนาดใหญ่พิเศษซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับซูเปอร์เลยนะเป็น hyper scale นะอาจจะใหญ่ถึงประมาณ10ล้านตารางฟุตนะใหญ่มาก
1: หนึ่งตาราง 100,000 ตารางฟุตประมาณสัก6ไร่อาจารย์ถ้าเทียบประมาณสัก6ไร่
0: 6ไร่ใช่มั้ย
1: ฮะประมาณ6ไร่ครับอาจารย
0: ์6ไร่นะโอเคโอเคลองคำนวณออกมาสมมุติว่า6ไร่6ไร่นี่ใช่น้อยอ่ะถูกมั้ยฮะ
1: ไม่น้อยฮะอาจารย
0: ์ถูกมั้ยฮะแล้วบางที่คุณโอ๊คลองนึกดูไอ้นี่10ล้านตารางฟุตเนี่ยมันใหญ่อยู่นี่เท่าไหร่อ่ะเป็นเค้าเรียกนี่เป็นระดับซุปเปอร์เลย
1: โอ้โหนะครับ
0: แล้วเค้าบอกว่าในอเมริกาเนี่ยมี38รัฐคืออเมริกามี50รัฐเนี่ยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ data center โดย16รัฐเนี่ยยกเว้นภาษีให้เขาด้วยเพราะว่ามันเป็นการลงทุนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรสร้างโอกาสเนี่ยฮะถูกไหมฮะเพราะไอ้ data center ไปลงเนี่ยมันจะมีไอ้ธุรกิจอันนี้ไอ้เรื่อง AI เนี่ยเต็มที่เลยแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขามีการยกเว้นผลประโยชน์ไอ้ทางภาษีให้ด้วยนะครับ
1: จะเหมือนแซนด์บ็อกดีๆเอง
0: เขาบอกว่าหลายแห่งเนี่ยในอเมริกาก็พยายามเพิ่มแต่ก็เป็นประเด็นเพราะในบางแห่งนี้ก็มีการเบรกเหมือนกันนะที่อเมริกาเนี่ยถ้าเราตามข่าวเนี่ยมันก็มีผลตรงนี้นะครับนะทีนี้ data center มันต้องใช้อะไรอันดับแรกก่อนนะครับแน่นอนพื้นที่ถูกไหมครับตะกี้เรากำลังพูดถึง
1: แน่นอนใช่ครับ
0: พื้นที่เนี่ยที่บอกไอ้ตรงลาดพร้าวเนี่ยใกล้ๆที่คุณโอ๊คพูดเนี่ยมันเริ่มเลยนะที่ตอนนี้ถูกสั่งเบรกไปเนี่ยนะ
1: พระรามเก้าอาจารย์พระรามเก้า
0: พระรามเก้าเนี่ยแล้วขอโทษนะมันก็คืออาคารที่เราว่าจะไปเอ้านี่มันมีเขามีทำอะไรกันอยู่เราไม่รู้ไงถูกไหมฮะ
1: ใช่ถูกแต่เพราะมันอาคารที่แบบมันก็มันดูแล้วมันไม่มีป้ายอะไรบอกไงจ๊ะ
0: มันไม่บอกนะฮะ
1: ที
0: น
1: ี้
0: ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: กำลังจะเป็นปัญหาเพราะมันมีช่องโหว่คืออย่างนี้มันต้องมีสถานที่ตะกี้เนี่ยขนาดใหญ่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้แน่นอนมันก็ต้องไปแย่งกับไอ้พวกอสังหาริมทรัพย์อื่นถูกไหมฮะต่อไปถูกแล้วในแง่เขาจะแผนที่ว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้ควรจะเป็นพื้นที่สร้างอะไรอ่ะพวกคอนโดมิเนียมสร้างตาม
1: ที่ว่าไทยเนี่ย
0: ถ้า data center มาก็คือแย่งคนอยู่เอางั้นดีกว่านะฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นที่อยู่ของบรรดาพวกเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้อันที่หนึ่งต้องมีพื้นที่

0: สองมันแย่งอสังหาริมทรัพย์สามต้องมีไฟฮะต้องมีไฟฟ้า
1: พลังงานเนี่ยมาจากไฟฟ้านี่แหละ
0: มันต้องมีไฟฟ้าสิไม่งั้นมันจะทำงานได้ไงมันจะส่งมันจะนะเพราะนั้น
1: ทั้งวันทั้งคืนนะ24 ชั่วโมง
0: ไฟมหาศาลถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใช้ไฟฟ้ามากและการใช้ไฟฟ้าเนี่ยถามว่าถ้าจะไปใช้ไฟหลวงอ่ะพูดง่ายๆว่าไฟทางการเนี่ยมันก็มีหลักประกันว่ามันไฟมันต้องไม่ดับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไฟไม่ดับหมายความว่าไฟต้องมีเข้าตลอดเวลาแล้วมันเป็นการแย่งไฟกับคนอื่นนะไอ้ที่เราบอกว่าเวลาเราไปชาร์จรถไฟฟ้าแล้วมันแย่งไฟมันต้องมีแหล่งกินไฟเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ต้องทำสายไฟอะไรต่างไอ้นี่หนักกว่าครับพี่เพราะว่ามันจะต้องใช้ไฟฟ้าเยอะมากถูกไหมครับและจะต้องมีไฟตลอด24 ชั่วโมงหยุดไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ไม่ต่างอะไรกับโรงพยาบาลนะครับคุณโอ๊คฮะโรงพยาบาลนี้ก็ขัดไฟฟ้าไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีระบบอะไรแช่ความเย็นการเก็บอะไรต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับใช่ไหมฮะแล้วไฟฟ้าของโรงพยาบาลก็ต้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าก็เลยจำเป็นจะต้องมีระบบสำรองไฟฟ้าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และบางแห่งเขาก็ไม่ได้ใช้ไฟหลวงเพียงอย่างเดียวเขาก็มีการเขาเรียกว่าผลิตไฟฟ้าขึ้นมาก็คือต้องมีเครื่องปั่นไฟฮะ
1: ครับผม
0: เครื่องปั่นไฟนี่ถ้าเป็นภาษาทั่วไปเราก็จะเรียกว่าไดนาโมถูกไหมฮะ
1: แต่นี่เป็นไดนาโมขนาดใหญ
0: ่และส่วนใหญ่เป็นไดนาโมที่ใช้น้ำมัน
1: ครับ
0: พอเป็นไดนาโมที่ใช้น้ำมันก็หมายความว่ามันเหมือนกับไม่รู้ว่าคุณนกนึกถึงภาพของไอ้ไดนาโมได้ไหมเมื่อก่อนนี้มันเป็นเขาเรียกเครื่องปั่นไฟก็ต้องเติมน้ำมันลงไปในเครื่องแล้วเครื่องก็ทำงานแล้วมันก็ปั
1: ่
0: นก็คือมีสายพานที่ปั่นไปที่ตัวไดนาโมแล้วไดนาโมก็ผลิตกระแสไฟฟ้ามาแล้วก็ต่อเป็นสายไฟเข้าแสงสว่างได้เนี่ยนะครับ
1: ก็ใช้งานได้ต่อเนื่องต่อเนื่องเลยถ้ามีน้ำมันเข้าไป
0: ครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองแล้วขนาดใหญ่ด้วย
1: ครับ
0: และไฟจะต้องมีหล่อเลี้ยงตลอดเวลา24 ชั่วโมงไฟขาดไม่ได้พอขาดต้องมันติดเลยอะระบบเราสูงเรากำลังทำเรากำลังใช้ระบบอะไรแอปพลิเคชันอะไรต่างไฟขาดดับปั๊บโป๊ะจบเลยใช่ไหมฮะ
1: ก็เรียกว่าข้อมูลหยุดชะงัก
0: ไม่ได้มันจะติดทันทีแล้วก็เอโอง่ายๆเหมือนกันมันไม่ได้ฮะมันจะต้องทันทีดูไหมครับเพราะนั้นไอ้นี่เป็นที่มาว่ามันต้องมีแหล่งของน้ำมันที่เยอะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้า
1: ครับผม
0: เอาต่อมาเนื่องจากมันเป็นวงจรคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับแล้วไฟฟ้าก็ใช้การเคลื่อนไหวมันจะมีความร้อนขึ้นคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: ความร้อนขึ้นก็หมายความเหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยลองดูนะบางทีเครื่องก็จะร้อนขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ถูก
0: และไอ้ที่มันใช้งานตลอดเวลาเนี่ยพอมันร้อนขึ้นทำไงมันต้องมีระบบหล่อเย็นฮะคุณโอ๊คครับ
1: เรื่องของน้ำต้องเข้าแล้ว
0: น้ำต้องมาแล้วครับงานนี้ต้องมีระบบหล่อเย็นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นก็หมายความว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นนั่นเขาเรียกว่าเป็น cooling system
1: ครับผม
0: นะระบบหล่อเย็นมาเพราะฉะนั้นต้องมีน้ำลงมาแล้วน้ำเหล่านี้เนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรพอหล่อลงมาปั๊บมันก็ร้อนถูกไหมครับแล้วน้ำร้อนไปไหนอ่ะคุณก็ต้องมีไปเขาเรียกอะไร
1: ที่ระบาย
0: น้ำมันเป็นตัวรับความร้อนจากในระบบไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับคร
0: ับ จากในระบบของไอตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันร้อนออกมาปั๊บน้ำคุณก็ต้องทำให้มันเย็นลงถ้าคุณจะหมุนเวียนเอาน้ำกลับเข้ามาใช้อีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็ต้องมีพื้นที่เขาเรียกว่าให้น้ำมันเย็นตัวลงได้ถูกไหมครับก็ต้องไปมีลักษณะเหมือนการบ่อน้ำอ่ะก็ต้องออกแบบหรือว่าอาจจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวพัดลมตัวหมุนเวียนน้ำมาเพื่อให้มันสัมผัสกับอากาศและเพื่อทำให้อุณหภูมิมันลดลงนะครับหลังจากระบบหล่อเย็นน่ะมันใกล้เคียงกับโรงงานเลยนะคุณโอ๊คลองฟังดูนะ
1: ครับ
0: มันใกล้เคียงกับโรงงานเพราะมันจะมีน้ำเข้าไปเข้าสู่ระบบหล่อเย็นเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ไอ้ตัวหลักๆตัวนี
1: ้
0: นะที่เรียกว่าไอ้ data center เนี่ย20 ทีนะมันต้องมีพื้นที่ในการก่อสร้างแล้วเอาไอ้พวกบรรดาเซิร์ฟเวอร์อะไรทั้งหลายเรามีเข้าไปเก็บไว้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สองมันจำเป็นจะต้องมีไฟฟ้าตลอดเวลาเพราะนั้นการต่อเชื่อมไฟหลวงเข้ามาเนี่ยมันเป็นหลักประกันให้เข้าไม่ได้มันก็ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองต้องมีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ต้องมีที่เก็บน้ำมันนะครับที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจะเอามาใช้กับเครื่องปั่นไฟและต้องทำให้ไฟเนี่ยพร้อมตลอดเวลา

0: ดาห์ในการที่จะถูกใช้งานโดยที่ไม่สะดุดติดขัด
1: 3.
0: ต้องมีเรื่องของระบบปล่อยเย็นก็คือต้องใช้น้ำใช่ไหม
1: ครับ
0: เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องงานใหญ่โจทย์ใหญ่ของการก่อตั้งไอ้ตัว data center นะฮะก็แสดงว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องมีการขออนุญาตจริงๆมันควรจะต้องขออนุญาตถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ที่เป็นอาการแต่ว่ามันมีช่องว่างอยู่ก็คือว่าตัวอย่างอันดับแรกเลยคือมันไม่ใช่โรงงานผลิตฮะ
1: อืมครับอาจารย
0: ์มันไม่ใช่โรงงานผลิตมันไม่มีเครื่องจักรไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่มันอันนี้พูดง่ายว่าไอ้ตัวกฎหมายเราเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังอึ้งๆยังไม่มันคือมันจะยังไงนะฮะไม่ได้เป็นโรงงานจะออกใบอนุญาตโรงงานเป็นรงอก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะ
1: อืม
0: อันนี้มันเอาไว้ตัวนี้มาตั้งอยู่แต่โอ้โหกระแสไฟต้องใช้มันยังไงกันถูกไหมฮะณเวลานี้นะครับรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเพิ่งเขาเรียกว่าตั้งประกาศตั้งคณะกรรมการ Data Center แห่งชาติ
1: ครับประธาน
0: ไปเมื่อนี่เองเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนนี้
1: ครับ
0: เพิ่งประกาศตัวนี้ออกมานะเพราะว่ารัฐบาลก็เริ่มรู้แล้วแหละแล้วก็ยังเขาเรียกว่าโอ้ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ต้องอะไรต่างๆมากมายคือพูดง่ายว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้มีไอ้ตัวนี้รองรับเลยหรือว่าจำเป็นจะต้องมีเรื่องใบอนุญาตอะไรพิเศษยังไงขึ้นมาเนี่ยนะคณะกรรมการนี้ก็คงจะต้องมาพิจารณา
2: ทั้งที่ก็เห็นทิศทางอยู่แล้วแล้วก็มีแนวทางที่จะรองรับจุดนี้อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เตรียมตัวเหรออาจารย์
0: มันยังไม่ได้คือมันมีทำมาแล้วแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรก่อสร้างไปตามปกติมันก็ขออนุญาตเหมือนปกติไงฮะขอโยธาในการก่อสร้างแต่ไม่มีใบเขาเรียกว่ารองอเหมือนใบโรงงานก็ไม่มี
2: ใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจประเภทต่างๆที่
0: แบบว่าผลิตการผลิตอะถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: มันไม่มีแล้วก็ไอ้ที่เก็บน้ำมันเนี่ยฮะมันก็เป็นช่องว่างเพราะมันจะต้องมีที่เก็บน้ำมันที่เขากลัวกันก็คือการเก็บน้ำมันด้วยเพราะมีบางแห่งไปพบว่าใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยพระราม9ที่คุณโนพูดถึงเนี่ยบอกเก็บอยู่ประมาณ 200,000 กว่าลิตรอ่ะ
2: ก็ถือว่าเข้าข่ายกักตุนไหมอาจารย
0: ์มันไม่ใช่กักตุนมันเป็นการกักเก็บฮะเขาเรียกว่าการเก็บน้ำมันซึ่งมันจะมีกฎหมายควบคุม
2: เก็บเอาไว้ใช้
0: น้ำมันขึ้นมาเป็นพรบ.เชื้อเพลิงนะครับ
1: ครับผม
0: พระราชบัญญัติเรื่องเชื้อเพลิง
1: ครับ
0: พระราชบัญญัตินี่ก็มีกำหนดเอาไว้ถ้าเป็นเชื้อเพลิงขนาดปริมาณน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาให้ขออนุญาตอะไรเช่นน้ำมันเบนซินมีสักเท่าไหร่40ลิตรอะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องขอ
1: คร
0: ับ ถ้าน้ำมันก๊าซมีสัก200ลิตรก็อะไรไม่ต้องขอหรือว่าถ้าน้ำมันดีเซลสัก400ลิตรไม่ต้องขอแต่ว่าขั้นคือถ้าเกิดจะต้องเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องขออนุญาตในการเก็บฮะ
1: ครับ
0: มันก็เหมือนกับสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาต้องมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันต่างหากและมีถังเก็บนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกินหนึ่งตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปปั๊บนี่ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็พบว่า Data Center บางที่เนี่ยนะครับไม่ได้มีใบอนุญาตการกักเก็บน้ำมันอันนี้ก็ผิดละถูกไหมครับก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องต้องมีขอการกักเก็บนะฮะและบางทีถ้าเราไปขอแค่15,000แล้วเก็บไปถึง50,000อย่างนี้ก็ผิดกฎหมายอีกไม่ได้นะฮะ
1: คุณ
0: แม่ว่าขอเท่าไหร่ก็ต้องเก็บอยู่ในวงเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้คือมันมีรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างเยอะเรื่องไฟถ้าคุณจะใช้เนี่ยนะถ้าคุณจะใช้เนี่ยคุณก็ต้องไอ้ตรงนี้ก็เป็นโจทย์นะฮะของรัฐบาลที่จะต้องพิจารณาเพราะว่า data center นี่จะใช้ไฟเยอะมากถ้าเกิดเขาไม่ใช้ไฟสำรองของเขาเองเนี่ยนะเขาใช้ไฟหลวงเนี่ยนะมันก็จะแย่งไฟในธุรกิจทั่วไปเลยแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วราคาเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีราคาพิเศษแตกต่างไปอีกจะมาใช้ราคาเท่ากับไฟของบ้านเนี่ยมันก็คงไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนี่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดถึงแล้วน้ำเนี่ยคุณเอาน้ำอะไรเข้าไปใช้
1: อ
0: ื
1: มครับจากไหน
0: ใช่ไหมคุณเอาน้ำประปาเข้าไปหรือคุณเอาน้ำอะไรที่ไหนที
1: ่
0: ม
1: ี
0: บ่อน้ำอะไรที่ไหนถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วประเด็นเหล่านี้มันอย่างที่บอกแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยมันเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: เหมือนกันเลยครับรูปแบบเดียวกันเลยครับคุณโอ๊คฮะ
1: ครับ
0: อเมริกาก็เรื่องใหญ่สิงคโปร์เนี่ยก็สั่งหยุดไปนะครับ เพิ่งสั่งหยุดไปแล้วก็ตั้งระบบขึ้นมา

0: ใหม่สิงคโปร์นี่เขาประสบเรื่องนี้มาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะเราจะเห็นว่า AI นี่มันไม่ใช่ของใหม่แล้วนะมันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ และโจทย์สำคัญที่สุดอะไรรู้ไหมครับคุณโอก็คือว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่า data center เนี่ยไปใช้ไอ้ตัวสร้างกระแสไฟฟ้าไอ้ไฟฟ้ามันต้องใช้แน่นอนถูกไหมครับ
1: แน่นอน
0: ใช้ดึงไฟตลอดแต่การผลิตไฟฟ้าเนี่ยไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตคือไปใช้เครื่องปั่นไฟในการผลิตมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วโดยเฉพาะยิ่งการอยู่ในเมืองเพราะมันปลดปล่อยมลพิษไงครับพวกเขาเรียกว่าตอนนี้เรากำลังจะทำให้เขาเรียกอะไรไอ้เน็ตซีโร่นะฮะคาร์บอนเนี่ยบวกลบให้เป็นศูนย์ในอีกประมาณ2050เนี่ย
1: 2050อีกประมาณใช่คร
0: ับ อีกสักประมาณ25 24 25ปีอย่างนี้ไปแล้วถ้าเราไปส่งเสริมไม่ใช้น้ำมันตลอดอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะในหลายประเทศเขาก็ส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนครับคุณโอ
1: คร
0: ับ
1: ครับครับ
0: แปลว่าเขาก็จะไม่ใช้ไอ้น้ำมันดีเซลเขาก็จะไม่ใช้น้ำมันเขาจะใช้พลังงานแสงที่คือโซลาร์เซลล์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เป็นต้นครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนกูจะใช้ยังไง
1: อืมอืมครับ
0: ใช่ไหมนี่ก็เป็นโจทย์อีกอันหนึ่งถูกไหมครับแล้วมันมีทางจะทำได้ไหมแล้วไอ้พวก data center ที่ทำไปแล้วเนี่ยที่บอกของเราบ้านเราเนี่ย40-45แห่งในกรุงเทพเนี่ยได้ดูพิจารณาเรื่องนี้หรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ถูกทำเอาเรื่องนี้ออกมาเลยใช่ไหมฮะแล้วมันสร้างไปแล้วมันทำอะไรไปแล้วยังไงถึงระดับไหนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะต้องถูกเปิดเผยออกมาต้องมีการตรวจสอบคณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการ Data Center แห่งชาติเนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับก็ต้องมาดูเรื่องนี้แล้วก็กำหนดเป็นมาตรการออกมาที่มีความชัดเจนนะต้องกำหนดออกมาชัดเจนเพราะนี่คือเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นโจทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยของเรา
1: ครับ
0: แล้วก็คนก็เพิ่งมารู้ว่าเอ้านี่มันมีมาตั้งอยู่ใกล้ๆเราด้วยเหรอเราก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วคนก็กลัวว่าเพราะความร้อนมันมากที่สุดเดี๋ยวมันก็สุ่มเสี่ยงต่อเรื่องอัคคีภัยไงครับไฟไหม้ไงครับ
1: ก็มีได้ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยหรือว่าในเรื่องของการไอ้แหล่งร้อนพวกนี้เราก็ไม่น่าจะชอบนักหรอกถูกมั้ยครับหลายคนก็ไม่ชอบ
2: คลายพลังงานความร้อนนะอาจารย์มันก็จะมากระทบบริเวณโดยรอบด้วย
0: แน่นอนและอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือแสดงว่าต้องมีการทำอะไรอ่ะมาตรการทางสิ่งแวดล้อมรับฟังทางสิ่งแวดล้อมเขาเรียก EIA
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็พบว่า data center มันทำหรือเปล่า EIA ไม่ได้มีการตรวจเรื่องนี้เลยผลกระทบกับด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีการตรวจสอบหรือเปล่าอันนี้มันเป็นช่องโหว่ช่องว่างซึ่งจะต้องตรวจสอบไปแล้วว่ามันปล่อยออกมาได้ยังไงแล้วก็ไปอนุญาตกันไปแล้วด้วยเพราะว่าดูเหมือนเป็นการขออนุญาตเหมือนปกติในการก่อสร้าง
1: คร
0: ับ ก็เหมือนสร้างตึกสร้างอาคารก็ไปขออนุญาตกับโยธาตอนนั้นเองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยแล้ว EIA มันเป็นการประกอบการทาง data center เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบก่อนนะคุณโรครับนี่มันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเอาอะเราดูเหมือนพอมันรู้เรื่องขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็อ้าวมาถึงบ้านเราตรงนี้แล้วเหรออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: แต่อย่างไรก็ตามนะคุณโรก็เราก็ต้องมองว่ามันก็ต้องอยู่กันให้ได้ฮะเหมือนสมัยหนึ่งจำได้ไหมครับที่ตอนนั้นเนี่ยมีคอนโดใหญ่ๆเกิดขึ้นระบายแล้วก็มีการประท้วงเรื่อง EIA เรื่องอะไรว่ามาหลายคนก็ไม่อยากให้คอนโดมาอยู่ใกล้พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: เราจะขาดแสงตะวันแสงเดือนแสงแดด
2: อะไรต่างๆที่เคยเห็นวิวทิวทัศน์ถูกบดบังด้วยคอนโด
0: เสร็จแล้วคอนโดก็เลยจะต้องสร้างเขาเรียกว่าต้องทำ EIA ต้องมีรับฟังอะไรไอ้ public hearing คนรอบข้างเขาโอเคไหมเขายอมรับได้ไหมจนกระทั่งวันนี้มันก็สามารถทำกันได้แล้วไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะคุณโอ
1: ครับครับ
0: มันต้องมาอีรอบเดียวกันเลยก็คือไอ้ data center เนี่ยศูนย์ข้อมูลเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้เลยครับไม่งั้นมันก็จะเกิดผลกระทบคล้ายๆกับเหมือนสิ่งก่อสร้างระดับไอ้ขนาดสูงที่ผ่านมาเช่นกันฮะแบบเดียวกันเลยครับ
2: ครับมันก็ต้องหาวิธีการในการดูแลจัดการในเรื่องโดยเฉพาะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพื้นที่โดยรอบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับในต่างประเทศเขาคิดไปถึงขนาดนี้นะคุณโลคะเขาจะเอาไว้ data center ไปในพื้นที่ที่ก็เรียกอะไรปลกล้างว่างเปล่าหรือพื้นที่ที่มันไม่มีคนเข้าไปอยู่นะ
2: ซึ่งมันก็เหมาะในการที่จะแบบจัดตั้งนะอาจารย์เหมาะการจัดตั้งก็คือไม่ต้องมา

0: พิจารณาในไม่ต้องมากังวลในเรื่องของปัญหาที่จะคนอาศัยคนที่อยู่อาศัยคนสัญจร
1: จะสั่นหรือวางพื้นที่เนี่ยเขากันเอาไว้เลยว่าไม่ให้คนเข้าไปอยู
0: ่
1: ม
0: ัน
1: มีนะบางทีมันมีการปนเปื้อนเขาเรียกพื้นที่โดนสารปนเปื้อนเบิ้ลโดนอะไรแบบสมัยหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกันที่ที่มันเคยมีรังสีปรมาณูอะไรนั่นออกมาเนี่ยนะไอ้พวกนี้ก็เอาไปอยู่ได้บางทีเนี่ยนะถ้าว่านะหรือสองเขาคิดว่าจะไปอยู่ในทะเลเขากำลังคิดอย่างนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็มีไปอยู่ในพื้นที่ทะเลก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่ทะเลก็จะไปเดือดร้อนเพราะน้ำทะเลก็จะร้อนขึ้นมาอีกเดี๋ยวปลาเปลือก็จะเสียระบบนิเวศอะไรต่างอีกนะ
0: ครับครับ
1: และบางที่ก็บอกว่ายกขึ้นไปอยู่บนอากาศเลยดีไหม
0: โ
1: อ้นี่เพราะฉะนั้นนี่ก็จะต้องเป็นเรื่องของนวัตกรรมแนวคิดต่อไปและมันจะไม่ใช่โจทย์ของเฉพาะประเทศไทยมันก็จะโจทย์ในทั่วโลกด้วยครับสุดท้ายเราจะหนีไม่พ้นเพราะทันทีที่เราเคลื่อนเข้าไปสู่ระบบที่เราต้องใช้ AI หรือดิจิตอลเต็มรูปเนี่ย data center ก็เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาพวกสิ่งเหล่านี้ครับนะฮะ
0: ครับผมมันก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในปัจจุบันด้วยแล้วก็ในอนาคตก็ต้องใช้เพิ่มขึ้นด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการทางออกของเรื่องนี้มันแน่นอนคือมันต้องทำให้ถูกอ่ะคือมันรู้แต่มันต้องมีแต่ต้องทำให้ถูกอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของคนที่ดูแลที่ควบคุม
1: แล้วควรจะแถลงออกมาให้ประชาชนคนทั่วไปได้รับรู้ด้วยนะครับมาตรการต่างๆข้อกำหนดต่างๆที่คณะกรรมการ Data Center แห่งชาติกำลังดำเนินการเนี่ยนะ
0: มันจะได
1: ้นะครับ
0: มันจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายแล้วก
1: ็
0: แน่นอนพอถ้ามันเป็นจิตจะลักษณะหรือว่ามันเป็นมีกรอบที่โอ้ดูแลผลประโยชน์ของคนประชาชนได้อย่างดีแล้วแน่นอนมันก็จะได้ทั้งรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศอย่างถูกเป็นกับเป็นก้อนด้วยนะอาจารย์เป็นกรอบเป็นกำอย่างถูกต้องแล้วก็ผู้คนที่อยู่โดยรอบก็ไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต
1: ใช่ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
1: ด้วยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังครับสวัสดีครับ
0: พบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองกับวันนี้ที่เรามาไขปมกันนะครับก็แน่นอนว่ามันต้องมีการระงับไปก่อนนะครับสำหรับพื้นที่ที่ตรวจสอบพบล่าสุดที่มีการตั้งเป็นศูนย์ Data Center นะครับของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ย่านพระราม9แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งนะครับบางแห่งก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วมีการเปิดตัวไปใช้งานแล้วก็มีแต่ว่าบางแห่งบางแห่งก็เรียกว่ามันลัดขั้นตอนไปทำให้แบบเกิดปัญหาอื่นๆตามมาโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบมาตรการต่างๆตั้งถูกต้องไหมความปลอดภัยเป็นอย่างไรจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือว่าประชาชนโดยรอบไหมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำใหเรื่องราวมันเกิดขึ้นอยู่ในณขณะนี้นั่นเองนะครับก็ไปเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าติดตามกันไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมที่กำลังจะเติบโตขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตด้วยนะครับสำหรับใครที่ฟังวิทยุไขปมคนในข่าวแล้วหรือว่ากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่แล้วรู้สึกปวดเมื่อยตุ้งตึงคอบ่าไหล่นะครับนี่ครับมีสินค้ามาแนะนำครับถ้าปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะนะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับช่วยดูแลคุณเลยนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อนะมาพร้อมกลิ่นหอมของกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.ครับและการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียงวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดครับแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดไปเลยโทร021143990นะครับย้ำอีกครั้งครับ021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
2: ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อไ

0: ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงไขปมคนในข่าว
5: ครับผมกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมนะครับเสือโอนะครับช่วงนี้คุยกับด้านจิตวิทยานะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและก็ศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
6: สวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
5: Data Center มาแรงจริงๆในวันนี้นะอาจารย์ปิ่นก
6: ็ใช่ข่าวแบบจะแฉมาเต็มพื้นที่เลย
5: ใช่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆอ่ะมันเหมือนจะไกลตัวณขณะนี้นะแต่บางทีอ่ะไม่ใช่บางทีหรอกอีกไม่กระอีกไม่นานหรอกมันก็จะใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าจะเข้าใจมากขึ้นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคนเราหรือว่าชีวิตประจำวันของแต่ละคนอย่างไรบ้างเนาะทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่ารัฐเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยว่าจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยกับเจ้าศูนย์เนี่ย ประชาชนก็งงไงขนาดรัฐยังไม่รู้เลยอะรัฐยังแบบอุ้ยอ้าวหรอมันอยู่ตรงนี้หรอมันมีอย่างนี้ด้วยหรอซึ่งมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะในมุมของประชาชนทั่วไปอะอาจารย์ปิ่น
6: คือ
5: แล้วอย่างเงี้ยมันกระทบความเชื่อมั่นกระทบเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องความปลอดภัยในมุมจิตยามันมีผลไหมครับต่อความรู้สึกของประชาชนที่รับทราบข้อมูล
6: ค่ะโดยเฉพาะในอย่างวันนี้ที่คุณโอ๊คบอกว่าโอ้ข้อมูลมันมาเต็มพื้นที่เนาะพอคนเริ่มรู้มากขึ้นก็แน่นอนอ่ะถ้าในทางจิตวิทยาหรือว่ามองไปในเชิงผลกระทบเนาะมันก็ค่อนข้างมีระยะยาวประมาณหนึ่งคุณโอ๊คว่าโอเคมันอาจจะเริ่มต้นจากความรู้สึกแรกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันคืออะไร

0: ไรมันเกี่ยวอะไรหรือว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองเราควบคุมอะไรได้บ้างอันนี้มันอาจจะเป็นตัวที่ไปทำให้ เกิดความวิตกกังวลเนาะที่เราไม่รู้ว่าใครกำลังเราเสี่ยงอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะทีนี้อันนี้มันอาจจะเป็นระยะแรกๆแต่ถ้าพอยังไม่รู้ยังไม่ชัดเจนอีกมันก็จะเริ่มพัฒนาไปสู่ความรู้สึกของความไม่ไว้ใจไม่เชื่อมั่นเพราะว่าถ้าประชาชนกำลังรู้สึกว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาก่อนคืออย่างนี้ค่ะถ้ารัฐหรือว่าระบบเนี่ยทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเห็นปัญหาก่อนรีบแก้ไขก่อนอ่ะความรู้สึกปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นแต่ตอนเนี้ยภาพมันกำลังเป็นความรู้สึกว่าปัญหามันเกิดขึ้นนะมีข่าวเกิดขึ้นมานะอ่ะสังคมหรือสื่อพบนะรัฐถึงค่อยออกมาแล้วบอกว่าจะตรวจสอบนี่แหละมันเลยค่อยๆเริ่มพัฒนาในเชิงจิตวิทยาว่ารู้สึกไม่ไว้ใจและมันก็ถ้ามันยังไปต่อในความรู้สึกนะคะมันก็อาจจะขยายความกลัวทีนี้มนุษย์เนี่ยพอเริ่มความกลัวขยายตัวมันอาจจะไม่ได้ทำให้คนรับรู้จากข้อมูลจริงอย่างเดียวและจะเริ่มรู้สึกเติมช่องว่างด้วยการจินตนาการเมื่อข้อมูลไม่ครบข้อมูลไม่ชัดว่าเอ๊ะแล้วมันน้ำมันที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องแล้วจะเกิดเหตุอะไรไหมมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองจะเสี่ยงด้วยหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ
1: จริงครับก็คืออย่างที่หลายๆเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนะจะเป็นคือถ้ามันเป็นอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็แบบข้อมูลบางอย่างมันไม่มากพอที่คนจะเข้าใจได้โดยง่ายโอเคอันนี้คือต้องพูดถึงต้องยอมรับเลยคือมันส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ที่คนเข้าใจกันมากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นสื่อมวลชนด้านเทคด้านเศรษฐกิจอันนี้พอที่เขาเข้าใจมาบ้างแล้วแต่คนทั่วไปอ่ะแม้แต่ผมเองก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นว่า data center มันจะใช้ด้านไหนได้บ้างอะไรอีกได้บ้างมันจะมีผลยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นข้อมูลที่แบบเชิงเปลือกอยู่เนาะยังไม่ถึงแก่นหลายๆคนก็ยังเป็นอย่างนี้แหละซึ่งเข้าใจได้เลยดังนั้นคนที่มีหน้าที่ทั้งบริหารจัดการเนาะอย่างภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือพื้นที่อย่างกทม.เองเนี่ยก็จะต้องทำตัวให้เข้มแข็งแหละเข้มแข็งหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะต้องห้ามหรือแบนใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตของอนาคตของโลกอนาคตของประเทศด้วยแต่จะทำอย่างไรให้มันอยู่กับประชาชนได้ในระยะยาวอันนี้แหละเป็นโจทย์สำคัญใช่ไหมอาจารย์ปิ่น
0: โจทย์สำคัญคือโดยเฉพาะอันนี้พูดถึงในมุมมองของการบริหารองค์กรซึ่งก็คือรัฐด้วยนะคุณโอ๊กว่ารวมถึงในมุมของจิตวิทยาว่าเขาบอกว่าการที่การป้องกันที่ดีและกันในเชิงจิตวิทยาเนี่ยก็คือมันจะต้องเกิดก่อนที่ประชาชนหรือว่ามนุษย์จะรู้สึกกลัวเพราะว่าพอเรามีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจอย่างเงี้ยค่ะเรารัฐเนอะก็จะไม่ได้แค่ต้องบริหารแค่ความเสี่ยงในเชิงของโครงสร้างของกายภาพเท่านั้นน่ะแต่กำลังจะต้องบริหารความรู้สึกของประชาชนแล้วมันคือความเขาเรียกว่าอะไรสัมพันธ์ละกันระหว่างโครงสร้างระหว่างประชาชนกับระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมขององค์กรที่ดีหรือว่ารัฐที่เข้มแข็งนะคะจึงไม่คือจึงต้องที่สำคัญมากคือการกำกับดูแลของรัฐเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก็เหมือนกับหลายๆองค์กรเนาะที่จะต้องมองล่วงหน้าว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยหรือในระยะอันใกล้เนี่ยโลกกำลังจะต้องเคลื่อนตัวไปในเรื่องของ data เรื่องของข้อมูลมันจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างและระบบที่ปัจจุบันรองรับอยู่เนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี้ยเราพัฒนาไปทันหรือยังดังนั้นรัฐไม่ควรรอให้ประชาชนได้รับผลกระทบก่อนหรือว่าเนี่ยมีข่าวทำให้เกิดความกังวลขึ้นมามากมายแล้วค่อยมาตรวจสอบแก้ไขอันนี้มันเป็นการย้อนกลับเนาะ
1: จับใช่เพราะว่า เมื่อถึง

0: มาถึงเวลาที่เขาเรียกว่ามาตรวจสอบที่หลังอ่ะมันดูแบบโอ้ยไม่รู้จริงหรออะไรมันดูแบบมีข้อสงสัยเยอะเพิ่มเติมก็ไปอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะเขาเรียกว่าอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะต้องเป็นการตั้งคำถามมาสังคมอ่ะเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบอ่ะมันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันเลยอ่ะในมุมจิตวิทยาเราจะสะท้อนเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับ
1: ค่ะเชื่อมมากับเมื่อสักครู่เนอะว่าในการบริหารรัฐเนี่ยในมุมมันก็คือการบริจิตวิทยาองค์กรด้วยเนาะว่าส
0: ิ่
1: งเนี้ยมันอาจจะสะท้อนในเรื่องของเมื่อกฎหมายหรือระเบียบมันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันมันคือสะท้อนเรื่องของกรอบความคิดในการบริหารองค์กรซึ่งอันนี้ก็คือรัฐและระบบราชการอ่ะคุณโอ๊คเข้าใจได้แหละว่าถูกออกแบบมาในเรื่องของการสร้างความถูกต้องเรื่องของมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าสิ่งใหม่เกิดแล้วเนาะแล้วถ้ากฎเดิมหรือว่ากฎปัจจุบันมันยังไม่ทันเนี่ยรัฐจะทำอย่างไรให้หาวิธีบริหารความเสี่ยงให้ทันเพราะว่าเมื่อโลกเปลี่ยนเร็วแต่เราเห็นอยู่ในหลายๆเคสเนาะว่าระบบตอบสนองช้า
0: อ
1: ันก็จะไปเป็นผลกระทบที่มันตามมาแล้วก็กระทบในความรู้สึกของประชาชนมากพอสมควร
0: ครับครับนี่แหละครับก็จำเป็นต้องที่คุยกันแล้วก็หาทางออกที่เหมาะสมสิ่งอย่างกันขอบคุณครับจำเป็นครับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับจำเป็นครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าววันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมาร่วมติดตามรายการไขปมคนในข่าวกันนะครับตลอดชั่วโมงนะครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกะทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

อัปเดตช่วง Good Morning อาเซียนMorning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน

0: ายนพุทธศักราช2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและผมต้นสุชาติวังกูลครับ
1: ค่ะดีใจที่ได้กลับมา พบกันอีกครั้งนะคะพี่ต้นคะแล้วก็ได้พบกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับพี่เจเจไปไหนมาครับเนี่ย
1: ไม่ได้ไปไหนมาค่ะแต่รู้สึกว่าจากพุธนั้นสู่พุธนี้มันยาวกว่าจะได้เจอกับพี่ต้นอีกครั้งหนึ่งก็เลยรู้สึกแบบว่าดีใจแล้วก็ที่ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับผมเช่นกันครับแล้วเราสองคนก็เตรียมข่าวอัดแน่นมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในรอบ24ชั่วโมงบนโลกใบนี้ครับ
1: ใช่
0: เลยตั้งแต่เวลานี้จนถึงห้องเจ็ดโมงครึ่งครับ
1: ค่ะส่วนช่วงค่ะ 6:40 นะคะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้พบกับคุณแฟรงกี้ชาญนะคะใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็ไถ่ถามกันเข้ามานะคะว่าเอ๊ะคุณแฟรงกี้ชาญเนี่ยไปเรียนภาษาไทยยังไงถึงได้พูดไทยชัดแจ๋วเลยนะคะก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณแฟรงกี้ชาญบอกว่าเรียนด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูละครไทยฟังเพลงไทยนะฮะแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นคนไทยบ่อยๆนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการเรียนภาษาต่างประเทศของคุณแฟรงกี้ชาญผู้สื่อข่าวจากบรูไนของเรานะคะวันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องคุณภาพอากาศในบรูไนค่ะซึ่งย่ำแย่ลงอย่างมากเนื่องจากเกิดฮอตสปอตนะคะก็คือจุดที่เกิดไฟป่าฮะเพิ่มขึ้นนะคะในเกาะบอร์เนียวค่ะ
0: ครับผมและในช่วง 7:10 น.จอลึกอาเซียนวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะพาเรามาดูนะครับว่าอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วเนี้ยเราจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรกันดีนะครับ
1: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะคะเช้าวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวพุ่งขึ้นอีกแล้วนะคะหลังจากที่กองทัพของสหรัฐค่ะโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะคะโดยมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหลายแห่งนะคะในประเทศอิหร่านค่ะล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะมีรายงานจาก CNN นะคะแล้วก็สำนักข่าวหลายสำนักข่าวในต่างประเทศนะคะรายงานอย่าง CNN เนี่ยก็จั่วหัวนะคะ US military carries out new strikes on Iranian targets ค่ะนะคะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าในช่วงเที่ยงคืนนะคะตามเวลาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะคะกองทัพของสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านนะคะโดยเป้าหมายเนี่ยมีหลายที่มากเลยใช้คำว่า targets นะฮะก็คือหลายแห่งนะคะโดยการสไตรค์หรือว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีความพยายามค่ะจากฝั่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เนี่ยพยายามที่จะโจมตีนะคะเรือพาณิชย์นะคะที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูซค่ะและอิหร่านนะโดยกองกำลังของ IRGC เนี่ยก็ยังโจมตีค่ะเจ้าหน้าที่กองทัพของสหรัฐที่ไปประจำการในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยซึ่งเรื่องนี้เซนคอมนะคะหรือว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐค่ะก็ได้โพสต์นะคะลงในสื่อโซเชียลเมื่อเวลา6:33 PM ก็คือ6โมงเย็นนั่นเองนะคะว่าปฏิบัติการล่าสุดเนี่ยค่ะที่เป็นการโจมตีหลายระลอกเนี่ยได้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยดีนะคะเป้าหมายก็คือเป็นฐานที่ตั้งนะคะที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพอากาศนะคะแล้วก็ระบบเรดาร์สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริเวณที่ตั้งทางนาวิกโยธินของอิหร่านค่ะรวมไปถึงถล่มหน่วยงานที่มีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะวางทุ่นระเบิดนะคะในช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็ยังโจมตีเป้าหมายสำคัญที่เป็นสถานที่ในการโทรคมนาคมหรือว่าด้านการสื่อสารของอิหร่านด้วยค่ะ
0: ก็เรียกว่าอย่างเดือดไม่ยอมหยุดนะครับทางการอิหร่านเขาก็บอกมานิดนึงเรื่องกันว่าไปโจมตีเอาในเนี้ยคนเขากำลังที่มีพิธีแต่งงานแหละก็ไปทำพิธีนั้นด้วยแบบไปโจมตีในพิธีนั้นด้วยนะครับทำให้ผู้เสียชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับทางการอิหร่านก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันบอกว่า อเมริกาจะต้องเสียใจ กับการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งเราก็จะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็น

0: นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์นั้นทะยานขึ้นไป 4.6% ค่ะปิดที่ 94.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ถือได้ว่าเป็นระดับการปิดตลาดที่สูงที่สุดของเบรนท์นะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบสหรัฐนี่ก็ปรับพุ่งขึ้นถึง 5.2% เช่นกันค่ะเพราะว่าบรรดานักลงทุนนะคะหรือว่าหน่วยงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันเนี่ยค่ะกังวลนะคะว่าช่องแคมป์ฮอร์มูซเนี่ยอาจจะถูกปิดตายค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องติดตามเหมือนกับประเทศเราก็รู้นะว่าเขาจะโจมตีกันราคาน้ำมันวันนี้ก็ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีการประชุม G20 กันอยู่นะครับในช่วงนี้ซึ่งก็น่าจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ว่าการประชุมนี้ก็มีแต่ความวุ่นวายนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ถกเถียงกันนะครับโดยนำโดยท่านท่านสตีฟนักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นผู้ที่ต้องดูแลในเรื่องของการประชุม G20 ครั้งนี
1: ้
0: ซึ่งบรรดาประเทศในยุโรปครับพี่เจเจเขาก็ประท้วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเชิญรัสเซียเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเชิญรัสเซียเข้าไปนั่งประชุมด้วยแต่ว่าก็ทางยอดโดนทั้มพูดบอกว่า we have to talk to everybody เราต้องคุยนะคุยกับทุกคนงงกับลอจิกของท่านนะแต่ท่านก็ไม่คุยกับอิหร่านนะบอมกันอย่างเดียวนี่บอกว่าเชิญรัสเซียเข้ามาประชุมในคราวนี้ตอนที่จะต้องถ่ายรูปร่วมกันนะครับเหมือนกับว่าเป็น family picture อะไรเงี้ยที่เราจะยืนถ่ายรูปร่วมกันประเทศในกลุ่ม G20 ที่มาจากยุโรปเขาก็บอยคอตแล้วก็ประท้วงว่าถ้าเกิดว่าตัวแทนของรัสเซียนะครับก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียเนี่ยมาอยู่ในเฟรมด้วยเขาก็จะเดินออกไปทั้งหมดครับก็คือว่าจะไม่ถ่ายรูปร่วมด้วยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองการประชุมของเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่31นี้นะครับมันก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ทางฝั่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นจากความร่วมมือเราจะร่วมมือกันสร้างทางรถไฟสร้างถนนหนทางร่วมมือในเรื่องของการค้าการขายร่วมมือกันในเรื่องการปรับปรามแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องการก่อการร้ายอะไรต่างๆมันเป็นบรรยากาศของความร่วมมือที่ดูชื่นมื่นเมื่อเทียบกับฝั่งของ G20 ในอเมริกาที่ประชุมกันนะครับมันค่อนข้างจะวุ่นวายสิ่งหนึ่งที่ออกมาจากการประชุมนี้แล้วก็ทำให้ทั้งโลกนั้นตื่นตระหนกไปด้วยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้รับผลกระทบนั่นก็คือเรื่องของการที่พันธบัตรของอเมริกาเนี่ยมันมีราคาต่ำเตี้ยเรียดินลงเรื่อยๆนะครับวิกฤตพันธบัตรโลกเดือดดอกเบี้ยพุ่งทุบสถิติซ้ำเติมลูกหนี้ทั่วโลกตลาดพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าแรงเทขายอย่างครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าอัตราบอนด์ยิลด์ก็คือเวลาเราพันธบัตรนี่ก็คือบอนด์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขึ้นดอกราคาของบอนด์เนี่ยมันจะตกลงนั่นหมายความว่าผู้ที่ลงทุนเนี่ยต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับเขาบอกว่าปัจจัยเรื่องติดหนี้แล้วก็เงินเฟ้อนั้นมันมีอยู่3อย่างก็คือความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะเพราะว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกามีหนี้สาธารณะพุ่งไปถึง40ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นก็เผชิญปัญหาหนี้ท่วมแต่ระดับเกิน 100-200% ของขนาดเศรษฐกิจและก็นักลงทุนก็บอกว่านักการเมืองยังไม่สามารถมีปัญหามีแผนที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยนี้ได้นะครับยุโรปเนี่ยก็คือเป็นหนี้ท่วมหัวไปจนตัวแย่อยู่แล้วจะจมหนี้ตายอยู่แล้วเนี่ยทั้งยุโรปเลยนะครับรวมทั้งอังกฤษด้วยปัจจัยที่สองคือสงครามในอิหร่านแล้วก็ราคาน้ำมันจากการสู้รบดันราคาน้ำมันดิบอย่างที่พี่เจเจได้เรียนที่คุณผู้ฟังทราบไปแล้วนะครับที่พยายามสูงขึ้นกระทบต้นทุนพลังงานและซ้ำเติมเงินเฟ้อในยุโรปและเอเชียปัจจัยที่สามคือมหาอำนาจเทคโนโลยีแห่กู้เงินครับระดับการลงทุนระดับมหาศาลเพื่อสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของบริษัทต่างๆนะครับอย่างพวกในกลุ่ม Hyperscaler ทำให้มีการออกพันธบัตรนับพันล้านดอลลาร์แย่งเม็ดเงินจากตลาดก็คือบริษัทที่เขาทำเรื่องของ AI เนี่ยเขาก็ต้องทำหุ้นกู้ใช่ไหมออกมาแข่งกับพันธบัตรของรัฐบาลอเมริกาก็เลยทำให้เงินทุนที่มันมีอยู่เนี่ยมันไหลไปทางดุลมากกว่าที่จะมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาลอเมริกาผลกระทบนี่นะครับมันก็จะเป็นลูกโซ่ไปสู่กระเป๋าเงินของประชาชนเพราะว่าแรงเทขายพันธบัตรของรัฐบาลเนี่ยทำให้ราคาแล้วก็ผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้นซึ่งก็จะมีผลกระทบเป็นโดมิโนเลยทีเดียวทำให้ดอกเบี้ยสินเชื่อสูงขึ้นสินเชื่อธุร

0: ติดสูงขึ้นหนี้ประเภทอื่นๆมีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นตามต้นทุนของพันธบัตรธนาคารกลางก็จะจ่อขึ้นดอกเบี้ยนะครับที่เฟดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กำลังจ่อขึ้นหลักภาษีขึ้นดอกเบี้ยนะครับในระยะสั้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อรวมทั้งธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB ก็ไปในแนวนี้เช่นกันตลาดหุ้นนี้ร่วงระนาวกันครูดเลยครับตั้งแต่ดัชนีราคา S&P 500 Nikkei อีกของญี่ปุ่น Stock Euro 600ต่างก็ปรับตัวลดลงตามความกังวลของนักลงทุนนะครับอ
1: ัน
0: นี้มันเป็นสถานการณ์จิตวิทยาระหว่างตลาดพันธบัตรกับนโยบายรัฐบาลโดยนักวิเคราะห์ก็มองว่าตลาดพันธบัตรกำลังทำหน้าที่เป็นผู้คุมกฎบังคับให้ผู้นำการเมืองทั่วโลกเนี่ยต้องหันมาจัดการปัญหาหนี้สินและงบประมาณขาดดุลอย่างจริงจังก่อนที่วิกฤตสินเชื่อจะลุกลามไปใหญ่โตกว่านี
1: ้
0: ก็คือเขามองว่ารัฐบาลพวกเนี้ยพวกกลุ่มโลกตะวันตกเนี่ยมุ่งแต่จะไปทำสงครามมุ่งแต่จะไปทำเรื่องของความขัดแย้งโดยไม่ได้ดูแลเรื่องของหนี้สินนะครับซ
1: ึ่
0: งตอนนี้ทุกประเทศในยุโรปและอเมริกาหนี้ท่วมหัวจริงๆครับ
1: ค่ะเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งนะคะเราจะไปกันต่อด้วยอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่น่าวิตกด้วยเช่นกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงมหันตภัยนะคะที่โลกทวงคืนธรรมชาติทวงคืนจากชาวโลกนะคะนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่หลายคนตื่นตกใจกันอย่างมากนะคะเมื่อเกิดทานน้ำแข็งค่ะพังถล่มลงมานะคะจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาลนะคะซึ่งทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็มวลน้ำป่าเนี่ยค่ะก็ไหลหลากลงมานะคะท่วมบ้านเรือนที่อยู่ด้านล่างนะคะทำให้ตอนนี้นะคะยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งขึ้นไปมากกว่า 1,000 คนแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วยอดผู้เสียชีวิตตัวเลขที่รายงานออกมาเนี่ยจะอยู่ในฝั่งเนปาลซะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมอย่างมหาศาลเลยแต่หลายท่านก็อาจจะยังคงจำกันภาพยังคงจำภาพที่ถ่ายทอดผ่านทั้งสื่อทีวีได้นะคะหรือไม่ก็สื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนั่นคือเรื่องจริงนะคะมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เห็นในภาพยนตร์วันสิ้นโลกหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงจากตอนแรกที่เขาคิดว่าทานน้ำแข็งพังถล่มเพราะว่ามันเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะฮะแรงสั่นสะเทือนที่ตอนแรกคิดว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นเพราะทานน้ำแข็งแล้วก็หิมะเนี่ยพังทลายลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยต่างหากนะคะตอนนี้ค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วนะคะหลายวันค่ะยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะพุ่งขึ้นไปมากกว่า 1,000 คนแล้วและก็ว่ากันว่าน่าจะพุ่งขึ้นไปถึง 1,500 คนด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้สูญหายผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะทางฝั่งเนปาลเนี่ยมีมากถึงกว่า 4,000 คนนะคะทางฝั่งจีนก็อีกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นผลกระทบจากภาวะโลกเดือดนะครับคืออุณหภูมิมันสูงขึ้นสูงขึ้นก็เลยทำให้น้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาที่มาลัยเนี่ยละลายแล้วก็ถล่มลงมาเป็นอย่างเกิดเป็นศกนาฏกรรมอย่างที่เราได้เห็นนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำแข็งเนี่ยนะครับหรือว่าสิ่งที่มันเป็นยิมงที่มะอะไรต่างๆเนี่ยทางเขตทั่วโลกเหนือหรือในเขตภูมิภาคอาร์กติกนะครับมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งก็เต็มไปด้วยน้ำแข็งพื้นที่ดินแดนตรงส่วนนั้นก็จะเป็นดินแดนทางด้านเหนือของรัสเซียใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าการความเรียกว่าวุ่นวายในภูมิภาคอย่างในตะวันออกกลางแล้วก็จุดตึงเครียดในทะเลจีนใต้อะไรต่างๆนี่คือการพยายามที่จะปิดล้อมจีนแต่ตอนนี้ครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ยได้ออกมาเตือนองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่ากลุ่มประเทศนาโต้นะครับกับ14ประเทศทั้งหลายเนี่ยเขาบอกมันกลุ่มประเทศนาโต้นี่มี32ประเทศแต่ว่ามีทหารจาก14ประเทศของกลุ่มนาโต้เนี่ยได้เข้ามาทำการซ้อมรบในบริเวณเขตอาร์กติกนะครับซึ่งเขาก็บอกมันเหมือนกับมายั่วยุรัสเซียนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าบ้านของเขานะครับเมื่อก่อนนี้คุณไม่เคยเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้ปรากฏว่า14ประเทศจากกลุ่มสมาชิกนาโต้เนี่ยได้นำทหาร 32,500 นายเริ่มเข้ามาซ้อมรบในบริเวณนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้ก็มีกองกำลังทหารจากทั้งอังกฤษและนอร์เวย์และสหรัฐไปร่วมกันซ้อมรบที่เกาะยานไมเอ็นของนอร์เวย์ซึ่งเกาะแห่งนี้เนี่ยอยู่ห่าง

0: ริมของนอร์เวย์ไปถึง 1,000 กิโลเมตรมันก็มาใกล้ในส่วนของรัสเซียเขานะครับเพราะรัสเซียบอกว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ที่คือคุณทำความวุ่นวายในเขตการเดินเรือปกติเนี่ยทำให้การเดินทางอย่างแท้ๆของมุดก็ปิดอยู่ใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเราก็หาวิธีการในการที่เราจะเดินทางด้วยการออกทางมาสมุทรแอตแลนติกอาร์กติกซ
1: ึ่
0: งอาร์กติกเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งเวลามันไม่ใช่ว่าจะล่องเรือผ่านไปได้ง่ายๆมันจะต้องมีเรือชนิดพิเศษที่จะแหวกน้ำแข็งออกไปนะครับให้มันแตกแยกออกเป็นทางถึงจะเดินทางได้แล้วคุณก็ขึ้นมาซ้อมรบกันตรงนี้เนี่ยมันทำให้พวกลูกระเบิดอะไรต่างๆนี่ก็ทำให้อุณหภูมิตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วน้ำแข็งที่มันควรจะอยู่ตรงนั้นมันก็จะละลายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการนะครับในการทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยจะทำให้โลกของเรานั้นมันย่ำแย่มากขึ้นด้วยกองทัพของนาโต้นะครับรัสเซียประกาศออกมาแน่ชัดนะครับว่าถ้าเป็นการยั่วยุเนี่ยแบบนี้หรือมีอะไรที่มันคุกคามและพยายามที่จะมาปิดล้อมเราก็อาจจะเกิดการประทะกันได้ขึ้นในโอกาสหน้านั่นก็หมายความว่าถ้าเขาลบกันบนนั้นเนี่ยน้ำแข็งละลายมากขึ้นแล้วหมายความยังไงครับเราก็จะมีเราที่อยู่ทางด้านใต้แบบนี้เราก็จะเจอกับน้ำท่วมอะไรต่างๆขนาดมากมาย
1: เราจะไปกันต่อนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ได้อ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะมีรายงานค่ะที่ชายชาวไต้หวันนะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสายลับจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะตอนที่เขากำลังใช้แล็ปท็อปที่สถานีรถไฟใต้ดินไทเปค่ะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยแสดงผลเป็นภาษาจีนตัวย่อนะคะตำรวจเนี่ยก็เร่งตรวจสอบเลยนะคะก็พบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่คนที่ไปนั่งรอเพื่อนแล้วก็กำลังเรียนหลักสูตรการลงทุนออนไลน์เรื่องดอกเบี้ยทบต้นเท่านั้นทีนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์นี้ก็เคลียร์ให้เห็นนะคะว่าความหวาดระแวงในสังคมไต้หวันเนี่ยอยู่ในขั้นที่รุนแรงเลยทีเดียวนะคะก็เป็นผลมาจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะคะคือนักวิเคราะห์เขาชี้นะคะว่าความหวาดกลัวการแทรกซึมจากจีนแผ่นดินใหญ่อย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะสร้างความหวาดระแวงเกินจริงแล้วก็ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะคือเหตุการณ์นี้นะคะเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปในไต้หวันนะทั่วไต้หวันเลยทีเดียวค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าอุ้ยมีสายลับปลอมเข้ามานะคะอยู่ในปลอมตัวเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ให้บริการรถไฟใต้ดินไทเปก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวกันมากยิ่งขึ้นนะคะว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยส่งสายลับเข้ามาสอดแนมเข้ามาบ่นทำลายอะไรหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยคือคนที่แจ้งเรื่องนี้นะคะเป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งค่ะเขาแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐบาลไต้หวันหลายแห่งนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็สภากิจการแผ่นดินใหญ่รวมไปถึงสำนักงานสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมนะฮะโดยล่าสุดค่ะก็มีรายงานนะคะคือในช่วงที่กำลังชุลมุนชุลเกอยู่นั้นก็มีรายงานว่าแม้กระทั่งสมาชิกสภานิติบัญญัตินะฮะจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็ยังได้ส่งสัญญาณเตือนด้วยเช่นกันโดยบอกว่าระบบเฝ้าระวังความคิดเห็นสาธารณะผ่านการสังเคราะห์แสงที่มีชื่อคล้ายคลึงกันนี้นะคะเคยถูกระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มของจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับตรวจสอบ Big Data ออนไลน์แล้วก็รวบรวมข่าวกรองนะฮะแต่ทีเนี้ยตรวจไปสอบมาปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาตำรวจไทเปนะฮะตำรวจของไต้หวันเขาก็ติดตามตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำก็ได้รับข้อมูลว่าชายวัย48ปีคนนี้นะแซ่เกาค่ะให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสายลงสายลับอะไรเลยเขาแค่นั่งรอเพื่อนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เปิดแล็ปท็อปแล้วก็ฟังคอร์สการลงทุนออนไลน์ไปด้วยนะคะนี่ก็ทำให้สังคมไต้หวันตื่นตกใจไปกันใหญ่เลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซูโจในไทเปก็บอกว่าการล่าแม่มดหมู่เนี่ยนะเกิดขึ้นตลอดเลยนะแล้วก็มักจะขับเคลื่อนด้วยความกลัวซึ่งก็นำไปสู่การที่สังคมเนี่ยยิ่งสร้างระบบที่ต่อต้านนะฮะคนที่เห็นต่างนะแล้วก็สร้างศัตรูแล้วก็สร้างความเกลียดชังขึ้นมาในสังคมไต้หวันด้วยกันเองค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วช่วงหน้ามาติดตามข่าวที่ยังรออยู่เยอะเลยหลายเรื่องน่าสนใจมากๆค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณ

0: จผู้ที่แพ้ฝุ่นก็ต้องห้ามออกไปทำกิจกรรมเลยคุณแฟรงกี้เองก็บอกปกติเขาจะเป็นคนวิ่งใช่ไหมฮะที่ออกกำลังกายตอนนี้ก็เดินรอบเตียงไปก่อนนะครับวิ่งรอบเตียงในบ้านไปก่อน
1: คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็มีปัจจัยสำคัญนะคะต้นเหตุสำคัญมาจากการเผาป่านะคะในประเทศเพื่อนบ้านเองค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณแฟรงกี้ชานเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจากข้อมูลดาวเทียมนะที่ได้มาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะของอาเซียนนะหรือที่เรียกกันว่า ASMC เนี่ยค่ะได้ตรวจพบนะฮะฮอตสปอตหรือว่าจุดไฟป่าเนี่ยค่ะจุดที่เกิดไฟป่าทั่วเกาะบอร์เนียวเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะคือในวันพฤหัสบดีที่แล้วนะคะมี514จุดนะฮะวันศุกร์เพิ่มขึ้นนะคะมาขออภัยวันพฤหัสบดีที่แล้ว514จุดแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,734 จุดและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็อยู่ที่ 1,000 กว่าจุดนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่สร้างความวิตกกังวลนะฮะให้กับหลายพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะกับจุดที่มีการเผาป่าเพื่อเพาะปลูกฤดูกาลใหม่อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศอาเซียนเราก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการออกบทบัญญัตินะฮะที่ว่าด้วยการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดจากวิกฤตไฟป่าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าดูแล้วสถานการณ์มันก็จะยิ่งเลวร้ายลงหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังไม่เลิกกิจกรรมที่ตัวเองเคยทำนะก็คือแทนที่จะใช้วิธีอื่นนะฮะฝังกลบมันไม่ทันไงมันช้านะก็เลยใช้วิธีการเผานะซะเลยเพราะว่า1ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะ2ไม่ขีดไฟอันเดียวก็ราบได้เป็นหน้ากลองนะฮะแต่มันส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอันนี้แม้กระทั่งพื้นที่ภาคใต้ของเราก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะคะ
0: ใช่ครับเรื่องของการก็คือตอนที่ช่วงโควิดตอนก่อนโควิดเนี่ยเราก็จำได้เราก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทางสิงคโปร์เนี่ยเขาได้ประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานบริษัทอะไรต่างๆที่ไปทำการปลูกปาล์มโดยการเผาป่าแบบนี้เขาจะไม่ทำธุรกิจด้วยก็เห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้นไป 2-3 ปีนะแต่คราวนี้นะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันย่ำแย่นะผู้คนก็ต้องเลือกเอาปากท้องก่อนนะเพราะว่าการที่จะเผาป่าด้วยการใช้รถไปตัดไปไถไปอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่เผาเนี่ยมันใช้งบประมาณมากนะก็อย่างที่พี่เจว่านะครับไม่ขีดก้านเดียวเท่านั้นก็ลาบไปได้ทั้งหมดแต่ว่าผลกระทบนั้นมหาศาลต่อผู้คนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับ Good Morning ASEAN ในช่วงหน้าครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: ลูกก็โอยเดินก็โอยสุกายะช่วยด้วย
6: สุกายะสเปรย์ข้อเข่าตำรับวัดโพแก้ปวดเฉพาะจุดด้วยสุดยอดสมุนไพรไทยหายากสูตรเข้มข้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่ากับกลิ่นอโรมาวันนี้เพียงคุณซื้อสุกายะสเปรย์สูตรเย็นแก้ปวดฉับพลัน4ขวดกับสูตรร้อนแก้ปวดเรื้อรัง4ขวดแถมฟรีสบู่สุกายะ12ก้อนในราคา999บาทโทร02-114-3990ส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
0: ครับวันนี้เป็นวันที่2กันยายนนะครับตามกำหนดการ

0: แล้วเนี่ยเรือรบนะครับโหเรียกว่าจะใหญ่มากๆเลยเนี่ยเป็นก็คืออับราฮัม USS อับราฮัมลินคอนจะเข้าเทียบท่าเขาบอกใกล้กับที่แหลมฉบังนะครับในวันนี้ซึ่งก็จะนำเรือลำนี้มาพร้อมกับเรือบริวารและทหารนะครับที่อยู่บนเรือเนี่ย 5,000 คนนะครับจะมาพักตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6ฉะนั้นก็ใครที่อยากจะเห็นโฉมหน้าของ USS อับราฮัมลินคอนก็อาจจะต้องไปใกล้แหลมฉบังนะมันผมว่าน่าจะมองเห็นจากฝั่งแล้วเพราะเรือมันใหญ่มากทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าบรรดาทหารทั้งหลายเหล่านี้นะครับอยู่บนเรือมา260กว่าวันก็เรียกว่าไม่ได้มีโอกาสใช้เงินใช้ทองนะครับเลี้ยงเลี้ยงอะไรก็ได้กันมาฉะนั้นก็คงจะขึ้นมาใช้พื้นที่แถบพัทยาแล้วก็อยู่ถึงวันที่6ก็อาจจะเดินทางเข้ามาใช้จ่ายกันในกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเราในฐานะเจ้าบ้านก็เตรียมตัวต้อนรับกันให้เป็นอย่างดีนะครับตำรวจพัทยาบอกว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าในระหว่างนี้นะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์นะครับที่อาจจะฉวยโอกาสนะครับมาทำการอะไรแบบนี้นะครับทำให้ภาพลักษณ์ของพัทยานั้นเสียหายแต่ว่าตำรวจก็จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ส่วนท่านสีเจนผิงครับที่เจเสร็จการประชุมของCEO ปั๊บก็วันที่1กันยาเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปอียิปต์เลยนะครับสีจิ้นผิงเยือนอียิปต์ในรอบ10ปีเพราะว่าครั้งหลังสุดที่ท่านไปคือปี2016นะครับไปเขาบอกว่าไปในขณะที่สหรัฐกำลังคุกคามแล้วก็ขู่ที่จะคว่ำบาตรอียิปต์นะครับการเดินทางไปถึงอียิปต์ในครั้งนี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วแบบในโลกตะวันตกเขาก็บอกเหมือนก็จีนก็ไม่ได้ยี่หละอะไรต่างๆกับเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกานั้นกำลังที่จะคุกคามภูมิภาคนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของอิหร่านนะครับแล้วก็เรื่องของความร่วมมือกันระหว่างอิหร่านกับอียิปต์กับอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมทั้งเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ที่ทางสหรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับอียิปต์เท่าไหร่แต่ว่าการไปครั้งนี้นะครับของท่านประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงก็บอกว่าก็ไปกระชับความสัมพันธ์และเรื่องของการลงทุนการวิจัยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือนะครับรวมทั้งการให้ความร่วมมือในด้านของ AI ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูมิตรภาพนะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอียิปต์ด้วยนะครับก็ดูกันต่อไปว่าเงินจะสะพัดแค่ไหนการลงทุนอะไรต่างๆจะหลั่งไหลไปสู่ภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นเอาครับข่าวนี้มาจากจังหวัดกอโพสต์ครับ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะนี่เป็นข่าวจาก NHK News นะคะสำนักข่าวของญี่ปุ่นค่ะ South Korean Intelligence Agency Signs of US North Korea Dialogue ค่ะเอาละสิมีรายงานจากหน่วยข้อมูลข่าวกรองของเกาหลีใต้นะคะพบเห็นสัญญาณว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังพูดคุยกันนะคะอย่างลับๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย NHK รายงานว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ค่ะพบเห็นสัญญาณว่ามันมีความเป็นไปได้ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเราทราบกันดีว่าปกติที่ผ่านๆมาจะไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลเกาหลีเหนือจะมีก็แต่ในยุคที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำของสหรัฐนั่นแหละนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะทั้งโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เคยได้แสดงเจตนารมณ์นะคะที่จะพบกับประธานพบกับคิมจองอึนนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือภายในช่วงปลายปีนี้นะคะและล่าสุดค่ะหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้นะคะก็เปิดเผยค่ะว่ามีการตรวจจับสัญญาณพบว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะกำลังพูดคุยหารือกันนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลโดยหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะและก็รวมไปถึงบรรดาสมาชิกผู้แทนสมาชิกผู้แทนราษฎรนะฮะของก็พูดยังไงคือสสของเกาหลีใต้นั่นแหละบอกว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้นะฮะระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะมีขึ้นนะในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีนี้และก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการติดต่อโดยตรงที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้แต่มันมีสัญญาณความเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแอบพูดคุยกันอย่างลับๆนะฮะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยหรือยังไม่มีการอธิบาย

0: เรื่องนี้นะคะจากฝั่งสหรัฐแต่อย่างใดส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังคิดคูลนะประธานาธิบดีผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรว่าอยากจะพบอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรออกนอกหน้านะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคิมจองอึนเนี่ยไม่มีการเปิดเผยหรือว่าพูดคุยถึงเรื่องนี้ออกสื่อของทางการเกาหลีเหนือแต่อย่างใดอันนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะ
1: เหมือนจะสงวนท่าทีนะครับแล้วยังไงเนี่ยหมายความว่าเกาหลีใต้จะโดนทิ้งแล้วหรอสหรัฐจะทิ้งเกาหลีใต้หรอ
0: ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะน้องพี่ต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐกับเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะซ้อมฝึกซ้อมรบร่วมกันใช่ไหมแล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้รับการแจ้งเตือนไม่ใช่การแจ้งเตือนได้รับการแจ้งจากสหรัฐว่าจะลดสเกลของการฝึกซ้อมรบร่วมกันนะฮะแล้วก็ย่นระยะเวลาให้สั้นขึ้นด้วยอันนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตอนนั้นมีรายงานแพร่ๆออกมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือน่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะเรื่องนี้ค่ะ
1: เราหวังว่าเขาคงจะรวมชาติกันได้ในเร็วๆนี้นะครับในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติกรีแสงนามนะครับกับเรื่องอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7:12 ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเราจะไปช่วงเจาะลึกอาเซียนกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดในประเด็นอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะตอนนี้อากาศที่อินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: กำลังจะเปลี่ยนนะครับเข้าสู่ฤดูมรสุมอีกรอบนึงแล้วนะครับฝนก็จะเริ่มมาทยอยมาแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วอาจารย์ได้รับผลกระทบจากไฟป่ากับเขาไหมครับอาจารย
3: ์ที่จาการ์ตาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศใช่ไหมครับโลกร้อนแล้วก็ extreme weather conditions หรือว่าตัวของภัยธรรมชาติขั้นสุดขั้วเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่เลยใช่ไห
0: ม
3: ในผมคิดว่าที่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเพิ่งเคยเห็นในช่วงชีวิตของเราเนี่ยก็คือกรณีของ Glacial Lake Albert Flood นะครับที่เนปาลใช่ไหมที่ตัวของธารน้ำแข็งที่มันสะสมตัวเป็นทะเลสาบมันถล่มลงมาแล้วก็ฆ่าชีวิตคนเป็นเรือนพันคนนะครับ แต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับว่าประเทศไทยก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่เลยนะครับแถวๆตลาดบุรีมวกเหล็กน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยเขาต้องปิดอุทยานแห่งชาติเลยนะครับในอาเซียนเองเนี่ยมีภัยธรรมชาติแล้วก็เงื่อนไขทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่รุนแรงแล้วก็ซับซ้อนหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยทำให้เกิดแบบข่าวหน้าหนึ่งอะแต่ส่งผลระยะยาวเยอะเขาเรียกว่า salinity intrusion ครับหรือว่าการลุกลามของลิ่มน้ำเค็
0: ม
3: ก็คือการที่แม่น้ำเนี่ยปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยลงใช่ไหมครับในขณะที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นพอโลกร้อนเนี่ยมันทำให้น้ำทะเลไหลเข้าไปในแม่น้ำแล้วพื้นที่ที่น้ำเคยเป็นน้ำจืดเนี่ยมันกลายเป็นน้ำกร่อยเพราะฉะนั้นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่มันเคยอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นที่พอปลูกข้าวซึ่งเป็นความมั่นคงอาหารของมนุษย์เนี่ยมันปลูกไม่ได้นะครับอย่างเวียดนามเนี่ยเจอปัญหานี้หนักมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือโดนเรื่องของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับนั่นก็คือพายุรุนแรงเกินระดับ5นะครับที่มาในอาเซียนภาคพื้นทวีปเราอาจจะไม่เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับแต่เราก็เจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรนบอมเพราะฉะนั้นมันมีการคาดการณ์ครับว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้เนี่ยแต่ละประเทศในอาเซียนจะเจอกับวิกฤตเรื่องอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยนอกจากจะอยู่บน Ring of Fire ที่

0: จอเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดแล้วนะครับทางลูซอนตอนเหนือแล้วก็หมู่เกาะวิซายัสนะครับทางตอนกลางแล้วขึ้นไปทางเหนือเนี่ยมันเป็นพื้นที่รับแรงปะทะหลักเลยของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับปีหนึ่งเนี่ยพัดเข้ามา3ลูกบางปี0ถึง5ลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสตรอมเซิร์ชนะครับก็คือพายุฝนแบบรุนแรงฝนตกต่อเนื่องกัน2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับแล้วก็แน่นอนหลังจากพายุน้ำท่วมสิ่งที่จะตามมาด้วยเนื่องจากฝนตกรุนแรงก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาครับเพราะฉะนั้นดินโคลนมันจะอ่อนตัวแล้วมันก็จะถล่มเกิดแลนด์สไลด์อันนี้เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดนะครับของฟิลิปปินส์ในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยภาคใต้ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากนะครับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เราเรียกว่าแม่โขงเดลต้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดริมน้ำเค็มครับแล้วถ้าเกิดริมน้ำเค็มตรงนี้เนี่ยถามว่ามันรุนแรงขนาดไหนมีการประมาณการกันครับว่าความเสียหายจากริมน้ำเค็มที่แทรกตัวเข้ามาเพราะว่ามันเกิดโครงการจำนวนมากที่ไปเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเนี่ยภายในปี2020ถึงปี2030เนี่ย GDP ของเวียดนามอาจจะลดลงถึง 15% นะฮะจากการที่เขาไม่สามารถผลิตอาหารได้แล้วเวียดนามเองเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นประเทศซึ่งไม่มีความมั่นคงทางอาหารเพราะนั้นแน่นอนสำหรับประเทศที่มองว่าเอ้ยนี่คือคู่แข่งอะมันก็จะเป็นโอกาสใช่ไหมเพราะว่าตลาดโลกเนี่ยข้าวของเวียดนามเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนึกถึงภาพที่กว้างกว่านั้นด้วยว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณการผลิตมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอยู่ดีข้าวหายไปจำนวนมากในโลกเนี่ยราคาของธัญพืชราคาของข้าวมันสูงพร้อมกันทั้งหมดคนในประเทศเราก็เดือดร้อนนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับภาคกลางตอนเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับในขณะที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยเฉพาะทางตอนล่างสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับฉะเชิงเทรานะครับมีความเสี่ยงสูงเลยนะครับที่จะเจอเรื่องของคลื่นความร้อนร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนจนทำให้บางส่วนของเมืองเนี่ยมันจมน้ำในแล้วเวลา5ปีต่อจากนี้นะครับอินโดนีเซียเองนะครับก็แน่นอนที่สุดเขาอยู่บน Ring of Fire เช่นเดียวกับมาเลเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์เพราะนั้นเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยยังมีความรุนแรงอยู่แต่ว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้เรื่องที่ต้องจับตาดูของอินโดนีเซียก็คือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับพอซูเปอร์เอลนีโญมันเกิดขึ้นเนี่ยมันแห้งจัดเพราะนั้นพื้นที่ที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือป่าพลุครับป่าพลุก็คือพื้นที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องกันเป็นชั่วนาตาปีเพราะฉะนั้นใบไม้ที่มันทับถมกันแล้วเน่าอยู่ใต้ก้นบึงพวกนี้เนี่ยมันปล่อยก๊าซมีเทนครับแต่ที่ผ่านมามันมีน้ำอยู่ถูกต้องไหมฮะแต่พอมาเกิดซูเปอร์เอลนีโญปุ๊บน้ำพวกนี้มันลดลงถึงระดับที่ก๊าซมีเทนมันผุดขึ้นมาแล้วมันอาจจะเกิดประกายไฟได้แล้วพอเปิดประกายไฟปุ๊บพวกนี้มันจะกลายเป็นป่าพลุเลยบ่อก๊าซที่มันทับถมกันมันเชื่อมถึงกันหมดเพราะไอ้ป่าพลุพวกนี้พอมันไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดไอ้ปรากฏการหมอกฝุ่นละอองหมอกควันข้ามพรมแดน transboundary haze pollution ไอ้อย่างเงี้ยมันจะกระทบมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์ครับเมียนมาฟิลิปปินส์อยู่ทางตะวันออกสุดเมียนมาอยู่ทางตะวันตกฟิลิปปินส์เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมียนมาจะเจอซูเปอร์ไซโคลนครับหลายๆท่านอาจจะเคยจำได้พายุไซโคลนไนกริสในปี2008ใช่ไหมฮะพายุไซโคลนไนกริสในปี2008เนี่ยคนพม่าตายไปทีเดียว 140,000 คนนะครับมันเป็นความรุนแรงระดับมหาศาลนะครับหรือซูเปอร์ไต้ฝุ่นอย่างไฮเอ็นที่ขึ้นฟิลิปปินส์ในปี2013เนี่ยความเสียหายมัน 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาความเสียหายที่มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในอาเซียนแล้วกระทบไปทั่วซัพพลายเชนของโลกเลยเนี่ยคือมหาอุทกภัยประเทศไทยครับมหาอุทกภัยประเทศไทยปลายปี2011ต้นปี2012เนี่ยมันส่งคนตายเป็นร้อยคนเราทราบดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือห่วงโซ่มูลค่าทั้งโลกมันพังความสูญเสียครั้งนั้น 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรุนแรงมากนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าหลายๆพื้นที่ในอาเซียนเองเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับในภาคพื้นทวีปหลายๆท่านบอกไอ้อย่างนี้สปป.ลาวมีอะไรไหมเพราะว่า

0: ทะเลเขามีปัญหาครับเพราะว่าเวลาเขาเจอภาวะเรนบอมเนี่ยเนื่องจากน้ำทะเลมันร้อนขึ้นใช่ไหมครับมันระเหยมากขึ้นพอมันไปกระทบแนวเขาปุ๊บเนี่ยมันควบแน่นแล้วมันตกลงมาเป็นพายุฝนอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันหลายวันเพราะฉะนั้นสปป.ลาวเนี่ยจะเจอภาวะโคลนถล่มโคลนถล่มที่อัตปือเนี่ยรุนแรงมากนะครับในอดีตเพราะนั้นต้องดูว่าจะเป็นยังไงในขณะที่กรณีของเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นกัมพูชากัมพูชาเนี่ยประมงน้ำจืดหลักของเขาอยู่บริเวณต้นเลสาบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเขาอยู่บริเวณทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่กลางประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีความสูญเสียในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพไปเยอะมากครับเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอาเซียนเองเกือบจะทุกประเทศเลยเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับจากปรากฏการณ์โลกเดือดนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ อาจารย์มองว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่อะครับถึงจะสามารถช่วยบรรเทาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้บ้างอะคะ
0: มันไม่ได้ต้องการเวลาครับมันต้องการความจริงใจครับ
1: อ
0: ันนี้คือปัญหาครับ
1: สำคัญที่สุด
0: ปัญหาก็คือความจริงใจของการทำนโยบายเพราะว่าการทำนโยบายเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบเรื่องพวกนี้มันใช้งบประมาณมหาศาลแล้วมันจะสร้างภาระให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกต้องไหมครับคุณต้องสอนคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานในทั้งภาคเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนะครับหรือคุณต้องการงบประมาณในการทำวิจัย อย่างหนักอ่ะเรายกตัวอย่างเช่นลิ่มน้ำเค็มอย่างเงี้ยนาทีนี้หลายๆประเทศเขาปลูกข้าวโดยเขาทดลองการปลูกข้าวในน้ำเค็มนะฮะแทนที่จะปลูกข้าวในน้ำจืดน้ำกร่อยเนี่ยนาทีนี้บางประเทศเขาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจนปลูกในน้ำเค็มได้ละแล้วที่มันน่าเศร้าที่สุดก็คืออย่างในอดีตอย่างเงี้ยประเทศไทยเรามีนะสถาบันศูนย์วิจัยด้านข้าวที่ก้าวหน้ามากแล้วประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะแอบเอาเมล็ดพันธุ์เราไปปลูกเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวนี้ชาวนาไทยจำนวนมากเลยแอบเอาเมล็ดพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้านมาปลูกในประเทศเราเพราะว่าเขาก้าวหน้ามากกว่านะครับในขณะเดียวกันครับในขณะเดียวกันเนี่ยในระดับภูมิภาคเองเนี่ยมันก็ต้องการการใส่เงินสนับสนุนแล้วก็ความจริงใจของทั้ง11ประเทศในการที่จะทำให้โครงสร้างในการรับมือกับเรื่องพวกนี้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนี่ครับตัวอย่างเช่นอาเซียนเราเนี่ยมีข้อตกลงที่เรียกว่า AADMER ครับ ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response นะครับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองฉุกเฉินซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้เนี่ยเรามีศูนย์อยู่ทั้งหมด2พวกใหญ่ๆพวกแรกเนี่ยเขาเรียก AHA Center ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management AHA Center ตั้งอยู่ที่จาการ์ตานะครับเป็นสมองเป็นศูนย์บัญชาการหลักในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ประสานงานนะครับเขามีห้องที่คล้ายๆแบบ control room ของ NASA เลยที่ดึงดาวเทียมเข้ามาแล้วคิดวิเคราะห์ได้เลยว่ามันจะเกิดภัยพิบัติอะไรยังไงบ้างแล้วแจ้งเตือนไปแต่ปัญหาคือแจ้งเตือนมาปุ๊บเนี่ยแต่ละทีมของแต่ละประเทศอ่ะตอบรับดีแค่ไหนนะครับเรามีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเขาเรียกว่า ADINET นะครับ ASEAN Science Based Disaster Information System สำคัญตรงคำว่า Science Based นะฮะมันเป็นการคิดวิเคราะห์โดยวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะรับมือกับ Disaster แล้วเขามีการประเมินนะครับผ่านระบบที่เรียกว่า ASEAN ERATASEAN Emergency Response and Assessment Team คือพอส่งข้อมูลไปปุ๊บภายใน8ชั่วโมงทีมของ AHA จะลงไปในพื้นที่นั้นเพื่อประเมินว่าถ้าเกิดความเสียหายถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องมีความช่วยเหลือยังไงบ้างหลังจากนั้นนะครับก็จะมีศูนย์ที่เรียกว่า Delta Disaster Emergency Logistics System for ASEAN Delta เนี่ยมีอยู่ที่เมืองซูบังประเทศมาเลเซียมีอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีอยู่ที่ไชน่าประเทศไทยนะครับทำหน้าที่กักเก็บอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ครับยานพาหนะกู้ภัยอุปกรณ์กรองน้ำสะอาดเต็นท์ที่พักชั่วคราวส่งไปยังพื้นที่ที่เกิดความเดือดร้อนได้เลยทันทีจากคลังสินค้าตรงนี้นะครับเพราะนั้นเรามีการสร้างระบบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านาทีนี้มันเป็นระบบที่เมื่อเกิดเหตุแล้วถึงมาแก้ปัญหาแต่ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะวางแผนเพื่อที่จะรับมือก่อนเกิดเหตุได้อย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่อาเซียนจะต้องจัดตั้งกองทุนอาเซียนคลาย

0: Climate Adaptation Fund กองทุนในระดับภูมิภาคเพื่อที่ว่าจะได้เอาเงินจากกองทุนนี้ไปช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างภายในแต่ละประเทศตั้งแต่เรื่องกฎหมายเรื่องวิธีคิดอบรมสั่งสอนคนไปจนถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะถ้าให้แต่ละประเทศลงทุนเขาอาจจะมีเงินไม่พอเพราะมันอาจจะต้องมี ASEAN Climate Adaptation Fund เพราะว่าการพังทลายของประเทศหนึ่งมันกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นวิธีการบริหารจัดการจาก reactive คือเกิดวิกฤตไปแล้วถึงมาแก้กับ proactive คือเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าเนี่ยไอ้อันหลังเนี่ยมันต้องการความจริงใจทางนโยบายมันต้องการการใส่เงินมันต้องการใส่ทรัพยากรบุคคลครับมันต้องการการล่วงหน้าครับ
1: แล้วเขาทำถึงหรือยังครับอาจารย์ครับในระดับผู้นำอาเซียนเวลาประชุมอาเซียนซัมมิตอาเซียนอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาได้ให้ความสนใจกับเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆเหล่านี้มากพอหรือยังครับอาจารย์คร
0: ับ มันยังไม่ถึงครับผมคิดว่ามันทำได้ดีกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเจอกันทุกรอบอ่ะก็คือเวลามีประชุมอาเซียนซัมมิตอ่ะผู้นำเจอกันจริงๆอ่ะที่เป็นช่วงเวลาที่plenary session ห้องประชุมหลักเนี่ยเต็มที่2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมี retreat อีก3ชั่วโมงก็คือประชุมอย่างไม่เป็นทางการแล้วไอ้ retreat เนี่ยการประชุมไม่เป็นทางการเนี่ยเปิดอกคุยกันจริงๆคุยกันในเรื่องสำคัญจริงๆแบบปิดห้องคุยเนี่ยเวลามันน้อยไป ผมยังคิดอยู่เลยว่าน่าจะมันอาจจะต้องถึงเวลาที่การประชุมระดับผู้นำที่มันยาวกว่านี้เพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะรับมือกับเรื่องที่เป็นเรื่องระดับภูมิภาคร่วมกันแล้วก็แสดงความจริงใจของผู้นำในการที่จะแก้ปัญหาเปิดอกคุยกันให้ยาวนานกว่านี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าเราย้อนกลับไป1960 1970 1980เนี่ยเวลาผู้นำเขาเยือนกันเวลาเขามีประชุมระดับผู้นำเนี่ยบางทีเขาใช้เวลาเป็นสัปดาห
2: ์
0: เพื่อที่เขาจะได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็จะได้วางแผนรับมือร่วมกันแล้วก็แน่นอนสร้างความเป็นมิตรกันด้วยเพราะบางทีเนี่ยการที่ผู้นำเป็นมิตรและเข้าใจกันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่มันเอาจริงมันโหลยถ้วยได้หลายเรื่องมากเลยนะครับไม่ใช่ศัพท์วิชาการนะฮะแต่ว่าเป็นศัพท์ที่สะท้อนความรู้สึกนะผมยังรู้สึกว่าเราเองอาจจะต้องกลับไปมีวิธีคิดแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะหลีกเลี่ยงปัญหาหลายๆเรื่องได้หมดนะครับแต่ว่าก็ทราบแหละว่าผู้นำเองก็มีงานนะครับมีภาระที่ต้องดูแลกิจการบ้านเมืองอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าสามารถจัดตารางมาซีเรียสนะครับจริงจังจริงใจกับเรื่องระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นเนี่ยกระบวนการบูรณาการภูมิภาคที่ตอนนี้มันมีอุปสรรคหลายเรื่องอย่างเช่นความขัดแย้งไทยกัมพูชาสงครามกลางเมืองเมียนมาภัยธรรมชาติพวกนี้เนี่ยมันอาจจะหาทางออกร่วมกันได้ดีกว่าที่จะแบบพบกันแค่ครึ่งวันนึงน
2: ะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะแล้วก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราไม่อาจจะรีรออะไรได้อีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามที่กรุณามาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับเราในวันนี้ค่ะและขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดี
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิรพรเดนะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตยทินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายประเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่2กันยายน2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นเรามีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกัน

สร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ในช่วงวันที่ผ่านมาก็มีข่าวหลายเรื่องที่น่าสนใจว่ามันมีข่าวโควิดที่ตอนนี้เห็นว่ากลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง

0: ก็มีผู้ที่อยู่ในแวดวงใกล้ชิดปรากฏว่าม ีทั้งไข้หวัดใหญ่นะมีทั้งนอกจากไข้หวัดใหญ่ก็มีโควิดแถวๆเนี้ยแถวๆนี้ไม่ต้องบอกว่าใครแต่ตอนเจอนี่คือหายแล้วนะไม่เห็นหน้าไปหลายวันไง 6-7 วันแต่ก็คิดว่าอาจจะเดินคลาดกันปรากฏว่าพอเจอหน้าเห็นหน้าแบบผอมๆก็เลยแหมทักนึกว่าลดความอ้วนมาเปล่าไม่สบายเป็นโควิดติดโควิดแล้วก็หายแล้วนะคะกลับมาดำเนินรายการได้แต่ว่าก็คือทำให้เห็นว่ามันกลับมาใกล้ตัวเราอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีข้อมูลการเตือนจากทางด้านสาธารณสุขอีกด้วยว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้นะเพราะว่ามันจะมีช่วงนี้มีฝนด้วยไงฮะ
1: ครับ
0: พอมีฝนตกนี่ก็ปรากฏว่ามาหลายงานมากันหลายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหวัดธรรมดาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโหดิฉันนี่เรียกว่า
1: ทราบว่าไม่สบายเสียงแห้งเลยใช่ไหม
0: เสียง
1: แหบเสียงแห้ง
0: แล้วก็กลัวว่าจะติดคนใกล้ชิดก็เลยต้องหยุดนะคะเพราะว่าตอนนั้นนี่คุณเก๋จุฬารัตน์มาแทนก็เกรงว่าเดี๋ยวจะพาคุณเกศติดบัตรไปด้วยก็เลยต้องหยุดเพราะว่าเสียงจะไม่ค่อยดีนะคะก็อันนี้เป็นบัตรครั้งแรกในรอบหลายปีมากๆนะคะไม่ได้เป็นแบบเนี้ยหนักแบบที่ประเภทคุยไม่ได้ต้องหยุดเนี่ยสัก20-30ปีแล้วมั้งเนี่ยทางด้านค่ะทางด้านกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าพบผู้ป่วยโควิดเกือบ 100,000 คนคือถึงแม้จำนวนของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงแต่ปรากฏว่าไข้หวัดใหญ่มีไข้หวัดใหญ่ด้วยพบผู้ป่วยทะลุ 330,000 คนแล้วเสียชีวิตถึง48คนโหน่ากลัวมาก
1: ค
0: ือก่อนดูข้อมูลก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่ามันจะมาคล้ายๆกันไม่ใช่คล้ายๆใกล้ๆกันและอาการก็คล้ายๆเนาะมันก็จะมีซ้อนๆกันทำให้หลายท่านนึกไม่ถึงนึกว่าเป็นหวัดธรรมดาซะด้วยซ้ำเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกแล้วก็บางทีถูกละอองฝนอย่างเงี้ยนะก็อาจจะไม่สบายก็คิดว่าเป็นแค่หวัดธรรมดาบางท่านไอ้ที่ดิฉันเจอเนี่ยนะของดิฉันหวัดธรรมดาใช่ไหมไอ้ที่ดิฉันเจอเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยสองคนที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าชีเนี่ยฉีดยาวัคซีนป้องกันไข้หวัดทั้งสองคนดิฉันไม่ได้ฉีดเพราะฉันฉีดแล้วไม่ค่อยสบายไม่ชอบใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ก็จะระวังเพราะเราใส่หน้ากากไงปรากฏว่าซ้ายขวาเนี่ยไอใส่อะค่ะแล้วประเภทคนไอเนี่ยนะก็แปลกไม่ค่อยใส่หน้ากากหรือไม่ค่อยปิดปากคือปิดไม่ทันมั้งแล้วเรามักจะไอใส่คนที่อยู่ใกล้ๆแทนที่มันจะหันหน้าไปทางอื่นนะแบบแม่บ้านอะไรเงี้ยปรากฏมันหันหน้ามาหาเราไอ้ซ้ายทีไอ้ขวาก็ลนหลบไอ้ทางนี้ไอ้ทางนั้นก็มาใช่ไหมปรากฏว่าก็ติดบัตรมาด้วยแต่เป็นบัตรธรรมดาไอ้ตอนที่งอมๆนี่แหละที่เสียงหายไปเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าก็คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าแต่ละท่านบางบ้านอาจมีเด็กเล็กบางบ้านก็จะมีหญิงตั้งครรภ์บางบ้านผู้สูงอายุเยอะอย่างบ้านดิฉันเนี่ยดิฉันเด็กมากๆอ่ะเวลาอยู่ในบ้านคิดดูแล้วกันว่าแต่ละท่านเนี่ยอายุเท่าไหร่คือคุณจักรพันธ์ไปคุณจักรพันธ์จะหนุ่มมากเลย เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังนะเขาบอกว่าอย่างนี้แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจปี2569ข้อมูลถึงวันที่31สิงหาคมนะคะพบผู้ป่วยโควิด19เนี่ยค่ะสะสม 99,691 คนเสียชีวิตถึง15คนเนาะมีคนเสียชีวิตด้วยนะรอบนี้คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 คือเขาบอกว่าแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ว่าไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าเขาบอกว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุต่ำกว่า1ขวบอันนี้ต้องคุณพ่อคุณแม่พาไปไม่งั้นมันจะไปติดจากใครมันก็ต้องติดจากทั้งคนเลี้ยงหรือว่าคนใกล้ชิดนี่แหละขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่อการรุนแรงยังเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวคนเสียชีวิต15คนจากโควิดมีถึง14คนอายุ60ขึ้นไปส่วนใหญ่ก็มีโรคอื่นๆ อยู่แล้วด้วยแล้วก็ปรากฏว่าไข้หวัดใหญ่นะในช่วงนี้ปรากฏว่าหนักหนากว่าอีกมี 330,000 คนขึ้นไป แล้วก็เสียชีวิตถึง40

0: คนนะบางทีเราลืมไปเลยนึกว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วคงไม่อันตรายปรากฏว่าคนเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เยอะนะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์และผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: กำลังคุยเรื่องโรค
2: ใช่เลยค่ะเรื่องไข้หวัดนี่หนักนะคะหนักจริงๆ
0: ค่ะเขาบอกว่าโควิดนี่มีอัตราคนติดเนี่ยสูงขึ้นใช่ไหมช่วงนี้แต่ปรากฏว่าไข้หวัดใหญ่สูงกว่าดร.กิฟต
2: ์อันตรายกว่าด้วยใช
0: ่ไหมใช่เสียชีวิตมากกว่าด้วยก็เลยทำให้ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะอันนี้นอกเรื่องแต่ก็อยากคุยให้ฟังจริงๆอยากคุยเรื่องอื่นเต็มไปหมดเลยที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย
2: ค่ะ
0: อยากคุยเรื่องวอลเลย์บอลอยากคุยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่อง
2: วอลเลย์บอลเนี่ยหิวใจมากนะคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ
0: ์คือพอดีเราชนะไงมันคุยได้ไม่รู้จบดิฉันก็ดูลีลาทุกวัน
1: พรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักวอลเลย์บอลทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้นะครับจะไปพบที่ทำเนียบก็คงจะมีนอกจากเร
0: ื่อง ของขวัญ
1: แล้วก็ทานอาหารแล้วก็อาจจะมีของขวัญให้กำลังใจติดไม้ติดมือให้กับนักทีมนักกีฬาทั้งหมดแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
0: ให้เป็นเช็คดีสุด
1: รัฐบาลก็ให้อยู่แล้ว
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านี่เราพูดชี้นำใช่ไหมแ
2: ต่ก็อ
0: ัดฉีดก็เลยอัดฉีดก็ขอให้ได้เยอะๆค่ะย้อนกลับมาเฮ้ยเวลาเราเจอกันที่สวยก็เป็นเรื่องเครียดๆแต่ไม่ค่อยมีเรื่องดีๆดร.กิฟต์น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อายุเยาว์วัยที่สุดในกลุ่มพวกเราเนี่ยนะน่าจะใกล้เคียงหรือว่าใกล้ชิดกับเทคโนโลยีมากสุดนะเรื่องของ data center เนี่ยหรือว่าบางคนเรียก data center อันนี้เราได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะทีนี้ในช่วงระยะนี้ปรากฏว่าคือ 11:00 นี้ท่านผู้ว่ากทมดร.ชัชชาติเนี่ยจะแถลงดิฉันยังไม่เห็นข่าวนะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคือบ้านเราตอนนี้มันกำลังมาแต่บ้านอื่นเขากำลังเบรกคือกำจัดมันอยู่ก็เลยทำให้ดิฉันสงสัยว่าตกลงนี่เราควรจะเริ่มต้นยังไงคือ data center ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือศูนย์ข้อมูลหรือว่าสถานที่หรืออาคารที่รวบรวมคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะก็คือเป็นพวกระบบจัดเก็บข้อมูลแล้วก็มีอุปกรณ์เครือข่ายเยอะๆถ้าเกิดว่าหลายๆท่านที่ติดตามข่าวนะเราอาจจะเห็นภาพข่าวเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปทลายแต่ส่วนใหญ่ตอนนั้นเป็นเรื่องของสแกมเมอร์แต่ลักษณะมันจะคล้ายๆกันคือมีห้องเก็บแล้วก็มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นตู้เป็นเครื่องไปไม่หมดเป็นนับร้อยนับพันหน้าที่หลักๆก็คือจัดเก็บข้อมูลประมวลผลกระจายข้อมูลเลยต่างๆนะทีนี้มันก็จะมีพวกระบบ IT ระบบไฟฟ้าสำรองทำเครื่องทำความเย็นแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆทีนี้หลายคนก็ติดตามว่าได้ยินข่าวแว่วๆกันว่าพวกนี้มันใช้พลังงานมากมันต้องใช้น้ำหล่อเย็นเยอะ
3: แล้
0: วก็น้ำมันอีกด้วยนะปรากฏว่าช่วงนี้เป็น
1: เครื่องปั่นพงปั่นไฟอะไรโอ้โหอุปกรณ์การไฟฟ้าเยอะมาก
0: เขาบอกว่า
1: ที่จะหล่อเลี้ยงอาคารไอ้ data center นี่ใช่ไหมครับ
0: ประมาณหมู่บ้านน้อยๆหนึ่งหมู่บ้านปรากฏว่าในช่วงนี้มันมาผุดอยู่กลางเมืองแล้วก็คือก่อนหน้านี้มันเหมือนประมาณว่าเออเราส่งเสริมหรือเปล่านะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างของสิงคโปร์นี่เขาห้ามใช่ไหมเพราะว่ามันไปใช้น้ำเขาเกินใช้ไฟเขาเกินทำให้ระบบของเขาเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเกาะเขาเล็กอเมริกานี่นิวยอร์กนี่เขาเบรกอยู่ data center แบบไซส์ใหญ่เนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยเขาให้หยุดเข้าใจว่าจะเหมือนกับเริ่มมีการต้องจัดระเบียบแต่ท่านนายกขอไปของเขาเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่เห็นด้วยเขาอยากจะให้มันเพิ่มเยอะๆเพราะว่าจะทำให้รวยมีเงินมากมายแต่ของไทยเขาบอกว่ามันไปโผล่กลางข้างๆโรงพยาบาล
1: ใช
0: ่ผู้จัดการเล่ามั่ง
1: เขาบอกในกรุงเทพเนี่ยคือเขาไปสำรวจตรวจพบบอกว่าอยู่ที่ซอยรามคำแหง28นะฮะที่เขาไปตรวจพบไอ้ตึกอาคารที่ว่าเนี่ยก็สงสัยว่าไอ้อาคารนี่มันมาก่อสร้างยังไงอยู่กลางเมืองขนาดและสถานอย่างเงี้ยโดยเฉพาะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะครับท่านบอกว่าขณะนี้เท่าที่ทราบนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีอาคารประเภทนี้อยู่ประมาณ31แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็บอกส่วนใหญ่จะพบแถวชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับแต่กลางเมืองอย่างกรุงเทพ

0: นครอย่างที่ท่านว่านะครับก็ไปพบแล้วนะครับว่ามีอยู่ที่ซอยรามคำแหง28เขตบางกะปินี่เองนะครับซึ่งเป็นศูนย์ Data อย่างถูกต้องในการขออนุญาตการก่อสร้างด้วยนะฮะไม่ทราบว่าอนุญาตกันยังไงนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องให้ดร.ภภพรช่วยอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างอาคารในลักษณะแบบนี้มันมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมากแต่ตึกที่เข้าไปพบแล้วก็ไปสำรวจมาที่ซอยรามคำแหง28นะครับเขาบอกเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและก็มีอาคารขนาดใหญ่สูง7ชั้นในพื้นที่เดียวกันที่สร้างเสร็จแล้วด้วยนะครับก็จากการที่สอบถามคนบริเวณนั้นนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รปภ.ที่ดูแลอาคารสูง7ชั้นก็พบว่าอาคารนี้เป็น Data Center ที่สร้างเสร็จมาหลายปีแล้วและกำลังใช้งานอยู่แล้วก็บอกว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยที่กำลังก่อสร้างในใกล้เคียงกันเนี่ยก็เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2564ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดด้วยนะครับทราบว่าเป็นโครงการที่จะมีตึกถึง5ตึกด้วยกันแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละตึกนั้นแบ่งแยกการทำงานกันอย่างไรนะครับปัญหาที่พบก็คือเขาบอกว่าตึกที่สร้างเสร็จและใช้งานแล้วเนี่ยมักจะส่งมลภาวะเรื่องของเสียงครับเพราะว่าเครื่องปั่นไฟนั้นเสียงดังมากจนกระทั่งผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นไม่สามารถที่จะอยู่กันได้หลายคนต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะครับดร.ภภพรครับดร.ภครับก็อยากให้ดร.ภภพรช่วยอธิบายไอ้ตึก Data Center เนี่ยลักษณะการทำงานแล้วมันมีอย่างที่คุณสุภพรเรียนเบื้องต้นนะว่าเป็นที่รวมของระบบเทคโนโลยีทันสมัยหลายอย่างมันมีประโยชน์สำหรับประเทศไทยและกฎหมายบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอาคารประเภทนี้ได้หรือไม่อย่างไรด้วยครับ
1: คือเขาบอกว่าตอนนี้อ่ะมันไม่มีกฎหมายที่ควบคุมโดยตรงซึ่งหลายท่านก็ให้ความเห็นว่ามันน่าจะจัดเป็นโซนนิ่งนะหรือไม่ก็ผลักเข้าสู่ระบบของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องมีการตรวจสิ่งแวดล้อมหรือว่ากฎหมายอื่นซึ่งตอนนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจดทะเบียนเป็นลักษณะของคลังสินค้าซึ่งมันก็ไม่ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆแถวพระราม9ก็ปรากฏว่าน่าจะได้รับผลกระทบเพราะว่ามันเป็นแหล่งชุมเป็นแหล่งที่มีคนไม่สบาย
0: ใกล้เคียงคนใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็กลัวว่าจะทำให้เกิดทั้งมลพิษแล้วก็น้ำมันด้วยเนาะเขาก็ใช้น้ำมันทั้งไฟมาดึงไฟจากโรงพยาบาลหรือยังไงแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกมันเป็นช่องว่างซึ่งช่วงนี้ถ้ามันเป็นช่องว่างก็ต้องให้เขาจดทะเบียนไปพอมีคนพูดมาเยอะดร.ชัดชาติก็ต้องออกมาวันนี้เห็นว่าจะแถลง11โมงไม่ทราบแถลงหรือยังนะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยมันก็มีคำถามหลายคำถามว่าอ้าวถ้ามันยังไม่มีแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างคือเราจะกันไหมหรือเราจะใช้นโยบายแบบไหนคืออยากให้เขามาลงทุนแต่ไม่อยากให้มาอยู่กลางชุมชน
2: เรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันถ้าทุกท่านสังเกตนะยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะกฎหมายเนี่ยตามเทคโนโลยีหรือสถานการณ์โลกเนี่ยไม่ทันหรอกเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงมันปรับอะไรเร็วมากๆไวมากๆนะคะอย่างตัวที่บอกไปว่าศูนย์รวมข้อมูลต่างๆเนี่ยคือถามว่ามีข้อดีหรือเปล่ามันก็ต้องบอกว่ามันมีข้อดีอยู่แล้วแหละนะคะข้อดีก็มากมายเพราะว่าเรื่องของ BOI เนาะส่งเสริมการลงทุนต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการขยายฐานต่างๆเนี่ยมันก็มีความสำคัญแหละแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปพอมันมี data เยอะๆปั๊บเนี่ยเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะเหมือนหนึ่งแต่จะบอกเดตาวูก็กระไรอยู่แต่ว่าในเชิงประวัติศาสตร์นะคะเวลาเราปฏิวัติอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาเราก็ต้องมีการเสียไปซึ่งบางอย่างใช่ไหมคุณสำคัญคล้ายคล้ายกันนะคะอย่างปฏิวัติอุตสาหกรรมแบบเนี้ยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะ
1: แต่
2: โรงงานนั้นก็มันก็แลกกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนั้นเองเนี่ยคนก็ไม่ได้ตื่นตัวเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะคะมาตื่นตัวอีกทีก็คือสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมโทรมไปแล้วนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าแพทเทิร์นมันก็คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแต่ข้อดีมันก็คงไม่ได้นะคะทีนี้ด้วยความที่โครงสร้างของประเทศไทยอ่ะอย่างที่ทั้งสองท่านบอกเลยค่ะว่ากฎหมายมันตามสถานการณ์ไม่ทันนะคะประเทศไทยเองเนี่ยก็คงต้องใช้กฎหมายอื่นที่มีอยู่นะคะในการกำกับสิ่งที่อาจจะไม่ตรงกับกฎหมายดังกล่าวนักนะคะ แต่ว่ากฎกติกาที่ชัดเจนที่สุด

0: ตอนนี้มันก็คงเป็นเรื่องของ BOI นั่นแหละว่าเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องมีใช่ไหมคะมันก็เป็นกิจการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Digital Infrastructure นะคะเพราะเราจะขยายไปอย่างอื่นโดยที่ลืม Infrastructure มันไม่ได้นะคะมันก็มีเงื่อนไขค่อนข้างละเอียดมากด้วยตัวอย่างเช่นต้องมี Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะเดี๋ยวเมื่ออ่านแล้วก็น่าจะเป็นทั้งโซน Engineering นะเขาถึงจะเข้าใจนะคะเหมือนกับเขาต้องโหลดข้อมูลต่างๆเนี่ยโดยใช้ไฟฟ้าเนี่ยกระแสกำลังไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็นอกเหนือจากไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ใช้ไฟฟ้าเฉยๆนะเขาใช้เพื่อที่จะจัดการเรื่องของโทรคมนาคมนะคะระบบสำรองระบบป้องกันความเสียหายต่างๆจากเขาเรียก single point of failure นะคะแล้วก็ระบบป้องกันอัคคีภัยเพราะถ้าเกิดว่ามันพังขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ส่งเสริมการลงทุนแล้วนะคุณสวัสดิ์สถานมันอาจจะเป็น
1: หายนะ
0: ตรงกันข้ามหายนะหายนะนะคะทีนี้พอเราต้องรักษามาตรฐานเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเท่ากับว่าอีกฝั่งนึงมันต้องแลกใช่ไหมถูกไหมคะอันนี้คือเรื่องของการส่งเสริมหรือการโปรโมทพวกการลงทุนหรือ investment promotion นะคะดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ขาดหายไปเลยคือเป็นregulatorและการกำกับดูแลเพราะว่ากฎหมายปัจจุบันตอนนี้มันยังไปไม่ถึง
2: ไล่ไม่ทัน
0: เออยังไล่ไม่ทันถ้าเทียบกับต่างประเทศเองเนี่ยหลายประเทศมีความน่าสนใจสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องการความมั่นคงในด้านข้อมูลมากๆพอต้องการความมั่นคงด้านข้อมูลมากๆก็หนีไม่พ้นเรื่องของ data center นะคะถ้าปัจจุบันนี้จะเทียบเอาเป็นว่าแค่ดูแลให้มันมีประสิทธิภาพเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายประเทศที่ไปไกลแล้วนะคะบางประเทศไปถึงไม่ใช่เฉพาะหน้านะคุณมันไปถึงเรื่องของการกำกับดูแลความเสี่ยงที่จะเกิดจาก data center ด้วยอย่างไอแลนด์อย่างเงี้ยนะคะไปไกลมากแล้ว อย่าง EU เนี่ยมี directive ตรงกลางถูกไหมคะเป็นเรื่องของmandatory กฎที่เป็นขั้นพื้นฐานว่าคุณจำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างนะคะขยับมาใกล้ๆกับบ้านเราฉันคิดว่ามาเลเซียก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามาเลเซียเองเขามุ่งเน้นไปเรื่อง data center แต่บวกกับเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainability นะคะประเทศไทยเองก็เรียกได้ว่ามันก็กลายเป็นศูนย์รวมดีกว่านะเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะ investment หนักมากเนี่ยถ้าถามว่ามีพื้นที่ data center มากหรือน้อยแค่ไหนพอเรามองแบบเนี้ยด้วยความกรุงเทพมหานครเรามันก็ขนาดมันไม่ได้ใหญ่เท่ากับประเทศไทยไงนึกออกไหม
1: คะ
0: พอขนาดมันเท่านี้เนี่ยเทียบกับสัดส่วนเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะใช้พื้นที่เยอะนะคะแล้วก็อยู่กับโซนที่ปะปนไปกับ
1: ชุมชน
0: อื่นด้วยนะคะชุมชนต่างๆเนี่ยดังนั้นอาจจะเป็นลักษณะว่าการกำกับดูแลเนี่ยควรไปในลักษณะไหนมากกว่าถ้าพูดถึงกฎหมายไทยตอนนี้ถ้าเท่าที่เห็นเลยนะคะมีเรื่องเดียวคือพรบควบคุมอาคารนะคุณสุพรคุณสุพร
1: ซึ่งมัน
0: นะคะ
1: ไม่ใกล้เคียง
0: แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงถูกต้องนะคะเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ย data center ถ้าเป็นในเรื่องของทางกายภาพเนี่ยเขาไม่ห่วงอะไรนอกจากเรื่องของระบบป้องกันความปลอดภัยอัคคีภัยต่างๆการดัดแปลงการทำโครงสร้างต่างๆของตึกและอาคารดังนั้นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมันเลยกลายเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญณปัจจุบันตอนนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่ากฎหมายควบคุมอาคารของบ้านเราอ่ะมันออกมาตั้งปี2522
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นมีแล้ว
1: ก
0: ็จะตาไม่มี
1: ไม่ทำเป็นเวลเล่อะไรแบบนี้ได้ไหมเหมือนซิลิคอนเวลเล่อะไรแบบนี
0: ้อืมเนี่ยแหละ
1: เป็นเมืองไอทีไปเลยแล้วก็ไปรวมอยู่ตรงนั้น
0: ใช่พอเราขยับไปทีละจุดอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเราต้องขยับกฎหมายตามไปแต่ว่าหลายเมืองอ่ะนะคะในโลกใบนี้ละกันฉันก็ยกตัวอย่างอย่างประเทศอื่นๆที่เขามีเขาเรียกยุทธศาสตร์พุ่งเป้าเนาะว่าเขาอยากจะให้ประเทศของเขาหรือเมืองของเขาไปในทิศทางไหนเขาก็จะมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอยากสร้างเมืองแบบนี้เพื่อรองรับสิ่งเหล่านี
1: ้
0: อยากจะเป็นซิลิคอนแวลลีย์ของโซนเอเชียต่างๆอย่างเงี้ยกฎหมายเขาก็ต้องรองรับสิ่งเหล่านี้ถูกไหม
1: คะ
0: แต่ปัจจุบันตอนเนี้ยเราอยากจะมี data center ก่อนที่จะคิดว่าบ้านเราเองควรจะต้องเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับเรื่องอะไรบ้างนะคะก็อยากที่เรียนไปว่ากฎหมายควบคุม

0: คารบ้านเราอะค่ะมันไม่ได้ออกแบบขึ้นโดยการเข้ามาแล้วก็มองว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเป็น data center ให้กับเหล่าบรรดาผู้นักลงทุนทั้งหลายในปี2569อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทำให้ data center เลยไม่ได้คือถ้าดูตามกฎหมายมันเลยไม่ได้ดูมีความแตกต่างจากอาคารแบบอื่นไงแต่จริงๆแล้วต้องต่างถูกไหม
1: ใช่
2: ไปดูภายนอกก็ไม่มีใครรู้เลยว่าตึกนี้ทำงานทำอะไรไปซ้ำไปใช่ไหมฮะ
0: ทีนี้ดูภายนอกก็เหมือนอาคารปกติถ้าเกิดว่าไม่มีการเปิดเผยออกมานี่เราก็คือ
1: เราก็ไม่รู้
0: ไม่รู้เลยนะคะไม่มีทางทราบได้เลย
1: นอกจากไฟตกไฟดับเหม็นเหม็นน้ำมัน
2: มาที่แถวๆรอมกระแผงที่เขาบอกพบเนี่ยคือคนไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะครับทำให้คนแถวนั้นก็บอกเกิดอาการเครียดนอนไม่หลับก็เรียกว่าต้องย้ายออกมาถ้าใครสามารถที่จะโยกย้ายออกมาได้แต่บางคนที่ไม่สามารถจะโยกย้ายได้เนี่ยก็เกิดมีโรคเป็นโรคหลอดเลือดในระยะยาวมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงมากบางคนบอกเสี่ยงเป็นโรคหัวใจด้วยครับเพราะว่าอยู่ในตึกใกล้เคียงกับตึกเหล่านี้เนี่ยครับ
1: เอาชัดๆนะประเด็นที่มันมีข้อมูลหลุดออกมานี่ก็คือมีการสร้างdata center ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแถวพระราม9ใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9นั่นแหละเขาบอกว่าเนื้อที่ประมาณ 19,000 ตารางเมตรแล้วก็ใช้กำลังไฟรวม20เมกะวัตต์แบ่งเป็น2อาคารแล้วก็กำลังจะเปิดเฟสแรกในปีนี้ก็บอกผลตอบรับของอาคารของโครงการก็ไม่ค่อยจะดีเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็มีชุมชนเยอะที่ดินก็แพงอยู่นะหมู่บ้านก็แบบหมู่บ้านแพงๆดังนั้นชาวบ้านก็เลยกังวลว่าจะมีการแย่งทรัพยากรแล้วก็การดูแลระบบมันต้องใช้น้ำแล้วก็ไฟปริมาณมหาศาลไม่ใช่ใช้ไฟมากนะต้องบอกมหาศาลเพราะนั้นก็กลัวว่าจะมีการดึงไฟเพราะมันมาอยู่รวมกับอาคารแบบปกติหรือว่าสถานที่ต้องใช้น้ำไฟเยอะอยู่แล้วเช่นโรงพยาบาลหรือว่าแรงดันน้ำประปามันจะต้องใช้ร่วมกันกับระบบปกติก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ความปลอดภัยของคนไข้ใช่ไหมไม่นับพวกคลื่นความร้อนเพราะว่ามันต้องทำ24ชั่วโมงถึงแม้จะมีการระบายความร้อนก็ต้องใช้น้ำอีกทางด้านของสำนักงานโยธาของกทม.เขาชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่าคือโครงการ Data Center อันนี้เนี่ยขอก่อสร้างแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นรูปแบบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สำนักงานเพราะนั้นมันเหมือนใช้อาคารผิดประเภทหรือว่าคนละประเภทเลยแต่ว่าโยธาเขาบอกว่าอาคารนี้ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอันนี้เนี่ยน่าสนใจอันนี้มันเป็นการที่ต้องบอกว่าโยธากทมที่ไม่อยากจะพูดเลยนะให้ตีความให้เป็นคุณกับคนที่เข้ามาลงทุนหรือว่ามันควรจะตีความหรือว่ามีการตั้งข้ สังเกตเพื่อให้เป็นประโยชน์กับชุมชนนะเฮ้ยมันยังไงกันมันไปจนถึงเขาสร้างอาคารแล้วอะจะใช้แล้วอะมันชอบกลคืออ
0: ยากที่เรียนนะคะว่าพอมันเปิดโอกาสให้มีการตีความอะเนาะคุณสุพรสัมพันธ์มันก็กลายเป็นว่าเกิดขึ้นได้คือทุกอย่างเนี่ยพอมันไม่มีความชัดเจนในตัวกฎหมายแน่นอนว่ามันชัดเจนลำบากอะเนาะเพราะกฎหมายมันเป็นกฎหมายเก่า
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แต่ว่า
0: แล้วพอก่อให้เกิดการตีความปั๊บมันก็เนี่ยแหละค่ะไปตีความในรูปแบบที่แต่การตีความต้องบอกว่ามันก็คือแต่ละคนก็อาจจะตีความไม่เหมือนกันก็ได้เนาะคุณสวัสดิ์สวัสด
1: ิ์อันนี้มันตีความให้เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนธุรกิจหรือว่าชุมชนอันนี้เกี่ยวข้องนะแล้วก็ไอ้อย่างนี้ถือเป็นช่องว่างหรือช่องโหว่ทางกฎหมายได้หรือเปล่าอย่างกรณีของรามคำแหงนี่เขาบอกว่ามีการตุนน้ำมันมหาศาลเลยนะเขาบอกว่ามีการตุนน้ำมันตรงซอยรามคำแหง28นี่ใกล้ๆเองนะ
2: ใช่
0: ใกล้กับเรานะ
1: ในเมืองเลยนะเขาบอกว่าตุนน้ำมันดีเซล 429,000 ลิตรโอ้โหถ้าเทียบกับปั๊มนี่ประมาณปั๊ม 3-4 ปั๊มใหญ่อะที่มาอยู่ในอาคาร
2: แต่ว่าเขาก็ฉลาดเขาคล้ายๆว่ารอดให้มันรอดพ้นหลักเกณฑ์เพราะว่าการควบคุมซึ่งเพอร์ลี่เขาบอกว่าต้องมีไม่เกิน 500,000 ลิตรขึ้นไปนี่เลยมีแค่ 400,000
1: สองหมื่น
2: กว่าลิตรใช่ไหม
1: 400,000
2: ยังไม่ถึง 500,000 ลิตร

0: เขาเรียกว่าเขายังไม
1: ่ตัด
0: ต
1: ุ้ม
0: เกินเออเนี่ยเขาก็เรื่องกฎหมายได้ดีมากฉลาดมากนะครับ
1: คือคนแนะนำก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่อย่างนี้มันก็สร้างกระจายทั่วกรุงได้สิเพราะว่าโยธาของกทม.เขาตีความแบบนี้แล้วก็ทำให้มันไม่ใช่กทม.ทำแต่ว่าก็คือทำให้ผู้ที่ลงทุนสามารถที่จะดำเนินการได้แต่ทำให้ชาวบ้านก็หวั่นใจอยู่เดี๋ยวกลับมาคุยต่อได้ไหมฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครที่ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลที่มีจะมีโครงการสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตเมือง
0: ก็เห็นมีการแถลงร่วมกันระหว่างคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวงผู้บริหารของการประปานครหลวงรวมทั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยใช่ไหมครับ
1: เรียกว่าเขาต้องคนที่ผ่าน มา
0: เรียกว่าข่าวต้นชั่วโมงของอสมทก็ออกไปแล้วผมสรุปสั้นๆตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าคุณชัชชาติผู้ว่ากทม.บอกว่ากทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจนับจากได้รับแจ้งว่ามีการตั้ง Data Center ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9และได้สั่งให้หยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่า Data Center ในกรุงเทพมหานครนั้นพบว่ามีทั้งหมด 30-40 แห่งส่วนหนึ่งมีมานานแล้วเป็น Data Center ที่ให้บริการหน่วยงานในเครือของตัวเองคือเขาบอกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในตัวอาคารของตนเองเวลาขออนุญาตจึงเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ได้ขอแยกแต่ระยะหลังเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปนะครับทำให้เกิด Data Center ขนาดใหญ่ที่ให้บริการหน่วยงานอื่นภายนอกโดยบอกว่ามีอยู่6แห่งที่มีการขออนุญาตแบบแยกเป็น Data Center ต่างหากจากนะครับทั้งนั้นบอกว่าในจำนวนนี้มี3แห่งได้รับอนุญาตไปแล้วตั้งแต่ปี2565
1: แบบ stand alone คือตั้งเป็นอาคารเดียว
0: ใช่ส่วนอีก3แห่งที่เหลือให้หยุดเพื่อให้มีการทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ
1: ค่ะสาเหตุที่สำคัญนะคะท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่ามาจากช่องว่างทางกฎหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีการกำหนดนิยาม Data Center ที่Data Center ที่ชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการบางแห่งยื่นขออนุญาตในลักษณะของอาคารคลังสินค้าซึ่งไม่เข้าข่ายกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA หรือขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานส่วนในเรื่องการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนะครับทางด้านกรมธุรกิจพลังงานระบุว่ากฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้เก็บเฉพาะใช้ในกิจการของตนไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่กระทรวงพลังงานได้สั่งระงับการออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำหรับ Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนเพราะเขาเก็บไว้ 429,000 ลิตรคือให้มันหย่อนลงมาหน่อยนึงจะได้เก็บได้เพื่อรอ
0: กำหนดหลักเกณฑ์ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดใช่ในส่วนของเรื่องของการใช้ไฟฟ้าที่คนกังวลกันนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่าข้อมูลของ Data Center ในกรุงเทพมหานครมีขนาด20เมกะวัตต์ใช้ไฟจริงๆ8เมกะวัตต์เท่านั้นซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะจ่ายไฟแยกไม่กระทบกับประชาชนในพื้นที่ที่มาขอไฟและบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ไฟของสถานประกอบธุรกิจขนาดใหญ่เช่นห้างสรรพสินค้าก็จะใช้ไฟมากกว่านี้เยอะพร้อมยืนยันว่าไฟและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มาตรฐานยืนยันถึงความปลอดภัยในทางการไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันอย่างนี้นะครับในการใช้ไฟนะครับที่เขาแถลงออกมาส่วนการใช้น้ำนะครับก็โดยท่านรองผู้ว่าการประปานครหลวงบอกว่าData Center ต้องใช้น้ำป้อนระบบหล่อเย็นก็จริงแล้วก็บอกว่า Data Center รายใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนละ 7,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นขณะที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใช้น้ำถึง 20,000

0: ลูกบาศก์เมตรห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใช้ไฟใช้น้ำนะครับถึง 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นยืนยันว่า Data Center ในกรุงเทพมหานครยังไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าในเรื่องของการประปาเรียกเหมือนออกมาแก้ตัวให้กันหมด
1: เลยเขายังก่อสร้างอยู่เขายังก่อสร้างอยู
0: ่
1: เดี๋ยวนะ
0: อันนี้ที่ใช้ไปแล้วที่ใช้ไปแล้วส่วนการสะสมน้ำมันอย่างที่บอกฟังเสียงดีกว่าฟังเสียงสดๆที่คุณสุภพรดีกว่าครับ
2: แล้วการเซ็นเตอร์เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองอย่างว่า Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี 64-65 เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งในตั้งแต่ปี6566แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับนี้จะมีข้อกังวลอยู่ประมาณ4เรื่องมั้งผมว่าเรื่องของกทม.ที่รับผิดชอบก่อนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า Data Center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายแล้วเวลาขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข้าใจว่าเป็นเรื่องทางสินค้าทั้งเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทำ EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตไปโรงงานอุตสาหกรรมนะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีเพราะสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะมีกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับเรื่องที่2ที่เรากังวลก็คือเรื่องการใช้ไฟฟ้าก็ต้องเรียนว่า Data Center เนี่ยมันมีขนาดแตกต่างกันนะถ้าเกิดเป็นขนาดที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่ระหว่างประมาณ20กว่าเมกะวัตต์แต่ถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นขนาดถึงเป็นหลายร้อยเมกะวัตต์เลยอันนี้จะขออนุญาตให้ทางการไฟฟ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าขนาดดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนไหมหรือว่าเราควรกังวลไหมว่า Data Center จะมาแย่งไอ้ตัวไอ้การใช้ไฟของคนกรุงเทพครับขออนุญาตเชิญท่านผู้ช่วยครับ
3: ในส่วนของ NEA นะครับเราเรียนว่าส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
2: ร้อย
3: เมกะวัตต์ครับครับ
2: ตอนสรุปเรื่องการไฟฟ้าเนี่ยก็คือไฟฟ้าที่ใช้ Data Center ในกรุงเทพไม่ได้ใหญ่เหมือนที่อยู่ใน EEC นะอันนั้นเป็นระดับร้อยเมกะวัตต์ของกรุงเทพก็อาจจะอยู่ในระดับ20เมกะวัตต์ซึ่งทางการไฟฟ้าก็ยืนยันว่าไม่ได้มีผลกระทบกับการใช้ไฟของคนในกรุงเทพแต่ว่าต้องคอยติดตามต่อไปแล้วก็โครงการขนาดใหญ่ก็ต้องตอนนี้ก็ต้องไม่อนุญาตเพิ่มเติมนะแล้วก็มาตรฐานการเครื่องไฟเป็นไงว่ามาตรฐานความปลอดภัยของการเชื่อมโยงเรื่องไฟฟ้า
3: ครับการที่เราจะขออนุญาตก็เรามีมาตรฐานการเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งเรื่องมาตรฐานอุปกรณ์มาตรฐานการเชื่อมอะไรนี้ได้รับมาตรฐานอยู่แล้วครับแล้วก็ยืนยันว่าปลอดภัยครับ
2: ครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องน้ำนะเพราะว่าData Center เนี่ยมันจะมีการผลิตความร้อนก็ต้องมีตัวน้ำที่มาใช้ระบบหล่อเย็นเพราะจริงๆแล้ว Data Center ทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะกังวลเรื่องการใช้น้ำอยู่ก็เดี๋ยวลองเรียนถามทางการระบาว่า Data Center ในกรุงเทพมีการขอการใช้น้ำอย่างไรแล้วก็มีผลต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรหรือไม่ครับ
0: ครับ
1: จริงๆคำถามนะคะ
0: ฟังคำแถลงนะ
1: มีประโยชน์มากอ่ะ
0: ฟังคำแถลงแล้วประโคมประชาชนสงสัยตกลงว่าเราทำตามระเบียบกฎหมายแต่ประเด็นกฎหมายยังไปไม่ทันได้ยังไงไม่ทราบนะ
1: ติดตามข่าวตอนแถลงเนี่ยปรากฏว่ามีการเชิญหลายหน่วยงานมาร่วมกันแถลงเนื่องจากมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงานถูกไหมคุณจักรพันธ
0: ์
1: เมื่อกี้ที่บอกก็คือไฟฟ้าใช่ไหม
0: การประปานครหลวงการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานก็ส่งตัวแทนมาชี้แจงก็เรียกว่าครอบคลุมทั้ง3เรื่องที่คนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าไอ้การมี Data Center เนี่ยมันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟไหมการใช้น้ำไหมหรือว่าการปล่อยความร้อนหรือว่าเสียงคือแม้กระทั่งการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้

0: ก็เอาหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มาชี้แจงได้ทราบอย่างชัดเจนนะครับแต่จะเพิ่มเติมตรงนี้ว่ามันมีข้อมูลนะครับจาก Data Center Map นะครับเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมี Data Center ทั้งหมด49แห่งในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็กระจายอยู่ทั่วไปอย่างเช่นที่ถนนรามคำแหงเขตบางกะปินะครับที่ถนนเจริญกรุงเขตบางรักที่ถนนวิทยุเขตปทุมวันที่ถนนกำแพงเพชร6เขตจตุจักรที่ถนนบางนาตราดเขตบางนาที่ถนนสาทรเขตยานนาวาที่ถนนสีลมเขตสาทรและที่ถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากData Center Map นะครับเขาชี้แจงมาครับ
1: ยังไงก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็สรุปว่าData Center ยังมีความจำเป็นต่อโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลแต่ว่าการก่อสร้างอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยในระหว่างรอกฎหมายใหม่กรุงเทพมหานครจะตรวจสอบทุกปัญหานะเรื่องของเสียงรบกวนความร้อนมลพิษต่างๆหากพบว่ามีการสร้างความเดือดร้อนรำคาญก็จะดำเนินการตามกฎหมายท้องถิ่นทันทีในขณะนี้ก็มีการต้องถือว่าเบรกใบอนุญาต Data Center แห่งใหม่เพื่อจะเร่งอุดช่องว่างหรือว่าช่องโหว่ของกฎหมายนะ
0: ครับครูหนึ่งต้องมาจัดระเบียบกันหน่อยครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ดร.กิฟในช่วงเมื่อครู่นี้เราเปิดเสียงของอาจารย์ชัชชาติไปนะร่วมกับแกดึงมาหมดเลยนะเพราะว่ามันต้องระงับนู่นนี่นั่นใช่ไหมทั้งไฟฟ้าประปากรมธุรกิจพลังงานอย่างนี้เป็นต้นคือดึงมาหมดเลยมาแถลงเพราะว่าเขาเบรกการอนุญาตตั้งแต่นี้ไปจนกว่าจะมีการเรียกว่าคุยกันเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็กฎเกณฑ์ใหม่ที่อาจจะเอามาควบคุมดูแลในเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือหยุดชั่วคราวดร.กิฟค่ะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ
3: ใช่ๆค่ะคืออย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเราจะเอาความไม่อัปเดตเนาะไม่ทันสมัยของกฎหมายแล้วก็ปล่อยให้มันเกิด
1: ปัญหา
3: เสียหายใช่มีปัญหาแทนที่จะกฎหมายนี่ควรจะต้องมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาใช่ไหมคุณสวัสดิ์สัน
1: ต์
3: แต่อันนี้พอกฎหมายยังไม่ทันสมัยหรือยังไม่มีความตรงกับสถานการณ์ปั๊บเนี่ยโอ้ใช่กลับกลายเป็นว่าอาศัยช่องโหว่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปทำให้เกิดไปทำให้เกิดการสร้างนะคะโครงสร้างบางอย่างที่ยังมีระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆไม่เรียบร้อยดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้นะคะแล้วพอความเสียหายมันเกิดไปแล้วอ่
1: ะ
3: หลายเรื่องมัน
1: แก้ยาก
3: ย้อนกลับคืนมาไม่ได้นะแก้ไม่ได้นะ
1: ใช่ก็ถือว่ากรุงเทพมหานครก็รับลูกได้ไวเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามเลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะถือเป็นงานใครก็แหกมาเต็มเลยนะแล้ววิธีที่เขาแก้ไขเขาทำไงในขณะนี้ที่บอกว่าก่อนแก้กฎหมายใช่ไหมเขาเบรกก่อนหยุดเลยทุกอย่างเนี่ยถือว่าทำถูกกฎหมายไหมบริษัทที่เขาขอเขาร้องได้ไหม
3: คือนะไม่อยากคิดถึงตรงนั้นแต่ว่าก็เป็นไปได้ค่ะคุณสำคัญคือเกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าอนุญาตไปแล้วหรืออะไรต่อเมื่อไรนะคะยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของ regulation นะ
1: ค
3: ือไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของว่ามีระเบียบหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าในอนาคตปัญหามันเกิดแล้วความเสียหายบางอย่างมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเนี่ยเราจะย้อนเวลากลับก็ไม่ได้แล้วนะถูกไหมคะอันนี้มันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่สำคัญนะคะแต่ถามว่าปัจจุบันประเทศไทยเองเนี่ยใครดูเรื่อง data center บ้างก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่ single command หรอกมันก็มีหลายหน่วยงานอยู่นะคะคือถ้าเราดูหน่วยงานต่างๆเนี่ยเรื่อง data center
0: ต้องไปกำหนดนิยาม

0: คำว่า data center ให้มันตรงกันว่าความหมายของ data center เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะ
1: คืออะไรใช่ค่ะแล้วก็อันนี้อาจจะคนละเรื่องกันเพียงแต่ว่าเปรียบเทียบเนาะคือคุณจวางจากพันจำได้ใช่ไหมว่าที่สักเดือนที่แล้วที่เราก็มีปัญหาเรื่องของไฟไหม้สถานบันเทิงค่ะคือมันไม่เหมือนกันหรอกคือลักษณะของความเสียหายหรือเรื่องราวมันไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าพอถ้าเกิดว่ามีการอนุญาตให้เกิดการก่อสร้างแล้วก็อนุญาตให้มีไลเซนส์แบบหนึ่งไปอ่ะแล้วสุดท้ายผลเสียหายมันเกิดขึ้นเพราะว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมคะว่าไม่มีคือคนอ่ะกลับไปพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าแบ็กเวิร์ดนะคือกลับไปคุยอดีตแต่พอคุยอดีตเสร็จปั๊บแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้
2: ไม่ได้เกิดความเสียหายไปแล้วอ่ะ
1: เกิดความเสียหายนี่ไม่ได้เลยนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็มองว่าบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยความมันยังไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นครั้งต่อครั้งเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อย
2: ไม่ค่อย
1: มากมายเท่าไหร่นะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะแต่ยุคปัจจุบันคุณลองคิดดูถ้าเกิดปล่อยให้เกิดความเสียหายเทคโนโลยีหนึ่งเรื่องเนี่ยนะคะนั้นคิดถึงว่าระเบิดประทัดสมัยก่อนนะเปรียบเทียบกับปรมาณูมันความเสียหายมันคนละ
2: ตั
1: วลุ่มกันเลยนะคนละเรื่องกันเลยดังนั้นก็อันนี้คิดว่าก็เห็นด้วยนะคะในมุมของความเห็นของตัวเองอ่ะมองว่าเรากันไว้ดีกว่าแก้นะ
2: ค่ะ
1: นะคะคือถ้าเกิดมันเกิดความไม่ปลอดภัยความเสียหายบางอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียหายที่ทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตร่างกายอนามัยของคนอ่ะนะคะถ้าเป็นเราไปอยู่แถวนั้นเราก็อาจจะ
2: ไม่เอานะ
1: แบบได
2: ้เรา
1: ก็อาจจะไม่เอาเหมือนกันนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้ไกลมากด้วยนะคุณสุภาพรค่ะเราก
0: ็
1: ที่ทำงานเราใช่ไหมไม่ได้ไกลมากนะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในเขตเจริญไงมันก็เลยจะอยู่ใกล้อะไรที่มันเป็น
0: ก้อน
2: เป็นความทันสมัยทุกอย่าง
0: ติดไหนเนี่ยนะต้องช่วยกันดูแล้วว่าติดไหนที่ถนนรัชดาบ้างนะครับแถวบ้านคุณก็ติดก็น่าจะมีนะแถวสาธร
1: ใช่คือ
0: ก็มีรู้สึกว่าติดไหน
1: คือเราดูข้างนอกไม่ออกด้วยไง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่มันก็เกิดความไม่มั่นใจไม่ปลอดภัย
2: สงสัยเน
1: า
2: ะ
1: สิ่งอย่างเลยนั่นแหละค่ะ
2: เดิมดิฉันเข้าใจว่ามันอยู่ในอาคารของสำนักงานเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนรายย่อยมันก็จะ อยู่ในส่วนโซนนั้นแต่พอมันสแตนด์คือหมายถึงว่าพอเขาเริ่มสร้างเป็นอาคารที่แยกมาชัดเจนมันก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเขาจะทำขนาดให้มันใหญ่ขึ้นถูกไหม
0: พ
2: อมันเหมือนกับทำเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าทำอะไรที่มันให้บริการแบบเยอะๆอ่ะเพราะนั้นเวลาออกมาทำเฉพาะนี่มันก็จะสะดวกแล้วก็ควบคุมง่ายเพราะนั้นมันก็จะดูเหมือนขยายใหญ่ขึ้นไอ้ตรงขยายใหญ่ขึ้นนี่แหละนะที่ทำให้เรากังวลเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้กฎหมายมาควบคุมหลายๆด้านเลยเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าไอ้การจำกัดอย่างเรื่องของพลังงานเช่นจำกัดปริมาณน้ำมันที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรแสดงว่าถ้ามันเกินมันจะเข้าขายพวกค้าปั๊มอ่ะพวกปั๊มอ่ะที่เป็นสำรองเยอะๆซึ่งมัน
0: กักตุนน้ำมัน
2: เออกักตุนเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับบังคับขนาดโดยอัตโนมัติเช่นไฟน้ำพลังงานพวกนี้แต่ว่าที่สำคัญก็คือเราต้องรู้อ่ะว่าเราจะควบคุมยังไงหรือว่าถ้ามันไม่ควรอยู่ในชุมชนมันจะต้องจัดเป็นโซนิ่งหรือว่าต้องห่างจากสถานที่เป็นชุมชนมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรื่องของ อุตสาหกรรมไห
1: ม
2: มันเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอะซึ่ง
1: เพราะว่าวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกับอาคารปกตินะ
0: ครับใช่
1: เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ผลกระทบก็เรียกว่าที่มันจะเกิดขึ้นนะไอ้ทางบวกเราไม่ค่อยว่าอะไรหรอกเราเข้าใจดีอยู่นะคะว่าข้อดีเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแต่ว่าผลเสียเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันได้แก่อะไรบ้างนะคะตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่มาเปิดใจพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็พอเรามองคำว่า data center เองเนี่ยมันองค์ประกอบมันเยอะค่ะมันหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารผังเมืองใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงโซนนี้มันคือเรื่อง

0: ใช่
1: เมืองนั่นแหละนะคะเมืองที่ไม่มีผัง
2: มีแต่มันเป็นไปตามเขาเรียกว่าเกิดขึ้นไปก็ทำตามหลังไปคอยแก้ไปมันก็อาจจะแปลกๆอยู
1: ่แล้วก็เรื่องไฟฟ้าใช่ไหมคะมันคงของความมั่นคงของระบบไฟต่างๆเนี่ยวันก่อนดิฉันก็ที่บ้านก็เพิ่งจะไฟดับเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตก
2: ช่วงนี้ฝนตก
0: ก็มี
1: ส่งผลได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ data center ถ้าไฟตกทีนึงไม่มีไฟสำรองนี่คงจะลำบากเหมือนกันนะคะน้ำอีกสิ่งแวดล้อมอีกข้อมูลส่วนบุคคล cyber security ถูกไหมคะ
2: โอ้นี่มัน
1: บริการทางดิจิทัลอย่างเงี้ย
2: ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร
0: ์ใช่ครับเดี๋ยวคงต้องฝากให้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ data center ที่เขาบอกว่าจะมีการประชุมวันศุกร์นี้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวง
2: ก็เข้ามาก
0: ระทรวงดิจิทัลด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก
2: ็
0: ต้องร
2: ่
0: วมประชุมด้วยต้องด้วยแล้วก็มีปลัดกระทรวงต่างที่เป็นตัวแทนของแต่ละกระทรวงเข้าร่วมประชุมกันก็คงจะได้ข้อมูลความชัดเจนว่าจะลงนโยบายจากนี้หรือแนวทางจากนี้คำนิยามจากนี้ว่า data center นี่จะต้องออกกฎออกระเบียบอย่างไรในการที่จะอนุญาตให้เขาดำเนินการกิจการได้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะดร.กิฟมีเรื่องให้ดร.กิฟเลือก จริงๆว่าจะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็น่าสนใจทุกเรื่องอะเนาะประเด็นเรื่องของเด็กต่างด้าวที่ตากที่เขาให้งดเรียนชั่วคราวแล้วมีอีกเรื่องนึงนะเมื่อครู่นี้ศาลงดอ่านคำสั่งคดีของคุณหมอสรณะอาจารย์กสทช.เพราะว่าคุณหมอสรณะไม่ไปศาล
0: ไม่ไปฟัง
2: ไม่ไปศาลแล้วตะกี้อยากคุยเรื่องไหน
1: อาจจะอธิบายอะไรบางอย่างให้ฟังก่อนจะได้น้องนะคะว่าบางทีมันเป็นปรับแสงทางกฎหมายนะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะจริงๆเรื่องของอาจารย์คุณหมอสรณะนะคะเรื่องของการไม่มาฟังก็อาจจะมีคนสงสัยกันเยอะแล้วกันนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้ค่ะคุณสภาชนสักพันนะคะเพราะว่าคำว่างดอ่านคำสั่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจไปว่าศาลยังไม่มีคำสั่งหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคดีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นคดีในชั้นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่ไม่รับฟ้องไว้พิจารณาถูกไหมคะก็พอฟังเสร็จปั๊บเนี่ยต้องระวังอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างคำว่าเลื่อนคำตัดสินเนี่ยมันอาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าศาลยังไม่ตัดสินหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือคำสั่งศาลปกครองเนี่ยมันออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีกำหนดอ่านแต่เพียงแต่ไม่ได้อ่านต่อหน้าคู่กรณีนะคะเราก็เลยจะใช้กระบวนการในการแจ้งคำสั่งต่อไปนะคะอันนี้หลักการเป็นแบบนั้น อย่าไปเข้าใจว่าศาลไม่อ่านเนี่ยไม่ใช่นะคะใช่เพียงแต่ว่าไม่มาก็เดี๋ยวแจ้งคำสั่งไปนะคะเดี๋ยวท่านก็จะทราบ
0: เป็นเอกสารไปได้ไหมอย่างนี้ส่งเอกสาร
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ผู้ร้องอุทธรณ์ไม่มาฟังเองใช่ไหมคร
2: ับท่านบอกว่าไม่มาก็เลยไม่อ่าน
0: อย่างนี้เขาก็ไม่มาตลอดได้ไหมฮะอีกครั้งจะไม่ต้องมา
1: จริงๆก็มันก็เลยมีคำถามตอบมาว่าเอ้ยไม่ไปฟังเนี่ยมันยื้อได้ไหมใช่ไหมคะ
2: ไม่มาไปเรื่อยๆอ
1: ย่
2: าง
1: เงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าการไม่มาฟังคำสั่งเนี่ยไม่ได้ทำให้คำสั่งของศาลเนี่ยเหมือนกับมันหายไปนะเพราะจริงๆคำสั่งมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผู้กองเนี่ยทำให้ยื้อคดีไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีการไม่มีข้อไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าศาลก็ต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหานี้ถ้าท่านไม่มาท่านก็ใช้วิธีกระบวนการในการแจ้งคำสั่งให้กับคู่กรณีทราบต่อไปนะคะซึ่งเข้าใจว่าศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งแก่คุณหมอสรณะต่อไปด้วยนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือการไม่มาฟังคำสั่งศาลเนี่ยไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์ในการหยุดคำสั่งศาลนะเพียงแต่ว่าทำให้วันนี้มันเลยไม่เกิดกระบวนการในการอ่านคำสั่งต่อหน้าคู่กรณีแต่ศาลเนี่ยค่ะจะดำเนินการตอบก็คือดำเนินกระบวนการแจ้งคำสั่งตามกฎหมายต่อไปเท่านั้นเองนะคะ
2: การแจ้งแบบนั้นถือเป็นการอ่านรับหลังไหมหรือว่าไอ้อ่านรับหลังมันต้องอ่านจริง
1: ๆจริงๆคำว่าอ่านรับหลังเนี่ยมันคงจะเป็นเวิร์บที่ทำให้เข้าใจง่ายนะคะ
2: ว่ากระบวนการดำเนินต่อ
1: กระบวนการก็คือทุกท่านได้รับแล้วก็รับทราบนะคะแบบนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่ากรณีนี้อาจจะมีอันนึงก็คือมีเรื่องของ

0: หมอสรณะมีการยื่นคำร้องขอให้ศาลงดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกันอันแรกการไม่มาฟังคำสั่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีกระบวนการแจ้งอาจารย์หมอต่อไปนะคะแต่การขอให้ศาลไม่เผยแพร่เนี่ยก็คือถ้าศาลอนุญาตโดยที่ไม่เผยแพร่ก็จะเป็นลักษณะการไปแจ้งส่วนตัวของคุณหมอสรณะเท่านั้นเองนะคะเป็นก็การยื่นคำร้องก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณท่านอาจารย์หมอสรณะนั่นแหละนะคะแต่จะได้รับอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับศาลท่านจะต้องพิจารณาตามตัวบทกฎหมายตามเหตุผลในคำร้องนะคะดังนั้นเนี่ยคนละเรื่องกันนะคะขอให้ศาลไม่เผยแพร่ศาลก็ต้องพิจารณาว่าจะสนับสนุนสิ่งที่หมอสรณะขอไว้หรือเปล่าท่านนั้นเองนะคะ
1: ประมาณว่าเป็นบวกหรือเปล่า
2: เป็นอย่างนี้ต้องเรียนถามพระเจ้าปปปนี่ครับว่าจะมีผลไหมฮะการที่ศาลยังไม่นัดไม่อ่านคำสั่งออกมาเนี่ยทำให้คุณหมอสรณะเนี่ยอาจจะเรียกประชุมบอร์ดกสทช.ได้ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาเรียกประชุมแล้วก็ล่มมา 2-3 ครั้งแล้วท่านก็บอกท่านยังไม่ได้มีคำสั่งว่าให้ท่านหมดสภาพไปเนี่ยท่านก็ยังเรียกประชุมได้ไหมครับในฐานะเป็นประธานกสทช.ครับ
0: คืออันนี้ฉันไม่ได้ว่ากวนหรืออะไรนะคุณจักรพันธ์นะคะคือเรียกแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะได้อีกหรือเปล่าถูกไหมเหมือนก่อนหน้านี้นะคะ
2: ก็ลงเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คือต้องเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าดิฉันก็ยังยืนยันคำเดิมอ่ะเนาะเรื่องของการเรียกประชุมได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนะคะแล้วก็การที่จะอ้างว่าตอนนี้คุณหมอสรณะยังคงอ้างอำนาจในฐานะประธานและเรียกประชุมได้หรือเปล่าเนี่ยการอ้างอิงก็คงจะเหมือนเดิมนะคะว่าคนไม่มาอยู่ไม่ครบองค์ประชุมต่างๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงการงดอ่านคำสั่งศาลวันนี้ไม่ได้ทำให้สถานะของคุณหมอสรณะกลับมาสมบูรณ์นะ
1: ค่ะ
0: โอ้มันก็ยังกระบวนการมันก็ยังไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกระบวนการแจ้งคุณหมอไปอีกทีนึงนะคะเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเพราะไม่ได้มีคำสั่งศาลใหม่ออกมาคุ้มครองนะคะอันนี้เป็นลักษณะแค่ว่าท่านไม่ได้ไปฟังด้วยตัวเองท่านก็เลยรอรับคือจะพูดแบบนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นไหมรอรับคำสั่งอยู่ที่บ้าน
1: รออยู่บ้าน
0: รออยู
1: ่มีคนถามต่อมีคนถามต่อและอย่างนี้ในเมื่อถ้าเกิดว่ามันมีกระบวนการที่ขอไม่ให้เผยแพร่ตรงนี้ได้แล้วตกลงชาวบ้านเมื่อไหร่จะรู้แล้วหน่วยงานเมื่อไหร่จะรู้งานสิ่งที่เป็นไปตามผลเนี่ยมันจะได้เดินหน้าต่อได้อันนี้มีคนถามมาเมื่อไหร่จะรู
0: ้มันก็เป็นคือจริงๆประเด็นเนี้ยมีความน่าสนใจนะคะเวลาเราพูดถึงศาลท่านจะให้หรือไม่เนี่ยเผยแพร่หรือไม่อะไรต่างๆตามคำร้องของคุณหมอสรณะเนี่ยท่านต้องดูเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะคะขอให้ศาลไม่เผยแพร่ตามคำร้องเนี่ยได้แต่ไม่ใช่
1: เป็นความลับนะ
0: ห้ามเผยแพร่บ้านใช่ถูกต้องนะคะ
1: เก็บไว้ในลิ้นชัก
0: วันนี้ข่าวมีแค่ว่ายื่นคำร้องขอให้งดนะคะท่านคุณหมอสรณะยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาต่อสาธารณะแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงว่าศาลอนุญาตคำร้องตามคำร้องแล้วหรือเปล่าถูกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประเด็นตรงเนี้ยมันก็เพื่อที่จะคืออันนี้ต้องไปดูพรบจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาตรา69ด้วยน
1: ะ
0: เพราะว่ามีการวางหลักค่อนข้างจะชัดเจนว่าสำนักงานศาลปกครองต้องจัดให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีไว้ที่ศาลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตรวจดูหรือขอสำเนารับรองได้ถูกไหมคะดังนั้นการตั้งต้นของเรื่องของคดีปกครองเนี่ยการเปิดเผยคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยต้องเป็นหลักไว้ก่อน
1: เป็นหลัก
0: อันนี้ต้องไม่ใช่ความลับนะคะโดยเฉพาะคดีเนี่ยมันสำคัญด้วยมันเป็นเรื่องคุณสมบัติของประธานองค์กรในกำกับดูแลของรัฐเลยอ่ะนะคะดังนั้นงดอ่านคำสั่งวันนี้นะคะไม่ได้เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผยแพร่หรือไม่เพราะว่าสองอันนี้เป็นคนละขั้นตอนคนละสเต็ปกันนะคะก็คอนเฟิร์มอีกครั้งว่าผลต่อสถานะของนายแพทย์สรณะกับบอร์ดการเป็นบอร์ดของสกสทช.เนี่ยนะคะพูดได้ง่ายว่ายังคือแม้ว่าสมมตินะคะคำสั่งศาลปกครองสูงสุดออกมาแล้วยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือว่าไม่เปิดเผยต่อประชาชนก็ไม่ได้แปลว่าคุณหมอสรณะสามารถอ้างได้ว่าประชาชนยังไม่รู้
1: ค่ะ
0: ดังนั้น
1: ทำงานต่ออ
0: ยู่อย่างเงี้ยไม่ได้
1: ขอทำงานต่อเปิดประชุมต่อ

0: ดี๋ยวท่านก็ไม่มีคนมาประชุมด้วยอีกอ่ะ
1: ประชุมก็จะล่มไปครั้งที่เท่าไหร่แล้ว
2: องค์ประชุมไม่ครบท่านน่าจะครั้งที่4แล้วมั้ยถ้าจะเรียกใหม
1: ่ครั้งหน้าก็จ
0: ะว่าไม่ข่าวไม่ข่าวว่าวาระรออยู่เป็นร้อยเลยนะ
1: ใช่
2: รอโตใช่ใช่ใช่ยังหลายเรื่องที่รอพิจารณาแล้วนี่มันจะเป็นสุญญากาศของกสทช.ไหมครับในการที่ไม่ได้มีการประชุมบอร์ดทั้งทีผ่านมาหลายครั้งหลายหนแล้ว
0: นี่มันเป็นปัญหาจริงๆนะคุณสภาวันเสาร์ค่ะคือเพราะว่าด้วยความที่มันยื้อยุดกันได้ด้วยกระบวนการ
1: กระบวนการ
0: ใช่นะคะ
1: แล้ว
0: ก็เป็นห่วงเหลือเกินใช่เป็นห่วงเหลือเกินว่าโอ้วาระที่วางไว้อยู่เนี่ยไม่ได้ห่วงคน
1: ที่ไม่
0: ม
1: ี
0: สถานะตอนนี้นะหลังจากนี้แหละโอ้โหงานหนักเลยอ่ะ
1: เงินเดือนก็แพงเนาะงบประมาณก็เยอะๆนะ
2: ทำได้แต่ไม่มีมติคือกรรมการก็คงทำงานกันตามปกติแต่ไม่สามารถที่จะประชุมร่วมกันและออกมติว่ากสช.กำบอร์ดชุดใหญ่เนี่ยจะเอาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างเรื่องล่าสุดที่ทุกคนรอคือเรื่องทีวีดิจิตอลจะเอาอย่างไรจะหมดสัญญากันแล้วนะที่ประมูลกันมา15ปีเนี่ย
1: รอจนเกษียณ
2: นะ2ปีก็จะประมูลนะทีวีก็ไปไม่ถูกนะจะเอายังไงจะเลิกหรือจะไปต่อ
1: สมัยก่อนดิฉันเป็นคนไปประชุมคิดดูดิจนเกษียณคุณจักรพันธ์ก็เกษียณแล้วเสียพรก็เกษียณรอดร.กิฟกับคุณรณรงค์เนี่ย
2: ไปประชุม
1: ตอนนี้ก็
0: ไปถึงตอนนั้นอีกใช่ไหมคะ
1: อาจจะรอจนดร.กิฟเกษียณหายใจเข้าไว้หายใจเข้าไว้
0: ก็ไว้โอ้แข็งแรงก็ไว
2: ้ผมมาเป็นห่วงเพื่อนร่วมอาชีพทีวีทุกช่องเนี่ยว่าเขาไม่รู้เขาจะไปยังไงต่อเพราะว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ออกมาชัดเจนว่าพ้นสัญญาที่ไปประมูลกันมาจะเป็นอย่างไรต่อใช้ประมูลใหม่ไหมหรือว่าจะต่อสัญญาเฉยๆไม่ต้องประมูลถ้าใครอยากทำเอาเสียค่าธรรมเนียมปีละ10บาทอะไรเงี้ยก็เปิดทีวีต่อไปอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สถานะของทีวีในวุ่นวายมากนะหลายช่องก็เลย์ออฟพนักงานออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่รู้อนาคตว่าจะยังไงเรื่องของการโฆษณาก็หายากลงไปทุกทีเพราะว่าแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปไปดูกันทั้งออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ก็ผลยังไม่ออกงานก็ยังไม่ตกดิฉันศิลพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
0: ประภาพรรสิริรัตน์ค่ะ
2: ครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวท่านกลับมากันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่2กันยายน2569นะครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีน้องอุ้มนะครับ
5: สวัสดีค่ะโอ้วันนี้มีหลายข่าวนะคะให้ได้ติดตามกันมีทั้งข่าวที่เรืออับราฮัมลินคอนเทียบท่าแหลมฉบังแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ก็มีทั้งเรื่องใหญ่ data center ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ใกล้ตัวเราโดยที่เราไม่รู้บางทีอยู่ปลายจมูกด้วยซ้ำแต่เราก็ไม่ทราบ
4: มันคือสิ่งที่แบบเราเองอ่ะมีส่วนร่วมกับการใช้ข้อมูลเหล่านี
5: ้
4: อยู่ตลอดเวลาเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันมีเรื่องอื่นๆที่วันนี้เราก็อยากคุยการเมืองก็มีเรื่องของการเตรียมซักฟอกรัฐบาลนะครับ
5: เดี๋ยววันนี้มีอาจารย์มาช่วยสรุปรวบตึงให้ได้ฟังกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วค่อนข้างจะฮือฮามาวัน2วันแล้วล่ะโดยเฉพาะเมื่อคืนทุ่มได้ติดตามนะคะนั่นก็คือกรณีของคุณแตงโมนิดาคือต้องยอมรับนะคะว่ากรณีของการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยมันยังมีความคลางแคลงสงสัยในหลายๆประเด็นเลยแล้วปรากฏว่าล่าสุดอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ท่านเปิดประเด็นถือว่าเป็นประเด็นคดีใหม่เลย
4: ใช
5: ่ของคุณแตงโมนิดาพาคุณขวัญอุษามณีค่ะนางเอกสาวอีกคนนึงเข้าไปแจ้งความแล้วก็ให้การเป็นพยานหลังจากที่ไปตรวจพบภาพเรือลำหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีซึ่งมันมีการอ้างค่ะว่าเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมและคุณกระติกแต่คุณปานเทพและทีมตรวจสอบเนี่ยบอกว่าแท้ที่จริงแล้วอันนั้นมันเป็นเรือของคุณขวัญอุษามณีพูดง่ายๆคือที่เราเห็นกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เป็นภาพว่าคุณกติกกับคุณแตงโมโพสท่าถ่ายภาพกันแล้วฉากหลังเป็นสะพานพระราม8อะค่ะหลักฐาน

0: เปิดเผยใหม่วันนี้อาจารย์ปานเทพบอกนั่นคือภาพออริจินอลของคุณขวัญอุษามณีหมายความว่าภาพที่เราได้เห็นกันนั้นถูกตัดต่อ
1: คือมันไม่ได้ตัดแค่เฉพาะที่ก่อนหน้านี้เคยเขาเรียกว่าอะไร

0: ทั้งภาพ
1: เป็นเรือของคนอื่นเลยเหรออ
0: ืม
1: แล้วมันคือโป๊ะตรงที่ว่าเรือลำนั้นดันเป็นของคุณขวัญ
0: อุษามณีที่หลายคนรู้จัก
1: ที่อยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากแถมคุณขวัญเองก็สนิทรู้จักกับคุณแตงโมในฐานะ
0: เขาก็อยู่ช่องเดียวกันนะคะ
1: ใช
0: ่ทีเนี้ยคุณขวัญอุษามณีเองก็ยืนยันนะคะว่าเรือในภาพเนี่ยเป็นเรือที่ตนนั่งจริงๆแล้วก็มีหลักฐานเลยเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือ GPS ภาพถ่ายคลิปแล้วก็ทำลายทั้งหมดมอบให้กับตำรวจเรียบร้อยคือจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้ค่ะคุณปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมด้วยดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์แล้วก็คุณขวัญอุษามณีเดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความแล้วก็ให้การในฐานะพยานประเด็นที่นำมาแจ้งความเนี่ยเกิดจากการตรวจสอบภาพบนแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันปรากฏอยู่ในสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมแล้วในสำนวนมันมีการอ้างถึงภาพนึงบอกว่าเป็นภาพเรือที่คุณกระติกกับคุณแตงโมอยู่บริเวณหน้าสะพานพระราม8อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปานเทพบอกว่าในเอกสารมันมีการรับรองว่าภาพนั้นมันเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมแล้วก็เชื่อมโยงกับช่วงเวลาประมาณ 2:32 นาทีแต่เมื่อนำภาพไปตรวจสอบทั้งพิกัดเวลาลักษณะเรือแล้วก็ภาพโซเชียลมีเดียทีมงานก็พบข้อสงสัยค่ะว่าเรือที่เห็นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เรือลำเดียวกับที่เกิดเหตุนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ปานเทพบอกว่าพอตรวจภาพจากโซเชียลมีเดียของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์รวมไปถึงข้อมูลการเดินทางพบว่าเรือลำนี้ค่ะเป็นเรือของคุณขวัญอุษามณีนุ่นคืนวันนั้นน่ะคุณขวัญเดินทางไปทำกิจกรรมส่วนตัวไปไหว้พระไปปล่อยปลาแล้วก็ไปล่องเรืออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละทีมของอาจารย์ปานเทพก็เลยตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเอ๊ะภาพเรือของคุณขวัญเนี่ยมันโดนนำไปสวมอ้างหรือเปล่าว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมและคุณกระติกเนี่ยแต่ต้องบอกว่าประเด็นนี้ยังอยู่ในชั้นของการร้องทุกข์และตรวจสอบนะ
1: บ
0: ยังไม่ใช่ข้อยุติทางคดีนะคะว่ามีใครปลอมแปลงหลักฐานแล้วนะต้องย้ำแบบนี้ก่อน
1: อ
0: ทีนี้ดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์เนี่ยท่านบอกว่าคืนเกิดเหตุอะค่ะคุณขวัญไปลงเรือเพื่อทำภารกิจส่วนตัวโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีของแตงโมเลยนะไม่เกี่ยวกันเธอก็ไปของเธอแล้วบนเรือก็มีทีมงานของคุณธนกฤตอีก3คนที่คอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็บันทึกภาพตลอดการเดินทาง
1: อ
0: ันนี้อยู่ในแก๊งของคุณขวัญทีมงานก็ส่งภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอรายงานให้คุณธนกฤตเป็นระยะตั้งแต่ลงเรือไหว้พระปล่อยปลาจนถึงส่งคุณขวัญกลับบ้านคือดร.ธนกฤตเนี่ยอธิบายว่าภาพมันถูกนำไปใช้ในสำนวนขออภัยภาพที่ถูกนำไปใช้ในสำนวนนะคะมันไม่ได้เป็นภาพที่คนบนเรือคือคุณขวัญคือคนละชุดกันอะพูดง่ายๆคือมันเป็นภาพของคุณขวัญนะคะ
1: ครับ
0: แล้วที่เราเห็นนะมันเป็นภาพมุมกว้างระยะไกลที่บุคคลบนฝั่งหรือว่าเรือลำอื่นมันถ่ายติดเรือของคุณขวัญคนบนเรือก็เลยปรากฏเพียงแค่เงาหันหลังมันเลยไม่สามารถระบุตัวตนได้อ่ะค่ะ
1: มันแค่ระบุว่ามีคนอยู่กี่คน
0: แต่ไม่รู้ว่าบนนั้นอะคือใคร
1: ใช่
0: ทีนี้พอคุณปานเทพเอาภาพมาเปรียบเทียบกับ GPS ลักษณะของเรือแล้วก็ทำลายกิจกรรมต่างๆดร.ธนกฤตก็เลยเชื่อว่าอ่ะที่เห็นอันนั้นอะออริจินัลคือของคุณขวัญ
1: ครับ
0: แล้วคุณขวัญเองถามว่าทำไมเพิ่งจะมาบอกในเมื่อเรื่องมันดำเนินมาตั้งหลายปีแล้วคุณขวัญบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องจากคุณปานเทพและคุณธนกฤตคืนเกิดเหตุอะมันมีเรือสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะมากแม้ว่าคุณขวัญจะลงเรือในคืนเดียวกันแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าภาพเรือของตัวเองเนี่ยมันจะไปปรากฏหรือว่าเชื่อมโยงกับสำนวนคดีของคุณแตงโม
1: ใช่เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเธอเองก็คือติดตามข่าวสารเวลาที่สำนวนในการซักฟอกอะไรในศาลมันถูกนำไปใช้อ่ะเป็นเราอ่ะเราก็ไม่มีทางรู้ว่าภาพของเรารถของเราหรือเรือของเราหรือเอ๊ะมันไปอยู่ในหลักฐานของคนอื่นที่เขาคุยกันในศาลอยู่หรือเปล่าถูกไหม
0: เราถ้าเป็นเราเราก็คงเข้าใจว่ามันเป็นแพทเทิร์นเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอ่ะพอมีเรือได้มาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาฉากหลังเป็นสะพานพระราม8ใครๆพวกก็ต้องมาปูเหมือนเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะ
1: มันเป็นจุดนี้
0: ค
1: ่
0: ะพี่จุดนี้พี่ต้องหันทางนี้เลยค่ะ
1: จุดไฮไลท์เป๊ะๆแบบนี้เนี่ยแล้วพอเราเห็นภาพของคุณขวัญกับฉากหลังที่เป็นสะพานพระราม8อ่ะใครๆก็ถ่ายแบบนี้
0: เหม
1: ือ
0: นก
1: ับ
0: จุดมาร์คจุดเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่
0: ทีนี้คุณขวัญก็เลยบอกว่าอ่ะพอเห็นว่าทั้งหมดที่มันมีการเปรียบเทียบกับ GPS Timeline IG Story ทั้งหมดต่างๆนานาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันตรงกับของตัวเองอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาให้การเพื่อจะยืนยันบริบททั้งหมดแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมคลาดเคลื่อนคุณขวัญบอกว่าวันนี้ขวัญต้องมาแสดงตัวและยืนยันบริบทข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแล้วหลักฐานที่เอาไปมอบให้กับตำรวจก็มีภาพถ่ายมีคลิปวิดีโอมีบันทึกทำลายการเดินทางแล้วก็มีข้อมูลตำแหน่ง GPS ของเรือทั้งหมดมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเพื่อใช้ตรวจสอบค่ะว่าภาพนี้เนี่ยเข้าสู่สำนวนได้ยังไงและมีใครมาเกี่ยวข้องบ้างอัน

0: นี่แหละสำคัญ
1: ถูกต้องเลย
0: ใครเป็นคนเอาภาพนี้เข้าไปสู่สำนวนซึ่งอาจารย์ปานเทพอะค่ะก็เปิดข้อสงสัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณกระติก
1: ครับ
0: อาจารย์ปานเทพบอกว่าภาพเรือที่ถ่ายในช่วงเวลาประมาณ 20:32 น.คือ 20:32 น.เนี่ยเป็นภาพเรือที่คุณขวัญนั่งแต่มีการนำภาพดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับช่วงเวลาประมาณ 20:00 กว่า
1: ๆ
0: แล้วก็มีการอ้างว่าเป็นเรือลำที่แตงโมกับกระติกนั่งอยู่อาจารย์ปานเทพก็เลยบอกว่าพอมันมีการอ้างว่าคุณกระติกอยู่บริเวณหัวเรือและแตงโมเป็นผู้ถ่ายภาพทีมงานก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าถ้าภาพไม่ใช่เรือแตงโมจริงภาพนี้อาจส่งผลต่อการสร้างไทม์ไลน์ว่าคุณแตงโมยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นผมใหญ่เลยอะพี
1: ่กลายเป็นเรื่องที่พลิกเรื่องเลยนะเพราะว่าคือหนึ่งแน่นอนว่าถ้ามันเป็นแบบตานตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าในภาษาคนทั่วไปเรียกฟ้ามีตาคือมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่โดยที่แบบ
0: แล้วมัน
1: ถูกบันทึกเอาไว้อยู่แล้วอ่ะ
0: มันอ้าวอีกหลายจุดเลยเนาะ
1: มันแบบเฮ้ย
0: อ้าวแล้วคนบนเรืออ
1: ้
0: าวแล้วที่ให้การก่อนหน้านั้นอ
1: ้
0: าวแล้วที่โอ้โห
1: แล้วใครจะคิดอ่ะว่าคนที่ถูกนำภาพของตัวเองไปใช้อ่ะคือคุณขวัญอุตสามนี่คือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปถามว่าหนึ่งคือแบบการที่จะตามหาเนี่ยมันก็ระดับมันก็ยากถูกป่ะครับ
0: ใช่แล้วก็การที่จะสมมุติว่าเป็นสมมุติเป็นอุ้มที่อาจจะไม่ใครไม่รู้จักเลยอยู่ๆมาแสดงตัว
1: ความน่าเชื่อถือ
0: ความน่าเชื่อถือมันอาจจะไม่เท่า
1: ใช่
0: เพราะคนก็จะมองว่าคุณขวัญอุษามณีเขาจะเอาชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงกับการที่จะมาบอกข้อความอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: นั่นสิ
0: เพราะมันเป็นข้อมูลสำคัญเลยนะมันพลิกหลายๆเหตุการณ์เลยนะ
1: แล้วมันมีทีมงานที่ทุกคนรู้จักม
0: ี
1: ชื่อเสียงอยู่ในสิ่งที่ออกสื่อมาตลอดแล้วก็คือว่าสิ่งที่เอาไปใช้เนี่ยมันกลายเป็นว่ารอบนี้มันถูกนำมาเป็นเหมือนกับคดีใหม่เลยในการให้การเท็จเพื่อจะตั้งเรื่องทำคดีแล้วมันอาจจะไปส่งผลในการรื้อคดีหลักอย่างที่น้องอุ้มได้เรียบเรียงไปก่อนหน้านี้ว่าคราวนี้มันจะกลับไปที่คดีหลักแล้วว่าพอมันเป็นการให้การเท็จปุ๊บมันอาจจะไปใช้หักล้างในชั้นศาลอุทธรณ์หรือเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตกลงแล้วคดีหลักมันเกิดอะไรขึ้น
0: ใช
1: ่โอ้
0: ปมเกี่ยวกับเรื่องของเวลาของภาพเนี่ยอาจารย์ปานเทพบอกว่าในโทรศัพท์ของคุณกระติกอ่ะมันมีภาพในช่วงเวลา 21:57 น.เดิมจำนวน4ภาพแต่ในสำนวนมีการนำเสนอเพียงแค่1ภาพทีมงานอ้างว่าจากการตรวจสอบทางเทคนิคพบลักษณะที่อาจจะเป็นการตัดต่อซ้อนภาพอาจารย์ปานเทพบอกว่ามีการลบภาพเดิมออกจากเครื่องแล้วก็นำภาพจากภายนอกเข้ามาใส่นี่ไงวิทยาศาสตร์มันสามารถที่จะบอกได้หมดอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าทีมงานในการสืบหาหรือการตั้งข้อสังเกตนี่ก็ต้องบอกว่า
0: ละเอียด
1: มากนะแบบ
0: มันต้องครบทุกมิติ
1: ใช่ว่าอุ๊ยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเรือของใครแล้วมีเรืออยู่กี่ลำแล้วทำไมเรือลำนั้นดันเป็นคน
0: จริงๆใช้คำว่าที่พี่บอลพูดก็ถูกนะคะพูดว่าฟ้ามีตาเนาะมันถ้ามันจริงนะ
1: ถ้ามันจริงมันคือมีอะไรบางอย่างที่เป็นหลักฐานที่ซ่อนอยู่ความจริงอะไรอย่างเงี้ย
0: เนี่ยแล้วมันมีการกล่าวหาด้วยนะว่ามีการทำพื้นดำแล้วก็ประกอบภาพใหม่เพื่อที่จะให้มันปรากฏเป็นภาพคู่ระหว่างคุณกระติกกับคุณแตงโมบนเรือแต่ต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นข้อกล่าวหาจากทีมงานที่ต้องรอการพิสูจน์จากนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนการยุติธรรมนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ปมเวลาก็เป็นปัญหาเหมือนกันพี่บอลเวลา 22:13 นาทีอ่ะมันเป็นภาพที่คุณภาพเดี่ยวคุณกระติกอะค่ะที่เคยเอาไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็ถูกใช้ประกอบการเบิกความในชั้นศาลระบุว่าภาพนั้นเกิดขึ้นเวลา 22:13 นาทีขณะที่เรือกำลังเดินทางกลับจากบริเวณสะพานพระราม8แต่อาจารย์ปานเทพและทีมงานบอกว่าจากการตรวจสอบเชิงลึกเวลาที่แท้จริงของภาพมันอาจจะเป็น 21:57 นาทีเร็วกว่าที่ระบุเอาไว้ถ้าข้อกล่าวหานี้ได้รับการพิสูจน์มันมีผลโดยตรงทั้งหมดของลำดับเหตุการณ์ช่วงขากลับแล้วก็ไทม์ไลน์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาว่าคุณแตงโมอยู่บนเรือในช่วงเวลาไหนกันแน
1: ่ครับ
0: แล้วมันมีแชทด้วยมีอีกหนึ่งอันอาจารย์ปานเทพเปิดประเด็นเกี่ยวกับข้อความตอบกลับของคุณแอนนาที่เป็นเพื่อนของคุณแตงโมที่มันมีข้อความว่าได้แป๊บๆทีมงานอ้างว่าจากการตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณแตงโมไม่พบว่าข้อความนั้นถูกส่งจากเครื่องของคุณแตงโมเองค่ะทั้งที่จริงมันเป็นแชทที่เพื่อนของคุณแตงโมต้องการสื่อสารคุยกับคุณแตงโมไงที่เพื่อนเขาเคยเอามาโชว์ว่าเขายังตอบมาอยู่เลยอ่ะอาจารย์ปานเทพบอกว่ามีบุคคลอื่นเป็นคนตอบข้อความแทนผ่านทางอินสตาแกรมแล้วก็กล่าวหาว่าภายหลังมันมีบุคคลบนเรือ

0: ือคนหนึ่งลบแอปพลิเคชันนั้นออกทีมงานบอกว่าขณะนี้ทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็กำลังเตรียมนำข้อมูลและหลักฐานเข้าสู่สำนวนให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบนั่นหมายความว่าตอนนี้คดีแตงโมถูกแยกเป็น3ส่วนนะพี่บอลหนึ่งคือทีมงานอาจารย์บาเทพสรุปสถานะคดีไว้3กลุ่มนะหนึ่งคือคดีเดิมคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมตั้งแต่ปี2565ซึ่งปัจจุบันตอนนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ
1: ์
0: สองคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการร้องเรียนต่อปปช.เพื่อให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนสำนวนหรือพยานหลักฐานและสามคือคดีใหม่ที่เป็นการแจ้งความในประเด็นที่ทีมงานกล่าวหาคุณกระติกเกี่ยวกับพยานหลักฐานแล้วก็การให้การต่อศาลคดีส่วนที่3เนี่ยเป็นคนละส่วนกับที่ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อปปช.นะ
1: ใช่ครับเพราะว่าแต่ว่า3คดีที่แตกออกมาเนี่ยมันจะอาจจะมีผลผูกพันกันถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างคดีหลักถ้าสมมุติว่าอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์เนี่ยคดีที่3เกิดพิสูจน์ได้เรื่องของข้อความต่างๆในการให้การเท็จหรือใดๆก็ตามมันก็จะไปมีผลกับคดีหลักเพราะว่าเท่ากับสำนวนคดีในคดีหลักนั้นมีการทำขึ้นมาถูกไหมฮะเพื่อที่จะเป็นเรื่องของการให้เรื่องหลักมันถูกบิดเบือนและเป็นเท็จไปในอันที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยซึ่งมีหลายสิบรายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ทำให้อ้าวพยานหลักฐานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผลทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วมันก็กลายเป็นทุกอย่างเนี่ยมันมีผลกับคดีหลักไปหมดเลย
0: ใช่มันยังมีอีกหนึ่งเรื่องคือย้ายสถานที่ผ่าชนะสูตรศพกรณีที่ถูกตั้งคำถามอะค่ะว่าทำไมศพของคุณแตงโมถึงถูกส่งจากพื้นที่ปริมณฑลไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแทนที่จะไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้ดร.ธนกฤตท่านก็ชี้แจงนะคะว่าอำนาจในการกำหนดสถานที่ส่งศพไปตรวจพิสูจน์เนี่ยมันเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนแม้ว่าโดยปกติในพื้นที่ปริมณฑลบางส่วนจะอยู่ในขอบเขตการทำงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ตามอะค่ะในกระบวนการชนสูตรแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามขั้นตอนส่วนตัวที่คุณธนกฤตติดตามก็ตั้งแต่ช่วงที่พบร่างสภาพศพแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจเรือถึง3ครั้งซึ่งจริงๆท่านเองก็มีความแคลงใจเรื่องบาดแผลนะพี่บอลท่านบอกว่าท่านเข้าร่วมสังเกตการผ่าพิสูจน์ศพครั้งที่2แล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ออกจากห้องชนสูตรซึ่งผลทางการแพทย์ที่มีอยู่มันระบุสาเหตุการเสียชีวิตขาดอากาศหายใจพบดินโคลนในปอดและหลอดลมไงแต่ว่าคุณธนกฤตยอมรับว่าท่านยังมีความคลางแคลงใจเกี่ยวกับสภาพศพแล้วก็ร่องรอยบาดแผลบางจุดแต่ว่าช่วงนั้นช่วงเวลานั้นท่านไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในสำนวนคดีไง
1: ครับ
0: บอกว่าบาดแผลที่มีการพูดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการถูกแทงก็ขอให้ผู้ให้นับจำนวนบาดแผลให้ขอให้มีมานับจำนวนบาดแผลเองอ่ะแล้วก็ต้องการที่จะทราบด้วยว่าบาดแผลแต่ละจุดมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็จริงๆมันมีการเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะสื่อเขาก็ได้รับมา
1: หลายรอบแล้ว
0: หลายรอบเหมือนกัน
1: เรื่องบาดแผลนี่ถูกตั้งข้อสังเกต
0: นี่แต่จริงๆแล้วคุณธนกฤตท่านมีภาพถ่ายสภาพศพในวันเกิดเหตุที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนด้วยนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนนี่มันหลุดไปที่ไหนแล้วบ้างเพราะมันก็จะมีการกล่าวอ้างเยอะเหมือนกันอะ
1: ครับ
0: เนาะมันก็อยากหลายกลุ่มไลน์ไงถึงเวลาปุ๊บก็จะมีการส่งมาแต่ว่าทั้งหมดพอมันไม่ได้ถูกนำมาชี้แจงในสาธารณะเนาะเราก็ไม่กล้าที่จะมาเปิดเผยมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือใช่หรือไม่ใช่ยังไง
1: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็นล่าสุดเนี่ยมันก็คือสรุปสั้นๆว่าถ้าพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าภาพถูกตัดต่อเรียบร้อยเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็จะกลายเป็นเหตุผลเลยใช่ว่าอ้าวแล้วคุณตัดต่อทำไม
0: คือข่าวนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการพิสูจน์แล้วว่ามันมีการปลอมหลักฐานหรือเปล่าแต่ว่ามันคือการเกิดขึ้นของพยานและหลักฐานชุดใหม่ที่ต้องบอกว่ามันกำลังท้าทายความถูกต้องของภาพและไทม์ไลน์บางส่วนในสำนวนเดิมที
1: ่
0: ตัดสินไปแล้ว
1: หลายคนตั้งคำถามว่าเอ้าก็ไอ้ภาพนี้มันก็คือเป็นหลักฐานเดิมหรือเปล่าล่ะคือต้องบอกว่ามันต้องพิสูจน์ไงว่าไอ้หลักฐานตัวเนี้ยมันมีความละเอียดในเรื่องของหลักฐานลึกเข้าไปอีกว่าคุณพิสูจน์ว่าหลักฐานที่เคยยื่น
0: อ
1: ่ะมันเป็นหลักฐานจริงหรือเท็
0: จ
1: นั่นแหละ
0: แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าภาพนี้ที่ถูกเอาไปใช้เนี่ยมันผิดบริบทจริงๆคำถามต่อไปมันคือต้องมีคำตอบให้ได้ว่าใครนำภาพเข้าไป
1: ครับ
0: ใครเป็นผู้รับรองแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อไทม์ไลน์คดีเดิมตั้งแต่จุดไหน ถูกไหมพี่บอล
1: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัน
1: ครับ
0: สักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะรัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันคุ้มครองที่อยู่อาศัยกับประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับซึ่งมันก็จะครอบคลุมทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวแต่คำถามมันก็ยังมีตามมาจากหลักหลายอย่างเช่นงบประมาณที่ใช้เรื่องของเงินงบประมาณรัฐที่จะต้องจ่ายแบบเรียกว่าเหมือนกับจ่ายเบี้ยเม็ดก้อนชัดเจนมากถูกไหมฮะแต่ว่ามันก็จะมาเทียบกับสถิติของการจ่ายเยียวยากับประชาชนก่อนหน้านี้แต่ละเคสแต่ละเหตุการณ์ไปด้วย
0: รัฐบาลเปรียบเทียบว่าเดิมใช้งบช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประมาณ 40,000 ถึง 45,000 ล้านบาทต่อปีแต่ว่าระบบใหม่เนี่ยเขาจะจ่ายเบี้ยประมาณ 15,500 ล้านบาท
1: ครับ
0: โอ้เหมือนเราประหยัดไปได้เยอะเลยนะคือมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ซึ่งแต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นหลายประเด็นเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ที่สำคัญคือการแก้ปัญหานี้เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดจะแก้จริงๆมันต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยขอคำปรึกษาขอความคิดเห็นจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยดร.สนธิคดชวัตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอุ้มคุณบอลครับ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดมองจากมุมของนักสิ่งแวดล้อมตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นจริงๆนะอาจารย์ที่เราได้เห็นด้วยตาเปล่ากันเนี่ยแต่ทีเนี้ยรัฐบาลกำลังเลือกใช้เงินปีละประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อได้ซื้อประกันคำถามแรกคือการซื้อประกันอันนี้เป็นการจัดการภัยพิบัติจริงๆหรือตกลงแล้วมันเป็นการจัดการเงินหลังเกิดภัยกันแน่ในมุมของอาจารย
3: ์จริงๆแล้วคือผมมองก็คือว่าเงิน 1,500 ล้านบาทเนี่ยนะก็คือ15,000 ใช่ไหม
0: 15,500 ล้านบาทค่ะอาจารย์
3: เนี่ยนะคือมันเป็นการจัดการที่ปลายเหตุใช่ไหมแต่ว่ามันคือข้อดีคือมันคือเปลี่ยนผ่านจากการเยียวยาแบบเดิมมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าใช่ไหมภัยที่ได้รับความคุ้มครองนะเพราะว่าก็คือเดิมเนี่ยคือรัฐบาลจะต้องเอาเงินไปจ่ายนะพอต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะเอาเงินมานะครับผู้ว่าต้องเอาเงินมา50ล้านมาจ่ายเยียวยามันจะเกิดภัยแล้วเนี่ยตอนนี้รัฐบาลใช้บอกอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะลมพายุหรือแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างนี้ก็ให้ก็ประกันภัยให้เลยเนี่ยนะก็คือประมาณ30ล้านครอบครัวใช่ไหม
1: คร
3: ับ แต่มันก็มีข้อเสียมีคนพูดหลายคนนะบอกเอ๊ะอย่างนี้เอาเงินภาษีต้องตั้งทุกปีเลยหรือเปล่านะหรือภัยพิบัติต้องเกิดขึ้นทุกปีหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาตรงนี้ตั้งทุกปีเลยประกันภัยให้ทุกปีเนี่ยซึ่งมันถูกต้องไหมนะที่จะต้องเอาเงินไปใช้ตรงนี้นะทำไมถึงไม่มีการป้องกันก่อนนะน่าจะมีระบบป้องกันระบบเตรียมพร้อมก่อนจะดีกว่าไหมใช่ไหมแล้วก็และอีกอย่างคือถ้าเกิดว่าภัยไม่เกิดเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นก็คือ
1: เสียเปล่า
3: เสียตังค์ฟรีนะเสียฟรีนะ
1: ครับ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีมุมหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้เป็นเหมือนกับคอสฟิกคอสอาจารย์ใช่ไหมถูกต้องไหมอาจารย์
3: ถูกต้องครับ
1: ว่ารายปีเราจะต้องมารัฐจะต้องจ่ายเบี้ยแบบนี้ชัดเจนมากแต่ทีนี้อาจจะเป็นในมุมมองนี้ก่อนว่ารัฐอาจจะมองว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะไม่เกิดภัยพิบัติแล้วถูกป่ะเพราะมันกลายเป็นงบที่ตั้งฟิกขึ้นมาเลยแบบนี้อาจารย์ถ้าเกิดเราเทียบกับงบที่เราเคยใช้จ่ายเยียวยาเป็นครั้งหรือแม้กระทั่งที่มีงบเป็นครั้งๆมาก็จะต้องมีการนำงบฉุกเฉินออกมาใช้จ่ายถ้าเราหักลบกันแล้วเนี่ยความคุ้มค่าที่มันเกิดขึ้นมันยังไงอาจารย์มองไงฮะ
3: คืออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคือรัฐบาลก็มองว่าเดี๋ยวจะได้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นมาจำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมลมพายุหรือแผ่นดินไหวใช่ไหมแต่ในแง่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะตอนนี้พอไปดูในต่างประเทศนะมีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะที่รัฐบาลประกันภัยให้ฟรีนะให้ประชาชนฟรีนะผมไม่เปิดดูในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาเขาไม่ทำอย่างนี้นะเขาให้ประชาชนประกันภัยแต่ว่าเบี้ยประกันภัยน้อยหน่อยรัฐบาลออกให้หน่อยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดประกันภัยไม่ไหวนะจ่ายไม่ไหวรัฐบาลก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้นะหรือบางประเทศก็จะมีกองทุนให้อะไรให้นะแต่ของเราเนี่ยคือไปซื้อเบี้ยประกันให้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดข้อเสียบางอย่างคือว่าประชาชนบางส่วนเขาบอกเอ๊ะอย่างเงี้ยผมไม่ย้ายบ้านหรอกบ้านอยู่ริมเขาก็ไม่ย้ายไม่สนใจแล้วเดี๋ยวรัฐบาลจะจ่ายเงินให้นะครับ
0: คือพูดง่ายๆคือตอนนี้รัฐบาลอยากเปลี่ยนจากการรอจ่ายเองทีหลังเป็นจ่ายเบี้ยประกันล่วงหน้าไปเลยจะได้เป็นการคือเขามองว่ามันช่วยประหยัดเงินได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ให้ประชาชนก็ได้เงินเร็วขึ้นแต่ทีเนี้ย

0: ี้ยังคุยกับพี่บอลก่อนเข้ารายการกันเลยว่าแล้วถ้าแบบนี้บริษัทประกันเขาจะยอมรับความเสี่ยงนี้ได้จริงๆเหรอคะอาจารย
1: ์ถูกต้องนะคือแค่จะยอมรับความเสี่ยงไหมก็คือเพราะมันไม่แน่นอนใช่ไหม30 ล้านครอบครัวนะครัวเรือนที่ต้องจ่ายนะก็จ่ายแสนหนึ่งนะต่อครั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จ่าย2 ล้านเนี่ยถ้าตายอะไรเงี้ยนะประเด็นก็คือว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือว่ามีเงินประจำปีเลยที่จะประกันภัยให้ประชาชนเพราะงั้นรัฐก็ไม่ต้องมาจ่ายค่าฟื้นฟูอะไรกันแล้วนะเพราะมีประกันภัยจ่ายให้นะซึ่งรัฐจะต้องไปหาประกันมาให้ได้นะต้องไปหาประกันโน้มน้าวเข้ามาให้ได้แล้วก็อีกประเด็นนึงคือว่างบประมาณเนี่ยตั้งไว้ทุกปีไม่มีการตัดออกนะเพราะเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยออกไปเลยนะแต่ข้อเสียก็มีคือว่าหนึ่งก็คือประชาชนก็คือไม่ตระหนักนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองคือว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยตังตรงนี้ก็เสียฟรีไปนะครับ เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมเนี่ยเหมือนในญี่ปุ่นหรือในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีแผนที่ความเสี่ยงเลยตรงไหนฝนตกซ้ำซากตรงไหนดินโคลนถล่มหรืออะไรเกิดขึ้นมาจะมีแผนที่แล้วก็ให้อพยพคนออกดีไหมตรงนั้นนะให้ไปอยู่ตรงอื่นนะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีแผนในการที่จะไปเตือนภัยจัดการซึ่งความเสียหายจะน้อยลงถ้าเรามีการเตรียมการไว้ก่อน
2: ครับ
1: แต่ทุกวันนี้นี่คือเรามีการทำแผนเผชิญเหตุคำว่าแผนเผชิญเหตุคือภัยมันเกิดที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งคอมมานเดอร์และกองบัญชาการมีคอมมานเดอร์ไปแล้วไปช่วยเหลือไปเยียวยาไปฟื้นฟู
2: มันเป็นปลายเหตุทั้งหมดแล้ว
1: มันเป็นปลายเหตุนะประกันภัยนี่ก็ช่วยนะคือในต่างประเทศในญี่ปุ่นหรือว่าในอเมริกาเขาก็มีการประกันภัยนะแต่ว่าเขาให้ประชาชนประกันเองนะแต่ว่าเบี้ยน้อยรัฐบาลช่วยเหลือตรงนี้บางแห่งก็โคเปเขาเรียกโคเปด้วยซ้ำไป
2: ครับอาจารย์นะมันมีข้อมูลที่ประชาชนเนี่ยยังสับสนอยู่ว่างบที่จะต้องจ่ายแบบจากเบี้ยประกันตัวใหม่แบบใหม่โครงการลักษณะอย่างนี้เนี่ยกับเงินเยียวยาที่ใช้จ่ายไปแต่ละปีตกลงแล้วเนี่ยเงินเยียวยาก่อนหน้านี้มันถูกกว่าหรือว่ามันแพงกว่าไอ้เบี้ยที่จะต้องจ่ายเป็นฟิกคอร์สไปทุกปีของรัฐนั้นกันแน่อาจารย์พอจะมีข้อมูลตัวเลขไหมฮะ
1: คือรัฐบาลเขามองว่าที่ผ่านมามันเกิดภัยพิบัติเยอะไม่ว่าจะเป็นปัวหรือว่าที่หาดใหญ่ใช่ไหมหาดใหญ่เนี่ยมันเกินกว่านี้อยู่แล้วเกิน15,000ล้านบาทอย่างไรใช่ไหมเพราะมันต้องไปซ่อมแซมบ้านจะต้องไปฟื้นฟูใหม่หมดเลยใช่ไหมเขามองอย่างนั้นนะแต่ว่าผมกับมองอย่างก็คือว่าไอ้เงินในอนาคตมันต้องทำให้เกิดน้อยกว่านี้จะต้องไม่ให้เกิดภัยพิบัติน้อยกว่านี้คือว่าจะต้องเตรียมตัวของคนออกใช่ไห
0: ม
1: เรามีแผนที่ความเสี่ยงเรามีแผนเตรียมความพร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภัยพิบัติอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าเราจะต้องลดมากกว่านี้แล้วเราต้องมีสัญญาณเตือนนะว่าจะเกิดภัยพิบัติเมื่อไหร
0: ่คือตอนนี้เราไม่ได้คุยกันเพื่อที่จะค้านว่าจะให้ช่วยคนได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอเหมือนเมื่อก่อนคือเราไม่ได้ค้านตรงนั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์กำลังชี้ก็คือว่าเอ้ยเราไปดูที่ตรงต้นเหตุไหมเราจะไปแก้ยังไงเพื่อที่จะได้ให้ไม่เกิดปลายเหตุแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาใช้เงินที่อุดเพราะว่านี่ในความเป็นจริงเราก็ไม่ทราบเลยว่าเดี๋ยวในอนาคตง่ายๆปีหน้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบว่าโลกร้อนหรือว่าจะมีอะไรรุนแรงมากยิ่งขึ้นถูกไหมอาจารย์ไปดูที่ต้นเหตุกันดีกว่าแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้นเหตุนะสมมติว่าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นดินจะถล่มหรือว่ามันมีฝนตกซ้ำซากใช่ไหมเราก็ไปตั้งเรดาร์ไว้ตรงนั้นนะไปตั้งสัญญาณวัดปริมาณน้ำฝนนะครับหรือว่าวัดกระแสการน้ำไหลเนี่ยหรือความสั่นเทียนของดินโคลนที่อาจจะถล่มมาเนี่ยเรามีทั้งจีสด้ามีกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมมีทั้งกรมทรัพยากรน้ำแล้วเราก็มีแล้วเราก็มีปอพอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลเราจะรู้ว่าตรงนี้น้ำเมฆมาแล้วนะเรดาร์บอกจะมานะอย่างนี้เราอพยพคนใช่ไหมแล้วเราก็บอกระยะยาวคนกลุ่มนี้จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วมันซ้ำซากอย่างเรือปัวอย่างนี
2: ้3
1: ปีแล้วย้ายดีกว่าไหมจะถูกกว่าไหมอย่างเงี้ยนะมันยั่งยืนกว่า
2: แต่ก็คือเราใช้งบตัวเนี้ยมาเหมือนกับบริหารจัดการก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติจะดีสักกว่าไหมหรืออย่างนั้นใช้ลักษณะนี้นะอาจารย์นะ
0: เมื่อกี้
1: แล้วมันยั่งยืนด้วยนะมันยั่งยืนใช่ไหม
2: ครับ
0: ใช่เมื่อกี้ตอนที่อาจารย์พูดมาเนี่ยในเรื่องของความเสี่ยงคือถ้าเกิดมีมตินี้ออกมาแล้วประกาศใช้จริงๆแล้วชาวบ้านเขาก็จะอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะเดี๋ยวยังไงเขาก็จะได้รับค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลมาซัพพอร์ตและทีนี้มันก็เกิดคำถามเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะว่าบ้านที่เสี่ยงสูงกับบ้านที่เสี่ยงต่ำเนี่ยพอรัฐเขาใช้การจ่ายเบี้ยที่มันเท่ากันอ่ะอาจารย์คิดเห็นประเด็นตรงนี้ยังไงหรือว่าอยากจะให้รัฐทบทวนในมุมไหนยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือนี่ไงมันเป็นปัญหานะคือว่าก็จ่ายแสนไงส่วนแรกแสนหมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้วสังกันนี้ก็จ่ายมาแสนหนึ่งนะ
2: คร
1: ับจาก15 วันเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะมามีการจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยตามมูลค่าความเสียหายจริงแต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเพราะฉะนั้นไอ้บ้านที่ปลูกหลังใหญ่ๆโตน้ำท่วมหมดนะมันไม่คุ้มเลยนะแสนนึงนะ
2: เกินอยู่แล้ว
1: ไม่คุ้มอ่ะแต่ว่าชาวบ้านที่ปลูกกระท่อมเนี่ยอาจจะคุ้มก็ได้บอกเอ๊ะอย่างนี้ปลูกกระท่อมทุกปีอ่ะ

0: ตามทุนเปียตรงนี้นะใช่ไหมเขามันคุ้มกว่านะแต่บ้านหลังใหญ่เขาอาจจะย้ายไปแต่ไอ้บ้านอื่นๆเขาอาจจะไม่อยู่ไม่ย้ายอ่ะใช่ไหมเขาลงทุน50,000แต่ก็ได้แสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะมีคนคิดแบบนี้ได้นะครับ
1: เหมือนกับว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นเพราะมันจะต้องมาตรวจสอบเป็นลายหลังคาเรือนอีกนะฮะเพราะความเสียหายมันขนาดไหนจะจ่ายได้ตามจริงยังไง
0: ใช่ถูกต้องครับแต่ข้อดีของการประกันภัยคือว่าไม่ต้องรอรับมาบอกหรืออะไรทั้งหลายใช่ไหมก็ยืนประกันจ่ายเลยนะ15 วันแรกเอาไปหมื่นนึงเลย
1: เป็นเบื้องต้นก่อนเลย
0: ก็เบื้องต้นเลยแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยตามความเสียหายจริง
1: ค
0: ำว่าเสียหายจริงอ่ะไม่ถึงแสนนะแต่ในวงเงินไม่เกิน100,000 บาท
1: ครับอ
2: าจารย์มองว่าจริงๆแล้วถ้าจะมีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยมันต้องเจาะลึกลงไปในเรื่องของการผูกกับผังเมืองในแต่ละพื้นที่มากกว่าไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้อง
2: เนี่ยที่มันไม่เหมือนกัน
0: ใช่ไหมฮะมันต้องดูโซนนิ่งใช่ไหมไอ้โซนปลอดภัยโซนในเมืองอย่างนี้จะไปทำทำไมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็คือไอ้โซนที่ไม่ปลอดภัยที่เรารู้ว่าเรามีแผนที่ความเสี่ยงมีทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยไอ้อย่างนี้จะไปอยู่ทำไมตรงนั้น
1: เ
0: นี่ยใช่ไหมป้องกันแต่อย่าลืมว่าเงิน15,500 ล้านบาทเป็นไงเสียทุกปีนะขายไปทุกปีอันนี้คือเบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันทุกปีต้องจ่าย
1: ฮะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในมิติของบริษัทประกันเนี่ยสมมุติว่ามันเกิดเป็นอุทกภัยหรือว่าเป็นภัยที่มันรุนแรงมากๆเทียบจะครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศอย่างปี54อย่างเงี้ยการเยียวยาของบริษัทประกันน่ะพอมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นน่ะตัวเลขของเขาเรียกว่าอะไรฮะการขาดทุนแบบตู้มาปีนี้ฉันแย่แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายกับประชาชนที่เดือดร้อนกันทั่วหน้าขนาดนั้นคือถ้ามันเป็นรายจังหวัดรายภาคมันอาจจะพอไหวในแต่ละปีแต่ถ้าเกิดมันเกิดปีไหนมันรุนแรงมากเนี่ยมันจะมีทางออกยังไงอาจารย
0: ์ที่อย่าลืมว่าคือไม่เกิน30 ล้านครัวเรือนนะ
1: ครับ
0: เขาจ่ายแค่นี้เพราะงั้นนั่นคือเบี้ยประกันคือ30 ล้านครัวเรือนก็จ่ายผมว่าเขาคิดมาแล้วว่า30 ล้านครัวเรือนได
1: ้ครอบคลุมแล้ว
0: ถ้าเกินวันนี้เขาไม่จ่ายนะ
1: อ
0: ันนี้รัฐบาลต้องไปจ่ายเองนะคร
1: ับ พอเราดูตัวเลข30 ล้านครัวเรือนเนี่ยกับประชากรประมาณ60 กว่าล้านคนเนี่ยมันก็อาจจะพอจะครอบคลุมซะส่วนใหญ่ได้นะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายเป็นรายคนไงเขาจ่ายเป็น
1: ครัวเรือน
0: ครับนะ
2: ทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นต้นเหตุจริงๆอาจารย์พอจะแจกแจงให้เห็นภาพอีกสักทีได้ไหมคะว่ามันควรที่จะไปฟื้นฟูในรูปแบบไหนบ้างเช่นฟื้นฟูป่ากระจายพื้นที่ในการรับน้ำไปดูเส้นทางน้ำหรืออะไรยังไงอาจารย์รบกวนนะคะ
0: คือจริงๆคือมันต้องมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าใช่ไหมเพราะว่าพอเราทำแผนที่ทุกคนจะทำแผนที่ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วว่าตรงไหนมันซ้ำซากดินถล่มหรือว่าฝนตกหนักเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าตรงนี้มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าอย่างเช่นอำเภอปัวมันเป็นภูเขาภูคาอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปติดเรดาร์นะไปติดเรดาร์ไว้บนนั้นไปติดเครื่องวัดน้ำวัดความวัดน้ำวัดไอการสั่นของดินโคลนตรงนั้นไว้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงก็คือพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยยกอย่างเช่นฝนตก6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยส่งเรดาร์ขึ้นไปที่ดาวเทียมมาบอกพอบอกประชาชนต้องเตรียมความพร้อมในการอพยพนะครับใช่ไหมแต่ตอนนี้คือประเด็นคือว่าตอนนี้เราติดไอ้สัญญาณเตือนภัยอย่างเงี้ยนะสัญญาณที่จะวัดเนี่ยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เราติดไม่ได้ทั่วประเทศเราติดไม่ทั่วนะครับแต่ถ้าเราติดทั่วเนี่ยเราสามารถบอกได้แล้วประชาชนเราก็ต้องฝึกอบรมนะต้องบอกเขานะว่าไอ้ตรงเนี้ยนะมันตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเห็นน้ำสีแดงลงมามีเสียงอิทธิพลทุกโคมหรือว่ามีฝนตกเกินนะ6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ต้องอพยพแล้วนะอย่างเงี้ยเขามีและในญี่ปุ่นนะเขาเรียนกันตั้งแต่ในอนุบาลนะเขาสอนกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: อาจารย์อุ้มชวนอาจารย์คิดเรื่องหนึ่งว่าการครอบคลุมประกันภัยครั้งนี้มันมี3 อย่างคือน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวแล้วอย่างไฟป่าดินถล่มไฟแล้งคลื่นความร้อนหรือเหล่านี้มันไม่ได้หรือว่ามันจะเป็นอีก priority หนึ่งหรือว่าอาจารย์คิดเห็นยังไงเรื่องของการลำดับความสำคัญ
0: นี่ยังไงตอนนี้คือคนทั้งเนี่ยเขาโวยวายแล้วทำไมฝุ่น 2.5 ใช่ไหมทำไมถึงไม่ประกันเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเนี่ยไฟไหม้ไฟป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดแล้วเขาเผาเนื้อไฟป่าเกิดขึ้นเองเนี่ยทำไมเขาไม่ได้แล้วไปไหม้บ้านเขาไปไล่นาเขาอะไรเงี้ยนะนั่นเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะทำไมมันไม่คุ้มมั้งอะไรเงี้ยน
2: ะ
0: ตอนนี้มันก็คืออุทกภัยคือน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็อะไรนะ
1: วาตภัย
0: แผ่นดินไหววาตภัยลมพายุเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะลมพายุนะแล้วก็แผ่นดินไหวก็เมืองไทยไม่เกิดนอกประเทศนะแล้วมาไหวที่เราใช่ไหมแล้วมาพังที่บ้านเราเช่นตึกสตง.พังอยู่เจ้าเดียวอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ย
2: อาจารย์นี่ยังไม่รวม
0: จะมีเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมนะ
2: ยังไม่รวม data center อีกนะคะอาจารย
0: ์ถูกต้องแล้วนะครับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ
1: ่ครับอาจารย
2: ์กลับมาเรื่องนี้ก่อน
1: อย่างนั้นผมขอถามอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าว่าณปัจจุบันเนี่ยอะไรบ้างที่เรามีเพื่อที่จะป้องกัน

0: เสียหายก่อนจะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่เรามีรองรับเอาไว้บ้างฮะอาจารย
1: ์คือทุกวันนี้เนี่ยคือเราไอ้การคือถ้าป้องกันเนี่ยนะตอนนี้นะสิ่งที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังทำเนี่ยคือว่ากระทรวงทรัพยากรเนี่ยเขาเอาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปตั้งไว้บนยอดเขาเนี่ยละ54จังหวัดนะไปดูซิว่าดินมันจะสไลด์ไหมถ้ามันเกิดแรงสั่นสะเทือนใช่ไหมแสดงว่าถึงขนาดในการดินแยกสไลด์เขาก็จะเตือนแล้วเนี่ยเขาเริ่มทำเลยนะแต่ว่าไอ้เรดาร์คุมฝนเรื่อยทั้งหลายเนี่ยนะคือยังติดได้ไม่หมดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่อำเภอปัวนะไอ้กรมอุตุเขาบอกเนี่ยมันทำสร้างนะมันจะมีฝนตกหนักนะเขาจะเอาเรดาร์ไปติดนะแต่มันคืออะไรฮะอุทยานแห่งชาติใช่ไหมมันจะต้องไปโค่นต้นไม้จะต้องไปทำทางขึ้นทางอะไรขออนุญาต2-3ปีแล้วไม่ผ่าน
0: โ
1: อ้ยังไงก็เลยไม่ได้ติดไงก็เลยถล่มอีกครั้งหนึ่งที่ผมมองอย่างนี้ในรัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาหน่วยราชการทั้งหลายพวกนี้มานั่งรวมกันมานั่งประชุมกันนะแล้วก็หาคนตัดสินใจนะเพราะว่าหน่วยงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสทนชใช่ไหมกรมชลประทานกรมที่ดินกรมน้ำหรือว่าคิดได้หรือกรมอยู่คนละกระทรวงทั้งนั้น
0: ใช่
1: พวกป่าไม้อยู่คนกระทรวงทั้งนั้นคุยกันยากนะนะเพราะฉะนั้นต้องเอาทั้งหมดมานั่งคุยกันแล้วต้องมีรองนายกหรือมีใครสักคนนั่งหัวโต๊ะแล้วบอกให้ไอ้ตรงนี้เป็นซิงเกิลคอมมานด์คือกลุ่มเนี่ยนะที่จะต้องทำด้วยกันนะครับ
2: เอ๊ะอาจารย์ขาในความเป็นจริงเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าเอาหลายๆหน่วยงานมารวมกันเนี่ยที่ผ่านมาเขาเคยทำเป็นโอเคอาจจะเป็นรายไตรมาสหรือรายเหตุการณ์หรือรายปีไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้คำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมีความเสียหายอะไรตรงไหนยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีตัวเลขเหล่านี้ไหมคะอาจารย์
1: คือตัวเลขแต่ละปีมันก็แตกต่างกันไปครับคือคำว่าความเสียหายคือเขาคำนวณจากไอ้ค่าชดเชยค่าไปฟื้นฟูนะนะแต่เขาอันนั้นคือเป็นการประมาณนะแต่ว่าไอ้ค่าที่ก็ต้องจ่ายไปนะเขาก็จ่ายเป็นพันล้านนะจ่ายเป็นพันล้านนะเมื่อปีแล้วนะปีที่หัดใหญ่นะอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นตัวเลขคร่าวๆแต่ละปีมันเกิดไม่เท่ากันไม่เท่ากันปีนี้หาดใหญ่อาจจะไม่เกิดนะปีหน้าไอ้ตรงปัวเกิดอย่างเงี้ยแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เงินที่ออกมามันก็เลยไม่ค่อยชัดเจนนะแล้วก็มันเป็นเรื่องของแต่ละหน่วยเป็นคนจ่ายอ่ะใช่ไหมก็คือพอจ่ายไปนะกรมป่าไม้จ่ายไปนะครับแล้วก็มันก็มีหน่วยงานจังหวัดจ่ายไปจะไม่ได้เอามารวมกันทันทีนะต่างคนต่างจ่ายเป็นคนละกระทรวงนะ
0: คือถ้าเกิดเรามองเป็นรายเหตุการณ์เนี่ยโอเคแต่ละเคสแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนอยู่นะอาจารย์เนาะมันไม่แน่นอนถูกไหมฮะแต่ไอการที่จะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยระบบเตือนภัยหรือการที่จะต้องไปใช้พื้นที่แล้วมันติดปัญหาระบบราชการที่อยู่คนละหน่วยงานกันแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยมันสามารถที่จะมาทำให้มันเบ็ดเสร็จได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะอาจารย์นะมันไม่ต้องมานั่งรอแต่ละปีเพราะมันเป็นเรื่องของระบบถาวรนะอาจารย์เนาะ
1: ครับทำได้คือว่าตอนนี้เราก็ต้องแยกว่าโอเคเรื่องน้ำท่วมนะก็จะมีใครมีสทนชนะครับรวมหน่วยงานต่างๆทั้งหลายเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเรื่องพายุหรือแผ่นดินไหวก็มีหน่วยงานต่างๆอยู่ในนี้นะแต่จริงๆแล้วผมมองว่าอย่างนี้มันต้องเป็นกฎหมายเรื่องภัยพิบัติมีพรบสักพรบหนึ่งนะที่รวมภัยทุกอย่างมาอยู่ในนี้ทั้งหมดนะนะครับแล้วก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในนี้มาทำร่วมกันนะครับทุกวันนี้มันกลายว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ในคนที่รับหน้าคืออะไรผู้ว่าอะไรกันจังหวัดนะครับกับนายกเทศมนตรีท้องถิ่นเป็นคนรับหน้านะทุกคนลงไปที่ผู้ว่าหมดเลยฮะแต่สุดท้ายผู้ว่าฟังมหาไทยไม่ฟังคนอื่น
0: อ๋อใช่ก็จริงโอ้แต่ปัญหามันก็คือว่าในเมื่อเราก็รู้ปัญหาเนี่ยคนฟังก็รู้ผมคุยอาจารย์ผมก็รู้เอาแล้วทำไมเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้มาได้ตั้งนานอาจารย์แล้วมันทำไมหน่วยงานเขาไม่ทำกันสักทีอันมันก็ถามแบบซื่อเลยนะอาจารย์นะ
1: ก็นี่ไงเพราะว่าเขาก็ไปรอนะตอนแรกไปรอพรบ.โลกร้อนนะไปพรบ.พวกนี้นะพอพรบ.ไม่ออกก็ยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็ยึดพอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักเลยนะครับว่าป้องกันเนี่ยบรรเทาสาธารณภัยว่าไงว่าอย่างนั้นนะเพราะเป็นคนจ่ายเงินเยียวยาแต่มันอยู่มหาไทยไงแต่ว่าไอ้คนทำจริงๆมันอาจจะเป็นกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมกรมชลประทานใช่ไหมอย่างเงี้ยพอไปสั่งเขาไม่ได
0: ้
1: ไปสั่งเขาไม่ได้ผมก็เลยมองว่าแต่เขาเนี่ยเขาเริ่มแล้วนะว่าให้แต่ละรองนายกไปดูแต่ละพื้นที่อย่างภาคเหนือใช่ไหมจะมีท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมท่านจะมีกลุ่มเนี่ยตอนนี้เริ่มมีรองนายกเป็นคนไปดูแต่พื้นที่แล้วก็ไปจัดการไปตั้งคอมมานเดอร์ไปตั้งศูนย์บัญชาการตรงนั้นแล้วก็เชิญผู้ว่าขึ้นมาคุยกันอันนี้เป็นมิติที่ดีนะแต่ว่าที่เขาเสนอขึ้นไปคือเขาต้องการมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเรื่องอุบัติภัยหรือเรื่องภัยพิบัติจากธรรมชาติขึ้นมานะครับ
2: จริงๆตั้งแต่วินาทีแรกที่อาจารย์ได้เห็นคำว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะอาจารย์กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะอาจารย
1: ์ผมกังวลเรื่องนี้กังวลก็คือบางอย่างนะบางทีเวลาเราประเมินวันนี้เสียหายเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยใครจะเป็นคนประเมินเสียหาย ใช่ไหมก็ต้องประกันภัยใช่ไหมประกันภัยประเมินเรียบร้อยใช่ไหม

0: แต่ถ้าประชาชนบอกไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้ใครมีคนจัดการนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองคือผมกังวลอีกอย่างคือว่าประชาชนเนี่ยนะเขาก็ยอมเสี่ยงที่อยู่อะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะกลุ่มที่ยากจนบางกลุ่มนะนะ
1: แต่
0: ข้อดีข้อดีก็ตรงที่ว่ามีงบประมาณชัดเจนไงม
1: ี
0: งบประมาณชัดเจนมาบริหารจัดการตรงนี้30ล้านครอบครัวม
1: ัน
0: ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะ
1: คร
0: ับก็ต้องไปอุดช่องโหว่ให้ดีครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดเรามาพูดถึงแต่ข้อเสียตอนนี้มันถือว่าเร็วไปหรือเปล่าเพราะเรายังไม่ได้ทราบในรายละเอียดเนาะอาจารย์ว่าถ้าตั้งไว้ที่ 15,500 ล้านบาทเนี่ยมันจะไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยถ้าฟังแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรที่เป็นเหตุผลที่พอฟังขึ้นมั้ยฮะอาจารย์คิดว่า
0: ถูกต้องครับถ
1: ู
0: กต้องครับก็ต้องรอให้เขาออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรหรือว่าให้มีคนซักถามก่อนนะคร
1: ับแต่ก็คาดหวังว่าน่าจะมีการไปที่ต้นเหตุของปัญหาต่างๆเนาะอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงภัยต่างๆที่มันไม่ได้ถูกระบุที่อยู่ในประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้นะอาจารย
0: ์ใช่ครับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: แต่ดูจากแนวโน้มแล้วท่าทางมันจะดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นไหมคะอาจารย์พอมันมีโลกร้อนมันมีอะไรใดๆเข้ามาที่มันเกินจะคาดเดาค่ะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องครับมันรุนแรงมากขึ้นแน่นอนแล้วคือแล้วไอ้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นประจำดินถล่มน้ำป่าไหลหลากทั้งหลายจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าผมว่ามันจะต้องเอาเงินส่วนหนึ่งไปป้องกันก่อนเห็นไหมถ้าอย่างนี้ถ้าเราไปป้องกันเราไปจัดการที่ปลายเหตุคืออย่างนี้ป้องกันเราอาจจะน้อยลงหรือเปล่าใช่ไหม
2: กลาย
0: ต้องหางบอีกส่วนหนึ่งนะต้องหางบอีกส่วนหนึ่งมาป้องกันอีกนะมันเป็นงบมากไปนะครับ
2: โอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ครับที่มาตั้งข้อสังเกตร่วมกันนะฮะ
1: เดี๋ยวไว้มีโอกาสขอเวลาอาจารย์พูดถึง Data Center หน่อยแล้วกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้านะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1: พักแป๊บนึงไปสงบสติอารมณ์กันสัก
2: ครู่
1: ทั้ง2คนแป๊บนึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาในช่วงนี้นะครับเราไปที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับที่เตรียมซักฟอกรัฐบาลนะครับก็คือข้อมูลล่าสุดตอนเช้านี้เขาน่าจะ
1: อัปเดตแล้วค
2: ุ
1: ณพ
2: ลิ
1: ตคุณพลิตบอกว่าที่ประชุมฝ่ายค้านเห็นตรงกันค่ะว่าเดี๋ยวจะเดินหน้ามาตรา151ก็คือเอาข้อมูลที่หนักมากพอเนี่ยมาตั้งข้อหาแล้วก
2: ็ลงมติ
1: วัดเลยว่าไม่ไว้วางใจใคร
2: ใ
1: ช่มีเสียงโหวตนะคะมีการอภิปรายมีไว้วางใจแบบลงมติกันแล้วก็ชื่อที่ล็อกแล้วอย่างน้อย2คนค่ะ
2: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณชัยชนกชิดชอบโดยให้คุณรังสิมันโรมเป็นหัวเรือรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำยติ
2: คร
1: ับ ก็คือเรียกว่าแต่ว่านอกจาก151ที่คุณไอติมเปิดเผยเมื่อเช้าแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสาธิตวงหนองเตยก็บอกว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้ทั้งมาตรา152แล้วก็มาตรา151คือมาตรา152อภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติก่อนแล้วค่อยเก็บมาตรา151เป็นอาวุธแรงไว้ตามทีหลังเอาอย่างนี้ในรายละเอียดทั้งการจองกฐินที่จะยื่นทั้งมาตรา151และ152และรวมไปถึงข้อมูลเด็ดที่ฝ่ายค้านจะใช้ในการซักฟอกรัฐบาลคุณอนุทินอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามองยังไงน่าจะมีไม้ไหนบ้างที่จะมาเป็น1 2 3 4 5
2: ถูกต้องครับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารทินบางเตียวนะครับอาจารย์โอฬารสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดจะจัดลำดับให้มันอยู่ในแฟ้มในหมวดหมู่เนี่ยอาจารย์แฟ้มค่อนข้างหนาเลยนะคะรอบนี้ม
2: ี
1: ท
2: ั้
1: ง
2: ผู
1: ้สวมีทั้งกองสอบท้องถิ่นมีทั้ง data center อะไรเต็มไปหมดเลยอาจารย์วางลำดับอันไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดที่น่าจะทำให้รัฐบาลน่าจะรับมือหนักมากที่สุดนะคะอาจารย
4: ์คือหนักๆ นะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนะครับเรื่องข้อสอบครับการโกงข้อสอบแล้วก็เรื่องการหัวสวนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นคือถามว่าทำไมประเด็นนี้หนักเพราะมันเป็นประเด็นที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนจำนวนมากแล้วก็กระทบนะครับต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลแม้ว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยรัฐบาลอาจจะอ้างได้นะครับท่านนายกอาจจะอ้างได้ว่ามันเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลตัวเองไม่ใช่เป็นการโกงข้อสอบนะครับหรือว่าเรื่องว่าสว.แต่มันปฏิเสธความสัมพันธ์ในความรับผิดชอบไม่ได
2: ้
4: นะครับมันก็เลยต้องทำให้ฝ่ายค้านก็เห็นว่าสองประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่นะครับพุ่งตรงไปที่ท่านนายกนะครับได้ดีที่สุดนอกจากประเด็นในทางสังคมที่เขาจับตามองและมันมีความอ่อนไหวและคิดว่าถ้าสามารถที่ประเด็นนี้ได้เนี่ยจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลนี้น่าจะมีการสั่นคลอนได้นี่คือผมก็สมมติตัวว่าเป็นฝ่ายค้านในการประเมินนะครับว่าที่ต้องพุ่งเป้าไป2ประเด็นนี้ครับ
2: ครับครับก็หมายความว่าไอ้2ประเด็นนี้มันเกี่ยวพันในเชิงของโครงสร้างของระบบราชการด้วยแล้วมันก็เกี่ยวข้องไปโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบนี
4: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: เมื่อกี้มันมีอีก1รายชื่ออาจารย์นอกจากคุณอนุทินแล้วมีชื่อของคุณชัยชนกเข้ามาด้วย
4: ครับคือคุณชัยชนกแน่นอนก็มีเรื่องนะครับ AI พาสปอร์ตใช่มั้ยครับที่

0: ื่องที่ผมว่าหลายคนก็จับตามองนะครับแล้วก็ที่ว่าเป็นก็คือการกระทบคุณชัยชนกเนี่ยเขานอกจากในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีเขาอะมันมีความสัมพันธ์อีกสองด้าน
1: ค
0: ือด้านหนึ่งก็คือเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เป็นตัวแทนของนะครับลูกบรรดารัฐมนตรีลูกเทพแล้วก็เป็นตัวแทนของคุณเนวินที่ชอ
2: บ
0: เพราะเขาอยากจะอภิปรายคุณเนวินเนี่ยครับแต่เผอิญคุณเนวินมีตำแหน่งแห่งที่ในสภ
2: า
0: ในรัฐบาลก็ต้องอภิปรายผ่านลูกแล้วก็เลยต้องทำให้สองท่านเนี่ยนะครับเป็นที่หมายปองของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนที่อยากจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่ามันไปกระทบกับนะฮะเหมือนกับหัวเรือใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนั่นหนึ่งหัวเรือใหญ่ที่เป็นครูใหญ่ที่คุมสภาพองคาพยพทางการเมืองทั้งหมดของรัฐบาลสองหัวเรือใหญ่ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่คุมนะครับอำนาจสูงสุดของรัฐบาลเอาไว้ครับ
1: อาจารย์จะรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายทั้งเรื่องของมาตรา151แล้วก็มาตรา152ในครั้งนี้หน่อยได้ไหมคะอาจารย์ขาวว่ามันจะมีผลโยงใยยังไงแล้วมันจะทำให้เกิดผลกับเสถียรภาพของรัฐบาลขนาดไหนคะ
0: คือหลักการนะครับในการติดตามตรวจสอบฝ่ายค้านนะครับก็ทำได้หลายๆอย่างที่รับรู้นะการตั้งกระทู้สดการยื่นอภิปรายซึ่งการยื่นอภิปรายเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรา151นะครับกับ152ที่คุณอุ้มได้พูดไปเมื่อกี้ครับว่า151นะครับก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติเลยก็คือสามารถที่จะอภิปรายได้ทั้งครม.หรือนะครับรายบุคคลอย่างเช่นตอนนี้ถ้าฟังจากข้อมูลของพรรคประชาชนเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่คุณอนุทินนะครับกับคุณชัยชนกใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ ส่วนที่2ก็คือมาตรา152ก็คือจะเป็นการที่อภิปรายนะครับไม่ลงมติแต่เป็นอภิปรายเพื่อติดตามตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะในการทำงานแต่นะครับในการอภิปรายเนี่ยนะครับ1ปีจะอภิปรายได้1ครั้งแต่1ครั้งเนี่ยสามารถอภิปรายได้1หรือ2มาตราตามแต่ฝ่ายค้านจะเสนอเป็นยติคือตอนนี้นะครับถ้าฟังจากพรรคประชาชนพรรคประชาชนเหมือนจะเอา151เลยก็คือนะครับพุ่งเป้าไปที่สุทธินายก
2: ขึ้นก่อน
0: คุณชัยชนกเลยใช่ไหมแล้วก็ลงมติกันไปเลย
2: ครับ
0: ในขณะที่พรรคนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนจะเอา152ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่ก็คือจะมองว่านะครับอภิปรายทั่วไปก่อนก็คือนวดก่อนนวดก็คือพยายามทำให้เป็นทางการเมืองครับถ้าเกิดว่าถ้าจะทำทั้งสองมาตราเนี่ยอย่างนี้จะดีกว่าไห
2: ม
0: เพื่อเป็นประโยชน์กับเรา3คนและประชาชนทั้งประเทศด้วยก็คือเอา152ก่อน152ก็คือการอภิปรายประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหาในการบริหารราชการทุกประเด็นนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแล้วใช่ไหมฮะมันยังมีประเด็นอื่นที่ผมคิดว่าสังคมก็จับตามองเรื่องนะครับน้ำมันเรื่องนะครับ AI พาสปอร์ตเรื่องต่างๆที่สังคมนะครับให้ความสนใจมากกว่าการจองกฐินแล้วให้คำแนะนำเขาไปว่าเออนะ6เดือนเนี่ยนะครับไปปรับปรุงแก้ไขนะถ้า6เดือนไม่ปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวเราจะเจอมาตรา152นะเออ151นะเห็นไหมครับประชาชนก็ได้ประโยชน์2สเต็ปเลยคือ1ประชาชนก็ได้เห็นนะครับติดตามการทำงานนะครับฝ่ายค้านก็จะได้ติดตามตรวจสอบเสร็จปั๊บแล้วก็ให้เวลาเขาไปทำงานถ้า6เดือน7เดือนทำไม่ได้ภายใน1ปีนี้ก็อะไรฮะเปิดอภิปรายได้ใหม่ในมาตรา151ก็คือลงโทษเลยถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ระยะเวลามันกระชั้นชิดนึกออกไหมฮะ
2: ครับ
0: ก็คือพอ152เสร็จปั๊บอีกเดือนเขายังไม่ได้ทำงานหรือว่าไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยเขาไป152ไป151เขาแล้วก็คือจะเข้าใจได้ทางการเมืองคือเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะใช้วิธีการนวดไปก่อนนวดด้วยมาตรา152อภิปรายทั่วไปไปก่อนจนนะครับจุดกระแสติดจึงไปลงมติที่151
2: อ๋ออาจารย์แต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเปิดแบบทั่วไปมามันเหมือนกับเป็นการเปิดแผลให้เตรียมตัวได้ไหมอาจารย์ให้ฝั่งรัฐบาลเตรียมตัวได้ไหมว่าเดี๋ยว151จะโดนอะไรแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนั้นก็ได้ก็คือเหมือนกับเปิดแผลให้เขาไปแก้ไขปัญหานะก็แก้ไขปัญหานะครับแต่ถ้าเปิดเลยแล้วก็รีบปิดเลยมันก็เหมือนกับพูดซ้ำเรื่องเดียวกันนะเพราะการเรื่องมันประเด็นมันไม่ได้น่าจะขยายมากกว่านี้ถูกไหม
2: ใช่
0: สัปดาห์นี้ก็พูดเรื่องหัวสวในมาตรา152อีกสัปดาห์หนึ่งก็พูดเรื่องหัวสวในมาตรา151ประชาชนจะมองฝ่ายค้านว่าทำให้เป็นการเมืองมากเกินไปเพราะเราการตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อล้มอย่างเดียวนะการตรวจสอบที่มีประโยชน์กับประชาชนคือการตรวจสอบแล้วกดดันรัฐบาลเนี่ยไปแก้ไขจุดอ่อนเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยเดินต่อไปได้เพราะความต่อเนื่องของรัฐบาลนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะครับลักษณะหนึ่งนะครับที่ส่งผลกับประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าเออเขาไม่ทำไม่แก้แล้วปรากฏว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่เห็นด้วยก็อาจจะยังไงมีการอภิปรายเพื่อลงมติได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณอุ้มกับคุณบอลครับ
2: ครับ
0: แต่เรา

0: พูดในมุมฝ่ายค้านนะถ้าเรามองในมุมรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่านะไม่ว่าประเด็นอะไรก็ตามแต่ที่จะถูกเดสขึ้นมาตอนนี้ยังไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ครับ
1: อืมแปลว่าอาจารย์มั่นใจว่าอาจเดี๋ยวไม่มีหลักฐานเด็ดหรือว่าน้ำหนักมันไม่พอหรือว่ามันมีอะไรที่จะคุมทุกอย่างได้หมดไม่ว่าจะข้อมูลมาแบบไหน
0: คือบางครั้งกระแสการรับรู้ในทางสังคมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกับสสรัฐบาลที่เขารับรู้ก็ได้นะก
1: ็
0: คือเวลาที่ปลายไม่ไว้วางใจนะครับแบบ151เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเสียงในมือว่ารัฐบาลคุมเสียงได้มากขนาดไหนมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือการรับรู้ทางสังคมความจริงของสสนะครับรัฐบาลกับความจริงทางสังคมในสสฝ่ายค้านนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงเดียวกันก็ได
2: ้
0: มันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพมีความสามารถในการยึดกลุ่มเสียงข้างมากในสภาได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยข่าวล่าสุดเมื่อเช้าผมยังตกใจเลยนะแทนที่คุณอนุทินนะครับจะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับเชิญสสพรรคร่วมรัฐบาลเชิญแกนนำพรรคร่วมนะครับมาพูดคุยกันปรากฏว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเชิญเองให้ไปพบกันได้ไปทานข้าวที่บ้านนายกอนุทิน
2: ใช่โดยเป็นความตั้งมันเหมือนกับเป็นการจะบอกว่าสัมพันธ์อันดีดูแบบอะไรอย่างนี้เนาะอาจารย์แต
0: ่ใช่
2: แต่มันก็กลายเป็นอีกมุมนึงทำไมถึงไม่เป็นท่านชวนอาจารย์แต่ทีเนี้ยโอเคเราเข้าใจในมิตินี้แหละเพราะว่าใครๆเขาก็บอกว่าพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลหรืออะไรยังไงเราก็พอจะเห็นอนาคตกันอยู่แต่ทีเนี้ยถ้าพูดถึงในแง่ของการรับรู้ของประชาชนที่กำลังจะได้ฟังในศึกซักฟอกในครั้งเนี้ยมันจะมีข้อมูลชุดใหม่ๆที่จะมาเป็นคลังข้อมูลเพิ่มเติมให้กับประชาชนไหมคะอาจารย์คะ
0: ผมคาดหวังจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคาดหวังจะเป็นอย่างนั้นว่าในเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยนะครับคาดหวังที่เอาปากให้เห็นฝ่ายการเนี่ยเอาข้อมูลที่มากกว่าคุณอุ้มได้รายงานไปแล้วคุณปอได้รายงานไปแล้วหรือบทวิเคราะห์ของสื่อต่างๆมาเรียบเรียงก็นำเสนอใหม
2: ่
0: เพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านโดนวิพากษ์วิจารณ์มากในระยะหลังว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่มากไปกว่าข้อมูลตามหน้าสื่อสาธารณะแล้วก็มาให้ AI เรียบเรียงแล้วก็นำเสนอใหม่ซึ่งเรื่องนี้ผมก็มีความคาดหวังว่าในเมื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ในการลงมติเนี่ยนะครับมันจะต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าพรรคฝ่ายค้านมีประเด็นที่แหลมคมมีข้อมูลที่แหลมคมและสามารถทำให้คนเนี่ยประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะแม้ว่ารัฐบาลนะครับจะลงมติเป็นเอกภาพในรัฐบาลแต่ส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้านะครับผมคิดว่าผมคนหนึ่งก็คาดหวังแบบนี้
1: คร
0: ับ ก็คือถ้าพูดแบบเดิมนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากการให้ AI ที่นะครับใช้จากไอ้ไทยพาสปอร์ตมาเจนให้ใหม่มันก็อาจจะขาดความน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายรัฐบาลก็ผ่านไปฉลุยอยู่ดี
1: ครับอาจารย์คือสมมุติว่าโอเคอะด้วยโครงสร้างด้วยจำนวนแล้วเนี่ยก็อาจจะร่มไม่ได้ข้อมูลที่เปิดมาสมมตินะฮะว่ามันมีอะไรใหม่จริงในระหว่างก่อนจะไปถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยระหว่างทางเนี้ยที่มันมีข้อมูลใหม่เพิ่มมาแล้วจากฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับการทำงานของรัฐบาลแล้วก็สิ่งที่ประชาชนจะต้องอยู่ไปจนกว่าจะถึงเลือกตั้งครั้งหน้าอาจารย
0: ์ไม่มีฮะก็คือหนึ่งรัฐบาลถ้าเกิดว่าเห็นความสำคัญคือถ้าล้มรัฐบาลไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็ง่ายรัฐบาลไม่คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยแม้ว่าจะต้องยกมือให้กับคดีหัวสวกับคดีของเขากระดูกแม้ว่าเขาจะต้องสูญเสียคะแนนนิยมไปนะ
1: ครับ
0: ถ้าเขายังมีกับภาคกันอยู่เนี่ยรัฐบาลเพียงแค่นะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไขอะไรที่มันมีความผิดก็ปรับปรุงปรับครม.ได้นะฮะหรือว่าดำเนินคดีกับข้าราชการหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลยังไปต่อได้แต่ฝ่ายค้านไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียหรือว่าจะต้องนะครับสูญเสียอะไรไปนั่นไม่ใช่นะและหลายครั้งคุณบอลคุณอุ้มฮะรัฐบาลชนะเสียงในสภานะแต่พอรัฐบาลหลายๆครั้งก็แพ้การเลือกตั้งหลังจากนั้นนะ
2: ค
0: ือหมายความว่าถ้ารัฐบาลผ่านด้วยเสียงข้างมากก็จริงแต่ถ้าประเด็นต่างๆที่ประชาชนจับตามองอยู่หรือว่าให้ความสำคัญหรือเห็นคล้อยตามกับฝ่ายค้านรัฐบาลไม่แก้เนี่ยมันมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้ามากๆว่าฝ่ายค้านก็อาจจะมีโอกาสกลับมานะครับชนะการเลือกตั้งก็ได้แล้วมันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับก็คือถ้าเรามองในปัจจัยเชิงโครงสร้างคุณอุ้มคุณบอลฮะคือตอนนี้นะฮะปัญหาคดีหัวสวเนี่ยมันจะเป็นคดีสำคัญกับสำหรับรัฐบาลแล้วฝ่ายค้านเขาบอกอีกแล้วว่าการแก้ปัญหาเนี่ยนะมันต้องไปนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: การร่างรัฐฉบับใหม่เนี่ยมันก็ต้องทำได้มันต้องมี2กุญแจกุญแจแรกก็คือฝ่ายค้านหรือพรรคส้มเนี่ยจะต้องมีส.ส.ในมือพรรคเดียว450ก่
1: อ
0: นแล้วกุญแจดอกที่2ก็คือวุฒิสมาชิกที่ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสีใดสีหนึ่งฮะ

0: มี2องค์ประกอบนี้ก่อนจึงจะสามารถปลดล็อกโครงสร้างการเมืองแบบนี้ได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าอภิปรายไปแล้วนะข้อมูลแม่แหลมคมพอแล้วถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าฝ่ายค้านไม่ชนะเลือกตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้โอกาสที่จะแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปได้นะครับ 0% เลยฮะ
2: โอ้แปลว่ามันเป็น2ขยักคือมันไม่ได้เป็นมิติของข้อมูลว่าพูดเรื่องอะไรแต่ข้อมูลนั้นมันต้องคมพอด้วยที่จะเปลี่ยนโครงสร้าง
0: ครับแม้อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนรัฐบาลเวลานี
2: ้
0: แต่มันจะทำให้คนรู้สึกว่าจะต้องนะเลือกตั้งในความคาดหวังอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านนะถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้นะโอกาสที่จะไปแก้ปัญหาอย่างที่ไอรอหรือว่าคุณผลิตคาดหวังเอาไว้ว่าปัญหาวัวสวปัญหาองค์กรอิสระเนี่ยจะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเสียงสสในมือนะครับในการตั้งรัฐบาลและสำคัญก็คือไม่มีสวสนับสนุนซึ่งตอนนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าสวชุดนี้เอาให้แบบนั้นที่สุดเลยนะกกต.สั่งยื่นฟ้องทั้งหมดเลยนะ
2: ครับ
0: คดีอย่างน้อย3ปีฮะ
1: ค่ะ
0: 3ปีเสร็จปั๊บนะฮะกระบวนการต่างๆอาจจะเริ่มขึ้นรอบหนึ่งก็ได้และถ้าเกิดว่าฝั่งฝ่ายค้านนะไม่มีสวในมือนะโอกาสที่จะร่างมูลฉบับใหม่เป็นไปได้น้อยมากหรือเท่ากับศูนย์เลยฮะ
1: ค่ะอันนั้นคือในสิ่งที่เราได้เห็นอยู่แล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดจะคำนวณในหัวมันก็จะพอจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้พูดกันจริงๆอ่ะสมมติเราคุยกันแบบที่เข้าใจกันเนี่ยนะอาจารย์แต่ทีเนี้ยมันจะมีข้อมูลชุดใหม่ๆที่ออกมาโดยเฉพาะอย่างเช่นในสัปดาห์นี้อาจารย์มันมีอีกหนึ่งชุดก็คือเกี่ยวกับข้องกับ data center อาจารย์มองในมิติที่มันจะไปเกี่ยวข้องไปโยงใยกับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ก็คงจะเป็นดีอีกครับผมคิดว่าdata centerเนี่ยมันก็ต้องไปดูเรื่องว่ามันสัมพันธ์กับกระทรวงอะไรบ้าง
1: แต่ดูเขาเจาะไปที่มหาดไทยด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะ
0: มหาดไทยก็ต้องรู้ครับรับผิดชอบยังไงนะในการขอ
2: พื้นที
0: ่ในการขอพื้นที่นะฮะในการเกี่ยวข้องกับจังหวัดในการเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตพอถ้าเป็นมหาดไทยปั๊บก็ต้องเกี่ยวข้องกับคุณนายกกับท่านนายกอนุทินอีกเพราะว่าท่านดำรงตำแหน่ง2ตำแหน่งในคนเดียวกันนั่นคือนายกกับมท.1
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ฮะน่าจะเป็นหมัดที่หนักหรือว่าน่ากังวลมั้ยคะอาจารย์ตรงนี้
0: หนักแต่ไม่ล้มนะครับหนักแต่ไม่ล้ม
1: ค่ะ
0: คือเพราะสุดท้ายมันตัดสินกันที่ตัวสสมาชิกข้างรัฐบาลที่มันดูเหมือนจะมีเอกภาพมากแม้ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะงอแงแต่อย่าลืมนะมันจะมีพรรคคอยอีกครับที่พร้อมจะเสียได้เสมอ
1: พ
0: ร
1: รคคอย
2: มันได้สองความหมายที่เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะอาจารย์นะพรรคคอย
1: ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้การสื่อสารจะสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลของฝ่ายค้านมันมีน้ำหนักมากพอมันก็ต้องมาดูกับบาลานซ์กับการสื่อสารของรัฐบาลด้วยเหมือนกันเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือถ้าฝ่ายค้านมีข้อมูลใหม่มีความแหลมคมมีความน่าสนใจรัฐบาลจะแก้ยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะไปตัดสินกันที่เลือกตั้งครั้งหน้าเพราะอย่างที่บอกในเกมสภายังไงรัฐบาลก็ได้เปรียบแต่มันจะไปตัดสินกับการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะไว้ใจฝ่ายค้านให้มาเป็นรัฐบาลนะครับแบบถล่มทลายแบบแลนสไลด์หรือเปล่าก
1: ็
0: คือถ้ามาแบบเดิมไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้แบบเดิมโครงสร้างแบบนี้ก็จะดำรงอยู่ต่อไปเพราะถ้าคุณอุ้มดูเห็นการตั้งราชการเห็นไหมฮ
1: ะ
0: การแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันเอื้อที่จะโครงสร้างการเมืองเนี่ยดำรงอยู่ไปนะครับอย่างยาวนาน
1: ค่ะอาจารย์งั้นขออนุญาตถามทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้ถ้าการสื่อสารสำคัญแล้วการเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลคนใหม่เป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะยุทธศาสตร์ดีของคุณอนุทิน
0: ก็คือเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่พอถ้าเอาจากการสื่อสารทางการเมืองจริงๆน
1: ะ
0: มันต้องเป็นทีมเพราะว่าบางคนนะสื่อสารในภาพรวมได้แต่บางประเด็นมันเป็นประเด็นที่ต้องย่อยนะความยากให้เป็นความง่ายประเด็นเศรษฐกิจประเด็นการคลังประเด็นการต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีทีมนะครับหรือประเด็นการตอบโต้ในทางการเมืองในทางกฎหมายการเปลี่ยนนะครับจากคนหนึ่งมาเป็นคนเดียวคิดในภาพรวมมันอาจจะดูว่าเป็นการเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้อีกคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีความถนัดในการสื่อสารมากกว่าแต่สำหรับผมมองว่ามันต้องมีความมากต้องมีความเยอะจำนวนเยอะกว่านี้และก็มีการสื่อสารในประเด็นที่หลากหลายที่แต่ละคนเนี่ยมีความสามารถนะครับเฉพาะตัวในการสร้างการสื่อสารเพื่อการรับรู
1: ้
0: และความเข้าใจกับประชาชนรวมไปถึงช่องทางการสื่อสารตามแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งถ้าดูละผมว่ารัฐบาลยังทำน้อยอยู่นะตอนนี้นะครับ
1: นี่เรายังไม่ได้คุยไปถึงเรื่องของชุดแฟ้มเศรษฐกิจแฟ้มภาคใต้แฟ้มอีกหลายแฟ้มเลยนะอาจารย์
0: ใช่ครับคือ ดีไม่ดีนะฮะถ้าผมเห็นหลายรัฐบาลเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันมีการสื่อสารผ่านโฆษกท้องถิ่นนะฮะ

0: ไม่ได้เป็นทางการแต่มันมีวิธีการผ่านคือคนในท้องถิ่นเดี๋ยวนี้มันก็มีอินฟลูเอนเซอร์เยอะนะฮะคนเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างการสื่อสารของรัฐบาลได้ด้วยถ้าเขาให้ความสำคัญนะซ
1: ึ่
0: งจะเข้าถึงประชาชนได้มากด้วยนะฮะ
2: แต่มันก็จะไม่ได้จบแค่เรื่องของการสื่อสารนะอาจารย์เพราะว่ามันอาจจะต้องเห็นผลงานจริงๆด้วยนะอาจารย์
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือสำคัญเลยก็คือพูดเก่งอย่างเดียวสื่อสารอย่างเดียวไม่พอถ้าไม่มีผลงานเป็นตัวประจักษ์พยานยืนยันการสื่อสารนั้นแล้วก็พูดอย่างเดียวไม่มีหลักฐานประกอบเนี่ยไม่เกิน3วันคนก็จะหมดความเชื่อถือถ้าพูดไปแล้วมันมีหลักฐานยืนยันประกอบว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างในรอบ6เดือนนี้นะคร
2: ับ
0: มันก็มีเยอะนะอย่างเช่นเรื่องการปฏิรูปราชการเนี่ยผมก็เห็นนะรองประกรณ์ทำทุกวันแล้วก็มีผลในเชิงบวกแต่การสื่อสารก็น้อยการจับกุมยาเสพติดที่ผมเรียกร้องเนี่ยผมก็เริ่มเห็นนะว่าจับเยอะขึ้นทุกวันแต่การสื่อสารก็ยังน้อยเกินไป
1: ใช่ถ้าไม่เจาะดูหรือว่าใฝ่ดูว่าเรามันเคลื่อนที่ยังไงแล้วเราก็จะไม่ทราบเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับนี่คือผมว่าทีมการสื่อสารรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญมากๆน
1: ะ
0: เพราะต้องยอมรับว่าคือรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆที่มีฐานมวลชนสนับสนุนรองรับและพร้อมจะเป็นสื่อสารมวลชนให้ในระดับปฏิบัติการตรงนี้เขาขาดไปเพราะเขามาจากฐานของบ้านใหญ่เป็นส่วนใหญ่ถูกไหม
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นในเมื่อเขามาจากฐานบ้านใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้บ้านใหญ่ให้เป็นประโยชน์ในฐานะนักสื่อสารให้กับพรรคให้กับรัฐบาลแทนที่นะครับแทนที่มวลชนที่เขาไม่มีอะครับ
1: ไม่เป็นไรเราก็มีหน้าที่วิเคราะห์กันไปเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปนัดกินข้าวกันแล้วอาจารย์เขาก็ชื่นมื่น
2: ขอบคุณมากมากเลยครับอาจารย์เวลาวันนี้นะครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
2: ครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามงคลีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยที่จะเดินเคียงคู่กันไประหว่างบทเพลงไทยเดิมที่มีความเก่าแก่โบราณมา 7-800 ปีและเพลงไทยสากลในอดีตที่มีความเก่ามาตั้งแต่สมัยปลายและกันที่7จนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็เป็นบทเพลงที่มีความแตกต่างกันน้อยมากเนื่องจากว่าในบทเพลงไทยสากลยุคเก่าๆนั้นส่วนมากก็จะเป็นบทเพลงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งบรรเลงผสมผสานไปด้วยดนตรีไทยและดนตรีสากลจนถึงมาถึงยุคหลังนี้ก็เป็นการบรรเลงด้วยดนตรีสากลขับร้องแบบสากลแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของทำนองไทยผสมผสานอยู่ไม่มากก็น้อยถือเป็นการเดินเคียงคู่กันมาเป็นศิลปะร่วมสมัยเหมือนกับรายการลำนำสยามร่วมสมัยนี้เองนะครับในคืนวันนี้ก็จะเป็นบทเพลงเพราะๆจากเพลงที่เกี่ยวข้องกับทำนองไทยแค่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นการขับร้องโดยคุณธานินนำนักร้องสาวๆมาขับร้องคู่ท่านผู้ฟังฟังกันนะครับในคืนวันนี้จะก็เป็นเรื่องราวของคุณธานินขับร้องคู่กับคุณรุ่งฤดีแห่งผ่องใสซึ่งมีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยนักร้องคู่นี้นักร้องได้ร้องเพลงคู่กันมากและการร้องเพลงทำนองไทยบันทึกเสียงไว้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังกันอย่างอิ่มใจในคืนวันนี้ส่วนเพลงที่เดิมเพลงแรกในคืนวันนี้ขอนำเพลงไทยสำเนียงลาวที่มีความหวานไพเราะเพลงหนึ่งมาฝากท่านผู้ฟังครับแค่ชื่อก็เพราะแล้วชื่อว่าสาวเวียงเหนือสาวเวียงเหนือเถานะครับเป็นการบรรเลงขับร้องในวงเครื่องสายผสมออแกนนะครับเครื่องสายผสมออแกนของวงกอไผ่ก็เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาประมาณเกือบ30ปีแล้วนะครับ

สาวเวียงเหนือแถวเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงสาวเวียงเหนือ2ชั้นนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าเริ่มที่เดมีชื่อเรียกว่าเพลงลาว3ท่อนหรือว่าราวกระตุกกี่เพลงลาวกระตุกกี่หรือลาว3ท่อนนี้เป็นเพลงที่ถูกนำมาใช้มากในบทละครเรื่องพระรอแล้วก็ถูกนำมาใช้มากในเพลงไทย

ชื่อเพลงใหม่ว่าเพลงสาวเวียงเหนือนะครับสาวเวียงเหนือถาวันนี้นะครับวงเครื่องสายผสมออร์แกนคณะกอไผ่ซึ่งเป็นศิษย์ทางเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนั่นเองนะครับจะเป็นวงที่จะมาบรรเลงผู้ที่ขับร้องคือคุณครูประชิตขำประเสริฐครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงสาวเวียงเหนือเป็นการบรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมออร์แกนของคณะกอไผ่ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงหนึ่งที่ถูกท่านผู้ฟังขอมามากที่สุดเลยนะครับก็อย่างเช่นเพลงพระม่าชมเดือนเถากับสาวเวียงเหนือเถาที่ถือว่าเป็น2เพลงเอกเลยที่เป็นเพลงเถาและถูกนำมาประพันธ์ใหม่ช่วงประมาณสักไม่เกิน60ปีมานี่นะครับแล้วก็ถูกขอกันมากที่สุดทั้ง2เพลงนี้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการขับร้องเพลงคู่ของคุณธานินทร์กับคุณรุ่งฤดีนะครับในชั่วโมงแรกนี้

นะครับก็เป็นการขับร้องคู่กันบ้างสลับกันเดี่ยวบ้างนะครับคุณรุ่งฤดีจะขับร้องเยอะหน่อยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาหลายๆวันเกือบ30วันมานี้จะเกินแล้วด้วยนะครับเพราะตั้งค่อนเดือนมาแล้วก็เป็นเสียงร้องของนักร้องหลากหลายในทำนองไทยนะครับนักร้องน้องพี่ขับร้องทำนองไทยคุณธนินทร์ก็ร้องไปแล้วเยอะแต่คุณรุ่งฤดีรับร้องน้อยวันนี้หาเพลงซึ่งคุณรุ่งฤดีขับร้องในแนวทำนองไทยมาเสนอให้ฟังด้วยนะครับสองเพลงต่อไปนี้ครับชื่อว่าสัญญาสวาสดและชีวิตคนเศร้าสัญญาสวาสดนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสุนทรยานวิงการนะครับครูสมานการจะรับลินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงลาวดำเนินทรายมาบรรจุใส่นะครับวันนี้ให้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องคู่กับคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสส่วนเพลงที่สองชีวิตคนเศร้าเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพิพัฒน์บรบูรณ์นะครับแล้วก็นำทำนองเพลงลาวดวงดอกไม้มาบรรจุใส่ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับจากการขับร้องทำนองไทยในคืนวันนี้ครับสัญญาสวัสดิ์จากลาวดำเนินทรายโดยคุณธานินทร์ขับร้องคู่กับคุณรุ่งฤดีเพลงที่สองชีวิตคนเศร้าจากทำนองลาวดวงดอกไม้คุณรุ่งฤดีขับร้องแต่เพียงผู้เดียวครับ

สัญญาสวัสดและชีวิตคนเศร้าก็ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับเป็นทำนองที่มาจากเพลงไทยสำเนียงลาวทั้งสองเพลงเลยส่วนมากเพลงไทยสำเนียงลาวเนี่ยจะเป็นเพลงที่ถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสากลมากที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของสังคีตสัมพันธ์หรือว่าสังคีตประยุกต์นะครับเพราะมีทำนองที่อ่อนหวานไพเราะน่าฟังบรรจุทำนองได้ง่ายด้วยอีกสองเพลงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงที่มาจากทำนองลาวเช่นกันนะครับชื่อว่าดอกเอื้องดอยและหนุ่มเงาสาวงอนดอกเอื้องดอยนี่ครูพยงมุกดาท่านนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้บรรจุใส่ในยุคสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนนั้นเพลงลาวกระทบไม้นี่นิยมกันมากนิยมบรรเลงและนิยมจัดเป็นนาฏศิลป์แสดงให้ฝรั่งชมนะครับชุดลาวกระทบไม้นี่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เห็นแล้วส่วนบทที่2หนุ่มเงาสาวงอนนี่เป็นการขับร้องคู่โดยนำทำนองเพลงลาวดวงเดือนมาปรุงแต่งนะครับเมื่อยุคสมัยเมื่อประมาณสัก30ปีก่อนนี่มีชุดรวมดาววัยรุ่นมาชุดหนึ่งนะครับผมจำได้เลยที่คุณก้อกับกิจขับร้องคู่กับคุณไก่นิพาวันเนี่ยทำให้เพลงหนุ่มเงาสาวงอนนี่ดังขึ้นมาแต่ชุดที่ขับร้องโดยคุณทานนท์คุณรุ่งฤดีขับร้องนี่ก็ไม่ใช่เบานะครับเพราะว่าชุดนั้นนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยทีเดียวขอเชิญฟังนักร้องขับร้องทำนองไทยกันอีกสัก2เพลงนะครับดอกเอื้องนอยจากทำนองลาวกระทบไม้คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องส่วนเพลงที่2หนุ่มเงาสาวงอนจากทำนองเพลงลาวดวงเดือนคุณทานนท์ขับร้องคู่กับคุณรุ่งฤดีครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังการขับร้องทำนองไทยจากนักร้องยอดนิยมไปแล้ว2ท่านนะครับเพลงทั้งหมดนี้บันทึกเสียงไว้ประมาณ40ปีมาแล้วเห็นจะได้นะครับคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสกับคุณธานินทร์อินทรเทพร่วมกันขับร้องบางเพลงคุณรุ่งฤดีขับร้องแต่เพียงผู้เดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วทั้ง4เพลงนี้ที่ผ่านมานี่นะครับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเท่านั้นเลยที่นำมาบรรจุใส่นะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะจากการบรรเลงของวงพิพาทแม่นวมบ้างครับเพลงนี้เป็นเพลงชุดประกอบระบำชื่อว่าระบำนกเรียกหลายอย่างนะครับเรียกว่าระบำนกสามหมู่ก็ได้ระบำนกเฉยๆก็ได้จะเรียกว่าตับนกก็ได้นะครับชุดตับนกหรือระบำนกเนี่ยเป็นเพลงประกอบระบำชุดหนึ่งนะครับอยู่ในละครปลุกใจเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการนะครับระบำชุดนี้เป็นการบรรเลงซึ่งในการรำเนี่ยก็จะมีนกกระจาบนกพิราบและนกแขกเต้านะครับเป็นกติสอนใจครูมนตรีตราโมทเป็นผู้แต่งทำนองเพลงวันนี้ไม่มีเนื้อร้องนะครับมีแต่การบรรเลงอย่างเดียวก็เป็นลีลาทำนองซึ่งน่าฟังสาวๆซึ่งเคยผ่านการระบำชุดนี้มาจากการสมัยเรียนนาฏศิลป์ก็คงจะจำกันได้นะครับระบำชุดนี้นิยมนำไปให้เด็กๆตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมแสดงนาฏศิลป์กันนะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์อย่างเดียวโรงเรียนสตรีทั่วไปผมเห็นก็นำระบำชุดนี้มาใช้กันนะครับน่ารักดีเวลาเด็กๆเต้นระบำชุดนี้ขอเชิญฟังครับระบำนกสามหมู่หรือว่าตับนกเป็นการมาเรียนในวงปีพาดไม่หน่วมครับ

ระบำนกหรือว่าตับนกก็จบลงไปแล้วนะครับอาจจะฟังยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีเนื้อร้องประกอบด้วยนะครับมีแต่ลีลาการบรรเลงอย่างเดียวแต่ท่านผู้ใดที่เคยชมระบำชุดนี้คงจะนึกออกนะครับเพราะลีลาในการบรรเลงสังเกตแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนกับนกขยับปีกร่ายรำกันไปมานะครับต่อไปมาฟังเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องทำนองไทยกันอีกสัก2เพลงนะครับวันนี้ฟังหวานๆจากคุณรุ่งฤดีนะครับไม่ค่อยเศร้ามากสักเท่าไหร่ปกติคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเวลาเธอขับร้องเพลงเศร้านี่เธอเศร้าลึกซึ้งเลยนะครับในกระบวนการขับร้องเพลงเศร้านี่ก็ถ้าคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสคุณสรณีโพธิเทศเนี่ยเธอจะเค้นอารมณ์ออกมาอย่างเรียกว่าดึงดูดน้ำตาผู้ฟังให้ไหลออกมาได้ง่ายทีเดียวนะครับแต่ถ้าประเภทเจ็บปวดแล้วก็ต้องคุณดาวใจเพชรจิตนะครับนั่นเจ็บปวดถึงหัวใจทีเดียวสองเพลงต่อไปนี้คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องในทำนองไทยนะครับชื่อว่าเพลงวาสนาคนจนและทรมานรักวาสนาคนจนนี่เป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณวินัยรุ่งอนันต์นะครับคุณวินัยรุ่งอนันต์นี่ท่านประพันธ์เพลงและใช้ทำนองไทยเดิมเป็นเพลงเศร้าๆหวานๆนี่เก่งเพลงวาสนาคนจนในคุณวินัยรุ่งอนันต์ท่านนำทำนองเพลงสีนวลมาปรุงแต่งจริงๆแล้วสีนวลเนี่ยเป็นเพลงหวานๆนะครับเป็นเพลงที่ใช้ฟ้อนรำกันของสาวๆนาฏศิลป์หรือว่าเด็กสาวๆตามโรงเรียนสตรีนะครับรู้จักกันดีปกติเพลงสีนวลรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเลยสีนวลในแต่วาสนาคนจนนี่พอบรรจุเพลงสีนวลเข้าไปนี่มีความเศร้าแฝงขึ้นเพราะว่าคุณรุ่งฤดีขับร้องไว้ออกแนวเศร้านะครับส่วนเพลงที่สองทรมานรักเพลงนี้ผมไม่แน่ใจมั่งยามคนว่าใครเป็นผู้ประพันธ์นะครับแต่เท่าที่ฟังทำนองเหมือนกับทำนองเพลงที่ครูพันบุญท่านบรรจุไว้ในละครร้องของท่านในเพลงจันโลมซึ่งเป็นทำนองเพลงของละครร้องละครเวทีในอดีตนะครับคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องไว้เพราะมากทีเดียวขอเชิญรับฟังทศนิยมบทเพลงครับวาสนาคนจนและทรมานรักจากทำนองไทยครับ

วาสนาคนจนและทรมานรักจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสก็จบลงไปแล้วนะครับจากทำนองเพลงสีนวลและจันโลมทำนองเพลงไทยเดิมต่างๆเหล่านี้ที่เราฟังกันตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นเพลงที่ผ่านหูกันอยู่บ่อยๆแต่มักจะไม่ค่อยมีใครนึกหรือว่าเฉลียวใจหรอกครับว่าเพลงต่างๆเหล่านี้ถูกนำไปประยุกต์ไว้ในบทเพลงไทยสากลหรือว่าไทยลูกทุ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าจะพูดที่คุ้นหูในทำนองอยู่บ่อยๆก็จะเอ๊ะทำนองนี้ใช่เนี่ยแต่บางทีแปลงเล็กน้อยเดี๋ยวทางฝั่งนึกไม่ออกแต่จะสังเกตว่าเพลงนี้ทำไมมันถึงมีทำนองสละสลวยนะฟังดูเหมือนกับเพลงที่เคยได้ยินมาก่อนนี่แหละครับคือทำนองไทยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการบรรเลงของวงกอไผ่กันอีกสักเพลงนะครับตอนนี้จะเป็นเพลงไทยสำเนียงจีนในตราจังหวะสองชั้นสั้นๆแต่น่าฟังนะครับนั่นคือเพลงจีนหลวงนะครับเพลงจีนหลวงสองชั้นนี้โดยประวัติเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานู่นนะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมีท่อนเดียวต่อมาภายหลังเนี่ยพันโทหลวงสราวุธวิชัยร่วมกับในเจอเสนีวงนายยุทธยาแต่งเป็นเพลงเถานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพลงใหม่ว่าเพลงจีนวังหลวงทีนี้ถ้าเราไปได้ยินเพลงที่มีชื่อคล้ายกันอย่างนี้ต้องจำไว้นิดนึงว่าถ้าเป็นเพลงจีนหลวงนั่นคืออัตราสองชั้นของเดิมแต่เป็นเพลงจีนวังหลวงแล้วก็นั่นเป็นเพลงเถาซึ่งขยายมาจากเพลงจีนวังหลวงวันนี้เรามาฟังของเก่าตั้งแต่สมัยยุทธยากันนะครับจีนหลวงสองชั้นโดยวงคอไผ่ครับ

บทเพลงจีนหลวงเนี่ยตราจังหวะสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับสั้นๆแต่น่ารักน่าฟังทีเดียวเพลงสำเนียงจีนนี่ออกแนวน่ารักมากกว่านะครับโดยจังหวะของมันด้วยเวลาฟังเพลงจีนแล้วนึกถึงระบำจีนที่ออกมาร่ายรำนะครับต่อไปเรามาฟังบทเพลงสนุกๆ กันสักเพลงนะครับจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะครับความจริงผมจะนำเสนอ2เพลงนะแต่ดูเวลาแล้วน่าจะได้เพลงเดียวเท่านั้นเองนะครับคือคุณธานินทร์อินทรเทพเนี่ยก็ขับร้องเพลงจับกระแตไว้นะครับโดยฝีมือการประพันธ์ของคุณประยงมุกดานำทำนองเพลงกระแตเล็กมาบรรจุใส่แล้วคุณประยงท่านก็แต่งเพลงให้คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องเป็นการแก้เพลงคุณธานินทร์นะครับชื่อว่าเพลงเชือดกระแตเพลงกระแตถือว่าเป็นเพลงที่นิยมกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมโรงกระแตไต่ไม้หรือว่าเพลงกระแตเล็กซึ่งในวงสันติสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกซึ่งผลิตออกมาสู่ตลาดในแนวของทำนองไทยของวงสันติสัมพันธ์นะครับแล้วก็ถูกต้อนรับมาอย่างดียิ่งจนทั้งภายหลังได้มีการแต่งเพลงที่ใช้ทำนองไทยเป็นร้อยเพลงเลยนั้นเพลงกระแตถือว่าเป็นเพลงที่นำมาใช้ทั้งเพลงเดี่ยวทั้งเพลงคู่มากมายเลยนะครับวันนี้มาฟังการขับร้องเดี่ยวนะครับโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสในเพลงเชือดกระแตแล้วก็ในทำนองกระแตเล็กครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ที่ฝึกที่ปฏิบัติยอมพิจารณาอย่างทะลุปุโปร่งแม้จะอยู่กับงานชิ้นใดอยู่กับอาชีพใดมีลักษณะของการครองเรือนอยู่ด้วยฐานะอย่างไรความเข้าใจก็วางกับสิ่งเหล่านั้นในฐานะของความเข้าใจได้แล้ววางได้กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อวางได้กับสิ่งเหล่านั้นก็ยอมเห็นเหตุแห่งความจริงที่ปรากฏโดยทั่วๆไปว่าใจของเราที่ฝึกฝนอบรมมาดีจิตใจของเราเมื่อฝึกฝนอบรมมาดีซึ่งกล่าวโดยความเข้าใจก็เรียกว่าทรงไว้ซึ่งเหตุและผลทรงไว้ซึ่งอัตและธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปข้อวัดปฏิบัติจึงรู้ได้โดยในดังที่กล่าวมานี้ถึงบ่ว่าจะยากเย็นเข็นใจจะต้องเคี่ยวต้องเข็นแค่ไหนอย่างไรต่างก็มีความจริงที่ทุกคนปฏิเสธได้หรือไม่ว่าเป็นธรรมกับใจของตนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทุกคู่ทุกคนยอมรู้ได้เป็นปัจจตังคือรู้ได้ด้วยตนเองว่าจะหนักจะเบาจะยาวจะสั้นจะมีฐานะของการวางไว้ในลักษณะอย่างไรความเข้าใจยอมรู้อยู่ในฐานะของความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการการหอบหิ้วไม่ต้องการการแบกถือไม่ต้องการในลักษณะของการแบกหามซึ่งกล่าวว่าเป็นเรื่องของทนทุกข์ทรมานเป็นเรื่องของคำว่าต้องทนทุกข์ทรมาน

เมื่อไม่มีความต้องการอย่างนั้นทำกับใจของเราก็จะดูงามทำกับใจของเราก็จะดูว่ามีเหตุผลเพียงพอทำกับใจของเราก็จะดูว่ามีมรรคมีผลมีภาคปฏิบัติอันจะทรงไว้ซึ่งความจริงของใจนั้นปรากฏอยู่เมื่อรู้เมื่อตื่นเมื่อเบิกบานย่อมเข้าใจในฐานะของความเป็นธรรมทุกสิ่งอย่างก็วัดปฏิบัติเพิ่งเห็นแจ้งเห็นจริงกับใจก็วัดปฏิบัติเพิ่งรู้จริงรู้แจ้งชัดกับใจของตนว่าเหตุผลของการทรงมรรคทรงผลมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตื่นอยู่เบิกบานอยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เมื่อคำว่าตื่นคำว่าเบิกบานคำว่ายิ้มแย้มแจ่มใสภายในใจของตนปรากฏโดยเหตุโดยผลเป็นอย่างนี้ข้อพึงปฏิบัติพึงรู้เด่นเห็นชัดข้อพึงปฏิบัติพึงรู้ได้เข้าใจชัดเมื่อการตื่นการรู้การเบิกบานของใจมีอยู่อย่างนี้ทำในทางปฏิบัติย่อมเห็นแจ้งเห็นจริงกับใจทำในทางปฏิบัติย่อมรู้ได้เข้าใจชัดกับใจสิ่งที่วางลงปลงได้สิ่งที่วางได้ปลงลงเป็นธรรมที่ปรากฏโดยเหตุผลเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงของใจที่มีอยู่อาศัยการฝึกอาศัยการปฏิบัติอาศัยการเขี่ยวเข็นอาศัยการขุดคุ้ยอาศัยการถากถางขัดเกลาของตนจึงรู้ได้โดยเหตุโดยผลคือศีลคือธรรมให้ปรากฏขึ้นกับใจการอบรมบ่มใจการฝึกฝนข้อวัดปฏิบัติของตนให้ละเอียดและสุขุมเพียงพอในความตั้งใจที่มีอยู่ธรรมนั้นยอมได้ชื่อว่าเป็นกลางธรรมนั้นย่อมได้ชื่อเอาวางใจและวางได้ในที่สุดของธรรมการทรงอยู่ด้วยภาคปฏิบัติก็จะดูว่าเป็นคนที่กล้าต่อการพิสูจน์กับทุกอย่างมีฐานะของการปล่อยวางมีฐานะของการละได้ในที่สุดข้อวัดปฏิบัติจึงดูเหตุผลของความตั้งใจว่าตั้งใจเท่าไหร่ตั้งใจไว้แค่ไหนตั้งใจไว้อย่างไรเจตนานั้นมีความตั้งใจแค่ไหนนั่นแหละคือเหตุแห่งสิ่งที่บอกว่าเป็นกรรมเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำเพราะการกระทำจะสำเร็จได้ต้องมีความตั้งใจถ้าไม่มีความตั้งใจลงไปแล้วความสำเร็จยังไม่ปรากฏขึ้นทำทั้งปวงนั้นเป็นความตั้งใจเมื่อปราศจากความจริงใจความตั้งใจต่อสิ่งที่ทำคำที่พูดธรรมนั้นย่อมไม่ปรากฏโดยเหตุและผลหากจะปรากฏโดยเหตุและผลก็คือการปรากฏด้วยขาดสติหากจะปรากฏโดยเหตุผลก็คือการขาดสติแต่โดยเนื้อแท้นั้นมีวิสัยของการไม่ขาดสติคอยระลึกรู้อยู่ในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงแม้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ตามเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีก็ตามเป็นลักษณะของสติธรรมคือความระลึกรู้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นมีลักษณะของคำว่าระลึกรู้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อระลึกรู้รู้ได้ในฐานะของจริงคือสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมอยู่ความสงสัยใดๆก็ค่อยจืดจางไปการละการวางได้ก็เกิดขึ้นกับใจธรรมซึ่งกล่าวโดยเหตุซึ่งกล่าวโดยผลซึ่งกล่าวโดยคำสัตย์คำจริงของธรรมนั้นย่อมปรากฏในลักษณะอย่างนี้การฝึกฝนการอบรมการบ่มใจของตนจึงชอบแล้วด้วยเหตุผลเพียงพอของความตั้งใจจึงชอบแล้วด้วยความจริงคำสัตย์ของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วๆไปฐานะของการเข้าใจและละลดเลิกเพิกถอนได้นั้นเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างข้อพึงปฏิบัติพึงเห็นแจ้งเห็นจริงข้อพึงปฏิบัติพึงรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดเมื่อมากำหนดระลึกรู้อยู่โดยฐานะของความจริงเป็นอย่างนี้ก็พึงฝึกพึงฝนพึงขัดพึงเกลาจึงรู้ได้ในลักษณะของธรรมกับใจที่มีอยู่การแสดงออกใดๆจึงเป็นการแสดงออกซึ่งความจงใจความตั้งใจที่ชอบโดยศีลโดยธรรมที่ชอบโดยเหตุและผลอันจะยกฐานะของตนให้ดูมีหลักที่อยู่อย่างคนที่ไม่กังวลสงสัยในการอยู่อยู่อย่างคนที่ปล่อยวางได้เป็นลักษณะของคำว่าอิ่มพอความอิ่มความพอของใจมีอยู่อย่างนั้น

เมื่อเรามีความอิ่มมีความพอย่อมเป็นเหตุผลของศีลของธรรมที่จะพึงปฏิบัติได้โดยทั่วไปถึงบอกไม่ได้สร้างความหนักอกหนักใจไม่ได้สร้างความยุ่งยากความวุ่นวายใจไม่ได้สร้างเหตุอื่นใดที่เกินกว่าศีลกว่าธรรมที่มีอยู่ข้อปฏิบัติด้านจึงชัดเจนลงไปในสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้จะอยู่ในฐานะบ้านงานที่ไหนเมื่อไหร่จึงเป็นลักษณะของการไม่จมไม่ติดไม่คล้องไม่แวะกับสิ่งเหล่านั้นมีฐานะของการเห็นทุกข์เห็นโทษมีฐานะของการเห็นเวรเห็นภัยมีฐานะของการวางได้ของสิ่งเหล่านั้นที่เกิดอยู่โดยทั่วๆไปความในใจของเรานั้นจึงทรงไว้ในลักษณะอย่างนี้ในข้อพึงปฏิบัติจึงเห็นง่ายรู้ง่ายเข้าใจได้ง่ายจึงเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดในสิ่งเหล่านั้นในข้อวัดปฏิบัติของเรายิ่งเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งเหล่านั้นธรรมของใจนั้นมีลักษณะที่ดูออกธรรมของใจมีลักษณะที่รู้ได้เข้าใจอยู่การวางโลวางลงปลงได้จึงเป็นความอิ่มความพอของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่ฝังรกรากโดยข้อวัดปฏิบัติที่ต่อเนื่องอย่างเป็นศีลเป็นธรรมการระมัดระวังในสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมนั้นจึงปรากฏได้กับใจการละลดเพิกถอนได้ในที่สุดจึงเป็นเหตุผลของธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจที่สุดของข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงดูออกว่าส่วนไหนเป็นกุศลส่วนไหนเป็นอกุศลส่วนไหนเป็นบุญส่วนไหนเป็นบาปส่วนไหนเป็นคุณส่วนไหนเป็นโทษส่วนไหนเป็นไปเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมของใจส่วนนั้นพึงรู้ได้ในทุกโทษที่มีอยู่โดยทั่วไปส่วนไหนเป็นธรรมกับใจพึงรู้ได้ในคุณในบุญในบาปของใจที่มีอยู่ข้อพึงปฏิบัติพึงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้อาศัยความจริงใจอาศัยความบริสุทธิ์ใจอาศัยความเป็นธรรมในใจที่ฝึกที่ปฏิบัติที่พยายามลดที่พยายามละที่พยายามเลิกที่พยายามเพิกถอนจากสิ่งที่ดูแล้วว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นศีลเป็นสัตว์ไม่เป็นอัตเป็นธรรมก็เป็นเหตุเป็นผลในทางปฏิบัติของตนอันจะยังหมู่คณะของแต่ละครูแต่ละคนให้ดีขึ้นมีฐานะของความเข้าใจได้หมดมีฐานะของการละการวางในสิ่งที่เข้าใจได้หมดว่าชีวิตนี้ก็รู้อยู่แก่ใจอยู่มาตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นความน่าเบื่อยิ่งดูก็ยิ่งเห็นความน่าสะใจว่าอยู่มาได้อย่างไรยิ่งดูยิ่งเห็นความซาบซึ้งในใจของตนว่าอยู่มาได้อย่างไรแล้วไม่น่าจะรอดมาได้อย่างนี้ไม่น่าจะผ่านพ้นอุปสรรคมาได้อย่างนี้ยิ่งพิจารณากิเลสของมนุษย์มันยิ่งกวนใจของตนเองมันน่าเบื่อน่ารำคาญมันน่าที่จะปลงสังเวชเหลือเกินกับสัตว์เหล่านี้ในความไม่รู้ในความไม่เข้าใจของสัตว์มันเกิดความรู้สึกว่ามันน่าจะปลงสังเวชสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้พอรู้ได้อย่างนี้ความเข้าใจของตนเองก็ฝึกและปฏิบัติเข้มข้นมากขึ้นธรรมก็จะเห็นว่าเรานั้นควรจะวางได้กับสิ่งเหล่านี้พยายามยืดพยายามดึงถ้างั้นไม่เห็นหลักไม่เห็นฐานของความมั่นคงของธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนั้นไม่เห็นนะถ้าไม่ได้ฝึกได้ฝืนไม่ได้ยึดดึงไม่ได้ยืดจริงๆก็กลายเป็นเรื่องของการทวนกระแสไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเรื่องของการล้มเหลวในความเข้าใจและความตั้งใจที่มีอยู่ต้องฝึกต้องฝืนต้องยืดแล้วยืดดิพอโยกเราต้องรู้แล้วว่าเราง่วงก็เอียงซ้ายทีหนึ่งแล้วก็โยกหน้าถอยหลังทีหนึ่งแสดงว่าความง่วงมันเกิดขึ้นในจิตของตัวเองแล้วต้องรู้ไม่ใช่ปล่อยตัวเองนั้นขาดสติยาวต้องระวังเห็นผิดปกติก็ต้องเปลี่ยนนิยามบทไม่ใช่นั่งให้มันสลืมสลือหรือก็โยกทีซ้ายทีจนกลายเป็นเรื่องเสียหลักค่อยยับยั้งค่อยเปลี่ยนนิยามบทของตัวเองโดยส่วนของศีลของสัตว์โดยส่วนของอัตของธรรมข้อปฏิบัตินั้นพึงกำหนดได้โดยตนเองรู้ได้โดยตนเองว่าศีลสัตว์ธรรมะปฏิบัติที่เกิดอยู่กับใจมีลักษณะบ่งบอกชี้ชัดเห็น

ชัดอยู่กับใจทางดำเนินข้อวัดปฏิบัติไปสู่จุดหมายปลายทางคือธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามกับใจทุกสิ่งอย่างการฝึกฝนการขัดเกลาการอบรมบ่มใจของตนจึงชอบ

จนเป็นที่ยอมรับของธรรมที่ปรากฏในใจจนเป็นที่ยอมรับของเหตุผลที่ปรากฏอยู่กับใจจริงแท้ด้วยความเป็นศีลเป็นสัตว์เป็นนาฏเป็นธรรมเป็นความเข้าใจที่ฝึกและปฏิบัติได้อันตรงต่อความจริงใจตรงต่อความเป็นธรรมที่เกิดอยู่ว่าฝึกตรงไหนฝืนอย่างไรข่มอย่างไรทนอย่างไรอดได้อย่างไรฐานะของธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติได้จึงเห็นเหตุแห่งความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติได้จึงรู้เหตุแห่งความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นความในใจของเรานั้นมีเหตุผลเพียงพอในภาคปฏิบัติรู้รสแห่งศีลรู้รสแห่งธรรมรู้รสแห่งความเป็นจริงในใจของตนที่มีอยู่ก็วัดปฏิบัตินั้นจึงชอบโดยเหตุผลเพียงพอความตั้งใจจริงฝึกจริงทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงจริงยังทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงต่อความตั้งใจอาศัยการอบรมบ่มใจอาศัยการฝึกฝนขัดเกลาทางด้านจิตใจจึงทรงไว้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติที่รักษาความดีงามของใจไว้ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงพอรู้จักข้อว่าประมาณคำว่าประมาณเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายพอเหมาะพอควรกับฐานะของตนไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่กินเพื่ออยู่ได้โดยเหตุผลของธรรมที่จะปฏิบัติแล้วที่สุดก็เห็นการหลับการพักผ่อนหลับนอนเป็นเรื่องที่พึงรู้ว่าอยู่ที่ความพอใจและความตั้งใจที่จะพักที่จะผ่อนไม่ใช่หลับนอนไม่มีจบไม่มีสิ้นไม่ใช่ยาวแล้วยาวแล้วยาวอีกจนไม่มีที่สุดโดยวิสัยแล้วหากเราได้พักผ่อนหลับนอนด้วยสติสมาธิปัญญาคือมีความตั้งใจจะนอนเท่านั้นเท่านี้มีความจงใจจะนอนเท่านั้นเท่านี้พอตั้งใจลงไปแล้วขอวัดปฏิบัติก็พอกับเหตุผลนั้นๆไม่มากไม่น้อยการหลับการนอนจึงมีลักษณะพอเหมาะพอควรไม่ใช่จำวัดยาวหรือว่านอนยาวเพราะว่านอนมาตั้งแต่เกิดแล้วนอนมาตั้งแต่เกิดแล้วยังนอนไม่อิ่มและยังนอนจนตายถ้าไม่เข้าใจในความหมายก็คงกลายเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านในการที่จะอยู่ปฏิบัติเห็นการหลับการนอนเป็นเรื่องสำคัญไปกว่าการปฏิบัตินอนเท่าไหร่ก็ไม่พอนอนจนตายก็ไม่อิ่มเรียกว่านอนจนตายนอนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มแต่ความหมายนี้พึงรู้อยู่แก่ใจโดยความหมายนี้พึงเข้าใจได้ตนเองโดยความหมายนี้พึงรู้เรื่องของเหตุแห่งศีลแห่งธรรมกับใจของตนเองที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติจึงชอบโดยศีลโดยธรรมข้อวัดปฏิบัติจึงชอบโดยเหตุโดยผลข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงชอบโดยทางที่จะนำตนของตนให้หลุดในพ้นของใจที่มีอยู่การเขี่ยวเข็นการฝึกฝนการอบรมการบ่มใจของตนนั้นจึงชอบแล้วในภาคปฏิบัติที่แท้จริงการหยุดดูการหยุดรู้การหยุดทำความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจย่อมได้ชื่อว่าภาคปฏิบัติอันตรงต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่การหลับการนอนจึงดูว่ามีความพอเหมาะพอควรไม่มากไม่น้อยท่านบอกว่าให้มีความตั้งใจนะเจตนาภิกขเวกัมมังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเท่านั้นเป็นที่เกิดของกรรมนี่เป็นการยืนยันว่าต้องมีความตั้งใจจะเดินตั้งใจจะนอนตั้งใจจะนั่งตั้งใจจะลุกตั้งใจจะพยายามให้มีหลักมีฐานของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตนี้สเปะสปะไม่อย่างอื่นมากำหนดนอกจากสติสมาธิปัญญาจึงคอยกำกับอยู่อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการอยู่ข้อวัดปฏิบัติจึงจะดูงามกับใจของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้ความง่วงเหงาห้าวนอนมันครอบงำจนไม่รู้ว่าตัวเราเป็นใครจนไม่รู้ว่าเราอยู่ได้อย่างไรจนไม่รู้ว่าเราเป็นไปได้อย่างไรตั้งใจบวชในศาสนาแล้วยังไม่เห็นอานิสงส์ของการบวชตั้งใจศึกษาข้อวัดปฏิบัติยังไม่เห็นอานิสงส์ของการศึกษาข้อวัดปฏิบัติตั้งใจจะอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนายังไม่เห็นอานิสงส์ของการอยู่วัดวาในศาสนา

กลับกลายเป็นเรื่องของการเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นเวรเห็นภัยในเรื่องของคนอื่นแทนที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในเรื่องของใจเจ้าของที่จะออกจากสิ่งเหล่านั้นก็กลับตรงกันข้ามกลับไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยจากบุคคลอื่นนั่นจึงไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมนั่นจึงไม่ชอบด้วยเหตุผลของใจที่ต้องฝึกต้องฝืนต้องข่มการมาปฏิบัติเพื่อต้องการเห็นชัดเจนกับใจการมาฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติเพื่อต้องการเห็นความแจ่มชัดของใจหากต้องอยู่ต่อไปก็อยู่อย่างคนที่เป็นที่ยอมรับของมนุษย์และเทวดาหากต้องเกิดใหม่ก็เกิดได้ไม่ถึง7ชาติอย่างมากก็7ชาติหรือว่า3ชาติชาติสุดท้ายเป็นเรื่องของการฝึกการปฏิบัติทั้งนั้นเมื่อเราไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้เป็นหมันเปล่าประโยชน์การเกิดของเราก็เห็นทุกข์เห็นโทษอย่างแท้จริงเห็นได้ในลักษณะเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเมื่อรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้การจะงดการจะเว้นการจะละการจะเลิกการจะเพิกถอนจึงเป็นสิ่งที่ง่ายกับสิ่งที่ปฏิบัติเมื่อเป็นสิ่งที่ง่ายในภาคปฏิบัติธรรมก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานการที่เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดมรรคเกิดผลในลักษณะของตนที่เป็นชิ้นเป็นธรรมในกล่าวเบื้องต้นว่าไม่เพ่งโทษไม่จับผิดไม่กล่าวร้ายไม่ใส่ร้ายให้บุคคลอื่นต้องเสียหลักคลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมนั้นคือธรรมที่บริสุทธิ์ออกจากใจกล่าวว่าเป็นสมณะในภาคปฏิบัติที่แท้จริงถึงว่ามีสมณะที่ปรากฏได้จากใจของตนเป็นอยู่อย่างนั้นอาศัยการฝึกการปฏิบัติที่แท้จริงจึงพยายามพอจะงดพอจะเว้นพอจะห่างไกลได้โดยอุบายหนึ่งอุบายใดก็พึงงดพึงเว้นพึงลดพึงละด้วยอุบายหนึ่งอุบายนั้นอันเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่ข้อปฏิบัติที่เบาฝืนได้ข่มได้ทนได้จนรู้ว่าค่าของการกินการนอนนั่นเป็นความหมายของใจที่ต้องข่มต้องฝืนนิวรณ์ของใจเจ้าของไม่ใช่ปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดที่อยากแสดงออกธรรมจึงบอกว่านั่นคือเหตุผลของการรักษาไว้ได้ความเจริญในภาคปฏิบัติที่เราอยู่กันมาตั้งแต่หัวค่ำมาก็พอจะเห็นข้อวัดปฏิบัติคือความแตกต่างว่าอยู่บ้านอยู่วัดเป็นลักษณะแตกต่างกันคนละโยชน์อยู่วัดนั้นได้บารมีธรรม10เพลอเพลอได้30โดยไม่ต้องมีอะไรมากมายที่เพียงแต่ตั้งใจจะหลีกจะเล่นตั้งใจจะงดจะเว้นตั้งใจจะละตั้งใจจะมาถือข้อวัดปฏิบัติอันเกิดโดยทานโดยศีลโดยเนกขัมมะโดยปัญญาวิริยะสัจจะขันติเมตตาอุเบกขาเป็นบารมีธรรมที่จูงใจเราอยู่ทุกสิ่งอย่างที่ค่อยฝึกค่อยฝนที่ค่อยขัดค่อยกล่าวนั้นจึงเห็นว่าบารมีธรรมเกิดด้วยในลักษณะอย่างนี้ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีที่ฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเพราะการอยู่ออกมาถือปฏิบัติวัดวาในศาสนาอย่างนี้จึงบุญบารมีเพิ่มขึ้นทุกอุบายทุกวิธีทางเริ่มจากตัดใจและวางได้จากการอยู่ของเรือนย่อมเห็นเพศพรหมจรรย์ของตนเองบริสุทธิ์ย่อมรู้ได้ว่าเพศพรหมจรรย์ของตนเองบริสุทธิ์เมื่อมาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้ชัดแจ่มแจ้งกับใจของตนมากขึ้นว่าเพศพรหมจรรย์ของเราได้บริสุทธิ์ผุดพองเมื่อเพศพรหมจรรย์ของเราบริสุทธิ์แล้วเราถึงบอกถือข้อวัดปฏิบัติในเวลาที่เขานอนกันออกมานั่งภาวนาในขณะที่เขาหลับกันเราก็มานั่งภาวนาในขณะที่เขาสลบสไลด์กันเราก็ทำความภาคความเพียรยืนเดินนั่งนอนฟังธรรมในภาคปฏิบัติที่กล่าวว่ามีหลักคือตัวปัญญาที่กำหนดได้โดยความเข้าใจปัญญารู้ได้ในการใดว่าสังขารเป็นทุกข์สังขารไม่เที่ยงสังขารบังคับไม่ได้การนั้นเป็นลักษณะของความบริสุทธิ์ของผู้มีปัญญาการฝึกอบรมมาจึงมีเหตุแห่งความเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกพิจารณาในกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้อยู่เนืองๆพิจารณาในกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้อยู่เนืองๆจึงจะรู้เรื่องของศีลของธรรมจึงจะรู้เรื่องของมรรคของผลในภาคปฏิบัติของตนที่เคี่ยวเข็นอยู่อย่างต่อเนื่องธรรมก็จะปรากฏขึ้นกับใจของการฝึกการปฏิบัติ

สิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญที่จะยกฐานะทางด้านจิตใจสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญยิ่งในการที่จะยกฐานะทางด้านจิตใจมีสถานที่มีคำสอนมีครูบาอาจารย์มีผู้ฟังเป็นเรื่องที่ขัดเกลาจิตใจของตนได้ถ้าอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็อย่างที่ว่านั่นแหละก็หาความวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านั้นได้ยากความเข้าใจได้อย่างนี้จึงบอกว่าการอยู่ใกล้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีหลักมีฐานคือที่บุคคลชุมชนมีส่วนสำคัญของการยกเหตุยกผลมาอธิบายด้วยตนเองได้ทำให้เรารู้ทางไปทางอยู่ทางรู้ทางหนีมีฐานะของการละการวางในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่สัมผัสไม่ไปก่อไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นธรรมะปฏิบัติก็ชี้ชัดลงในใจของตนธรรมะปฏิบัติก็ชอบโดยเหตุผลของใจตนที่มีอยู่ความจริงอย่างนี้จึงเป็นธรรมกับทุกสิ่งอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงแจ่มแจ้งอยู่กับใจที่มีอยู่ฝึกฝนอบรมมาก็จึงเห็นเนตรแห่งความแตกต่างว่าอยู่บ้านอยู่วัดถือเนกขัมมะปฏิบัติได้ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางด้านจิตใจสิ่งที่บ่งบอกจึงไม่หลงตนลืมตัวไม่มัวเมาในสิ่งที่เราได้มาเป็นอยู่ตัวอัตตาคือตัวเราก็จะไม่หลงตนลืมตัวในสิ่งเหล่านี้แม้จะอยู่ในฐานะอย่างไรสภาวะเช่นไรพึงยอมรับฐานะสภาวะความจริงของตนคือธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นคือไม่มากไม่น้อยไม่หนักไม่หนาอะไรที่เราจะยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นความจริงในใจก็จะบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดอยู่ในลักษณะอย่างนี้การเกิดขึ้นของมรรคของผลการเกิดขึ้นของคำว่าวิมุตติหลุดพ้นจึงเป็นเหตุแห่งศีลแห่งธรรมกับใจการแสดงออกใดๆจึงเป็นคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อว่าโดยส่วนแห่งความเป็นจริงคือธรรมก็พึงอย่างมากอย่างผลอย่างภาคปฏิบัติของตนให้หลุดในพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่ทำโดยความหมายมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงหมดต่อหน้าครูบาอาจารย์อย่างขนาดนี้ท่านรับหลังจะดูอย่างไรถึงหมดต่อหน้าอย่างนี้รับหลังจะอย่างไรถ้าไม่แน่จริงก็หลับตั้งแต่ยกแรกนั่นแหละนี่พอมีหลักมีฐานมีหมู่มีคณะมีสิ่งแวดล้อมต้องผลักดันให้เราต้องทนต้องอดมีกำลังของการฝึกฝนจนได้มรรคได้ผลที่แท้จริงว่าทรงฌานได้ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทนดูทนรู้ทนฝืนทนข่มทนจนเกิดความชี้ชัดเห็นชัดลงไปในใจของตนความละเอียดของญาณก็ปรากฏด้วยอำนาจของความอดทนความละเอียดของธรรมก็ปรากฏด้วยอำนาจของความเมตตาภาคปฏิบัติที่ได้ฝึกและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นธรรมกับใจขออนุโมทนาในภาคปฏิบัติที่พยายามเกี่ยวเข็นที่พยายามถากถางที่พยายามขุดคุยให้ได้แก่นแท้ของศาสนาทุกอุบายทุกวิธีทางซึ่งตาดูหูฟังใจรับรู้เห็นความจริงคำสัตย์ในใจของตนมาเพื่อลดมาเพื่อละมาเพื่อวางมาเพื่อเพิกถอนของใจจึงได้เหตุผลของการฝึกการปฏิบัติขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลในส่วนที่กล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมกับใจของทุกคู่ทุกคนที่เพียรฝึกฝนขัดเกลาอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็หวังได้คือความเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันคือคำว่าวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งที่ต้องเกาะต้องยึดเห็นทุกข์เห็นโทษกับสิ่งที่ต้องเกาะต้องยึดธรรมก็ปรากฏเป็นธรรมกับใจในลักษณะอย่างนี้ตอนนี้ไปจงตั้งใจพร้อมกันไหว้พระสวดมนต์ภาคเช้าซึ่งเลื่อนก่อนกำหนดครึ่งชั่วโมงตามปกติ4:30เนื่องจากญาติโยม200กว่าคนขึ้นไปต้องใช้เวลาเมื่อก่อนมี100กว่าคนพรรษานี้ก็200กว่าคนตลอดอย่างต่อเนื่องให้เวลาสำหรับการเปลี่ยนอิริยาบถและทำกิจส่วนตัวพอสำหรับเวลาที่เราจะอยู่จะมาจะไปตามปกติเราก็รู้อยู่ว่าเช้า6โมงเช้า6โมงครึ่งเราก็จะใส่บาตรถ้าฟ้าฝนไม่ตกก็เดินถ้าฝนตกก็ไม่มีอย่างน้อยเราเข้าใจคำว่าอัตตาอัตตาหมายถึงชีวิตจิตใจกายกับใจก็เรียกว่าอัตตาถ้าภาษาธรรมะเรียกว่ารูปกับนามถ้าพิจารณาด้วยความสาโลกสกลโลกนิยมกันแล้วสากลในโลกนี้นิยม

ก็เรียกว่ากายกับใจอันนี้คือลักษณะของเพราะไม่ได้ดังใจเพราะไม่เป็นดังที่ตั้งใจไว้เมื่อไม่ได้และไม่เป็นดังที่ตั้งใจไว้ย่อมเสียความรู้สึกเป็นธรรมดานี่คืออำนาจของปุถุชนที่มีอยู่ที่พระองค์ตรัสว่ายัมปิชังระปฏิตัมปิทุกขังสิ่งที่หวังไม่ได้อย่างใจถือว่าเป็นทุกข์การตั้งใจที่จะสร้างคุณงามความดีแม้เป็นสิ่งที่ชอบทำแล้วก็ยังไม่ได้ดังใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพึงรู้ได้โดยตนเองว่าไม่ง่ายดังที่ตั้งใจไม่สะดวกดังที่ตั้งใจเส้นทางที่ไม่ราบรื่นและราบเรียบฉันใดชีวิตจริงที่เราตั้งใจก็เป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของเราถึงบวรพิจารณาคือทำความเข้าใจว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาจึงกล่าวว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนของแต่ละท่านซึ่งกล่าวว่าหลักภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านอันทรงมรรคทรงผลทรงไว้ซึ่งความจริงของตนดูว่ามีเหตุมีผลดูว่าเป็นศีลเป็นธรรมดูว่าเป็นคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ซึ่งกล่าวโดยความเข้าใจซึ่งกล่าวโดยคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่โดยทั่วๆไปจึงกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้การกำหนดอยู่ทุกวาระจิตการทำความเข้าใจได้อยู่ทุกวาระการนึกคิดของตนเองย่อมได้เหตุแห่งการปรุงแต่งของจิตย่อมได้เหตุแห่งการปรุงแต่งของจิตพึงกำหนดได้ในเหตุพึงกำหนดได้ในผลในภาคปฏิบัติของตนที่มีอยู่ซึ่งกล่าวด้วยความรู้ความเข้าใจเรียกว่ากำหนดในเหตุในความจริงที่ปรากฏการนึกคิดการปรุงแต่งของจิตมีได้ทุกเรื่องทุกอย่างเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างแต่ความที่เราเข้าใจและรู้ทันเหตุนั้นๆผลนั้นๆทำให้เรานั้นไม่ยึดติดทำให้เราคลายออกจากผิดถูกจากชั่วดีกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุของการตามระวังรักษาจิตเมื่อตามระวังรักษาจิตก็เห็นความเป็นอิสระในจิตตัวเองคืออารมณ์เกาะอารมณ์ยึดอารมณ์ผูกพันเบาบางและจืดจางลงไปตามลำดับความจริงคือธรรมนั้นเป็นลักษณะอย่างนี้ในทางปฏิบัติอันเป็นหลักศีลหลักธรรมอันเป็นหลักของความจริงเป็นอย่างนี้พึงน้อมนำพึงน้อมนึกความมีเหตุผลให้ปรากฏขึ้นกับใจพึงยังความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจยังความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นกับใจน้อมนึกน้อมนำเอาธรรมะคือความจริงที่เป็นศีลเป็นสัตว์ให้เกิดขึ้นกับใจส่วนแห่งข้อวัดปฏิบัตินั้นมีอยู่กับใจส่วนแห่งธรรมนั้นเกิดอยู่กับใจพึงกำหนดได้ในลักษณะตามดูตามรู้ตามสังเกตด้วยเหตุทุกข์อย่างไรเหตุสุขอย่างไรปัจจัยที่ปรุงแต่งให้ต้องเป็นอย่าง

นั้นสิ่งแวดล้อมที่ปรุงแต่งต้องให้เป็นอย่างนั้นก็พึงกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้รู้ได้เข้าใจรู้ชัดเข้าใจว่าการปรุงแต่งของจิตมีฐานะเป็นอย่างไรยึดอะไรไปติดอะไรไปคล้องแวะอะไรมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องการมากไปกว่าความจริงคือธรรมหากไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริงสิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดความจริงนั้นก็ไม่เกิดขึ้นกับใจหากไม่สาวถึงเหตุอย่างละเอียดและท่องแท้โดยความจริงแล้วยากยิ่งที่จะเห็นธรรมในใจของตนยากยิ่งที่จะรู้มรรครู้ผลในใจของตนก็กลายเป็นเรื่องเอาสิ่งอื่นใดซึ่งไม่ชอบโดยธรรมโดยวินัยด้วยเหตุผลที่ยังใจให้ดีขึ้นได้มาเป็นเครื่องอยู่ของใจเลยกลายเป็นเครื่องทนทุกข์ทรมานของใจเลยกลายเป็นเรื่องกลุ้มใจเลยกลายเป็นเรื่องไม่สบายใจเลยกลายเป็นเรื่องที่ทนทุกข์ทรมานเหตุของธรรมเหตุของศีลเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อมากำหนดระลึกรู้เมื่อมากำหนดทำความเข้าใจได้อยู่อย่างนี้ถึงรู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางสุขุมเยือกเย็นอันจะยังเหตุผลคือความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจฝึกเพียรพยายามตั้งไว้ฝึกอยู่พยายามอยู่กำหนดได้อยู่ความจริงคือทำในใจค่อยๆละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งอย่างในแนวของการฝึกการปฏิบัติในแนวของการลดการละการเลิกการเพิกถอนส่วนแห่งธรรมมันเกิดขึ้นจากใจส่วนแห่งศีลนั้นเกิดขึ้นจากใจในทางปฏิบัติเพิ่งเห็นจริงเห็นจังกับใจในทางปฏิบัติเพิ่งเห็นแจ้งเห็นชัดกับใจความจริงนั้นก็จะทรงเหตุทรงผลทรงความเป็นธรรมไว้ทุกสิ่งอย่างส่วนแห่งธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้กำหนดได้กำหนดอยู่กำหนดรู้กำหนดเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อถอนถ่ายถอนความรู้สึกที่ขาดสติที่เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเอาผิดเอาถูกจนกลายเป็นเรื่องของความทนทุกข์ทรมานจนกลายเป็นเรื่องของการวางไม่ลงปลงไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ไม่ชอบโดยศีลโดยธรรมในข้อพึงปฏิบัติพึงไม่ควรเข้าไปยึดที่ใดเข้าไปยึดอยู่ถืออยู่กำหนดไว้อยู่ขึ้นชื่อว่าทุกข์เป็นอันต้องมีแต่ว่าไม่มีทุกข์ก็คงไม่มีในลักษณะดูรู้แล้วก็เข้าใจวางไว้ได้เป็นความดีของใจที่มีเหตุมีผลเป็นความดีของใจที่ชอบด้วยเหตุด้วยผลทำกับใจนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่เป็นอย่างนี้ทำกับใจดูรู้อยู่เป็นลักษณะอย่างนี้หยาบตรงไหนละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรความในใจของเรานะมีหลักมีฐานความในใจของเรานะมีเหตุมีผลความในใจของเราทุกคนนั้นเป็นหลักที่กังวานอยู่ในใจที่มีเหตุผลเพียงพอข้อพึงปฏิบัติพึงรู้เด่นเห็นชัดข้อพึงปฏิบัติพึงรู้ได้เข้าใจชัดว่าหยาบละเอียดชั่วดีปานกลางที่ปรากฏอยู่กับใจของเราที่เราเผลอที่เราขาดสติที่เราเป็นทุกข์ที่เราเป็นร้อนนั่นเพราะอำนาจของการขาดสติพอขาดสติแล้วก็เกิดความกระวนกระวายภายในจิตของตนเองถ้าดูแล้วเหมือนกับหลักไม่แน่นหลักไม่อยู่เสาหลักไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องของการโยกได้ไว้ได้เมื่อเป็นเรื่องของการโยกได้ไว้ได้ความจริงคือธรรมก็ค่อยเสื่อมลงได้ขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำคำที่พูดยังไม่เชื่อแนวเหตุดีผลต้องดี

ดีผลต้องดีเมื่อไม่เชื่ออย่างดีจิตนั้นก็ตกลงไปตามอำนาจความต่ำถึงบอกว่าบุญยังไม่ผลก็อย่าพึ่งด่วนว่าบุญยังไม่ผลบาปยังไม่ผลอย่าคิดว่าบาปยังไม่ผลส่วนที่ออกมาจากใจของแต่ละคนนะเป็นส่วนบาปส่วนบุญที่รู้อยู่แก่ใจใครเล่าจะไปรู้ดีมากกว่าตนเองเมื่อเราตั้งใจกำหนดในเหตุประกอบปัจจัยได้ดีแล้วสิ่งที่ออกมานะเป็นผลที่คงอยู่คงเส้นคงวาสิ่งที่ออกมานะคงอยู่เป็นผลคงเส้นคงวาการประกาศศาสนาซึ่งออกมาจากใจของเราก็จะดูมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในใจของตนซึ่งจะกล่าวโดยหลักก็ได้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้ซึ่งไม่หวั่นไหวไม่สะทกไม่สะท้านไม่เหตุอื่นการใดที่เกิดอยู่กับใจเป็นผู้ไม่หวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงอุปมาเหมือนเสาศิลาของพระเจ้าโศกถึงบอกทนได้นานทนได้อยู่ไม่มีโยกไม่มีคลอนหากจะสึกจะกรอนและแตกสลายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องของการวันไว้โยกคลอนเอ็นเอียงนั้นไม่มีเพราะอะไรพอฝังลึกความมีอำนาจของธรรมคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่เรากำหนดได้ในเหตุที่ปรากฏโดยทั่วไปที่เราตั้งใจแล้วย่อมได้เหตุแห่งธรรมย่อมได้เหตุแห่งธรรมเป็นอย่างเดียวกันย่อมได้เหตุแห่งธรรมคือความจริงเป็นอย่างเดียวกันเพราะเรากำหนดอยู่กำหนดรู้กำหนดได้ในความจริงนั้นที่ปรากฏอยู่กับใจเหตุแห่งธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่บอกทั้งเกี่ยวทั้งเข็นทั้งฝึกทั้งขัดทั้งเกลาก็ตามดูตามรู้ตามระวังตามรักษาใจของเราให้อยู่เป็นหลักเป็นฐานไม่เกิดความหวั่นไหวในสิ่งที่กล่าวว่ายังไม่ให้ผลแม้แต่สิ่งที่ให้ผลแล้วก็ยังไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ให้ผลธรรมนั้นจึงปรากฏเป็นหลักเป็นฐานกับใจข้อวัดปฏิบัติของทุกคนจึงชอบโดยธรรมความตั้งใจจึงชอบโดยเหตุผลการยึดถือหลักข้อวัดปฏิบัติอันดีงามจึงชอบทำทุกสิ่งอย่างความจริงใจความตั้งใจจริงเมื่อความจริงใจตั้งใจจริงฝึกจริงทำจริงทำซึ่งชอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งอย่างก็เชื่อเป็นกลางในทุกสิ่งอย่างในส่วนของธรรมของศีลมีลักษณะเป็นอย่างนี้จะวันละตรงนี้วางตรงนี้ลดตรงนี้เพิกถอนตรงนี้ความไม่หวั่นไหวในใจของเราก็ปรากฏขึ้นตรงนี้ในทางที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติอันชอบในหลักฐานและเหตุผลเพียงพอในความตั้งใจที่มีอยู่จึงเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำเหตุแห่งธรรมให้ปรากฏขึ้นกับใจเพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ธรรมจึงกลายเป็นเรื่องของความรอบรู้ละเอียดและสุขุมธรรมจึงกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่ชอบในธรรมโดยเหตุผลเพียงพอในภาคปฏิบัติความจริงชัดจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้อาศัยคำสัตย์คำจริงอาศัยความตั้งใจจริงฝึกจริงเพียรจริงพยายามจริงจึงยังเหตุแห่งศีลแห่งธรรมให้ปรากฏขึ้นกับทุกสิ่งอย่างทำโดยความหมายจึงเป็นธรรมได้ในลักษณะอย่างนี้ที่บอกฝึกจริงทำจริงเพียรจริงตั้งใจจริง สิ่งที่ออกมาเป็นธรรม สิ่งที่ออกมาเป็นมรรคเป็นผลสิ่งที่ออกมาเป็นทางที่นำตนของตนในหลุดในพ้นในข้อพึงปฏิบัติอันชอบด้วยเหตุผลของธรรมมีลักษณะดูออกเข้าใจได้ความจริงนั้นจึงเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างที่ได้ฝึกที่ได้ปฏิบัติที่ได้เคี่ยวได้เข็นที่ได้ขัดเกลาตัวเองด้วยเหตุผลของศีลของธรรมเชื่อมั่นว่าสนิมเกิดแต่เหล็กทำเหล็กให้สึกให้กร่อนความจริงของธรรมมีเกิดขึ้นจากใจแล้วมีลักษณะรู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้พอตั้งใจสิ่งใดแล้วก็ไม่หวั่นไหวพอตั้งใจสิ่งใดก็เห็นเหตุแห่งธรรมกับสิ่งนั้นพอวัดปฏิบัติของเราจึงเห็นเหตุแห่งความจริงสิ่งนั้นจะว่าคงไว้อยู่

เสมอต้นเสมอปลายรู้จะได้อยู่ด้วยความหมายคงเส้นคงวาในแนวของการฝึกการปฏิบัติถึงบอกหยาบละเอียดสุขุมในใจของตนซึ่งชอบด้วยเหตุและผลของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปพอฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่มากเข้ามากเข้าจึงมีคำถามคำตอบที่ตรงต่อความตั้งใจว่าเหตุมีผลมีบาปมีบุญมีชั่วมีดีมีสิ่งที่ออกมาจากใจน่ะเป็นธรรมทั้งหมดเมื่อเราตั้งใจทำตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติถ้าตั้งใจจะลดตั้งใจจะละตั้งใจจะเปลือกถอนทิฏฐิมานะออกจากยึดติดในใจของตนเองเหตุผลของธรรมก็ค่อยปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งอย่างซึ่งกล่าวว่าธาตุที่บริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ผุดพองมีความเป็นหนึ่งอยู่กับใจทุกสิ่งอย่างเรียกว่าตามระวังรักษาเมื่อตั้งใจดีแล้วตามระวังรักษาเมื่อตั้งใจดีแล้วอุปมาเหมือนการก่อสร้างเมื่อเสร็จแล้วต้องตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะคุ้มค่ากับการอยู่การมีการเป็นการได้ถ้าการก่อสร้างเสร็จแล้วไม่ดูแลรักษาไม่เอาใจใส่ไม่สนใจก็ยอมยังประโยชน์ไอ้น้อยลงได้ชั้นใดคุณงามความดีของใจที่อุตส่าห์สั่งสมอบรมมาด้วยดีตลอดถ้าไม่เอาใจใส่สนใจตามระวังรักษาอย่างต่อเนื่องยากที่จะมีดีที่คงเส้นคงวายากที่จะได้ดีคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายความหมายนี้จึงเป็นธรรมกับใจอยู่ทุกสิ่งอย่างในข้อพึงปฏิบัติพึงเป็นจริงอย่างนี้พึงรู้จริงอย่างนี้พึงเข้าใจจริงได้ในลักษณะอย่างนี้จะบอกนิ่งสงบแล้วก็เย็นนิ่งแล้วก็สงบเย็นลงเห็นเหตุแห่งความจริงที่ปรากฏได้กับใจของตนรู้ในเหตุรู้ในผลที่ปรากฏอยู่กับใจของตนหลักฐานที่คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายนั้นปรากฏอยู่ที่ใจของตนธรรมานะธรรมานุธรรมปฏิบัติอันสมควรแก่ศีลแก่ธรรมนั้นปรากฏอยู่ที่ใจของตนโดยหลักเหตุหลักผลเป็นธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางปฏิบัติเป็นลักษณะอย่างนี้ในทางปฏิบัติเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าอยู่คงเส้นคงวาอยู่เสมอต้นเสมอปลายอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวในธรรมที่เกิดอยู่กับใจธาตุแท้ของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้โดยส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติถึงบอกไม่แย้งไม่ขัดไม่คล้องไม่เศร้ามองไม่ขุ่นมัวเข้ามารู้ตัวรู้ตนรู้เขารู้เรานั้นเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างก็วันปฏิบัตินั้นจึงชอบโดยเหตุผลเป็นลักษณะอย่างนี้เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฟื้นอยู่คมอยู่ทนอยู่อดอยู่พอที่สุดของธรรมออกมามีลักษณะเฉยกับความจริงนั้นๆที่ปรากฏไม่หวั่นไหวนี่ฐานะคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายความไม่กำเริบของใจนั้นเป็นธรรมแท้เป็นเนื้อหาสาระของธรรมที่ปรากฏอยู่ที่ใจจะมีอื่นใดเข้ามาแทรกในใจเราก็ไม่หวั่นไหวแม้จะมีเหตุอื่นใดที่เข้ามาแทรกอยู่ในหัวใจของตนก็ไม่หวั่นไหวธรรมซึ่งกล่าวโดยเหตุและผลเป็นความจริงคำสัตย์หลักปฏิบัติยอมเป็นขัดเป็นสิ่งที่แย้งขัดได้ทุกสิ่งอย่างความเข้าใจและความในใจของเรานั้นปรากฏเป็นหลักเป็นฐานเป็นมรรคเป็นผลว่าวิมุตติหลุดพ้นน่ะมีความจริงคำสัตย์เป็นอย่างนี้อาศัยความตั้งใจอาศัยความจริงใจอาศัยหลักปฏิบัติอันชอบธรรมด้วยเหตุผลเพียงพอถึงตั้งมั่นอยู่ในภาคปฏิบัติที่แท้จริงอาศัยการหยุดดูหยุดรู้หยุดทำความเข้าใจอันนิ่งและสงบลงได้ความจริงคือธรรมนั้นย่อมปรากฏได้กับทุกสิ่งอย่างยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติยิ่งขัดยิ่งเกลายิ่งได้เหตุแห่งความเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งอย่างมีฐานะของการเฉยได้วางได้กับความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะความตั้งมั่นโดยความตั้งใจดีตามระวังรักษาอย่างต่อเนื่องจึงรู้เรื่องว่าเหตุแห่งธรรมปัจจัยแห่งธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ยิ่งฝึกยิ่งฝนยิ่งขัดยิ่งเกลายิ่งทำให้เราเป็นคนไม่หวั่นไหวยิ่งทำให้เราเป็นคนที่ไม่สะทกสะท้าน

0: พราะตาดูหูฟังใจรับรู้เกิดความยั่งถึงซึ่งความจริงนั้นๆด้วยเหตุนั้นจึงเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอย่างนั้นฐานะของการวางได้จึงปรากฏในภาคปฏิบัติความทุกข์โศกโรคภัยในใจของตนจึงไม่มีเหตุผลที่จะบีบคั้นหัวใจการวางไว้ในฐานะของความรู้ความเข้าใจจึงปรากฏชอบด้วยธรรมเป็นอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติที่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฝึกอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่สิ่งที่กล่าวว่ารู้ได้จริงถึงบอกเข้าใจได้จริงหยาบละเอียดปานกลางสุขุมมีความจริงเป็นอย่างนี้อาศัยการฝึกจริงทำจริงปฏิบัติจริงเพียรจริงหวังในเหตุผลของธรรมที่ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานย่อมได้ภาคปฏิบัติที่แท้จริงจากใจที่ฝึกและปฏิบัติความเข้าใจจึงชอบได้ทำด้วยวินัยเป็นอย่างนี้เมื่อการฝึกฝนการอบรมการบ่มใจของตนซึ่งชอบด้วยเหตุผลเพียงพอในข้อปฏิบัติอันจะพึงชอบด้วยศีลด้วยธรรมอันจะพึงชอบด้วยเหตุด้วยผลที่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติว่าลดตรงนี้ละตรงนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ฐานะของความรู้ความเข้าใจจึงปรากฏเป็นอย่างนี้จิตเมื่อน้อมไปสู่คุณงามความดีจิตเมื่อน้อมเข้าไปสู่คุณงามความดีความจริงในใจนั้นก็ปรากฏออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฝึกอยู่ฟื้นอยู่แล้วก็ข่มอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจจึงเป็นธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้ข้อวัดปฏิบัติอันดีงามคงเส้นคงวาจึงดูง่ายดูสะดวกดูสบายในความตั้งใจที่ฝึกฝนอบรมบ่มใจของตนตามระวังรักษาอย่างต่อเนื่องเข้าใจใส่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่กล่าวรู้เรื่องเหตุแห่งศีลแห่งธรรมจึงปรากฏเป็นอันเดียวกันหมดความกำเริบของใจนั้นไม่ปรากฏมีฐานะของตาดูหูฟังใจรับรู้ยอมรับเหตุผลที่เกิดอยู่กับใจทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่ทำซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติเป็นความจริงคำสัตย์เป็นอย่างนี้ที่ต้องฝึกต้องฝนต้องขัดต้องเกลาที่ต้องถากถางขัดเกลาตัวเรานั้นทำนั้นจึงละเอียดและสุขุมเกิดขึ้นอย่างนี้ความเข้าใจของเรานั้นจึงเยือกเย็นเป็นอย่างนี้ยิ่งฝึกยิ่งฝนยิ่งขัดยิ่งเกลายิ่งถากถางตัวเราได้มากเท่าไหร่ความจริงของธรรมยิ่งละเอียดมากเท่านั้นความเป็นธรรมในใจของเรายิ่งสุขุมมากขึ้นเท่านั้นโดยหลักปฏิบัติพึงรู้เด่นเห็นชัดโดยหลักปฏิบัติพึงรู้ได้เข้าใจชัดเป็นอย่างนี้ฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่อดอยู่จึงรู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางที่กล่าวว่าเป็นธรรมที่กล่าวเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลกับใจที่น้อมนำเพื่อยังธรรมคือความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งอย่างให้ทางปฏิบัติถึงชี้ชัดเห็นชัดเป็นอย่างนี้พอตั้งใจแล้วถึงบอกกำหนดอะไรมันก็สว่างมันโปร่งหายกังวลหน้ากังวลหลังคิดมันสงบลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งในใจของเรามันถึงบอกมีลักษณะอธิบายได้ทุกเหตุทุกผลที่ปรากฏอยู่กับใจของตนวางอดีตวางอนาคตมีปัจจุบันที่สว่างอยู่กับใจของตนเหตุผลที่รองรับได้ยอมรับได้ก็ปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา
2: เอามานั่งพร้อมแล้วก็ต่อไปก็จะได้พูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายฟังพอเปิดดับสติปัญญานะธรรมะก็คือธรรมดาธรรมชาตินี่แหละธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เขียนออกจากนี่แหละจะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ฟังที่เราสวดมนต์ทำวัดอยู่สวาขาโตพระข้า

วัตตาธรรมโมเนี่ยสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิสวาขาโตพระควตาธรรมโมแปลว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจัดแสดงไว้ดีแล้วพอดีแล้วเอาเพิ่มอีกก็ไม่ได้เอาออกไม่ได้พอดีแล้วจัดแสดงไว้ดีแล้วให้พิจารณาดูให้ดีตรองดูไปด้วยนะไม่ใช่หลับตาฟังตรองดูพิจารณาดูจัดแสดงไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วนะพอดีแล้วเอาเพิ่มไม่ได้เอาออกไม่ได้เอาเพิ่มก็เกินเอาออกก็ขาดนั่นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองผู้ปฏิบัติธรรมคำสอนของพระองค์พึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาและสถานที่ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้กลางค่ำกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนะได้หมดเอหิปัสสิโกจงเรียกมาดูเถิดเมื่อปฏิบัติแล้วมันมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นมามันว่างมันสงบหรือมันได้ทำเห็นทำขึ้นมาก็เรียกมาดูเถิดหรือพูดอวดเขาได้นะโอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่ตนเองเมื่อเรารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเราก็น้อมเข้ามาสู่ตนเองถ้าคนอื่นผู้อื่นปฏิบัติตามเหมือนกับเราทำนี่ก็รู้เหมือนกันโอปนยิโกน้อมมาสู่ตนเองปัจจัตตังเมทิตโภวินโยหิผู้ปฏิบัติพึงรู้จำเพาะตนรู้เฉพาะเจ้าของเท่านั้นรู้ที่เจ้าของไม่ไปรู้ที่อื่นให้พากันห้าบทนี้เป็นบทวินิจฉัยว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมถูกต้องไหมวินิจฉัยดูสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเป็นบทวินิจฉัยธรรมธรรมที่เราเอามาปฏิบัติเราปฏิบัติถูกไหมควรไหมนะทีนี้ธรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ไหนนะธรรมทั้งหลายก็คือกายกับใจนี่เองรูปธรรมนามธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็บัญญัติออกนี่นะจากรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คือกายกับใจในกายกับใจก็มีวาจาอย่างนี้นะกายวาจาใจหรือเรียกว่าขันธ์ห้านี่นะไม่ได้เขียนออกจากไหนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเข้าใจไหมหลังเขียนออกจากก้อนสกลกายกว้างศอกยาวาหนาคืบกว้างศอกใครศอกเรานี่นะหนาคืบกว้างศอกยาววาหนาคืบนี่นั่งอยู่นี่นะเขียนออกจากนี้ธรรมทั้งหลายจึงย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจใช่ไหมฮะไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยกายกับใจก็คือรูปธรรมนามธรรมเท่านี้ที่ท่านบัญญัติขึ้นมากมายกายกองก็บัญญัติออกจากนี้เขียนออกจากนี้ให้พากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปปฏิบัติที่อื่นนะปฏิบัติกายเจ้าของวาจาเจ้าของใจเจ้าของนั่นเองให้กายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ปฏิบัติธรรมพอเข้าใจนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เขียนออกจากก้อนสกลกายก้อนศอกยาววานะคือแบ่งออกเป็นปริยัติธรรม 80,000 ธรรมทั้งหลายคือกายกับใจเข้าใจนะเทนี่ปฏิบัติกายวาจาใจ
ในกายกับ

ใจนี่จะมีวาจาอยู่ข้างในปฏิบัติกายวาจาใจคือขันห้าก็อันเดียวกันขันห้าต้องมีกายมีวาจามีใจด้วยจึงเรียกว่าขันห้านะธรรมทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจกายก็คือรูปธรรมใจก็คือนามธรรมเท่านี้ไม่ได้ไปปฏิบัติไหนไม่ไปทั้งที่ไหนรูปธรรมนามธรรมนี่นะเวลาปฏิบัตินะมันก็แยกออกเป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมแบ่งออกเป็น3อันปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมปริยัติธรรมหมายถึงธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นภาคปริยัติให้เราท่องบนสาธยายจดจำออกอันนี้เป็นเงาของธรรมหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมปริยัติหรือเป็นเงาของธรรมเป็นแบบแผนแบบแปลนหรือเป็นเงาของธรรมเป็นตำรายารู้จักตำรายาไหมแต่ไม่ยังไม่เห็นตัวยานะ เรียนตำราไว้ก่อนเป็นแผนที่เป็นตำราเป็นเงาของธรรมแท้ๆธรรมแท้ๆก็คือตัวเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอธิบายช้าๆไปตั้งใจฟังด้วยให้มันเข้าใจนี่ไม่แยกออกเป็นปริยัติธรรมได้แก่ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์แยกออกเป็นพระสูตร 21,000 สูตรพระวินัย 21,000 สูตรพระปรมัตถธรรม 42,000 สูตรรวมเป็น 84,000 สูตรหรือ 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านี้ง่ายๆอยู่ในนี่แหละพระสูตร21,000 สูตรสูตรไหนก็ตามใน 21,000 สูตรเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อสอนกายของคนให้ดีสอนวาจาของคนให้ดีสอนใจของคนให้ดีเท่านี้ไม่ต้องไปอ่านถึง 21,000 เข้าใจไหมล่ะย่อลงมาเหลืออยู่3อย่างเท่านี้สูตรไหนก็สอนกายให้ดีสอนวาจาให้ดีสอนใจให้ดีเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระสูตรกายเราดีหรือยังเท่านี้สอนกายของวาจาดีหรือยังใจดีหรือยังก็เรียกว่าจบพระสูตรเท่านั้นส่วนพระวินัยก็เหมือนกัน 21,000 สูตรก็เป็นวินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจเท่านี้ย่อลงมาอยู่3อย่างเท่านี้เข้าใจไหมล่ะข้างหลังฮะวินัยของกายทำไมจึงมาให้กายมีวินัยคนอยู่ด้วยกันหลายๆเขาต้องมีระเบียบวินัยวินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจฉะนั้นพระสูตรกับพระวินัยจึงมีเท่ากันย่อลงมากับกายวาจาใจเท่ากัน 21,000 สูตรพอนึกออกไหมล่ะทีนี้ง่ายขึ้นไหมเวลาปฏิบัตินี่เป็นปริยัตินะหรือพูดย่อให้ฟังอีกง่ายเข้าไปอีกนะเวลาเราเข้าใจแล้วมันจึงจะไปปฏิบัติได้พระสูตรพระวินัยพระบรมัตถ์ย่อลงไปอีกนอกจากกายวาจาใจแล้วมันย่อใส่อีกพระสูตรคือสูตรลมเข้ายิ่งง่ายใช่ไหมทีนี้ฮะเห็นลมเข้าไหมล่ะเห็นลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเห็นพระสูตรต้องรู้จักลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดลมนั่นก็เรียกว่าเรียนจบพระสูตรง่ายไหมล่ะมีแต่หายใจ

ิงอยู่นั่นแล้วเพราะวินัยคือหายใจออกพระสูตรคือสูดลมเข้าพระวินัยคือหายใจออกส่วนองค์พระปรมัตถ์คือพุทโธสิงสถิตอยู่ในลมหายใจนี่เอง 42,000 สิงสถิตอยู่ในลมหายใจนี่ถ้าเราอยากเห็นองค์พระปรมัตถ์เราก็ดับพระสูตรพระวินัยลงเพราะว่าพุทโธพระปรมัตถ์คือทำอันละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปอาศัยอยู่ในลมหายใจก็คือจิตนั่นเองนะอาศัยอยู่ในลมเมื่อดับพระสูตรพระวินัยลงก็เห็นองค์พระปรมัตถ์ฉะนั้นการภาวนาเขาจึงให้เอาลมหายใจเป็นขั้วใหญ่ขั้วใหญ่นะที่ไหนนะรู้จักแล้วพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์นะทีนี้นี่เรียกว่าตำรายาเรื่องเงาของธรรมตำรายาตัวยาแท้ๆคือกายกับใจคือลมหายใจตัวยาแท้ๆยังไม่เห็นต้องสาวเข้ามาดูกายกับใจทีนี้อันนี้เรียกว่าปริยัติธรรมแบบแผนแบบแปนต้องให้เข้าใจพระสูตรพระวินัยคงเข้าใจแล้วนะพูดย้ำอยู่นี่แหละจนเราเข้าใจเวลาเข้าใจทำถูกแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยปริยัติมีแค่นี้ปริยัติเวลาปฏิบัติย่อลงมาอยู่สามอย่างกายวาจาใจเท่านี้ปฏิบัติกายให้ดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นพระสุปฏิปโนง่ายไหมล่ะที่เนี่ยฮะมันไม่ไปอยู่ที่ไหนปฏิบัติเราเนื่องว่าเป็นปฏิบัติอยู่วัดอยู่อะไรอันนั้นสถานที่สถานที่ให้เราไปปฏิบัติไปปฏิบัติอะไรปฏิบัติกายให้ดีวาจาดีใจดีเนี่ยก็เท่านี้เมื่อปฏิบัติหรือย่อลงมาปฏิบัตินี่ก็ลงมาใส่ทานศีลภาวนาท่านเอาอะไรไปทานก็กายเรานี่แหละเอาอะไรมารักษาศีลก็กายศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจคือเก่าวนมาใส่อันนี้คือเก่าเวลาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาสามอย่างสามอย่างนี้ท่านเรียกว่ามรรคทางดำเนินเดินออกจากทุกข์ได้แก่ทานศีลภาวนาพระเราก็ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้ง่ายไหมล่ะเทนี่ปฏิบัติลงสามอย่างนี้คำว่าศีลทานก็เราก็พูดให้ฟังแล้วย่อลงมาสามอย่างทานเราก็พากันทานอยู่เป็นพื้นเป็นฐานอยู่แล้วล่ะทานน้อยทานมากก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อคืนทานครบองค์หกมีอานิสงส์มากก็บอกแล้วผู้ให้สามผู้รับสามทวนของเก่าไปก็ได้ผู้ให้ก่อนให้มีศรัทธาเชื่อมั่นเลื่อมใสว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทานแล้วต้องได้ผลมีความสุขในภพนี้และภพหน้าขณะให้ก็มีปิติปาโมดลื่นเริงเบิกบานอยู่ให้ไปแล้วอย่าอะไรอาวรณ์นะเข้าใจนะทีนี้ผู้รับก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้รับผลของทานเนื้อนาบุญของโลกก็พูดแล้วนามันมีสามอย่างนาเลิศนาดีนาดอนให้เลือกเอาใครอยากได้นาดอนก็ไปทานให้นาดอนใครอยากได้นาเลิศก็ไปทานให้นาเป็นพนา
นาบุญคือเป็นผู้ที่กำลังปฏิ

ปฏิบัติเพื่อออกจากความโลภหรือปราศจากความโลภแล้วนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากความโกรธหรือปราศจากความโกรธผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากความหลงหรือผู้ปราศจากความหลงแล้วทานครบองค์6ก็ได้อานิสงส์กว้างใหญ่ไพศาลเปรียบเหมือนน้ำในทะเลมหาสมุทรไม่มีใครวัดได้อย่างได้ว่ามากน้อยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าของเราจะน้อยนิดมากด้วยอานิสงส์เข้าใจไหมนี่แหละการทานทานมีอานิสงส์หลายถ้าทานให้กับผู้ที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วรู้จักไหมล่ะผู้ที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงคือใครฮะพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ท่านละความโลภความโกรธความหลงได้ทานตรงนั้นแหละอานิสงส์มากถ้าไม่งั้นก็ทานกับผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่อันนี้แหละย่อมาปฏิบัติก็ได้สามอย่างทานศีลภาวนาท่านไม่ได้อยู่ที่ไหนศีลก็เราก็ทำอยู่นี่ทำอยู่ศีลก็ศีลของกายก็รักษากายของเจ้าของให้ดีของเราให้ดีศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจกายดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าภิกษุในธรรมในวินัยนั่งอยู่นี่ก็เป็นภิกษุได้ไม่แท้หัวล้นโกนคิ้วห่มผ้าเหลืองก็เรียกว่าสังโฆสังโฆแปลว่าหมู่เดียวกันอยู่ประเทศลาวประเทศเขมรพม่าถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าหมู่เดียวกันได้ไหมหมู่เดียวกันได้สังโฆแปลว่าหมู่เดียวกันหมู่ที่กายดีวาจาดีใจดีหมู่ที่กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐเท่านี้มันไม่ยากศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจภิกษุในธรรมในวินัยธรรมวินัยนี่แหละคือพระสูตรพระวินัยเข้าใจไหมเป็นเครื่องฆ่ากิเลสธรรมและวินัยเป็นเครื่องฆ่ากิเลสท่านจึงเรียกว่าภิกษุในธรรมในวินัยถ้าภิกษุไม่อยู่ในธรรมในวินัยภิกษุยังไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อยู่ก็ไม่ใช่ในธรรมในวินัยใช่ไหมล่ะอยู่นอกศีลนอกธรรมอยู่ผู้ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยย่อลงมาอยู่นี่ถ้าปฏิบัติเกิดกายดีวาจาดีใจดีขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทติธรรมผลของการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติกายของเราดีวาจาดีใจดีคุณธรรม10ประการที่พูดให้ฟังกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เข้าไปถึงจิตถึงใจใจเราก็บรรลุรู้เท่าเข้าถึงคุณธรรม10ประการเข้าถึงใจใจก็บรรลุบรรลุแปลว่ารู้เท่าเข้าถึงก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันเท่านั้นนี่แหละเรียกว่าปฏิเวทผลการปฏิบัติปฏิบัติอะไรล่ะปฏิบัติกายวาจาใจรักษาอะไรรักษากายวาจาใจเนี่ยเราก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วไม่ใช่ไปท่องแปลเอานะสวดมนต์แปลสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเวลาถามกลับขึ้นไปอะไรดีฮะอะไรดีอะไรเช่นเนี่ยฮะจำได้หรือยังกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า

ไม่เลือกว่าพระเถรเนนชีอุบาสกอุบาสิกาชายหรือหญิงหนุ่มหรือแก่ถ้ากายดีวาจาดีแล้วก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติดี

นี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อยู่นี่แหละพระสูตรเข้าใจนะพระสูตรพระวินัยก็อยู่นี่พระปรมัตถ์ก็อยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเขียนออกจากนี่ออกจากก้อนสกลกายนี่ย่อลงมาก็แล้วอยู่รูปธรรมนามธรรมกายกับใจเท่านี้ธรรมทั้งหลายคือกายกับใจกายกับใจคือขันห้าใช่ไหมก็คือขันห้าเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติกายกับใจเรานี่ปฏิบัติขันห้านี่นะง่ายไหมล่ะทีนี้วัดนั่นเป็นสถานที่ให้เราไปปฏิบัติไปให้ทานรักษาศีลภาวนามาปฏิบัติไม่ใช่ไปปฏิบัติวัดนะปฏิบัติอะไรล่ะทีนี้กายวาจาใจนี่เองนะตัวสำคัญก็คือใจตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นขั้นต้นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็คือกุศลกรรมบท10นี่แหละมโนกรรม3นี่ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทําบาปในที่ลับที่แจ้งก็ปิดอบายภูมิให้เจ้าของได้เท่านั้นใครเป็นทําบาปที่ลับก็เป็นบาปที่แจ้งก็เป็นบาปทําบุญในที่ลับก็เป็นบุญที่แจ้งก็เป็นบุญไม่มีกลางค่ํากลางคืนอากาลิโกเหมือนกันบาปกับบุญเข้าใจมั้ยล่ะอย่างวันนี้ก็มาแล้วกลางคืนเนี่ยมาทำบุญเนี่ยมาฟังเทศฟังให้เกิดสติปัญญาให้เกิดบุญเกิดกุศลคือความฉลาดแก่จิตแก่กุศลแปลว่าความฉลาดนี่ย่อทำให้ฟังเฉยๆเดี๋ยวเราจะว่าพระพุทธองค์เขียนขึ้นมาจากไหนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขียนออกจากกายกับใจรูปธรรมนามธรรมเข้าใจนะทั้งหลังไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติอย่างอื่นไปถามมาอะไรมาปฏิบัติธรรมว่าไงถามกับเพื่อนไปทำปฏิบัติยังไงปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้ดีเท่านี้ให้ประเสริฐขึ้นนะเข้าใจเมื่อย่อลงมาก็เหลืออยู่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็ทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ปฏิบัติก็ย่อลงมาเหลืออยู่3ขันธ์ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาหรือย่อลงมาอยู่กายวาจาใจเท่านี้ศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่กายวาจาใจนะกายดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าศีลไปรวมอยู่ที่ใจปฏิบัติกายเจ้าของมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยปฏิบัติกายจิตตั้งมั่นภาวนาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าสมาธิออกจากนั้นก็เดินปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนามารู้แจ้งซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองที่ทำอยู่เข้าใจไหมล่ะที่เนี่ยมาปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ในสมุดหนังสือภาวาก่อนจะปฏิบัติก็ตั้งนโม3จบก่อนนั่งสมาธิเมื่อจบนโมแล้วก็สาธุขึ้นมาต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอนั่งภาวนานั่นเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตนะขอให้จิตของข้าพเจ้าจงเยือกเย็นเป็นสมาธิรู้แจ้งแทงตลอด
ในพระ

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงทุกประการเทอญก่อนนั่งสมาธิเรากำหนดรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแทงตลอดที่ไหนที่นี่เอาฮะที่ขันห้าที่กายกับใจพระธรรมคำสอนก็เขียนออกจากกายกับใจเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดในขันห้านี่เองในกายกับใจนี่เองไม่ได้รู้ที่อื่นทำไมถึงว่าอย่างนั้นทีนี้ที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เดี๋ยวเนี่ยผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็น้อยส่วนมากมีแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคืออะไรแปลว่าอะไรฮะข้างหลังนั่นน่ะได้ยินไหมมิจฉาทิฏฐิแปลว่าอะไรฮะเอาข้างหลังไม่ตอบข้างหน้าตอบเดี๋ยวมิจฉาทิฏฐิฮะความเห็นผิดมิจฉาแปลว่าผิดทิฏฐิแปลว่าความเห็นเห็นอะไรเห็นก้อนสกลกายนี่แหละเห็นขันธ์ห้านี่แหละเป็นเราเป็นของของเราอยู่เดี๋ยวเนี้ยนี่แหละมิจฉาทิฏฐิเห็นขันธ์ห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันธ์ห้าอยู่นี่เห็นขันธ์ห้ามีอยู่ในตนตนมีอยู่ในขันธ์ห้าพระพุทธองค์ตรัสไว้ขันธ์ห้าขันธ์ความเห็นมีสี่อย่างที่บอกไปจำได้ไหมล่ะฮะเห็นขันธ์ห้าเป็นเราหนึ่งเห็นเราเป็นขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้ามีอยู่ในเราเรามีในขันธ์ห้าห้าคูณสี่ขันห้าขันความเห็นสี่อย่างห้าสี่ยี่สิบทิฏฐิยี่สิบอย่างนี่เขาเรียกว่าทิฏฐิวิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนี่มาภาวนาเพื่อให้รู้อันนี้รู้ไปทำไมเท่านี้รู้ไปทำไมฮะเพื่ออะไรรู้ไปเพื่ออะไรฮะเอาอ๋อรู้เพื่อให้มันเบื่อหน่ายเข้าใจไหมรู้ให้มันรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆเราก็เป็นสมมุติของของเราก็สมมุติรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นเพียงธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันห้าเราก็ดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพพานเดี๋ยวนี้พระนิพพานคือเป้าหมายของศาสนารู้จักเป้าหมายไหมล่ะฮะที่มาฟังอยู่นี่ก็หวังพระนิพพานเป้าหมายคือพระนิพพานถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์ห้าก็เห็นพระนิพพานง่ายไหมล่ะทีนี้ฮะเห็นยังไงพระพุทธองค์บัญญัติว่าโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติบังวิมุตติขันธ์ห้าบังพระนิพพานถ้าเรารู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์ห้ารู้ว่าขันธ์ห้าเป็นยังไงเอามาปฏิบัติเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงเกิดยถาภูตญาณขึ้นมาทัศนะขึ้นมารู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าขันห้าเป็นยังไงว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าขันห้าคือสัตว์คือคนคือตัวคือตนคือเราคือเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิกับอวิชชาเป็นอันเดียวกันไหมฮะเป็นอันเดียวกันแม้เก่งมากไว้ข้างหลังก็เก่งอวิชชากับมิจฉาทิฏฐิก็เป็นเดียวกันสัมมาทิฏฐิกับวิชชาเป็นอันเดียวกันไหมความเห็นตรงความเห็นถูกต้องความเห็นชอบเดี๋ยวนี้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนจากพระโสดาบันขึ้นไปที่ว่าเป็นครูเป็นสารถีผู้ฝึก

0: ุษและสตรีอย่างยอดเยี่ยมที่เราแปลอยู่ตอนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าเป็นสารถีเพื่อฝึกบุรุษและสตรีอย่างยอดเยี่ยมสารถีฝึกช้างฝึกม้าฝึกอะไรมีเยอะแยะฝึกไปแล้วทิ้งไว้นานๆมันกลับเกาะหลงคือเก่าสารถีฝึกลิงขึ้นมะพร้าวเคยเห็นไหมเอาทิ้งไว้นานๆไม่ไปใช้มันลืมนะพวกนี้มันกลับกรอกอยู่แต่สารถีผู้ฝึกบุรุษและสตรีให้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาอนาคาไม่กลับกรอกถ้าปิดอบายภูมิได้แล้วไม่กลับกรอกอีกไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แจ้งอีกใช่ไหมล่ะนี่จึงไม่กลับกรอกถ้าฝึกได้แล้วนะท่านจึงให้ฝึกตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาขึ้นไปก็ฝึกอยู่ในนี่แหละรู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้ารู้แจ้งซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเราหลงว่ามีสัตว์มีคนอยู่ในนี่พระพุทธองค์จึงให้ว่าทุกวันไม่กี่ก็เพราะว่าจำได้ไหมล่ะให้ท่องทุกวันกายของเรานี่แหละไม่อยู่ที่อื่นนะนี่คำสอนของพระเจ้าเราดูแต่กายของคนอื่นใช่ไหมล่ะกายเจ้าของไม่ได้ดูนี่แหละคำสอนของพระเจ้าอยู่ในนี้แลเข้าไปดูเกสาคืออะไรเกสาฮะผมเราก็แลเข้าไปดูในผมนั่นแหละผมก็เป็นอะไรอะไรผมเป็นเราใช่ไหมผมเป็นรูปใช่ไหมผมเป็นอะไรฮะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดอยู่บนหัวคนมาตั้งสมมุติชื่อว่าผมใช่ไหมเขารู้จักเขาเป็นผมไหมเป็นเราไหมผมเนี่ยเป็นของเราไหมฮะไม่เป็นเหรอขนเทเนี่ยไล่มาอยู่นี่แหละขนเป็นเราไหมเราเป็นขนไหมขนมีอยู่ในเราไหมเรามีในขนไหมไม่มีไล่หาอย่างนี้ผมขนเล็บเอาเล็บ20อันนี่20อันนี่เล็บเป็นคนไหมฮะโอ้ไม่เป็นเอาใช่บ่ฮะจริงๆอ่ะแน่ใจแน่ใจว่าเล็บไม่เป็นคนไม่เป็นเราเราเป็นเล็บไหม
1: ไม่เป็นครับ
0: เราคือใครเอาถามย้อนกลับขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละการฝึกหัดเราคือใครฮะเรามีจริงไหมฮะเราก็คือสมมตินั่นแหละสมมติมาเรียกจากก้อนสกุลกายก้อนธาตุก้อนธรรมนี่แหละมาสมมติเรียกว่าเรามาเอาก้อนธาตุก้อนธรรมแหละเป็นของของเราอยู่เนี่ยเรามีจริงไหมของของเรามีไหม
1: ไม่ม
0: ีเราก็ไม่มีของของเราก็ไม่มีนี่แหละให้มาเห็นตามความเป็นจริงที่ท่านว่ายะถาภูตายานทัศนะยะถาแปลว่าตามภูตะแปลว่าเป็นยานแปลว่าอะไรเอาร ู้ทัศนะแปลว่าเห็นนี่แหละปฏิบัติถามอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าต่อกันเนืองๆจนเกิดยะถาภูตายานทัศนะพระองค์ว่าอย่างนั้นนะมันจะเกิดได้ไหมล่ะฮะเกิดรู้ยะถาก็แปลได้แล้วนะแปลออกไหมเนาะยะถาแปลว่าอะไรเออยะถาแปลว่าอะไรแปลว่าตามภูตะแปลว่าแน่ไม่มีใครตอบแล้วแปลว่าเป็นญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นนี่ยะถาภูตายานทัศนะดูไปดูมามันจะเกิดยะ

0: ถาภูตายันทัศนะถ้าเอาคำถามสี่คำถามนี่ไปถามพอจำได้ไหมถามลอกหนังสมมติว่าเอาหนังออกมาถามลอกหนังออกสมมติลักออกออกมาหนังเป็นคนไหมคนเป็นหนังไหมหนังมีในคนนี่ไหมคนมีอยู่ในหนังนี่ไหมคนคือใครเนี่ยนั่งอยู่นี่เขาเรียกว่าคนน่ะหนังไม่เป็นคนหรือฮะหนังก็เป็นชิ้นส่วนอวัยวะอันหนึ่งเท่านั้นมาแยกออกแล้วไม่ใช่คนแต่เวลามารวมกันเขาสมมุติว่าคนคนจริงๆมีไหม
1: ม
0: ีโดยสมมุติคนจริงๆไม่มีคนมีโดยสมมุติเราจริงๆมีไหมฮะข้างหลังเข้าใจไหมล่ะเอาให้ได้นะอันนี้เนี่ยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สอนอยู่ที่อื่นเนี่ยสอนกายกับใจเนี่ยลอกกายออกมาดูเนี่ยไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติทำปฏิบัติไหนสำเนียพิจารณาโยนิโสใครควรดูโดยแยบคายศึกษาดูศึกษาแปลว่าปฏิบัติเอาสมมุติว่าถอดเล็บถอดขนฟันออกมาถามดูนี่เรียกว่าศึกษาเข้าใจไหมแปลว่าพิจารณาแปลว่าสำเนียกใครควรพิจารณาดูให้จนเกิดยะถาภูตายานทัศนะง่ายไหมล่ะทีนี้ถามแล้วถามอีกวันแล้ววันเล่าช้าเป็นการช้าเป็นการจำให้ได้นั่นนานเป็นประโยชน์ไม่ใช่ถามคืนเดียวจะเข้าใจเลยเอาผมมาถามอีกเอาเล็บเอาหนังมาถามอีกเอาฟันมาถามอีกเอากระดูกมาถามดูกระดูกเป็นเราไหมเราเป็นกระดูกไหมฮะกระดูกมีอยู่ในเราไหมเรามีในกระดูกไหมถามยังเนี่ยอย่าขี้เกียจถามนะคนไหนขี้เกียจถามก็คนก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นถามแล้วใครเป็นคนตอบฮะใครเป็นคนตอบเอาก็จิตถามจิตตอบท่านเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งน้ำออกน้ำยอกเอาน้ำบ่งจิตหลงเอาจิตแก้จิตสอนจิตอยู่นี่เข้าใจไหมล่ะที่นี่ใกล้จะขจาราดขึ้นแล้วนี่จะแก้ในพระธรรมคำสอนแล้ว เรียกว่าอยู่อื่นไม่ใช่นะคำสอนของพระเจ้าเอาสมมติว่าเอาตับออกมาดูเอาข้างในออกมาดูเอาตับเป็นเราไหมเราเป็นตับนั่นไหมตับมีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในตับไหมนี่แหละสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นว่ามันเป็นอะไรตับเป็นอะไรตับเป็นอะไรที่จริงเป็นสมมุติตับก็คือธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเท่านั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งมีเจ้าของไหมตับมีโดยสมมติเข้าจักไหมเข้าใจไหมสมมติกับวิมุติมันบังกันอยู่อย่างนี้พอเราดับสมมติได้ก็วิมุติก็เกิดขึ้นนี่มันบังกันอยู่ขันห้าก็บังพระนิพพานอยู่นี่เมื่อดับขันห้าได้เวลาไหนก็เห็นพระนิพพานเท่านั้นง่ายไหมล่ะทีนี้ฮะนี่ถามที่แรกถ้าเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ได้เป็นละสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาความโลเลสงสัยดับไปศีลพัทปรมาสไม่ต้องปฏิบัติที่อื่นพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็สอนลงกายวาจาใจเท่านี้ใช่ไหมล่ะนี่เราก็ดับละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัทปรมาสได้เราก็เป็นพระโสดาบันขึ้นมาง่ายไหมล่ะเธอเนี่ยฮะเอาให้มันได้นะพระโสดาบันถ้าได้พระโสดาบันแล้วอย่างอื่นก็ง่ายขึ้นไปล่ะเธอเนี่ยสังโยชน์มันมีอยู่สิบนะอันนี้ก็มาถอดเข้าใจไหม

0: ยะถาภูตายานทัศนะแปลว่าอะไรฮะรู้เห็นตามเป็นจริงรู้ว่าในกายนี่รู้ว่ายังไงเห็นตามเป็นจริงรู้ว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาท่านแต่ก่อนเราเห็นว่ากายนี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมล่ะพอมาได้ยินได้ฟังพระพุทธองค์แจกออกไม่ใช่หลวงตานะพระพุทธองค์ท่านตัดแสดงไว้ก็มาแสดงให้เราฟังต่อเฉยๆกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายก็คือรูปรูปประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็คือธรรมชาติอันหนึ่งจึงว่ารูปเป็นธรรมชาติอันหนึ่งถูกไหมรูปธรรมไม่ได้ว่ายาวรูปคือธรรมรูปคือธรรมวิญญาณคือนามธรรมคือใจใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงนามธรรมเฉยๆเป็นธรรมชาติวิญญาณคือธรรมชาติธาตุรู้ไม่มีเจ้าของมีเจ้าของไหมวิญญาณเนี่ยวิญญาณกับใจอันเดียวกันไหมใช้เรียกแทนกันได้มโนกับใจอันเดียวกันไหมใกล้จะเข้าใจแล้วใกล้จะรู้แจ้งในพระธรรมแล้วทีนี้นี่สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิคือความโง่ความหลงดับหรือยังมีเราอยู่นี่อยู่ฮะมีสัตว์มีคนอยู่ในนี่อยู่หรือนี่มิจฉาทิฏฐิดับสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็ดับความสว่างเกิดขึ้นความมืดความโง่ความหลงก็ดับไปเมื่อรู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลื่อนขึ้นไปอีกที่นี่นี่เป็นพระโสดาบันได้เป็นหรือยังพระโสดาบันเอาเป็นได้หรือยังอ้าวกายดีวาจาดีพระโสดาบันขั้นองค์แรกกายดีวาจาดีใจดีเป็นผู้มีศรัทธาศีลเนี่ยศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจองค์นี้ง่ายๆง่ายๆใครก็เป็นง่ายอยู่นี่องค์นี้ก็เรียกว่าสัตตัคขัตตุปรมะหากมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์ไม่เกิน7ชาติก็เข้าสู่พระนิพพานปิดอบายภูมิได้แล้วเป็นนิยโตบุคคลแล้วอันนี้เป็นได้ทุกคนเข้าใจไหมล่ะสาธุองค์ที่สองโกลังโกละองค์ที่สองโกลังโกละแปลว่าอะไรหากมาเที่ยวอยู่ในมนุษย์หรือสวรรค์อีกโกลังโกละในมนุษย์หรือสวรรค์อีกไม่เกินสองชาติสามชาติไปสู่พระนิพพานในไปภาคหน้าองค์นี้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมดาธรรมดาคืออะไรเอาใครตอบได้เอาธรรมดาฮะ
1: ไม่มีเราไม่มีของ
0: เห็นธรรมดาดวงตาเห็นธรรมดาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดากับอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอันเดียวกันไหมโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่เลยเห็นธรรมดาเห็นกฎธรรมดาเห็นไตรลักษณ์ญาณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเกิดต้องตายเกิดต้องดับเป็นธรรมดาอะไรเกิดอะไรต้องดับเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหนทางอ่า

0: ขันห้าเกิดดับเข้าใจขันห้าหรือยังอะไรคือขันห้าเอาร
1: ูป
0: กับนามคือขันห้าตาก็คือรูปมองเห็นรูปภายนอกวิญญาณตารู้ให้เกิดเรียกว่าขันห้าเกิดดับนี่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับอยู่อย่างนี้ขันห้าเกิดดับอยู่อเนกอนันต์นับไม่ไหววันนี้ใช่ไหมนี่แหละองค์นี้นะมาท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์หรือมนุษย์ไม่เกินสองชาติสามชาติไปพระนิพพานดวงตาเห็นธรรมปล่อยธรรมชาติปล่อยคืนให้ธรรมชาติหมดเราก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์ที่สองเรียกว่าโกลังโกละอันที่สามเอกภิชีเอกภิชีนี่ต้องมาจากองค์ที่แรกศรัทธาศีลดวงตาเห็นธรรมละสังโยชน์สามได้สังโยชน์คืออะไรฮะโอ้คือจริงเลยวะได้ยินไหมล่ะข้างหลังอ่ะสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกรัดมัดสัตว์นี่ใช่สัตว์ไม่นั่งอยู่เนี่ยผูกรัดมัดสัตว์สัตว์โลกนั่นเนี่ยให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดสังโยชน์มีอยู่สิบอย่างที่พูดให้ฟังสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัทปรมาสกามราคะปฏิฆะนี่สังโยชน์เบื้องต่ำโอลัมพาชิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องบนเรียกว่าอุทธัมพาชิยะสังโยชน์เป็นสังโยชน์ของพระอรหันต์5อย่างนี้เป็นสังโยชน์ของพระอนาคามีพระอนาคามีต้องดับสังโยชน์5ได้พระโสดาบันดับสังโยชน์3ได้พระสกิทาคาก็ดับสังโยชน์3และมาทำกามฉันทะพยาบาทให้เบาบางลงแต่ดับไม่ขาดส่วนพระอนาคามีดับได้ทั้ง5ขึ้นไปข้างบนเรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนเป็นสังโยชน์ของพระอรหันต์ได้แก่รูปราคะคืออะไรเนาะอรูปราคะมานะอุทธจักอวิชชารูปราคะคืออะไรเข้าใจไหมอ่ะฮะรูปฌานยินดีราคะคือความยินดีพอใจผู้นั่งสมาธิจิตสงบยินดีพอใจในรูปฌานเห็นว่าฌานเป็นตนตนเป็นฌานฌานมีอยู่ในตนตนมีอยู่ในฌานก็คือขันธ์5นั่นเองแต่เป็นขันธ์ละเอียดติดอยู่ในรูปฌานจึงเรียกว่ารูปราคะพอเข้าใจไหมล่ะอธิบายให้ฟังพอเป็นแนวทางอรูปราคะอรูปฌานติดในอรูปฌานยินดีในพอใจในอรูปฌานนึกว่าอารูปฌานนี่แหละคือพระนิพพานหลงเรียกว่าอารัมมณูปนิจฌานติดอยู่ในอารมณ์ของฌานเห็นฌานเป็นตนเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีในตนเห็นตนมีอยู่ในฌานคือเห็นขันธ์5นั่นแหละฌานก็คือขันธ์อย่างละเอียดขันธ์อย่างประณีตเข้าใจมั้ยล่ะทีนี้เห็นอันนี้ต้องดับด้วยไตรลักษณ์ญาณไตรลักษณ์ญาณคืออะไรฮะไตรลักษณ์ญาณคืออะไรฮะก็เห็นฌานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเบื่อหน่ายในฌานไปเกิดอยู่พรหมโลกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไปเกิดอยู่อรูปพรหมก็เหมือนกันจึงเบื่อหน่ายในรูปราคะอรูปราคะขายความยินดีดับรูปราคะอรูปราคะได้ก็เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปติดอยู่นี่แหละหลงว่าสมาธิ

0: หรือหลงว่าฌานเป็นพระนิพพานสมัยพุทธกาลเขาก็มาติดอยู่นี่ก่อนพระพุทธองค์ยังไม่ตรัสรู้ก็มาติดอยู่อภิญญาห้าสมาบัติ8สมาบัติ8ก็คือรูปฌาน4อรูปฌาน4เขาได้นะที่ไทยเราก็ได้เยอะเหมือนกันแต่ก่อนเดี๋ยวนี้คงน้อยลงฌานสมาบัติ8ได้รูปฌานก็เรียกว่าฌานสมาบัติ8ก็ไปได้อภิญญา5ก็ยังเป็นโลกิยะอยู่ตกอยู่ในโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อมาจึงมาได้อภิญญา6อภิญญาตัวที่6คือกามาสวะหรือสิ้นอาสวะกิเลสนั่นอาสาวัคคยญาณได้ยินไหมล่ะอาสาวัคคยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวะกิเลสคือกามาสวะภวาสวะจึงได้อภิญญา6สมาบัติ8อภิญญา6เข้าเป็นพระนิพพานได้ทีนี้สมาบัติ5อภิญญา5ยังเป็นโลกิยะอยู่ปุถุชนเขาก็ทำได้ระลึกชาติได้มีหูทิพย์ตาทิพย์รู้จักอันนั้นอันนี้เหมือนกันส่วนอาสาวัคคยญาณยังไม่ได้นี่แหละตัวนี้แหละตัวสำคัญนะรูปราคะอรูปราคะตัวมานะคือตัวจิตตัวใจคือตัวเราตัวมานะความถือตนถือตัวเรียกว่าอัตสัมมิมานะเห็นว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราด้อยกว่าเขามานะ9 3อย่าง3อย่าง3 3 9อันนี้แหละดับมานะดับตัวกูตัวเราได้ถ้าดับตัวกูตัวเราได้ทำ3หมวดเป็นอันเดียวกันอุทธัจจะก็ดับความฟุ้งซ่านในการเดินปัญญาเพื่อจะฆ่ากิเลสฟุ้งซ่านในตัวนี้ส่วนอุทธัจจะกุกุจจะในนิวรณ์ธรรม5เคยได้ยินไหมล่ะอันนั้นเป็นกิเลสคิดฟุ้งซ่านไปในแง่กิเลสนั้นเชื่อว่าอุทธัจจะในตัวสังโยชน์เบื้องบนเป็นความฟุ้งซ่านในการเดินปัญญาเหมือนกับเราเดินไก่ดูไก่เมื่อกี้เนี่ยผมเป็นเราไหมผมหมุนอยู่เนี่ยฟุ้งซ่านอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะขนเป็นเราไหมเล็บเป็นเราไหมตัวตนสัตว์บุคคลมีอยู่แล้วเราไหมนี่อันนี้เรียกว่ากุกุจจะความฟุ้งซ่านถ้าไล่ไปไล่มาดับตัวมานะตัวเดียวอุทธัจจะดับอวิชชาก็ดับอวิชชาก็หลงเจ้าของหลงขันห้าว่าเป็นเราเป็นขันห้าหรือหลงว่าเรามีเท่านี้ตัวมานะคือตัวเราดับตัวเราลงไปอวิชชาก็ดับด้วยทำสามหมวดเป็นอันเดียวกันถ้าดับอวิชชาได้พวกนี้ก็ดับถ้าดับตัวมานะได้ก็อันเดียวกันอันนี้เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนเป็นสังโยชน์ของพระอรหันต์เล่าให้ฟังพอได้เป็นแนวทางเผื่อว่ากลับไปแล้วจะได้คิดว่าโอ้รูปราคะคืออะไรเนาะจะไปอ่านหนังสือตรงไหนจึงจะเห็นทีนี้อ
1: วิชชานี่ดับด้วยอะไร
0: ฮะ
1: อวิชชานี่ดับด้วยเบกขา
0: เอาก็ดับเมื่อกี้นี่ยังไงดับมิจฉาทิฏฐิก็ดับความเห็นผิดลงเห็นแต่ก่อนเราเห็นผิดอยู่นี่เห็นว่าเป็นเราใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่เห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าอยู่นี่นี่แหละอวิชชาเข้าใจไหมความเห็นผิดก็ยังว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิ20อย่างนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยังถามมิจฉาทิฏฐิกับอวิชชาอันเดียวกันไหมนี่ใช่ไหมล่ะ

อันเดียวกันไหมเลยเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิต้องดับถ้ามิจฉาทิฏฐิถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่อยล่ำไปถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิเรื่อยล่ำไปคือยังไงถ้าในก้อนสกลกายเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมล่ะเมื่อตายเห็นลูกก็ไม่ใช่เราเห็นนี่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องอินทรีย์ตาอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการได้ยินเรียกว่ากายกับใจร่วมกันทำงานเฉยๆไม่มีเราอยู่ในนี้นี่แหละดับมิจฉาทิฏฐิดับอวิชชาเข้าใจไหมก็หลงว่ามีเราอยู่ในนี้ถ้าดับเราลงได้อวิชชามีไหมฮะง่ายไหมล่ะที่เนี่ยก็มาดับแค่นี้แหละพอเป็นพระโสดาบันเนี่ยองค์นี้สุดท้ายยังไงเนี่ยพอมาดับว่าเห็นขันห้าก็สักแต่ว่ากายกับใจปรุงแต่งอาศัยกันเกิดเฉยๆทำงานเฉยๆร่วมกันเฉยๆไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในขันห้าก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่รู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมแล้วเนี่ยเข้าใจไหมล่ะรู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลในนี้นี่ก็มิจฉาทิฏฐิดับลงสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นจะไปหาที่ไหนไปอ่านตำราไม่ถูกไม่เห็นหรอกดับก็ดับที่นี่แหละดับที่กุศลานี่แหละกุศลนี่แหละความเฉลียวฉลาดคือปัญญาเนี่ยใช่ไหมล่ะจะไม่ดับที่ไหนอีกพอเข้าใจไหมล่ะมิจฉาทิฏฐิกับอวิชชาคือคนคนเดียวกันสัมมาทิฏฐิกับวิชาเป็นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชชาจะอยู่ได้ไหมฮะเมื่อความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายเนี่ยความโง่ความหลงจะมีได้ไหมจะอยู่ได้ไหมมันดับกันได้อย่างนี้มันฆ่ากันอย่างนี้กิเลสกับธรรมเมื่อธรรมเกิดขึ้นกิเลสก็ดับธรรมเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเป็นอาวุธธรรมวินัยนี่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสเข้าใจนะที่นี่นี่แล้วพระโสดาบันถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปอย่าด่วนว่าเราเห็นง่ายไหมล่ะที่เนี่ยเอาไปพิจารณาให้ดีนะเราเห็นหรือถามซะก่อนเอาสติขนเอาปัญญาสตินี่เป็นผู้บรรทุกเปรียบเสมือนรถนะขนเอาปัญญามาฆ่ากิเลสให้ทันถ้ามันมาไม่ทันหน่วงเวลาให้มันหน่อยเราเห็นหรือเรามีอยู่หรือใช่ไหมล่ะพอเราว่าอย่างนี้สติเราจะเอาปัญญามาทันเราไม่มีแต่สมมติว่าเราใช้เราจริงๆไม่มีจึงไม่ใช่เราเห็นมันก็บอกเจ้าของไงจึงสักแต่ว่าเห็นดับเราลงได้อวิชชาก็หลงว่าเรามีเท่านี้วิชาก็คือยังไงถ้าอวิชชาก็หลงว่าเรามีถ้าวิชาก็แปลว่ายังไงฮะไม่ได้ตอบไม่ถูกก็รู้ว่าเราไม่มีเท่านั้นนะก็กลับกันแค่นี้แหละง่ายไหมล่ะทีนี้จะไปงานยิ้มแล้วยิ้มแล้วนึกออกแล้วจำให้ได้นะอวิชชาก็หลงว่าเรามีเท่านี้ตัวมานะเนี่ยคือตัวเราเข้าใจไหมหลงอัตสัมมิมานะหลงว่าเนี่ยตัวใหญ่ตัวกูตัวเราเนี่ยใหญ่ที่สุดครับโลกครับฟ้าเลยล่ะเวลาตาเห็นรูปก็กูเห็นทันทีใช่ไหมล่ะหูได้ยินก็กูได้ยินเราได้ยินทันทีถ้าเราไม่มีใครเป็นคนได้ยินก็เรื่องบอกเห็นอย่าด่วนว่าเห็นนั่นน่ะให้อบรมบ่มอินทรีย์อยู่บ่มไว้เหมือนเขาเอาผลไม้ไปบ่มอย่าเพิ่งไปมันดิบๆอยู่มันไม่อร่อย

0: เขาจะต้องบ่มมันไว้แต่ก่อนใครเห็นใครเห็นสติแก่นำอปัญญาไม่มีใครเห็นรูปธรรมนามธรรมอิงอาศัยกันเกิดกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดตาเห็นไปก็ไปบอกใจใจก็รู้ให้เฉยๆไม่ใช่เราไม่มีสัตว์บุคคลมันจะดับความโง่ความหลงลงได้อย่างนี้นะนี่ก็เรียกว่าจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาสังขารคืออะไรฮะไม่รู้อย่างสังขารเหรอสิ่งสมมุติสิ่งที่ผสมปรุงแต่งกันขึ้นนี่แหละก้อนสกลกายนี่นะมีดินน้ำลมไฟอะไรอีกอากาศวิญญาณหกอย่างนี้มาประกอบกันเข้าวิญญาณเป็นธรรมชาติหรือเป็นคนฮะฮะวิญญาณก็คือธาตุรู้เป็นธรรมชาติดินก็คือธาตุอันนี้เลยมารวมกันเขาเรียกว่าก้อนสกลสกลมีเจ้าของไหมสกลฮะสากลแปลว่าทั่วไปไม่มีเจ้าของดินก็ไม่มีเจ้าของน้ำไม่มีเจ้าของลมไฟอากาศไม่มีเจ้าของวิญญาณไม่มีเจ้าของพระพุทธองค์จึงสมมติบัญญัติว่าก้อนสกลกายฟังออกไหมสากลแปลว่าทั่วไปไม่มีไม่ใช่ของใครของเราเมื่อมาแยกออกดินน้ำลมไฟก็แยกออกเป็นรูปหรือเป็นกายเข้าใจไหมล่ะก็เรียกว่าธรรมรูปธรรมหรือเรียกว่ากายก็สักแต่ว่ากายมีแต่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าเฉยๆมีสัตว์บุคคลไหมล่ะฮะมีไหมไม่มีเจ้าของก็เรียกว่ารูปธรรมคือธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นวิญญาณก็คือใจนะนี่แหละใจมีเจ้าของไหมล่ะเอามีไหมไม่มีใครนั่งอยู่เนี่ยฮะมีแต่ก้อนอนัตตาเข้าใจอนัตตาไหมอนัตตาแปลว่าอะไร
1: ว่าเปล่า
0: ไม่มีเจ้าของอนัตตาก้อนอนัตตาธาตุถูกไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยก้อนธรรมชาติเรียกว่าอนัตตาธรรมได้ไหมมีเจ้าของไหมนี่แหละกายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นพระโสดาบันองค์นี้ก็จะไปพระนิพพานในชาตินี้เรียกว่าเอกพีชีอยากไปไหมล่ะฮะเอกพีชีชาติสุดท้ายกล้าไปไหมเนาะเศรษฐีฮะเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรล่ะฮะเป็นห่วงโรงแรมอยู่มีแต่อยากไปจะไปเขาเรียกว่าเชือกผูกคอปอผูกศอกปอกใส่ขาอันนี้ปอกใส่ขาเชือกผูกคอคือลูกบ่วงที่ถูกผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากคือบ่วงบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติถ้าไม่มีบ่วงสามบ่วงนี้แล้วไปพระนิพพานหมดเลยอยากไปต้องเตะบ่วงให้ขาดนะสมัยหลวงตาออกบวชหลวงตาก็เขียนสั่งลูกสั่งภรรยาไว้นะบ่วงบุตรบ่วงที่ผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากคือบ่วงบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัตินั้นลูกนะนั่นนะบ่วงสามบ่วงนี้พ่อเตะขาดหมดแล้วเขียนสั่งไปขนาดนั้นนะไม่กลับมาถูกบ่วงนี้อีกเป็นเด็ดขาดตั้งแต่ก่อนไปบวชนาคเตะขาดบ่วงสามบ่วงนี้ไม่กลับมานุ่งผ้าลายให้มาเห่าอ้อมบ้านอีกแล้วเขียนใส่หนังสือไว้เลยนะบ่วงที่ผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากคือบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติท่านจึงอุปมาไม่ว่ามีลูกเปรียบเสมือนบ่วงผูกคอ

0: ขาบวมอยู่นี่แหละติดบวมแล้วนะใครมีลูกมีภรรยาสามีเปรียบซ้ำเหมือนปอผูกศอกไปไหนมาไม่ทันเวลาก็ด่าเอาไล่เอาใช่ไหมไปไหนก็เหมือนผูกศอกไว้ปอผูกศอกมีทรัพย์สมบัติเหมือนปอกใส่ขาเหมือนกับเขาผูกช้างเคยเห็นเขาผูกขาช้างไว้ไหมเอาปอกใส่กันสองอันไปไหนไม่ได้ยืนเฝ้าอยู่นั่นเฝ้าทรัพย์สมบัติจะหนีไปก็กลัวเขากลับมาลักเอามางัดมาแงะมาป้นมาจี้มาฆ่ามาตีเอาต้องหายืนเฝ้าอยู่อย่างนั้นไปไหนไม่ได้ถ้าใครอยากไปพระนิพพานก็ตั้งตัดบ่วงสามบ่วงนี่ออกได้ไหมล่ะฮะกล้าตัดไหมวันนี้เอามันก็ดึกพอสมควรแล้ววันนี้เราก็นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแจกแสดงให้ฟังนะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เขียนย่อลงมาอยู่กายกับใจนี่เองทำทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจหรือย่อลงมาอยู่ขันห้านี่เองรู้ธรรมเห็นธรรมก็เห็นขันห้ารู้ขันห้านี่ทำทั้งหลายคือกายกับใจโมดในเขียนว่าไงก็ย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจเท่านี้รูปธรรมนามธรรมเท่านี้นะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เขียนออกจากก้อนสกลกายกว้างศอกยาววานาคืบนี่เองเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ย่อลงไปให้ฟังสูตรไหนก็สอนกายของคนให้ดีสอนวาจาของคนให้ดีสอนใจของคนให้ดีส่วนพระวินัยก็วินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจส่วนพระปรมัตถ์องค์พุทธะก็คือตัวผู้รู้นี่นะตัวผู้รู้นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในตัวเรานี่แหละพระนิพพานนี่ย่อลงไปให้อีกไม่เข้าใจพระสูตรคือสูดลมเข้าพระวินัยคือหายใจออกดับลมหายใจลงได้ก็เห็นตัวผู้รู้ทำอันละเอียดยิ่งขึ้นไปเรียกว่าปรมัตถธรรมคือพุทโธคือธัมโมคือสังโฆคือใจดวงเดียวใจอันแท้จิตเดิมของเราเขาเรียกว่าบุพเพจิตตังจิตแท้ใจเดิมของเราดับลมหายใจลงก็เห็นจิตเดิมแท้ของเราเท่านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ก็เรียกว่าจิตเดิมแท้ของเราหรือภาษาจีนเขาเรียกว่าปึ้งซิมนึกออกไหมล่ะปึ้งซิมคืออะไรคือจิตเดิมแท้ของเราเรียกว่าปึ้งซิมภาษาบาลีเรียกว่าบุพเพจิตตังจิตเดิมแท้เรียกบุพเพจิตตั้งแต่เก่าแต่เดิมนี่ลมหายใจระงับดับลงก็เห็นบุพเพจิตตังจิตเดิมแท้ของเราประพัดสอนว่างสว่างสวัยมันไม่ยากอะไรย่อลงมาพระสูตรคือสูตรลมเข้าพระเวไนหายใจออกพระปรมัตถ์คือองค์พุทโธสิงสถิตอยู่ที่ลมหายใจนี่เองเมื่อเราภาวนาดับลมหายใจลงได้ก็เห็นพระปรมัตถธรรมคือผู้รู้นี่ง่ายไหมล่ะทีนี้ย่อลงมาให้ฟังแล้ว 80,000 มารวมอยู่ที่ลมหายใจเท่านี้นะเมื่อใครทำลมหายใจก็จะได้สติปัฏฐาน4เห็นกายในกายก็เห็นลมหายใจวิ่งเข้าลมหายใจก็คือกายในคือกายละเอียดวิ่งเข้าไปหล่อเลี้ยงเอากายหยาบเอาไว้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายเท่านี้บางคนก็ไปตีว่าผมขนเล็บฟันหนังคือเห็นกายในกายก็ถูกเหมือนกันกายหยาบ ต่พระพุทธองค์ถือเอากายละเอียดนะเห็นกายในกายเมื่อรู้ลมหายใจลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวจะเห็นเวทนาในเวทนาเกิดขึ้นดูไปดูมาก็เห็นความคิดเกิดขึ้นจากลมนี่แหละก็เห็นจิตในจิตดูไปดูมาเห็นมันเข้ามันออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นธรรมในธรรมเท่านั้นก็เรียกสติปัฏฐาน4เมื่อบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างมาก7ปีได้เป็นพระอรหันต์หรือย่นเข้ามา7เดือน7วัน7ชั่วโมงผู้มีภูมิเก่าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีหรือทำลงได้นี่ได้สติปัฏฐาน4แล้วก็จะได้โพชฌงค์7ทำ7อย่างเกิดขึ้นที่เราสวดโพชฌงโคสติสังคโตนะไล่ไปเมื่อได้โพชฌงเจ็ดเกิดขึ้นก็จะได้ทำสองอย่างเกิดขึ้นอีกทำสองอย่างคืออะไรคือปัญญาแล้วก็วิมุตติวิมุตตินี่แหละคือแก่นแท้ของศาสนาวิมุตติคืออะไรอ่ะฮะคืออะไรยังไม่ถูกพระนิพพานวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากขันธ์5ก็เห็นพระนิพพานศาสนาพุทธสอนให้เข้าถึงพระนิพพานเป้าหมายของศาสนาคือพระนิพพานไปประกาศพรหมจรรย์คือชีวิตอันประเสริฐก็ประกาศนี้แหละมรรค8นี่ไปประกาศวิมุตติหลุดพ้นนี่ไปประกาศศีลสมาธิปัญญานี่เข้าใจไหมล่ะศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินไม่ใช่วิมุตินะบางคนว่าเจนแท้ของศาสนาว่าศีลสมาธิปัญญาว่างั้นเจนแท้ของศาสนาคือวิมุตติพรหมจรรย์ก็หมายถึงวิมุตตินี่แหละชีวิตอันประเสริฐไปประกาศพรหมจรรย์ก็ไปประกาศอันนี้เข้าใจไหมล่ะเอาวันนี้ก็พูดมาให้เรื่องธรรมะคือกายกับใจนี่นะแยกออกให้ฟังไม่ได้อยู่ที่อื่นเรานอนทับธรรมอยู่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ค้นหามรรคผลนิพพานเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงนำเอาปัญญาความรู้ความเห็นที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละไปประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะมีความเจริญงอกงามในทางศาสนาถึงวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์5ในที่สุดเอวังก็มีด้วยประกาศและสมี
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลาย

0: แก้วเลย
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร Mcord CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น. 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะตรงกับวันขึ้นขออภัยค่ะ

ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะวันนี้อยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็นำข่าวหน้าหนึ่งนะคะจากหนังสือพิมพ์มติชนและเดลินิวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะติดตามเราทั้งสองคนได้ผ่าน

เช็คแฮนด์กันนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมไทยแลนด์สิงคโปร์ลีดเดอร์รีทรีทครั้งที่5ที่ห้องอาร์เธอร์ลาวส์ที่ชั้นจีโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนนะคะก็เป็นภาพเช็คแฮนด์ที่ชื่นมื่นทีเดียวค่ะสำหรับพาดหัวหน้าหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะอนุทินต้อนรับนายกสิงคโปร์ร่วมมือ4เสาเศรษฐกิจพลังงานมั่นคงอาเซียนจุลพันธ์ร่วมดินเนอร์รัฐบาลสารสัมพันธ์ปัดถกปรับครม.ค่ะทวีจี้ผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพนะคะนอกจากนี้พาดหัวรองของมติชนก็เกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ค่ะก็ชัดชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กทม.มี3แห่งไม่กระทบไฟน้ำหยุดให้ใบอนุญาตเพิ่มพลังงานลุยฟันตุนน้ำมันเอกนิติถกบอร์ด4กันยายนนี้ค่ะก็คือรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะคะจะมีการถกบอร์ด Data Center ในวันที่4กันยายนนี้เล็งรื้อระบบอุดช่องโหว่ของกฎหมายไล่ตรวจสอบก่อสร้างเขตเมืองนะคะหึ่มรายใดลักลอบก็จะจัดการอย่างเด็ดขาดค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีผลของการคาดการณ์ของกกร.ค่ะกกร.คาด GDP ปีนี้โตร้อยละ 2.5 ชงรับมือเศรษฐกิจเคเชฟนะคะแนะส่งออกน้ำมันดีเซลณรงค์ศักดิ์เปิดผลโพลเชื่อเศรษฐกิจต่ำกว่าเป้าดันจีนใช้ชิ้นส่วนในไทยค่ะนอกจากนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการสอบวินัยของ DSI นะคะสอบวินัยร้ายแรง2 DSI โยงนายกเฮงโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นแฉทุจริตในอำเภอปี2568เรียก3ล้านบาทค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะเป็นภาพข่าวการช่วยเหลือพลตำรวจโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจประสบอุบัติเหตุนะคะอยู่บนบริเวณถนนหลานหลวงตรงข้ามบ้านพิษณุโลกจึงสั่งให้หยุดขบวนรถเพื่อลงมาเคลียร์พื้นที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะโดยที่เป็นอุบัติเหตุของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเกิดหลับในค่ะแล้วก็ไปชนกับต้นไม้บริเวณริมทางอันนี้ก็หยุดขบวนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะลงมาช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีภาพข่าวของเรือแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะคะเข้าเทียบท่า CEO ของบริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินัลนะคะโดยที่มีกำลังพลของทหารสหรัฐเนี่ย 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งและเข้าพักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะอันนี้ก็เป็นภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสำหรับหนังสือพิมพ์ Daily New ค่ะก็มีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของหมอสรณะลุ้นอีกเฮือกศาลกลับคำสั่งรับฟ้องปมประธานกสทช.ฝ่ายค้านตามจองกฐินหนูนกพระดอนลั่นพร้อมสู้ศึกสักฟอกค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทั้งการเมืองแล้วก็เรื่องของนายแพทย์สารณะเกี่ยวกับปมของประธานกสทช.นะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของ Data Center ค่ะ Data Center สะดุดสั่งเบรก3โครงการใหม่รอปรับกฎหมายครอบคลุมตรวจเข้มน้ำมันสำรองผู้ว่ากทม.แท็กทีมกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงตั้งโต๊ะแถลงสยบความวุ่นวายนะคะก็คือมีเรื่องของการแถลงเกี่ยวกับเรื่องการจัดพื้นที่ Data Center ในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะสำหรับอีกเรื่องนึงค่ะงัดหลักฐานใหม่คดีแตงโมขวัญโผล่พยานแจ้งเอาผิดกระติกตัดต่อภาพตกเรือค่ะปานเทพแม่แตงโมขึ้นโรงพักเมืองนนทบุรีแจ้งจับกระติกอดีตผู้จัดการดาราสาวในข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่เบิกความเท็จในศาลพร้อมเปิดหลักฐานใหม่เป็นภาพคืนเกิดเหตุเรือที่ติดกับของเรือเปิดภาพคืนเกิดเหตุติดเรือของขวัญอุษามณีที่นั่งอยู่อีกลำแฉ3จุดจับผิดกระติก
แก้ไขเวลาการตัดต่อภาพในคืนเกิดเหตุขณะที่แม่แตงโมลั่นฝากกรรมใดใครก่อด้านดาราสาวขวัญอุษามณีเปิดใจเป็นพยานต้องรักษาสิทธิ์และความยุติธรรมนะคะก็เป็นเรื่องของคดีคุณแตงโมที่ยัง

ต้องติดตามกันต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเมืองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งการสอบโกงท้องถิ่นค่ะโลมรากไส้โกงสอบจี้นายกเอาผิดนฤชาอัดช่วยนักการเมืองเพราะพลเมืองดีโดนขู่โลมนะคะจี้สอบโกงท้องถิ่นทำเป็นขบวนการโยงการเมืองบิ๊กข้าราชการอุบเชื่อวันทำให้ไก่ตื่นนายกจี้เอาผิดนะคะนอกจากนี้ก็มีบรรยากาศที่พัทยาเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นภาพข่าวของนายปรเมศงามพิเชษนะคะนายกเมืองพัทยาร่วมต้อนรับแล้วก็มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีหรืออับลำฮัมรินคอนของสหรัฐนะคะภายหลังเข้าจอดท่าเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพร้อมกำลังพลชุดแรกที่ขึ้นฝั่งไปพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาแล้วค่ะพัทยาสุดคึกคักต้อนรับเรือสหรัฐยกพลครึ่งหมื่นขึ้นฝั่งอยู่บนทะเลมา286วันสุดคึกคักต้อนรับพลกำลังพลสหรัฐขึ้นฝั่งพัทยามอบพวงมาลัยผ้าพันคอลายไทยภายหลังบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนพร้อมกองเรือและกำลังพลกว่าครึ่งหมื่นค่ะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวและภาพรวมของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับในเช้าวันนี้นะคะ ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของกระทรวงพลังงานก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการบุกตรวจศูนย์ Data Center ย่านพระราม9ค่ะแล้วก็พบว่ามีการเก็บกักน้ำมันดีเซลไว้กว่า 200,000 ลิตรโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวทิติพัฒน์นะคะโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยไปลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center แถวๆถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9นะคะย่านนั้นนะคะหลังประชาชนในพื้นที่แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยร้องเรียนค่ะว่ามีผลกระทบในพื้นที่เนี่ยคล้ายๆกับกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยได้กลิ่นมานานกว่า2เดือนแล้วนะคะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะได้กลิ่นเยอะขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็มีการตรวจของกรมธุรกิจพลังงานก็พบว่า Data Center แห่งนี้นะคะมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองนะคะเป็นน้ำมันดีเซลสำหรับการกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินโดยมีถังน้ำมันบรรจุกว่า 200,000 ลิตรค่ะอยู่ที่ในพื้นที่ Data Center แห่งนี้แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็มีการเก็บกักไว้เจ้าหน้าที่จึงได้มีคำสั่งให้ขนย้ายน้ำมันออกจากพื้นที่ทั้งหมดและมีการติดตามผลล่าสุดก็พบว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้สูบน้ำมันออกจากถังน้ำมันทั้งหมดแล้วนะคะโดยขณะเดียวกันค่ะวันนี้กรมธุรกิจพลังงานก็เตรียมเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 มาตรา 65 นะคะหากตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริงสถานที่ Data Center เนี่ยตัวนี้จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะนางสาวทิติพัฒน์นะคะก็บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยมีนโยบายกับกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจนค่ะที่จะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองน้ำมันเพื่อสำรองการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อทำเกี่ยวกับเรื่อง Data Center ในเขตชุมชนเมืองค่ะเนื่องจากเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกในวันที่4กันยายนนี้กระทรวงพลังงานจะมีการเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เนี่ยร่วมกับกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงเร่งจัดทำกฎเกณฑ์ในการจัดโซนนิ่งพื้นที่ให้กับ Data Center ค่ะรวมถึงทบทวนมาตรการควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเพื่อให้การพัฒนา Data Center เนี่ยสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ไม่กระทบกับประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวทิติพัฒน์นะคะซึ่งเป็นเลขานุการส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะก็บอกว่ากระทรวงพลังงานก็มีการเตรียมตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนหรือว่าข้อสงสัยจากการลักลอบการจัดเก็บน้ำมันเนี่ยนะคะเพิ่มเติมตามคำร้องเรียนของประชาชนเพื่อให้การเดินเรื่องของการกำเนิดไฟฟ้าสำหรับ Data Center ในชุมชนเนี่ยหมดไปนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องข้อสงสัยอะไรในพื้นที่ไหนก็ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้นะคะสำหรับก็ช่องทางแจ้งเบาะแสก็แจ้งไปที่กรุงเทพมหานครก็ได้หรือว่าแจ้งไปที่กระทรวงพลังงานก็ได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพลังงานจะไม่นิ่งนอนใจนะคะจะเร่งเข้าตรวจสอบว่ามีการกักเก็บน้ำมันโดยผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีท่าทีจากพรรคประชาชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นท่าทีของนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชา

ชนมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ Data Center แห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง28นะคะเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากมีรายงานว่ามีถังเก็บน้ำมันดีเซลใต้ดินสำหรับการกำเนิดไฟฟ้าสำรองรวมประมาณ 429,000 ลิตรค่ะตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนแล้วก็สถานศึกษาด้วยอันนี้เป็นคำอ้างอิงของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะคะโดยคุณวิโรจน์เนี่ยเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานตรวจสอบใบอนุญาตการจัดเก็บน้ำมันว่าปริมาณที่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะคะมีปริมาณจัดเก็บน้ำมันตรงกันหรือไม่ตรงกับที่ใบอนุญาตได้รับหรือไม่มีใบอนุญาตอันนี้ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะพร้อมกับขอให้ตรวจสอบว่าอาคารที่อยู่ในซอยรามคำแหง28เนี่ยได้รับอนุญาตในการก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครถูกต้องหรือไม่หรือว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้อนุญาตนะคะคุณวิโรจน์ก็บอกด้วยนะคะว่าเห็นด้วยกับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการสั่งชะลอการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง Data Center ขนาดใหญ่เนื่องจากอาจจะกระทบเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้ต้องพิจารณาเรื่องของการอนุญาตการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำด้วยนะคะแต่ก็ยังรวมถึงผลกระทบจากเรื่องของเสียงที่จะกระทบไปถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะว่าเสียงจากระบบระบายความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็ไอเสียเนี่ยมีความเสี่ยงด้านอัคคีภัยแล้วก็ระบบไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงแบตเตอรี่สำรองเนี่ยก็มีความเสี่ยงกับประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณวิโรจน์ก็ได้เสนอแนะแนวทาง4แนวทางสำหรับกรุงเทพมหานครไปพิจารณาในเรื่องของ Data Center ค่ะข้อ1ก็คือการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522ว่ามีการใช้หรือว่าเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารอย่างถูกต้องหรือไม่หากพบปัญหาหรือว่าข้อร้องเรียนข้อที่พิรุธไม่ถูกต้องก็ต้องมีการสั่งระงับการใช้อาคารนะคะข้อที่2ก็คือให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหากว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือส่งผลกระทบประชาชนต่อประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมีการดำเนินการควบคุมนะคะข้อ3ก็คือหากว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่งเสียงดังมีควันหรือว่ากลิ่นรบกวนชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุขปีพ.ศ. 2503ดำเนินการในฐานะที่เป็นต้นเหตุแห่งความรำคาญได้ค่ะและข้อที่4ข้อเสนอของคุณวิโรจน์ก็คือการกำหนดพื้นที่จัดตั้ง Data Center ให้ชัดเจนในเพจผังเมืองนะคะให้ชัดเจนในผังเมืองซึ่งเสนอให้มีการจัดตั้งในจุดที่ไม่เสี่ยงกับความปลอดภัยของประชาชนให้มีการปรับปรุงผังเมืองซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการปิดประกาศของการปรับปรุงผังเมืองครั้งที่4เป็นเวลา90วันค่ะก็อยู่ในช่วงระหว่างวันที่10ถึง9พฤศจิกายน10สิงหาคมถึง9พฤศจิกายน2569นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณวิโรจน์ก็บอกว่าเห็นว่า Data Center ขนาดใหญ่เนี่ยมีลักษณะแตกต่างจากคลังสินค้าหรือว่าสำนักงานทั่วไปทั้งด้านกำลังไฟฟ้าระบบระบายความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่รวมถึงการเก็บเชื้อเพลิงจึงเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะตั้งในพื้นที่สีน้ำตาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นนะคะแล้วก็พร้อมเสนอว่า Data Center ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เนี่ยควรตั้งอยู่ในพื้นที่คลังสินค้าที่มีพื้นที่สีชมพูขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่นะคะควรอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหรือว่าพื้นที่สีม่วงซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงกำหนดระยะถอยร่นรวมถึงมีการกำหนดระยะถอยร่นแล้วก็แนวกันชนจากพื้นที่โรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนด้วยซึ่งมองว่าถ้าหากว่าจะมีการกำหนดผังเมืองเนี่ย Data Center ขนาดใหญ่ก็ควรอยู่ในพื้นที่เขตสีม่วงซึ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะนายวิโรจน์นะคะก็ย้ำว่าการกำหนดพื้นที่ Data Center อย่างเหมาะสมเนี่ยจะช่วยเรื่องของการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลด้วยเพราะว่าควบคู่กับผลกระทบเรื่องของประชาชนพอประชาชนไม่มีความกังวลอยู่กันได้อย่างสงบสุขเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าใครมี Data Center มาอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยก็น่ากังวลเพราะว่าถ้าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีการกักเก็บน้ำมันไว้นับแสนลิตรเนี่ยถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นมาเนี่ยหลายๆท่านก็คงกังวลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการจัดพื้นที่ผังเมืองได้อย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยการจัด Data Center ไปอยู่ในพื้นที่ผังเมืองที่เหมาะสมก็เห็นว่าเป็นจุดของการเรียกนักลงทุนจากพื้นที่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลตรงนี้ด้วยคุณวิโรจน์ก็มองว่า

การจัดผังเมืองเนี่ยเป็นจุดหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับเรื่องนี้นะคะจากเรื่องของ Data Center กันนะเมื่อคืนนี้มีคุณผู้ฟังท่านไหนไปที่คอนเสิร์ตของคุณอัศนีวสันต์บ้างคะเมื่อคืนนี้เกิดเหตุบริเวณที่เป็นสแตนเป็นเหมือนสแตนในพื้นที่โชว์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะพื้นที่ที่เป็นบัตรแพงที่สุดเนี่ยยุบตัวลงนะคะก็ทำให้คอนเสิร์ตเนี่ยตอนที่จัดคอนเสิร์ตไปมีร้องเพลงไปแล้วนะคะก็ร้องเพลงแบบหยุดแบบพอเกิดเหตุแบบมันไม่แน่ใจก็หยุดบ้างร้องเพลงต่อบ้างสุดท้ายคอนเสิร์ตต้องประกาศยกเลิกการแสดงในรอบเมื่อวานนี้สำหรับคอนเสิร์ตของคุณอัศนีวสันต์เนื่องจากว่าสแตนในโซนบัตรที่แพงที่สุดนะคะก็เป็นโซนบัตร 7,000 ยุบตัวลงแล้วก็ต้องอพยพคนที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตออกจากพื้นที่และมีการประกาศว่าจะมีการเล่นคอนเสิร์ตชดเชยให้ในวันที่9กันยายนนี้ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นพื้นที่บริเวณยกระดับชั่วคราวบริเวณชั้น1เกิดการทรุดตัวภายในคอนเสิร์ตของคุณอัศนีวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง Impact Arena เมืองทองธานีก็มีการชี้แจงว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่โครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นเฉพาะสำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตภายหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ Impact Arena ก็ร่วมกับผู้จัดงานเข้าร่วมตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยทันทีค่ะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างที่เป็นบริเวณพื้นที่ยกระดับชั่วคราวไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ของ Impact Arena ซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ได้รับความเสียหายสามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง2ตันต่อตารางเมตรนะคะทางบริษัทให้ความปลอดภัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศิลปินทีมงานและผู้เข้าร่วมงานทุกคนนะคะโดยจะร่วมกับผู้จัดงานและก็ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดก็ของเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกค่ะแล้วก็บอกว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเข้าใจความไว้วางใจต่อ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะซึ่งอันนี้เมื่อวานนี้ก็มีท่านบางท่านที่รู้จักไปที่นั่นเหมือนกันแต่ก็ได้รับข่าวว่ายังปลอดภัยดีอยู่ทุนผู้ฟังมีท่านไหนเดินทางไปที่นั่นบ้างหรือเปล่าคะถ้ามีก็เล่ากันมาได้ว่าเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับในเมื่อวานนี้เมื่อช่วงบ่ายๆหลายท่านก็อาจจะได้รับรู้ข่าวนี้แล้วนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็น่ากังวลใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการพกปืนไปในสถานที่ศึกษาค่ะกรณีของอดีตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วัย14ปีค่ะทุบรถของพ่อแล้วก็เอาปืนไปบุกยิงแบบบุกยิงก่อเหตุภายในโรงเรียนแล้วก็จี้รปภ.ด้วยนะคะตรงนี้เกิดขึ้นที่เหตุการณ์ตรงนี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาในตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เลยค่ะมีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยประมาณ 1,700 คนนะคะเปิดสอนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ค่ะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาเนี่ยเกิดเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนนะคะในโรงเรียนหลายนัดมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยข่าวภาพและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยกู้ภัยเนี่ยไปถึงพื้นที่ก่อนเนื่องจากหัวหน้ากู้ภัยเนี่ยมีลูกชายอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยแล้วก็ได้โทรศัพท์บอกผู้ปกครองว่ามีเหตุยิงกันในโรงเรียนกู้ภัยก็เลยรีบไปถึงพื้นที่ก่อนค่ะเมื่อหน่วยกู้ภัยไปถึงนะคะก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินอยู่บริเวณชั้น3ของอาคารเรียนแล้วก็เดินลงที่บริเวณชั้นล่างผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยวางปืนแล้วก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะคะเนื่องจากผู้ก่อเหตุแล้วก็กู้ภัยคนนี้อยู่ในชุมชนเดียวกันจึงรู้จักกันดีจากนั้นก็เข้าควบคุมตัวไว้ในรถเพื่อป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียนคนนี้ด้วยนะคะเป็นอดีตนักเรียนชั้นม.3 ค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่า เดินทางมาที่โรงเรียนก็คือเหมือนกับมีความเครียดนะคะส่วนทางโรงเรียนครูก็ได้ดูแลนักเรียนคนอื่นๆเนี่ยเป็นอย่างดีในช่วงที่เกิดเหตุให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะหลังเหตุการณ์สงบครูอาจารย์ก็ได้ให้นักเรียนมารวมตัวกันที่อาคารอเนกประสงค์เพื่อเช็คตรวจว่านักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนเนี่ยที่มาเรียนในวันนี้ปลอดภัยหรือไม่นะคะส่วนที่บริเวณอาคาร2ก็มีการตรวจพบปลอกกระสุนปืนที่ยิงไปแล้วจำนวน3ปลอกกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ยิงอีก1นัดนะคะตกอยู่ที่พื้นค่ะที่บริเวณหน้าป้อม

0: ยามของประตูเข้าโรงเรียนก็พบว่ารปภ.เนี่ยที่ถูกเอาปืนจี้แล้วก็มีการลั่นกระสุนใส่เนี่ยมีบาดแผลถูกกระสุนเนี่ยเฉียวบริเวณลำคอด้านหลังนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีกหนึ่งปลอกโดยที่รปภ.ก็บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตนักเรียนชั้นม.3ของโรงเรียนนี้เนี่ยนะคะก็ถูกพักการเรียนเนื่องจากอาการไม่ปกตินะคะมีอาการไม่ปกติคล้ายกับอาการซึมเศร้าก็เมื่อเดินผ่านเข้าประตูเข้ามาก็มีการชักอาวุธปืนเข้าที่บริเวณด้านหน้าของรปภ.ตนก็เบี่ยงตัวหลบนะคะกระสุนเฉียวไปที่ลำคอจากนั้นเด็กนักเรียนก็ที่ก่อเหตุก็เดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยหลายนัดอันนี้เป็นคำบอกเล่าของรปภ.นะคะแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็จะตัวเด็กนักเรียนเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในพื้นที่แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมีการสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ในการดำเนินคดีก็ต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาร่วมในการรับฟังรวมถึงผู้ปกครองก็ต้องร่วมรับฟังในการสอบสวนนักเรียนคนนี้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นเยาวชนอยู่นะคะค่ะจากเรื่องนี้นะคะก็มากันอีกหนึ่งเรื่องที่บรรยากาศที่เมืองพัทยากันบ้างค่ะก็เขาบอกว่าพัทยาคึกคักมากนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าต้อนรับกำลังพลจากทหารเรือของสหรัฐกว่าประมาณ 5,000 นายคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะคึกคักอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่ามีเรือทหารของสหรัฐอเมริกามีทหารกว่า 5,000 นายนะคะที่อยู่บนเรือลำนี้ก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนนะคะเดินเข้ามาเหมือนจอดพักในพื้นที่นะคะระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะหลังเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือเอกชนแหลมฉบังในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้กำลังพลก็ทยอยเข้ามาในพื้นที่ด้วยรถบัสรถตู้นะคะที่โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาก็ใช้เป็นพื้นที่ในการพักของทหารของสหรัฐนะคะเมืองพัทยาก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยที่มีทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ภาคเอกชนให้การต้อนรับนะคะนอกจากนี้นายปรเมศงามพิเชษฐ์ค่ะนายกเมืองพัทยาก็บอกว่าการมาเยือนครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแล้วก็คาดว่ากำลังพลแต่ละนายจะใช้จ่ายเนี่ยในแต่ละวันนะคะประมาณ100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ 3,000 กว่าบาท 4,000 ประมาณนี้นะคะก็คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของเมืองพัทยาเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะนายกเมืองพัทยายังบอกด้วยนะคะว่าได้ประสานฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมกำชับผู้ประกอบการในการรักษามาตรฐานในบริการนะคะแล้วก็ห้ามฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาสินค้าด้วยนะคะขณะที่กองทัพเรือสหรัฐเขาก็มีข้อกำหนดนะคะสำหรับกำลังพลว่าในระหว่างการพักผ่อนที่เมืองพัทยาเนี่ยห้ามทำกิจกรรมอะไรบ้างโดยห้ามทำกิจกรรมทางน้ำค่ะห้ามเรื่องของการขายยาบางห้ามเข้าร้านขายยาบางแห่งห้ามเข้าไปในพื้นที่ซอย6แล้วก็ซอย7ซึ่งเป็นพื้นที่บาเบียของเมืองพัทยานะคะส่วนแหล่งท่องเที่ยวหลักๆอย่าง Walking Street เนี่ยยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทางด้านพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่นะคะผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาเนี่ยก็ยืนยันถึงความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยาก็พร้อมดูแลกำลังพลของสหรัฐแต่ว่าการดูแลก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการดูแลนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลแล้วก็เพื่อให้การท่องเที่ยวของกำลังพลสหรัฐครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเรียบร้อยให้กับเมืองพัทยาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นครึ่งแรกนะคะที่ขวัญนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวด แถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6 ขวดทันทีในราคา 999

0: 9บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะในช่องทางไลน์นะคะคุณสุภชัยค่ะทักทายกันเข้ามานะคะป้าติ๋วนะคะแล้วก็คุณพิบูลชัยคุณสงครามหัวใจเดิมส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันนะคะคุณวิบูลชัยค่ะบอกว่าสวัสดีมีความสุขวันพฤหัสบดีนี้นะคะแล้วก็คุณชัยนรงค์อรุณสวัสดิ์กันเข้ามาค่ะสำหรับช่องทาง Facebook Live นะคะก็มีดร.ท็อปนะคะดร.ท็อปบอกว่าพายุทอร์นาโดพัดที่พัทยาความแรง 5,000 ไมล์เอาเงินสะพัดใช่ไหมคะคุณยายีนะคะทักทายมาจากบางแคค่ะคุณสัตสีมาบอกว่าพูดถึงทหารต่างชาตินึกถึงมิจฉาชีพอ้างว่าตัวเองเป็นทหารแล้วก็หลอกลวง108,000ประการอันนี้ก็ใครก็ถ้าหากว่าถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นทหารแล้วรูปทหารเนี่ยมักจะมาแบบทหารหน้าตาดีหรือเปล่าพี่สัตสีมาที่มาใน Facebook ในช่องทางแบบ Messenger อย่างเงี้ยอันเนี้ยมีคนรู้จักเคยเหมือนมันหลอกด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าส่งของจากต่างประเทศเข้ามาให้เป็นของขวัญ นะแต่ว่ายังติดเรื่องของภาษีจะต้องโอนเงินอันนี้มันก็เป็นมุกหลอกของมิจฉาชีพนะคะคุณปู่ผาดนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะคุณทันชนกนะคะทักทายมาเช้านี้คุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชให้กำลังใจกันมานะคะคุณพนมก็เช่นเดียวกันค่ะคุณพนมหมวดเอียดคุณสุภชัยมาอีกช่องทางนึงเหมือนกันคุณชุมชนก็ทักทายกันเข้ามานะคะก็มีคุณลิสาบอกว่าไม่ใช่อดีตนักเรียนนะอ๋ออันนี้ขอเดี๋ยวขอไปตรวจสอบอีกครั้งนึงแต่ว่าเป็นนักเรียนที่ถูกพักการเรียนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เกี่ยวกับคดีนี้ในวันนี้เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ดีและคุณผู้ดีที่ราบสูงส่งมินิฮาร์ดมาฝากกันนะคะคุณพี่สัตติมาบอกว่าถูกแพงถูกก็ไม่ดูดูแลไลฟ์สดอ๋อดูในไลฟ์สดก็พอผ่านสายตาคอนเสิร์ตอ๋อมาที่คอนเสิร์ตหมายถึงการชมคอนเสิร์ตใช่ไหมคะก็วันนี้ที่จังหวัดไหนหน้าจังหวัดน่าน24องศา

0: านะคะคุณพงชัยวัฒน์นะคะส่งกันเข้ามาอรุณสวัสดิ์จากจังหวัดน่านอันนี้ก็ตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าก็เย็นๆนะคะก็คุณพงศักดิ์สวัสดีค่ะคุณไหคำนะคะคุณมีทักทายกันเข้ามาต่อเนื่องค่ะก็ตอนนี้มีตอนนี้ใครปวดคอบ่าไหล่นะคะตอนนี้ขวัญก็ปวดคอบ่าไหล่อยู่เหมือนกันค่ะก็ถ้าปวดคอบ่าไหล่นะคะเส้นตึงไม่ว่าจะนั่งนานหรือว่าขับรถนานนะคะให้สุกายะช่วยดูแลคุณนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนนะคะผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมากับกลิ่นกาสะลองที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายหลับสบายด้วยนะคะมั่นใจในมาตรฐานของอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมแพทย์ทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้ราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณขวัญ นะครับ
0: ค่ะ
1: ขออภัยนะฮะวันนี้ก็มาถึง
0: ค่ะ ก็มาต่อกันอีกเรื่องนึงดีกว่าระวังรอคุณภูเบศสักเปิดหน้าข่าวสักครู่หนึ่งนะคะมากันที่ผลการเยือนของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเดินหน้า4เสาหลักของไทยและสิงคโปร์ว่าจะเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็การประสานงานในอาเซียนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงข่าวร่วมกันค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสิงคโปร์ไทยสิงคโปร์ลีดเดอร์รีทรีทครั้งที่5นะคะ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีของผู้นำไทยสิงคโปร์ค่ะโดยผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยเห็นพ้องยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระยะยาวพร้อมจัดเรื่องของความร่วมมือเพิ่มเติม4ฉบับครอบคลุมเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานค่ะโดยนายกรัฐมนตรีของไทยก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากสิงคโปร์และไทยเนี่ยรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนต่อเนื่องกันนะคะโดยสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นประธานอาเซียนในปี2570และไทยจะเป็นประธานในปี2571นะคะทั้ง2ประเทศต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนอาเซียนค่ะสำหรับ4ประเด็นในการหารือนะคะก็มี4ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของพลังงานและอาหารทั้ง2ประเทศมีความเห็นพ้องกันนะคะว่าจะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานอาหารการลดก๊าซเรือนกระจกรวมถึงความร่วมมือของคาร์บอนเครดิตไฮโดรเจนแล้วก็เงินสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและมีโครงสร้างบูรณาการเรื่องของพลังงานร่วมกับลาวไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนด้วยค่ะทางด้านความมั่นคงอาหารนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยก็ยืนยันว่าไทยจะเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของสิงคโปร์ในการต่อยอดเรื่องของความตกลงการจัดหาข้าวไทย 100,000 ตันให้กับสิงคโปร์ในระยะเวลา5ปีค่ะพร้อมขยายความร่วมมือไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะด้านที่2คือด้านเศรษฐกิจที่จะมีความยืดหยุ่นและก็บูรณาการกันทั้ง2ฝ่ายเพื่อที่จะยกกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนโดยไทยที่งานไทยเนี่ยนะคะจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนจากสิงคโปร์เข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวค่ะรวมถึงโลจิสติกด้วยนะคะสำหรับด้านที่3คือเรื่องของด้านความมั่นคงค่ะไทยและสิงคโปร์จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการต่อต้านขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะโดยจะมีการประสานระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้นใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นรวมถึงธนาคารและก็บริษัทเทคโนโลยีของทั้ง2ประเทศด้วยนะคะด้านที่4คือเรื่องของด้านการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคไทยจะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าและจะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความเชื่อมโยงระหว่างการเป็นวาระประธานอาเซียนของทั้ง2ประเทศในปี2570และ2571ค่ะทางด้านนายลอเรนซ์วองนะคะก็บอกว่าการฟื้นเวที Leader Retreat ครั้งนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยโดยทั้ง2ประเทศมีแนวคิดเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันค่ะในการสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวนะคะพร้อมยืนยันว่าทีมงานของทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อความต่อเนื่องของการเป็นประธานอาเซียนและ

0: สู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571แล้วก็ผลักดันความร่วมมือต่างๆของทั้งสองประเทศเนี่ยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศนะคะแต่ว่าพอหลังจากสหรัฐเสร็จสิ้นแล้วคุณภูเบศงานเลี้ยงค่ำงานเลี้ยงมือค่ำนี่ก็เป็นบรรยากาศแห่งความชื่นมื่น
1: เพราะว่า
0: ใช่อันนี้ความสามารถพิเศษของนายกรัฐมนตรีไทยนะคะการทูตแบบคุณอนุทินจริงๆค่ะนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในค่ำคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไทยก็ร้องเพลงก็เป็นเพลง Let It
1: Be ท่านนายกเป็นเจ้าภาพเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเราไปนะเราไปไหมคะ
0: เขามาบ้านเรา
1: เขามา
0: เขามาบ้านเราค่ะเขามาบ้านเราค่ะก็นายกนะคะร้องเพลง2เพลงค่ะ Let It Be ของ The Beatles นะคะแล้วก็เพลง Blow in the Wind นะคะก็ผลงานของ Robbie ผลงานของ Bob Dylan นะคะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ไม่น้อยหน้านะเล่นกีตาร์นายกไทยร้องเพลงนายกสิงคโปร์เล่นกีตาร์เป็นบรรยากาศการทูตแบบเป็นความสัมพันธ์แบบซอฟต์แบบการทูตแบบนายกรัฐมนตรีอนุทินจริงๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศความชื่นมื่นของ2ประเทศไทยและสิงคโปร์ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของ Data Center ยังไม่ได้พูดไปเนาะ
0: แล้วค่ะ
1: ไปแล้วเหรอ
0: ค่ะ
1: ถ้างั้นไปรถเมร้อน
0: ได้เลยค่ะ
1: รถเมร้อนในตำนานใครเคยขึ้นสาย8บ้าง
0: โอ้อันนั้นทั้งร้อนแล้วก็เอาเท้าจิกเลยนะคะ
1: แต่ว่าไม่ได้สาย8นะเฉพาะเป็นรถเมย์ที่เป็นรถเมย์ร้อนน่ะรถสีแดง
0: ๆรถสีแดงรถครีมแดงนะ
1: ใช่เตรียมขสมกครับเตรียมปลดระวางรถเมย์ร้อนนะครับเดินหน้าเช่ารถ EV 1,520 คันนะครับแล้วก็จะส่งมอบล็อตแรกเนี่ย500คันภายในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะครับเพราะว่าทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกเดินหน้าโครงการจัดหารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงาน EV จำนวน 1,520 คันไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับคุณภาพยานพาหนะนะครับที่เป็นมิตรสิ่งต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเขายังถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปการสร้างโครงสร้างทางการเงินและก็การบริหารจัดการต้นทุนของขสมกจากระบบการซื้อและก็การแบกรับค่าซ่อมบำรุงเองไปสู่การเช่าแบบครบวงจรจากภาคเอกชนครับทีนี้นายขสมกเขาก็บอกว่าได้มีการลงนามเช่ารถโดยสารปรับอากาศ EV ระยะทางระยะเวลา7ปีนะครับมูลค่าสัญญารวมเนี่ย 14,905 ล้านบาทกับบริษัทนครชัยแอร์จำกัดนะครับวันที่29มกราคม69และออกหนังสือแจ้งให้ผู้เริ่มงานเนี่ยนะครับหรือว่า NTP เมื่อวันที่4มิถุนายน69โดยมีบริษัท Next Point จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า NEX เป็นผู้จัดหารถและให้ดำเนินการประกอบตัวรถภายในประเทศที่โรงงานของบริษัท Absolute Assembly จำกัดจังหวัดฉะเชิงเทราเหมือนผมจะเคยไปอยู่ในโรงงานนี้
0: ไปดูงานกำลังไปทำไมเหรอ
1: ไปดูงานนะฮะ คือเดิมทีเนี่ยเขามีแผนที่จะนำเข้าชิ้นส่วนจากแบรนด์ผู้ผลิตจากจีน2รายนะครับจำนวน 1,000 คันนะครับก็คือโฟตอนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วก็ CRRC จำนวน520คันนะครับแต่ว่าแบรนด์แรกเนี่ยถอนตัวออกไปจากโครงการก็ส่งผลให้ CRRC รับภาระผลิตแล้วก็จัดส่งชิ้นส่วนโครงสร้างทั้งหมดเนี่ย 1,520 คันและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยชิ้นส่วนโครงตัวถังล็อตแรกสำหรับ40คันเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมฉบังเข้าสู่กระบวนการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปัจจุบันโรงงานก็มีศักยภาพในการประกอบอยู่ที่ประมาณ15คันต่อวันสูงกว่าเป้าหมายในการผลิตขั้นต่ำที่กำหนดเอาไว้12คันต่อวันนะครับทีนี้กรอบเวลาที่เขาจะส่งมอบงานเนี่ยแล้วก็แผนนำร่องนะครับตามเงื่อนไขสัญญาของขสมก.เขากำหนดแผนรับมอบแบ่งออกเป็น3งวดหลักนะครับงวดแรก500คันงวดที่2 500งวดสุดท้าย520คันก็คือภายในปีหน้าทั้งหมดเลยนะครับไล่แปลงแต่มีนาเมษาพฤษภาคมหลังจากมอบรถเสร็จนะครับรถแต่ละล็อตเนี่ยก็จะต้องผ่านการทดสอบจากสภาพถนนการฝึกอบรมพนักงานขับรถเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะเอาออกมาใช้งานจริงผอ.ขสมก.คุณกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับบอกว่าเฟสแรกจะเอารถเมย์ EV เนี่ยไปบรรจุให้วิ่งบริการนำร่อง50เส้นทางจากทั้งหมดนะครับเดินรถทั้งหมดของขสมก.เนี่ยประมาณ107เส้นทางโดยเน้นเส้นทางใจกลาง

0: เมืองแล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างชานเมืองกับเขตเมืองเพื่อรองรับผู้โดยสารในวันธรรมดาที่มีสูงถึง 500,000 ถึง 600,000 คนนะครับแล้วก็ค่าโดยสารล่ะทีนี้จะปรับค่าโดยสารนะครับจะ15ถึง25บาทก็เป็นเฟส2ของงบนะครับนอกจากตัวถังแล้วนะครับก็มีการบริหารจัดการอู่จอดรถระบบอัดประจุไฟฟ้ามันต้องชาร์จไฟใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะขสมก.ก็เตรียมปรับปรุงอู่จอด12แห่งทั่วกรุงเทพปริมณฑลนะครับเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จและก็มีอู่นำร่องเนี่ยได้แก่อู่เชียงรากอู่เคหะสมุทรปราการและก็สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่นะครับเขาก็จะชาร์จกันในช่วง4ทุ่มถึงตี4เพื่อความปลอดภัยและก็ลดภาระการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคตั้งเป้าชาร์จไฟไว้ที่ 80% ให้เพียงพอที่จะวิ่งได้ระยะทางไม่น้อยกว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง200กิโลเมตรก็ไกลอยู่นะ
1: ไกลอยู
0: ่รอบกรุงเทพได้หลายรอบอยู่นะครับแล้วก็การเปลี่ยนมาใช้รถเช่า EV เนี่ยจะช่วยลดต้นทุนขสมก.ได้มากถึงปีละ 4,100 ล้านบาทเลยนะครับมอบเป็นถ้าแบ่งเนี่ยก็คือแบ่งเป็นค่าเหมาซ่อมบำรุง 2,000 ล้านบาทแล้วก็ลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม 2,000 ล้านบาทก็เหลือค่าไฟประมาณ800ล้านบาทรวมถึงลดภาระบุคลากรในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้อัปเดตให้ฟังเนาะนะว่าเราจะไม่มีรถเมล์ร้อนครีมแดง8บาทตลอดสายอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะมีรถแอร์เย็นๆนะฮะรถไฟฟ้าแอร์เย็นๆก็ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับ 15-25 บาทตามระยะทางครับ
1: ค่ะคุณบุเบศไปเก็บบรรยากาศไหมคะนั่งรถเมล์แดงไหม
0: ไม่ คือจริงๆอ่ะมันก็โอเคนะในระยะสั้นน
1: ะ
0: อย่างผมเคยไปที่เส้นลาดพร้าวอ่ะมันมีตัวเลือกใช่ไหมระหว่างรถไฟฟ้าสีเหลืองอ
1: ่ะ
0: ข้างบนกับรถเมล์ข้างล่างอ่ะผมก็เลือกรถเมล์นะเพราะว่าเราไปไม่กี่สถานีอ่ะมันถึงเร็วกว่าถ้ารถไฟฟ้าก็เสียเวลากว่าจะไปซื้อบัตรกว่าจะรอรถ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางเป็นทางเลือกของคนในเมืองนะคะที่จะใช้รถแต่ว่าถ้าเป็นรถ EV เนี่ยก็น่าจะด้วยช่วยดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะมากันที่เรื่องของศาลปกครองสูงสุดค่ะรับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะนะคะเรื่องนี้มีคำสัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นิ่มประพันธ์ค่ะก็กล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะรับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกสทช.ที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรณีมีมติชี้ขาดคุณสมบัติว่าเป็นสิทธิ์ตามปกติที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถฟ้องศาลได้ค่ะเรื่องนี้นะคะรองนายกประกรณ์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยมีคำสั่งไม่รับฟ้องแต่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากเห็นว่านายแพทย์สรณะเนี่ยมีความเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ซึ่งรองนายกประกอบนะคะก็ยืนยันว่าการรับคำฟ้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้นะคะได้นำเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายค่ะส่วนที่มีข้อเสนอให้รัฐบาลดึงเรื่องกลับมาก่อนเนี่ยนะคะรองนายกประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่จำเป็นเพราะขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาใดๆจนควรที่จะรอผลการพิจารณาของศาลก่อนนะคะทางด้านนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ก็ออกแถลงการภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำฟ้องในเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัตินะคะบอกว่าน้อมรับและเคารพคำสั่งของศาลพร้อมขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่พิจารณาข้อเสนอกฎหมายและข้อเท็จจริงตามขั้นตอนค่ะนายแพทย์สรณะก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักกฎหมายยึดหลักของความสุจริตแล้วก็ประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นสำคัญมาโดยตลอดนะคะพร้อมระบุว่าสิ่งสำคัญจากนี้ไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่เป็นการทำหน้าที่ของกสทช.ให้กลับมาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มีเอกภาพและเดินหน้าภารกิจที่รอการดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและประโยชน์สาธารณะค่ะนายแพทย์สรณะขอให้กรรมการกสทช.ทุกคนนะคะกลับมาร่วมปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมวางข้อขัดแย้งและความเห็นที่แตกต่างกันไว้เบื้องหลังค่ะยืนยันว่าอยากจะให้ทุกคนกลับมาทำงานประชุมร่วมกันเพื่อเดินหน้าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคะพร้อมส่วนตัวเนี่ยพร้อมทำงานร่วมกับกรรมการกสทช.ทุกคนและก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่างและมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ควรมีผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่ควรเป็นวันที่กสทช.เนี่ยกลับมาทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วง

0: ดวงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับสภาพอากาศวันนี้ประกาศฉบับที่เท่าไหร่แล้วครับของกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้ครับ
4: ว่าจะเป็นฉบับที่3นะครับ
0: ครับ
4: โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นผลกระทบวันที่4ถึงวันที่7นะครับก็เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าฝนเยอะจริงๆก็จะเป็นวันที่4กับวันที่5นะครับที่ค่อนข้างเยอะนะครับครับผมก็มีหนักถึงหนักมากได้อยู
0: ่ครับ
4: นะครับ
0: เป็นพื้นที่จังหวัดไหนบ้างนะครับ
4: ส่วนใหญ่ก็เกือบอีสานเกือบทุกจังหวัดทางด้านภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคเหนืออานะครับส่วนใหญ่ก็เน้นที่ติดประเทศลาวกับตอนบนนะครับที่มีหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับครับผม
0: ครับทางภาคกลางกรุงเทพล่ะครับวันนี้เป็นไงฮะ
4: ภาคกลางกรุงเทพนะครับวันนี้ก็ให้ประมาณ 40-60% นะครับเขาไม่ได้ติดตกหนักไว้นะครับ
0: ก็คือมาได้ทั้งวันใช่ไหมฮะ
4: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายนะครับก็ช่วงนี้มันเป็นฝนกลางๆยังอยู่นอกประกาศอยู่นะครับวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอาจจะคล้ายๆเมื่อวานอยู่นะครับก็ตกไม่เยอะนะครับตกเปียกแต่ว่าไม่ค่อยกระจายนะครับ
0: อ๋อก็ไม่เท่าเมื่อวานนี้เนาะ
4: ใช่ครับ
0: ครับ
4: ครับผม
0: ทางภาคใต้ล่ะครับเป็นยังไงครับ
4: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนกลางๆเหมือนกันนะครับ40 60ก็ไม่ได้เยอะนะครับคือลมก็ปานกลางนะครับก็อาจจะมีตกหนักอยู่บ้างทางด้านทะเลอันดามันนะครับครับผม
0: ครับคุณฟังบอกว่าทาง101เนี่ยเมื่อเช้านี้เนี่ยเหมือนหน้าหนาวเลยมีหมอกหนาด้วยครับเพราะอะไรครับ
4: โดยส่วนใหญ่น่าจะเมื่อคืนฝนมันเยอะนะครับแต่ว่าอากาศเย็นยังไม่มีลงมานะครับ
5: ค่ะ
0: ก็เป็นลมไอ้เป็นหมอกจากหน้าฝนธรรมดาปกติเน
4: า
0: ะ
4: จากความชื้นนะครับ
0: ครับโอเคมีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับเช้านี้ครับ
4: ในวันนี้จะยังไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับที่จะเข้าสู่ผลกระทบจากประกาศนะครับส่วนใหญ่ก็พักเหนือภาคอีสานนะครับครับผม
0: ครับโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
4: ครับครับ
0: สวัสดีครับนะคุณขวัญคุณกลับบ้านไปเนี่ยเวลาจะเอาผลมงผลไม้มาเนี่ยยังไงได้ไหม
5: เอามาได้ค่ะ
0: มันติดขัดอะไรไหมครับ
5: ไม่ติดขัดถ้ากระเป๋าคุณมีเงินค่าแบบโหลดของขึ้นเครื่องบินมาแต่ว่าถ้ากลับไปด้วยเหมือนขับรถกลับไปเนี่ยเต็มที่เลย
0: เต็มที่เต็มเหนี่ยวได้เลย
5: ใช่
0: ตอนนี้สำหรับใครที่จะขึ้นเครื่องบินนะแล้วก็มีแบบผลมงผลไม้ที่บ้านเนี่ย
5: อุ้ยแต่โหลดแพงมากนะ
0: สิบให้ฟรี10โลโหลดฟรีกระทรวงพาณิชย์นะเขาจับมือกับ7สายการบินครับให้คุณโหลดผลไม้ฟรี10กิโลนาน1ปีนำร่อง

0: 20เมืองรองนะครับกระทรวงพาณิชย์จับมือกับกระทรวงคมนาคมแล้วก็7สายการบินครับเปิดโครงการช่วยกระจายผลไม้ไทยผ่านสนามบินแล้วก็สายการบินให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีนะครับน้ำหนักคนละไม่เกิน10กิโลกรัมจำกัดจำนวน1คนต่อ1กล่องนะครับอันนี้เพื่อที่จะช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตแล้วก็กระตุ้นการบริโภคผลไม้ภายในประเทศครับนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ครับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าทางกระทรวงพาณิชย์ครับร่วมกับกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินพาณิชย์ก็คือการบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์สเวย์บางกอกแอร์เวย์นะครับนกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ทนะครับแล้วก็ Easy Airlineลงนามความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานและสายการบินปี69ถึง70นะครับระยะเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับจนถึง31สิงหาคมปีหน้าเพื่อช่วยเกษตรกรในช่วงที่ผลไม้ทยอยออกสู่ตลาดนะครับก็ให้บรรจุผลไม้เนี่ยขนาดมาตรฐาน10กิโลกรัมนะครับส่งไปยังท่าอากาศยานที่ร่วมโครงการนะครับก็จะจัดพื้นที่ชั่วคราวให้กับเกษตรกรเนี่ยนำผลไม้ตามฤดูกาลมาจำหน่ายในสนามบินได้ด้วยนะครับแล้วพื้นที่นำร่องเนี่ยมีอยู่20ท่าอากาศยานในเมืองรองทั่วประเทศก็คือน่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีนะครับขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและนราธิวาสนะครับสำหรับผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการใช้บริการครับสามารถติดต่อจุดให้บริการภายในสนามภายในท่าอากาศยานนะครับที่เข้าร่วมโครงการรับกล่องบรรจุผลไม้10กิโลกรัมเราใส่ถุงมานะครับแล้วก็มาเอากล่องที่ท่าอากาศยาน1กล่องต่อ1ผู้โดยสารนะครับจำนวนจากนั้นเนี่ยก็เอาไปโหลดใต้ท้องเครื่องฟรีได้เลยนะครับโดยสายการบินจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับน้ำหนักผลไม้ตามเงื่อนไขของโครงการนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ย 100,000 กล่องหรือว่าประมาณ 1,000 ตันนะครับก็จะเป็นการช่วยกระจายนะครับแต่ว่ากล่องเนี่ยพอได้มาแล้วก็ต้องปิดให้มิดชิดด้วยนะครับป้องกันมดแมลงสิ่งแปลกปลอมน้ำรั่วซึมนะครับส่วนผลไม้ที่ส่งกลิ่นรุนแรงนะครับอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยได้นะแต่ว่าเอาไม่ได้ขอความร่วมมืองดเอาขึ้นเครื่อง
1: ค่ะ
0: ตามโครงการนะครับเพราะว่ากลัว
1: ใจดีไปนะ
0: ตอนแรกอ่านว่ามันต้องปิดปกปิดแบบมิดชิดอย่าให้มีกลิ่นออกมาเหมือนทุเรียนแต่จริงๆเนี่ยก็คืองดเลยห
1: ้
0: ามนะครับสำหรับทุเรียนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าคุณขวัญแบบว่าญาติอยู่ต่างจังหวัดฝากผลไม้จากใต้ส่งมาทางเครื่องไม่ได้นะคุณก็ต้องเป็นผู้โดยสารด้วยที
1: ่
0: จะหิ้วขึ้นไปจะฝากส่งไม่ได
1: ้ก็คือใครใช้บริการของเครื่องบินเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดผ่าน
0: ตอนหนึ่งผู้โดยสาร
1: ถึงผู้โดยสารได้นะคะโอเคค่ะวันนี้สำหรับข่าวหน้าหนึ่งก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: วันดีวันนี้แม่ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณ

0: กับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนMorning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
6: ครับและผมเจษฎาสารทองครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทาง Zoom นะครับก็มาเจอกันในวันพระสบดีนะครับก็เป็นพระสบดีแรกของเดือนกันยายนเร็วมากเลยนะครับแป๊บๆเนี่ยเราจะขยับเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายนะฮะของปีนี้แล้วนะฮะเร็วจริงๆนะครับกลับเป็นปีที่เกิดเรื่องอะไรต่างๆนานามากมายเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็ยังมาพบปะกันเช่นเคยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะมาดูภาพรวมรายการ Good Morning อาเซียนในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้น 6:40 นาทีนะคะแม้พูดถึงมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวไปอัปเดตกันนะคะเรื่องของสงครามเย็นระหว่างสหรัฐแต่คราวนี้เนี่ยเป็นกับแคนาดานะคะช่วงนี้เนี่ยโอ้ก็มีประเด็นที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ค่อยพอใจกันนักนะเริ่มจากการค้าแล้วกลายเป็นว่าทางสหรัฐก็เปลี่ยนชื่อนะทะเลสาบออตตาวาให้เป็นทะเลสาบอเมริกานะคะ
6: ทะเลสาบออนแตริโอ
5: ออนแตริโอนะคะให้เป็นอเมริกานะคะก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้คนแคนาดากับสหรัฐเอ๊ยยังไงนะนะคะมีความขัดแย้งกันเป็นสงครามเย็นที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปอัปเดตสถานการณ์กันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลค่ะจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะแล้วก็ท่านนะคะเป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยด้วยค่ะ
6: ครับแล้วก็แน่นอนนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมา

0: วันนี้เป็นหัวข้ออะไรครับคุณลิซ่า
1: ค่ะไปดูเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมากันนะคะไปอัปเดตว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะระบบการสื่อสารเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็วันนี้คุณกริตก็มีคำถามแล้วก็ของรางวัลมาฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาติดตามได้ว่าคำถามและของรางวัล

0: Official Adamcot News และเบอร์ SMS ค่ะ4689399ค่ะ
1: ขอบคุณคุณลิซ่ามากครับทุกช่องทางครบถ้วนเลยนะที่สามารถติดตามเราได้นะครับมาเริ่มต้นดูข่าวสารกันก่อนผมขอพูดถึงข่าวสารในประเทศไทยกันก่อนนะก่อนอื่นเลยนะครับมาดูข่าวแรกกันนะก็เป็นเรื่องของเรือนะฮะ USS Abraham Lincoln นะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับเทียบท่าที่แหลมฉบังชลบุรีระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569เข้ามาเมื่อวานนี้แล้วก็มีภาพที่ออกมาเนี่ยโอ้โหทหารอเมริกันนะฮะนาวิกโยธินแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย 5,000 นายด้วยกันนะครับเข้ามาที่แหลมฉบังนะเพื่อเป็นการพักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูกำลังพลหลังจากที่เรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะครับที่ตะวันออกกลางเนี่ยถึง7เดือนด้วยกันโหยาวนานมากนะครับโดยที่เรือลำนี้มาที่เมืองไทยนั้นถือเป็นการกลับมาเทียบท่าในไทยเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ14ปีโหถือว่ายาวนานมากนะครับทั้งนี้ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีนะฮะซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีฝูงบิน9ฝูงบินนะประจำอยู่ที่เรือนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในรอบ14ปีนะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เรื่องที่1นะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการเดินทางนะมาเยือนนะครับประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะรอลเลนส์หว่องนะเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากเช่นเดียวกันเพราะว่าที่สิงคโปร์เองนะก็มีการพูดถึงข่าวนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเป็น อีกครั้งหนึ่งที่ผู้นำของสิงคโปร์นั้นเดินทางมาที่ประเทศไทย Channel News Asia ครับบอกว่า Singapore Thailand sign agreement to deepen cooperation on social sector development อันนี้มาจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์นะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะฮะว่าเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับก็มีการพบปะกันระหว่างผู้นำของไทยแล้วก็สิงคโปร์นะครับโดยการพบปะกันเนี่ยมีทั้งแบบที่ไม่เป็นทางการนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเซ็น MOU ด้วยนะครับโดยที่การเซ็น MOU เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5นะครับที่โรงแรม Mandarin Oriental ที่กรุงเทพนะเมื่อวานนี้นะครับโดยผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ด้านความร่วมมือระหว่างกันนะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยนะครับแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนเรื่องของคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวจนถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันด้วยนะครับทั้งนี้ครับนายกของทั้งสองประเทศเนี่ยหลังจากที่แถลงข่าวหลังจากที่มีการเซ็น MOU ร่วมกันแล้วเนี่ยก็มีการแถลงข่าวร่วมกันโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุม Leaders Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อจากกันนะใน2ปีข้างหน้าจึงมีความรับผิดชอบร่วมกันในการนำพาอาเซียนรับมือความท้าทายต่างๆนะครับแล้วก็มี joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership นะฮะก็คือมีความร่วมมือกันในหลายมิติที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและก็ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของความร่วมมือทางด้านของพลังงานก็เน้นย้ำถึงเครือข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรือว่าอาเซียน power grid นะครับที่สำคัญนะฮะมีการต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าว 100,000 ตันภายใน5ปีให้กับสิงคโปร์ด้วยก็ยืนยันนะครับว่าทั้งสองประเทศก็เน้นย้ำว่าต่างคนต่างก็เป็น trusted partner ก็คือเป็นหุ้นส่วนที่สามารถที่จะไว้วางใจได้ของกันและกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมแต่หลังจากนั้นนะครับก็ยังมีบรรยากาศความชื่นมื่นนะต่อเนื่องกันไปอีกนะก็คือว่ามีการเลี้ยงรับรองนะของทั้งสองฝั่งนะครับโดยช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับมีบรรยากาศของการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะครับระหว่างกันนะโดยผู้นำของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ภริยาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับทำเนียบรัฐบาลอ่ะไฮไลท์อันนี้เหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของคุณอนุทินนะคือท่านก็จะมีการใช้ดนตรีนะเป็น

0: ดิปโลมาติกในแบบของดิปโลมาติกของในแบบของคุณอนุทินเนาะก็ทั้งสองฝั่งนะฮะก็ร่วมเล่นดนตรีกันร่วมร้องเพลงสองเพลงครับคือ Let It Be แล้วก็ Blowing in the Wind นะฮะโดยที่โรเลนส์วองเนี่ยหยิบกีตาร์ขึ้นมาเป็นคนเล่นกีตาร์นะโดยคุณอนุทินเนี่ยเป็นผู้ขับร้องฮะบรรยากาศก็มีความอบอุ่นชื่นมื่นเป็นกันเองคือเห็นใบหน้าของคุณโรเลนส์วองนี่คือยิ้มอมยิ้มนะฮะคือแบบชื่นมื่นมากนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการมอบของที่ระลึกจากทางฝั่งสิงคโปร์ซึ่งก็ถูกใจนายกรัฐมนตรีของเราเป็นอย่างมากนะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมอบแผ่นป้ายปีกนักบินกองทัพสิงคโปร์หรือว่า RSAF Wings Patch นะฮะโดยในแผ่นแพทช์เนี่ยนะครับมีชื่อระบุมิกกี้ก็คือมิกกี้เมาส์เนาะเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นชื่อเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีไทยก็นายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยชื่อเรียกว่าหนูไงนะก็เลยเป็นมิกกี้เมาส์และตัวของนายกไทยเองเนี่ยท่านก็ขับเครื่องบินดังนั้นเนี่ยท่านจะมีชื่อเรียกขานทางอากาศเนี่ยว่ามิกกี้นะฮะแล้วทางฝั่งของนายกสิงคโปร์ก็ทราบก็เลยมอบสิ่งนี้ให้พร้อมกับอีกหนึ่งของขวัญที่ก็ถูกใจเช่นเดียวกันเป็นลำโพงนะลำโพงเนาะสปีกเกอร์เนี่ยนะครับเป็นลำโพงรุ่นคลาสสิกนะชื่อว่า Architecture นะฮะซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่องลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะของสิงคโปร์ในช่วง1950ช่องลมเหมือนเป็นแบบช่องลมในอาคารเรโทรนึกภาพออกไหมครับแล้วก็มีการตกแต่งด้านหน้าเนี่ยด้วยลวดลายผ้าบาติกที่สะท้อนมรดกของชาวพารณการนะที่เป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับมาลายูนะที่ประดับตกแต่งออกมานะโดยช่างฝีมือท้องถิ่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นของขวัญที่ถูกใจนายกรัฐมนตรีไทยเช่นเดียวกันบรรยากาศโดยรวมคือกุลิซ่าคุณผู้ฟังชื่นมื่นมากครับอันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะของสองประเทศนะคะมายังคงอยู่ที่บรรยากาศชื่นมื่นอยู่นะคะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะที่เวียดนามเขาก็ได้มีการเฉลิมฉลองนะคะวันชาตินะคะซึ่งการเฉลิมฉลองวันชาติเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวาระครบรอบ81ปีนะคะซึ่งไปก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศโดยบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยธงชาตินะคะก็จะเห็นโอ้ธงชาติสีแดงนะที่มีดาวสีเหลืองประดับอย่างทั่วท้องถนนแล้วก็ตามอาคารบ้านเรือนนะคะตลอดจนย่านการค้าสำคัญนะคะทั้งในกรุงฮานอยแล้วก็นครโฮจิมินห์ด้วยนะคะซึ่งพิธีการสำคัญนะคะก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะที่จัตุรัสบาดินนะคะที่กรุงฮานอยซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะที่ทางประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะคะได้มีการอ่านประกาศอิสรภาพก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเมื่อปี1945นะคะโดยมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาอย่างสมเกียรตินะคะท่ามกลางประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีบริเวณหน้าสุสานประธานธิบดีโฮจิมินห์นะคะสำหรับปีนี้นะคะทางรัฐบาลเวียดนามเขาก็ได้มีการอนุมัติวันหยุดยาวติดต่อกันถึง5วันนะคะตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงเมื่อวานนี้วันที่2กันยายนนะคะก
0: ็
1: ส่งผลให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะแล้วก็ท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างคึกคักนะคะทางการหลายเมืองอย่างเช่นที่ดานังนะคะแล้วก็เมืองเวนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมพิเศษอย่างเช่นการแสดงไฟนะคะแล้วก็น้ำที่สะพานมังกรนะคะการแข่งเรือประเพณีรวมถึงการเปิดให้เข้าชมโบราณสถานฟรีนะคะขณะที่ในค่ำคืนของเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะแต่คราวนี้เนี่ยนอกจากบรรยากาศการเฉลิมฉลองภายในประเทศแล้วเนี่ยค่ะผู้นำจากนานาประเทศทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจีนสหรัฐอเมริการัสเซียนะคะรวมถึงประเทศสมาชิกในอาเซียนเนี่ยก็ได้ร่วมส่งสารแสดงความยินดีต่อโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ประธานาธิบดีของเวียดนามด้วยต่างก็ชื่นชมนะคะความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแล้วก็การมีบทบาทโดดเด่นของเวียดนามในเวทีระหว่างประเทศตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะคะ1ในสารแสดงความยินดีที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะคะก็มาจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเขาก็ได้มีการส่งสารอย่างเป็นทางการผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮานอยนะคะเพื่อแสดงความยินดีต่อผู้นำแล้วก็ประชาชนชาวเวียดนามโดยได้มีการเน้นย้ำว่าเอกราชแล้วก็อิสรภาพของเวียดนามเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความยืดหยุ่นของคนในชาติซึ่งกลายเป็น

0: มรดกอันน่าภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสายสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศในปัจจุบันนะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเขาก็ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะระหว่างสหรัฐและเวียดนามโดยได้มีการชื่นชมนะคะบทบาทความเป็นผู้นำของเวียดนามในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงการร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ก่อตั้งสภาสันติภาพหรือ Board of Peace ของทรัมป์นั่นเองพร้อมแสดงความคาดหวังที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปนะคะก็เป็นหลายข่าวที่เอามารวมกันนะคะรวมถึงจาก VN Express International นะคะ US President Donald Trump congratulates Vietnam on National Day นะคะก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่เวียดนามนะคะคึกคักมากๆเลยค่ะ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณลิซ่าประมวลมาให้เนี่ยก็ทำให้เห็นถึงบทบาทของเวียดนามที่ emerging มากเนาะแล้วก็ได้รับความสนใจนะครับในเวทีโลกมากๆเลยแล้วก็เติบโตเรียกว่าค่อนข้างเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากนะอันนี้ก็เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของเวียดนามนะครับอ่ะผมขออนุญาตพาออกไปไกลนอกอาเซียนนิดนึงแต่ว่าเป็นการประชุมที่สำคัญมากๆนะครับคือSCO นะฮะ Shanghai Cooperation Organization นะครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่าทำให้เราได้เห็นว่าโลกเนี่ยมีอีกขั้วอำนาจหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากฝั่งของสหรัฐเท่านั้นนะครับแล้วก็เขาพยายามที่จะท้าทายขั้วอำนาจเดิมๆด้วยนะครับจาก Euronews ครับ SCO challenges ways and diverse group of nations pursuesmultipolar future นะคำนี้เป็นไฮไลท์นะครับ multipolar ก็คือโลกเนี่ยควรจะต้องมีหลายขั้วนะไม่ใช่ว่ามีฝั่งของขั้วอำนาจเนี่ยแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะอันนี้คือไฮไลท์ที่การประชุม SCO Summit นะครับของความองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะครับที่เกิดขึ้นที่กรุงคิชแบกนะครับประเทศคีร์กีสถานนะประชุมระหว่างวันที่31สิงหาถึง1กันยายนก็คือสิ้นสุดไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปฏิญญาคิชแบกนะหรือคิชแบกดิคลาเรชั่นนะครับที่ร่วมลงนามโดยผู้นำประเทศสมาชิกของ SCO มีใครบ้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับสีจิ้นผิงของจีนนะครับวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนเรนดาโมดีของอินเดียนะครับเชบาสซาลีฟนะของปากีสถานแล้วก็มาซูสเคปเชฟสเคียนนะของอิหร่านนะครับแล้วเรามาดูไฮไลท์นะครับสาระสำคัญของปฏิญญาคิชเบกกันบ้างมีอะไรบ้าง1 นะครับประณามการโจมตีทางทหารและคว่ำบาตรฝ่ายเดียวต่ออิหร่านนะก็คือการโจมตีการปฏิบัติการทางทหารนะฮะของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลนะครับนอกจากนี้นะครับยังแสดงจุดยืนร่วมกันในการคัดค้านมาตรการบิดบังคับหรือว่าคว่ำบาตรฝ่ายเดียวต่ออิหร่านด้วยนะครับโดยที่ขัดกับระเบียบของสหประชาชาติแล้วก็องค์การการค้าโลกนะครับสนับสนุนสิทธิในประเด็นปาเลสไตน์รับรองสิทธิทางนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่านคืออิหร่านยังสามารถครอบครองนิวเคลียร์ได้นะถ้าเป็นไปอย่างสันตินะครับแผนความร่วมมือเศรษฐกิจและพลังงานระหว่างกันนะสู่ปี2030นะครับความมุ่งมั่นในการต่อต้านลัทธิการก่อการร้ายทั้งนี้เนี่ยนะครับอย่างผู้นำของอินเดียก็กล่าวโจมตีประเทศที่ใช้ลัทธิการก่อการร้ายเนี่ยเป็นเครื่องมือในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ให้แหล่งพักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายแบบที่เป็น2มาตรฐานนะฮะสรุปของบทสรุปของการประชุมสุดยอด SCO นะครับสะท้อนเห็นถึงความพยายามของกลุ่มประเทศนี้นะครับซึ่งมีประชากรรวมกันถึง 43% ของโลกนะฮะถือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวทางร่วมกันในการลดทอนผลกระทบและถ่วงดุลอำนาจกับชาติตะวันตกผ่านการลงนามปฏิญญาคิชเบกนี้นะครับเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันในการคัดค้านการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ประณามการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เห็นนะรถแมพและยุทธศาสตร์ในการร่วมมือกันสู่ปี2030ของกลุ่มประเทศนี้ที่ต้องการสร้างมัลติโพลาร์นะครับหรือว่าการสร้างขั้วอำนาจที่ไม่ได้มีขั้วเดียวในโลกใบนี้ครับ
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งขั้วอำนาจที่น่าสนใจมากๆนะคะก็ต้องมาติดตามดูผลจากการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะเมื่อพูดถึงขั้วอำนาจแล้วนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกขั้วอำนาจหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะคะเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้าเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของสงครามเย็นสหรัฐกับแคนาดา

0: นะคะแต่ลิซ่าจะพาไปดูบรรยากาศของประชาชนและความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยการเปลี่ยนชื่อนะคะทะเลสาบออนเทริโอเนี่ยให้เป็นทะเลสาบอเมริกาเนี่ยประชาชนภายในประเทศเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะรวมถึงการที่เขากำลังมีสงครามการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐค่ะ CNN รายงานว่า Americans hate both Lake America and Trump's trade war with Canada นะคะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรนะคะจากการพาดหัวข่าวก็บอกนะคะความคิดเห็นซึ่งมาจากผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดนะคะของชาวอเมริกันซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับการทั้งมาตรการปรับขึ้นภาษีศุลกากรสินค้าจากแคนาดานะคะแล้วก็คำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์นะคะให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบเลคออนเทเรียลนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบพรมแดนธรรมชาติระหว่าง2ประเทศให้กลายเป็นชื่อทะเลสาบอเมริกาหรือว่าเลคอเมริกานะคะด้วยผลสำรวจจากสำนักข่าวรอยเตอร์สและอิปซอสนะคะเขาก็ระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง 14% เท่านั้นนะที่สนับสนุนการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีนี้นะคะขณะที่ 63% เนี่ยคัดค้านอย่างชัดเจนอีก 57% เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเปิดศึกสงครามการค้าด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ค้าหลักมาอย่างยาวนานนะคะคราวนี้เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ลุกลามขึ้นสู่โลกดิจิตอลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มแอปพลิเคชันนำทางพวก Maps ต่างๆเนี่ยแผนที่ออนไลน์เนี่ยค่ะซึ่งก็ต้องเจอกับแรงกดดันทางกฎหมายแล้วก็การตัดสินใจว่าจะยอมปรับเปลี่ยนชื่อตามคำสั่งรัฐบาลสหรัฐหรือเปล่าน
1: ะ
0: ค
1: ะใน GPS นะ
0: ถูกค่ะอย่างเช่นนะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เราใช้กันหลายคนน่าจะใช้กัน Google Maps นะคะตอนนี้เนี่ยได้เริ่มเปลี่ยนชื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานภายในสหรัฐอเมริกาเห็นนะคะเป็นชื่อ Lake America นะก็เป็นตามระบบสารสนเทศของชื่อภูมิศาสตร์นะคะของรัฐบาลสหรัฐคือมันเป็น Geographic Names Information Systems นะคะที่ต้องใช้ Apple Maps ค่ะก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนชื่อตามในเวลาต่อมานะคะก็มีการรายงานข่าวว่ามีการสื่อสารโดยตรงจากฝ่ายบริหารของทำเนียบขาวไปยังบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยว่าต้องเปลี่ยนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะคะเมื่ออีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MapQuest ค่ะเป็นบริการแผนที่ออนไลน์ระดับตำนานในยุค90เขาเนี่ยได้ออกมาประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะอย่างเปิดเผยว่าจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทเรียลตามคำสั่งของทรัมป์อย่างแน่นอนนะคะโดยผู้บริหารของบริษัทระบุว่าต้องการรักษานำทางด้วยชื่อที่ผู้คนคุ้นเคยพร้อมทั้งเปิดฟีเจอร์สนุกสนุกให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนชื่อทะเลสาบตามความต้องการของตนเองได้คุณอยากจะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไปนะคะซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินกลยุทธ์ที่ท้าทายกระแสกฎหมายแล้วก็สร้างจุดยืนทางสังคมอย่างชัดเจนนะคะแต่ผลจากการประกาศครั้งนี้เนี่ยทำให้ MapQuest นะคะได้รับการตอบรับอย่างโอ้โหมหาศาลเกินคาดค่ะยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติถึง50เท่าภายในเวลาไม่กี่วันจนกระทั่งนะคะขึ้นมาสู่อันดับ1เป็นแอปพลิเคชันอันดับ1ที่เป็นฟรีแอปพลิเคชันนะคะที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดใน App Store นะคะของ Apple แซงหน้าChatGPT แล้วก็พุ่งขึ้นสู่อันดับต้นๆของ Google Play ด้วยนะคะอ่ะก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการต่อต้านทางการเมืองนะผ่านการประกาศเรื่องของชื่อเนาะแล้วก็มันก็แสดงถึงความคิดเห็นของประชาชนแหละว่าเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันอีกข่าวหนึ่งนะคะเรื่องของ MapQuest นะคะที่มีการประกาศว่าจะไม่เปลี่ยนชื่อค่ะ
1: ทีนี้ผมก็เลยคุณลิซ่าพอคุณลิซ่าพูดอย่างนี้ปุ๊บผมเลยลองเปิด Google Map นะแล้วผมก็ลองเซิร์ชLake Ontario นะ
0: ค
1: ุณลิซ่าน่าสนใจมากคือณตอนนี้นะที่ผมเปิดนะจากประเทศไทยนะผมอยู่เมืองไทยนะก็จะขึ้น Lake Ontario ครับแต่จะมีวงเล็บว่า Lake America
0: นะนะคะก็คล้ายๆกับ Gulf of Mexico ตอนนั้นนะคะอ่าวเม็กซิโกที่ก็จะถ้าอยู่นอกสหรัฐก็จะมีวงเล็บ Gulf of America ด้วยนะคะแต่ถ้าเปิดจากอเมริกาจะสลับกันหรือเปล่านะมีวงเล็บ Lake Ontario ไหมนะนะหรือว่าเป็นแค่ Lake of America นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
1: น่าสนใจนะว่าจะเอายังไงคือจริงๆมาแสดงถึงการยอมรับแหละนะมันคือการสร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยประกาศออกมานะฮะว่าพูดออกมาแล้วเนี่ยทำคนคิดคนเดียวหรือเปล่าคนอื่นเอาด้วยไหมนะ

0: ี้ก็สำคัญมากก็เป็นแรงกดดันให้กับบริษัทเทคต่างๆด้วยนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเทคแล้วนะผมขอไปที่ความขัดแย้งหนึ่งละกันระหว่าง Anthropic นะซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการ AI นะครับเขามีกรณีพิพาทครับกับบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือ Sony Group นะฮะพร้อมด้วยบริษัทอีก34แห่งที่ยื่นฟ้อง Anthropic นะฮะซึ่งเป็นบริษัทปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับโดยฐานเนี่ยต้องสงสัยว่าลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาโดยบริษัทเหล่านี้ก็อ้างว่า Anthropic เนี่ยใช้เพลงและเนื้อหาที่ติดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายในการฝึกโมเดล AI ก็คือ Claude นั่นเองนะฮะก็เป็นอีก AI นึงนะที่คือผมโดยส่วนตัวผมค่อนข้างใช้ Claude ค่อนข้างเยอะนะไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยใช้อะไรกันเยอะนะครับแต่ว่าCloud เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ใหญ่เลยแหละนะครับโดยฝ่ายโจทย์เนี่ยก็ซึ่งรวมถึงบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือของ Warner Music Group ด้วยเนี่ยกำลังเรียกร้องค่าชดใช้นะครับความเสียหายสูงถึงโอ้ผมฟังตัวเลขแล้วก็สูงอยู่นะฮะคือ150,000ดอลลาร์หรือว่าราว5ล้านบาทต่อ1ผลงานนะคุณลิซ่าซึ่งไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะแต่ผมว่าน่าจะเยอะมากนะครับโดยคำฟ้องระบุว่าการกระทำของ Anthropic เนี่ยก่อความเสียหายใหญ่หลวงต่อบริษัทผู้จัดพิมพ์เพลงแล้วก็นักแต่งเพลงซึ่งพวกตนเนี่ยเป็นตัวแทนอยู่นะแน่นอนว่า Anthropic ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของบริษัทเหล่านี้แต่ว่าก็ต้องไปสู้คดีกันต่อเพราะว่าถ้าจริงเนี่ยจำนวนเงินจะมหาศาลเลยครับ
1: นะฮะอ่ะก็ได้รับผลกระทบกันไปค่อนข้างเยอะนะและ AI การเมื่อมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายอุตสาหกรรมนะคะจะได้รับผลกระทบซึ่งการฝึก AI ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีก็เจอกับผลลัพธ์ที่น่าตกใจนะ
0: คือเป็นปัญหาตลอดนะเรื่องของ Machine Learning อ่ะคือคุณผู้ฟังครับคือ AI เนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆฉลาดเองน
1: ะ
0: มันจะต้องถูกเทรนนะถูกทำให้เรียนรู้เนาะก็คือ Machine Learning เนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัญหาตลอดนะอย่างก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทข่าวพวกสำนักพิมพ์ข่าวต่างๆสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ออกมาฟ้อง AI บริษัท AI เนี่ยว่าคุณเอาข่าวของเขาเนี่ยไปให้ AI เนี่ยเรียนรู
1: ้
0: เลิร์นเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนอันนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันเลยนะครับกับบริษัทเพลงนะว่าคุณให้ AI เนี่ยไปเรียนรู้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ยินยอมด้วยนะครับ
1: นะคะก็เกิดขึ้นกับข่าวเกิดขึ้นกับหนังสือจริงๆเกิดขึ้นกับหลายอุตสาหกรรมค่ะนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของ AI นะคะอันนี้ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปดูข่าวสารกันต่อแล้วก็อัปเดตเรื่องของสงครามเย็นสหรัฐกับแคนาดาต่อค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
9: โอ้ย
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในช่วงที่2นี้ยังคงอยู่กับลิซ่าและอาจารย์เจตนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามเย็นสหรัฐแคนาดานะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันค่ะอาจารย์เจตคะทางด้านของ LINE Official นะคะ @mcot news ในเช้านี้ก็ต้องทักทายค่ะคุณสุภชัยนะคะคุณสุภชัยก็พิมพ์เข้ามาสวัสดีครับคุณลิซ่าสวัสดีครับคุณเจษดานะคะแล้วก็มีคุณณัฐวรานะคะส่งก็เข้ามาในเช้านี้คุณจำรูนแล้วก็คุณวิสิทธิ์ค่ะส่งรูปเข้ามาทาง LINE Official ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับมากันที่ทางฝั่งของ Facebook Live นะคุณเป้าหมายของชีวิตฉันก็ทักทายเข้ามาคุณภริดายังงามนะครับบอกว่ารับฟังมาจากศรีราชาทุกวันเลยเมืองน่าอยู่เมืองน่าเที่ยวนะไม่รู้ว่าทหารอเมริกัน 5,000 คนนี่จะน่าจะไม่รู้จะไปถึงศรีราชาหรือเปล่านะมันจะไปเที่ยวไกลขนาดนั้นไหมนะฮะมีคุณเด็ดเดชาน้องธราเทพนะครับส่งเข้ามาแล้วก็สรุปข่าวลิงก์ต่างๆส่งเข้ามาด้วยคุณคมสันบอกว่าเข้ามารายงานตัวครับนะครับคุณทัชชัยบอกว่าแพร่วันนี้25องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จะมีคุณชรีเชียงใหม่24องศาเซลเซียสนะคุณจินดาคุณล่อละจินนะครับมีคุณหัวหน้าหล่อน้อยนะครับทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ
1: ค่ะนะคะคุณวิโรจน์ก็บอกว่าสุรินทร์25องศาเห็นว่าอากาศค่อนข้างดีนะในหลายพื้นที่เช้านี้นะคะเชียงใหม่ก็24องศาเซลเซียสนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารกันต่อนะคะสำหรับใครที่อยากจะหากิจกรรมทำในช่วงนี้นะคะทั้งทกสค่ะชวนร่วมซื้อช็อปชิมในงาน BAAC Market นะคะในโอกาสครบ3ปีพักชำระหนี้สู่ความสำเร็จด้านการตลาดนะคะก็เป็นการรวมสินค้าเกษตรพรีเมียมจากลูกค้าในโครงการส่งตรงถึงผู้บริโภคนะคะระหว่างวันที่3ถึง4กันยายน2569นะคะโดยทกสค่ะได้มีการฉลองผลลัพธ์นะคะ3ปีแห่งโอกาสพักชำระหนี้สู่ความสำเร็จด้านการตลาดเขาได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรนะคะพรีเมียมจากลูกค้ามาวางไว้ในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชนนะคะภายใต้ธีมครบ3ปีพักชำระหนี้สู่ความสำเร็จด้านการตลาดนะคะเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ทั่วประเทศได้นำสินค้าชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพรีเมียมมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายกว่า40ร้านค้าที่งานนี้นะคะโดยมีทั้งโซนสินค้าเกษตรปลอดภัยนะคะโซนผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะโซนอาหารและเครื่องดื่มและโซนงานหัตถกรรมนะคะระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2569 ณบริเวณด้านหน้าทกสสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ตรงแยกเกษตรค่ะเดินทางสะดวกติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางออกที่4นะคะสำหรับใครที่อยากจะหากิจกรรมดีๆทำนะอาจจะอยากไปช็อปชิมนะคะแล้วก็ซื้อของในช่วงนี้วันที่ 3-4 กันยายนนะคะก็สามารถไปได้นะคะ BAAC Market ค่ะ
2: ครับแล้วก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะก็สะดวกเลยนะฮะใครที่สนใจสามารถเดินทางไปได้นะครับมาดูกันที่ข่าวสารกันต่อนะครับผมขอไปที่เรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็โคลนที่ไหลบ่ามาที่เนปาล นะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพรมแดนเนปาลจีนนะตอนนี้ทะลุ 1,000 คนแล้วนะครับโดยยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันและร้ายแรงครั้งประวัติศาสตร์นี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็น 1,003 คนแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่าตอนนี้นะครับคือที่เจอร่างเนี่ย 1,003 คนใช่ไหมครับแต่ยังสูญหายอีก 4,400 คนนะฮะเยอะมากนะครับแล้วก็ประสบความยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรหนักแล้วก็ตอนนี้เวลามันก็ผ่านมา1สัปดาห์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเลยช่วงโกลเด้นพีเรียดไปแล้วนะครับก็โอกาสที่จะรอดชีวิตเนี่ยก็ถือว่าปาฏิหาริย์แล้วนะถ้าพบนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับในจำนวนผู้เสียหายเนี่ยก็จะมีหลายเชื้อชาติเลยนะครับมีไม่ได้มีแค่จีนแล้วก็เนปาลเนาะอย่างของญี่ปุ่นเองอันนี้เอามาจาก NHK นะครับก็บอกว่ามี5คนด้วยกันนะครับทหารและตำรวจ

0: กว่า 10,000 นายนะครับก็ยังลงพื้นที่ไปนะแต่ว่าการปฏิบัติการค้นหาเนี่ยก็เป็นไปอย่างยากลำบากแล้วก็ล่าช้านะครับนอกจากนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้งสัปดาห์นะแล้วก็มีการเตือนด้วยนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำนั้นอาจจะสูงขึ้นนะแล้วก็ล้นตลิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ Channel News Asia ของสิงคโปร์เองก็ติดตามเกาะติดข่าวเรื่องนี้อยู่นะครับก็ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเขามีการไปสัมภาษณ์นะครับผู้ที่รอดชีวิตออกมาเขาบอกว่า it's like a mud นะครับApocalypse เลยนะฮะ Apocalypse ก็คือวันสิ้นโลกอ่ะคือมันเป็นแบบ Mud Apocalypse นะคือมันแบบเป็นวันสิ้นโลกที่มีแต่ดินโคลนเต็มไปหมดเลยนะครับผู้เสียหายสิงคโปร์ก็มีนะเขาก็บอกว่าก็มีความพยายามในการกู้ชีพแล้วก็ตรวจสอบคือพบร่างแล้วด้วยนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบ DNA อยู่นะนี่จากทางของฝั่งสิงคโปร์นะครับอ่ะมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับมีความพยายามที่จะติดตั้งนะครับระบบเตือนภัย Nepal to rebuild early warning system on China border after deadly flood ก็คือตอนนี้พยายามที่จะมีการติดตั้งระบบเตือนภัยแนวของชายแดนนะของเนปาลกับจีนด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับคือภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่ของทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่โลกเนี่ยต้องหันมามองถึงภัยพิบัติในรูปแบบนี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะก็คือลักษณะที่มีเป็นธารน้ำแข็งเนี่ยถล่มลงมาแบบนี้แล้วก็สร้างความเสียหายแบบนี้เนี่ยถือเป็นการเตือนภัยครั้งใหญ่นะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเลยครับ
1: นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วแบบโหดร้ายมากๆเลยนะคะ
0: ใช่มันหนีมันได้ทุกคนบอกว่ามันหนีไม่ได้จริงๆนะคือผมเห็นภาพคุณลิซ่าก็น่าจะเห็นเนาะไม่รู้จะหนีไปทางไหนเลยอ่ะคือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ไปไหนไม่ได้เลยนะครับ
1: นะคะก็ยังคงต้องส่งกำลังใจไปให้ทางทิเบตเนปาลต่อไปนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะเรื่องของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสงครามเย็นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะตอนนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะแล้วก็อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยพร้อมแล้วค่ะGood Morning World สวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับอาจารย์ปภี
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าอาจารย์เจตค่ะ
1: ค่ะคือวันนี้นะคะจริงๆหัวข้อหลักของเราเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของสงครามเย็นสหรัฐกับแคนาดาแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาจะขออาจารย์อัปเดตเรื่องสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านหน่อยค่ะ
2: อ๋อค่ะก็กลับมายิงกันอีกแล้วนะคะจริงๆก็คือตอนแต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปประมาณกรกฎาคมเนาะเขาก็มีการทรัมป์ตอนนั้นสหรัฐกับอิหร่านก็คือทรัมป์ก็พูดบอกแล้วตอนเรื่องหยุดยิงเนี่ยไม่มีทางแล้วล่ะอันนั้นคือย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็เห็นว่ามีการหยุดพักกันมาสักประมาณเดือนนึงเงียบๆนะคะแต่เหมือนกับตอนนั้นสหรัฐก็เน้นไปที่การกดดันทางเศรษฐกิจมากกว่านะคะอ่ะคราวนี้ก็เริ่มกลับมาหยิงกันอีกแล้วนะคะเป็นระลอกใหม่นะคะก็ดูค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะคะครั้งนี้ที่แบบกองทัพสหรัฐนี่ก็คือก็ยิงโจมตีทางอากาศเนี่ยไปเหมือนปฏิบัติการค่อนข้างหนักพอสมควรเนาะส่วนอิหร่านก็ตอบโต้นะคะคราวนี้ตอบโต้ก็คือเป็นการตอบโต้ในกรณีที่ตอบโต้หมายถึงว่าเป็นการตอบโต้ที่ก็แรงเหมือนกันแต่โจมตีฐานทัพนะคะของสหรัฐนะคะที่อยู่ในบริเวณในภูมิภาคนั้นนะคะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นการเกิดขึ้นซึ่งจริงๆตัวสหรัฐอเมริกาเองก็มองว่าไม่อยากให้ตัวอิหร่านเนี่ยมามีวางทุ่นระเบิดตรงช่องแคบฮอร์มุซตรงส่วนนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุเป็นเหตุผลของสหรัฐอเมริกาที่พูดแบบนี้นะคะคราวนี้ไอ้การที่อิหร่านตอบโต้ครั้งนี้ก็คือแบบส่งขีปนาวุธไปโจมตีฐานทัพอะไรตรงนี้นะคะอันนี้อันตรายเหมือนกันเนาะเขาพวกฐานทัพของสหรัฐที่อยู่พวกอิรักจอร์แดนพวกเนี้ยนะคะอันนี้ก็เลยมองว่าครั้งนี้มันก็เป็นการโจมตีที่ก็หนักพอสมควรเลยอะค่ะ
0: ครับแล้วอย่างนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปฮะก็คือดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่มีทางลงมันก็ยังไม่มีทางที่จะสงบศึกกันเลย
2: ค่ะยังไม่เห็นเลยถึงแม้ว่ามันจะมีการ

0: พยายามในการที่จะแบบเจรจาทางการทูตไปนะคะแต่ว่ามันก็ย้อนกลับมาตรงส่วนนี้อีกนะคะตรงนี้มันก็ส่งผลค่อนข้างเยอะเลยนะคะกลับมาตอนนี้ราคาน้ำมันก็สูงขึ้นอีกนะคะค่ะแล้วก็ไหนจะสหรัฐเองก็ใช้แรงกดดันทางกับทางเศรษฐกิจกับอิหร่านด้วยนะคะที่แบบเขาขู่ว่าจะเป็น economic day เนาะถ้าพูดตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบอกคือไม่ใช่สหรัฐอย่างเดียวสหรัฐยังบอกให้ประเทศอื่นๆก็คือตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบแซงชั่นต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ดูแล้วมองแล้วมันก็ยังไม่น่าที่จะจบในเร็วๆนี้แม้แต่ล่าสุดเนี่ยฟัมยังบอกเลยพูดบอกว่าหลังจากที่ไปเปลี่ยนชื่ออ่าวออนตาริโอเนี่ยก็บอกว่าจะเปลี่ยนช่องชื่อช่องแคบพอมุสนะบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นทรัมป์ช่องแคบทรัมป์นะคะเขาบอกว่าความตอนนี้สหรัฐอเมริกาคือทรัมป์อ้างนะคะว่าก็สามารถเหมือนกับตัวอเมริกาเองเป็นผู้ควบคุมบริเวณช่องแคบพอมุสไปแล้วนี่ค่ะ
1: เป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนชื่อ
0: เจ้าแห่งการเปลี่ยนชื่อ
1: นะชอบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เออนะฮะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับชอบเปลี่ยนชื่อมากนะอ่ะทีนี้เรากลับมาที่สถานการณ์ในอาจารย์ก็พูดถึงLake Ontarioเนาะที่เปลี่ยนเป็นLake Americaนะครับมาดูสถานการณ์ก่อนว่าเอ้าทำไมอยู่ดีๆเพื่อนบ้านกันด้วยนะนาชายแดนยาวเชียวนะครับมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่อาจารย์เจตบอกเนาะมันจริงเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยก็น่าจะมันเพิ่งผ่านสายกันอยู่แล้วเนาะอ่าใช่ค่ะแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันในเรื่องของสินค้าอะไรต่างๆเนาะแหล่งทรัพยากรต่างๆกันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่ดูเหมือนในตั้งแต่ในสมัยที่ทรัมป์นะคะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยแรกเนี่ยนะคะก็ยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ในเรื่องของที่เขามีนาฟตาหรือเขาเรียกการทำการค้าเสรีเนาะก็ตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเนาะในช่วงแรกก็มีการพยายามจะเปลี่ยนนะคะบอกไม่เอาละเหมือนสหรัฐอเมริกาเริ่มแบบเสียเปรียบเนาะก็ตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนไปเป็นความตกลงอันใหม่ก็คือ USMCA ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเหมือนให้ประโยชน์กับสหรัฐอเมริกามากกว่านะคะตอนนั้นจริงๆสหรัฐตอนนั้นแคนาดาเองก็เริ่มจะก็เริ่มจะเหมือนกับก็เรียกอะไรอ่ะยังไม่มั่นใจในการที่จะเปลี่ยนคือจากนาฟตามาเป็น USMCA นะคะก็คือใช้เวลาพิจารณานานกว่าประเทศอื่นเนาะนะคะตอนหลังก็คือโอเคได้เข้ามาเป็นเปลี่ยนจากเป็นมันมีการปรับเปลี่ยนแปลงนะคะข้อตกลงนะคะก็มาเป็น USMCA อันนั้นก็คือย้อนกลับไปตอนนั้นเนาะแต่พอทรัมป์มาในครั้งนี้นะคะสมัยที่สองเราก็จะเห็นได้ว่าตอนแรกก็เริ่มเลยนะคะเริ่มไม่พอใจเลยก็คือจะขู่นะคะที่บอกว่าจะเปลี่ยนชื่อนะคะไม่ใช่เปลี่ยนชื่อที่จะเอาบอกว่าจะแคนาดาเป็นรัฐที่51นะคะอันนั้นก็คือเราก็เห็นว่ามันมีการพูดจาที่แบบค่อนข้างที่จะทำให้ฝ่ายแคนาดาเองเนี่ยก็อับเซตพอสมควรจริงๆคนแคนาดาเองค่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสุภาพพอสมควรในการที่แบบจะเจรจาอะไรแบบนี้นะคะแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าการเจรจาครั้งล่าสุดเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็คือเหมือนไม่ตกลงกันไม่ได้นะคะเรื่องเหมือนกับในเรื่องของการที่จะเอาการเจรจาการค้าแบบเหมือนลักษณะครอบคลุมอะประมาณนี้นะคะพอไม่พอใจกันขึ้นมานะคะก็มันก็ไม่สำเร็จใช่ไหมคะตัวทรัมป์เองก็คือก็จะขู่ว่าขึ้นภาษีสุลกากรนะคะของที่นำเข้านะคะ 50% เลยนะคะเริ่มต้นปีหน้านะคะแล้วก็พูดถึงไม่สนใจเรื่องการนำเข้าชิ้นส่วนเรื่องของรถยนต์นะคะเรื่องของการนำเข้ารถยนต์ซึ่งก็มีแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสินค้าอื่นๆอีกเนาะนะคะแต่ว่าตัวมาร์คคานี่นะคะก็ต้องบอกว่าท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ก็ตอบโต้อย่างได้ทันควันเหมือนกันนะคะก็พอพูดถึงแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์เลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะทำแล้วก็บอกโอเคงั้นจะเริ่มนะคะเริ่มก็ตอบโต้ด้วยภาษีเช่นเดียวกันนะคะแต่เริ่มเร็วกว่าเริ่ม8กันยาประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นเพราะไอ้จากตรงนี้เองอะค่ะมันก็เลยนำมาสู่การที่ทรัมป์ไม่พอใจมากๆนะคะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะเปลี่ยนชื่อLake Ontarioเ

0: นะคะก็เป็นเล็กอเมริกานะคะซึ่งถามว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยคนอาจจะสงสัยกันนะว่าเอ้ยอยู่ดีๆจะเปลี่ยนได้หรอนะคะก็ซ้อมก็เห็นบอกว่าไปเปลี่ยนใน Google Map เนาะก็คือทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองก็คือเราก็จะเห็นเขาจะเห็นตัวชื่อเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเล็กอเมริกาเนาะแต่ในเวลาเดียวกันกับประเทศอื่นหรือในแคนาดาเองเนี่ยก็ยังคงเป็นชื่อเหมือนเดิมอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็นำความมันก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ก็แย่ลงไปกว่าเดิมแต่ว่าถ้าพูดถึงในทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้วมันไม่มีองค์กรนะคะที่เป็นองค์กรกลางที่จะมาดูเรื่องของชื่
1: อ
0: นะคะเรื่องการจัดการเปลี่ยนชื่อหรืออะไรอันนี้ก็คือถือว่าก็คือเป็นคำสั่งในประเทศของในสหรัฐอเมริกาเองเขาก็สามารถที่จะทำได้แหละนะคะเปลี่ยนได้แหละแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับรองตามนั้นนะคะก็อันนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นๆก็คือเกี่ยวกับประเทศเขาเองแต่ว่าการทำแบบนี้มันทำลายความสัมพันธ์มันทำให้ความสัมพันธ์มันดูแย่ลงใช่ไหมซึ่งในเวลาเดียวกันค่ะทางตัวแคนาดาเองก็ตอบโต้ด้วยกันก็ทำป้ายใหญ่ๆขึ้นมาก็ออนตอริโอเนี่ยก็คือ now เธอก็ always นะคะทำป้ายขึ้นมาว่ายังไงมันก็ยังคงเป็นตัวยังไงที่นี่ก็ยังเป็นLake Ontarioอยู่ดีซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวซึ่งตรงเนี้ยชื่อจริงๆ Ontario จริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นชื่อที่มาตั้งแต่โอ้โหสมัยนานมากแล้วอะค่ะนะคะคือก่อนที่จะมีนะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะมีแคนาดาก่อนที่จะมีสหรัฐอเมริกาด้วยเป็นพวกแบบมันเป็นแบบ First Nation น่ะนะคะซึ่งชื่อตรงเนี้ยมันมีมานานแล้วนะคะซึ่งมันไม่ในแคนาดาก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาค่ะ
1: ค่ะแต่ในแง่ของการค้าคือด้วยความที่สหรัฐกับแคนาดาน่าจะมีการค้าที่เกิดขึ้นกันอยู่เยอะพอมีการเพิ่มภาษีประกาศเพิ่มภาษีตรงนี้เนี่ยค่ะจะสร้างผลกระทบยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนทั่วไปที่ต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น
0: ค่ะแต่ก็คือต้องยอมรับอย่างนึงนะคะว่าจริงๆอ่ะตัวแคนาดาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่สามารถที่จะตัดขาดจากตัวสหรัฐอเมริกาได้นะคะถ้าเรามองดูจากภูมิประเทศของเขาเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยอยู่เหนืออยู่ไกลอ่ะเอางี้จริงจังห่างจากประเทศอื่นๆค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นประเทศที่แบบใกล้ที่สุดนะคะของเขาก็คือเป็นสหรัฐอเมริกานะคะเป็นตลาดด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบสามารถที่จะพึ่งพาในการที่จะซื้อของด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวถ้าเราเห็นจะดูว่าแคนาดาถึงจะแข็งกร้าวยังไงนะคะแต่ว่าคิดว่าคงไม่สามารถที่จะแบบเหมือนตัดขาดออกจากกันได้นะคะแต่ต้องพึ่งพากันอยู่แล้วนะคะแต่ในปัจจุบันแน่นอนว่ามันมีผลกระทบนะคะผลกระทบของราคาสินค้าแน่นอนนะคะแล้วก็แต่ในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวแคนาดาเองก็เริ่มนะคะที่จะไปพยายามนะคะที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศพันธมิตรอื่นๆกับสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือจะมาชดเชยในส่วนนี้อะค่ะที่เรื่องของการค้าของสหรัฐในการแคนาดามันยังไม่แน่นอนต่อไปเนี่ยค่ะ
2: ครับแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์คิดว่าความสัมพันธ์ของเขาจะกลับมาดีได้ไหมเขาจะคุยกันได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดไม่ใช่ทรัมป์อะความสัมพันธ์มันจะกลับมาดีไหมครับ
0: ถ้าคือในระยะยาวดีกว่านะคะในระยะยาวก็มองว่าประเทศสองประเทศมันต้องพึ่งพากันจริงๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก็มันก็ยังมีโอกาสอยู่แล้วในการที่จะเจรจากันแล้วก็ความสัมพันธ์ก็อาจจะดีขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆหลักจริงๆแล้วการที่เราไม่ควรเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านนะคะใช่ค่ะ
2: ในทุกประเทศนะ
0: ทุกประเทศต้องขอทุกประเทศการเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านหรือแม้ไทยเรากับเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราก็ยังมันก็ไม่เกิดผลดีอะค่ะ
2: มันก็อยู่ลำบาก
0: อยู่ลำบากใช่แล้วเราก็ย้ายประเทศไม่ได้ด้วย
2: ก็เหมือนเราอยู่บ้านเนาะถ้าเราแบบว่าความสัมพันธ์ไม่ดีกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็จะลำบากนะครับเพื่อนบ้านน่ารักเราน่ารักกับเพื่อนบ้านมันก
0: ็
2: ฝากฝังช่วยเหลือกันได้เน
0: าะใช่แต่ในเวลาเดียวกันต้องบอกว่าถ้าสมมติเราไม่พอถ้าเป็นกรณีของบ้านจากเพื่อนบ้านเนี่ยเอาจริงถ้าเราไม่ไหวจริงเราก็ย้ายได้เนาะเก็บของย้ายขายบ้านแต่ว่า ความเป็นประเทศอ่ะเราย้ายไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านดี
2: ๆ
1: ค่ะนะคะอ่ะพูดถึงการย้ายนะคะตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งข่าวจากทรัมป์นะคะที่อยากจะ

0: วนอาจารย์คุยเพราะว่าน่าจะได้รับผลกระทบไปถึงคนไทยด้วยที่อยากจะย้ายถิ่นฐานหรือว่าขอวีซ่าไปอเมริกาตอนนี้เห็นว่ามีการระงับการสัมภาษณ์วีซ่าทั่วโลกตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะก็คนจะเข้าใจกันนะคะว่าโอ้การที่ระงับนัดสัมภาษณ์วีซ่าหมายถึงวีซ่าประเภทแบบอื่นๆไปด้วยไหมวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าอื่นด้วยไหมจริงๆอ่ะจริงๆตัวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาที่ระงับนัดสัมภาษณ์ก็คือเป็นอิมมิเกรนต์วีซ่าเนาะนะคะมีลักษณะของเป็นวีซ่าเหมือนถาวรนะคะตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่ต่อคิวนะคะที่จะลองไปนัดสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็มีจดหมายแคนเซิลไปนะคะก็อันนี้มันก็มีสาเหตุนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อตอนต้นปีนะคะขึ้นมาต้นปีนี้ค่ะคือทรัมป์เนี่ยไปแบนวีซ่าถาวรเลยนะคะแบนวีซ่าถาวรเลยซึ่งตรงนี้ก็มีคนไปฟ้องศาลสูงก็ศาลก็เลยในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็บอกว่าเฮ้ยต้องไม่ได้นะให้ยกเลิกคำสั่งนี้นะซึ่งตอนนั้นแบนวีซ่าไป75ประเทศที่ไทยเราโดนไปด้วยอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็คราวนี้เหมือนหลังจากนั้นไม่กี่วันทรัมป์ก็มีคำสั่งตรงนี้ออกมาเลยว่านัดกับระงับนัดสัมภาษณ์วีซ่าถาวรซึ่งก็ทำให้หลายคนตกใจแล้วก็เข้าใจผิดด้วยนะคะว่ามันหมายถึงวีซ่าแบบทุกอย่างเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเหตุผลที่อเมริกาที่สหรัฐบอกก็คือว่าตัวเขาจะปิดเพื่อปิดคืออบรมนะคะตัวเจ้าหน้าที่อะค่ะให้ทำความเข้าใจใหม่นะคะเกณฑ์การพิจารณาอะไรต่างๆใหม่อีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ศาลบอกว่าให้ยกเลิกนะคะให้เพิกถอนตรงนั้นเขาก็บอกว่าศาลเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยไม่สามารถไม่มีอำนาจที่จะทำแบบนี้อะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออ้างว่าเป็นเพราะว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมกันต่อนะคะแต่คราวนี้เนี่ยการฝึกอบรมก็ต้องมีวันสิ้นสุดอบรมไหมคะเขาจะอบรมจนถึงเมื่อไหร่เขาจะกลับมาสัมภาษณ์เมื่อไหร่คะ
1: อันนี้ไม่ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ทราบก็คือว่าการอบรมเนี่ยคือเขาให้ความสำคัญมากเลยทรัมป์พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ามันจะต้องเข้มงวดขึ้นนะคะคือเขาจะต้องพิจารณาว่าคนพวกนี้เนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในประเทศเขาแล้วเนี่ยจะไม่เป็นภาระนะคะจะไม่เป็นภาระแล้วก็จะคือที่ผ่านไม่เหมือนที่ผ่านมานะคะที่แบบต้องไปเป็นภาระนะคะแล้วก็ไปใช้อะไรสวัสดิการอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูให้แน่ใจนะคะไม่ว่าเรื่องของฐานะการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติทำงานอายุหรือสุขภาพด้วยนะคะไม่ใช่แบบไปแล้วเข้าไปก็ใช้สวัสดิการ
2: ใช้สวัสดิการ
1: อะไรพวกนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์อะไรที่เป็นการเทรนนะคะเจ้าหน้าที่อีกครั้งนึงนะคะก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ
0: ค่ะแต่ก็ยังไม่มีการประกาศออกมาว่าจะกลับมาให้มีการนัดสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ใช่ไหม
1: คะค่ะแล้วก็เอาจริงตัวเนี้ยคือเราเขาอาจจะตอนนี้ก็อาจจะโฟกัสเรื่องของอิมมิเกรนต์วีซ่าเนาะแต่ว่าในเวลาเดียวกันเขาก็พิจารณาควบคู่กันไปเพราะว่าบางคนเนี่ยไปด้วยวีซ่าที่เขาเรียกว่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอ่ะ B1 B2 พวกเนี้ยนะคะแต่ว่าไปแล้วก็คือไปเลยนะคะไปอยู่เลยหรือไปขอเป็นผู้ลี้ภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเหมือนใช้ช่องทางการท่องเที่ยวเข้าไปอันนี้ก็คือเขาก็พิจารณาตรงดูเข้มงวดมากขึ้นนั่นแหละถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือเข้มงวดมากขึ้นนะคะในการเข้าสหรัฐ
0: ค่ะแต่ให้เคลียร์ก็คือถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวยังคงขอแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์ได
1: ้ไม่ครับตรงนี้มันเขาไม่ได้โฟกัสตรงนี้แต่หมายความว่าการจะเข้าไปแล้วจะให้เหมือนเมื่อก่อนนี้เนี่ยอาจจะมีการหลบหนีหรือที่เรียกว่าโรบินฮูดหรือว่ามีการที่บอกอาจจะไปขอลี้ภัยไปอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกณฑ์อะไรมันก็คงพิจารณาแล้วก็ดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นอย่างที่เป็นข่าวมาตลอดเนาะว่าแม้แต่นักเรียนเนาะหรือแม้แต่ว่าคุณก็ต้องเปิดเผยข้อมูลในโซเชียลมีเดียของคนเนาะอะไรแบบประมาณนี้อาจจะพิจารณาอะไรที่มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: โอเคค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้เราครอบคลุมค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลนะคะจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: ศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะแล้วก็อาจารย์เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ครอบคลุมหลายมิตินะที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐนะก็ดูเหมือนว่าสหรัฐนี่ก็จะมีหลายประเด็นนะครับแน่นอนว่าตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้มีสีสันมากเปลี่ยนชื่อแล้วก็ชวนคนนู้นคนนี้นะฮะมีประเด็นกันตลอดเลยนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจารย์ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทักทายนะครับคุณอาพรนะก็สวัสดีเราสองคนเข้ามาแล้วก็รวมถึงทีมงานด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าสุขสันต์วันพระราชบดีครับนะ
0: นะคะขอบคุณคุณสุมิตรด้วยนะคะที่ช่วยแชร์รายการให้ด้วยนะคะตัวไลฟ์ของ Facebook นะคะก็สามารถติดตามได้นะใครที่เข้ามานะคะทางเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะช่วง 7:00 นตรงเราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศนะคะเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะสัปดาห์นี้คือเรื่องของระบบการสื่อสารของเมียนมาในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะวันนี้อยู่เรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารพงษ์นะวันนี้รับหน้าที่ผ่านซูมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ไปพูดคุยกันนะครับกับอาจารย์ประพีซึ่งเป็นอุปนายกของสมาคมอเมริกันศึกษานะอาจารย์ก็พูดหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการที่ทรัมป์เนี่ยบอกให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบนะเลคออนแทริโอเนาะให้เป็นเลคอเมริกาแล้วเราก็คุยกันต่อว่าก็เริ่มมีการเปลี่ยนชื่อนะครับในอย่าง Google Map อย่างเงี้ยนะครับแต่ในสหรัฐนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐที่กลับมาไม่สงบกันอีกแล้วนะครับแล้วก็การระงับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบอิมมิเกรนต์วีซ่านะครับของคนที่จะเข้าสหรัฐทั่วโลกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจารย์ได้นำมาฝากกันในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:10 นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมากันนะคะแล้วก็วันนี้คุณกฤตก็มีของรางวัลเช่นเคยมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นคำถามกันอีกครั้งนึงในช่วง 7:10
2: ครับนะใครที่เป็นแฟนคลับคุณกฤตนะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมขอไปที่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียนะครับก็คือ Asian Development Bank นะครับหรือว่า ADB